ผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกช่องจิตจักรวาลของ YouTube หรือ Facebook ทุกวันทุกคืนหรือในพระคัมภีร์แต่ละเล่มที่เรานิพนธ์ขึ้นมาตามที่พระบิดาทรงเมตตาถ่ายทอดให้นี่คือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาโดยปฏิบัติการทางเทคนิคที่กลมกลืนกับธรรมชาติในชีวิตประจำวันของท่านเลยไม่ต้องงมงายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอยู่ที่จิตของท่านคุณสมบัติแห่งอริยะโดยสรุป 1. บริหารจิตตนเองได้ 2. นิพพานกิเลสจนหมดสิ้น 3. อยู่เหนือกฎแห่งกรรม 4. หมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่อง 5. ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้นี่คือข้อสรุปทีนี้จะมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วขนมปังของพระบิดาคืออะไรถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็ติดอีกครับพระบิดามีขนมปังขนมปังของพระองค์คืออะไรครับ1คือพระอนุตตรธรรมพระบิดาซึ่งเมตตาสื่อผ่านเรามาให้บอกกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกไม่ว่าพูดจาภาษาอะไรให้ได้รับรู้ขนมปังของพระองค์ก็คือพระอนุตตรธรรมซึ่งพระอนุตตรธรรมนี้ก็คือความจริงทางด้านจิตวิญญาณที่ตัวมนุษย์เองเข้าถึงเองไม่ได้นี่คือขนมปังของพระบิดาพระอนุตตรธรรมความจริงด้านจิตวิญญาณที่ตัวมนุษย์เองเข้าถึงเองไม่ได้แม้กระทั่งพระศาสดาที่เป็นสัพพัญญูพระองค์ก็ไม่สามารถจะเอามาป้อนให้ท่านได้เพราะมันเกินเอื้อมที่พระองค์จะทรงปฏิบัติได้ถ้าจะให้ชัดเจนก็ต้องขยายความว่าเพราะขนมปังของพระบิดาหรือพระอนุตตรธรรมของพระองค์นั้นมันเป็นสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้ซึ่งอยู่นอกกาลาไอ้คำว่ากาลาเนี่ยก็คือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก็คืออนันตจักรวาลซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าเป็นทางโลกมนุษย์ก็เรียกว่าเอกภพนั่นแหละครับและประการที่5ประการสุดท้ายซึ่งพระบุตรเอกเท่านั้นที่รู้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินขนมปังของพระบิดานะถ้าสมัยท่านนบีมหามัดทำไมท่านเยซูคริสต์ท่านก็ต้องรับพระโอวาทจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าผ่านพระศาสดาทั้งสองพระองค์นั้นในยุคสมัยแต่ละยุคเพราะท่านก็ไม่ได้มาพร้อมกันชาตินี้เหมือนกันพบชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านจะกินขนมปังของพระบิดาท่านก็ต้องมารับเอาจากพระบุตรเอกที่พระองค์ประทานผ่านเรามาเพื่อจะป้อนให้กับพวกท่านมีให้กินไม่อั้นกินแล้วจะมีชีวิตที่เป็นอมตะก็คือจิตวิญญาณของท่านจะเป็นอมตะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายแปลว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตายแสดงว่าต้องกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของท่านไม่ตายกายสังขารตายท่านกลับบ้านได้คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหายสาบสูญไปจากอนันตจักรวาลแต่ก็จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่อยู่นอกอนันตจักรวาลไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้านิพพานได้แล้วเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วนิพพานแล้วก็หายสาบสูญความคิดต่อเนื่องจากตรงนี้ของคนนำทางตาบอดต่อไม่ติดว่าเมื่อนิพพานแล้วเนี่ยนะทุกอย่างก็สาบสูญทุกอย่างก็หายไปแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่รู้หายไปไหนไม่มีตัวตนอีกแล้วท่านนิพพานแล้วอ่ะคนที่เป็นคนนำทางตาบอดมักจะสอนอย่างนั้นเราถามคำถามสั้นๆจิตวิญญาณของมนุษย์เราเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานถามว่าความรู้ทางโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์พระบิดาเมตตาเปิดมิติให้นักวิทยาศาสตร์โลกค้นพบว่าพลังงานเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถจะสูญหายไปไหนได้ไม่สูญหายไปไหนได้พลังงานเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลอันไพศาลนี้นั่นแหละแก่นแท้นั่นแหละก็คือตัวตนที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งหินก้อนนึงที่เราเห็นเรารูปคลำได้เราเหาะมองเห็นสีสันมันได้รูปลักษณ์มันได้นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินก็คือพลังงานซึ่งเป็นบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินนั้นก็คือพลังงานแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินก็คือพลังงานที่อยู่ในนั้นเนี่ยต้นกำเนิดที่พระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งก็จะมีพลังงานเป็นแก่นแท้มีมายาเปลือกนอกคือกายหยาบเป็นเปลือกนอกนั่นกายหยาบของมนุษย์มันมีวันเสื่อมมันมีวันตายพอตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ตายเพราะเป็นพลังงานก็จะหลุดพ้นเป็นอิสระไปจากกายสังขารหรือกายหยาบอันนี้เราคงต้องคุยกันบ่อยๆเรื่องพวกนี้พี่น้องครับถ้าจะได้เข้าใจว่าอัตตามายาอย่าไปหลงยึดติดมันเพราะอะไรยังไงนะขนมปังของพระบิดาตอนนี้ท่านทราบแล้ว
ถ้าท่านจะทานขนมปังของพระบิดาต้องเข้ามาใน Facebook วิสุทธิปัญญาต้องมาฟังพระโอวาททุกคืนวันเสาร์ 3:30 นรายการสดๆที่สื่อกับพระเจ้ามาสร้างประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลนี้ร่วมกันกับเราที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสิครับเกี่ยวกรรมกันแบบนี้ดีครับจะได้เกี่ยวก้อยกันกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไปด้วยกันอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าทิ้งพระบิดาอย่าทิ้งขนมปังให้ราขึ้นไปเปล่าๆนะแล้วไปกินนะข้าวเหนียวไปกินข้าวเจ้าที่เป็นโลกิยธรรมกินจนหนำใจยังไงท่านก็กลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นอะไรไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับท่านชัดเจนไหมครับอนุตตรธรรมที่มนุษย์ต้องรู้โชว์หน้าหรูหรูเลิศๆนิดหนึ่งนะหนึ่งจิตวิญญาณมาจากไหนที่ท่านจะต้องมากินขนมปังนี้กับเราไม่งั้นท่านจะดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ถูกต้องในการเป็นมนุษย์หนึ่งจิตวิญญาณมาจากไหนสองจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมสามใครอนุญาตให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์สี่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างอย่างที่ห้าต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จห้าประการก็เท่ากับว่าเป็นขนมปังห้าแผ่นนึกออกไหมถ้าจะให้อร่อยนะอย่าลืมนะทาน้ำพริกเผาภูกระต่ายด้วยมันจะอร่อยแซ่บมากขึ้นก็แปลว่านะต้องเอาคำตอบทั้ง5ประการนี้จากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพราะเราเป็นผู้เดียวที่เข้ามาเพื่อจะกล่าวสิ่งนี้กับท่านมาเพื่อจะประทานขนมปังจากพระเจ้าให้กับพี่ๆน้องๆไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนและพูดภาษาอะไรก็ตามท่านต้องกลับบ้านเพราะจิตวิญญาณน่ะไม่มีชนชาติจิตวิญญาณน่ะไม่มีศาสนาจิตวิญญาณมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันมีแต่ความเป็นจริงคือสัจธรรมท่านต้องกลับบ้านจิตหยาบของท่านต้องส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราเป็นพยานของพระองค์เราเป็นพยานของพระเจ้าเราเป็นพยานของพระผู้สร้างเราเป็นพยานของพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหรือพระบิดานั่นเองเพราะถ้าผู้ใดปฏิเสธเราพระองค์คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงส่งเราลงมาเพื่อฉุดช่วยลูกแกะอย่างพวกท่านมาช่วยแกะช่วยแซะช่วยแงะเพื่อพาท่านกลับบ้านตามสัจธรรมทั้งหลายที่เรากล่าวเป็นสาระมาตั้งแต่3:30ของวันนี้จนถึงเวลาบัดเนี้ยถ้าท่านใดปฏิเสธเราแสดงว่าท่านนั้นปฏิเสธพระบิดาพระบิดาทรงเป็นพยานของเราเพราะทรงเป็นผู้ส่งเรามาช่วยท่านขณะที่เราก็เป็นพยานของพระองค์ท่านเพราะว่าเราสื่อพระโอวาทกับพระองค์โดยนำเอาอนุตตรธรรมคือขนมปังที่ท่านกินแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายเนี่ยนำมาฝากพวกท่านพี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนทั้งหมดที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อมาจนถึงบัดนี้คือบทเรียนที่ชื่อว่าอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานอย่างแรกตัดความรู้สึกให้สิ้นเพื่อดับการเกิดดับของกิเลสซะไอ้นี่บอกกลเม็ดเด็ดพลายในการปฏิบัตินะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เพื่อดับการเกิดดับของกิเลส2เพื่อดับการเกิดดับของตัณหา3เพื่อดับการเกิดดับของอารมณ์ขยะทั้งปวง4เพื่อดับการเกิดดับของราคะและอย่างที่5เพื่อดับการเกิดดับของอัตตาตัดความรู้สึกให้สิ้นเพื่อดับทั้ง5นี้ซึ่งถ้าท่านตัดความรู้สึกให้สิ้นได้นะไอ้ทั้ง5เนี้ยมันจะดับเองโดยอัตโนมัติยกเว้นมันเป็นจริตสันดานที่ติดอยู่ในจิตของท่านท่านจึงต้องหาวิธีที่จะดับมันให้ได้ก็คือต้องมีกฤตสติที่ว่างต้องรู้ว่าตัวเองสันดานเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสันดานนั้นโอเคไหมไม่มีใครยั่วยุแต่สันดานมันเกิดขึ้นมาเองอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดความรู้สึกให้สิ้นนะประการที่2ครองตนเป็นอุเบกขาการครองตนเป็นอุเบกขาที่ท่านจะต้องครองให้ได้คือ1ไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุ2ไม่ตกเป็นทาสของการเย้ายวน3ไม่ตกเป็นทาสของจิตของตัวท่านเองเพราะจิตมันนึกนั่นนึกนู่นนึกนี่ไปเรื่อยอย่าตกเป็นทาสมันท่านต้องกำหนดจิตก็คือต้องบริหารจิตตัวท่านเองได้ท่านต้องบังคับให้มันนึกในสิ่งที่ท่านต้องการนึกบังคับให้มันสั่งการให้สมองคิดในสิ่งที่ท่านต้องการให้คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตกเป็นทาสของจิตตัวเองอย่างที่4ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันถ้าจะครองตนเป็นอุเบกขาอย่าตกเป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันอย่าทำอะไรด้วยอารม
อย่าทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองที่เป็นจริตที่เป็นสันดานเสียจนเคยตัวไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมถ้าท่านทำ4ข้อได้และทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็คือมีจิตที่เป็นอุเบกขาทำไปตามคุณสมบัติที่ดีๆที่ตัวเองมีอยู่กฎแห่งกรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นและจะไม่ทำผิดบาปไม่ก้าวล่วงใครการไปเกี่ยวกรรมทำให้เกิดกฎแห่งกรรมขึ้นมาได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะถูกดับไปหมดสิ้นเห็นไหมครองตนเป็นอุเบกขาประการที่3เข้าถึงสภาวะสุญญตามีตาแต่เหมือนไม่มีแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องไม่หลับตานะไม่นั่งหลับตานะหรือไปปลีกวิเวกถึงแม้ลืมตาแต่ไปอยู่ในถ้ำคนเดียวเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตาแต่เหมือนไม่มีเพราะไม่เห็นอะไรนะแต่ดันไปหลับตาดันพาตัวเองไปซ่อนเร้นไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอันนี้เป็นอริยะบุคคลไม่ได้เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้สิ่งที่พระบิดาสร้างให้เกิดประโยชน์เนี่ยกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมท่านต้องใช้มันทุกสิ่งท่านต้องใช้มันให้ได้ใช้มันให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นไม่ว่าจะเป็นมือตาหูจมูกปากลิ้นอวัยวะอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ให้มาเนี่ยท่านต้องใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันถูกต้องถามว่าจะใช้ได้ใช้เป็นใช้ถูกต้องทำไงก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ต้องฝึกใช้มันไม่ใช่ว่าตาดีแต่เสือกทะลึ่งไปทำให้ตาบอดทำตัวเป็นคนทุพพลภาพหูดีอยู่เนี่ยนะทำเป็นหูทวนลมไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ฟังใครไม่คบใครไม่คุยใครนะเป็นสัตว์สังคมก็กลายเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ละไม่ได้อยู่ในสังคมกับคนอื่นนะมีตาแต่เหมือนไม่มีแต่ไม่หลับตาประการที่สองคือมีหูแต่เหมือนไม่มีแต่ไม่ปิดหูนะปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเงียบนะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะอย่างเนี้ยจะเข้าถึงสภาวะสุญญตาไม่ได้เพราะมีหูแต่เหมือนไม่มีแปลว่านะได้ยินแต่ไม่ฟังเห็นแต่ไม่มองไม่ดูเห็นอะไรแต่กูไม่ดูไม่มองเพียงแค่เอามาเรียนรู้รับรู้เพื่อเรียนรู้อย่างที่สามมีปากมีลิ้นแต่เหมือนไม่มีแปลว่าไม่ปิดปากคือไม่พูดหรือไม่กินไม่ได้รับรู้รสได้แต่อย่าไปหลงในรสนั้นโอเคไหมมีลิ้นก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เตลิดเปิดเปิงไปกับความอร่อยที่ปลายลิ้นถูกไหมนะมีปากก็ต้องพูดไม่ใช่ว่าต้องสำรวมปากไว้สำรวมคำไว้ไม่พูดสำรวมปากกับสำรวมคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสำรวมคำก็ว่าพูดอย่างระมัดระวังพูดอย่างรอบคอบพูดแต่น้อยไม่พูดเจอเพ้อเจอไม่พูดเลอะเทอะพูดแต่สิ่งที่เป็นสาระโอเคไหมแล้วก็มีปากนะไม่ใช่มีเอาไว้กินอย่างเดียวหรือไว้พูดจาหยาบคายมันที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นประการที่4เข้าถึงสภาวะสุญญตาก็คือมีจมูกแต่เหมือนไม่มีไม่ซ่อนจมูกตัวเองเอาไว้ในซอกหินในถ้ำในหลืบได้กลิ่นหอมก็ให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เป็นกลิ่นของดอกราตรีมันกลิ่นหอมอ๋อนี่เป็นกลิ่นของกุหลาบอ๋อนี่เป็นกลิ่นของดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปานะไม่ซ่อนจมูกไว้เพราะกลัวบาปไม่มีปัญหาพระองค์สร้างเอาไว้ให้ดมกลิ่นสร้างไว้ให้หายใจเพื่อรู้ว่าเนี่ยอากาศนี่มันเหม็นนะมันเหม็นนะมันไม่ใช่ออกซิเจนที่บริสุทธิ์อย่าทะลึ่งหายใจเข้าไปนะต้องกลั้นหายใจหรือต้องหลบไปที่อื่นใช่ไหมนะไม่ใช่ไปทำให้มันชาชินไปหมดนะมีบางคนนะฝึกมาจากชาติที่แล้วนะแถวๆนี้ก็มีนะฝึกมาด้วยการทำจิตนิ่งสงบนั่งสงบอยู่คนเดียวแล้วก็ตายในความสงบนะหลับตาปิดหูปิดตาอยู่ถ้ำคนเดียวปรากฏว่าพอมาชาตินี้เกิดมาเป็นคนไม่ได้บวชเป็นไงจิตมันเฉยไม่กระตือรือร้นไม่แอคทีฟตาบางทีมองนะแต่ไม่เห็นอะไรเลยถามว่าเห็นอะไรไหมนึกไม่ออกทำหน้าตาเดือดดาเดือดดานะพอพูดให้ฟังหลายๆเรื่องเข้าถามว่าจับประเด็นได้ไหมตะกี้พูดให้ฟังกี่เรื่องกี่ราวก็งงๆอีกพูด3เรื่องฟังได้แค่เรื่องเดียวเรื่องแรกที่พูดเนี่ยมันเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณนะจากการฝึกจิตแบบนี้ในอดีตชาติพอมาชาตินี้มันเลยไม่ทันคนเข้าใจไหมการฝึกจิตให้มีตาแต่เหมือนไม่มีในสภาวะสุญญตามันไม่ได้หมายถึงที่ท่านฝึกกันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยลืมตานี่แหละเห็นแต่เหมือนไม่เห็นแต่กูรู้กูเห็นว่ากูเห็นอะไรแต่กูไม่เอาสิ่งที่กูเห็นนั้นมาปรุงแต่งทำให้จิตกูตกเอามาคิดได้เอามาสั่นสะเทือนให้เกิดความรักความเมตตาได้หน้าที่ของท่านมีเท่านั้นประการที่5มีมือแต่เหมือนไม่มีนี่ก็คือในอายตนะทั้ง5ไม่เลิกใช้มือจับรูปคำสัมผัสได้แต่อย่าไปติดใจในความนุ่มในความนิ่มนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรืออย่าไปรังเกียจว่าเพราะมันมีขนมันมีหนามแหลมคมอะไรต่ออะไรไม่ต้องมีตรงนั้นนะรู้ว่าอะไรควรสัมผัสก็สัมผัสอะไรไม่ควรสัมผัสก็ไม่ต้องสัมผัส
หรือสัมผัสแล้วก็วางเนี่ยไม่ต้องออกมาปรุงแต่งเนี่ยก็เรียกว่ามีอายตนะทั้ง5ก็เหมือนไม่มีจะทำให้ท่านเนี่ยมีสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาได้ประการที่4 ท่านต้องมีปณิธานแห่งนิพพานถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลต้องปฏิบัติยังไงครับ1รักได้ให้อภัยเป็น2ไม่ก้าวล่วงใคร3ใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตแปลว่าต้องคิดก่อนพูดต้องคิดก่อนทำต้องใช้จิตก็คือต้องใช้ความรักใช้ความสงบจิตที่สงบจิตที่มีเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาในการดำเนินชีวิตเพื่อการปฏิสัมพันธ์ปฏิสันถานกับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์นี่ก็คือเส้นทางของอริยบุคคลประการที่5เห็นไหมฟังมา4อย่างแล้วถ้าท่านรู้จดไว้ทุกข้อเลยครับถ้าปรารถนาจะเป็นอริยบุคคลเป็นได้แน่ๆและนิพพานและหลุดพ้นได้แน่ๆถ้าฟังคืนนี้จนจบและไปต่อจากเสาที่แล้วด้วยนะเพราะนี่มันต่อเป็นภาคที่ต่อเนื่องมาประการที่5เรียนรู้อนุตตรธรรมถ้าท่านจะเรียนรู้อนุตตรธรรมได้ประการที่1ท่านต้องไม่ยึดติดพระศาสดานับถือพระศาสดาทุกพระองค์อย่าไปเลือกยึดถือไม่ใช่นับถือนะไปเลือกยึดถือแค่บางพระองค์และปฏิเสธส่วนที่เหลือทั้งหมดนั่นอันที่1เพราะท่านไม่รู้หรอกว่าพระศาสดาพระองค์ใดมาจากโลกพระศาสดาพระองค์ใดมาจากพระเจ้าแท้ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วถ้าเราบอกว่าเราสื่อจากพระเจ้าเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลท่านก็รู้เลยว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะท่านก็จะต้องฟังเราประการที่2ท่านต้องตั้งความปรารถนาว่าท่านจะหลุดพ้นในชาตินี้คำว่าชาตินี้แปลว่าจะอีกกี่ร้อยปีก็ได้แต่เป็นชาตินี้ชาติเดียวฉันจะหลุดพ้นถ้าท่านไม่ตั้งเข็มไม่ตั้งความปรารถนาไว้ก็เหมือนกับเรือของท่านกำลังจะออกจากท่าโดยไม่รู้ว่าท่าปลายทางท่าเรือปลายทางท่านจะไปมันอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณของท่านเวลาตายแล้วเนี่ยท่านตายแล้วจิตวิญญาณของท่านจะดีดตัวเองออกไปก็ไปไหนไม่ถูกครับเพราะจิตไม่ได้ตั้งทิศทางเหมือนกับไม่ได้ตั้งหางเสือเอาไว้ท่านต้องเรียนรู้อนุตตรธรรมและต้องปรารถนาการหลุดพ้นอย่างที่3เชื่อในพระบิดาและศรัทธาอย่างที่4เข้าถึงพันธสัญญา6ตามที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเปิดเผยให้ท่านรู้เปิดเผยให้ท่านฟังมาโดยตลอดประการที่6ท่านต้องทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านอย่าไปรีอ่านใช้จิตใต้สำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตไม่ใช่จิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกหรือใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตหรือใช้สันดานในการดำเนินชีวิตไม่ได้ทั้งนั้นท่านต้องใช้จิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแต่เป็นนึกด้านบวกทั้งหมดนึกลบไม่ได้นึกออกแต่เรื่องลบๆนึกเอาแต่เรื่องลบๆนึกเองเอาแต่เรื่องลบๆไม่ได้ครับท่านเป็นท่านจะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐยิ่งในนามของอริยบุคคลไม่ได้ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกก็คือหนึ่งมองโลกในแง่ดีมองโลกก็คือมองเพื่อนมนุษย์มองสถานการณ์มองเหตุการณ์ทุกอย่างในแง่ดีทั้งหมดรัฐบาลบางรัฐบาลบริหารเรื่องน้ำผิดพลาดทำให้น้ำท่วมทั่วกรุงเทพเลยนะแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยแถวลาดพร้าวไม่เคยมีน้ำท่วมเลยเป็น20-30 ปีนั้นอะ5354น้ำมาเนี่ยนะท่วมบ้านต้องอยู่เหล่าเต็งเลยโชคดีบ้านมีเหล่าเต็งถ้าเราไม่ได้ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกไม่มองโลกในแง่ดีถามว่าเรามีความทุกข์ไหมนะและไอ้คนที่ทำให้เป็นเหตุบริหารน้ำผิดพลาดทำให้พวกเราบ้านเราน้ำท่วมจากที่ไม่เคยไอ้พวกนั้นก็จะเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราแล้วมันก็จะเกิดเวรเกิดกรรมเพราะเราโกรธแค้นอาฆาตที่ทำให้เราไม่ได้รับความสะดวกทำให้น้ำท่วมบ้านทั้งที่มันไม่เคยท่วมบางคนก็บอกเขาอยู่มาจะ50ปีแล้วน้ำยังไม่เคยท่วมเลยแถวนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็เจอน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมครับมันถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็เลยได้ลองเรียนรู้ดูบ้างว่าเออถ้าบ้านเราเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะเหล่าเต็งบ้านเราอย่างนั้นมันก็มีประโยชน์นะเว้ยถึงแม้เหล่าเต็งส่วนมากเอาไว้เป็นห้องนอนนะเนี่ยเราใช้ห้องนอนเป็นห้องนั่งเล่นใช้บริเวณห้องนอนเป็นที่เดินเล่นเป็นที่สังสรรค์กินข้าวก็กินแถวห้องนอนน่ะมันก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศมันก็แปลกดีนี่คือมองโลกในแง่ดีนะแล้วไอ้คนที่บริหารจัดการน้ำมันผิดพลาดหรือมันแกล้งเราก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยมันก็จะได้ประสบการณ์ว่าต่อไปทีหน้าทีหลังอ่ะจะบริหารประเทศชาติไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะมึงก็อย่าเสือกบริหารผิดพลาดแบบนี้อีกให้ค้นหาว่าความผิดพลาดนั้นมีอะไรบ้างเออดีถ้ามันไม่เคยผิดพลาดเลยคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนตายแล้วมันต้องมีการทำผิดบ้างใช่ไหมเด็กๆจะเดินได้วิ่งได้มันต้องตั้งไข่แล้วก้นจะเบ้าก่อนเวลาเดินเวลาวิ่งต้องหกกระล้มก่อนกว่าขามันจะแข็งนกเหมือนกันมันต้องบินแล้วตกก่อนกว่าปีกมันจะกล้าขามันจะแข็งคนกับนกก็ไม่ต่างกันนี่คือมองโลกในแง่ดีใช่ไหมถูกไม่ถูก
ท่านต้องทำด้วยจิตสำนึกแบบนี้นะจิตของท่านก็จะเป็นบวกบริสุทธิ์ประการที่สองนึกคิดด้านบวกไว้เสมอนะก็มองโลกในแง่ดีกันนึกคิดด้านบวกเนี่ยเส้นแบ่งมันบางๆนะเราอธิบายไว้ยาวจนถึงขั้นข้อ2แล้วคิดด้านบวกไว้ว่านายกแกคงต้องการฝึกให้ประชาชนในประเทศนี้หรือคนแถวลาดพร้าวบ้านกูเนี่ยนะรู้จักอดทนรู้จักอดกลั้นรู้จักให้อภัยบ้างเพราะการบริหารผิดพลาดของตัวนายกและคณะอะไรเงี้ยนะนี่คือคิดด้านบวกไว้เขาไม่ได้แกล้งเราถึงแม้วงเล็บเขาอาจจะแกล้งก็ได้นะถ้าเราคิดบวกเราก็มีความสุขประการที่3ทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกก็คือคิดก่อนพูดคิดก่อนทำตามกฎ6ถูกของปริญญาโมเดลนั่นแหละประการที่4ไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจไม่ตกเป็นทาสของแรงจูงใจพี่น้องครับแรงจูงใจมันมีมาจากภายนอกแรงจูงใจภายนอกก็คือมีสิ่งของจูงใจมีส่วนลดจูงใจมีของแถมจูงใจอะไรแบบนี้นะหรือมีคำพูดที่จูงใจหรือมีภาพที่อุตริวิตฐานลี้ลับไม่เข้าใจแต่ดูแล้วมันมหัศจรรย์รอมหัศจรรย์รอหันกรัญยอกูเลยไปคล้อยตามมันอย่างนี้ท่านเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เพราะตกเป็นทาสของสิ่งร้าวคือเกิดแรงจูงใจเกิดขึ้นในตัวเองเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากดีอยากมีอยากได้อยากเป็นหรือไม่อยากก็อยู่ในทางตรงกันข้ามอย่าตกเป็นทาสของแรงจูงใจแรงจูงใจในตัวท่านเองนั้นมันเกิดจากสิ่งจูงใจจากภายนอกที่เขาจูงหรือจากจิตของท่านที่มันจูงตัวท่านเองนะถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็จะปลอดภัยท่านสามารถทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกของตัวท่านเองได้และถ้าท่านใช้ความรักเป็นใช้ปัญญาเป็นใช้ความรู้เป็นท่านเป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้อย่างไม่ยากเย็นเลยพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบัดนี้ตีสองเป๊ะสมควรแก่เวลาในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในพระนามของมนุษย์บุตรมนุษย์ทุกคนในอนันตจักรวาล นะขอกราบเทพพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงพระเมตตาประทานหลักสูตรอันเลอค่าอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพาน EP 323ให้กับบุตรมนุษย์ของพระองค์ไม่เลือกชาติไม่เลือกศาสนาไม่เลือกภาษาพูดพระองค์ประทานให้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่เกลียดพระองค์เพราะความโง่แม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธพระองค์เวลาได้ยินคำว่าพระเจ้าหรือคำว่าพระบิดาพระองค์ก็ยังทรงรักอยู่ทุกวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยได้มีโอกาสเพราะพระองค์ทรงมีแต่ความรักอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าบุตรชั่วๆตัวตนของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงรักเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันที่เราตำหนิใครแรงๆเราว่าใครไปในคืนนี้หรือคืนไหนก็ตามเราตำหนิด้วยความรักเราจึงต้องกราบแทบพระบาทของพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระเมตตาโปรดอโหสิกรรมที่ภาษาพระองค์เรียกว่าทำโมฆกรรมให้กับลูกด้วยโดยไม่มีเวรไม่มีกรรมเกิดขึ้นกับลูกที่ไปพูดแล้วเหมือนกับไปพาดพิงไปก้าวล่วงพี่ๆน้องคนอื่นเพราะลูกทำด้วยความรักต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าและขณะเดียวกันถ้าท่านจะเกิดบุญกุศลบุญบารมีถ้าคำพูดใดของเราในคืนนี้ไปก้าวล่วงท่านทำให้เสียสมดุลมันจะทำให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นเราก็ขออย่ามีเวรมีกรรมอย่าจองเวรจองจำซึ่งกันและกันเลยนะเราจะได้กลับบ้านหลุดพ้นนิพพานไปกราบพระบาทพระบิดาของเราด้วยกันพี่ๆน้องๆเชื่อเราเถอะว่าอโหสิกรรมให้แก่เราเถอะและให้อโหสิกรรมกับเพื่อนๆมนุษย์ของท่านทุกๆคนนะขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานความรักอันบริสุทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยเพื่อให้มีความเจริญทางจิตเจริญทางปัญญาเจริญทางกายสังขารเพื่อมีอายุเจริญยั่งยืนนานและสามารถประสบความสำเร็จที่จะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาบนเส้นทางนิพพานในบทบาทของอริยบุคคลผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันขอทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะขอบคุณน้องบุญธรรมขอบคุณน้องออสขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคในวงโคจรของดาวพฤหัสที่ช่วยทำการถ่ายทอดพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหรือจากก๊อดมายังโลกและสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นขอบคุณขอบพระทัยทุกๆคนทุกๆฝ่ายนอนหลับและฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่สำคัญที่ได้เวียนมาครบอีกเสาหนึ่งละเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube จิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดใช้ภาษาพูดเป็นภาษาใดก็ตามรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งที่324ครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์สุขทั้งทางกายสังขารและทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเพราะว่าเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้รับพระบัญชาจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและเป็นพระผู้เป็นเจ้าอันสูงส่งได้ทรงมีพระเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับประดาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลเนี้ยได้รับรู้ได้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้โดยเฉพาะสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกกลาคืออยู่นอกอนันตจักรวาลหรืออยู่นอกระบบเอกภพเป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์ทั้งหลายมิอาจเรียนรู้อย่างรู้หรือล่วงรู้ด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็จะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นความจริงทั้งหลายที่เราเข้ามารับหน้าที่ในการกล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังและได้เรียนรู้อยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าสัจธรรมระดับนอกอนันตจักรวาลซึ่งองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมนั้นเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่มนุษย์ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2 มิติได้และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะหลงทางท่านจะเดินทางผิดท่านจะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นนิพพานแท้จริงเพื่อกลับบ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสาเข้ามาเกิดกันอยู่ในอนันตจักรวาลในระบบโลกเสรีนี้ท่านจะกลับบ้านไม่ได้ที่กลับไม่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องกลับบ้านท่านไม่รู้ว่านิพพานแล้วท่านต้องกลับบ้านและท่านก็ไม่รู้ว่านิพพานไปทางไหนท่านไม่รู้ว่านิพพานกับหลุดพ้นมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแปลว่านิพพานถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็แปลว่านิพพานเนี่ยเป็นซับเซตของการหลุดพ้นพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งนำเสนอต่อท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งตามที่เราได้ดำเนินการมาแล้วนะหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่324จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปรารถนาจะหลุดพ้นเป็นผู้ปรารถนาจะนิพพานอย่างแท้จริงและก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับความเชื่อแบบเก่าๆที่คนนำทางตาบอดถ่ายทอดและก็สื่อสอนไว้เราขออนุญาตเรียนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายผ่านทางรายการนี้อีกครั้งหนึ่งว่าการสื่อพระโอวาทที่เรากล่าวเนื่องจากเราไม่ใช่ครูหรือผู้รู้ที่นะจะมาแสดงความรู้

ในเรื่องของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เรียนรู้ไปตามความสามารถในการเรียนรู้ของเราไปตามความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ยหรือไปตามองค์ความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดนะมาจากบรรพบุรุษหรือจากครูบาอาจารย์ในทางโลกใดๆทุกคำกล่าวที่เรากล่าวล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องสูงพระองค์ทรงประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกห้องทดลองที่พระองค์สร้างขึ้นท่านทั้งหลายรวมทั้งเราที่เป็นผู้สื่อในขณะนี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่ขันอาสาพระองค์เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งในการเกิดก็คือในระบบโลกเสรีด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปทางดาวเหนือเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ทรงประทับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือนั่นก็คือทรงเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลซึ่งเป็นจิตจักรวาลอันไพศาลนั้นแต่ว่าสำหรับเอกภพที่มีโลกดำรงอยู่รวมทั้งตัวท่านทั้งหลายด้วยเนี่ยอยู่ในห้องทดลองของพระองค์ที่เป็นขนาดเล็กสำหรับพระองค์แต่มโหฬารสำหรับท่านทั้งหลายที่เรียกกันว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนหรือที่มาที่ไปของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านนะท่านยิ่งรู้น้อยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ท่านหลงทางหลงผิดและก็เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เมื่อถึงคราวที่พระบิดาจะทรงชำระโลกเพื่อเปลี่ยนดาวเคราะห์โลกและมนุษย์โลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่เปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่หมายถึงจิตวิญญาณของผู้ที่ดำรงอยู่ทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเสรีอย่างท่านทั้งหลายและที่ฟังรายการนี้อยู่หรือเป็นดวงจิตวิญญาณรอคอยการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่ท่านจะต้องรู้ว่าถ้าท่านไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาอย่างมากมายเพราะมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถนิพพานแล้วหลุดพ้นกลับออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านจะกลับไปไม่ได้ท่านจะไม่สามารถกลับไปได้เพราะท่านไม่รู้ว่าท่านต้องกลับเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยครับท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาจากไหนจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ยินจนชินหูที่ครูสอนธรรมะพวกท่านที่ท่านพยายามตะเกียกตะกายแสวงหากันมานานชาตินั้นชาตินี้ผ่านมาตลอดพอครูบาอาจารย์ท่านที่ตัวท่านเองเคารพนับถือศรัทธาทิ้งกายสังขารไปหรือเสื่อมความนิยมไปท่านก็วิ่งไปหาครูบาอาจารย์คนใหม่เพื่อจะแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ที่ท่านตอบไม่ได้ว่าหาอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ไปหาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบสงัดอย่างน้อยๆชั่วครั้งชั่วคราวบางเสี้ยวส่วนในเวลาของชีวิตประจำวันเท่านั้นท่านสังเกตไหมครูบาอาจารย์รูปนี้โด่งดังมากท่านก็ไปหาไปขึ้นไปฟังแล้วพอครูบาอาจารย์รูปธรรมนี้ทิ้งกายสังขารไปเพราะหมดสิ้นอายุไขท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์คนใหม่ต่อไปหานักบวชหานักพรตจนหมดโลกหมดสังคมแล้วท่านก็พยายามหันมาหาคารวะด้วยกันคฤหัสถ์ด้วยกันซึ่งเรียนธรรมะมาเยอะแล้วก็มากล่าวธรรมะให้ท่านฟังได้บังเอิญธรรมะที่เขากล่าวนั้นท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายที่เข้าใจง่ายก็เป็นเพราะว่ามันเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่ยังจะไม่สามารถช่วยให้จิตวิญญาณของท่านนิพพานหรือหลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ที่เรากล่าวแบบนี้ก็แปลว่าธรรมะทั่วไปที่ท่านศึกษาเรียนรู้กันอยู่นั้นส่วนมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นแค่โลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมะที่ครูผู้สอนเนี่ยจะพูดถึง2เรื่องถ้าท่านสังเกตนะเรื่องของทุกข์กับสุขถ้าท่านทั้งหลายยังศึกษาเรียนรู้แบบวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์กับสุขแสดงว่าท่านกำลังศึกษาธรรมะระดับต้นที่เรียกว่าโลกิยธรรมเท่านั้นถ้าท่านยังมีความรู้แค่ระดับโลกิยธรรมจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านก็จะไม่สามารถนิพพานเพื่อการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านจริงๆได้เลยไม่ว่าจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกสักกี่ภพชาติก็ตาม
เพราะความรู้แค่โลกิยธรรมนั้นมันเป็นความรู้ที่จะช่วยทำให้ท่านมีความสามารถและมีความฉลาดในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่จะไม่สร้างทุกข์ให้กับใครและจะไม่หยิบเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิตใจของตัวเองเกิดความทุกข์มันมีอยู่แค่นั้นจริงๆครับถ้าท่านไม่สุขไม่ทุกข์นะความหมายของนักบวชก็แปลว่าจิตสงบท่านสังเกตไหมครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะสอนผ่านโซเชียลจะไปบรรยายให้ท่านฟังจนถึงที่ที่ท่านเชิญเข้าไปถ้าเขาถนัดเกี่ยวกับเรื่องพูดเรื่องความทุกข์ความสุขเนี่ยและบางทีเขาก็อ้างว่าพระศาสดาของเขาสอนว่าจิตวิญญาณของแต่ละคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่มาเกิดเนี่ยมาเกิดเพื่อแสวงหาความสุขมาเกิดเพราะต้องการความสุขเมื่อได้สุขจนเต็มอัตราสึกแล้วก็จะต้องพยายามหาวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือทำให้ความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนั้นมันหมดไปให้ได้แล้วก็เอาความทุกข์ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของทุกข์ใจนะฮะการจะทำให้ความทุกข์ในจิตใจของตัวเองนี่ในแนวทางของครูผู้สอนธรรมะที่เชี่ยวชาญแต่เรื่องทุกข์กับสุขเพราะกำลังพูดถึงเรื่องโลกิยธรรมธรรมะมีโลกิยธรรมมีโลกุตรธรรมและที่เราเป็นผู้กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลนี่ก็คือโลกุตรธรรมเห็นไหมครับโลกิยธรรมที่พูดก็คือเรื่องทุกข์เรื่องสุขไม่เป็นเหตุให้คนอื่นเกิดทุกข์แล้วก็อย่าไปทำให้คนอื่นนะเขามีความทุกข์แล้วก็คนที่เขามีความทุกข์เพราะเราเป็นเหตุก็จะทำให้เราเกิดทุกข์จากการที่เราไปสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับเขาเรียนรู้กันอยู่แค่นั้นนี่คือการเรียนรู้ธรรมะเพื่อเพียงแค่สร้างความสุขสงบในความเป็นจิตปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันของท่านเท่านั้นเราบอกแล้วว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายก็คือของตัวท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์มาถือพันธสัญญา6มาด้วยเพื่อปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญก็คือเพื่อนำเอาความรักจากพระบิดาหรือความรักจากพระเจ้าซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเอามามอบให้กับโลกและเอามามอบให้กับทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพท่านฟังดีๆนะครับเพราะท่านไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้จึงนับนิ้วมือได้ว่ามีสักกี่รูปธรรมของจิตวิญญาณที่สามารถเดินทางกลับบ้านผ่านด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติหรือเป็นประตูข้อแกะกลับเข้าสู่ข้อที่เจ้าของข้อคือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงรอคอยอยู่ได้แทบจะนับนิ้วมือได้ก็แปลว่ามันน้อยมากพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราจึงขอย้ำต่อท่านทั้งหลายว่าเพราะทุกภพชาติจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติโลกทางกายภาพและเรียนรู้ทุกสิ่งในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่จิตวิญญาณจะต้องยกระดับการสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองให้มันมีคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นบวกเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันในระดับเดียวกันกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในร่างกายในกายสังขารของท่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้จะเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ระหว่างจิตหยาบหรือจิตมนุษย์กับจิตวิญญาณโดยต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้ผ่านบททดสอบเรียนรู้ผ่านเงื่อนไขที่คนใกล้ตัวในครอบครัวและคนรอบข้างในสังคมในที่ทำงานจะค่อยๆหยิบยื่นให้กับท่านยากบ้างง่ายบ้างเพื่อจะช่วยให้ท่านฉลาดขึ้นฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองมากขึ้นฉลาดในการดำเนินชีวิตมากขึ้นฉลาดในการใช้อายตนะมากขึ้นฉลาดพูดฉลาดมองฉลาดฟังมากขึ้นอะไรทำนองนั้นโดยให้ท่าน learn to do right by wrong ให้ท่านมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำทุกสิ่งให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดกันซะก่อนเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาถ้าจะยกระดับจิตหยาบของตัวเองและความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือด้านที่ถูกต้องจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้นั้นมันจึงต้องค่อยๆ ยกระดับ
มันจึงต้องค่อยๆเรียนรู้ท่านจึงต้องรู้ว่าการที่ท่านมีมากมายหลายภพชาติมันไม่ใช่ความทุกข์ท่านเวียนเกิดเวียนตายมาแล้วหลายภพชาติมันไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่มันเป็นการได้รับโอกาสจากองค์จิตจักรวาลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงรวมทั้งเหนือโลกเหนือมนุษย์อย่างพวกท่านเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดพวกท่านเป็นการได้รับโอกาสจากพระองค์ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านกลับมาเกิดใหม่เพื่อหวังว่าจิตหยาบที่จิตวิญญาณเองนั่นแหละแบ่งภาคออกมาเป็นขยุ่มขยุ่มของพลังงาน189ขยุ่มที่ท่านรวมเรียกว่าจิตหยาบให้เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เรียนรู้ที่จะตอบสนองให้เรียนรู้ที่จะควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ให้มันสั่นสะเทือนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าถึงคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้ก็เหมือนกับว่าพ่อพยายามจะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตั้งแต่เป็นกุมารน้อยจนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นวัยหนุ่มให้ลูกเนี่ยสามารถทำอะไรเหมือนกับที่เป็นตัวแทนของพ่อได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ของพ่อที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงทุกอย่างให้กับลูกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเนี่ยเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นสามารถที่จะทำอะไรทุกสิ่งคิดอะไรทุกอย่างในนามของพ่อของตัวเองได้หรือในนามของมารดาหรือบิดามารดาของตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องการและปรารถนาสูงสุดไม่ใช่มาแล้วท่านมองเห็นทุกอย่างในชีวิตว่าไอ้นี่ทุกข์ไอ้นี่สุขแล้วก็พยายามจะสอนธรรมะกันไปทั่วประเทศทั่วโลกสอนให้ท่านเกลียดความทุกข์ให้ท่านแสวงหาความสุขทั้งที่ท่านก็รู้ว่าทุกข์และสุขนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงทุกข์กับสุขเป็นสิ่งสมมติพระบิดาเคยทรงพระเมตตาต่อท่านทั้งหลายให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยการให้นิยามที่ชัดเจนมาแล้วว่าความทุกข์ที่ท่านเกลียดที่ท่านกลัวที่ท่านไม่ปรารถนาจนพยายามจะหนีความทุกข์ออกไปจากเวียนการเวียนว่ายตายเกิดบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะท่านบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันคือความทุกข์ทั้งที่เรากล่าวความจริงด้านอนุตตรธรรมให้ท่านฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนว่าการได้รับโอกาสให้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์มันสุดยอดนะมีดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วรอการกลับมาเกิดใหม่ที่จะได้รับโอกาสจากพระองค์หรือจากพระเจ้าเนี่ยเราบอกท่านทั้งหลายนะว่ามันมีมากกว่า 7,000 กว่าล้านคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้รับโอกาสเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ซะอีกพูดง่ายๆแปลว่าสิ่งที่ท่านมองไปรอบๆตัวท่านบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เท่าที่สุดสายตาท่านและท่านยังมองเห็นอยู่เลยสายตาไปแล้วท่านมองไม่เห็นนะทั้งหมดท่านว่ามันมีมากมายหลายสรรพสิ่งแล้วสิ่งที่ท่านมองด้วยสองตาเปล่าซึ่งเป็นตาเนื้อของท่านที่ท่านยังมองไม่เห็นเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกเป็น10เท่า100เท่าพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนี่พระบิดาก็ให้เรามาบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์เนี่ยทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วท่านทั้งหลายโดยจิตหยาบถึงแม้ยังเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้จนทำให้จิตวิญญาณเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเป็นพันพันหมื่นหมื่นภพชาติมาเกิดเป็นท่านเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในภารกิจของจิตจักรวาลที่จิตวิญญาณท่านขันอาสามาทำหน้าที่บนโลกนี้เลยด้วยซ้ำเช่นท่านรักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้ท่านให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยไม่เป็นแล้วแถมท่านยังไปก้าวล่วงผู้อื่นกลายไปเป็นคนไม่ดีทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่หวังว่าจะเป็นคนดีแต่กลายเป็นคนไม่ดีไปได้เพียงแค่มีคนไม่ดีมาทำไม่ดีต่อตัวท่านขณะที่ท่านก็พยายามจะยกตัวเองว่าท่านคือคนดีท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงเมื่อคนไม่ดีมาทำร้ายท่านและท่านก็ยันมันโครมกลับไปถามว่าพฤติกรรมที่ท่านที่เราใช้คำว่ายันโครมกลับไปคือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเข้าไปมันเป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ตรงไหนว่าท่านยังเป็นคนดีอยู่นี่คือสิ่งสำคัญท่านทำให้คนอื่นมีความทุกข์ทำให้คนรอบข้างของท่านมีความทุกข์ท่านรู้สึกเฉยเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวท่านเพราะจิตใจของท่านไม่ได้ทุกข์ไปตามนั้นแต่ขณะที่คนอื่นทำแบบเดียวที่ท่านทำกับเขาอะแต่มาทำกับตัวท่านท่านบอกว่าท่านสั่นสะเทือนเป็นความทุกข์ในจิตใจที่นี่ไม่สงบที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ
ท่านก็ได้แต่ร้องควรครางร้องอุทานแบบนั้นมันเพราะท่านไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าความทุกข์นั้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันทนได้ยากจนท่านน่ะไม่อยากจะทนมันความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกกายก็คือร่างกายแทบจะทนไม่ได้ถ้าทนไม่ไหวก็ขาดใจตายเช่นคนที่เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสาหัสจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงต้องทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณนั้นก็ต้องตายนั่นคือความจริงความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากถ้าทนไม่ได้กายก็ตายจิตของท่านก็เหมือนกันเพราะมันเป็นพลังงานเวลาเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตของท่านหรือสิ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่พอใจไม่สบายใจหรือไม่ชอบใจมันก็เกิดเป็นการสั่นสะเทือนที่เป็นลบก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ท่านจะอึดอัดหายใจติดขัดถอนหายใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งขณะที่เจอสถานการณ์ที่ท่านเองไม่พึงประสงค์ถ้าชีวิตของท่านเนี่ยยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็บอกให้ท่านฟังว่าอนุตตรธรรมซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนเดียวของโลกในยุคนี้จะเฉลยความจริงให้ท่านฟังถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิถ้าท่านไม่ดื้อรั้นไม่ดันทุรังเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินเหตุและเชื่อฟังคนนำทางตาบอดที่ท่านยกว่าเขาเป็นบรมครูของท่านอย่างสุดโต่งโดยท่านไม่ยอมใช้สมองสองซี่ของท่านขบคิดด้วยสติปัญญาท่านฟังแล้วเชื่อตามฟังแล้วคิดตามนั้นเวลาเขาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขท่านฟังแล้วเพลินแต่ถามว่าแค่เพลินแล้วมีความสุขเวลากลับไปใช้ชีวิตจริงในครอบครัวของท่านในสังคมของท่านท่านสามารถก้าวพ้นความทุกข์ที่ท่านฟังบรมครูของท่านเทศนาสั่งสอนท่านได้จริงหรือเปล่าท่านทำได้จริงเหรออย่างเช่นในชีวิตประจำวันถ้าท่านเป็นสัตว์สังคมในที่ทำงานหรือในครอบครัวของตัวเองได้ซ้ำเวลาท่านอารมณ์เสียหรือท่านมีความโลภความโกรธความงมงายความลุ่มหลงเวลาท่านเกิด4อย่างเนี้ยโลภโกรธงมงายลุ่มหลงท่านก็บอกว่าท่านเป็นทุกข์เมื่อจิตของท่านเกิดอารมณ์ขยะเหล่านี้แล้วเราก็บอกว่าอารมณ์ขยะเหล่านี้มันเป็นขยะที่ท่านไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือยอมให้มันเกิดขึ้นถ้าท่านยอมให้เกิดขยะเหล่านี้เกิดขึ้นท่านต้องไปดูที่ตัวต้นเหตุเราเคยกล่าวพระโอวาทพระบิดาในเสาหลายเสาที่ผ่านมาว่าท่านก็ระวังที่จิตของตัวเองอย่าให้มันเกิดกิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อท่านเผชิญกับเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของท่านจากคนรอบข้างเราต้องการชี้ทางให้ท่านมองความจริงตรงนี้ว่าเมื่อความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตของท่านเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านไปเกิดผัสสะหรือไปสัมผัสเอากับสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวมายารูปลักษณ์หรือพฤติกรรมอะไรก็ตามของคนรอบข้างหรือของสิ่งแวดล้อมแล้วท่านปล่อยให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับเมื่อเกิดกิเลสหรือความรู้สึกเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาโดยที่ท่านจะไม่มีวันเบรกอยู่ท่านไม่มีวันจะห้ามได้ก็คือตัณหาก็คือความอยากตัณหาคือความไม่อยากตัณหาคือความลังเลไม่แน่ใจว่าฉันอยากหรือไม่อยากเรื่องหลักๆของจิตมนุษย์ที่จะต้องทำหน้าที่เรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเพื่อจะให้เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เรียนรู้ทั้งสองมิติทางพลังงานจะสั่นสะเทือนจิตหยาบอย่างไรให้คลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกที่สามารถจะไปทับหรือไปคอนเนคกันกับจิตวิญญาณที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองได้ที่อยู่ที่ต่อมพิทูวิทารีไม่ใช่มานั่งนะสะกดจิตตัวเองแล้วสร้างมายาขึ้นมาลากจิตที่เดาว่าอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยลากจิตของตัวเองอยู่ตรงหน้าอกไว้ลากมันขึ้นไปเพื่อจะไปทับเพื่อจะไปซ้อนทับกันกับต่อมพิทูวิทารีซึ่งเป็นวิธีที่โง่ที่สุดที่หลายคนทำแบบนั้นวิธีการจัดการแบบนั้น impossible เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับจิตหยาบจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้ต้องสั่นสะเทือนเป็นอย่างที่เราบอก
ถ้าท่านมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครนะใช้ความรักและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตปฏิบัติต่อตนเองและปฏิบัติต่อคนรอบข้างปฏิบัติต่อทุกสรรพสิ่งในดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยท่านก็สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วไม่ต้องมานั่งหลับตาเอะอะก็นั่งหลับตาจะสอนตัวเองให้มีธรรมะก็ต้องหลับตาและนั่งสอนตัวเองท่านครับท่านเป็นสัตว์สังคมท่านไม่ได้เป็นสัตว์ตัวเดียวบนโลกใบนี้พระบิดาผูกติดพวกท่านเอาไว้อย่างเช่นพลังงานความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนที่จะมอบให้กับโลกซึ่งภารกิจเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของจิตวิญญาณแต่จิตหยาบของจิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยล้มเหลวมาทุกภพชาติเป็นหมื่นๆภพชาติแล้วเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้เวลามีพระบุตรเอกมาเกิดมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้ามาจากพระบิดาท่านก็กลับรังเกียจพระเจ้าไปหาว่าพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นเทวะและคนที่นับถือพระเจ้าคือไอ้พวกเทวะนิยมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาสมองส่วนไหนคิดเทวนิยมก็คือไอ้พวกที่หวังว่าทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนจะได้กุศลหลายครั้งเพื่อตายแล้วจะได้เหนือกว่าการเป็นมนุษย์หลุดพ้นไปจากกองทุกข์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี่นั่นคือการหนีภารกิจของจิตวิญญาณเพื่อหาความสุขใส่ตัวหาความสำราญใส่ตัวใส่ตัวจิตหยาบเองแต่พอตายไปแล้วจิตหยาบดันทะลึ่งไม่ได้ไปด้วยแต่จิตวิญญาณภาษาชาวบ้านก็คือจิตวิญญาณกราบพระบาทเวลาหนูลูกขอใช้คำว่าจิตวิญญาณจะซวยไปตามจิตหยาบที่มันโง่ๆน่ะแล้วลอยไปค้างอยู่เป็นเทพเทวาอยู่เบื้องบนนั่นแหละแล้วไปกราบเทพเทวานะบ้างอ้างว่าเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่อยากพูดมากนะเพราะหลายคนจะรับไม่ได้และหาว่าเราเนี่ยไปก้าวล่วงทั้งที่เรากล่าวความจริงตามพระเจ้าหรือพระบิดาให้เรากล่าวเราไม่ได้กล่าวเองจากความรู้ส่วนตัวเราเลยแม้แต่กระผีเดียวเราใช้วิธีสื่อด้วยวิธี vertical telepathy เป็นช่องทางพิเศษองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทธิวหรือพระบุตรเอกในยุคเก่าๆที่พระบิดาทรงส่งมาทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยุคที่วิกฤตเหมือนยุคนี้เราใช้ช่องทางในการสื่อสารทางจิตกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลช่องทางเดียวกันครับพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าท่านยอมรับในองค์เยซูคริสต์เจ้าได้ยอมรับในองค์นบีมหามัทธิวได้ยอมรับในพระบุตรเอกองค์พระองค์อื่นๆที่ท่านรู้จักยอมรับได้สิ่งที่เรากล่าวนี้ก็คือความจริงที่ท่านสามารถมานั่งฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือมาอ่านคัมภีร์นิพนธ์ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาคนเดียวและให้เราบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ก็ลองศึกษาดูว่าองค์ความรู้ที่เรากล่าวเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับไหนมันเป็นความรู้ที่หาได้ตามพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์ทั่วไปไหมแม้กระทั่งพระคัมภีร์ฉบับเก่าๆที่พวกท่านรวบรวมเรียบเรียงไว้เพราะพระบุตรเอกในยุคเก่าที่ท่านยอมรับนับถือทรงกล่าวเอาไว้ท่านไปหาดูได้มีแต่เรากล่าวเพราะมี FC ของยุวจิตจักรวาลทายาทถามเรามาอย่างเช่นข้าวละมานมันคืออะไรถามเรามาว่าการถ่ายบาปที่พระองค์พระศาสดาเนี่ยจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อกลับมาช่วยไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกหรือคนมาไถ่บาปให้กับมนุษย์ที่ยอมรับพระองค์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเราจะกล่าวความจริงตรงนั้นให้ฟังเมื่อถูกถามเรากล่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็ใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเอาอย่าใช้ความมีโมหะและโทสะในการฟังการสื่อพระโอวาทของเราเพราะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้แต่ทำบาปกับเราก้าวล่วงเราเพราะไม่รู้ว่าเรากล่าวความจริงจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้กล่าวเองถ้าท่านก้าวล่วงเราก็ท่านกล่าวว่าท่านก้าวล่วงพระองค์ข้อหาหนักเลยนั้นถ้าไม่พร้อมจะฟังก็อย่าฟังแต่ถ้าพร้อมจะฟังอยากเรียนรู้ความจริงมันคืออะไรพิสูจน์ก่อนที่ท่านจะมีปัญญาสดพอว่าเราหลอกลวงเรากล่าวเท็จสิ่งที่เรากล่าวนั้นไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงแต่ท่านต้องมีเหตุผลนะต้องโต้แย้งได้นะว่าคำกล่าวของเราที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดที่เรากล่าวในรายการแบบนี้หรือกล่าวไว้ที่ไหนก็ตามไอ้ที่ถูกต้องกว่าที่ท่านเห็นว่ามันถูกต้องกว่ามันคืออะไรครับอย่างเนี้ยที่เราพูดกับท่านเนี่ยหลายคนยังดื้อรั้นมากเราสื่อพระโอวาทมาตรงเนี้ยจนกระทั่งถึง324ครั้งบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี่แหละในทาง YouTube คนที่ใช้ YouTube เป็นนะตอนนี้ก็ติดตามชมอยู่248ท่านยังไม่ถึง300แล้วก็ทาง Facebook ตอนนี้ก็ชมอยู่316ท่านนี่แสดงว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยท่านทั้งหลายยังไม่พบความศักดิ์สิทธิ์ของสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวเราพยายามกล่าวสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมให้ท่านฟัง
และพยายามกล่าวแย้งให้ท่านเกิดปัญญาในการฉุกคิดว่าถ้าท่านจะศึกษาธรรมะเพียงแค่จะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขในภพชาตินี้ตายไปแล้วจิตวิญญาณท่านจะเป็นไงแค่ช่างหัวแม่มันก็โอเคครับจะศึกษาว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำยังไงจะมีชีวิตอยู่โดยเว้นไปจากความทุกข์ได้ท่านจำไม่ได้หรือครับก็องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนี่แหละทรงตรัสสอนเอาไว้เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมเราจะถอดความพระพุทธองค์ขออนุญาตพระพุทธองค์ขออนุญาตพระบิดาถอดความให้กับท่านทั้งหลายที่ยึดติดในพระศาสดายึดติดพระคัมภีร์ให้ได้รู้ว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมเพียงแค่ต้องการมีความสุขและพ้นไปจากความทุกข์นั้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่ากูแช่งให้ตัวเองกูต้องตายเมื่อตายแล้วเนี่ยกูนะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์ท่านไม่ต้องไปสร้างmindsetแบบนั้นเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านต้องทุกข์ระกำลำบากเพราะไม่ฉะนั้นแล้วพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่แท้ในกายสังขารของท่านจำเป็นจะต้องบันทึกmindsetหรือรหัสตรงนั้นเอาไว้แล้วท่านรู้ไหมครับว่าท่านก็จะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้พลอยทำให้จิตวิญญาณของท่านเองคือตัวท่านเองนี่แหละคือจิตวิญญาณเนี่ยนะเดือดร้อนไม่สามารถจะนิพพานได้ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะไอ้คนที่มันสอนกันว่าถ้าท่านสามารถดับโลภะโทสะโมหะได้คือดับกิเลสดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็แปลว่าท่านนิพพานแล้วซึ่งท่านไม่รู้ว่าอะไรล่ะนิพพานนิพพานโลภโกรธหลงงมงายนิพพานได้ทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงและท่านบอกว่าหน้าที่ของท่านภารกิจของท่านจบแล้วทั้งที่ท่านก็รู้ว่าตัวท่านเองน่ะมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้และเวลาดำเนินชีวิตเนี่ยท่านคิดหรือว่าทุกวันเนี่ยท่านใช้จิตวิญญาณของท่านดำเนินชีวิตได้ถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นสุญญตาได้อย่างสิ้นเชิง 100% ท่านจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านในสภาวะนิพพานของจิตหยาบได้เราจะบอกให้ท่านฟังและเมื่อเข้าถึงตรงนั้นไม่ได้จิตวิญญาณของท่านผู้ปรารถนาการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปได้เพราะจิตหยาบของท่านไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหรือผลักดันให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้มาจากจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกกลาที่ครอบพวกท่านไว้เนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันขับเคลื่อนออกไปได้เพราะไม่มีพลังเหมือนจรวดของนาซาถ้ามันมีแรงขับเคลื่อนน้อยกว่าแรงหรือพลังอำนาจที่แท้จริงที่จะขับเคลื่อนยานอวกาศหรือขับเคลื่อนยานที่จะไปลงบนดาวอังคารซึ่งเพิ่งลงมาเร็วๆนี้แล้วเดินทางมาหลายปีแล้วนะถ้าไม่มีแรงดันหรือแรงขับเคลื่อนของจรวดที่มากพอที่จะทำให้ยานอวกาศหรือดาวเทียมหรือยานที่จะไปลงบนดาวอังคารเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าตั้งฉากกับพื้นเพื่อหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปจากโลกได้ยานอวกาศลำนั้นหรือยานที่จะไปเยือนดาวอังคารซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละจิตหยาบเปรียบเสมือนจรวดที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกับยานอวกาศหรือยานที่จะไปลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคารหรือดวงจันทร์หรือดาวพุธมันก็จะหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของโลกไม่ได้พอออกไปไม่ได้ปั๊บก็ตกปุ๊บลงมาส่วนพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลงทางนิพพานทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมีน้ำหนักเบากว่ามนุษย์โลกทั่วไปเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะดีตัวเองออกไปจากระบบโลกพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะทุกคนเข้าใจว่าจักรวาลที่แท้จริงที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อยากจะมาเกิดอีกเพราะว่าพเนจรมาแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ให้เจอความทุกข์นั้นคนที่เป็นคนนำทางเหล่านี้ไม่รู้ว่านอกอนันตจักรวาลหรือนอกกาลาที่ครอบไว้เนี่ยมันยังมีฟ้าที่กว้างใหญ่มันมีธรณีที่ไพศาลก็แปลว่ามันยังมีจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายนอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อีกมันถ้าคนไม่รู้ว่าอนุตตรธรรมไม่เข้าใจอนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาหรือพ่อของตัวเอง
ส่งมาพ่ออยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือมีเรามาเคาะกะลาแล้วอ้าออกแล้วบอกว่านอกกะลายังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยปฏิเสธเนี่ย

่วนพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลงทางนิพพานทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมีน้ำหนักเบากว่ามนุษย์โลกทั่วไปเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะดีตัวเองออกไปจากระบบโลกพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพราะทุกคนเข้าใจว่าจักรวาลที่แท้จริงที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อยากจะมาเกิดอีกเพราะว่าพเนจรมาแล้วดันทะลึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ให้เจอความทุกข์นั้นคนที่เป็นคนนำทางเหล่านี้ไม่รู้ว่านอกอนันตจักรวาลหรือนอกกาลาที่ครอบไว้เนี่ยมันยังมีฟ้าที่กว้างใหญ่มันมีธรณีที่ไพศาลก็แปลว่ามันยังมีจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ภายนอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อีกมันถ้าคนไม่รู้อนุตตรธรรมไม่เข้าใจอนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาหรือพ่อของตัวเองส่งมาพ่ออยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือมีเรามาเคาะกะลาแล้วอ้าออกแล้วบอกว่านอกกะลายังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วไม่เชื่อฟังเนี่ยปฏิเสธเนี่ยก็เลยยึดติดและเข้าใจผิดนะว่าจิตวิญญาณของท่านแท้แล้วไอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเสรีเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นจิตวิญญาณที่พเนจรหรือที่ซัดเซพเนจรไม่มีที่นอนไม่มีหมอนหมิ่นเป็นอะไรใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เป็นดวงจิตธรรมยานดวงหนึ่งที่มันล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยนั่นคือความเชื่อของคนที่ไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นท่านพูดว่าถ้าท่านดับกิเลสตัณหาได้หมดนั่นแสดงว่าท่านนิพพานแล้วและมีคำสอนต่อไปไหมว่าจิตวิญญาณนั้นน่ะท่านนิพพานแล้วอ่ะแล้วไปไหนต่อมันไปอยู่ที่ไหนท่านไม่เคยสนใจถูกต้องไหมเห็นไหมท่านลองเอามาเชื่อมกันสิกับสิ่งที่เราบอกพอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะวันๆนั้นนั่งอยู่กับตัวเองคนเดียวปฏิบัติแต่จิตอย่างเดียวอายตนะภายนอกทั้ง5ท่านปิดมันหมดเลยทำตัวเหมือนคนพิการท่านขอท่านขันอาสาเพราะท่านไม่รู้ท่านขันอาสาพระบิดาแห่งผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์นะเอาความรักมาฝากเพราะห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาต้องใช้พลังงานความรักในการดึงดูดและเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทั้งระบบเอาไว้eternally แปลว่าชั่วนิรันดรจิตวิญญาณจึงต้องเข้ามาเพราะพระบิดาทรงมีพระประสงค์จะทดลองว่าพระองค์ใช้ตัวตายตัวแทนของพระองค์เนี่ยมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าก็คือพระองค์เนี่ยพระองค์จะทำได้ไหมพระองค์ทำได้แต่ลูกๆอ่ะล้มเหลวเพราะเหลวไหลเพราะความไม่รู้เพราะเข้ามาในอนันตจักรวาลเข้ามาในมิติโลกแล้วทุกอย่างจะถูกปิดคือมิติจะถูกปิดปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อไม่ให้รู้เพราะถ้าไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่แสดงอยู่ที่เผชิญอยู่เนี่ยมันคือของจริงเมื่อมันคือของจริงการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นความรักเนี่ยมันจึงจะทดสอบและพิสูจน์กันได้ว่าเอ้ยนี่พอไม่รู้ว่าเนี่ยที่เขากวนทีนเราเนี่ยทำให้จิตสะเทือนเนี่ยแล้วเรารักเขาได้เราให้อภัยเขาเป็นเนี่ยนะมันเกิดจากจิตสำนึกที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าท่านรู้ว่านี่มันคือการแสดงละครมาตั้งแต่ต้นชะตาชีวิตคือละครที่เขียนมาท่านเขียนให้กับตัวเองพอมาเกิดเป็นมนุษย์พบชาติแรกผ่านไปแล้วก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นเพราะทำผิดไม่ทำตามคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันให้ได้จะให้อภัยกันให้เป็นก็มีโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทอยากได้ของเขาก็เกิดความโลภไม่อยากให้เขาก็เกิดความโกรธคือเกิดโทสะเกิดความชิงชังมาเรียนจิตญาณมาเรียนรู้มั่วๆแต่เรื่องเหล่านี้จิตญาณก็เลยไม่สามารถยกระดับให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ท่านไปมองเห็นบทละครที่เขียนกันมาเองไปเห็นบทละครที่แสดงกันเองมองว่านั่นคือความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจนะมันคือความทุกข์แต่ท่านไม่เคยมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัญญาหรือในสมองของท่านท่านมาเกิดเป็นมนุษย์พี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอ่ะเพราะท่านต้องทำตนเป็นคนสองมิติเนื่องจากภารกิจของจิตวิญญาณเนี่ยที่ต้องมาปฏิบัติร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมด้วยกันเนี่ยบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จในมิติคู่ขนานมิติคู่ขนานก็คือมิติของกายาบหรือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานคือมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ท่านจะต้องสั่นสะเทือนมันร่วมกันแต่ท่านไม่ต้องลำบากที่จะไปสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณเลยเพียงแค่ท่านสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือจิตหยาบท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกตามแผนการที่พี่พลีเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณท่านจะเป็นผู้จัดสรรรหัสบุพกรรมแม่เหล็กทยอยบทละครมาให้ท่านและก็ทยอยเรื่องกรรมเก่ามาให้ท่านได้เผชิญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้สอบให้ผ่านบททดสอบนั้นแล้วก็เป็นผู้จัดลำดับกรรมมาให้รวมกระทั่งถึง
การสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของท่านเมื่อเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงออกหรือกระทำตอบสนองเพื่อกับเงื่อนไขใหม่ๆกับคนรอบข้างบนโลกนี้ฮะจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็จะมอบหน้าที่ให้เมคบาเมคบาก็คือพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่านตอนที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นแค่ดวงพลังงานหรือกล่องพลังงานพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะแปลสภาพทำหน้าที่เป็นจิตใต้สำนึกเพื่อจะคอยสั่นสะเทือนตามจิตสำนึกของท่านไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ท่านจิตใต้สำนึกหรือเมคบาเป็นรูปธรรมทางพลังงานส่วนเปลือกนอกของกล่องพลังงานจิตวิญญาณของท่านเมื่อตอนที่ยังไม่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายสังขารมนุษย์ของท่านเขาจะทำหน้าที่ในการบันทึกและจดจำทุกสิ่งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณนั้นเนี่ยสามารถแบกขนความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติหนึ่งได้มีโอกาสกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะแก้ไขมันซะให้ถูกต้องโดยให้ตัวแทนของตัวเองในภพชาติใหม่ซึ่งเป็นจิตหยาบขยุ่มใหม่ไม่ใช่ขยุ่มเดิมของชาติที่แล้วซึ่งตายแล้วขยุ่มเก่านั้นก็แตกสลายไปพร้อมกับกายสังขารแต่จิตวิญญาณนั้นยังอยู่ต้องแบกภาระของผลกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบกระทำเอาไว้ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันๆหนึ่งที่ฟังเทศฟังธรรมถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วจุดจบมันอยู่ที่ตรงไหนท่านก็บอกได้คำเดียวจุดจบก็คือแค่ความสุขในจิตใจของฉันและถ้าจะเข้าให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นตามคำสอนของพระศาสดาก็คือสุขที่แท้จริงก็คือความสงบทำยังไงให้จิตของท่านสงบซึ่งคำตอบชัดๆก็คือก็ดับความไม่สงบที่ท่านเรียกว่าความทุกข์นั้นให้สิ้นและดับยังไงอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องดับท่านก็วนกลับไปที่เดิมที่เป็นโลกิยธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจคือโลภะโทสะโมหะวนไปวนมาอย่างนี้ครับแล้วถามว่าท่านสามารถเอาชนะความโลภในจิตของท่านได้หรือยังท่านเอาชนะความโกรธความชิงชังซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านได้หรือยังท่านเอาชนะมันได้หมดเนี่ยเพราะท่านไปสอนกันต่อว่าถ้าท่านจะดับทุกข์ท่านต้องดับโลภะดับโทสะดับโมหะให้สิ้นท่านไปดับที่ตรงนั้นท่านรู้ไหมครับพระศาสดาของท่านก็สอนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุแต่เหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยก็แปลว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดจากเหตุอะไรเหตุก็คือความอยากความไม่อยากเพราะความอยากไม่อยากนี่แหละมันทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นหรือบางทียังไม่รู้ว่านะโลภะหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าตัวกูอ่ะจะโทสะเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เราไม่รู้คือเรียกว่าลังเลอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้อยากกับไม่อยากมันมาจากไหนมันก็มาจากความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบชอบหรือชังถ้าชังก็ไม่อยากถ้าชอบก็อยากถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเหตุเบื้องต้นพระพุทธองค์นะเราขอญาติกล่าวพระนามพระองค์เพื่อให้สิทธิสาวกของพระองค์ได้กระจ่างสักทีเราไม่ค่อยอยากจะพูดมากเพราะหาว่าเราไปยืมเอาคำกล่าวของพระศาสดามาถ้าเราไม่กล่าวถึงพระพุทธองค์บ้างเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเกิดเพื่อก้าวล่วงพระพุทธองค์ไอ้คนที่เป็นคนนำทางตาบอดเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาสอนผิดๆอยู่ในขณะนี้นั่นต่างหากคือผู้ที่ก้าวล่วงพระองค์และทำให้พระศาสดาเสื่อมแต่เนื่องจากเราไม่ได้พระบิดาไม่ได้ส่งเรามาเพื่อกล่าวแทนพระศาสดาพระองค์ไหนไม่ว่าแทนพระพุทธเจ้าหรือแทนพระเยซูคริสต์เจ้าหรือแทนองค์นบีมหามัดเจ้าให้เรามากล่าวในนามของเราเองนะแต่เบื้องหลังคือ in the name of God เรากล่าวในนามของพระเจ้านะบางคนก็บอกว่าเราไปเอาอะไรธรรมะของศาสนาโน้นศาสนานี้ศาสนานั้นเอามาต้มยำทำเป็นเกาเหลานี่ก็พูดด้วยความโง่เพราะสัจธรรมหรือธรรมะมันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนถ้ากล่าวธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลแปลว่าเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาว่าอากาศหรือแก๊สหรือลมเนี่ยที่เราหายใจอยู่เนี่ยถ้าเรามีบ้านอยู่หนองคายมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านอ้ายน้องลาวใช่หรือไม่มีตรงไหนบ้างที่จะสามารถแบ่งธรรมชาติก็คือแก๊สหรืออากาศให้มันขาดกันระหว่างไทยกับลาว
สัจธรรมก็เช่นกันคนลาวก็มีสิทธิ์ที่จะหายใจออกซิเจนที่พัดจากฝั่งโขงฝั่งเนี้ยฝั่งไทยเนี่ยไปหาฝั่งลาวได้และคนไทยก็เช่นกันถ้าลมมันเปลี่ยนทิศก็สามารถที่จะหายใจได้เห็นไหมครับธรรมะนี่มันยึดติดไม่ได้มันเมื่อเราพูดความจริงเราจะกล่าวคำว่านิพพานเราก็กล่าวได้เพราะถ้าเรากล่าวแล้วพี่น้องคนไทยเข้าใจว่านิพพานคืออะไรในความหมายของจิตจักรวาล นะเรากล่าวไปแล้วนะเพราะนิพพานในความหมายของพวกท่านที่เป็นคนนำทางทั้งตาบอดตาดีเชื่อกันมาสอนติดต่อกันมามันคนละความหมายกับเรานะเพราะคำว่านิพพานเนี่ยสำหรับเราแล้วมันคือการดับการเกิดดับในทุกสิ่งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ยังเป็นสัตว์สังคมอยู่ไม่ใช่ไปหลบอยู่ในรูไปอยู่ในถ้ำหรือเข้าป่าไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวคนพวกเนี้ยต่อให้เป็นคนที่จิตใสใจสวยก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เพราะอะไรพี่น้องครับถึงแม้ท่านจะจิตใสใจสวยสามารถสร้างสมการซัมเบต้า x เท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ได้เพราะอะไรท่านอยู่คนเดียวตัว x เสียแทนค่าเนี่ยมันมีแค่1เดียว1นะมีค่าเท่ากับ1มันจะไม่สามารถให้พลังงานร่วมทางจิตสำนึกด้านบวกเพื่อมอบให้กับโลกได้พระบิดาจึงต้องให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมให้มีหมู่บ้านให้มีชุมชนในการอยู่ร่วมกันแล้วอย่างน้อยๆในครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวผัวไม่มีเป็นผู้ชายที่ไม่มีเมียเป็นของตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นเมียที่ไม่มีผัวเป็นของตัวเองไว้สร้างครอบครัวในบ้านหลังเดียวอย่างน้อยมี2และอยู่ๆก็โผล่มาเป็น3ก็คือมีทายาทและก็บางทีก็มี4นะก็มีลูก2อะไรทำนองนั้นถ้ามีปัญญาเลี้ยงเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนในครอบครัวในชุมชนนั้นเนี่ยสร้างสมการซัมเบต้า x เป็นสมการพลังงานของทางช้างเผือกที่จะช่วยให้เกิดพลังงานความรักด้านบวกที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อที่จะมอบให้กับดาวเคราะห์โลกใช้ในการหมุนรอบตัวเองเหมือนดังที่พระศาสดาบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็เพราะว่าความรักความเมตตาจากจิตใสใจสวยของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกร่วมกันแล้วให้พลังงานนั้นกับโลกทุกเสี้ยวนาทีแต่เรียกว่าเมตตาจะเรียกว่าความรักก็ได้แต่มันคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่จิตวิญญาณจะเป็นผู้ปลดปล่อยออกมาเพียงแค่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้เท่านั้นโลกก็จะมีความสมดุลเพราะความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ใครคนเดียวมันจะช่วยให้โลกหมุนพระศาสดาก็เคยตรัสเอาไว้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาของท่านทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ความทุกข์ความสุขที่พระองค์สอนไว้ว่านั่นคือสิ่งสุดยอดสิ่งที่เป็นเลิศที่พวกท่านแสวงหากันอยู่และแสวงหากันตลอดมาจนกระทั่งนับนิ้วมือได้ว่ามีใครสามารถนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้บ้างนับนิ้วมือได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระเจ้าเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกท่านได้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระองค์ก็ส่งเรามาเพื่อจะกล่าวพระโอวาทในนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านได้ฟังเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณถ้าท่านไม่เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิซะหน่อยและเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาอย่างแท้จริงท่านยิ่งฟังธรรมะของเราได้อย่างสนุกสนานเพราะท่านจะเบิกบานไปกับการใช้ปัญญาคิดท่านไม่ต้องเชื่อเราแต่ให้ท่านคิดตามไม่ต้องเชื่อให้ท่านคิดตามก่อนแล้วท่านต้องยอมรับนะต้องเคารพในความมีเหตุมีผลนะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าท่านจะใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์สิ่งใดท่านต้องใช้หลักอิทัปปัจจยตาให้เก่งให้แม่นให้ชำนาญหลักอิทัปปัจจยตาก็คือเหตุและผลคำนึงถึงเหตุและผลเรากล่าวผลให้ท่านฟังท่านต้องหาคำตอบไปได้ว่าเหตุคืออะไรมันถึงมีผลเป็นแบบนั้นท่านไม่สงสัยเหรอโลกของเราดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยตั้งแต่ท่านเกิดมาจนป่านนี้ท่านอายุกี่สิบแล้วล่ะดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ยังหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและท่านเรียนมาตั้งแต่เล็กๆจำได้ไหมนักวิทยาศาสตร์โลกก็สอนท่านว่าโลกหมุน24ชั่วโมงต่อรอบหรือ1วันมี24ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงหรือโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบ24ชั่วโมงโดยประมาณแล้วท่านลองไปดูประวัติศาสตร์ในอดีตตั้งแต่สมัย
นักวิทยาศาสตร์โลกนักดาราศาสตร์โลกยุคเก่าๆเนี่ยเขาก็ยังมีบันทึกเอาไว้ว่าโลกอ่ะ24ชั่วโมงต่อรอบในการหมุน แสดงว่าอัตราเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้คงที่ใช่ไหมพี่น้องครับมันคงที่ใช่ไหมครับแล้วถามว่าลูกคางที่ท่านเล่นหรือลูกของท่านเล่นหลานของท่านเล่นมันสามารถที่จะมีแกนหมุนตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นแล้วมันสามารถหมุนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไหมครับพี่น้องครับมันหมุนแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ล้มเพราะมันถ้าไม่มีแรงกระทำกับลูกคางเพื่อเพิ่มอัตราเร่งในการเหวี่ยงหมุนให้กับลูกคางลูกคางนั้นก็จะสายไปสายมาในที่สุดก็ล้มก็แปลว่าลูกคางนั้นเสียสมดุลดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันครับหมุนรอบตัวเองอยู่ในจักรวาลก็ไม่ต่างกับลูกคางที่หมุนอยู่บนพื้นแล้วทำไมอ่ะท่านเคยคิดไหมที่ท่านเถียงเราเนี่ยว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์และพูดจาเพ้อเจ้อไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อฟังอ่ะนะเป็นคนโง่เป็นคนบ้าพูดแบบไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็อยากให้ท่านสะท้อนกระจกเอากระจกมองสะท้อนตัวท่านเองดูว่าที่ท่านว่าเราอ่ะท่านกำลังว่าตัวท่านเองหรือเปล่าท่านลองฟังด้วยปัญญาว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้นักวิทยาศาสตร์โลกหรือนักดาราศาสตร์แม้กระทั่งนาซาก็บอกว่าโลกนี้มันถือกำเนิดมาเป็นล้านล้านปีแล้วมันถือกำเนิดมาในจักรวาลเนี่ยกำเนิดมาเป็นล้านล้านปีแล้วจริงครับ8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างจักรวาลหรือเอกภพนี้ขึ้นมาทรงสร้างไว้เมื่อ8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วนานไหมครับพี่น้องครับแล้วเมื่อสร้างตั้ง8ล้าน1แสนล้านปีแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยมันเหวี่ยงหมุนต่อเนื่องมาเป็นล้านล้านปีได้ไงอะครับมันเอาพลังงานมาจากไหนมันเอาแรงมาจากไหนมาหมุนหรือบอกว่าธรรมชาติ มันไม่ธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เกมหรือไม่ใช่กลนะพี่น้องครับธรรมชาติคือความจริงเช่นท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเป็นสัตว์สังคมเนี่ยแต่ท่านพยายามหนีสังคมเพื่อจะไปหาความสุขตัวเองคนเดียวท่านเท่ากับว่าท่านปฏิเสธสังคมขณะที่ตัวเองมาเกิดเป็นสัตว์สังคมแต่พยายามปฏิเสธสังคมแค่คิดก็ผิดแล้วพี่น้องครับแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอาการ32เนี่ยถ้าท่านนับถือศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ก็ยังทรงกำหนดไว้เลยนะว่าถ้าพิการเนี่ยจะไม่รับอนุญาตให้บวชเพราะพระองค์ถือว่าการเข้าบวชถือบวชแปลว่าบวชเรียนถ้าจะบวชแล้วเรียนรู้ทุกสิ่งรอบๆตัวอายตนะภายนอกทั้ง5มันต้องใสมันต้องไม่พิการแต่นี่เวลาท่านมาปฏิบัติธรรมท่านเอาไว้แต่จิตอย่างเดียวเพราะท่านปิดจิตไม่ได้แต่อายตนะภายนอกทั้ง5ท่านปิดหมดวิธีปิดก็คือ1หลับตา2ไปหลบอยู่ในที่ที่ไม่มีคนในถ้ำในป่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ไม่ต้องพูดกับใครเพราะไม่มีคนที่จะพูดด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านสะดวกขึ้นง่ายขึ้นในการที่จะฝึกจิตตัวเองใช่ไหมเพราะท่านไปมองว่าจิตมันสำคัญจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวจริงครับพี่น้องครับแต่จิตของท่านมันต้องฝึกใช้ร่วมกันกับกายหรือกับอายตนะหรือกับอวัยวะมันต้องฝึกร่วมกันท่านเก่งแต่ในถ้ำจิตสงบนิ่งมากเพราะฝึกมานานนะจิตสงบเพราะไม่มีใครสร้างเงื่อนไขที่จะยั่วยุด้านลบเย้ายวนด้านบวกที่จะทำให้จิตตกสติแตกพอท่านอยู่คนเดียวมานานๆหลายขวบปีท่านบอกโอ้กูเจ๋งอ่ะท่านลองเข้ามาในเมืองดูสิมีคนอยู่ในสังคมเยอะแยะมากมายถามว่าที่ท่านบอกว่าตัวเองเก่งอ่ะเก่งจริงหรือเปล่าท่านเก่งจริงป่ะจิตท่านยังสงบได้ป่ะถ้าถึงแม้อยู่ท่ามกลางความไม่สงบจิตของท่านสามารถสงบได้จริงเหมือนตอนที่อยู่คนเดียวในถ้ำมั้ยล่ะท่านอย่าโกรธนะที่เราพูดความจริงเพราะเราต้องการให้คนมาฟังอนุตตรธรรมของพระบิดาที่เรากล่าวทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยที่เปลืองเวลาจนถึง2ยามตี1ตี2เนี่ยให้ท่านมาฟังกันเยอะๆขนาดฟังย้อนหลังบางคนยังไม่ค่อยยอมจะไปฟังเลยใน YouTube อ่ะการฟังก็ไม่ต้องเสียสตังอะไรเพื่อจะได้เกิดสติทางวิญญาณเพื่อจะได้วิธีคิดวิธีใหม่มุมมองใหม่ๆไปจากองค์จิตจักรวาลท่านไม่ต้องยอมรับนับถือจิตจักรวาลก็ได้เพราะจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่และจิตจักรวาลก็ไม่ใช่ลัทธิสื่อพระโอวาทจบแล้วก็จบเลยที่นี่มีแต่สถานฝึกอบรมปฏิบัติจิตเท่านั้นไม่มีสำนักเรามีแต่สร้างสำนึกเราไม่สร้างสำนักเพราะเจ้าสำนักตัวจริงก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้พระองค์อยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างสำนักมีเวลาในการสร้างสำนึกเพื่อช่วยเหลือพวกท่านจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังศึกษาธรรมะถ้าปรารถนาการหลุดพ้น
ปรารถนาการนิพพานท่านก็จะอย่าไปหยุดอยู่ที่ดับกิเลสได้ดับตัณหาได้ท่านไปดับความโกรธความโลภความหลงท่านสังเกตสิท่านพยายามจะสอนกันว่าจะดับความโลภดับไงดับความโกรธยังไงซึ่งจริงๆพระพุทธองค์ก็สอนไว้อย่างแยบยลนะคนเนี่ยจะสามารถนะละความโลภลงได้ถ้ารู้จักบริจาคมีจาคะมีการบริจาคใช่ไหมนะถ้าท่านไม่บริจาคคือบริจาคไม่เป็นการมีสำนึกที่จะเสียสละมีสำนึกที่จะแบ่งปันการมีสำนึกที่จะมีเมตตาช่วยเหลือมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการให้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่มีเมตตาคนที่ท่านจะให้ที่จะช่วยความรักความเมตตามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะช่วยไม่เต็มใจที่จะให้มากน้อยก็แล้วไปพระศาสดาจึงสอนให้สาวกเนี่ยนะต้องมีภารกิจสำคัญเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์คือต้องตื่นแต่ไก่โฮคือไก่เห่าเอ้ยไม่ใช่ไก่หอนเอ้ยไม่ใช่ไก่ขันต้องตื่นแบบต้องตื่นตั้งแต่ไก่ขันเพื่ออะไรเพื่อออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ที่เป็นมนุษย์โปรดสัตว์ที่เป็นมนุษย์คืออะไรไปช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เขามีครอบครัวให้เขารู้จักตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมใส่บาตรให้กับพระภิกษุที่จะภิกขาจารย์ก็คือแปลว่าที่จะเดินทางผ่านบ้านตัวเองมาแล้วถ้าเดินเป็นประจำชาวบ้านที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะได้ฝึกจิตตัวเองให้รู้จักบริจาครู้จักให้ทานเพื่อการสอนธรรมะด้วยวิธีที่ฉลาดของพระศาสดาไม่ใช่ตักบาตรตามประเพณีเวลาตักแล้วจิตของท่านที่เป็นผู้ตักบาตรใส่บาตรผู้บริจาคด้วยการให้ทานกับพระภิกษุผู้ทรงศีลอันประเสริฐให้มีปิติไม่ใช่ตักไว้ตักวาตักไปตามประเพณีนะและตักเสร็จแล้วไปไงนั่งจ้องรอพระคุณเจ้าลืมอะไรหรือเปล่าหันกลับมาก่อนประทานพรให้กับหนูให้กับข้าน้อยด้วยใช่ไหมบุญหรือกรรมมันสำเร็จที่จิตถ้าท่านมีจิตที่ดีตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารเตรียมอาหารอย่างดีให้พระเพื่อจะไปถวายพระเนี่ยแค่ท่านกำลังปฏิบัติเนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านเป็นบวกตลอดตั้งแต่นาทีแรกที่ท่านซาวข้าวหุงข้าวทำกับข้าวและในครอบครัวเนี่ยชวนกันทั้งครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาใส่บาตรท่านรู้ไหมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนั้นท่านให้ความรักกับโลกได้เลยตั้งแต่ตรงนั้นไม่เกี่ยงเวลาเลยด้วยซ้ำเรายังไม่อยากกล่าวสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้ท่านบอกว่าเราก็พยายามจะไปจำขี้ปากของพระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือมาพูดอีกเราก็พยายามหยิบเอาประเด็นที่ศาสดาท่านไม่ได้พูดให้ท่านฟังเอามากล่าวให้ท่านฟังเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่จำเป็นต้องไปจำของพระศาสดาพระองค์ไหนมาสอนท่านหรอกเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่มาสืบทอดพระศาสนาไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรามาเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อกล่าวโอวาทกับลูกๆอย่างพวกท่านที่ปรารถนาจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่ปรารถนาจะดับความทุกข์ให้สิ้นแล้วจบที่ตรงนั้นโดยไม่รู้หรอกว่าจิตหยาบของท่านน่ะหรือจิตวิญญาณของท่านกันแน่ที่มันนิพพานน่ะท่านเข้าใจไหมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามารถนิพพานความโลภความโกรธความหลงได้และทุกอย่างก็จบเพราะว่าท่านพ้นทุกข์แล้วถามว่าระหว่างจิตหยาบของท่านกับจิตวิญญาณของท่านไอ้รูปธรรมทำพลังงานอันไหนล่ะที่มันพ้นทุกข์มีใครบอกท่านไหมเพราะท่านไม่รู้ท่านไม่รู้อนุตตรธรรมที่

การของท่านก็จะได้หลุดพ้นเพราะไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดอีกเราจึงพยายามเร่งวันเวลาให้ท่านเด่นได้มาฟังพระโอวาทนี่ถ้าเราสามารถสื่อและเตรียมการสอนนะเตรียมสไลด์ให้ท่านได้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงหัวข้ออะไรเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถเตรียมการสอนได้ทุกวันเราจะสื่อทุกวันไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยท่านแต่นี่อะไรอ่ะแค่เสาสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันมีเสาเดียว3:30ถึงประมาณ2:00 น. 2:00 น. มีคนดูอยู่แค่นี้ YouTube พูดด้วยความน้อยใจนะว่าคนทั้งโลกเนี่ยคนทั้งประเทศไทยมี7 ล้านกว่าคน70 ล้านกว่าคนน่ะใช่ไหมเนี่ยมีคนดูอยู่ YouTube 317มีคนดู Facebook อยู่ในขณะนี้342ท่านเห็นไหมสิ่งที่เรากล่าวมามันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในอนันตจักรวาลนี้ไหมล่ะมันประเสริฐกว่าไหมเราบอกให้ท่านฟังตะกี้แล้วว่าวิธีที่ศาสดาของท่านสอนเอาไว้ที่มันเป็นโลกิยธรรมมันไม่ใช่ธรรมะอันยิ่งใหญ่อะไรเลยครับก็คืออริยสัจ4 ประการกับมรรคที่มีองค์8ของท่านน่ะท่านรู้2 สิ่งนี้ท่านไม่ต้องไปฟังครูบาอาจารย์หรือครูคนไหนสอนท่านหรอกว่าจะหาความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรดำเนินชีวิตประจำวันและจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรอริยสัจ4กับมรรค8มีคำตอบให้ท่านแล้วไม่ต้องไปฟังมหาครูอุตริท่านไหนหรอกท่านเชื่อเราอัตตาหิอัตโนนาโถพระศาสดาของท่านก็สอนไว้ให้ท่านจงฉลาดที่จะพึ่งตัวเองพึ่งอะไรครับ1สมองก็คือปัญญาของท่านเองพึ่งอายตนะทั้ง5พึ่งจิตกับปัญญาของตัวท่านเองพึ่งความรักที่เป็นอำนาจในตัวเองที่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ท่านได้ใช้ด้วยให้ท่านใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดมาแล้วพวกหวังจะพึ่งแต่คนอื่นท่านสังเกตไหมตัวท่านเป็นลูกอ่ะหรือท่านมีลูกอ่ะเวลาลูกของท่านเป็นกุมารน้อยมันนอนคว่ำนอนหงายลุกขึ้นนั่งตั้งไข่ลุกยืนท่านต้องช่วยประคับประคองเขาตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอถึงตอนหนึ่งที่เด็กคนนั้นตั้งไข่ได้กำลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าแรกๆเขายอมให้ท่านจับมือเขาเพื่อไม่ให้เขาหกล้มก้นกระแทกดาบกระแทกพื้นและเจ็บดาบแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาจะสะบัดมือพ่อแม่สะบัดมือท่านเลยเพื่อแสดงธรรมะให้ท่านเห็นว่าเขาต้องการที่จะพึ่งตัวเขาเองถ้าเด็กคนไหนพึ่งจะไปไหนให้พ่อแม่อุ้มอายุเกือบเท่าควายเลยยังให้อุ้มอีกไงเด็กคนนั้นต่อให้มี2 ขา2 ตีน2 เท้ามันจะมีปัญญาเดินมีปัญญาเหินคำว่าเหินแปลว่าเดินเร็ววิ่งเร็วเร็ววิ่งตัวปลิวเขาเรียกเดินเหินนะคนโบราณใช้คำว่าเหินคือไปเร็วไปเร็วมาเร็วมันจะมีปัญญาไหมพี่น้องครับถูกต้องหรือไม่นะครับมันต้องพึ่งตัวเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกให้ท่านรู้จักพึ่งอริยสัจ4เราไม่ต้องการสร้างบทเรียนเรื่องอริยสัจ4กับมรรค8เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงแต่วันนี้ขออนุญาตช่วยเหลือพี่ๆน้องๆให้มาฟังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าว่าท่านจะนิพพานเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะหลุดพ้นบนเส้นทางนิพพานคืออย่างไรและสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดเรื่องไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยอย่าไปสวรรค์คนเดียวมันคืออะไรมันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆทั้งนั้นท่านไม่เคยฟังจากปากของใครหรอกเราจึงบอกว่าท่านเสียเวลาไปตรงนั้นมาหลายภพชาติและมันนานมากแล้วแล้วท่านก็ยังไม่พบความจริงว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นปรารถนาในการค้นหาสัจธรรมในชีวิตจากครูคนนั้นจากครูคนนี้พอครูคนนี้ตายก็ไปหาครูคนใหม่ท่านก็หาไปเรื่อยไม่รู้หาอะไรคำตอบที่ท่านต้องการก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็พยายามถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยพยายามจะถามซึ่งมันเป็นโลกิยธรรมล้วนๆเพราะว่าท่านติดอยู่ในกรอบคืออยู่ในกาลาท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะท่านก็เลยทำผิดหมดปฏิบัติผิดหมดใช่ไหมเลยเหลือแต่กายหยาบเหลือแต่จิตหยาบเหลือแต่โลกิยธรรมอย่างเดียวแต่โลกุตรธรรมกับอนุตตรธรรมท่านไม่เข้าใจท่านไม่เข้าถึงพี่ๆน้องๆครับอริยสัจ4เราเคยบอกท่านแล้วทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรค4 ตัวทุกแปลว่าเวลาท่านเจอความทุกข์พระศาสดาบอกว่านั่นแสดงว่าท่านกำลังเจอปัญหามันเวลาเจอความทุกข์ท่านต้องมองให้เห็นปัญหาเพราะปัญหามันเป็นที่มาของความทุกข์ไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ความทุกข์คือความโลภใช่ไหมความโลภที่เกิดขึ้นในจิตของท่านคือความทุกข์ท่านต้องมองหามันให้เจอถ้าท่านต้องการจะจัดการกับมันว่าเหตุแห่งความทุกข์นั้นคืออะไรเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านคืออะไรเมื่อท่านพบว่าเหตุที่ทำให้จิตใจของท่านทุกข์นั่นแหละคือปัญหาท่านไม่ลงในรายละเอียดลงแค่โครงสร้างของกระบวนการทางจิตของท่าน
ถ้าไม่ลงในรายละเอียด

ในเนื้อหาสาระในเงื่อนไขของบทเรียนในเงื่อนไขของบททดสอบมองแค่โครงสร้างหลักก็ได้มันจะง่ายขึ้นนะก็แปลว่าเหตุแห่งความทุกข์คือความโลภที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากจิตของท่านดันรับรู้แล้วไปรับเอาเข้ารับรู้แล้วรับเอาเข้าเช่นเขามาบอกท่านว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตังค์เนี่ย100ล้านเพียงแค่ไปโค่นต้นไม้ต้นนั้นให้หน่อยได้มั้ยต้นไม้ต้นนั้นน่ะโค่นไม่ได้นะจริงๆแล้วเพราะมันอยู่ในป่าสงวนมันผิดกฎหมายแต่ฉันจะให้เธอ100ล้านเธอทั้งที่เธอรู้ว่าผิดกฎหมายเธอไปช่วยโค่นให้ฉันหน่อยถ้าท่านปล่อยให้จิตของท่านเค้าเรียกว่าจิตตกคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้าท่าเว้ยนี่แปลว่ารู้สึกชอบถูกไหมพอเกิดความรู้สึกชอบปั๊บเสร็จเลยครับจิตของท่านมันก็จะไบแอสก็แปลว่าจะลำเอียงไปในทางความโลภคือความอยากจะได้เงิน100ล้านก้อนนั้นเพราะท่านมองเห็นว่าโอ้โห100ล้านกูทำงานมาแทบตายตั้งแต่หัวเท่ากับปั้นจนยันเนี่ยหัวกูทะลุมะพร้าวแล้วยังมีผมขาวๆอยู่บนหัวอีกด้วยกูยังไม่เคยสะสมตังค์ไม่เคยจับเงิน100ล้านเลยเฮ้ยนี่มันให้กูจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าให้จริงนะกูไปโค่นต้นไม้ต้นนั้นเลยเดี๋ยวกูหาวิธีว่าโค่นยังไงแล้วไม่ให้กฎหมายรู้ไม่ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองรู้ด้วยบางทีเสี่ยงเอาไว้กับเงิน100ล้านยังไงกูเอา100ล้านไว้ก่อนว่างั้นนะพี่ๆน้องๆครับเห็นมั้ยฮะไอ้ความทุกข์ที่ท่านหมายถึงไอ้ความโลภที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ยท่านจะไปดับตรงสาเหตุที่ไปมองไอ้สาเหตุที่มีคนเอาเงิน100ล้านมายั่วยุท่านให้ทำผิดกฎหมายท่านต้องไปหาวิธีแก้ไขตรงที่ว่าแล้วทำยังไงที่กูจะไม่โลภก็แปลว่ากูต้องปฏิเสธกูต้องไม่เอากูต้องเห็นว่าเงินนี่มันร้ายค่าเงินบาปเงินร้ายค่าเงินร้อนกูไม่เอากูไม่ทำต้องพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มตรงนั้นมันยากไหมพี่น้องครับใช่ไหมเพราะจิตมนุษย์เนี่ยการสันเซือนเป็นกิเลสการสันเซือนเป็นตัณหาหรือเป็นราคะหรือเป็นอารมณ์ขยะเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำพี่น้องครับไม่ใช่ความรักเพื่อให้ตั้งแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่จิตของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกคลื่นความถี่สูงเนี่ยกว่ามันจะสั่นสะเทือนถึงคลื่นความถี่สูงได้มันต้องผ่านคลื่นความถี่ของจิตที่สั่นสะเทือนในย่านต่ำๆมาก่อนนึกภาพออกไหมคำว่าสั่นสะเทือนเป็นหยาบๆก่อนที่จะไปหาละเอียดคือเป็นบวกนะก็มันก็ไม่ต่างกันอ่ะกับคนที่จะทำอะไรที่พิถีพิถันที่ละเอียดอ่อนได้มันต้องทำในสิ่งที่หยาบๆได้ก่อนพอทำสิ่งที่หยาบๆจนเชี่ยวชาญแล้วไอ้สิ่งเดียวกันนั้นเมื่อตัวเองชำนาญก็จะสามารถทำได้ดีมากขึ้นก็แปลว่าต้องหยาบก่อนละเอียดเวลาท่านมองโลกมองรอบๆตัวท่านก็จะมองเห็นภาพรวมก่อนการเห็นภาพรวมของท่านนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์อย่างท่านและทุกคนก็เป็นอย่างนั้นคือมองเห็นภาพรวมก่อนนะส่วนภาพที่เป็นส่วนย่อยต้องใช้เวลามองให้ทะลุมองให้ลึกมองให้ถี่ถ้วนรอบครอบจึงจะมองเห็นภาพที่เป็นส่วนละเอียดหรือรายละเอียดของภาพนั้นท่านเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นนี่ไงนะทุกก็คือท่านต้องมองให้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรแค่มองตัวเดียวก็คือเพราะกูไปรู้สึกชอบพอชอบกูก็เลยอยากพออยากกูก็เลยโลภความโลภก็เลยเกิดขึ้นก็เลยทำผิดศีลทำผิดกฎหมายนี่คือโครงสร้างหลักของจิตแต่ถ้าจะมองอย่างละเอียดท่านก็มองได้ว่าท่านไม่ควรจะโลภเพราะไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ควรอยากได้และไม่ควรจะทำเพราะถ้าไปทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียนะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกมันเป็นการขุดโค่นต้นไม้ทำลายป่าถูกต้องไหมและมันเป็นการทำให้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันเสื่อมซึ่งผู้ที่เคารพกฎหมายผู้ที่คุ้มครองกฎหมายเขาจะปล่อยให้กฎหมายนั้นเสื่อมไม่ได้เขาก็ต้องจัดการกับเราอยู่ดีนะและสอนตัวเองว่าเฮ้ยความลับไม่มีอยู่ในโลกหรอกถ้ากูจะให้ความลับกูรักษาไว้กูก็ต้องถ้ากูได้เงินมาจากการโค่นต้นไม้นั้น100ล้านกูก็ต้องใช้อามิตรสินจ้างเพื่อปิดปากเจ้าหน้าที่นะใส่ถุงขนมนะจะให้4ล้านหรือให้อะไรเอาไปวางให้มันเพื่อให้มันทำคนที่ดูแลกฎหมายเอาหูไปนาเอาตาไปได้ก็ยิ่งทำความผิดบาปหนักเข้าไปอีกท่านเห็นไหมครับมันท่านก็ต้องใช้ปัญญาเยอะเลยนะซึ่งเอาละใช้ปัญญาเยอะเอาง่ายๆนะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ไหมทุกท่านต้องรู้แหละปัญหาของท่านที่ทำให้จิตใจท่านเนี่ยเป็นทุกข์ก็แปลว่ากลัวเจ๊งนะทำการค้าทำธุรกิจและกลัวเจ๊งหรือทำงานกับเจ้านายและกลัวเจ้านายเข้าใจผิดกลัวเจ้านายไม่เข้าใจกลัวเจ้านายไม่ปูนบำเหน็จไม่ขึ้นเงินเดือนให้อะไรแบบเนี้ยนะท่านก็ต้องรู้ว่าเหตุมันคืออะไรเหตุอะไรทำให้ท่านกลัวเหตุอะไรทำให้ท่านระแวงเหตุก็คือตัวปัญหาท่านต้องหาให้เจอ
นี่คือหนึ่งในอริยสัจ4คือทุกข์ต้องรู้ว่าทุกข์เพราะอะไรนะนะพอรู้เหตุแล้วอย่างที่2สมุทัยก็คิดหาวิธีว่านะเราจะแก้ปัญหาที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบคือเป็นทุกข์นี้ได้อย่างไรพอหาวิธีได้หลายๆวิธีแล้วก็ตัดสินใจมันเลือกสักวิธีนึงที่ท่านเชื่อมั่นว่าในจำนวน 3-4 วิธีที่ฉันคิดได้1ใน 3-4 วิธีนี้เป็นวิธีที่เฉียบขาดที่สุดแก้ปัญหาแล้วจบเลยไม่ใช่แก้ปัญหานี้แล้วเกิดปัญหาใหม่ต่อไปให้ต้องแก้ไม่หยุดหย่อนไม่ใช่คนฉลาดต้องพิจารณาแล้วคิดด้วยปัญญาของท่านนะไม่งั้นมันจะไม่ทุกข์ต่อเนื่องพอท่านรู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการจัดการกับปัญหาที่ทำให้ท่านมีความทุกข์ในจิตคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละลงในรายละเอียดนะฮะท่านเลือกจะวิธีไหนแล้วคำว่านิโรธทุกสมุทัยและนิโรธนิโรธก็แปลว่าทำให้ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านด้วยเหตุอะไรก็ตามมันลุล่วงไปให้พ้นมันลุล่วงไปให้ได้ดับให้สิ้นดับให้สิ้นอย่างที่ท่านบอกอะเหมือนดับไฟดับเทียนนะความทุกข์ในใจท่านมันจะดับทันทีเพราะอะไรเพราะท่านใช้วิธีที่ท่านใช้ปัญญาคิดขบคิดพิจารณามาเอามาใช้ในชีวิตจริงปรากฏว่าเมื่อท่านคิดได้อย่างถูกต้องวิธีการจัดการกับปัญหาที่เป็นที่มาแห่งทุกข์นั้นมันเป็นวิธีจัดการที่ถูกต้องมันเบ็ดเสร็จแล้วความทุกข์อันเกิดจากเหตุนั้นมันก็จะสลายออกไปจากจิตท่านทันทีโล่งอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์ในจิตของท่านมันถูกดับแต่เราก็บอกท่านแล้วนะไอ้ที่สอนธรรมะกันว่านิพพานได้ก็คือการดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงดับความทุกข์จากใต้จากคบหรือจากเทียนไขวันนี้เราก็เขียนย้ำไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาว่าอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าถ้าท่านสามารถดับทุกข์ในจิตของท่านได้มันคือการดับอย่างสิ้นเชื้อแปลว่าท่านนิพพานแล้วนิพพานความโกรธความโลภความหลงความงมงายได้หมดสิ้นแล้วแล้วท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อเพราะว่าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านมันจบอยู่แค่ตรงนั้นแต่เราก็ย้อนว่าเทียนไขกับไส้เทียนน่ะมันยังอยู่ไม่ใช่เหรอครับมันยังอยู่เทียนไขกับไส้เทียนนั้นยังอยู่โอกาสที่มันจะติดขึ้นมาใหม่หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ใช่มั้ยล่ะครับมันท่านนิพพานต้องนิพพานได้อย่างสิ้นเชิงก็แปลว่านิพพานคือดับการเกิดดับของโลภะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งวิมัคควิถีของจิตจักรวาลง่ายกว่านี้เยอะก็คือดับตรงกิเลสตัดตอนมันตรงกิเลสนั่นแหละอย่าให้เกิดกิเลสกิเลสดับตัณหาอารมณ์ขยะและราคะทั้งปวงมันหายสิ้นนี่เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายนิพพานทุกสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดหรือเกิดดับนิพพานมาให้สิ้นตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นมนุษย์โดยที่ยังเป็นสัตว์สังคมไม่ต้องหนีไปไหนท่านอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีใครมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านโลภไม่มีใครมาสร้างเงื่อนไขให้ท่านอยากได้ยกเว้นจิตท่านสร้างเงื่อนไขเองอยากตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกอยากจะเป็นผู้วิเศษอยากจะเป็นเทวดาเหนือกว่ามนุษย์ความอยากพวกนี้มันก็ยังติดอยู่ในจิตใจของท่านมันก็คือกิเลสมันก็มาจากกิเลสถูกต้องหรือนี่คือสิ่งที่เราขออนุญาตกล่าวนำกับท่านซึ่งกล่าวนานเป็นชั่วโมงเพราะระหว่างสัปดาห์มีผู้มาสนทนาธรรมะกับเราแล้วมีคำถามในเชิงแบบนี้ให้เราได้ตอบเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะมีประโยชน์เราจึงนำมากล่าวเป็นอารัมภบทในการที่จะสื่อสอนนะด้วยเอพิโซด324ในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านคิดว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้อาจจะดูนอกเรื่องไปจากเรื่องที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังก็คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้มันจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่มันก็มีประโยชน์ถูกต้องไหมมันทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติทางวิญญาณได้มากขึ้นหรือไม่

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าท่านคิดว่าที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้อาจจะดูนอกเรื่องไปจากเรื่องที่เราจะกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาให้ท่านฟังก็คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้มันจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่มันก็มีประโยชน์ถูกต้องไหมมันทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติทางวิญญาณได้มากขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ช่วยกรุณาเนาะกดหนึ่งรัวๆให้เราซะหน่อยเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านฟังอยู่และท่านเก็ตท่านเกิดประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้มีพลังในการที่จะสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของวันนี้ให้ท่านฟังต่อนะช่วยกดหนึ่งรัวๆให้เราด้วยนะขอขอบคุณนะฮะนะอย่าชักช้านะกดรัวๆเร็วๆนะถ้าหลับก็ให้ลูกมันกดแทนก็ได้นะ พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับองค์ความรู้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลายเป็นองค์ความรู้ในการสื่อพระโอวาทสดๆ real time ในขณะนี้นาฬิกาเราตอนนี้อีก5นาทีนะอีก5นาที23นาฬิกาเรายังมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงที่จะสื่อพระโอวาทนี้ให้ท่านฟังไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวลองฟังดูครับเป็นการสื่อตอนที่324และสำคัญเพราะเลข3ตัวนี้รวมกันเป็นเลข9เป็นเลขที่เป็นจำนวนเท่าของเลข3ก็คือเลขรหัสของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองพี่น้องครับเรื่องที่เราจะสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายทั่วโลกทั่วอนันตจักรวาลไม่ว่าท่านจะอยู่ในนรกหรือท่านจะอยู่ในสวรรค์มายาที่บังเอิญจะพลัดจะผลูหลงทางไปล่องลอยค้างอยู่ตรงนั้นหรือเป็นดวงจิตวิญญาณที่ยังเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยยังหาที่สังกัดหาภพภูมิไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเรื่องที่พระองค์เมตตาวันนี้คืออย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวเราออกอากาศผ่านทางสตูดิโอของ Rabbit TV and Radio Thailand สักวันหนึ่งข้างหน้านามนี้จะเป็นชื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่จะเผยแพร่สัจธรรมของพระองค์ไปทั่วทั้งโลกเสรีนี้ผ่านระบบดาวเทียมของอีลอนมัสก์เราเตรียมรอไว้แล้วเหมือนกันพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะพาท่านเข้าถึงบทเรียนของพระองค์เพื่อให้ท่านตั้งใจเรียนรู้นะใครง่วงนอนก็ไปล้างหน้าไปล้างตาถ้าใครไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังต่อเราจะเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกที่พระองค์ทรงเมตตาที่จะชวนท่านคิดชวนท่านคุยและตอบคำถามท่านที่บอกว่าอย่าไปสวรรค์อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวนั้นคำว่าสวรรค์มันอยู่ที่ไหนหลายคนตอบเลยครับแน่สวรรค์ในอกไงใช่เลยรีบออกมาตอบเลยเดี๋ยวท่านตอบก่อนเราสวรรค์อยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ในอกคำว่าในอกนี่ก็แปลว่าอยู่ในจิตของท่านเป็นสิ่งสมมุติว่าจิตของท่านเนี่ยอยู่ในอกหรือจิตใจอยู่ในอกเพราะท่านไปมองว่าที่ตั้งของจิตใจของท่านมันก็คือที่หัวใจของท่านไม่ใช่หรอกพี่น้องครับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหมด189ขยุ่มเนี่ยมันมีศูนย์บัญชาการหรือศูนย์กลางของการสถิตอยู่ตรงpineal gland pineal gland ก็คืออยู่ระหว่างคิ้วของท่านตรงกึ่งกลางหน้าผากเหนือขึ้นไปเล็กน้อยถ้ามองตรงเข้าไปในกลางกะโหลกศีรษะมันก็จะไปทะลุถึงต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่า pineal gland โอเคไหมนั่นคือที่ตั้งของจิตของท่านว่างั้นนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจากภายนอกก็ตามมันจะส่งคลื่นสัญญาณการสัมผัสกับสิ่งนั้นเนี่ยมารวมศูนย์กันอยู่ที่ต่อมไพเนียลซึ่งเปรียบเสมือนตาที่3ของท่านน่ะนึกภาพออกไหมจะไปรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ที่ไหนเรื่องที่เราจะกล่าวถึงกับพระบิดาให้ท่านทั้งหลายฟังในวันเสาร์นี้ก็คือสวรรค์ที่อยู่ในอกหรืออยู่ในจิตใจของท่านสวรรค์ที่2จงอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวคือสวรรค์บนดินสวรรค์บนโลกสวรรค์ในมิติโลกทางกายภาพก็เรียกว่าสวรรค์บนดินอย่างที่3สวรรค์อยู่ที่ไหนคำตอบคือสวรรค์ในนิพพานสวรรค์ในนิพพานนี่ก็คือสวรรค์ที่อยู่ในมิติของจิตซึ่งเกี่ยวพันกับจิตวิญญาณของท่านก็แปลว่าเป็นสวรรค์ที่อยู่สูงกว่าสวรรค์ในอกหรือสวรรค์ในจิตนึกภาพออกไหมก็แปลว่าเป็นสวรรค์ของจิตที่เริ่มจะประเสริฐแล้วล่ะสวรรค์ในอกในจิตนั้นเป็นจิตหยาบธรรมดาธรรมดามันถ้าถามว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนก็ตอบได้3อย่างสวรรค์ในอกสวรรค์บนดินและก็สวรรค์ในนิพพานพระบิดาทรงเมตตา
ประธานองค์ความรู้เพื่อมาเตือนสติแก่พี่ๆน้องๆที่เป็นบุตรรักที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ทุกๆคนที่เป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กดื้อเนี่ยที่กำลังนั่งรับฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่เนี่ยไม่ว่าฟังสดๆในคืนนี้หรือฟังผ่าน YouTube ที่น้องบุญธรรมกับทีมงานนะได้ตัดต่อเป็นก้อนๆเป็นท่อนๆเอาไว้ให้ท่านได้ทบทวนกันอย่างสะดวกได้นะได้รู้ว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกหรือจะไปสวรรค์ในนิพพานด้วยตัวเองคนเดียวคำถามต่อมาแล้วไปสวรรค์คนเดียวนี่คืออย่างไรไปสวรรค์คนเดียวนี่คืออย่างไรคำตอบที่หนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์จะสุขคนเดียวชอบที่จะสุขคนเดียวมีความสุขคนเดียวแปลว่าอะไรคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวแต่ไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างไม่คิดถึงคนอื่นฉันจะมีความสุขของฉันอยู่คนเดียวอย่างที่สองคือจะสงบคนเดียวจะมีความสงบคนเดียวสวรรค์คือความสงบสวรรค์คือความสุขประการที่สามสวรรค์คือความสำเร็จตั้งใจว่าฉันจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งในที่ฉันประสงค์คนเดียวถ้าพูดง่ายๆมันจะเป็นจริงไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ละคนเนี่ยที่มีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันมาทำงานร่วมกันมาเป็นพ่อแม่ลูกผัวเมียอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันที่ถูกเหนี่ยวรั้งมาล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้นท่านจะมีความสุขคนเดียวโดยทิ้งให้คนอื่นรอบข้างเขาเป็นทุกข์หรือจะหาความสุขบนความทุกข์ของคนรอบข้างไม่ได้ผิดเป็นความผิดบาปอย่างยิ่งหรือท่านจะหาความสงบของตัวท่านเองโดยการทำลายความสงบของคนอื่นก็ไม่ได้ท่านจะประสบความสำเร็จหาความสำเร็จคนเดียวโดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างของท่านเขาจะมีความสำเร็จหรือมีท่านเป็นอุปสรรคของเขาหรือไม่ไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมหรือท่านบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอในสังคมเนี่ยในสังคมคือในชุมชนในเมืองในประเทศหรือในบ้านท่านบอกว่าในครอบครัวกูวุ่นวายหนอต้องเลยปลีกตัวเองออกจากครอบครัวเอาสังคมเล็กๆปลีกตัวเองจากครอบครัวมีที่ไปอยู่สองทางหนึ่งไปหาความสุขส่วนตัวกับอบายมุขทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปเพราะกูไปอยู่กับอบายมุขเนี่ยมันทำให้กูขาดสติคือกูมึนเมาไม่รู้ตัวไม่รู้สติก็แปลว่ามึนเมาไม่รู้ตัวก็เลยกูเลยลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของกูหมดสิ้นแต่ถามว่าครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังอะแม่ลูกของที่เป็นภรรยากับเป็นลูกของตัวเองเขาจะเดือดร้อนไหมเมื่อพ่อไม่มีไม่พ่อไม่อยู่บ้านแต่พ่อไปหาความสำราญแบบสำเร็จเทเมาอยู่นอกบ้านเพราะอยู่ที่บ้านมันขัดข้องหนอมันวุ่นวายหนอเพราะคุยกับเมียไม่รู้เรื่องพูดกันไม่เข้าใจหล่อนจะเอาอย่างนึงกูก็จะเอาอย่างนึงความคิดความเห็นก็ไม่ตรงกันเราทำให้เกิดความทุกข์หนอเห็นไหมฮะคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการหลุดพ้นนิพพานได้เป็นเพราะว่ายังติดอยู่กับทุกข์กับสุขเหล่านี้ครับแล้วศึกษาธรรมะพระโอวาทมาตะเกียเราก็พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะนิโรธตะเกียที่พูดค้างไว้นะก็ทำให้มันสำเร็จนะเอาวิธีการที่คิดได้มาแก้ปัญหานั้นให้จบพอจบแล้วนะมรรคนะก็เป็นความรู้อีกแบบนึงคือตะเกียเมื่อนิโรธแล้วความทุกข์มันก็นิโรธไปด้วยถูกไหมมันก็ดับไปด้วยนะแล้วมีปัญหาใหม่ขึ้นมาก็ใช้วิธีการเดิมอีกทุกสมุทัยนิโรธส่วนมรรคนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักได้ให้อภัยเป็นและไม่ก้าวล่วงใครในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือมรรค8สัมมาชีวะสัมมาวาจานะทำในสิ่งที่คนอื่นมองแล้วเขารักทำในสิ่งที่คนอื่นเขามองแล้วชอบ
นะถึงแม้ไปสร้างกิเลสให้เขารักเขาชอบแต่ก็อย่างน้อยๆเขาก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับท่านถูกไหมแล้วท่านก็จะมีความสุขไปกับคนรอบข้างเพราะท่านไม่สร้างปัญหาทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์แล้วเขาก็ก้าวล่วงท่านกลับคืนมาด่าท่านกลับคืนมาดินทาท่านกลับคืนมาหรือทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ไม่เกิดทุกข์เห็นไหมไม่ต้องไปหาทุกข์ไปหามหาครูที่ไหนสอนท่านในลำบากหรอกครับแค่รู้นะมีสตินะพร้อมที่จะจัดการทุกสิ่งด้วยความรู้ความรักและปัญญาท่านแค่นี้เรื่องของความทุกข์เรื่องของความสุขก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่ตรงที่ท่านไปหาวิธีดับโลภโทสะโมหะดับแทบเป็นแทบตายดับมาหลายภพชาติแล้วดับแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดเราจึงบอกว่าถ้าจะนิพพานอย่างแท้จริงนั้นท่านต้องช่วยจิตหยาบของท่านให้มันนิพพานโลภโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงก็แปลว่าดับการเกิดดับของมันไม่ใช่ดับวันนี้เรื่องโลภดับเรื่องนี้แล้วนะมันหายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดับโกรธเพราะมีคนทำให้โกรธพอโกรธแล้วก็กลับมาโลภอีกเพราะมีคนมายั่วมีสิ่งของมายาวยวนใจให้ท่านต้องโลภอีกก็เรียกดับการเกิดดับแบบนี้มันนิพพานไม่ได้ถ้านิพพานได้แปลว่าดับแล้วต้องดับสิ้นเชื้อสิ้นเชิงคือไม่เกิดอีกแล้วถามว่าถ้าท่านไม่สอนให้คนดับที่กิเลสตัดที่กิเลสซึ่งเราสื่อสอนไว้เสาหนึ่งแล้วนะว่าวิธีการที่จะดับกิเลสในจิตท่านไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันก่อตัวขึ้นเพราะมันจะเตลิดไปเป็นตัณหาไปเป็นราคะไปเป็นอารมณ์ขยะมากมายแล้วทำให้เสียผู้เสียคนทำให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้มีสังสารวัฏมันมาจากสิ่งเหล่านี้ให้ท่านดับที่กิเลสตัดกิเลสอย่างเดียวนี่คือวิธีการแทรกแซงกรรมจักรตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เป็นกุมารน้อยเป็นทารกเป็นกุมารน้อยแล้วเติบโตขึ้นมากว่าจะบรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณคืออายุ20ปีเนี่ยท่านหมุนกรรมจักรมาโดยตลอดเพราะมนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้หมุนกรรมจักรก็แปลว่าให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องทีหลังเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสัจธรรมที่พระบิดาให้เรากล่าวย้ำกับท่านเสมอเพราะว่าจิตของท่านมันสั่นสะเทือนด้วยการหมุนกรรมจักรจิตของท่านทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกเดี๋ยวปากเดี๋ยวลิ้นนะวนเวียนกันใช้แล้ววนไปไหนวนเข้าไปหาจิตหยาบของท่านแล้วเป็นไงพอจิตหยาบมันหยาบจริงๆอ่ะเห็นแล้วอยากเห็นแล้วไม่อยากมันเกิดกรรมจักรถามว่าเห็นแล้วอยากไม่อยากมาจากไหนมาจากชอบกับไม่ชอบนี่คือกรรมจักรถ้าท่านไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของกฎแห่งกรรมท่านไม่ต้องการมีสังสารวัฏอยากมีอายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีเหมือนรูปธรรมมนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงอื่นที่เขามีสมองก้อนเดียวนะเขาอายุทุกวันนี้บางรูปธรรม600ปี 1,000 ปี 10,000 ปีอย่างเช่นรูปธรรมกลุ่มพีเรเดียนที่อยู่กลุ่มดาวลูกไก่ที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ย้ายมวลตัวเองอยู่ในมิติทางพลังงานได้พวกเขาก็นะอุบัติขึ้นมาเนี่ยเป็นหมื่นปีแล้วเขายังไม่ตายเลยครับก็เพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถนิพพานดับการเกิดดับของสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดเนี่ยโลภะโทสะโมหะได้ด้วยวิธีการตัดตรงกิเลสดับมันที่กิเลสแล้วท่านจะมีอายุขัยยืนยาวเลยครับมีอายุขัยยืนยาวเพราะว่าไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะเปลี่ยนกายสังขารและเปลี่ยนจิตหยาบให้กับจิตวิญญาณเพื่อได้มีโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่ให้จิตหยาบของภพชาติใหม่เพื่อจะเป็นที่หวังของจิตวิญญาณของตัวเองได้ในภพชาตินั้นนี่คือเหตุผลที่เราพูดย้ำเสมอว่าทำไมต้องมีหลายภพชาติโอเคไหมอ่ะนั้นเมื่อท่านเนี่ยมี3สิ่งเนี้ยครับไปสวรรค์คนเดียวคือจะสุขคนเดียวไม่ได้จะสงบคนเดียวไม่ได้จะสำเร็จคนเดียวก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวต่อให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยสมการนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีคน3คนพ่อแม่ลูกในครอบครัวต้องรักกันและในหมู่บ้านมีหลายครอบครัวต้องรักกันนี่ก็แปลว่าหมุนธรรมจักรในบ้านเราได้คือแทรกแซงกรรมจักรเป็นธรรมจักรคือหมุนในทางที่ถูกต้องเมื่อหมุนธรรมจักรในครอบครัวแล้วแต่ละคนในครอบครัวก็จะไปชวนให้คนที่อยู่บ้านข้างเคียงเขาหมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยก็แปลว่าไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางด้านบวกให้กับเขาคือประพฤติดีพูดดีทำดีกับเขาเขาก็จะดีตอบ
ทั้งหมู่บ้านก็เลยกลายเป็นคนทำดีกันหมดทำมาจักก็เลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ต่างหากที่พระศาสดาทรงตรัสรู้เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชื่อของปัญญาที่ใช้ในการคิดก็ยังใช้คำว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่อริยสัจ4กับมรรค8หรอกพี่น้องครับเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ยังบอกว่านะเมตตาธรรมคำจุนโลกนั่นแหละเป็นประเด็นที่สำคัญที่มนุษย์ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ต้องทำไอ้ปัญหาสำหรับส่วนตัวน่ะใช้อริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธรวมทั้งมรรค8นะซึ่งเป็นตัวที่4นะเป็นอริยสัจตัวที่4เนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้แล้วทุกปัญหามาสินะจัดการด้วยอริยสัจ4กับมรรค8ได้ทั้งหมดอะแต่ที่เราบอกท่านเนี่ยท่านต้องนิพพานจิตหยาบของท่านไปจากกิเลสให้สิ้นเมื่อกิเลสดับจนสิ้นแล้วมันจะไม่มีวันเกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะไม่เกิดอีกเพราะนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาราคะอารมณ์ขยะกิเลสเป็นเหตุเมื่อดับที่เหตุทุกอย่างก็ดับแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรมันจะยากตรงที่ว่าจิตหยาบนิพพานแล้วจะช่วยให้จิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนอู่ที่เคยนอนไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่หลายคนทุกวันนี้ยังอคติกับพ่อของตัวเองด้วยซ้ำขณะที่พระองค์สื่อมาสอนมาด้วยความรักเนี่ยบางคนยังอคติไม่พร้อมที่จะฟังเลยยังก้าวล่วงเลยด้วยซ้ำก้าวล่วงพ่อตัวเองนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับนะทั้งที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรก็ปฏิเสธพระองค์ซะละยังไม่รู้จักเราไม่เป็นไรแต่ฟังธรรมะโอวาทของพระบิดาที่เรากล่าวสิถ้าท่านมองหน้าเรามองตาเราแล้วมองหาความจริงใจของเราไม่เจอเห็นแต่ความกันล่อนก็สุดก็ช่วยไม่ได้นะเราต้องใช้แว่นเพื่อที่จะมองโลกให้ชัดเจนมองพวกท่านให้ชัดเจนมองสัจธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงประทานผ่านเรามาให้ชัดเจนเพื่อจะกล่าวต่อท่านได้อย่างชัดเจนนะโอเคนะไปสวรรค์คนเดียวคืออย่างไรนะพระองค์สอนว่าอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวก็แปลว่าอย่าคิดนะถ้ายังดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกนี้อย่าคิดที่จะหาสุขคนเดียวอย่าคิดจะไปหาสงบอยู่คนเดียวอย่าคิดจะไปสำเร็จหาความสำเร็จอยู่คนเดียวใช่ไหมอย่าครับการเข้าป่าการเข้าถ้ำการเข้าห้องพระและไปหลบอยู่คนเดียวนั่นแหละคือการจะไปสวรรค์คนเดียวใช่ไหมพี่น้องครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นเรามาขยายความกันอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่หนึ่งเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนพระองค์จะเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าสวรรค์ในอกหรือสวรรค์ในจิตของท่านอย่าแสวงหามันเพื่อตอบสนองความต้องการของจิตของท่านเองแต่เพียงลำพังเราใช้คำว่าจิตนะเราไม่ได้ใช้คำว่าจิตใจหรือใจนะถ้าคำว่าใจเนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่เร้นอยู่ที่ต่อมพิชูอิทรีนะนี่เราพูดที่จิตคำว่าจิตก็คือกลุ่มพลังงานทั้งหมด189ขยุ่มที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ต่อมพายเนลหรือพายเนลแกลนหรือที่ตาที่3ของท่านโอเคนะเราจะลงลึกไปว่าความสุขคนเดียวที่ท่านจะต้องไม่สมควรแสวงหาดูภาพลิงตัวนี้หรือชนีตัวนี้หน้าตามันเหมือนแกเป็นลิงซะมากกว่าห้อยโหนอยู่คนเดียวแล้วแกว่งไปแกว่งมาถ้าท่านมองดูดีนะหน้าตามันก็คงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เป็นลิงอะทุกโซนนะอยู่คนเดียวก็ได้แต่ท่านจะสังเกตว่าลิงมันก็อยู่เป็นฝูงนะท่านก็อยู่กับครอบครัวท่านก็อยู่กันเป็นสังคมนะใช่หรือไม่ล่ะมันท่านในแง่ของธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะแสวงหาความสุขอยู่คนเดียวตามลำพังเพราะมันไม่สนุกเล่นคนเดียวท่านสังเกตไหมตอนที่ท่านเป็นเด็กๆยังไร้เดียงสาหรือลูกหลานของท่านที่เขาเป็นเด็กไร้เดียงสาเวลาเด็กๆ เขาเล่นกันท่านสังเกตเห็นไหมล่ะเขาจะเล่นกันเป็นกลุ่มนะเล่นกันเป็นพวกเล่นกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วมีสองฝ่ายมาเล่นกันแข่งขันกันสนุกสนานถ้านั่งเล่นคนเดียวเล่นหมากเก็บอยู่คนเดียวเด็กคนนั้นจะเล่นได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เลิกแต่ถ้านั่งเล่นหนักมาเก็บกัน2คนนะผลัดกันเล่นผลัดกันทำแต้มผลัดกันทำคะแนนมันจะสนุกกว่าใช่ไหมมันก็นั่งเล่นนิ้วมืออยู่คนเดียว
กับเอาคน2คนมาแล้วเล่นนิ้วมือของกันและกันมันจะหนุกหนานกว่าปกติมากหลายเท่าพระบิดาทรงแนะนำท่านทั้งหลายโดยให้ดูลิงตัวนี้ว่าเพราะมันเป็นลิงอ่ะนิสัยก็มันจึงหลุกหลิกเลาะแหละอยู่ไม่นิ่งนะมันก็ยังชอบที่จะอยู่เป็นฝูงมันก็ไม่ชอบที่จะเล่นกันเป็นตัวเดียวคนเดียวอยู่ตามลำพังเพราะมันเป็นสัตว์สังคมเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเล่นคนเดียวมันไม่สนุกพระองค์บอกอย่างนั้นเล่นคนเดียวไม่สนุกพระองค์จึงต้องกำหนดสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x ให้มันได้พลังอำนาจจากจิตสำนึกด้านบวกโดยรวมของคน x คนก็แปลว่ามากกว่า1พระองค์ทรงเห็นว่าหลายคนมันสนุกกว่าคนเดียวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะไรแบบนี้นะพระองค์ก็เลยสร้างสมการนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปปลีกวิเวกไปหาความสุขอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้า x มันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสมการซัมเบต้า x มันเกิดขึ้นไม่ได้ความรักหรือความเมตตาที่ท่านจะช่วยกันถ่ายทอดถ่ายเทออกมาจากจิตวิญญาณของท่านเพื่อแบ่งปันให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ใช้นำไปสร้างความสมดุลของระบบโลกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านยังเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านก็จะเสียชาติเกิดคำว่าท่านในที่นี้แปลว่าตัวตนที่แท้จริงของจิตวิญญาณของท่านจะเสียชาติเกิดท่านนึกภาพออกไหมทั้งหมดที่เราพูดนี่เป็นอนุตตรธรรมท่านจะไม่เคยได้ยินคนที่สอนโลกิยธรรมไม่ว่าทาง YouTube ทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ไหนก็ตามจะไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังหรอกมันท่านฟังแล้วท่านต้องไม่ง่วงถ้าท่านง่วงแสดงว่าท่านไม่เข้าใจสาระธรรมที่เรากล่าวเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่ท่านต้องรู้ฟังแล้วท่านคิดตามนะเล่นคนเดียวไม่สนุกพระองค์ทรงมองอย่างนี้จึงทรงกำหนดพลังงานรวมจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่อยู่บนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรด้วยกันน่ะก็คือในหมู่บ้านเดียวกันน่ะหรือเดี๋ยวนี้หลายหมู่บ้านก็รวมเป็นตำบลนะถ้าอยู่ใน 33.33 ตารางกิโลเมตรจะสามารถสร้างพลังงานรวมด้านบวกแล้วแบ่งให้ 1% ซึ่งเป็นพลังงานรวมทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตสำนึกเนี่ยแค่ 1% ในแต่ละวินาทีจะถูกแบ่งลงไปให้กับแกนของโลกเพื่อให้แกนโลกได้ใช้เป็นพลังอำนาจในการระเบิดซึ่งเป็นอะตอมิกบอมเป็นอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ที่แกนโลกเพื่อให้มันเกิดการระเบิดอะตอมแรกระเบิดปั๊บจากพลังงานที่มีไฟฟ้าบวกจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวม 1% ที่ลงไปในทุกวินาทีเนี่ยอะตอมแรกระเบิดปั๊บมันจะช่วยจุดระเบิดอะตอมที่อยู่ข้างเคียงอะตอมถัดไปให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดมันก็จะทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยมันบิดตัวเพราะมันมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันบิดตัวได้ถามว่าที่มันบิดตัวได้เพราะอะไรเพราะโลกมี2ด้านคือด้านมืดกับด้านสว่างด้านมืดคือกลางคืนทุกคนหลับนอนหมดสัตว์ก็นอนนะสัตว์ส่วนใหญ่ก็นอนมนุษย์ส่วนใหญ่ก็นอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจิตด้านบวกจากจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมมันลงไปทำปฏิกิริยาให้เกิดการระเบิดระบบแบบอะตอมิกบอมนะในแกนโลกเนี่ยเกิดขึ้นน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านกลางวันที่ทุกคนตื่นหมดสัตว์ก็ตื่นมนุษย์ก็ตื่นจึงมีโอกาสแบ่งปันพลังงานความรักโดยรวมเนี่ย 1% ในทุกๆวินาทีอย่างต่อเนื่องให้กับแกนโลกในด้านนี้มันจึงทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นในด้านที่สว่างด้านกลางวันพอด้านกลางวันบิดตัวไปหาความมืดไอ้ด้านความมืดก็ตื่นนอนเพราะมันบิดตัวมาหาความสว่างพี่น้องที่อยู่ทั้งสองซีกโลกเนี่ยจะผลัดกันเข้าเวรเข้ายามในการมาถือคบเพลิงให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้การถือคบเพลิงก็คือทำให้เกิดการระเบิดขึ้นที่แกนโลกในด้านที่เป็นกลางวันเนี่ยส่งไม้ผลัดกันทั้งวันทั้งคืนโลกจึงหมุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะตอบท่านทั้งหลายจากคำถามที่เราชวนท่านคิดค้างเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อทำให้โลกสมดุลคือให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องแล้วโลกเอาแรงบิดตัวแรงเหวี่ยงตัวที่หมุนรอบตัวเองรอบแกนหมุนของโลกมาจากไหนก็ได้มาจากความรักของมนุษย์โลกที่รักกันทุกนาทีแล้วสร้างสมการซัมเบต้า x ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาท่านหนีเข้าป่าหนีเข้าพงเนี่ยแล้วไม่รักใครใครก็ไม่รักท่านท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านรัก
มีจิตที่ปิติสุขมีความสงบอยู่คนเดียวสมการซัมเบตา x ที่พระเจ้าประทานมาให้เราบอกกล่าวความจริงกับท่านมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าตัว x ที่แทนค่านั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะเอาสมการนั้นมาให้ดูอีกทีตัว x ที่แทนค่านั้นก็คือจำนวนคนอย่างน้อยตั้งแต่3คนขึ้นไปอ่ะที่อยู่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรแทนค่าด้วยจำนวนคนเป็นด้วยตัว x น่ะตัว x น่ะแทนค่าด้วยจำนวนคนมันก็จะเป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ของคน x คนในแต่ละ1วินาทีในแต่ละวินาทีนะเพื่อจะแบ่งปันเอา 1% ของพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเนี่ยให้กับโลกนี่คือสิ่งที่นะเราคือโลกโลกคือเราที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้กล่าวไว้เพราะมนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมมันถ้าจิตสำนึกของมนุษย์สั่นสะเทือนเป็นบวกได้โลกก็จะมีการระเบิดก็คือการสั่นสะเทือนทางในแกนโลกก็คือในใจของโลกในจิตของโลกก็คือแกนโลกมันก็จะสั่นสะเทือนทางด้านบวกตามจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์บนพื้นโลกด้วยนี่คือการผูกติดจิตสำนึกของมนุษย์กับโลกเอาไว้ด้วยกันโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้สร้างคนที่ไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้จักพระผู้สร้างไม่รู้จักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวเองเพราะจำไม่ได้ก็จึงจะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เข้าใจอนุตตรธรรมแล้วยังดันปฏิเสธไม่ฟังอีกไม่เป็นไรเราบันทึกเอาไว้นะเก็บเอาไว้ในดาวเทียมข้อมูลเนี้ยไม่มีวันหายไปไหนเพราะเราสื่อเอาไว้แล้วมันเป็นสมบัติคู่กับโลกอยู่กับดาวเทียมแล้วนะไปดาวน์โหลดมันลงมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะเพียงแต่ว่าเวลาเอาสิ่งที่เรากล่าวไปกล่าวต่อก็ให้เกียรติพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองด้วยแล้วให้เกียรติเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่สู้อุตสาห์นะขันอาสามาตามพระบัญชาของพระเจ้าเอาจิตวิญญาณของเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาฉุดช่วยพวกท่านอ่ะให้เกียรติเราหน่อยให้กำลังใจเราหน่อยได้ไหมอย่าอวดอุตริว่าตัวเองเก่งเองเจ๋งเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนุตตรธรรมท่านไปดูในพระคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็แล้วแต่จากอดีตเป็นพันพันปีมาเนี่ยมีกล่าวสิ่งที่เรากล่าวเหล่านี้เอาไว้อย่างลึกซึ้งชัดเจนหรือไม่ยกเว้นพระพุทธองค์กล่าวไว้เป็นไวยะแต่คนนำทางนะปัญญาอาจจะไม่ถึงเพราะมัวคิดติดอยู่ในกรอบก็เลยไม่เข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนอะไรไว้พระองค์สอนไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเข้าไม่ถึงกันเองเท่านั้นน่ะนะเราก็เลยมากล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังโอเคนะเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าเล่นคนเดียวไม่สนุกจึงสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ขึ้นมาแล้วท่านยอมรับไหมว่าตอนท่านเป็นเด็กเด็กคนไหนที่มันนั่งเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นเด็กที่มีปัญหาถูกไหมเป็น problem baby ถูกไหมถ้าเด็กคนไหนไม่มีปัญหามันจะเล่นสนุกกับเพื่อนได้ทุกคนเลยนะแต่เด็กไปเล่นกับเพื่อนทุกคนแล้วสนุกมันก็ต้องดูต่อไปว่าเล่นแล้วมันไปกวนตีนเพื่อนไหมเล่นแล้วมันไปรังแกเพื่อนไหมต้องดูตรงนั้นด้วยนะถ้าท่านพบเห็นตรงนั้นท่านต้องรีบแก้ไขเขามีเพื่อนเล่นและเล่นกับเพื่อนดีแล้วครับแต่เล่นอย่างไรที่มันจะไม่ไปทำร้ายเพื่อนไม่ไปทางรังแกเพื่อนไม่ไปเอาเปรียบเพื่อนท่านต้องสอนลูกหลานของท่านให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุขหรือถ้าเป็นเด็กก็อย่างสนุกสนานให้ได้ไม่ใช่เล่นแล้ววงแตกเล่นแล้วกัดกันเล่นแล้วทะเลาะกันพ่อแม่ก็ต้องออกมาเป็นกรรมการหรือกรรมเกินนะพ่อแม่ตัวเองก็เข้าข้างลูกตัวเองถ้าที่ลูกตัวเองเกเรอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละเป็นบททดสอบความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกด้วยนะช่วยกันดูนะฮะประการที่สองอย่าหาความสุขคนเดียวท่านต้องรู้ว่าตะกี้ข้อแรกเนี่ยเล่นคนเดียวไม่สนุกเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงมองเห็นความจริงนะแล้วก็มาเลยมาบอกท่านอย่างที่สองยามมีทุกข์จะพึ่งใครได้ถ้าท่านจะหาความสุขคนเดียวเนี่ยเวลาท่านมีความทุกข์ท่านคิดเนี่ยท่านหาความสุขอยู่คนเดียวแต่รอบๆของท่านเนี่ยรอบๆตัวท่านเนี่ยมันยังมีสิ่งที่คนอื่นเนี่ยอย่างเช่นมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันกับท่านอย่างหลากหลายมากเลยของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผัวท่านเมียท่านลูกหลานของท่านที่อยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยสายเลือดเดียวกันก็จริงแต่ไม่ใช่ว่านิสัยสันดานจะเหมือนกันมันจะมีแค่ความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกของจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมหรือบุพกรรมแม่เหล็กที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นจึงจะมาร่วมหัวจมท้ายกันเป็นผัวเมียๆและมีลูกที่สืบทอดเป็นทายาทเพราะมีบุคลิกทางจิตวิญญาณที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นจึงมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันได้ท่านนึกภาพออกไหมเพื่ออะไรก็เพื่อมาจะแก้ไขเพื่อจะมาเรียนรู้กันเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนบททดสอบจิตสำนึกให้แก่กันและกันเท่านั้นเอง
นะมันถ้าท่านปลีกวิเวกหรือถือสันโดษอยู่คนเดียวเวลาท่านมีทุกข์ท่านจะพึ่งใครได้ทุกข์เช่นร่างกายเจ็บป่วยไปอยู่ในป่าในเขานะเวลาเจ็บป่วยป่วยไข้เป็นโรคต้องพึ่งยาต้องพึ่งมดพึ่งหมอท่านต้องนึกถึงเวลาจะเป็นจะตายเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ท่านต้องนึกหมอนึกถึงพยาบาลนึกถึงยาแน่นอนนะถูกไหมแล้วเมื่อไปหาความสุขอยู่คนเดียวรอบตัวของท่านเนี่ยไม่มีมนุษย์อยู่รอบข้างเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มดหมอเลยนะหรือว่าพยาบาลเลยนะคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสักคนก็ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านไปหาความสุขใส่ตัวคนเดียวเวลามีความทุกข์เลยพึ่งใครไม่ได้ทุกกายนะเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพึ่งคนที่มีความรู้เรื่องยาเรื่องการบำบัดรักษาถูกต้องไหมถ้ารักษาหายไอ้ความทุกข์ทางกายและพลอยให้ใจเป็นทุกข์ด้วยนะเพราะกลัวตายนะหรือกลัวไม่หายนะมันก็พลอยดับไปด้วยตัวเองช่วยตัวเองได้ไหมบางคนก็พยายามอวดดีนะพยายามจะไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณวิชายาสมุนไพรเพื่อที่จะหวังว่าจะเอามาใช้รักษาตัวเองเพราะเหตุพระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันจะพึ่งตัวเองไปได้ทุกเรื่องถ้าพึ่งคนอื่นได้และมีคนอื่นพร้อมจะให้พึ่งเราจะไปเสียเวลาร่ำเรียนทำไมสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในโลกนี้มีเยอะฉันว่าจริงไหมให้คนอื่นเขารู้มากกว่าเราบ้างสิให้คนอื่นเขาเรียนรู้เรื่องอื่นในสิ่งที่เราไม่รู้บ้างและเรารู้ในเรื่องอื่นที่คนอื่นไม่รู้แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาพึ่งพากันมาช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นสัตว์สังคมจะไม่ฉลาดกว่าหรือพี่น้องครับถูกต้องไหมประการที่3คนรอบข้างเขามีความทุกข์ท่านจะสุขคนเดียวได้อย่างไรเวลาท่านจะหาความสุขคนเดียวตัวท่านเองอาจจะปลีกวิเวกแต่ก็ยังอยู่ในสังคมถูกต้องไหมใช่ไหมท่านกินข้าวท่านก็ต้องพึ่งชาวนาปลูกข้าวท่านก็อยู่ในสังคมของชาวนาแต่ถ้าท่านไม่เอาชาวนาปลูกข้าวท่านก็ไปซื้อข้าวจากหยี่ปัวซาปัวหรือจากร้านชำท่านก็ยังต้องไปอยู่ในสังคมอยู่ดีใช่ไหมเพราะท่านต้องซื้อข้าวกินใช่หรือเปล่าแต่หุงข้าวเองไม่เป็นท่านก็ต้องพึ่งถ้าท่านเป็นนักบวชท่านก็ต้องพึ่งญาติโยมถ้าท่านเป็นสามีก็ต้องพึ่งภรรยาหรือลูกหลานช่วยหุงข้าวหุงอาหารให้ท่านกินแล้วอย่างเนี้ยท่านก็ยังต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนในสังคมแล้วท่านก็พยายามจะค้นหาความสุขด้วยตัวเองตามลำพังท่านที่รักครับคนรอบข้างของท่านเนี่ยถ้าเขามีความทุกข์ท่านจะมีความสุขอยู่คนเดียวตามลำพังได้อย่างไรเมียของท่านมีความทุกข์เก็บไข้ได้ป่วยลูกของท่านมีความทุกข์เพราะสอบตกแล้วหาที่เล่าเรียนหาโรงเรียนเรียนไม่ได้ท่านหาความสุขใส่ตัวคนเดียวขณะที่ลูกของท่านก็ทุกข์เมียของท่านก็ยังทุกข์อยู่หรืออะไรคนอื่นในบ้านทุกข์อยู่เนี่ยท่านจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้จริงหรือครับนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาอย่าโดดเดียวดายตัวเองหรือเขาเรียกว่าอย่าครองสันโดษมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็อย่าหาความสุขใส่ตัวเองคนเดียวโดยไม่แคร์คนอื่นนะประการที่2เอาแค่นี้ประการแรกประการที่2อย่าหาความสงบคนเดียว

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็อย่าหาความสุขใส่ตัวเองคนเดียวโดยไม่แคร์คนอื่นนะประการที่2เอาแค่นี้ประการแรกประการที่2อย่าหาความสงบคนเดียวความสงบตรงข้ามกับคำว่าวุ่นวายท่านบอกว่าอยู่ในสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายคนโน้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้นี่เรากำลังพูดโลกิยะทำให้ท่านฟังนะแต่บทเรียนบทนี้เป็นโลกุตตรธรรมล้วนๆแต่เอาโลกิยะธรรมซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่ท่านชอบได้ฟังครูทางโลกหรือคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างสอนท่านเนี่ยเราเอาสิ่งที่พวกเขาสอนเนี่ยมายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อที่จะยกระดับมาถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงให้ท่านได้เรียนรู้พี่ๆน้องๆครับอย่าหาความสงบคนเดียวหมายถึงอย่างไรอยู่กับคนรอบข้างแล้วพยายามที่จะสร้างความสงบในจิตใจของตนเองวิธีที่ส่วนใหญ่ถ้าท่านทำถ้ายังไม่หนีเข้าป่าไม่หนีเข้าถ้ำที่ท่านทำคืออะไรครับกดอารมณ์กดความรู้สึกของตัวเองไว้เหมือนกับการเอาไม้ทับหญ้าหญ้ามันก็เติบโตขึ้นมาไม่ได้ก็แปลว่าความสงบมันพลุ่งพล่านขึ้นมาไม่ได้เพราะท่านกดตัวเองไว้ท่านกดตัวเองไว้การปลีกวิเวกการหนีสังคมก็แปลว่าการเอาตัวออกมาจากเหตุปัจจัยหรือออกมาจากเงื่อนไขที่ทำให้ท่านมีความไม่สงบในจิตใจเรากำลังพูดเรื่องสวรรค์ในอกนะในอกก็คือในจิตใจนะการปลีกวิเวกก็คือการเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าวุ่นวายจิตใจท่านไม่สงบท่านเอาตัวเองออกมาถ้ามีลูกมีเมียหรือท่านมีลูกมีผัวการทำอย่างนั้นคือการทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกผิดไหมผิดหน้าที่ของท่านใช่ไหมท่านไปมองว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องไปทำที่ตำหนักไปทำที่สำนักไปทำที่วัดพี่ๆน้องๆครับวัดอยู่ที่ใจเคยได้ยินคำว่าวัดใจไหมพี่น้องครับนะเรามาวัดใจกันเนี่ยเพราะใจของท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยคือวัดทุกคนมีวัดประจำตัวไปอ่านใน Facebook ของวิสุทธิปัญญาดูนะว่าองค์ประกอบของวัดเนี่ยมีโลกเป็นลูกนิมิตนะมีจิตหยาบของท่านเป็นวิหารมีจิตวิญญาณเป็นพระประธานมีปัญญาญาณเป็นยอดเจดีย์ครบองค์ประกอบของวัดไหมพี่น้องครับวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาล่าความจริงตรงนี้แล้วเล่าให้ท่านฟังให้พระบิดาทรงเมตตาดีกว่าเราพูดเองคิดเองพี่น้องๆครับอย่าหาความสงบคนเดียวความสงบในจิตใจท่านต้องอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นเงื่อนไขให้ท่านหรือเป็นเหตุให้ท่านมีจิตใจที่ไม่สงบท่านต้องอยู่ให้ได้นะมันการไม่หาความสงบคนเดียวก็คืออย่าหนีสังคมอย่าหนีสังคมอย่าหนีเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยความสับสนอันเกิดจากนิสัยสันดานที่เป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายมีทั้งดีและร้ายมากมายให้เราได้เผชิญถ้าแน่จริงถ้าต้องการจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นอย่างแท้จริงอย่าหนีสังคมพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมแวดล้อมนี่แหละมันจะช่วยเป็นบททดสอบจิตของท่านโดยเฉพาะจิตหยาบหรือจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ทดสอบว่าจิตของท่านนั้นสามารถที่จะรักษาความสงบในจิตของตัวท่านเองได้ขณะที่ท่านอยู่ท่ามกลางความไม่สงบได้ดีแค่ไหนท่านต้องใช้ความไม่สงบเป็นเงื่อนไขความวุ่นวายเป็นเงื่อนไขที่จะสร้างความสงบในจิตใจของท่านขึ้นมาให้ได้ท่านต้องฝึกฝนเหมือนกับฝึกการใช้มือในการเขียนกอขอกอกาท่านต้องฝึกไม่งั้นลายมือท่านจะสวยไหมท่านต้องฝึกไม่งั้นท่านจะเขียนเป็นภาษาไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาต่างด้าวท่านจะเขียนได้ไหมถ้าไม่ฝึกที่จะเขียนจิตของท่านก็เหมือนกันต้องใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสในการสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่ท่านบอกว่ามันวุ่นวายอ่ะฝึกใช้หูที่มันหนวกหูมากรำคาญมากฝึกใช้หูแล้วทำให้จิตของท่านเนี่ยสงบให้ได้ในท่ามกลาง
ความวุ่นวายทางหูที่ท่านได้รับมาทางตาที่วุ่นวายที่ท่านเห็นมามันถึงจะชำนาญไม่ใช่ว่าจะฝึกเขียนหนังสือให้ลูกหลานของท่านเอาดินสอวางปากกาวางบนโต๊ะเอากระดาษวางบนโต๊ะแล้วให้มันใช้จิตจับปากกาจับดินสอเขียนถามว่าจนเขียนสอนจนทั้งพ่อแม่เองตายแล้วแล้วเด็กที่เป็นลูกท่านโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นควายแล้วนะก็ยังฝึกเขียนด้วยปากกาดินสอแต่ใช้จิตฝึกเขียนบนกระดาษที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยถามว่าทั้งชาติจนกระทั่งโตจนตายอ่ะจะเขียนเป็นไหมครับจะมีทักษะมีความชำนาญในการเขียนไหมครับแค่ใช้จิตนะมองปากกามองดินสอมองกระดาษแล้วเขียนไปตามที่พ่อแม่เขียนให้ดูถามว่าเด็กมันมีปัญญาจะเขียนได้ไหมจะมีสกิลก็คือทักษะและจะมีแอปติจูดก็คือมีความถนัดความถนัดในการจับปากกาจับดินสอในการเขียนมีทักษะในการประดิษฐ์ประดอยให้มันสวยงามอ่านง่ายเข้าใจง่ายมีไหมครับเด็กคนนั้นน่ะฝึกจนหนวดงอกก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาท่านต้องการที่จะหาความสงบท่านเป็นสัตว์สังคมอย่าหนีสังคมครับใช้สังคมให้เป็นประโยชน์อย่าไปเกลียดกลัวความทุกข์ไปมองว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจิตมันคือความสงบความไม่สงบฉันเกลียดกลัวเพราะความไม่สงบในจิตของฉันเนี่ยมันคือความทุกข์แล้วก็ไปสรุปว่าทุกข์ทุกวันทุกๆวันเนี่ยยุคหน้ายุคพระศรีอริยะเมตไตรท่านคงเปลี่ยนจากทุกๆวันหรือทุกๆคนเป็นสุขทุกวันสุขทุกคนแทนนะเพราะว่าต่อไปมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรพระศาสดาพระองค์ใหม่เราขอถวายพระนามพระองค์สั้นๆนะไม่ต้องพูดยาวเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่เป็นสุขทุกคนนะสุขทุกๆคนและทุกตัวทุกๆคนนี่ขอไข่การันไม่มีเห็นไหมสุขกันหมดนี่คือความจริงอ่ะอย่าหนีสังคมนะเข้าใจแล้วนะทำไมว่าอย่าหนีสังคมเราต้องใช้สังคมคนรอบข้างให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตของเราให้สงบในท่ามกลางความไม่สงบท่านจึงจะแน่จริงจิตของท่านเนี่ยก็จะดับทุกข์ได้ดับทุกข์ตรงที่ไอ้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจิตนะความหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีพวกเนี้ยมันจะหายไปครับนี่แหละเขาเรียกว่าจิตนิพพานความทุกข์ในเรื่องนี้ได้ประการที่2พี่น้องครับอย่าครองสันโดษครองสันโดษแปลว่าครองเรือนเนี่ยแต่มีผัวตัวกูคือคนอยู่คนเดียวกูเป็นเมียกูเป็นผู้หญิงกูก็อยู่คนเดียวผัวกูไม่เอาผัวกูไม่เอาลูกกูก็ไม่เอาผู้ชายก็อยู่คนเดียวเมียกูก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาอย่างนี้ก็เรียกครองสันโดษอยู่คนเดียวสบายจะทำอะไรอะไรก็สบายแต่ถ้ามีเมียมีลูกหรือมีผัวมีลูกจะทำอะไรอะไรไม่ค่อยสบายที่ไม่สบายไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าต้องรู้ว่าเมียชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนผัวชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนลูกชอบไม่ชอบแบบไหนต้องคอยคิดต้องคอยคิดถึงคนอื่นถ้าทำแล้วมันไม่ชอบเดี๋ยวก็มีปัญหากับมันอีกใช่ไหมมันทำอะไรแล้วกูไม่ชอบกูก็มีปัญหากับมันอีกโอ้มันวุ่นวายมากเลยกูเลยสันโดษดีกว่าไม่เอาเมียไม่เอาผัว ท่านกำลังทำผิดเพราะจิตวิญญาณของท่านขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีจิตใจสูงมีจิตใสใจสวยและต้องเป็นสัตว์สังคมแต่เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีธรรมะอันประเสริฐก็คือจะต้องเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์ที่มีจิตใสใจสวยเท่านั้นต้องเป็นอริยะบุคคลด้วยอริยะบุคคลเราถอดความหมายให้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐนี่แปลว่าสุดๆนะคืออริยะบุคคลนะอย่าครองสันโดษเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็จะได้ใช้คนรอบข้างของท่านที่อยู่ในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านนี่แหละเป็นตัวช่วยฝึกจิตของท่านให้มีความสงบงันอยู่ได้ทั้งที่คนรอบกายรอบข้างของท่านในครอบครัวเนี่ยล้วนมีแต่คนสร้างความวุ่นวายให้กับท่านโดยตลอดท่านจะอยู่ให้ได้ท่านต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นแล้วท่านจะบรรลุนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในชาตินี้ไม่มีวันสำเร็จเราไม่ได้บอกท่านนะว่าให้ท่านรักเมียของท่านให้รักผัวของท่านนะรักมันมากๆเวลามันสร้างความวุ่นวายเกิด

พยายามบังคับใจของกูให้สงบอดทนอดกลั้นให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นเมียกูมันเป็นผัวกูนั่นคือการทำให้จิตหยาบของตัวเองมีความสุขสงบนึกออกไหมแต่การที่เราไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สามารถใช้ผัวเมียลูกที่เขาสร้างพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนไขเป็นปัญหาให้ท่านเขาเรียกว่าสร้างความวุ่นวายให้กับท่านท่านจะรักษาจิตหรือดูแลจิตของท่านให้มันมีความสงบได้อย่างไรนั่นคือการทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านตะกี้มันเป็นเรื่องทางโลกิยะที่ใครๆก็สอนท่านมันคือการทำเพื่อจิตหยาบตัวท่านเองไม่ได้มีแค่จิตหยาบนะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณตัวเองที่แท้จริงของท่านคือจิตวิญญาณของท่านนะแต่ตอนนี้ถูกแยกออกชั่วคราวเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยนะของท่านเนี่ยทำหน้าที่ให้เสมือนหนึ่งเป็นจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติของจิตวิญญาณแท้ๆของตัวเองให้ได้ซึ่งต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับค่อยๆเรียนรู้ที่จะต้องสั่งสมท่านจึงจะมีจิตหยาบเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวท่านเองได้เราพูดซ้ำหลายครั้งนะเพราะไม่มีครูรู้หรือคนนำทางคนไหนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนหรือภาษาใดเคยกล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้ให้ท่านฟังมาก่อนท่านมีมิติในการเป็นมนุษย์มากขึ้นในการมองโลกมองจักรวาลมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะเราให้อนุตตรธรรมที่เป็นความจริงนอกกาลาคือนอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพเนี่ยให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่อยๆแทรกค่อยๆซึมเข้าไปท่านค่อยๆกระจ่างขึ้นเขาเรียกว่าสว่างมากขึ้นถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่จะอวดดีอวดดื้อกูก็รู้ธรรมะเหมือนกันกูก็เก่งเหมือนกันเอ้ยใครจะเก่งกว่าเราหรือใครจะเก่งน้อยกว่าก็เป็นเรื่องของใครนะแต่เรามีหน้าที่กล่าวความจริงจากพระเจ้าให้พวกท่านฟังอยู่ที่ว่าท่านจะฟังหรือไม่ฟังเท่านั้นแหละถ้าฟังก็ได้ประโยชน์ถ้าไม่ฟังก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหม อย่าครองสันโดษให้เข้าใจแล้วประการที่3ถ้าท่านโทษแต่คนอื่นเวลาชีวิตท่านมีปัญหาปัญหาก็คือความไม่สงบในจิตใจนะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์เสียอะไรแบบนี้เวลาท่านอยู่ท่ามกลางคนอื่นท่านก็ดีแต่โทษคนอื่นว่าเพราะมึงนั่นแหละเพราะพวกเองนั่นแหละเป็นเหตุทำให้กูเนี่ยวุ่นวายในจิตใจทำให้จิตใจกูไม่สงบเพราะพวกมึงนี่แหละทำให้กูมีความทุกข์พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านมีจริตที่เป็นด้านลบเขาเรียกว่ามีสันดานแบบนี้ท่านไม่มีวันหรอกที่จะเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงได้ถ้าท่านเป็นอย่างนี้นะเพราะท่านจะโทษแต่คนอื่นพอโทษแต่คนอื่นปั๊บถามว่าจิตใจของท่านเนี่ยมันจะละวางความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะถูกกระทำได้ยังไงความสุขท่านก็ละวางไม่ได้เพราะท่านโทษคนอื่นเป็นเหตุเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยมีจิตใจที่ไม่สงบพี่น้องครับถ้าท่านอยากจะหาความสงบคนเดียวขณะที่ไม่ทิ้งสังคมและไม่ครองสันโดษเราจะแนะให้ท่านทำที่จิตใจของท่านให้ทำที่จิตของท่านอ้าวใจคือจิตวิญญาณยังไม่ต้องมายุ่งให้ทำที่จิตของท่านอย่าไปโทษคนอื่นการโทษคนรอบข้างที่เป็นเหตุทำให้จิตท่านไม่สงบเนี่ยนั่นแปลว่าท่านไปโทษคนอื่นเมื่อโทษคนอื่นปั๊บแสดงว่าตัวเองดีแล้วท่านก็ไม่ต้องปรับปรุงท่านก็ไม่ต้องแก้ไขตัวเองยังไงท่านก็จะพยายามไปปรับปรุงไปแก้ไขไอ้คนที่ท่านมองว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์ในจิตใจของท่านหรือเหตุแห่งความไม่สงบเรื่องของความทุกข์ความสุขในจิตใจมันอยู่ที่ตรงนี้มันเป็นโลกิยธรรมนะที่เรากำลังพูดเนี่ยท่านต่างหากนะจิตของท่านมันอยู่ในอกของท่านใช่ไหมพี่น้องครับเขาใช้อวัยวะส่วนไหนครับมาแตะต้องมาก้าวล่วงมาทำร้ายจิตท่านน่ะเขาใช้อาวุธส่วนไหนใช่ไหมแต่ท่านไปหยิบเอาคำพูดคำจาลีลาท่าทางกิริยาอาการหรือพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านไปหยิบเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นเงื่อนไขทำร้ายจิตใจของท่านเองให้ไม่สงบใช่หรือไม่พี่น้องครับนี่คือทำไมพระบิดาจึงทรงเตือนบุตรมนุษย์อย่างพวกท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยว่าอย่าหาความสงบให้กับตัวเองคนเดียวจิตใจของตัวเองที่ไม่สงบเกิดขึ้นปั๊บก็ไปโทษคนอื่นถ้าท่านยังโทษคนอื่นอยู่มันยิ่งทำให้จิตของท่านมันไม่สงบและท่านก็จะไม่มีวันนิพพานนะความโกรธความหงุดหงิดหรือหรือโทสะจริตในจิตใจของท่านได้ท่านจะนิพพานมันไม่ได้ตั้งแต่เกิดแต่ละฝึกปฏิบัติธรรมมาเป็นนะปฏิบัติธรรมจนวันตายท่านก็จะนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้ไม่ต้องหลุดพ้นนะนิพพานยังไม่ได้เลยครับเพราะท่านไม่รู้เ
พราะมัวแต่โทษคนอื่นไม่ยอมรับความ

จริงว่าจิตของท่านมันอยู่ในอกของท่านใครสร้างปัญหาให้กับท่านท่านเป็นคนบอกตัวเองว่าที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อตัวท่านนั้นเขากำลังสร้างปัญหาให้กับท่านใช่ไหมท่านเป็นคนบอกตัวเองใช่ไหมว่าอีเวนเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับฉันอยู่ในขณะนี้พอท่านบอกตัวเองก็คือการสั่งจิตตัวเองว่าอีเวนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับฉันอยู่แสดงว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาฉันไม่ได้เป็นคนที่เป็นปัญหามันนั่นแหละเป็นตัวปัญหาถามว่าความสงบในจิตใจของท่านจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะไอ้หมอนั่นเนี่ยมันก็ยังกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านแล้วท่านก็หยิบเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขทำร้ายความทำร้ายจิตใจทำลายความสงบในจิตใจของตัวท่านเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทุกนั้นมันจบไหมเมื่อมันยังมีความทุกข์อยู่ในจิตแสดงว่าจิตท่านไม่สงบเมื่อมันไม่สงบความปรารถนาของท่านที่ต้องการที่จะหาความสงบคนเดียวน่ะมันจะสำเร็จได้ไหมฮะเพราะท่านวิธีการหาความสงบของท่านมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีไม่ได้เกิดจากปัญญาเลยเกิดจากอารมณ์เกิดจากความรู้สึกไม่พอใจมันกูเลยโทษมันเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่พอใจมันไปโทษแต่เขาแต่ตัวเราเองไม่ติโทษเขาทำร้ายจิตใจเราไม่ได้พระบิดาให้จิตใจท่านอยู่ในอกของท่านที่อยู่ในตัวท่านถ้าเขาจะทำร้ายท่านได้ก็คือมังเอกเขกะโหลกท่านนั่นน่ะเขาจะทำร้ายได้เพราะว่ามันมีตัวตนอยู่ภายนอกเตะตูดท่านเขกะบาลท่านตบหลังตบไหล่ท่านใช่ไหมถ้าเขาจะทำร้ายถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านไม่สงบแน่เพราะว่าเขามาสร้างความไม่สงบให้กับกายหยาบของท่านไอ้อย่างเนี้ยมันต้องพูดให้จิตของท่านมีสภาวะธรรมที่สูงกว่านั้นเช่นถ้าท่านไม่เป็นเหตุมรรค8สอนไปแล้วต้องมีสัมมานะก็ต้องประพฤติดีอ่ะไม่ว่าจะดีแบบไหนก็ตามถ้าท่านประพฤติดีกับมันน่ะมันยังมาตบกระบาลท่านยังมาตบไหล่ท่านมาเตะตูดท่านน่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเรียกว่าต้องมี something wrong มี something wrong ใช่ไหมมีบางอย่างผิดปกติแล้วท่านต้องค้นหาให้พบอย่าเข้าข้างตัวเองอยู่ๆมันมาตบกระโหลกท่านอย่างเงี้ยมันอาจจะตบกระโหลกผิดตัวก็ได้หรือมันอาจจะสติไม่ดีก็ได้มันเป็นคนบ้าก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้ามันมาตบกระโหลกท่านก็ต้องสมควรให้อภัยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มีสติใช่ไหมยกเว้นคนเมาเนี่ยก่อนจะมาถึงตัวท่านน่ะมันก็เดินเซไปเซมาแล้วกลิ่นเหล้าก็มาก่อนแล้วถ้ายังนั่งเฉยๆไม่ระวังตัวปล่อยมันตบกระโหลกได้ใช่ไหมมันถ้าท่านระวังตัวป้องกันตัวเองจากไอ้คนขี้เหล้าเมายาเกเรเกเรถ้าท่านระวังตัวอยู่ห่างๆมันไว้ไอ้การตบกระบาลท่านหรือมาเตะตูดท่านเพราะมันขาดสติมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกต้องหรือไม่ล่ะเห็นไหมมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวท่านนะจะจัดการความสงบในจิตใจของท่านนะต้องจัดการที่ใจของท่านเองโดยไม่ต้องทิ้งสังคมโดยไม่ต้องหาความสงบอยู่คนเดียวเพราะถ้าไม่มีใครมากวนตีนท่านไม่มีใครมาสร้างความวุ่นวายให้ท่านท่านจะหลงตัวเองนะว่าท่านเก่งละท่านสามารถดูแลจิตตัวเองให้มันสงบนิ่งได้ไม่มีใครจะมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขทำลายความสุขสงบให้กับฉันได้เพราะอะไรเพราะกูอยู่คนเดียวเก่งจริงเหรอครับเป็นนักเรียนน่ะเรียนหนังสือแล้วออกข้อสอบเองแล้วตรวจข้อสอบเองด้วยแล้วบอกว่ากูได้คะแนนเต็มมีคนเชื่อไหมครับออกข้อสอบเองแล้วทำข้อสอบเองแล้วบอกว่าตัวเองเก่งจริงเปล่าถูกไหมครูเป็นผู้สอนนักเรียนเป็นผู้เรียนคนที่สอนต้องเป็นคนออกข้อสอบแล้วคนที่เรียนต้องทำข้อสอบนั้นให้ได้ทำให้สอบได้ก็ต้องตอบคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ทุกข้อถึงจะเก่งจริงถ้าตอบได้แค่ข้อเดียวขนาดตั้งทั้งหมดมี10ข้อ100ข้อแต่ตอบได้ข้อเดียวถูกต้องถือว่าเก่งไหมนั่นคือตัวชี้วัดว่าไม่เก่งจริงไม่เจ๋งจริงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะเวลามีปัญหาก็ไปโทษคนอื่นไม่ยอมโทษตัวเองไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองแล้วก็พยายามจะไปหนีสังคมเพราะเบื่อความวุ่นวายเบื่อความสับสนเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่โทษตัวเองนะแต่ตำหนิแต่คนอื่นอย่างที่เราบอกคิดว่าตัวเองเจ๋งและดีและกูดีคนเดียวพวกมึงรอบๆตัวกูมีแต่สร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบให้กับกูไม่อยากอยู่กับพวกมึงพระบิดาจึงสอนว่าวิธีการที่จะอยู่กับคนอื่นในสังคมที่จะทำให้จิตตัวเองสงบสุขได้นั้นมันมีวิธีอยู่ตรงที่ไม่ต้องทิ้งสังคมรอบข้างแต่ให้จัดการที่จิตของตัวเองให้จัดการที่จิตของตัวเองจัดการยังไงก็ต้องใช้ปัญญาเพราะพระบิดาให้สมองมาให้ปัญญามาแล้วท่านก็ต้องฉลาดใช้ปัญญาในการที่จะกำกับควบคุมจิตของท่านเองเพื่อไม่ให้จิตตกใช่ไหมให้
ให้มองหาความจริงมองโลกทุกอย่างด้วยความเป็นจริงไม่ใช่หลอกลวงตัวเองและให้ยอมรับความจริงเนี่ยแหมเขายั่วโมโหอูเพียงแค่เนี้ยเนี่ยแค่นะตั้งแต่เช้ามามันทำดีทำให้กูอารมณ์ดีมีความสุขขำขันมันกับมันกลิ้งไปเลยมาแล้วตลอดนี่เพียงแค่มันสร้างเงื่อนไขสร้างปัญหาจุกจิกจู้จี้ขึ้นมานิดเดียวเนี่ยนะกูจะไปถือโทษโกรธเคืองมันเพื่อทำให้จิตกูนั้นวุ่นวายไม่สงบได้ยังไงนะสิบเรื่องมันดีกับกูมาแต่กะเช้านี่เพิ่งจะมีเรื่องเดียวอ่ะที่มันทำให้กูหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอ่ะทำไมกูยอมมันไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาจัดการกับจิตของตัวเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วยอมรับมันจากตามที่ตัวเองคิดความสงบในจิตของท่านมันก็จะบังเกิดดอกบัวก็จะบานขึ้นมากลางสระน้ำที่ใสสะอาดถ้าน้ำมันสกปรกน้ำมันมีหยักใหญ่มีสาหร่ายมีตะไคร่เต็มไปหมดต่อให้ก้นสระนั้นมีกอบัวอยู่มีหัวบัวรากบัวอยู่บัวก็ไม่สามารถที่จะชูใบชูดอกขึ้นมาเพื่อจะโผล่ให้ท่านได้เห็นว่ามีดอกบัวที่สวยงามอยู่ท่ามกลางสระสกปรกนั้นถึงแม้บัวอยู่กับโคลนกระตมอยู่ได้แต่ถ้ามีหยากใหญ่มีขยะมีอะไรต่างเป็นอุปสรรคในการที่จะชูยอดชูใบขึ้นมาบัวก็ไม่สามารถจะชูยอดชูใบขึ้นมาได้ก็จะมีแต่หัวที่อยู่ในดินก็เหมือนกับว่ามีบัวอยู่ในสระนั้นแต่เหมือนไม่มีก็แปลว่าอะไรความสงบในจิตใจของท่านมันมีอยู่ในจิตใจของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านกดมันไว้ข้างในเพราะท่านไม่สามารถจะนำมันออกมาให้มันเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำบัวที่อยู่ใต้สาหร่ายใต้ตะไคร้ใต้อะไรต่ออะไรที่อยู่ในสระสกปรกท่านไม่สามารถจะเปิดโอกาสให้บัวมันโผล่ขึ้นมาได้ถ้าท่านจะเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆหรือความสงบมันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านซึ่งเป็นความดีงามของจิตของท่านเป็นความบริสุทธิ์ของจิตของท่านจะเปิดโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการในการจัดการซึ่งคนอื่นจัดการท่านไม่ได้ท่านต้องจัดการที่ใจของท่านเองที่ตัวท่านเองโอเคไหมนะอย่าโทษแต่คนอื่นพระบิดากล่าวอย่างนั้นประเภทที่สี่อย่าฝืนใจตนเองเขาว่าฝืนใจไปแล้วว่ากูไม่แสดงออกกูไม่บอกใครหรอกว่าขณะนี้จิตกูวุ่นวายจิตใจกูไม่สงบแต่ pretend เป็น pretender เป็นผู้เสแสร้งเสแสร้งคือ pretend แสร้งทำเป็นว่าฉันไม่อะไรกับอะไรเพราะฉันสามารถที่จะเก็บอาการเก็บอาการก็ว่าไม่แสดงออกเก็บอารมณ์ก็คือไม่แสดงออกไม่แสดงออกทั้งทางกายและไม่นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลในจิตใจนั้นมาแสดงออกข้างนอกฝืนใจก็แปลว่ากดมันเอาไว้ท่องพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็แล้วแต่นะท่องไว้นะท่องไว้ท่องไว้ก็แปลว่าถ้าท่องไว้ก็คือเอาจิตมายึดเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากจิตที่กำลังสั่นสะเทือนเป็นลบกับไอ้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้ตัวเองไม่สงบอยู่นะเปลี่ยนวิธีการก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะตัวเองเปลี่ยนไม่ได้นะมันกำลังงี่เง่ากำลังงองแงทำให้กูหงุดหงิดอยู่ตรงหน้าทำให้กูวุ่นวายอยู่ตรงหน้ากูเอาตัวเองออกจากตรงนั้นไม่ทันกูมีวิธีเดียวนะเปลี่ยนตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมที่กูไม่พอใจตรงนั้นออกมาไม่ทันกูก็เลยเปลี่ยนที่จิตของตัวกูเองให้เปลี่ยนที่จิตตัวเองแต่การเปลี่ยนที่จิตตัวเองนั้นมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือฝืนมันหรือกดมันเอาไว้วิธีที่2ก็คือเปลี่ยนจิตของตัวเองให้ไปสนใจสิ่งอื่นเพราะหลับตาเนี่ยก็จะสามารถมโนนั่นมโนนี่ได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนจิตตัวเองแทนที่จะไปฝักใฝ่ใส่ใจกับไอ้เงื่อนไขบ้าๆบอๆที่ทำให้จิตฉันไม่สงบทำให้จิตฉันวุ่นวายเนี่ยเปลี่ยนไปชั่วคราวแต่ขณะที่ไอ้สร้างเงื่อนไขอีตัวหรือไอ้ตัวที่สร้างเงื่อนไขให้ท่านมันยังอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยไม่ฝืนใจกดมันเอาไว้ เพราะฝืนไม่ได้แต่ท่านก็ต้องก็ใช้วิธีเปลี่ยนความสนใจของจิตของท่านจากเงื่อนไขนั้นไปชั่วคราวเช่นอาจจะไปภาวนาคำว่าพุทพุทโทโทโทพุทพุทหรือโทพุทพุทโทอะไรเงี้ยนะเป็นตายๆนะดีๆร้ายๆอะไรแต่ยึดเอาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาแล้วให้จิตนะทั้งหมดให้จิตทั้งหมดที่มันว่างงานเนี่ยใน189กลุ่มเนี่ยให้มันมาฝักใฝ่กับคำว่าพุทพุทโทโทโทพุทพุทหุดหุดหุดหุดหุดหุดหุดหุดอะไรเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งภาวนานะก็เรียกภาวนาอยู่ตรงเนี้ยสักพักนึงนั่นถ้าว่าจิตเนี่ยมันได้ละวางไอ้สิ่งที่มันกำลังไปยึดติดอยู่ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยอยู่ชั่วคราวมันก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความสงบขึ้นมาได้ท่านมาจริงไหมครับโดยที่ไม่ต้องหนีสังคมไม่ต้องทิ้งสังคมแต่เปลี่ยนนะแต่ไอ้วิธีที่ไปกดมันเอาไว้เป็นวิธีที่เราไม่แนะนำเหมือนไม้ทับหญ้าอีกอะเพื่อทำให้จิตดูเหมือนสงบเพราะไปกดมันไว้ไปบังคับมันเอาไว้ไม่
ท่านถ้าท่านใช้วิธีกดบังคับแสดงว่าวิธีปฏิบัติของท่านไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อไม่ใช่ธรรมชาติแสดงว่าท่านมิได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติตามธรรมชาติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเห็นภาพไหมครับนี่คืออย่าฝืนใจตนต่อไปประการที่3อย่าอยากสำเร็จคนเดียวเรากำลังพูดถึงเรื่องความสำเร็จทางด้านจิตใจความสุขทางด้านจิตใจความสงบทางด้านจิตใจนะทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันจะมีตัวอยู่ข้างบนนั้น1สวรรค์ในอกที่เราพูดไว้มันมี3สวรรค์ถูกต้องไหมประการที่3อย่าอยากสำเร็จคนเดียวเห็นไหมยกของหนักคุณจะยกได้สักกี่น้ำยิ่งคุณยกของหนักที่มันมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวของคุณเป็นเท่าตัวเนี่ยมันยิ่งยกยากมันยิ่งประสบความสำเร็จยากพี่น้องครับเราก็อยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยากจะประสบความสำเร็จคนเดียวพฤติกรรมของท่านที่จะแสดงออกมามันจะเป็นลักษณะนี้ครับคืออวดดีคนที่อยากประสบความสำเร็จคนเดียวก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือหลงตัวเองก็เลยอวดดีงานชิ้นเนี้ยคนอื่นก็ทำกันมากกว่า1คนแต่ฉันอวดดีหรือมีคนมาเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้นะเพราะมันจะพาเข้ารกเข้าพงมันจะทำให้เกิดความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จแต่ก็อวดดีไม่เชื่อฟังใครไม่ฟังใครฉันจะเดินหน้าท่าเดียวเดินหน้าตามความบ้าระห่ำหรือบ้าบิ่นของตัวฉันเองถึงแม้มีผู้ที่เขารอบรู้มีครูที่น่ารักมีครูที่ดีมาเตือนสติให้ก็ไม่เชื่อฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าอวดดีอยากสำเร็จคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้ายิ่งต้องทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นถ้าท่านต้องการที่จะมีบุตรสืบสกุลมีทายาทท่านต้องการจะประสบความสำเร็จด้วยการสันโดษคลองความเป็นโสดหรือสันโดษอยู่คนเดียวถ้าจะมีลูกได้ไหมยกเว้นไปหาเมี่ยงคนอื่นเข้ามาอมท่านว่าจริงไหมไม่ใช่ลูกของตัวเองนั้นถ้าท่านอยากสำเร็จอย่าทำสำเร็จคนเดียวเพราะว่าทำสองคนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า two heads แปลว่าสองหัวเนี่ยสองศีรษะเนี่ย better แปลว่าดีกว่า better than แปลว่าดีกว่าone แปลว่าหัวเดียวพูดยาวๆก็คือ two heads better than one สองหัวดีกว่าหัวเดียวถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะสามคนสบายอะไรทำนองนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะอย่าอวดดีถ้าอยากจะสำเร็จจะทำงานใหญ่ต้องใช้หลายคนหลายสมองหลายมือหลายเท้าหลายหัวนะดีกว่าประการที่สองไม่อวดเก่งไม่อวดเก่งไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์ไม่มากพอขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดทักษะขาดความชำนาญไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมที่จะให้คนอื่นช่วยคิดจะสำเร็จคนเดียวคือกูจะทำเองอย่างนี้ก็เรียกว่าอวดว่าตัวกูเก่งคำว่าเก่งแปลว่าฉลาดแปลว่ารอบรู้อวดทั้งที่มีคนพร้อมที่จะช่วยหรือร่วมด้วยช่วยกันร่วมงานร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมประสบความสำเร็จด้วยกันปฏิเสธไม่เอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำงานใหญ่ไม่ได้ทำงานใหญ่ไม่มีทางบางคนเห็นเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีพี่น้องครับแต่เสียอย่างเดียวครับมันทำงานเก่งอยู่คนเดียวทำงานร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้เข้ากันกับคนอื่นไม่ได้เพราะมันมีความอคติต่อการเป็นสัตว์สังคมคนพวกนี้ไม่มีวันประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเลยประการที่3ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่อยากสำเร็จคนเดียวนั้นท่านอย่าเป็นคนมีนิสัยอวดโอ้ อย่าเป็นคนนิสัยอวดโอ้หรือโอ้อวดขี้คุยขี้อวดเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่กูเขาชอบขี้โม้โอ้อวดไปถ้ามีคนเขาค้นพบความจริงว่าตัวท่านเป็นคนมีนิสัย
ขี้โม้โอ้อวดวันหน้าเขาจะครบท่านไหมมันยิ่งทำให้ท่านเนี่ยจะทำอะไรอะไรที่ยากๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ท่านอยากสำเร็จคนเดียวซึ่งมันสำเร็จไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องใหญ่ๆยิ่งทำตัวไม่น่ารักทำให้คนรังเกียจไม่อยากร่วมงานไม่อยากร่วมชีวิตไม่อยากร่วมสังคมกับท่านเข้าไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งล้มเหลวในการค้นหาความสำเร็จให้กับตัวท่านเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงที่ท่านจะมีสังคมอยู่รอบข้างที่พร้อมจะร่วมด้วยช่วยกันกับท่านในการสร้างงานสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านจะสร้างให้มันสำเร็จด้วยตัวเองแต่เพียงลำพังตะกี้เรายกตัวอย่างแล้วเป็นโสดมีลูกไม่ได้ยกเว้นเอาเมี่ยงเข้ามาอมทีมมาทีมงานงานยากๆต้องใช้คนอย่างน้อย2คนขึ้นไปแหละถึงจะสามารถทำงานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จได้ทำคนเดียวยังไงไงความยิ่งใหญ่ของผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันสู้ทำมากกว่า1คนหรือร่วมด้วยช่วยกันทำไม่ได้ท่านดูลงแขกเกี่ยวข้าวสินาแปลงหนึ่งเนี่ยถ้าเกี่ยวคนเดียวเป็นวันกว่าจะเสร็จแต่ถ้านาแปลงเดียวมาลงแขกเกี่ยวข้าวกัน5คน10คนไม่นานก็เสร็จถูกต้องหรือไม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับอย่าไปสวรรค์คนเดียวในประการที่1คือสวรรค์ในอกเนี่ยมีหลักการมีหลักคิดที่เป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักครับสวรรค์ระดับที่2ตะกี้สวรรค์ในอกนะอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่2ก็คือสวรรค์บนดิน

พี่ๆน้องๆที่รักครับสวรรค์ระดับที่2ตะกี้สวรรค์ในอกนะอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวในประการที่2ก็คือสวรรค์บนดินสวรรค์บนดินก็คือการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครัวซึ่งมองในมิติโลกทางกายภาพมองในมุมนี้ตะกี้มองในจิตที่สัมพันธ์กันกับภายนอกความสุขในใจอันนี้เป็นความสุขกายกับสุขใจขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่บนโลกก็เรียกว่าสวรรค์บนดินเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดมันภาพวิวบนสไลด์ที่เราให้ท่านชมมีคลื่นซัดสาดบนชายหาดมีต้นมะพร้าวเป็นโฟร์กราวมีทะเลเป็นแบ็คกราวมีคลื่นเป็นโฟร์กราวอยู่ส่วนหน้ามองแล้วสวยงามบางคนคิดจะไปสวรรค์คนเดียวคือจะหาความสุขหาความสงบคนเดียวก็เลยปลีกวิเวกไปนั่งฟังเสียงคลื่นไปนั่งรับลมอยู่ชายทะเลริมน้ำตกหรือบนภูเขาหรือกลางทุ่งหญ้าไปตามลำพังเพราะไอ้ความสวยงามด้านทัศนภาพภูมิทัศน์ภูมิประเทศมันคือสวรรค์บนดินซึ่งพระบิดาก็ได้ทรงสร้างเอาไว้อย่างสมบูรณ์และสวยงามก็มีแต่มนุษย์โลกที่ผ่านมาเท่านั้นแหละที่พยายามจะทำลายสิ่งแวดล้อมในระบบโลกตัดต้นไม้ทำลายป่าขุดคลองขุดทะเลถมทะเลถมแม่น้ำระเบิดภูเขาเป็นการทำลายระบบนิเวศสวรรค์บนดินของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างไว้จึงเสื่อมเสื่อมเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นสวรรค์บนดินเดี๋ยวนี้ถ้าท่านจะไปดูที่สวยๆงามๆไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็จะหาความสวยงามที่เป็นสวรรค์บนดินค่อนข้างยากนอกจากจะมาสร้างสวรรค์บนดินในครอบครัวของตัวเองรอบๆ บ้านของตัวเองปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้แล้วก็ปลูกจิตใจของตัวเองและคนรอบข้างในบ้านในครอบครัวให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามให้มีจิตใจที่สวยงามเหมือนดอกไม้ให้มีคำพูดที่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เพราะออกมาจากจิตใจที่สวยงามเหมือนดอกไม้ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมพอพูดออกมาก็น่าฟังไพเราะน่าฟังพอแสดงอาการออกมาก็แปลว่าพอเบ่งบานออกมาแล้วเหมือนดอกไม้ที่สุดสวยที่คนในครอบครัวเดียวกันประทับใจหรือชอบก็เมื่ออยู่อย่างมีความสุขก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็เป็นเหมือนสวรรค์เนี่ยก็ต้องมาสร้างสวรรค์กันเองแบบนี้นะนี่คือเราพูดเผื่อให้พี่ๆน้องๆครับอย่าหาความสุขคนเดียวซึ่งเป็นความสุขทางโลกด้านกายภาพความสุขในครอบครัวความสุขในสังคมของตัวเองท่านเห็นภาพชายชราผู้นี้ไหมถ้าแกต้องการหาความสุขของแกคนเดียวเพราะแกโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแก่ชราแบบนี้ท่านว่าความสุขคนเดียวในทางโลกคุณลุงท่านเนี้ยจะสามารถเข้าถึงและประสบความสำเร็จได้ไหมเนี่ยไม่มีแรงขาที่จะเดินต้องใช้วอล์กเกอร์ก็คือตัวค้ำยันเนี่ยค่อยๆก้าวเดินท่านผู้ชราท่านนี้ผู้อาวุโสท่านเนี่ยเขามีความสุขนะในการค่อยๆก้าวย่างค่อยๆก้าวเดินแล้วกลัวจะหกกระล้มก็ต้องใช้วอล์กเกอร์เป็นตัวช่วยความทุกข์มีไหมมีจะไปถึงปลายทางกว่าจะถึงห้องน้ำไปเข้าส้วมเนี่ยต้องกระย่องกระแย่งกระย่องแบบนี้เพราะอยู่คนเดียวเพราะรักสันโดษไม่มีใครช่วยประคับประคองเนี่ยถ้ารู้สึกเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยถ้ามีลูกหลานหรือมีคนที่ตนรักและเขารักตนน่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องเดินไปหาส้วมถ้าตอนนี้กำลังเดินไปหาส้วมแต่เดี๋ยวส้วมจะเดินมาหาจะมีคนช่วยเอาส้วมมาหาเช่นเอากระโถนมาให้จะนั่งฉี่กะหรือจะนั่งอึเนี่ยถ้าไปยังไม่ถึงประตูส้วมเผลอๆเรียราดซะก่อนทุกข์ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตนเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบหัวเดียวกระเทียมรีบกระเทียมรีบๆส่วนมากจะเป็นหัวเดียวมันไม่เติบโตเขาลึกกล่าวว่าหัวเดียวกระเทียมรีบยกเว้นกระเทียมโทนกระเทียมโทนนั้นเป็นพันของกระเทียมนะที่ต้นหนึ่งมันออกมาก็มีหัวเดียวกระเทียมโทนเผ็ดกรอบอร่อยถูกไหม
สักวันหนึ่งเราก็จะทำกระเทียมดองนะโทนบ้างไม่โทนบ้างเอาไว้เก็บกินตอนที่มีภัยพิบัติออกจากบ้านไม่ได้มีโควิด19รุ่นใหม่อะไรมาอีกต้องเซตซีโร่ต่อไปคนจะกลัวมากขึ้นนะเพราะว่าคราวนี้เชื้อโรคพันธุ์ใหม่ตัวนี้มาแล้วคนตายกันเยอะแต่ยังต้องมีตายอีกเพราะไอ้เชื้อโรคชนิดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันที่เขาบอกว่ามันกลายพันธุ์นะเราก็พูดตามสังคมแล้วกันว่ากลายพันธุ์แล้วที่เราไปจ่ายตังค์กันเป็นล้านๆเพื่อซื้อวัคซีนเอามาฉีดป้องกันนะท่านลองคิดดูนะถ้ามันกลายพันธุ์แล้วมันเป็นโควิดเหมือนกันเนี่ยแต่โควิด20 21 22หรือมันโควิดพันธุ์ไหนก็ไม่รู้เมื่อมันกลายพันธุ์แล้วเราไปจ่ายตังค์ให้เขาผลิตวัคซีนล่วงหน้าเพื่อไปจองไว้เพราะเรากลัวตายถูกไหมครับแล้วต้องใช้เงินไปตั้งเยอะนะทุกวันนี้จะคืนเขาก็ไม่ได้นะเพราะไปสั่งเขาไว้แล้วแล้วมัดจำไปแล้วด้วยนะแล้วถ้ามันใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะเป็นไงเสียเงินไหมงบประมาณประเทศชาติก็เสียเราบอกแล้วอ่ะวิธีการป้องกันโควิด19ที่ดีที่สุดเพราะมันยังอยู่ในโปรแกรมโควิด19ไซโคโชโควิด19ของอาจารย์ปริญญาตันสกุลที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาให้เราเป็นวิทยากรเอกเพื่อจะชวนท่านเซตซีโร่แล้วก็มายกระดับจิตสำนึกร่วมกันขณะที่ว่างอยู่กับบ้านน่ะนะ work from home ทำงานจากบ้านไม่ต้องไปที่ทำงานหรือไปก็ไปส่งงานอยู่กับบ้านขั้นแค่ล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือจับอาหารกินเข้าปากแบบมักง่ายใช้ช้อนกลางและใช้ช้อนส่วนตัวแล้วก็ปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันและเพื่อไม่เผยแพร่เชื้อถ้าตัวเองบังเอิญติดมาทำแค่นี้ดีกว่าไปเสียเงินซื้อวัคซีนราคาแพงๆซึ่งไม่รู้ว่าน้ำเปล่าหรือเปล่าแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะเพราะว่านะผลิตมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทดลองใช้กับมนุษย์เลยหรือกับสัตว์ก็ยังไม่ได้ลองบางทีลองใช้มาแล้วเงียบๆไม่รู้ได้ผลหรือล้มเหลวก็ไม่รู้ครับมันเป็นแผนการตลาดทางธุรกิจในการค้าวัคซีนในการซื้อขายความตายของมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์กลัวตายใช่ไหมเราก็พูดแล้วไม่เชื่อฟังก็พยายามจะไปเสียตังค์ซื้อทั้งที่ประเทศชาติก็ยากจนนะแต่ไม่เชื่อขณะที่ผู้คนก็ยังเหลวไหลเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ในที่ชุมชนไปหากลุ่มคนเยอะๆไปอยู่ด้วยกันเยอะๆถึงแม้จะเอาหน้ากากคาดหน้าปิดจมูกปิดปากเหลือแต่ลูกตาเพราะกลัวเขาจะจำหน้าได้ว่าเป็นใครก็อย่าไปคิดว่าจะปลอดภัยเพราะมือเนี่ยมือเนี่ยจะเผลอหยิบฉวยที่มันเปื้อนน้ำลายเปื้อนเสมหะของคนอื่นที่เขามีเชื้อโควิด19อยู่ไปจับไปโดนเข้าแล้วบังเผลอหยิบเข้าปากนะจับแก้วน้ำจับขวดน้ำเข้าปากหยิบลูกอมเข้าปากหยิบขนมนมเนยเข้าปากเผลอได้ตลอดและอย่าลืมนะมันไม่ได้เข้าทางปากอย่างเดียวเข้าทางรูจมูกก็ได้เข้าทางตาก็ได้ปากจมูกตานะยกเว้นหูนะเพราะว่าไม่มีเชื้อไหนโผล่ทางหูหรอกแต่ทั้ง3ช่องทางเนี้ยมันมีช่องทางที่มันมีศูนย์รวมกันบริเวณลำคอของเราเนี่ยหรือบริเวณโพรงจมูกนะหูตาคอจมูกแพทย์ที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะเรียนในพวกนี้เพราะมันอยู่ขยุ่มเดียวกันนะเอาเป็นว่าบทเรียนสวรรค์บนดินข้อแรกที่พระบิดาทรงเมตตาคืออย่าหาความสุขคนเดียวในทางโลกคือพูดง่ายว่าอย่าโดดเดียวตัวเองหรืออย่าหนีสังคมไปปลีกวิเวกเพราะว่าความสุขคนเดียวที่ท่านจะหานั้นมันจะได้จากความสงบด้วยการบังคับจิตของตัวเองอย่างเดียวครับอย่าลืมท่านมีอายตนะภายนอกทั้ง5ไม่ใช่มีจิตที่เป็นอายตนะภายในอยู่ตัวเดียวเวลาท่านฝึกเนี่ยท่านต้องฝึกในสภาวะธรรมชาติก็คืออายตนะภายนอกทั้ง5ต้องไม่พิการครับพี่น้องครับคือต้องไม่ปิดมันไม่ปิดก็คือหลับตาหรือไม่ปิดกั้นก็แปลว่าไม่โดดเดี่ยวตัวเองไปอยู่ในถ้ำในป่าในเขาที่ไม่มีเสียงอะไรและไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นธรรมชาติเนี่ยถ้าท่านจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ท่านจะต้องเป็นไงไม่ถูกคนอื่นเขาทำร้ายร่างกายไม่ถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนในเรื่องทางโลกเช่นโกงที่ดินของท่านแย่งที่ดินของท่านแย่งสมบัติของท่านเผาบ้านเผาเรือนของท่านขโมยทรัพย์สินของท่านถ้าเจอคนรอบข้างเขาสร้างเงื่อนไขแบบนี้
ท่านไม่มีความสุขแน่นอนใช่หรือไม่ท่านก็เลยพยายามจะหาความสุขบนดินคนเดียวไปปลูกบ้านเป็นกระต๊อบอยู่ปลายนาไปอยู่คนเดียวหนีสังคมทิ้งสังคมเพราะว่าในสังคมนั้นมีแต่คนสร้างปัญหาให้กูไม่สงบสุขในจิตใจเลยหนีพวกมันไปเอาตัวเองออกไปเหมือนอย่างวิธีการเดิมๆที่เราพูดถึงอยู่คนเดียวแต่จำไว้หัวเดียวกระเทียมรีบความหนุกหนานนะหรือการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้ว่าความสุขกายสบายใจของท่านมันต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยถ้าท่านอยู่ในสังคมถ้าจะหาความสุขกายสบายใจมีชีวิตอยู่อย่างสุขสงบไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครเอาเปรียบไม่มีใครก้าวร้าวท่านจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนี่คือหนทางของท่านที่จะดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้ดับการมีเจ้ากรรมนายเวรดับการเกิดดับของกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีคนรอบข้างเป็นครูของท่านถูกไหมแต่ท่านจะหาความสุขคนเดียวในสังคมแล้วท่านคิดหรือว่าท่านจะปลอดภัยจากเรื่องของเงื่อนไขที่เขาจะหยิบยื่นมาให้ท่านถ้าท่านชอบใจก็แล้วไปถ้าเป็นเงื่อนไขที่ท่านไม่ชอบใจมันก็จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมันจะมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นและนั่นคือความสุขทางโลกท่านต้องการหาความสุขทางโลกด้วยตัวเองคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบในเรื่องแรกๆพระบิดาให้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังในประเด็นนี้ส่วน ประเด็นต่อมาอย่าหาความสุขคนเดียวก็คืออย่าไปหาความสุขเอาจากคนอื่นความสุขนะความสุขทางกายซึ่งมันมีผลต่อความสุขทางจิตใจของท่านนั้นไม่ว่าจะสุขกายหรือสุขใจท่านอย่าไปหาความสุขนั้นจากผู้อื่นหรือจากคนรอบข้างให้เขาทำนะให้เขาช่วยท่านไม่เห็นแก่ตัวให้เขาไม่เอาเปรียบท่านให้เขามาช่วยประคับประคองท่านมันจึงจะทำให้กายสังขารของท่านหรือความเป็นคนในมิติโลกทางกายภาพของท่านมันจึงจะมีความสุขเขาเรียกว่าสุขกายท่านต้องพึ่งผู้อื่นออกจากบ้านในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดท่านไม่ยอมปิดแมสท่านไม่ยอมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% 75% ขึ้นไปท่านไม่ยอมทำแต่ท่านให้คนอื่นในสังคมที่ท่านเผชิญหน้าท่านมีปฏิสันถารปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาเป็นคนปิดแมสปิดหน้าแล้วก็ล้างมือขณะที่ท่านไม่ทำนี่แสดงว่านี่คือตัวอย่างที่ท่านกำลังหาความสุขทางกายก็คือไม่เจ็บปวดไม่ป่วยไข้จากผู้อื่นท่านข้ามถนนที่มียวดยานแล่นผ่านไปมาเยอะแยะขวักไขว่ท่านไม่เคยคำนึงถึงความปลอดภัยของกายสังขารของท่านเลยไม่มองซ้ายไม่มองขวาก่อนที่จะข้ามไปเมื่อมั่นใจว่าไม่มียวดยานผ่านไปมาไม่ว่ามอเตอร์ไซค์2ล้อหรือ3ล้อหรือ4ล้อท่านไม่สนใจเพราะท่านไปคิดหรือไปมองว่าไอ้ผู้ที่ขับขี่ยวดยานบนถนนมันจะต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้กูด้วยนี่แปลว่าท่านต้องการหาความสุขทางกายไม่ต้องทุกข์กายเพราะเกิดอุบัติเหตุถูกรถราชนแล้วต้องไม่เจ็บป่วยจากโควิด-19 เพราะว่าคนอื่นต้องป้องกันให้ท่านคือปิดแมสปิดปากปิดจมูกแล้วก็เขาต้องล้างมือให้สะอาดก่อนมาสัมผัสตัวฉันตัวเองไม่ทำเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นการหาความสุขคนเดียวในขณะที่ท่านเป็นสัตว์สังคมใช่หรือไม่อย่างเนี้ยน่าตำหนิไหมอย่างเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จไหมถูกต้องหรือไม่เนี่ยเหมือนกันหาความสุขคนเดียวหาความสงบคนเดียวมีลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้แต่กูรักจะอยู่คนเดียวแต่ลืมไปว่าเนี่ยพอเริ่มชราขาไม่มีแรงก็ต้องเริ่มพึ่งวอล์กเกอร์ความทุกข์เริ่มเกิดสุขกับทุกข์มันก็อยู่ตรงกันข้ามกันถูกไหมประการที่3ถ้าท่านมีความสุขหรือแสวงหาความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของท่านแบบโลกิยธรรมที่ครูธรรมะทั่วไปเขาสอนท่านกันเกลือในโซเชียลเนี่ย
ถ้าท่านสามารถค้นพบความสุขได้จริงคือความสุขทางกายนะมีบ้านที่สะอาดมีบ้านที่ปลอดภัยจากขโมยขโจรมีสิ่งแวดล้อมของบ้านที่สวยงามท่านก็ควรจะปันสุขให้คนรอบข้างด้วยเช่นไม่เคลียร์ขยะที่บ้านท่านไปไว้หน้าบ้านคนอื่นเลี้ยงหมาท่านมีความสุขมากเพราะรักสัตว์แต่ปล่อยให้หมาของท่านไปขี้ไปอื้อหน้าประตูบ้านคนอื่นหรือปล่อยให้หมาเห่าหนวกหูเสียงดังบ้านเขามีคนชราที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการพักผ่อนนอนหลับเลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยสุนัขมันเห่ามันหอนเสียงดังท่านมีความสุขกับสุนัขแต่ความสุขที่ท่านได้จากสุนัขนั้นมันไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอย่างนี้บาปไหมครับอย่างนี้สามารถจะนิพพานและหลุดพ้นได้จริงไหมครับเนี่ยคือโลกียธรรมที่คนเขาชอบสอนเรื่องทุกข์สุขอะแต่ในมุมแบบนี้มันเป็นมุมที่ต้องใช้ปัญญาเป็นมุมที่มีมิติมากกว่าปกติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่2 สวรรค์บนดินอย่าหาความสงบคนเดียวนะจากในสวรรค์บนดินอย่าหาความสงบคนเดียวในสวรรค์บนดินก็คือในโลกทางกายภาพในสังคมของท่านในชีวิตประจำวันของท่านนั่นแหละพระบิดาบอกว่า 1. ท่านจะไปบังคับคนอื่นเพื่อให้เขาไม่สร้างเงื่อนไขที่จะทำให้ความสุขทางกายหรือความสุขทางโลกของท่านเนี่ยนะมันหายไปกลายมาเป็นไม่สงบแทนอยู่อย่างไม่สงบแทนท่านบังคับเขาได้ไหมความสงบในจิตใจความสงบในการมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือในตลาดนั้นหรือในย่านนั้นความสงบคืออะไรคือการที่จะไม่มีใครนะจะหาว่าตัวเองจะต้องสงบคือไม่มีใครมาทำลายความสงบในการดำเนินชีวิตของท่านตะกี้ที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมันซื้อสเตอริโอเครื่องใหม่มาแล้วมันเป็นคนบ้าเห่อชอบมากไม่รู้กลางวันกลางคืนเวลามันเปิดเครื่องเสียงเสียงดังลั่นเลยเสียงเบสบุงบองบุงบางเสียงแหลมทริเบิลเสียงแหลมเปี๊ยกมันมีความสุขมันแล้วมันก็มีการเต้นไปด้วยที่บ้านมันแต่บ้านเราติดอยู่กับมันทำไงฮะเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนเป็นเวลาที่เรานอนแล้วเพลงที่มันเปิดก็เสือกเป็นเพลงในสไตล์ที่บ้านเราไม่ชอบด้วยถ้าท่านอยากหาความสงบคนเดียวขณะที่อยู่ในสังคมถ้าท่านตั้งใจจะหาความสงบคนเดียวท่านจะไปบังคับคนอื่นก็ได้ไหมส่วนใหญ่จะพยายามไปบังคับคนอื่นเขาแล้วก็ไปสร้างปัญหาทะเลาะกันกับคนข้างบ้านเห็นไหมฮะแล้วก็ไปบอกว่าใครๆเขาก็รำคาญทั้งนั้นน่ะถ้าบ้านติดกันกับพวกมึงอ่ะเขาก็ต้องเอาเรื่องมึงทั้งนั้นน่ะถามว่านั่นคือวิธีแก้ปัญหาเลยครับวิธีแก้ปัญหาก็บอกอย่างที่บอกนะอย่างแรกก็คือย้ายตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขลบที่ทำให้ตัวเองไม่สงบนั้นเสียงดังโหนหูนี่เป็นเรื่องของทางกายมันโหนหูขี้หูแทบแตกถ้าท่านย้ายบ้านหนีมันไม่ได้เพราะไปบังคับให้มันย้ายบ้านหนีไปจากบ้านท่านเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายถูกไหมใช่ไหมมันเมื่อซื้อบ้านมาอยู่ติดกับมันแล้วทำยังไงจะอยู่กับมันให้ได้โดยที่ท่านมีความสงบไม่หนวกหูไม่รำคาญหูท่านบังคับมันได้ไหมเฮ้ยเปิดค่อยๆหน่อยรสนิยมของมันเผลอๆมันจะกวนตีนกลับมาอีกไงแล้วมันยิ่งเปิดแรงขึ้นดังขึ้นแล้วท่านจะทำยังไงครับจะขายบ้านทิ้งหนีมันเหรอครับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเอาตัวเองเมื่อเอามันหนีออกไปจากตรงนั้นไม่ได้หนีไปจากเราไม่ได้ประการที่สองเราก็ต้องเอาตัวเราหนีไปจากมันแสดงว่าวันที่มันอยู่บ้านแล้วมันเปิดสเตอริโอเสียงดังด้วยความบ้าของมันเนี่ยท่านก็ต้องพาตัวเองและครอบครัวเพราะเป็นผู้รำคาญถูกไหมออกนอกบ้านแล้วมันเป็นเรื่องง่ายหรือยากหรือที่จะทำงั้นน่ะเพราะเป็นเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนบ้านคือวิมานของท่านท่านก็ทำไม่ได้อีกย้ายบ้านหนีขายบ้านก็โอ้โหต้องคิดนานเลยขายก็ขาดทุนอีกเหมือนรถยนต์กับบ้านเนี่ยเวลาซื้อมาราคาหนึ่งแต่เวลาขายเนี่ยทุกอย่างแกต่ำลงขาดทุนแล้วถ้ามีวิธีที่3ให้มันไปก็ไม่ได้ตัวเองไปก็ไม่ได้ก็ต้องเอาจิตของท่านก็ต้องทำที่จิตของท่านเพราะไปบังคับเขาไม่ได้ท่านก็ต้องทำที่จิตของท่านทำไงอ่ะพี่น้องครับทำใจให้ยอมรับมันยากนะแต่ท่านก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันจะวุ่นวายหนักเข้าไปอีกอ่ะ
ท่านจะสงบในจิตใจได้อย่างไรก็เคยใช้ไหมได้ยินแต่ไม่ฟังนี่ได้ยินแต่ไม่ฟังนี่เป็นวิชามหาสติอันประเสริฐที่พระบิดาทรงพระเมตตาประทานมาให้กับพี่น้องชาวยุวจิตจักรวาลได้ฝึกกันมานานกว่า30ปีแล้วจนถึงวันนี้คงก้าวหน้ากันไปเยอะนะรู้รับรู้แต่รู้ที่จะไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำลายจิตใจของตัวเองรู้ว่าอีเวนี่เปิดเครื่องเสียงเสียงดังมากแล้วให้หยุดแค่รู้อย่าเอาไปปรุงแต่งว่าโอ้แม่งไม่น่ามาเปิดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวกูแม่งกูไปซื้อมาแล้วกูเปิดเสียงดังแข่งกับมึงมั่งหรือไม่ได้การกูจะจุดประทัดโยนใส่บ้านแม่งเลยหรือกูจะเอาปืนมาไปขู่แม่งหน้าบ้านว่าถ้ามึงไม่ปิดเครื่องเสียงนะกูจะยิงมึงกูจะยิงทิ้งมึงแต่อย่างเงี้ยคือการพยายามจะไปบังคับคนอื่นถ้าต้องบังคับที่ใจตัวเองรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายจิตใจของตัวเองให้เสียสมดุลคือเกิดความรู้สึกด้านลบนึกภาพออกไหมนี่คือสัจธรรมชั้นสูงที่จะพาให้จิตหยาบของท่านยกระดับไปสู่การสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกได้ไม่ต่างกับรักได้ให้อภัยเพนไม่ต่างกับอดทนอดกลั้นให้อภัยนึกภาพออกไหมมันต้องฝึกให้ชำนาญนี่คือการที่พระบิดาส่งพระเมตตาให้เรามากล่าวเรื่องสำคัญมากๆเป็นเรื่องไม่ยากแต่เป็นเส้นผมบางภูเขาว่าท่านจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยไม่ทิ้งสังคมไม่หนีสังคมไม่ไปปลีกวิเวกแล้วสามารถที่จะเชี่ยวชาญในการใช้จิตกับปัญญาและอายตนะทั้งหมดรวมทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิผลท่านถึงจะเป็นผู้หลุดพ้นอย่างแท้จริงได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณไม่งั้นไม่มีวันท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำอย่างที่เราชี้แนะถ้าท่านทำแค่กลัวทุกข์หนีทุกข์แสวงหาความสุขแล้วบอกว่าดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถึงแม้ดับได้จริงท่านก็จะนิพพานหรือหลุดพ้นไปหาดินแดนที่มีความสุขสงบที่แท้จริงก็ยังไม่ได้นะประการที่2ต้องปรับที่ใจตนเองต้องปรับที่ใจตนเองอย่าหาความสงบคนเดียวถ้ามีเหตุทางกายภาพในมิติโลกมีคนยื่นตีนมากวนท่านหรือมากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวท่านประการที่2พระบิดาทรงเน้นว่าให้ท่านปรับที่ใจของตัวท่านเองให้ปรับที่ใจของท่านเองปรับให้จิตใจของท่านนั้นเกิดความสมดุลดังเดิมให้ได้ตะกี้เราบอกแล้วใช้มหาสติคือรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาเป็นเงื่อนไขทำร้ายจิตใจตัวเองมีหูเอาไว้แค่ฟังกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเหล่านี้นะให้ปรับที่ใจตัวท่านเองท่านต้องฝึกนะไม่งั้นไม่ได้หลายคนที่เขียนเล่าให้เราฟังกราบทูลพระบิดาผ่านหน้า Facebook วิสุทธิปัญญาหลายท่านบอกว่าตั้งแต่มาเป็นศิษย์จิตจักรวาลนั้นจิตหยาบของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขสงบมากขึ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ดีขึ้นอดทนอดกลั้นให้อภัยกับไอ้คนที่ไม่น่าอดทนไม่น่าอดกลั้นไม่น่าให้อภัยได้มากขึ้นถึงแม้ยังไม่ได้ 100% แต่ตัวเองภูมิใจว่าดีขึ้นที่ท่านกรุณารายงานมาให้พระบิดาและเราทราบขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยท่านต้องฝึกฝนแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กหัดเขียนหนังสือที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าไม่ฝึกด้วยการปฏิบัติจริงความชำนิชำนาญความปราดเปรียวต่างๆมันไม่เกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ได้แต่ใช้มโนเอาเท่านั้นมโนนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะประการที่3พี่น้องครับต้องไม่ก้าวล่วงผู้อื่นท่านหาความสงบด้วยการทำลายความสุขสงบของคนอื่นเอาปืนไปยืนหน้าบ้านข้างๆที่มันเปิดเสียงดังแล้วจัดปาร์ตี้หนวกหูตีขวดเคาะกะละมังเคาะกระทะอย่างเมามันแล้วพวกมันเนี่ยเมาแต่ไม่ได้สนใจเราว่าเรามึนพวกมันเมามันแต่เรามึนมันไม่สนใจท่านเลยเป็นไงต้องการที่จะพิทักษ์ความสงบในจิตใจของท่านต้องการพิทักษ์ความสงบของบ้านของท่านที่ต้องไม่มีเสียงดังเพื่อสร้างความวุ่นวายทำให้รู้สึกอึดอัดขัดใจท่านเลยลากปืนไปการที่ไปกระทำอย่างนั้นหรือไปยืนด่าปืนของท่านก็คือปากนะไปยืนด่ามันเปล่าๆที่หน้าประตูบ้านของมันนะเพื่อชวนทะเลาะนั่นคือการก้าวล่วงผู้อื่นการไปทำให้เขา
ถึงแม้ไปด่าเขาเรื่องจริงก็ตามแต่เป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลทางจิตใจเหมือนกันมันคำว่าเป็นการผิดบาปซึ่งเป็นการก่อกรรมให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นคือไม่ว่าท่านจะทำความดีงามหรือทำความเลวทรามแล้วทั้งความดีงามและเลวทรามนั้นไปเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเสียสมดุลท่านก็ผิดบาปท่านเห็นยังครับนี่คือธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่เคยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทำความดีงามมากจนทำให้คนอื่นเสียสมดุลก็คือทำให้เขารักทำให้เขาหลงท่านจนงมงายเพราะท่านเป็นคนดีมากทำให้คนอื่นเนี่ยเขาลุ่มหลงและงมงายหรือแต่งตัวหล่อหน้าหล่อแต่งตัวหล่อแต่งตัวเท่แล้วทำให้เมียชาวบ้านเขามาหลงไหลในตัวท่านทำให้จิตตกและหลงไหลในความหล่อเหลาในความเป็นหนุ่มรูปงามของท่านหรือเป็นเมียของคนข้างบ้านแต่แต่งตัวซะสวยงามแล้วก็มีชวบชวับนิดหน่อยทำให้สามีของคนข้างบ้านติดกันเนี่ยมองเห็นแล้วจิตตกเนี่ยท่านรู้ไหมว่านั่นน่ะคือผิดบาปแล้วท่านไปทำให้เกิดการเสียสมดุลของคนอื่นๆถึงแม้ท่านแต่งสวยชวบชวับมันก็นะหน้าอกหน้าใจของท่านเชฟของท่านเรือนร่างของท่านท่านทำที่ตัวท่านก็จริงนะแต่พฤติกรรมของท่านที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสียสมดุลของคนข้างบ้านหรือคนอื่นนะมันก็คือการก้าวล่วงผู้อื่นเหมือนกันซึ่งเป็นความผิดบาปนี่คือสิ่งที่เล็กละเอียดมากถ้าท่านต้องการนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่แค่ดับทุกข์ที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะงมงายเท่านั้นจบจิตวิญญาณที่เหลือไปไหนไม่รู้แล้วใครนิพพานก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆที่เรากล่าวให้ท่านฟังพี่น้องๆครับประการที่3ในประเด็นของอย่าหาความสำเร็จในทางโลกหรือในมิติโลกทางกายภาพแต่เพียงคนเดียวพระองค์ย้ำมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีแต่คณะบริหารราชการแผ่นดินมีแต่ข้าราชการแต่ไม่มีประชาชนที่เป็นประชากรที่อยู่ในประเทศนี้ชาตินี้ความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนให้กับทุกคนทุกฝ่ายมันจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องครับมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะประเทศชาติมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆส่วนแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะทำร่วมกันมากมายความสำเร็จในด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศชาติมันนี่จะเกิดขึ้นมันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นเห็นไหมอย่างน้อยๆเราก็มีคน3คนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะตั้งแต่เล็กเนี่ยนะเป็นทารกน้อยเป็นกุมารน้อยจะคลอดออกมาสำเร็จได้เนี่ยไม่ต้องอาศัยพยาบาลไม่ต้องอาศัยลมเบ่งของมารดาเนี่ยไม่ต้องอาศัยผู้ช่วยพยาบาลกุมารน้อยนั้นสามารถคลอดตกฟากออกมาได้ไหมแล้วกุมารน้อยนั้นจะเติบโตได้ไหมถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลไม่มีแม่นมก็คือแม่เลี้ยงถูกต้องไหมครับมันมนุษย์เราเป็นเป็นสัตว์สังคมพระบิดาทรงย้ำเตือนให้ลูกๆเนี่ยมีนิสัยที่จะเป็นสัตว์สังคมคือไม่ปฏิเสธสังคมเวลาจะทำอะไรบนโลกนี้จะได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้มันประสบความสำเร็จได้ถ้าลูกๆของพ่อหรือของพระบิดาทุกคนเนี่ยต่างคนต่างอวดดีอวดเก่งอวดดื้อถือดีนะกูไม่แคร์ใครกูไม่พึ่งใครและกูไม่ให้ใครพึ่งกูประเทศชาติหรือสังคมหรือโลกเนี้ยมันจะมีความสงบมันจะมีความสมดุลมันจะมีความสุขมันจะมีสันติมันจะมีความสำเร็จที่เป็นภาพรวมที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมถ้าในโลกเนี้ยมี 200-300 ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเบียดเบียนกันทำร้ายกันทำศึกสงครามกันแตกแยกกันถามจริงๆว่าโลกเนี้ยมันจะสมดุลได้ไหมโลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลงแล้วก็จะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมากมายมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติด้วยไม่ใช่ทำสงครามด้วยกันเองระหว่างประเทศบ้างสงครามภายในชนชาติเดียวกันบ้างแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณมันมาจากต่างชาตินะที่มันทำสงครามกลางเมืองกันเองนะจิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันมาจากต่างชาติที่เคยเป็นอริราชศัตรูกันนะพอมันตามมาทันกันในยกภพชาติสุดท้ายเนี่ยไม่รู้อะไรเหตุไม่มีอ่ะมีอย่างเดียวคือกูจะฆ่ามึงกูจะทำร้ายมึงนะกูจะเอาเรื่องเอาราวมึงให้ได้
เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณอาฆาตมาจากอดีตชาตินะมันถึงเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญและยิ่งถ้ามีต่างชาติที่มันฉลาดกว่ามันมายั่วยุให้ตีกันตายฆ่ากันตายแม้กระทั่งพวกมอดก็ใช้หลักการเดียวกันยุให้มนุษย์โลกเราเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่สามัคคีกันให้ทะเลาะกันให้กัดกันโดยพวกมอดเองบ้างหรือไอ้พวกที่เป็นจิตวิญญาณของต่างชาติมาเกิดเป็นคนชาติเดียวกันบ้างมันยั่วยุหรือถูกยั่วยุมันก็จะลุกขึ้นมาฆ่ากันตายมาทำร้ายกันเองโดยถามหาเหตุผลเนี่ยไม่เจอพ่อแม่เคยเห็นไหมลูกๆที่เกิดมาแล้วมาฆ่ากันตายเองไม่มียกเว้นมาแย่งสมบัติกันเท่าที่เห็นที่หนักๆนะยกเว้นนะมีโทสะจริตเกิดขึ้นและควบคุมสติไม่ได้พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นเป็นเพราะขาดสติแล้วก็เป็นเพราะกรรมจากอดีตถือติดตัวมาพอสติแตกปั๊บจิตวิญญาณที่ถือบทเรียนบททดสอบกรรมด้านลบที่รุนแรงคือต้องฆ่ามึงนะเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันพอไอ้จิตหยาบมันสติแตกจิตตกปั๊บเนี่ยมันก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องของตัวเองได้อย่างเลือดเย็นโดยที่คนนอกบ้านหรือคนในสังคมไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันเป็นพ่อแม่ลูกกันมันยังฆ่ากันตายได้ยังไงว่าโหดร้ายทารุณจริงๆมันเลวระยำจริงนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นเป็นเรื่องของเบื้องหลังมิติโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งสังคมต้องใช้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขร่วมกันเนาะอย่าอยากสำเร็จคนเดียวอย่ามีสวรรค์บนดินคนเดียวนะประการที่2พี่น้องครับตอนนี้ลืมทักทายนะ Facebook มีผู้ชมอยู่328ท่านนะครับนะแล้วก็ทาง YouTube มีพี่น้องทั้งหมด301ท่านนะ301ท่าน301นะครับอย่าน้อยไปกว่านี้นะเพราะกำลังเข้มข้นนะฮะนะประการที่2ครับพระบิดาสอนพวกลูกๆอย่างท่านว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมคำว่าสมบูรณ์พร้อมแปลว่าไม่มีใครดีพร้อมไม่มีใครเก่งทุกเรื่องไม่มีใครฉลาดเป็นกรดบางคนก็ยังมีโง่อยู่มีฉลาดอยู่นะในโลกเนี้ยนะและก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่แตกต่างกันไปมีจุดอ่อนในเรื่องที่แตกต่างกันไปที่เหมือนกันก็มีมากแต่ไอ้ที่แตกต่างกันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราอยากสำเร็จคนเดียวในบางสิ่งเนี้ยไม่ได้ท่านเห็นตะเกียบไหมจะนัดตะเกียบสองข้างนะมันเหมือนกันนะทั้งคู่แต่ใช้ในการคีบอาหารรับประทานเข้าปากเอามาวางบนปลายลิ้นเนี่ยมันทำไม่ได้นะถ้าตะเกียบเพียงแค่ข้างเดียวและตะเกียบอีกข้างหนึ่งที่จะเอามาใช้ช่วยกันคีบอาหารเข้าปากมันเหมือนกันด้วยนะเห็นไหมครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าบางคนในสังคมเนี่ยเขาจะมีอะไรเหมือนเราแต่ถ้ามาเข้าคู่กันมันก็เกิดประโยชน์ได้เช่นเราเก่งในเรื่องของการเล่นดนตรีเขาก็เก่งในเรื่องของการเล่นดนตรีถ้าสองคนมาทำวงดนตรีร่วมกันแล้วรู้จักนะarrange ก็คือเรียบเรียงเสียงประสานรู้จักเลือกเครื่องดนตรีที่แต่ละคนพอจะเล่นได้ถนัดได้เอามาเล่นร่วมกัน2คน3คน4คนขึ้นไปนะก็กลายเป็นแบนด์กลายเป็นวงนะเป็นทริโอเป็นคอมโบเป็นชาโดว์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดความไพเราะมากกว่าเล่นดนตรีคนเดียวถูกต้องไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมก็แปลว่าเราไม่ถนัดในเรื่องนึงแต่ถ้าจะต้องทำอะไรสักสิ่งนึงที่ต้องอาศัยความถนัดในเรื่องที่เราไม่ถนัดเราก็จะได้อาศัยเพื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จนั้นร่วมกันหรือเพื่อนก็จะได้อาศัยเราที่ในสิ่งที่เราถนัดแต่เพื่อนไม่ถนัดแต่เพื่อนก็สามารถทำงานร่วมกับเราในการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเรื่องนั้นได้ทั้งที่เพื่อนไม่ถนัดนี่คือประโยชน์มันท่านอยากสำเร็จคนเดียวนั่นคือการเห็นแก่ตัวในโลกทางกายภาพเนี่ยนะเขาถึงต้องให้คนงานไปรับทำงานเวลาเปิดบริษัทเนี่ยมันมากกว่าคนขนาดในแผนกเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันต้องมีมากกว่าหนึ่งเพราะงานยากและงานเยอะงานยากงานเยอะงานใหญ่ไอ้ยักษ์3ตัวเนี้ยใช้คนคนเดียวยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกถ้าต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พี่ๆน้องๆครับนั้นต้องจำไว้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตนบนเส้นทางนิพพานสู่การหลุดพ้นตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ใช่ปฏิบัติตามที่เราพูดเพียงแค่หนีทุกข์ดับทุกข์แล้วแสวงหาความสุขเรามาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจิตจักรวาลพาท่านมาไกลจากจุดนั้นแล้วเพราะเรารู้ว่าทุกข์สุขมันเป็นมายา
ทุกข์สุขมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งสมมุติและมันมีวิธีก็มีกลยุทธ์ที่จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเราบอกแล้วไงก็ดับที่กิเลสถูกไหมเอ๊ะอ่ะประการต่อมาประการที่3เมื่อเป็นสัตว์สังคมไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมแล้วท่านต้องจำไว้เลยว่าทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่าอยากสำเร็จคนเดียวในทางโลกท่านต้องพึ่งพาอาศัยกันพ่อต้องพึ่งแม่ถึงจะมีลูกถูกต้องไหมนายต้องพึ่งลูกน้องเท่าแก่ต้องพึ่งลูกน้องที่เป็นทั้งหัวหน้างานเป็นผู้จัดการหรือเป็นนายและต้องพึ่งลูกน้องที่เป็นบริวารมันถึงจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จคนเดียวได้หรอกพึ่งตัวเองได้แค่บางเรื่องแต่ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าให้สำเร็จไม่ได้มีมนุษย์คนไหนบ้างครับทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ขี้ฟันเนี่ยประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแค่เองก็ได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยแคะถูกไหมนะยกเว้นนะมีคนเสนอหน้าอยากจะช่วยแคะขี้ฟันให้หรืออยากเสนอหน้ามาช่วยอาบน้ำให้ทั้งที่อาบน้ำเองก็เป็นนะพวกนี้ทำเองก็ได้แต่ยิ่งใหญ่กว่าอาบน้ำยิ่งใหญ่กว่าแคะขี้ฟันท่านทำคนเดียวได้หรือถูกต้องไหมนะเช่นการหาน้ำชักน้ำเข้าบ้านให้มันมีน้ำประปาเพื่อจัดพาให้น้ำประปามาให้ท่านได้อาบถ้าท่านอยากสำเร็จคนเดียวคือมีน้ำประปามาอาบท่านก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่การประปาเองทั้งสำนักงานประปาเลยแล้วก็มาวางท่อประปาจากสำนักงานประปาจากแหล่งน้ำที่ทำน้ำประปาพาเข้าบ้านตัวท่านเองท่านว่าไหวเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นจริงไม่ได้เลยครับแค่มโนหรือเป็นหนังเป็นละครที่ทำให้พระเอกนั้นนะสุดยอดจะเป็นพระเอก

เขาเรียกว่านะเป็นละเมงละครเป็นลิเกลิเกคือเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวรรค์ที่3อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวสวรรค์ที่3ก็คือสวรรค์ในนิพพาน

พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสวรรค์ที่3อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวสวรรค์ที่3ก็คือสวรรค์ในนิพพานเราพาท่านลึกมาเรื่อยๆสวรรค์ในนิพพานตะกี้พูดเรื่องจิตหยาบในเบื้องต้นหรือเบื้องกลางสวรรค์ในนิพพานก็คือจิตหยาบในเบื้องปลายกำลังอยู่สู่เส้นทางอริยบุคคลตามมรรควิถีจิตจักรวาลแล้วอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวถึงแม้เป็นสวรรค์ในนิพพานก็ตามเห็นไหมครับก็แน่นอนนะสวรรค์ในนิพพานอย่างแรกพระองค์ก็ทรงเตือนว่าอย่าหาความสุขในนิพพานแต่เพียงลำพังคนเดียวคือเวลานิพพานเนี่ยจิตจะสงบท่านก็เลยไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาคืออยู่กับความสงบนั้นอยู่กับตัวเองนั้นอยู่กับความสงบนั้นไม่ได้แสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรออกมานะให้คนอื่นได้เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงเตือนว่าถึงแม้จิตใจของท่านเนี่ยจะยกระดับจนสูงส่งแล้วสามารถดับการเกิดดับของกิเลสเพื่อดับตัณหาราคะและอารมณ์ขยะได้อย่างสิ้นเชิงแล้วท่านก็จะต้องเป็นแบบอย่างของผู้อื่นด้วยเป็นแบบอย่างของผู้อื่นเพื่อที่จะแสดงออกหรือกระทำนะหรือแบ่งปันสัจธรรมที่ท่านใช้ที่ท่านปฏิบัติในการเข้าถึงความสุขในจิตใจของท่านมันเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างท่านต้องแบ่งปันด้วยการกระทำหรือปฏิบัติตนให้เขาเห็นหรือด้วยการกล่าวเป็นโอวาทธรรมแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยนั่นคือภารกิจของผู้ที่นะมีสวรรค์อยู่ในนิพพานแต่ไม่ได้มีไว้คนเดียวเป็นแบบอย่างของผู้อื่นด้วยประการที่สองท่านต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพื่อฉุดช่วยคนอื่นให้เขาได้เรียนรู้ด้วยจิตตปัญญาของเขาว่าการจะมีความสุขทางจิตหยาบและจิตวิญญาณที่เรียกว่าเป็นความสุขในนิพพานนั้นเขาควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนั่นหมายถึงท่านจะต้องเป็นเงื่อนไขด้านบวกคือต้องคิดดีพูดดีประพฤติดีกับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่นั่งกรรมฐานหลับตาและนิ่งสงบอยู่คนเดียวรอเวลาที่จะตายทิ้งกายสังขารไปแล้วนิพพานไปคนเดียวไม่ใช่แบบนั้นแปลว่ามีความสุขแล้วต้องแบ่งปันความสุขในนิพพานนั้นให้กับคนอื่นด้วยด้วยการเป็นเงื่อนไขด้านบวกท่านรู้นี่ว่ามนุษย์เราเนี่ยที่เขานิพพานยังไม่ได้ก็คือนิพพานกิเลสไม่ได้ท่านจึงจะต้องช่วยชี้นำหรือปฏิบัติตนให้เขาเห็นว่าทำอย่างไรที่จะไม่เป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกเพราะบางทีถ้าท่านขาดสติ

แม้จิตของท่านจะนิพพานความทุกข์ทั้งหมดได้แล้วโลภะโทสะโมหะเนี่ยท่านดับได้หมดแล้วแต่ถ้าท่านขาดสติอากับกิริยาของท่านพฤติกรรมของท่านที่แสดงคนรอบข้างของท่านก็จะเอาไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นเงื่อนไขทำลายความสงบสุขของเขาได้เหมือนกันมันพระศาสดาแต่ละพระองค์จึงต้องสอนท่านว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่ประมาทและไม่ขาดสติเพราะความประมาทและขาดสติมันจะเป็นเหตุในการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเป็นเหตุให้ทำลายความสมดุลในจิตใจทำลายความสงบทั้งโลกและทางจิตใจของคนอื่นเพราะการขาดสติของท่านและเพราะการประมาทไม่คิดก่อนพูดไม่คิดก่อนปฏิบัติไม่คิดขณะที่กำลังพูดไม่คิดขณะที่กำลังปฏิบัติแบบนั้นกับเขานึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นในข้อ2นี้พระบิดาทรงเมตตาหมายถึงให้ท่านประพฤติดีกับเขาถ้าประพฤติดีมันก็จะไม่ไปทำลายความสุขสงบนะซึ่งข้อแรกก็คือความสุขข้อ2คือความสงบนะไม่ไปทำลายความสุขที่เขามีอยู่ถ้าท่านเป็นเงื่อนไขด้านบวกมันยิ่งพอกพูนความเป็นบวกในจิตใจของเขาที่เป็นคนรอบข้างของท่านได้อีกต่างหากด้วยประการที่3ท่านต้องเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาคนอื่นเขาไม่มีความสุขในจิตใจไม่มีความสุขในจิตใจท่านก็จะต้องพร้อมที่จะช่วยเป็นผู้ปลอบประโลมใจเป็นผู้ให้กำลังใจเขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีความหวังท่านรู้ท่านก็ต้องฉลาดที่จะช่วยให้เขามีความหวังมีความคิดคาดหวังให้เขามีกำลังใจหรืออื่นๆเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงนิพพานได้แล้วเนี่ยท่านย่อมมองโลกย่อมอ่านโลกได้อย่างทะลุแจ้งย่อมเข้าใจว่าท่านควรจะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆของท่านที่กำลังต้องการที่พึ่งนั้นในกรณีนั้นนั้นอย่างไรเพราะว่ากว่าท่านจะมานิพพานกิเลสตัณหาราคะต่างๆได้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ชีวิตมาก่อนแล้วไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติไหนๆที่ผ่านมาก็ตามโอเคนะพี่ๆน้องๆครับความสุขคนเดียวอย่าหาประการที่สองความสงบคนเดียวก็อย่าหาอันนี้เริ่มชัดขึ้นพระองค์ทรงกล่าวว่าอย่าปลีกวิเวกที่ปลีกวิเวกแปลว่าพาตัวเองหนีสังคมพาตัวเองทิ้งสังคมเพราะท่านมองว่าสังคมแวดล้อมคือตัวการในการสร้างปัญหาทางจิตใจและทางกายสังขารหรือกายภาพของท่านทำให้ท่านไม่มีความสงบทำให้จิตใจไม่สงบแน่นอนมันคู่กับความสุขถ้าไม่สงบมันก็ไม่สุขถ้าไม่สุขมันก็คือไม่สงบแต่พระบิดาทรงเมตตาแยกออกมาเพื่อท่านเห็นชัดๆว่าสุขกับสงบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกดีๆมันก็เป็นคนละเรื่องอย่าหาความสงบคนเดียวแปลว่าอย่าปลีกวิเวกอย่าละทิ้งสังคมอย่าหนีครอบครัวอย่าหนีความจริงที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ในเมืองไม่ใช่สัตว์ป่าที่จะต้องไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำคนเดียวโอเคไหมบ้านป่าตามธรรมชาติกลับไปอยู่ในธรรมชาติที่เป็นป่าเป็นเขามันคนละเรื่องพระองค์ยอมให้พวกท่านสร้างบ้านแปลงเมืองกันนี่ก็แสดงว่าพระองค์ทรงยอมแค่ไหนแล้วอย่าปลีกวิเวกเพราะท่านจะไม่มีครูไม่มีครูก็คือคนรอบข้างที่จะช่วยสอนท่านทั้งทางโลกและทางธรรมสอนทางโลกก็คือสอนในการใช้ชีวิตอยู่ทางกายภาพสอนทางธรรมะก็คือสอนทางด้านจิตใจโดยมีปัญญาหรือสติปัญญาของท่านเป็นศูนย์กลางที่จะต้องทำงานร่วมกับจิตใจของท่านถ้าท่านไปปลีกวิเวกเสียแล้วท่านจะไม่มีครูเป็นผู้สอนท่านไม่มีครูเป็นผู้สอนเสียแล้วไม่มีใครเป็นผู้สอนท่านก็ต้องสอนตัวท่านเองท่านเห็นไหมล่ะท่านนั่งหลับตาปฏิบัติอยู่คนเดียวนั่งส่องจิตตัวเองเพ่งจิตตัวเองเพ่งอารมณ์ตัวเองขณะที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับสิ่งสมมติทั้งนั้นสมมติว่ากำลังโกรธสมมติว่ากำลังรักสมมติว่ากำลังหลงสมมติว่ากำลังเจอซากศพสมมติว่ากำลังเจอสาวงามกำลังแก้ผ้ายั่วยวน
สมมุติทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความจริงแล้วก็พยายามหาคำตอบว่าจะจัดการจิตของตัวเองนะที่มองเห็นภาพโป๊ะๆเห็นหญิงสาวโป๊ะๆนะแล้วก็จะปลดกำหนัดที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองได้ยังไงโดยไม่รู้ว่ากำหนัดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นผู้กำหนดเรื่องของกำหนัดนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกของท่านเขาเป็นผู้กำหนดด้วยสัญชาตญาณในการเป็นสัตว์มนุษย์นะเพราะกำหนัดตัวเองไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะบางคนเนี่ยพยายามจะกำหนดให้ตัวเองกำหนัดแต่กำหนัดนั้นก็ไม่เกิดขึ้นตามกำหนดถูกไหมแต่เวลาที่ตัวเองไม่ได้กำหนดให้เกิดกำหนัดไอ้กำหนัดมันเสือกเกิดโดยที่ตัวเองไม่กำหนดท่านเห็นไหมล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกมันต้องมีคนเป็นเงื่อนไขนะเป็นครูสอนให้ท่านถึงจะเป็นนักเรียนที่เก่งจริงในรอบสิ่งรอบด้านได้นะคนที่อยู่รอบข้างท่านเขามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านดีและด้านลบด้านดีและด้านร้ายแตกต่างกันเยอะแยะมากมายท่านเรียนได้ไม่รู้จบอย่าปลีกวิเวกอย่าไปเก่งคนเดียวนะเพราะความสงบคนเดียวอย่าไปหานะในทางนะในนิพพานเพราะว่าถ้าท่านจะพิสูจน์ว่าจิตท่านดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะได้จริงท่านต้องไม่กลัวการถูกทดสอบต้องไม่กลัวการถูกทดสอบจากคนที่เขายังเป็นสามัญชนคือปุถุชนหรือจากคนที่เขายังอยู่บนเส้นทางของอริยะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอริยะซึ่งเขายังมีโลภโกรธหลงอยู่บ้างในบางเวลาท่านต้องมีคนเหล่านี้เป็นครูช่วยออกข้อสอบเป็นบททดสอบให้กับท่านถ้าท่านอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้แล้วท่านสามารถสงบคนเดียวได้ในนิพพานนะสงบได้ไม่เสียศูนย์ไม่เสียสมดุลไม่เสียการเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้นิพพานได้หมดสิ้นแล้วนั่นคือท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจนกว่าท่านจะจบสิ้นอายุขัยทิ้งกายสังขารแล้วตายไปจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในอนันตจักรวาลโดยไม่ใช่แค่จักรวาลโลกท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยซึ่งต้องมีคุณสมบัติบางสิ่งเพิ่มเติมเดี๋ยววันหน้าพระบิดาจะทรงเมตตาสอนท่านอีกตอนนี้เอาเรื่องนิพพานให้กระจ่างแจ้งก่อนนะอย่าปลีกวิเวกพี่น้องครับประการที่2 อย่าปิดอายตนะการปิดอายตนะคือการแกล้งทำให้อายตนะของท่านพิการการปิดอายตนะคือการแซงทำให้อวัยวะร่างกายของท่านที่สำคัญก็คือกลไกในการสัมผัสรู้ดูเห็นมันมืดบอดนั่นก็คือคนพิการลูกหลานของท่านเวลาเกิดมาเนี่ยถ้าตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินลิ้นไม่รู้รสแล้วพูดไม่ได้ถือว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาใช่ไหมเป็นคนป่วยเพราะพิการแค่ตัวท่านเองติดเชื้อโควิด-19 อาการอย่างหนึ่งของโควิด-19 สำหรับคนที่ป่วยคือไม่ได้กลิ่นกลไกในการรับรู้กลิ่นที่จมูกสัมผัสนะที่พระองค์ผู้สร้างติดตั้งเอาไว้มันเสียเพราะเจ้าไวรัสชนิดนี้มันไปทำลายระบบรับรู้สัมผัสกลิ่นของจมูกของท่านคือป่วยท่านยังต้องรีบไปหาหมอเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเองเกิดมาอายตนะสมบูรณ์พร้อมแต่พยายามจะทำให้มันป่วยทำให้มันพิการแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดอายตนะท่านแน่จริงอ่ะท่านจะมีความสุขสงบในจิตวิญญาณของท่านได้หรือในจิตหยาบของท่านได้หรือในจิตปัจจุบันของท่านได้ท่านต้องสามารถรักษาความสงบของจิตวิญญาณและจิตหยาบของท่านที่หลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเนี่ยด้วยการเปิดอายตนะแบบธรรมชาติให้ได้ท่านสังเกตไหมไปเก่งในการปิดอายตนะในป่าในถ้ำไม่มีใครยั่วยุไม่มีใครเย้ายวนจิตดูเหมือนแข็งแกร่งมั่นคงหนักแน่นแต่พอเข้ามาในเมืองมีสิ่งยั่วยุเย้ายวนอะไรมากมายจิตตกสติแตกไหมมีหลายเคสหลายกรณีเท่าที่เปิดเผยให้ท่านได้รู้ในสังคมมีเยอะแยะมากมายสู้ท่านฝึกกับของจริงในธรรมชาติไม่ต้องปลีกวิเวกไม่ต้องปิดอายตนะแล้วสามารถที่จะมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง
ไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบในจิตและจิตวิญญาณของท่านได้โอเคไหมเช่นมีคนมายั่วโมโหท่านท่านก็ไม่โหนิ่งสงบมีคนมาเย้ายวนท่านท่านก็ไม่เคลิ้มคล้อยตามนึกออกไหมมีคนมาจูงใจท่านให้หลงทางนิพพานเพราะมันคือมารชัดๆท่านก็จะไม่ไปเผลอหลงทางเดินตามมารเพราะจิตใจของท่านมีความสงบมีความมั่นคงใช่หรือไม่และก็ประการสุดท้ายที่จะย้ำในข้อ2คืออย่าหาความสงบคนเดียวก็คืออย่าปฏิเสธสังคมอย่าปฏิเสธสังคมนี่คือการที่พระองค์ทรงกล่าวย้ำเพราะนอกจากท่านจะหาความสงบคนเดียวนะในสภาวะที่ท่านมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณนะพร้อมที่จะนิพพานอยู่แล้วอย่าไปหามันเสียเวลาเปล่าๆอยู่กับคนอื่นในสังคมนี่แหละแล้วความสงบในจิตใจของท่านเนี่ยนะหาเอาจากจิตของตัวเองนี่แหละแต่อยู่กับคนรอบข้างให้ได้นั่นคืออย่าปฏิเสธสังคมเพราะท่านไม่รู้หรอกว่าการเป็นสัตว์สังคมนั้นพระบิดาทรงให้เราย้ำว่าที่พระศาสดาคือพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกและทรงกล่าวอีกว่าเราคือโลกโลกคือเราพระศาสดาไม่ได้ทรงหมายถึงมนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือพระองค์ไม่ได้หมายถึงพระองค์ที่เป็นพระศาสดาแค่เพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถใช้ความเมตตาโดยธรรมชาติจากจิตของท่านเพื่อค้ำจุนความสมดุลของโลกเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติเอาไว้ได้เมตเราคือโลกโลกคือเราแปลว่าคำว่าเรานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวฉันเราก็คือพวกเราแสดงว่าทุกคนที่อยู่บนโลกต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิเสธสังคมอย่างที่ตอนต้นรายการที่พระบิดาสื่อไว้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ต่างๆที่เป็นสมการทางพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกมนุษย์โดยรวมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วโลกก็จะไม่ได้ประโยชน์พี่น้องครับสวรรค์ในนิพพานพระบิดาให้ทรงย้ำว่าพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนเลยที่จะทรงสอนมนุษย์ว่าอย่ารักกันให้ฆ่ากันให้รังเกียจเดียดฉันกันให้ปฏิเสธการเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวสอนว่ามนุษย์ต้องรักกันรักกันแบบพระศาสดาที่เน้นการนั่งกรรมฐานในการฝึกจิตปลีกวิเวกไปฝึกจิตพระองค์ก็ทรงเน้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกันขณะที่พระศาสดาที่เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นคฤหัสถ์คือพระบุตรเอกจะทรงสอนมนุษย์ว่าความรักที่มนุษย์จะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อกันในการเป็นสัตว์สังคมที่ไม่ฝืนธรรมชาติไม่หนีไปเข้าป่าเข้าถ้ำเนี่ยคือทุกคนต้องอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันให้ได้ถึงแม้ไอ้คนนั้นมันไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยก็ตามนี่คือสิ่งที่พระศาสดาสอนนี่คือความรักเพื่อให้ไม่ต่างกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละเป็นความรักเพื่อให้เหมือนกันแต่นั่นเป็นการเน้นที่จิตเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามลำพังคนเดียวที่ชอบปลีกวิเวกอ่ะถูกเสี่ยมสอนให้แบ่งปันความรักให้กับโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยการแผ่เมตตานั่งเฉยๆอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่เมตตาไปใช้จิตเป็นสำคัญแต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นมนุษย์ท่านต้องใช้ครบทุกสิ่งอายตนะ5รวมทั้งจิตข้างในเป็นอายตนะตัวที่6ต้องใช้จิตของท่านที่เป็นจิตหยาบซึ่งมีทั้งหมด189ขยุ่มที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะทำตัวให้เป็นจิตวิญญาณเองได้ให้มีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นก็เหมือนกันท่านต้องใช้นึกภาพออกไหมหนึ่งสมองกับสองมือคือกายสังขารก็ต้องใช้เพื่อแสดงออกซึ่งความรักทั้งสองมิติคือมิติของจิตใจคืออดทนอดกลั้นให้อภัยมิติของกายหยาบกายสังขารรักก็คือกอดรักก็คือเหนี่ยวรั้งรักก็คือการไม่ปฏิเสธรักคือการไม่แบ่งแยกรักก็คือการรวมหรือการร่วมมันคือความรักนี่คือสิ่งที่พระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกซึ่งมาจากพระเจ้าสอนไว้เพราะเป็นการสอนคารวะไม่ได้สอนคนที่สมมุติว่าไปเป็นนักพรตไปเป็นนักบวชโอเคไหมถ้าที่จริงๆแล้วความรักเหมือนกันนะความรักช่วยให้โลกหมุนด้วยสมการที่เราพูดซ้ำมา3ครั้งแล้วตั้งแต่ต้นรายการวันนี้ขึ้นให้ดูสมการที่เห็น
เป็นสมการศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยบอกว่าท่านเอาสมการที่เขียนเนี่ยพกติดตัวไว้แทนผ้ายันกันสิ่งที่ไม่ดีกันสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งมิติโลกทางกายภาพและมิติทางพลังงานหรือมิติของจิตวิญญาณได้อย่างสบายสบายเนี่ยสามเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x สามเบต้า x หมายถึงพลังงานรวมสามนี่แปลว่ารวมนะพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน x คนจะเท่ากับ3เท่าของจำนวนคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกได้ยกกำลัง2แล้วคูณด้วยผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกของคนทั้งหมด x คนคนที่1คนที่2คนที่3ไปเรื่อยๆจนถึงคนที่ x นี่คือค่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ x คนที่สั่นสะเทือนแล้วเหวี่ยงเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาภายในวินาทีนั้นๆแล้ว 1% ของไอ้ซัมเบต้า x ตัวเนี้ยโลกจะเอาไปใช้เพื่อทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนเกิดขึ้นโดยการเหวี่ยงหมุนนั้นก็เกิดการระเบิดที่แกนโลกโดยประจุไฟฟ้าบวกจากจิตมนุษย์ไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมอยู่ในแกนโลกเกิดการระเบิดบิดตัวขึ้นในส่วนที่เป็นด้านกลางวันอีกด้านหนึ่งเป็นกลางคืนมันไม่บิดตัวนะมันก็จะสามารถทำให้แกนโลกเนี้ยบิดตัวอย่างต่อเนื่องได้ทำให้เกิดการโลกการที่โลกหมุนสิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังนี้นาซาก็ไม่ทราบนักวิทยาศาสตร์โลกก็ไม่ทราบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรทำไมมันหมุนมาเป็นล้านล้านปีแล้วมันยังไม่หยุดหมุนแล้วเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วคงที่ด้วยซ้ำทุกวันนี้มันไม่ค่อยคงที่เพราะจิตสำนึกมนุษย์เราเนี่ยมันทั้งต่ำตาต่ำซามและต่ำตมหรือตกต่ำพลังงานความรักด้านบวกเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาซึ่งเป็นกามกิเลสหรือเป็นความใคร่ที่รักแล้วต้องการได้รับการตอบสนองมันมีสองชนิดนะคนที่ไปเชื่อฟังไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดหาว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายรักพ่อรักแม่นี่ดีไหมล่ะลูกรักพ่อรักแม่พ่อแม่รักลูกนี่ดีไหมล่ะลูกรอดตายมาได้ก็เพราะพ่อแม่รักถูกไหมและดันบอกว่าความรักเป็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยรักพ่อรักแม่รักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกกับความรักแบบชู้สาวรักเพื่อจะเอากันรักเพื่อจะได้กันน่ะมันต่างกันนะพี่น้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจะมาแต่งงานกันเนี่ยจะต้องใช้ความรักเพื่อให้เป็นตัวนำไม่ใช่รักเพื่อเอาหรือความใคร่เป็นตัวนำไม่ใช่ถ้าครอบครัวไหนมีผัวมีเมียกันแต่งงานกันโดยใช้ความใคร่คือใช้ตัณหาราคะเป็นตัวนำเนี่ยครอบครัวนั้นเจ๊งกระบงไม่นานก็เจ๊งกระบงเหมือนอ้อยครับต่างฝ่ายต่างดูดอ้อยของกันและกันจนความหวานของอ้อยหมดแล้วเหลือแต่กากเหลือแต่ซากถูกไหมทั้งสองคนนั้นก็ต้องทิ้งกากอ้อยซากอ้อยแปลว่าอะไรครอบครัวก็พังก็แตกแยกก็ depart หรือ separate ถูกไหมต่างคนต่างไปนะถ้าพูดเป็นสำนวนวัยรุ่นก็บอก convert พี่ๆน้องๆที่รักครับความรักช่วยให้โลกหมุนชัดเจนนะจดสมการนี้ไว้นะครับประการต่อมาครับสวรรค์ในนิพพานประการที่3ที่พระบิดาจะส่งเตือนพี่ๆน้องๆใช้โลกิยธรรมมาสร้างเป็นองค์ความรู้เชื่อมกับโลกุตตรธรรมถ้าจะได้จำเอาไว้ว่ามรรควิธีจิตจักรวาลต้องปฏิบัติตามเนี้ยอย่ามุ่งจะสำเร็จคนเดียวตะกี้สุขก็แล้วสงบก็แล้วสำเร็จคนเดียวประสบความสำเร็จก็คือสามารถจะหลุดพ้นนิพพานด้วยตัวเองคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยไม่ช่วยคนอื่นนะมุ่งที่จะสำเร็จคนเดียวไม่ได้เราก็ย้ำอีกครั้งว่าพระบิดาทรงย้ำมากย้ำนักย้ำหนาว่าเราจะสำเร็จคนเดียวไม่ได้เพราะเราต้องมีคนช่วยเราทดสอบเราช่วยสอนเราช่วยทดสอบเราก็คือเราต้องมีครูรอบข้างที่พระองค์ทรงเน้นตรงนี้ที่ไม่ให้มุ่งสำเร็จคนเดียวเพราะมันจะสำเร็จไม่ได้คือท่านกำลังอยู่บนเส้นทางอริยะนี่แปลว่าท่านอยู่บนเส้นทางสายนิพพานเพื่อการหลุดพ้นท่านยังนิพพานได้ไม่สุดท่านยังนิพพานได้ไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่านิพพานก่อนตายคือต้องบริบูรณ์นะแล้วเมื่อตายเมื่อไหร่ก็จะสามารถหลุดพ้นได้ทันทีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านบอกว่าท่านดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้แล้วท่านก็อย่าเพิ่งชั่วท่านก็อย่าเพิ่งประมาทว่าท่านเนี่ยสามารถจะดูแลรักษาจิตของท่านเนี่ยให้มันมั่นคงกับนิพพานมันจะไม่มีโลภะโทสะโมหะที่จะเกิดดับขึ้นมากับฉันอีกเพราะฉันดับได้หมดแล้ว
เวลาบวชเป็นนักบวชหรือเป็นพระมีโอกาสทำผิดไหมเนี่ยถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้มีสภาวะจิตหรือจิตหยาบสูงส่งพอท่านต้องมีอาบัติอาบัติก็แปลว่าต้องมีทำในต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยกายวาจาจิตใจท่านก็ต้องปลงอาบัติไม่ปลงอาบัติท่านก็ปราชิกก็แปลว่าเป็นนักบวชเป็นพระต่อไปไม่ได้ถามว่าทำไมในพุทธบัญญัติต้องมีตรงนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนเนี่ยที่ยังไม่แข็งแกร่งยังมีสภาวะจิตที่ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยได้มีโอกาสได้แก้ตัวก็เหมือนทางศาสนาคริสต์ที่ให้ไปสารภาพบาปกับพระพระซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้และไอ้คนที่ไปสารภาพบาปกับพระก็ไม่ต้องรู้หน้ารู้ตัวหรอกว่าไอ้คนที่มาสารภาพบาปมาเป็นใครเพื่ออะไรครับก็ว่าพระบิดาทรงเมตตาเปิดโอกาสให้มนุษย์เอาเวลาทำผิดทำบาปทำชั่วแล้วอย่าไปคิดว่ากูจะบาปชั่วจะผิดแม่งตลอดชีวิตตลอดกาลหรือตลอดกาลปาวสานหรือตลอดกาลนานเทินไม่ใช่ฉะนั้นเสือสำนึกผิดเสือสำนึกบาปได้เคยเป็นคนชั่วมาก่อนเพราะต้องการเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงใช่ไหมพอรู้อย่างช่ำอกช่ำใจช่ำอกช่ำใจแล้วว่าชั่วมันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนชั่วอีกถูกต้องไหมก็จะได้มีโอกาสกลับมาเป็นคนดีได้ไงใช่ไหมมีโอกาสทำถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนนะใช่หรือไม่ใช่ล่ะนี่ก็คือสัจจะที่พระบิดาทรงเมตตาประทานผ่านเรามาเพื่อกล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์อยู่บ่อยครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีครูรอบข้างคอยเป็นผู้ออกข้อสอบคือคอยยื่นบททดสอบให้ผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกหรือผัวเมียนั่นแหละคือครูที่อยู่รอบข้างหรือคนข้างบ้านหรือคนที่อยู่ในสังคมพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดที่ท่านจะปฏิเสธไม่ได้นะต้องมีครูเพื่อคอยทดสอบว่าสภาวะจิตของท่านที่ถึงขั้นนิพพานสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันยังนิ่งสงบได้อยู่จริงไหมเมื่อมีบททดสอบหรือสิ่งใดมายั่วยุท่านอย่าไปคิดว่ากูดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้หมดแล้วนะกูก็ประสบความสำเร็จคนเดียวแล้วไม่อยู่ท่ามกลางคนอื่นท่านรู้ไหมขณะที่คนอื่นเขาเป็นครูให้กับท่านเนี่ยท่านก็จะเป็นครูผู้ประเสริฐของคนรอบข้างของท่านด้วยเพราะท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาด้วยและจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือไม่เป็นเงื่อนไขบวกลบๆอะไรให้กับพวกเขาด้วยซ้ำนี่คือเส้นทางของผู้นิพพานที่เป็นอริยะบุคคลที่ปรารถนาสูงสุดคือการหลุดพ้นในภพชาตินี้พี่น้องครับประการที่2ท่านต้องมีผู้ช่วยเหลือครูรอบข้างยังไม่พอท่านก็ต้องมีผู้ช่วยเหลือด้วยการที่ท่านจะประสบความสำเร็จในการที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าถึงนิพพานและหลุดพ้นในขั้นตอนสูงสุดสุดท้ายนั้นท่านก็ต้องมีผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านด้วยเพราะบางสิ่งเนี่ยผู้ที่นิพพานแล้วในเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยจะไปคล้องแวะแตะต้องไม่ได้ต้องปล่อยให้คนที่เขายังหลุดพ้นหรือยังดับการเกิดดับตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์เนี่ยให้ได้ช่วยเหลือท่านท่านนึกภาพออกไหมมีหลายเรื่องที่เป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคารวะหรือเป็นมนุษย์นั้นบางทีมันต้องมีการพูดโกหกอ่ะแต่เป็นการโกหกแล้วไม่ให้ใครเสียหายนั่นคือวินยูชนทั่วไปสามารถทำได้แต่ผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลแล้วการพูดไม่กระทั่งพูดจาหยาบคายการพูดจาไม่ไพเราะหรือการพูดเท็จบ้างเช่นหนูเอ้ยหนูยังเล็กอยู่ลูกนะถึงเวลานอนและลูกต้องนอนนะถ้าไม่รีบเข้านอนเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะลูกพูดไปโดยที่จิตไม่มีอะไรเพราะจิตมันดับโลภะโทสะโมหะหมดแล้วแต่เนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดจริงอะแต่พูดปลดถูกไหมผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลจะปล่อยให้ปากตัวเองมีมลทินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคารวะถ้าท่านรู้ว่าท่านเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้นะท่านก็ต้องหาวิธีว่าให้ใครช่วยมากล่อมลูกบอกให้ลูกไปเข้านอนทีถ้าตัวเองเป็นผู้ชายก็บอกแม่มันลองช่วยบอกลูกพาเข้านอนหน่อยนะเพราะแม่อาจจะมีสัจธรรมหรือคุณธรรมหรืออริยธรรมเนี่ยยังต่ำหรือยังน้อยกว่าพ่อแม่ที่เป็นผู้ดูแลลูกก็จะต้องเข้ามาช่วยอันนี้คือท่านต้องมีผู้ช่วยเหลือถูกต้องไหมไม่งั้นปากของท่านก็มีมลทินใช่หรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังตามที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประการที่3พี่น้องครับท่านต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือท่านต้องเป็นผู้ชำนาญการในการที่จะรักษาจิตของท่านให้มีความสุขมีความสงบประสบความสำเร็จก็คือไม่มีโลภะโทสะโมหะราคะจริตโผล่ขึ้นมากลางจิตของท่านที่มันดับหมดแล้วอีกซึ่งถ้าท่านจะทำอย่างนี้ได้ท่านต้องเป็นผู้ชำนาญการได้ยินสิ่งใดได้เห็นสิ่งใดได้กลิ่นอะไรนะรับรู้รสชาติอะไร
จิตท่านต้องไม่ตกจิตท่านต้องไม่ตกจิตท่านจะต้องหนักแน่นและมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะไปดีสวยงามแต่พอเหลาลงไปอ้าวดันทะลึ่งกลายเป็นบ้องกัญชาใช่ไหมเนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยมันไวมากท่านจึงต้องอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่พร้อมจะเป็นครูของท่านด้วยพร้อมจะเป็นผู้ช่วยเหลือของท่านด้วยพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ชำนาญการในสองข้อเนี่ยถ้าท่านอยู่กับสองข้อเนี่ยไม่ทิ้งสังคมเนี่ยท่านจะกลายเป็นผู้ชำนาญการพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ที่จะผ่านการเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นบนเส้นทางสายนิพพานตามมรรควิถีจิตจักรวาลนั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรบ้างพระบิดาทรงเมตตาให้เราทำสไลด์งามๆมาฝากท่าน

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ที่จะผ่านการเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นบนเส้นทางสายนิพพานตามมรรควิถีจิตจักรวาลนั้นท่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรบ้างพระบิดาทรงเมตตาให้เราทำสไลด์งามๆมาฝากท่านท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างท่านเห็นไหมครับเสือตัวนี้ไม่อ้าปากถ้าอ้าปากปั๊บจะโชว์เขี้ยวเขี้ยวของพยัคฆ์เขี้ยวของเสือไม่ได้มีไว้ทำดีครับมีไว้ทำลายคำว่าทำลายหมายเป็นความหมายของพระบิดาแต่คำว่าทำร้ายหมายถึงความเป็นมนุษย์เสือมันจะไม่โหดร้ายถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันทำตาแบบนี้ครับมันไม่อ้าปากเอาเขี้ยวมาโชว์ไม่อ้าปากเอาเขี้ยวมาขู่พี่ๆน้องๆครับเสือตัวนี้ดูแลสง่างามน่าเกรงขามไหมครับพี่น้องครับเสือตัวนี้ดูแล้วน่าเกรงขามน่ารักและน่าเกรงขามพระบิดาทรงเมตตาให้เอาเสือหรือพยัคฆ์เนี่ยมายกเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังว่าเสือหรือพยัคฆ์เนี่ยมีความสง่างามน่าเกรงขามในบรรดาสัตว์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำคัญเป็นพิเศษมากกว่าสัตว์หลายๆชนิดจึงเป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั่วไปเป็นที่ยอมรับของสัตว์ทั่วๆไปในป่าใหญ่ทุกวันนี้สิงโตตัวจริงมันไม่เคยมีนะในป่านะมันมีแต่อยู่ในกรงในสวนสัตว์พระบิดาเลยเมตตาเอาเสือมาเพราะเสือในป่าจริงๆมันก็มีใช่มั้ยเสือตัวนี้ไม่ดุร้ายเพราะไม่อ้าปากแต่ถามว่ามีปากไหมมีปากก็เหมือนไม่มีใช่ไหมเรามาดูกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่ปรารถนาจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในภพชาตินี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตสวรรค์บนดินสวรรค์ในอกสวรรค์บนดินสวรรค์ในนิพพานทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับประการแรกท่านจะต้องเป็นคนหูไวตาไวแต่จิตต้องไม่ไหวจิตต้องนิ่งสงบเห็นอะไรแล้วไม่ใช่สั่นไหวไปตามที่เห็นได้ยินเสียงอะไรแล้วสั่นไหวไปตามเสียงที่ได้ยินนะได้กลิ่นอะไรแล้วสั่นไหวไปตามกลิ่นที่ได้ยินนึกภาพออกไหมสัมผัสรูปร้ายสิ่งใดก็ตามแล้วก็จิตก็อ่อนไหวไปตามสิ่งที่ตัวเองสัมผัสคือสิ่งเร้านั้นอย่าครับฝึกจิตของท่านให้หนักแน่นเห็นไหมเสือตัวนี้นอนอย่างสงบนอนนิ่งนี่ตัวสงบแสดงว่าจิตเขาสงบสังเกตว่าเวลาเสือหรือพยัคฆ์เขาจะล่าเหยื่อสัตว์มันไม่บาปนะที่มันกินสัตว์กันเองนะเพราะเขาไม่มีหน้าที่ต้องกลับบ้านคือนิพพานเขาเป็นสัตว์ประจำโลกเขาต้องกินตามหน้าที่ของเขาแน่ตัวเล็กกว่าท่านหนีไม่ทันก็ต้องถูกกินกินแล้วก็ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเขาเวลาเขาจะล่าสัตว์เขาจะค่อยย่องท่านเห็นไหมในภาพสารคดีไม่มีเสือตัวไหนหรอกที่พอเห็นสัตว์ที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นเหยื่อเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่เขาจะจ้องจะค่อยๆป้อไปป้อมาค่อยๆมองค่อยๆเล็งค่อยๆอยู่อย่างสงบภาษาใต้เขาเรียกหยบหยบแปลว่าอยู่อย่างสงบนะภาษาใต้เขาใช้คำสั้นๆว่าหยบหยบแปลว่าแอบอยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้เหยื่อตัวเองรู้ตัวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะเป็นง่อยนะที่อยู่เฉยๆนะได้ใช้ทุกอย่างหูไวตาไวถ้าท่านจะเป็นผู้ที่นิพพานแท้จริงคือนิพพานก่อนตายอายตนะทั้งหมดของท่านต้องเปิดไว้คำว่าหูไวตาไวแปลว่าท่านต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่เห็นแล้วทำเป็นไม่เห็นไม่ใช่นะเห็นแล้วทำเป็นไม่เห็นมันแซงทำไม่ได้หรอกจิตของท่านมันจะบอกเองว่ากูเห็นอะไรนะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้แต่เห็นแล้วไม่สั่นสะเทือนความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือเกลียดไม่เกลียดกลัวไม่กลัวต้องไม่สั่นสะเทือนจิตเป็นความรู้สึกตรงนั้นนั่นคือเคล็ดลับหูไวตาไวเนี่ยเสือพยัคฆ์เนี่ยถ้าเขาไม่หูไวตาไวเขาจะรู้ไหมว่ามันมีเหยื่ออยู่ใกล้หรือไม่อยู่ใกล้เขาต้องหูไวและตาต้องไวท่านก็เหมือนกันถ้าท่านไม่หูไวตาไวท่านจะฝึกจิตของท่านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะอยู่กับความสุขอยู่กับความสงบ แล้วให้อยู่กับความสำเร็จทางจิตหยาบและจิตวิญญาณที่ก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะท่านต้องปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถูกทดสอบโดยการเปิดอายตนะทั้งหมดอย่าให้ไปทำว่ามันเป็นพิการเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นความสำเร็จและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่านมันจะไม่เกิดเลยครับถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นในชาตินี้ชัดเจนนะบทเรียนบทนี้คุณสมบัติข้อที่2จิตใจของท่านต้องสุขสงบเห็นไหม
พยัคฆ์น้อยหรือพยัคฆ์ใหญ่ตัวเนี้ยเขานอนนิ่งสงบความสงบก็คือความสุขเห็นไหมไม่แยกเขี้ยวถ้าเขาแยกเขี้ยวไม่เกลียดก็กลัวคำว่าเกลียดเรียกว่าขู่นะกลัวนะกลัวนะก็คืออ้าปากเพื่อป้องกันตัวเองว่าอย่านะอย่าแย้มนะนี่เขาสงบนิ่งในภาพนะเราพูดในภาพที่ท่านเห็นจอเล็กๆเนี่ยพยักหูไวตาไวไม่พอจิตใจต้องสุขสงบด้วยเพราะถ้าท่านเป็นคนที่มีจิตสุขสงบสันดานลิงของจิตของท่านที่มันไม่อยู่นิ่งตามธรรมชาติตั้งแต่ตอนที่ท่านเกิดมาใหม่ๆเป็นปุถุชนธรรมดาจนกระทั่งมาเป็นวินยูชนกับเขาเนี่ยและสุดท้ายก็คือเดินบนเส้นทางสายนิพพานในการเป็นอริยะบุคคลมันจะต้องนิ่งมันจะต้องสงบมันจะต้องไม่วุ่นวายมันจะต้องไม่เหมือนลิงที่ล็อกแลกล็อกแลกอยู่ตลอดเพราะอะไรจิตของท่านเนี่ยมันสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อสั่งการให้กายสังขารของท่านสั่งการให้สมองของท่านและสั่งการให้จิตของตัวท่านเองมันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเท่านั้นถ้าท่านใช้จิตของท่านบังคับตัวเองให้สมองเนี่ยบังคับสมองตัวเองให้คิดในเวลาเดียวกันมากกว่า1เรื่องขึ้นไปท่านเคยได้ยินคำว่าปสดมั้ยประสาทรับประทานท่านจะเครียดทางสมองเครียดทางปัญญาจะปวดหัวปวดข้างเดียวหรือปวดทั้งหัวจะมึนศีรษะแล้วก็ปัญญาก็จะตกต่ำคิดเรื่องง่ายๆก็คิดไม่ออกอย่าหวังว่าจะไปคิดเรื่องยากๆเลยพี่น้องครับถ้าจิตใจของท่านไม่สุขสงบหรือคิดไม่ออกเลยครับเพราะปัญญาทึบอย่างที่พระมยอมสอนไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าทั้งโง่ทั้งบ้าใช้ปัญญาไม่ได้เพราะจิตไม่สงบคือโกรธหรือขณะที่จิตของท่านยังโกรธอยู่เนี่ยต่อให้คนที่เป็นสุดที่รักของท่านเนี่ยเดินผ่านมาข้างหน้าท่านจะละวางอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจที่ท่านโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่หันมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์รักแสดงความรักกับคนที่ท่านรักที่เขาผ่านหน้าท่านมาเนี่ยอย่างฉับพลันกระทันหันเขาเรียกว่า immediately แปลว่าอย่างฉับพลันกระทันหันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ท่านสังเกตสิท่านต้องใช้เวลาค่อยๆทำให้อารมณ์เสียอารมณ์โกรธหงุดหงิดนะค่อยๆ calm down calm down แปลว่าค่อยๆสงบลงจนในที่สุดท่านถึงจะสามารถจุดพลุให้กับจิตของท่านรักคนที่ท่านรักที่มาอยู่ตรงหน้าท่านได้นึกออกไหมแต่มันผิดพลาดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าท่านมีผัวมีเมียเป็นผัวเป็นเมียกันท่านบอกว่าท่านรักกันมากแต่พออีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ถูกตาไม่ต้องใจท่านทำไมโกรธเกลียดเครียดแค้นอย่างฉับพลันทันทีอภัยกันไม่ได้รักกันไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดท่านไปคิดเอาเองเป็นการบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าท่านรักกันไม่จริงไงถูกไหมนี่คือคำตอบถ้าท่านรักกันจริงนะท่านพร้อมจะให้อภัยจะไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่แค้นกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านอยู่กับความรักท่านรักกันอยู่แล้วใช่ไหมความรักอยู่ในจิตใจของท่านระหว่างกันอยู่แล้วเวลามีอะไรที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นมาทำไมถึงหลุดไปจากความรักเปลี่ยนไปจากความรักกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเกลียดชังโกรธแค้นกันง่ายๆได้ยังไงนะมันตรรกะหรือลอจิกตรงนี้ก็แปลว่าเราไม่ได้รักคนที่เราบอกว่ารักเขาจริงทั้งสองฝ่ายมันถึงกัดกันทะเลาะกันนะโอเคนะอ่ะประการที่3ถ้าท่านจะนิพพานเพื่อการหลุดพ้นตามมรรควิถีจิตจักรวาลโดยที่ท่านน่ะไม่คิดจะไปสวรรค์คนเดียวท่านต้องฉลาดใช้ปัญญาท่านต้องฉลาดใช้ปัญญาคิดด้วยสมองซีกซ้ายก็คิดด้วยระบบคิดด้วยหลักคิดแบบอิทัปปัจจยตาคืออาศัยหลักของเหตุและผลคิดด้วยสมองซีกขวาก็เรียกว่าคิดด้วยปัญญาญาณตะกี้เนี่ยสติปัญญาเนี่ยคือมีปัญญาหรือมีความฉลาดในการใช้สมองซีกซ้ายได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติก็แปลว่าจิตของท่านต้องสงบต้องมีสติเนี่ยใช่ไหมถ้ามีอารมณ์อยู่เนี่ยหรือรักหลงอยู่เนี่ยก็เพี้ยนโกรธอยู่คิดก็เพี้ยนหมดอะนะโดยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านนั่นแหละมันจะเป็นตัวนำพาจิตของท่านให้เบี่ยงเบนไปในทางนั้นเพื่อบังคับให้สมองคิดไปตามนั้นซึ่งมันคือคิดผิดตัดสินใจผิดนะโอเคไหมถ้าใช้ปัญญาของสมองซีกขวาเขาเรียกว่าใช้ปัญญาญาณท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้อย่างไรเพราะสมองซีกขวาเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันท่านใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เป็นผู้ใช้ความคิดท่านก็จะใช้ความคิดด้วยวิธีอัตโนมัติเพราะสมองซีกซ้ายพระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาไว้ให้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยได้ใช้ฟรี
ได้ใช้ด้วยระบบอัตโนมัติแต่ขออย่างเดียวให้ฉลาดหน่อยคืออย่าใช้ตอนที่อารมณ์ไม่สมดุลตอนที่จิตมีอารมณ์จิตไม่สมดุลคือจิตไม่สงบขอแค่นั้นและพระศาสดาคือพระพุทธองค์ก็สอนต่อว่าท่านจะได้คำตอบอันสุดยอดจิตสงบสมดุลเพราะมีสติแล้วนะทำอานาปานสตินะทำสติปัฏฐาน4หรืออะไรก็แล้วแต่วิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก็ฝึกมาอุตลุดอ่ะนะก็ยังใช้สมองซีซ้ายได้ด้วยการใช้หลักของเหตุและผลจิตสงบแล้วต้องใช้หลักของเหตุและผลแต่ท่านก็จะใช้ปัญญาแค่สมองซีซ้ายนำซีขวาศึกษาธรรมะที่เป็นโลกียธรรมได้เท่านั้นเองถ้าท่านใช้สมองซีขวานำซีซ้ายเป็นความฉลาดทางปัญญาของระดับจิตวิญญาณถ้าท่านยังกดปุ่มใช้มันไม่เป็นน่ะท่านก็จะไม่สามารถพึ่งความรักพึ่งความฉลาดทางปัญญาของตัวท่านเองในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อจะเข้าสู่หรือเข้าถึงการนิพพานหรือหลุดพ้นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือนิพพานก่อนตายท่านจะเข้าถึงไม่ได้ถ้ายังเข้าถึงสมองซีขวานำซีซ้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านมาฟังมรรควิถีจิตจักรวาลมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราสอนท่านสื่อพระโอวาทจากพระบิดาลงมาท่านจะสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ให้ความรู้กับท่านอย่างเดียวแต่เราให้ความคิดกับท่านด้วยไปฟังครูท่านอื่นส่วนมากจะสอนให้ท่านเนี่ยนะให้ความรู้ท่านแล้วบอกว่าที่เขารู้มาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาเห็นยังไงเขาเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้กล่าวถึงชั้นเชิงในการที่จะวิเคราะห์ธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมแล้วเอาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์ให้เป็นโลกุตตรธรรมเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของตนเองและของคนอื่นๆที่เป็นคนของตนที่ตนรักนึกออกไหมฮะนั่นต่างหากครับเพราะฉะนั้นการฉลาดใช้ปัญญาตรงนี้ต้องได้มาจากอะไรครับมันเกิดเองไหมไม่ต้องฝึกฝนทั้งวิธีวิเคราะห์และวิธีสังเคราะห์ในการใช้ปัญญาต้องใช้สมองทั้งสองซีกถ้าท่านยังใช้มันไม่เป็นแล้วจะไปหวังอะไรกับการศึกษาธรรมะมาเยอะๆที่เราถามว่าพอครูคนนี้ตายนะเพราะคนขึ้นครูคนนี้เยอะท่านก็ไปเรียนธรรมะกับเขาพอเขาตายแล้วท่านก็ยังไปหาต่อไปหาครูคนอื่นต่อซึ่งมันไม่รู้จบไปจนกระทั่งไปหาไม่ไหวไม่มีแรงขาที่จะเดินแล้วก็ยังหาไปเรื่อยๆจนหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าที่กูหามาทั้งชีวิตกูหาอะไรหาสัจธรรมอะไรที่หามาทั้งชีวิตจิตจักรวาลอ่านโลกบอกท่านเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30โดยพระบิดาทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้เราได้กล่าวในสิ่งที่เราปรารถนาจะกล่าวต่อพี่ๆน้องๆแทรกกับคำกล่าวที่เป็นพระโอวาทของพระองค์ผสมประสานกันมิกซ์กันจนเป็นหนึ่งเนื้อของสัจธรรมเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านต้องฝึกครับฉลาดใช้ปัญญาจิตใจที่สุขสงบอันนี้ก็ต้องฝึกหูไวตาไวนี่ก็ต้องฝึกไม่งั้นจะเป็นอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นในบ้านปลายไม่ได้ประการที่4ท่านดูเสือตัวนี้ดูคาแรคเตอร์ดูบุคลิกแล้วองอาจกล้าหาญไหมองอาจกล้าหาญไหมนี่ดูแค่บุคลิกแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วความองอาจและความกล้าหาญนั้นตัวชี้วัดก็คือพลังของปัญญาที่ได้มาจากข้อ3ความรู้ทำให้องอาจความเชี่ยวชาญความเชื่อมั่นทำให้กล้าหาญนึกออกไหมซึ่งความรู้และความเชื่อมั่นในตัวเองมันต้องมาจากการใช้ปัญญาเป็นไม่ใช่โง่คิดอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้ความองอาจกล้าหาญในข้อนี้มันก็ไม่มีนึกออกไหมกล้าหาญที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าที่จะประสบความสำเร็จเสือพยัคฆ์ตัวนี้กล้าหาญในท่าทีและลีลาที่แสดงแต่สำหรับมนุษย์แล้วพระบิดาทรงกล่าวว่าความองอาจกล้าหาญนั้นมาจากความฉลาดทางปัญญาของท่านท่านมีความฉลาดทางปัญญามากแค่ไหนเวลาแสดงอะไรออกมาจากการใช้ปัญญาของท่านมันก็จะองอาจสง่างามและจะมีความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติของท่านประการที่5มีนิพพานเป็นอริยผลคุณสมบัติของท่านต้องมีนิพพานเป็นอริยผลแปลว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันแสวงหาความสุขหาความสงบหาความสำเร็จให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยให้กับจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยท่านต้องมีนิพพานเป็นอริยผลแปลว่าต้องปรารถนาที่จะดับการเกิดดับของกฎแห่งกรรมที่ท่านจะตกเป็นทาสของมันในชีวิตประจำวันในทุก
ลมหายใจเข้าออกให้ได้ท่านต้องดับการเกิดดับของการมีอยู่ของกฎแห่งกรรมสำหรับท่านให้ได้ก็แปลว่าท่านจะต้องก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมให้ได้และแน่นอนกรรมเก่าที่ถือติดตัวมาจากอดีตชาติที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาท่านก็จะละเลยไม่ใส่ใจไม่ได้เหมือนกับท่านหนีไปปลีกวิเวกแล้วก็นั่งหลับตาข่มจิตตัวเองปิดอายตนะทั้งหมดแล้วพยายามปลีกวิเวกและข่มจิตเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ก่อกรรมใหม่ก่อกรรมอยู่คนเดียวก็ก่อเวรก่อกรรมได้เพราะก่อนไปเข้าป่าเข้าถ้ำท่านก็ยังมีลูกผัวตัวเมียยังมีเพื่อนมนุษย์เพื่อนที่ท่านรักเพื่อนที่ท่านชังถูกไหมท่านจึงจะต้องไปนั่งทำอะไรบังคับจิตของท่านให้สงบไม่ไปนึกถึงอดีตที่เจอใครที่ท่านไม่รักไม่ชอบใครที่ท่านชิงชังแล้วเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาธิพยาบาทขึ้นมาทันทีที่จิตของท่านมันนึกได้มันนึกออกมันจำได้ถึงคนที่เขาไม่ดีกับท่านนึกภาพออกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมีนิพพานเป็นอริยผลคือดับการเกิดดับกฎแห่งกรรมให้ได้ก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมขึ้นมาให้ได้นี่ถ้าก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมขึ้นมาก็แปลว่าทำดีหรือทำบุญแล้วไม่ขอสิ่งตอบแทนนึกออกไหมแล้วก็ไม่ก่อกรรมทำชั่วเพื่อให้คนอื่นเขาเสียสมดุลให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์ให้คนอื่นเขาเสียใจเสียความรู้สึกเสียหายเสียทรัพย์เสียเวลาไอ้เสียทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเหตุให้เขาทำนั่นคือกฎแห่งกรรมก็จะทำงานท่านก็จะไม่สามารถเป็นอริยบุคคลนะบนเส้นทางนิพพานเพื่อการหลุดพ้นได้ท่านจึงต้องมีนิพพานเป็นอริยผลดับการเกิดดับของโลภะดับการเกิดดับของโทสะโลภะโทสะโมหะเนี่ยดับการเกิดดับอย่างสิ้นเชิงแล้วก็มีคนรอบข้างคอยช่วยยื่นบททดสอบให้คอยกวนตีนเราบ้างคอยกวนใจเราบ้างดูซิว่าจิตของเราหนักแน่นในนิพพานหรือเปล่ามีความสุขมีความปิติอยู่ในนิพพานหรือเปล่าถ้าท่านมีนิพพานเป็นอริยผลเรื่องยากๆเรามากล่าวให้ท่านฟังแล้วเป็นเรื่องง่ายๆพี่ๆน้องๆครับประการที่6ประการสุดท้ายสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะดำเนินไปตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็คือเป็นอริยบุคคลบนเส้นทางสายนิพพานสู่การหลุดพ้นไม่ใช่เป็นอรหันต์อรหันต์นั้นมันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของผู้ที่หลุดลอยไปสู่สวรรค์มายาแล้วสามารถลอยขึ้นไปได้สูงที่สุดกว่านะเทพเทวดารูปธรรมอื่นๆกลุ่มนี้ลอยขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นไปติดอยู่เหล่าเต้งเลยสูงสุดเลยเป็นอรหันต์เป็นคุณสมบัติของดวงจิตวิญญาณที่ปฏิบัติตนตามเส้นทางสายนักรบแห่งแสงสว่างก็คือนักบวชส่วนอริยะบุคคลนั้นเป็นอริยะตั้งแต่ตั้งปณิธานว่าจะหลุดพ้นจะหลุดพ้นตั้งปณิธานว่าจะหลุดพ้นโดยมีนิพพานเป็นอริยะผลถึงนิพพานแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นได้นั่นก็คือข้อ5กับข้อ6นี่สำหรับชาวบ้านเป็นการปฏิบัติธรรมตามมรรควิถีชาวบ้านที่เป็นธรรมชาติที่สุดเนียนๆตามธรรมชาตินะไม่ทิ้งครอบครัวไม่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ปลีกวิเวกและไม่ทำตัวเองให้พิการโดยเฉพาะอายตนะแล้วมีความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมือนท่านสอนลูกของท่านให้ฝึกจับปากกาดินสอเพื่อเขียนกอไก่ขอไข่ถ้าเขียนเป็นประจำจนชำนาญตัวกอไก่ขอไข่ที่เขียนก็จะสวยงามเขียนเป็นตัวสะกดการันเขียนเป็นประโยคได้อย่างงดงามและแคล่วคล่องท่านต้องฝึกจากสถานการณ์จริงนี่คือวิธีธรรมชาติพระบิดาทรงเรียกว่านี่คือมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยเป็นมรรควิถีของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือทำผิดก่อนที่จะทำถูกโง่ก่อนฉลาดเพราะมีเวลาให้เวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติพระองค์ทรงให้โอกาสแต่นี่ดันบางคนดันปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดหาว่าทุกอย่างยิ่งหาว่าทุกอย่างยิ่งพระศาสดาที่ทรงกลับบ้านได้คือหลุดพ้นส่วนมากแล้วก็จะเป็นพระศาสดาที่เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเป็นพระบุตรเอกยกเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานได้เพราะว่าพระองค์สามารถเข้าถึงความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนะด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรื่องจิตวิญญาณของมนุษย์หรือของพระองค์เองที่อยากรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยที่แสวงหาคำตอบมาจนทั้งเจอในภพชาติสุดท้ายแล้วนิพพานได้เนี่ยและปรินิพพานได้พระองค์ได้คำตอบว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาหมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยความรักที่พระองค์ใช้คำว่าเมตตาเพื่อจะทำให้โลกหมุนและเมื่อโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสงบและสมดุล
สงบไปจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์ต้องตายทำให้โลกเสียหายใช่ไหมนั่นแหละทำให้โลกสมดุลแปลว่าโลกไม่เสียสมดุลก็คือทำให้สมดุลเมื่อสมดุลแล้วภัยพิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นกับโลกพระองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมบทนี้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมพี่น้องครับนะมันถ้าท่านเดินตามแนวนี้ท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมีเมียได้มีผัวได้เนี่ยแต่ต้องไม่ก้าวล่วงคือไปแย่งเมียคนอื่นไปแย่งผัวคนอื่นอันนั้นไม่ได้แต่มีเมียได้ไหมมีได้มีผัวได้ไหมได้มีลูกได้ไหมได้เพราะหนึ่งในพันธสัญญา6พระบิดาก็ยังกำกับไว้ว่าจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ต่างคนต่างโดดเดี่ยวเดียวดายปลีกวิเวกไม่เป็นผัวไม่เป็นเมียไม่แสดงบทบาทการเป็นสามีภรรยาแล้วจะมีลูกจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่จะมาเกิดใหม่เอากายหยาบที่ไหนมาเกิดอ่ะถ้ามนุษย์ที่อยู่บนโลกที่มาก่อนแล้วอ่ะไม่ช่วยกันสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมน้อยๆขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณที่มาใหม่ได้ใช้เพื่อทดแทนพ่อกับแม่มันที่จะมีวันแต่แก่ตัวลงแล้วก็จะต้องถึงตายวายชีวาก็เรียกว่าจบสิ้นอายุขัยถูกไหมที่เกิดใหม่จะต้องเกิดที่ตายไปก็ต้องตายที่ดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่นี่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมมันเป็นเรื่องโลกิยธรรมพื้นๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับนะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องโลกุตตรธรรมและอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังมิติของอนันตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เรียนรู้ครับพี่น้องครับหกประการเนี่ยครับท่องไว้เลยครับถ่ายรูปหน้าจอไปเลยก็ได้นะเราไม่ห้ามนะเพราะหลายคนชอบถ่ายรูปเอาไว้แก้เหงาไหมก็กลัวจะหลับเวลาฟังเพลินๆนะนี่ก็มีผู้ฟังทาง Facebook อยู่312ท่านผู้ฟังทาง YouTube เหลือ299ท่าน1ท่าน2ท่านนะตะกี้301เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วสงสัยจะคอพับหลับไปเรียบร้อยแล้ว สงสัยจะนิพพานไปแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญและล้ำค่ามากพี่น้องครับ6ข้อนี้นะ6ข้อนี้ซึ่งเราขออนุญาตลงนามเอาไว้เบื้องล่างว่าเนี่ยคือสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวไว้เผื่อใครมันเอาไปใช้แล้วไม่อ้างอิงเดี๋ยวมันผิดบาปบาปทั้งต่อพระบิดาและบาปทั้งเราซึ่งเป็นผู้สื่อพระโอวาทของพระเจ้าด้วยพี่ๆน้องๆครับ6ข้อนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญอันล้ำค่าของผู้ที่หมายว่าจะเป็นอริยบุคคลพี่ๆน้องๆครับเมื่อเราพูดถึงสวรรค์ที่นะเป็นสวรรค์ในอกเป็นสวรรค์บนดินเป็นสวรรค์ในนิพพานมาแล้วมันยังมีสวรรค์อีกสวรรค์หนึ่งครับที่พระบิดาทรงให้เรามาย้ำไว้ตอนท้ายนี่ว่าไม่ควรจะไปนั่นคือสวรรค์มายาพี่น้องครับสวรรค์มายาคือสวรรค์ที่ทุกคนทุกรูปธรรมทางจิตวิญญาณไม่ควรไปคือสวรรค์มายาไหนๆพูดก็พูดให้หมดพี่ๆน้องๆครับทำไมจึงไม่ควรไปสวรรค์มายาดูที่แบ็คกราวด์นะฮะมีหลายชั้นสวยงามนี่เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแท้จริงแล้วเป็นดวงจิตธรรมยานที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานนะที่มีหกเหลี่ยมมุมด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่มีรูปลักษณ์แบบนี้เพราะจิตสร้างมายาของตัวเองขึ้นมาแล้วจำแบบกันมาแล้วก็เลยสร้างเป็นเมืองเป็นแดนสวรรค์มายาขึ้นมาทำไมไม่ควรไปสวรรค์มายาคำตอบแรกครับพี่น้องครับเพราะพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างไว้สวรรค์มายาพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างไว้เพราะมันไม่ใช่ภพภูมิที่แท้จริงแต่มันเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้หลุดลอยผู้ปรารถนาการหลุดพ้นพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเพราะมันทุกข์แต่แทนที่จะหลุดพ้นกลับกลายเป็นหลุดลอยแสดงว่าเมื่อหลุดลอยแทนหลุดพ้นแสดงว่ารูปธรรมเหล่านี้คือผู้ที่หลงทางหลุดพ้นแปลว่าต้องนิพพานก่อนตายพอตายแล้วจึงหลุดพ้นไม่ใช่ว่าตายแล้วค่อยนิพพานพอตายแล้วนิพพานแล้วจะหลุดพ้นไปไงต่อไม่ได้แล้วมันผิดคิวผิดขั้นตอนพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างสวรรค์มายาไว้แต่เป็นดินแดนของผู้ที่หลุดลอยซึ่งมีจำนวนมากหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางตัวเองเข้าใจผิดตัวเองคิดผิดท่านจำไว้ว่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆผู้หลุดลอยเหล่านี้กับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นมนุษย์อยู่และฟังเราอยู่เนี่ยล้วนมาจากที่เดียวกันก็คือมาจากนอกกลาคือนอกอนันตจักรวาลผ่านประตูข้อแกะ
ที่เราเคยกล่าวไว้เป็นพันปีมาแล้วก็คือดานะพาลัยซึ่งเป็นประตูมิติเข้ามาในอนันตจักรวาลเพื่อให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้นึกภาพออกไหมนะเพราะฉะนั้นเมื่อหมดหน้าที่ในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้จิตวิญญาณของท่านมาจากไหนบ้านอยู่ไหนก็ต้องกลับไปบ้านต้องกลับไปที่นั่นแต่เมื่อท่านเข้ามาในระบบโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านไม่เคยรับฟังอนุตตรธรรมาจารย์ไม่เคยฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เคยกล่าวไว้ในอดีตให้ท่านฟังว่ามีสวรรค์เหมือนกันแต่ไม่ใช่สวรรค์มายามีสวรรค์นิรันดรแปลว่าเป็นสวรรค์ตลอดเป็นสวรรค์ที่ใครไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องอะไรสิ่งประเสริฐที่สุดก็คือมีความอิ่มเอิบอยู่กับความว่างหรือความสงบหรือความว่างที่เป็นแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาล นั่นเองมันตรงเนี้ยผู้ที่เขาหวังจะนิพพานคือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเขานึกว่าเมื่อดับตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหมดได้เขาก็คิดว่าเขานิพพานแล้วทุกอย่างจบมันเหมือนกับว่าพอจิตหยาบของตัวเองเนี่ยนิพพานได้แล้วเนี่ยจิตวิญญาณของตัวเองก็จะหายสาบสูญไปด้วย นึกภาพออกไหมพี่น้องครับจิตหยาบเป็นผู้นิพพานจิตวิญญาณต้องเป็นผู้หลุดพ้นวันนี้เราเขียนสไลด์ไว้ใน Facebook แล้วตอนหน้าเราอาจจะพูดเรื่องนี้จิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นไอ้นี่ท่านทำจิตหยาบให้นิพพานโลภะโทสะโมหะได้แล้วท่านว่าท่านหายไปละหายไปแล้วมันยังไม่ได้หายไปจากอนันตจักรวาลยังไม่ได้หายไปจากจักรวาลเลยพี่น้องครับมันยังอยู่เมื่อมันยังอยู่ปั๊บตัวเองไปอยู่กันเยอะแยะมากมายก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนที่มีคืออะไรก็เลยสมมุติตัวเองว่าเป็นผู้รูปงามนะอาจจะเคยเห็นภาพศิลปะที่เขาวาดเขาเขียนกันมาว่าเป็นเทวดารูปร่างหน้าตาแบบนี้มันก็จำแบบนั้นไว้พอตายไปแล้วไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะจิตก็นึกถึงแบบที่ตัวเองเคยเห็นนะที่ตัวเองเคยเห็นก็คือบันทึกไว้เพราะจิตวิญญาณจะมีตัวสัญญานะตัวสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราจะนิพพานและหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเนี้ยท่านต้องไปถอดไอ้การจำได้หมายรู้ในบางสิ่งที่ท่านบันทึกที่ท่านจำไว้นะแต่ไม่ใช่เรื่องกรรมเวรนะแต่เป็นเรื่องที่เป็นคุณสมบัติเนี่ยท่านต้องไปถอดออกที่วิหารสีขาวที่ดานนภาลัยคือที่ประตูมิติของการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลอีกทีนึงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพอท่านเห็นภาพที่เขาวาดมาตั้งแต่สมัยโบราณเขามีการเขียนภาพนี้ตามผนังโบสถ์ตามผนังวัดก็เชื่อกันมาว่าเวลาตายไปแล้วขึ้นไปสวรรค์เนี่ยจะต้องมีรูปลักษณ์หน้าตาแบบนั้นจิตของท่านมันก็เมมโมรีไว้ก็คือบันทึกความจำไว้มันพอตายไปแล้วหลุดลอยไปตรงนั้นปั๊บทุกคนก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีรูปลักษณ์แบบนี้ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นต่ำๆก็ไอชดาก็จะสั้นถ้าเป็นสวรรค์ชั้นสูงๆชดาก็จะแหลมเปี๊ยบยาวขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คือพลังอำนาจของคลื่นการคิดของจิตวิญญาณแต่มีรูปธรรม

มันมาจากอะไรมันแปลความหมายว่าถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นเทพชั้นต่ำๆเนี่ยก็จะมีชดาสั้นแต่ถ้าเป็นเทพเทวดาชั้นสูงนะเป็นเทพเป็นพรหมอรูปพรหมอัตมันพรหมอะไรพวกนี้ชดาก็จะแหลมมากขึ้นเพราะว่าท่านมีปัญญาญาณสูงขึ้นแต่น่าเสียดายเห็นไหมฮะว่าไปผิดทางพระบิดาให้ท่านทั้งหลายบนสวรรค์มายาฟังพระโอวาทของพระองค์ในคืนนี้อยู่ครับถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีอคติต่อเราที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่หลงอัตตาตัวเองว่าเป็นผู้ที่สูงส่งกว่ามนุษย์แล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือดื้อรั้นท่านสามารถหลุดพ้นได้แน่ถ้าฟังพระโอวาทของเราในคืนวันนี้ที่พระบิดาทรงเมตตาเปิดมิติให้ท่านฟังอยู่เราพูดว่าดินแดนตรงนั้นน่ะเป็นดินแดนของผู้ที่หลุดลอยอย่าไปคิดว่าเป็นดินแดนที่ประเสริฐนะและเส้นทางที่ท่านหลุดลอยไปนั้นไปลอยค้างนะมันเป็นอะไรมันไม่ใช่เส้นทางของผู้หลุดพ้นถ้าเราจะหลุดพ้นออกไปจาก โลกนี้ไม่มีปัญหาเพราะโลกเนี่ยมันอยู่ในอนันตจักรวาลไม่มีขอบเขตขอบเขตจำกัดที่โลกดำรงอยู่ก็คือขอบเขตของเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือพื้นที่หรือห้องทดลองของพระบิดาที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้มีจักรวาลมากมายนับไม่ถ้วนก็เลยเรียกว่าอนันตจักรวาลนะซึ่งจริงๆแล้วนะคำว่าอนันตจักรวาลเป็นพูดแบบเหมาเข่งแต่จริงๆแล้วในเอกภพเนี่ยพระบิดาทรงสร้างกาแล็กซี่ต่างๆเอาไว้12,500 ล้านกาแล็กซี่และในกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่จะมีระบบสุริยะจักรวาลอยู่ทั้งหมด7ระบบและแต่ละระบบนั้นจะดำรงอยู่ในแต่ละกาแล็กซี่กาแล็กซี่เดียวจะมีระบบสุริยะจักรวาลเดียวยกเว้นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์หรือทางสายน้ำนมจะมีระบบสุริยะจักรวาลดำรงอยู่บนเส้นทางที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรือของอนันตจักรวาลเนี้ยมีถึงระบบสุริยะจักรวาลถึง2ระบบมีระบบสุริยะจักรวาลถึง2ระบบระบบหนึ่งก็คือระบบสุริยะจักรวาลของโลกอีกระบบหนึ่งก็เป็นระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ตรงข้ามและมีดาวเคราะห์เป็นดาวบริวารอยู่ทั้งหมด5ดวงแต่จะมีดวงหนึ่งซึ่งเป็นสัดส่วนของเมริเดียนคือดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรนอกสุดของระบบสุริยจักรวาล9ดวงของเราที่เป็นดาวนพเคราะห์เนี่ยดวงนี้จะสามารถเคลื่อนที่ไปเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6ซึ่งเป็นบริวารของระบบสุริยจักรวาลที่อยู่ตรงกันข้ามบนทางช้างเผือกเดียวกันนี้ได้ด้วยวันหน้าเราจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าขนาดเรื่องพวกนี้เรายังกล่าวให้ท่านฟังได้ขณะที่ NASA ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วมีเหตุมีผลให้ท่านฟังเล่าทุกอย่างอย่างจริงจังเนี่ยเรายังรู้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสื่อผ่านเรามานะทำไมจะไม่น่าฟังทำไมจะไม่น่าเชื่อถือทำไมจะเป็นจริงไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยพิสูจน์ได้หมดเพียงแต่ว่าท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองด้วยการประพฤติตามปฏิบัติตามไม่ใช่ประพฤติต้านหรือปฏิบัติต้านหรือต่อต้านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่างที่4ครับทำไมไม่ควรไปสวรรค์มายาเพราะเป็นเส้นทางตันท่านจำไว้เลยครับเป็นเรื่องสามัญมากเวลาสำหรับมนุษย์ที่เป็นคนเดินดินนะไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศเหมือนซูเปอร์แมนนะมนุษย์ที่เดินดินกินข้าวแกงเวลาสร้างบ้านประตูเข้าเขาจะไม่ให้ท่านต้องปีนไปเข้าทางหลังคาถูกไหมเขาจะไม่สร้างให้ตัวเองต้องปีนขึ้นไปเข้าทางหลังคาและเวลาออกจากบ้านประตูที่จะออกเขาก็จะไม่สร้างไว้บนหลังคาเพื่อให้ออกทางหลังคาออกจากบ้านทางหลังคาแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านทุกหลังมนุษย์เราที่ฉลาดไม่มีใครโง่จะสร้างประตูเข้าออกในระดับเดียวกับพื้นดินเพราะตัวเองเป็นคนเดินดินจะสร้างประตูเข้าออกในระดับที่เข้าออกง่ายถ้ามีพื้นที่เยอะหลังบ้านมีอะไรต้องไปทำท่านก็จะมีประตูหลังบ้านแต่ถ้าเป็นตึกที่หลังชนกันหลังบ้านไม่มีไม่รู้จะออกไปไหนท่านก็จะมีประตูบ้านเข้าออกเพียงแค่ประตูเดียวคือประตูที่อยู่ชั้นล่างไม่มีใครต่อให้สร้างบ้าน2ชั้น3ชั้นที่มีเหล่าเต็งเป็นภาษาจีนนะแปลว่าชั้นบนนะไม่มีใครไปสร้างนะประตูเข้าอยู่ชั้นล่างประตูออกอยู่ข้างบนหรือประตูเข้าบ้านอยู่ชั้นบนอยู่เหล่าเต็งและประตูออกอยู่ข้างล่างหรือไปมุดอยู่ใต้ดินแล้วไปโผล่ที่ไหนไม่รู้เหมือนสัตว์ที่ขุดอยู่ในดินไม่มีถูกมั้ยสามัญสำนึกมันเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงสร้างธรรมะที่เป็นธรรมชาติเอาไว้เป็นบทเรียนรอบตัวของท่านแล้วว่าลูกเอ้ยเข้าทางไหนออกทางนั้นนั่นคือสิ่งแรกนะไม่จำเป็นต้องไปสร้างประตูหลังบ้านให้มันเสียเวลาสร้างประตูเข้าบ้านเข้าแล้วออกเข้าทางไหนออกทางนั้นไม่ใช่เข้าประตูแล้ว

ออกทางหน้าต่างจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากกายหยาบกายสังขารของการเป็นมนุษย์เมื่อท่านตายแล้วหลุดพ้นจิตวิญญาณนิพพานได้นะจิตหยาบยังอยู่ในกายหยาบและสลายไปกับกายหยาบเน่าเปื่อยไปแต่จิตวิญญาณนั้นจะดีตัวเองออกมาทางประตูที่3คือทางตาที่3เพราะตอนจิตวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิเนี่ยนะก็เข้ามาทางตาที่3นึกภาพออกไหมเข้าทางไหนออกทางนั้นนี่เหมือนกันประตูของการหลุดพ้นเนี่ยต้องรู้ว่าเวลาจิตวิญญาณของท่านอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีต้องผ่านประตูข้อแกะเพราะพระองค์เปรียบเทียบจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคือฝูงแกะของพระองค์ที่พระองค์ส่งมาทำหน้าที่นะบนดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้ก็ออกจากประตูข้อแกะคือออกมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตา ผ่านเข้ามาทางด่านนภาลัยนั้นมันเวลาจะกลับออกไปต้องออกทางด่านนภาลัยเพราะเวลาพระองค์ให้ลูกแกะก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยข้ามมิติเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในอนันตจักรวาลบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระองค์ก็ไม่ให้ต้องปีนไม่ต้องปีนคอกไม่ต้องปีนรั้วคอกแกะออกมาไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศออกมาก็ผ่านมาทางประตูด่านนภาลัยคือประตูคอกแกะเดินง่ายๆก้าวง่ายๆมาสู่ประตูบริเวณปลายปีกของทางช้างเผือกของเอกภพนั่นแหละพี่น้องครับถ้าจะพูดหาอัตตานะก็คือตรงนั้นจิตหยาบของท่านมันยังหยาบอยู่ก็ต้องหาที่ยึดใช่ไหมนั่นน่ะตรงประตูมิติก็คือปลายปีกสองข้างของทางช้างเผือกนั่นแหละหรือมิลกี้เวย์หรือทางสายน้ำนมนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านหลุดลอยไปหลุดลอยไปเพราะว่าไปทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปสร้างmindsetที่ไม่ถูกต้องให้กับตัวเองว่าถ้าไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แสดงว่าพ้นทุกข์แล้วส่วนจิตวิญญาณตัวเองจะไปเกิดไปที่ไหนไม่รู้นี่แรกๆนะช่วงแรกๆก็ไม่สนเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะดับทุกข์ได้สิ้นคือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจบแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงเวลาปลีกวิเวกเวลาโดดเดี่ยวสันโดษไม่ค่อยคบใครไม่ค่อยมีสังคมโอกาสจะก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครมันแทบไม่ค่อยจะมีวันๆก็นั่งหลับตาภาวนาอธิษฐานปฏิบัติจิตอยู่กับฐานก็คืออยู่ในที่ตั้งปฏิบัติกรรมฐานก็แปลว่าปฏิบัตินะในการปฏิบัติธรรมะโดยการอยู่ในที่ตั้งอยู่คนเดียวทำกับตัวเองคนเดียวพี่น้องครับเมื่อน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วมีน้ำหนักเบากว่าผู้ที่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะชำระไอสิ่งที่เป็นน้ำหนักเกินของจิตวิญญาณตัวเองให้มันลดน้อยลงสู่นิพพานและสู่การหลุดพ้นนะตัวเองดันมีคุณสมบัติที่วิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาเพราะวันหนึ่งเนี้ยตั้งแต่เกิดเวลาถือบวชเนี่ยไม่ก่อกรรมใหม่หรือก่อก็น้อยมากแต่มีเสียงเดียวคือกรรมเก่าไม่ได้แก้ไขไม่ได้ใส่ใจเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวมันแก้ไขกรรมเก่าไม่ได้มันต้องมีเจ้ากรรมนายเวรของท่านมาช่วยท่านมาเป็นครูมาเป็นผู้ช่วยเหลือท่านมาเป็นผู้ที่ทดสอบจิตสำนึกของท่านให้ตัดสินใจเสียใหม่ให้ถูกต้องมันจะได้ทำให้กรรมที่เคยเกี่ยวกันมามันเป็นโมฆะถ้าไปอยู่คนเดียวมันทำแบบนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าหนีเวรหนีกรรมหนีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยและเจ้ากรรมนายเวรประเภทกลัวสีสันของอาภรณ์ก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ก็เลยต้องจองเวรจองกรรมเวียนตายเวรเกิดนะแต่ว่าเมื่อไรนักบวชนั้นเผลอเมื่อไรเขาก็เอาถึงตายได้เหมือนกันนะเมื่อถึงเวลานะท่านทั้งหลายครับมันเป็นเส้นทางตันเพราะว่าเมื่อหลุดลอยไปแล้วมันหลงทางไปแล้วนะเพราะทางเข้าอยู่ในแนวระนาบมันเป็น horizontal way เป็นทางระนาบไม่ใช่ vertical way เหมือนอย่างเราสื่อสารกับพระเจ้าพระองค์อยู่เบื้องบนเราก็สื่อสารในแนวดิ่งแต่ถ้าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลท่านต้องไปในแนวระนาบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าประตูมิติคือด่านนภาลัยคือประตูเข้าออกพระบิดาก็สร้างเอาไว้ในแนวระนาบถูกไหมให้ท่านสามารถเดินผ่านเข้าออกได้อย่างสบายๆท่านไม่ต้องปีนเพื่อจะหาทางออกขึ้นไปทางหลังคาอรหันต์นั้นติดเพดานนะถึงแม้ไปสูงสุดตรงนั้นท่านก็หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้เพราะตรงนั้นไม่มีประตูออกและตรงนั้นก็ไม่ใช่ประตูเข้ามันจึงเป็นเส้นทางตันพี่น้องครับเนี่ยทั้งหมด4ข้อนะเรามาดูตรงนี้ทำไมจึงต้องหลุดลอย

เรามาดูตรงนี้ทำไมจึงต้องหลุดลอยดวงจิตธรรมยานทั้งหลายทำไมต้องหลุดลอยไปอยู่บนสวรรค์มายาเพราะข้อ1จิตวิญญาณมีน้ำหนักเบากว่า50มิลลิกรัมอันนี้พูดเชิงวิชาการให้ท่านฟังเดี๋ยวหาว่าอนุตตรธรรมมีแต่เรื่องชวนงมงายและให้งมง่ายๆไม่ใช่เราตัวได้ชวนให้ท่านคิดจิตวิญญาณของท่านมีน้ำหนักเบากว่า50มิลลิกรัมก็มีแต่มีน้ำหนักมากกว่า50มิลลิกรัมก็มีมากเหมือนกันเราใช้คำว่า50เบากว่าเพราะบางรูปธรรมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมจากการปลีกวิเวกเหลือแต่กรรมเก่าที่ถือติดตัวมาเท่านั้นมันจึงมีน้ำหนักเท่ากับตอนที่เข้ามาคือ50มิลลิกรัมนึกออกไหมเบากว่าแต่พวกเนี้ยที่มีน้ำหนักเบากว่า50มิลลิกรัมแทนที่จริงๆแล้วมีพลังอำนาจมากพอที่จะดีดตัวเองหลุดพ้นแรงดึงดูดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของอนันตจักรวาลทั้งหมดเนี่ยออกไปทางประตูมิติคือด่านนภาลัยได้แล้วครับแต่ต้องหลุดลอยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ความจริงเรื่องอนุตตรธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบนโลกบ้างนี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรมาเจออย่างเดียวคือเรื่องราวบนโลกมีแต่ความทุกข์และไม่เคยรู้เรื่องอนุตตรธรรมตรงนี้ว่าเมื่อเสร็จภารกิจบนโลกที่ทำหน้าที่แล้วทุกคนต้องกลับบ้านไม่ใช่นิพพานไปจากโลกคือตายไปจากโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้มันจึงต้องลงไปค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับนี่เบาพอจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับพระบิดาการทำสามเหลี่ยมไม่เกิดขึ้นท่านก็ไม่สามารถจะหลุดออกไปได้เพราะจิตวิญญาณของท่านจะหลุดออกไปได้นั้นมันเหมือนเรือที่ออกทะเลออกมหาสมุทรถ้าท่านไม่ตั้งเข็มทิศเอาไว้เพื่อใช้หางเสือนั้นตั้งเป็นเข็มทิศเพื่อให้มุ่งตรงไปยังท่าเรือปลายทางที่เรือลำนั้นจะต้องไปก็แปลว่าถ้าท่านไม่มีจิตของท่านเนี่ยนะฝักใฝ่ในพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาหรือพระเจ้ามีแต่ก้าวล่วงพระองค์ตลอดเวลาและปฏิเสธพระองค์ตลอดเวลาต่อให้เธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีน้ำหนักมวลมากกว่าเบากว่า50มิลลิกรัมพร้อมจะหลุดพ้นออกไปได้เธอก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะเธอไม่รู้จะไปไหนเหมือนเรือที่มันว่ายวนอยู่ในอนันตจักรวาลว่ายอยู่ในทะเลกว้างเนี่ยเป็นเหตุผลไม่รับที่เราบอกท่านนะพูดแล้วไม่เชื่อพูดแล้วไม่ฟังนะพูดแล้วฟังแต่ไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านต้องใช้ปัญญาของท่านแล้วไปพิสูจน์กันตอนที่ท่านสามารถนิพพานได้แล้วหลุดพ้นได้ไปพิสูจน์กันตอนนั้นเพราะถ้าท่านเชื่อเราปฏิบัติตามเรามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่เลยครับเราไม่ได้พาท่านลงนรกเราไม่ได้พาท่านไปเสียหายไปเป็นมารไปเป็นซาตานไม่ใช่เราเพียงแค่บอกความจริงให้ท่านฟังตรงนี้มีใครบ้างที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่จิตวิญญาณของท่านก็ต้องมีพ่อหรือมีผู้ให้กำเนิดแล้วนี่ท่านปฏิเสธท่านบอกว่าท่านทำตัวเป็นคนเร่ร่อนเป็นผู้ซัดเซพเนจรอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วจับพลัดจับผลูโผล่มาเกิดเป็นมนุษย์กูไม่รู้มาเกิดทำไมมามีแต่ความทุกข์กูนี่โคตรโง่เลยอะไรต่างๆเราเนี่ยนี่คือการคิดในสิ่งที่มันถ้าเป็นพระเขาเรียกว่ากลับตาลปัดหันตลปัดผิดนะครับเนี่ยเหตุผลข้อที่2อันนี้คือคนที่น้ำหนักน้อยก็ยังไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแต่บางคนเนี่ยก็ยังมีมากจิตวิญญาณเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่า50มิลลิกรัมเพราะยังมีกรรมเก่าเหลืออยู่ยังมีกรรมเก่าเหลืออยู่และมีกรรมใหม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยไม่สามารถที่จะนิพพานโลภะโทสะโมหะได้อย่างสิ้นเชิงพอตายไปแล้วน้ำหนักก็เลยมีความเบากว่าน้ำหนักของจิตวิญญาณพวกที่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คือมีน้ำหนักเหมือนกันแต่ยังเบากว่าผู้ที่มีจิตวิญญาณแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องหลุดลอยถามว่าทำไมต้องหลุดลอยเพราะโลกเนี่ยมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งที่จะกระทำต่อจิตวิญญาณที่มีมวลน้อยเนี่ยนะได้น้อยจิตวิญญาณรูปธรรมไหนมีน้ำหนักมากโลกก็จะใช้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งด้วยแรงดึงดูดมากพูดง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักมากแต่มากกว่า50มิลลิกรัมแต่ยังน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้ก็จะเกิดเป็นหลุดลอยไปเกิดเป็นสมมุติเทพสมมุติเทวดาในชั้นเตี้ยๆที่อยู่ใกล้กับพื้นโลกเนี่ยแต่ถ้ามีน้ำหนักจิตวิญญาณเบากว่าเทพเทวดาก็นู่นแหละต้องไปเป็นพรหมนะเบากว่านั้นก็เป็นอรูปพรหมเบากว่าอรูปพรหมก็เป็นอาตมันพรหมขึ้นไปนู่นเลยเป็นชั้นๆที่บางท่านก็เรียกว่าสกิทาคามีอนาคามีอะไรเนี่ย6ชั้นชั้นสูงสุดก็เป็นอรหันต์ก็อยู่ในชั้นที่ลอยอยู่เนี่ยวัดระดับของ
บุญญาบารมีวัดน้ำจริงๆแล้วคือวัดน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณนะน้ำหนักน้อยก็ลอยสูงน้ำหนักมากกว่าก็ลอยต่ำพี่ๆน้องๆครับแล้วไปอยู่ที่นั่นนะต้องปฏิบัติตนแบบคนเดียวเหมือนกับนั่งปฏิบัติอยู่บนโลกจึงการที่จะทำให้ตัวเองลอยคือเลื่อนชั้นจากชั้นเทพไปเป็นเทวดาเนี่ยมันต้องเอาน้ำหนักต้องรีดน้ำหนักของจิตวิญญาณตัวเองออกมันง่ายไหมพี่น้องครับไม่มีผู้ช่วยไม่มีครูไม่มีใครออกบททดสอบให้ไม่มีใครจะทำให้ตัวเองสามารถสั่นสะเทือนจิตวิญญาณตัวเองหรือจิตสำนึกตอนเป็นมนุษย์หรือจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดจะทำให้สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อที่จะชำระกรรมที่ติดตัวอยู่และลอยขึ้นไปอยู่บนนั้นทำให้มันเป็นโมฆะเนี่ยกรรมก็คือประจุลบเนี่ยบุพกรรมแม่เหล็กที่มันเป็นลบเนี่ยนะ1ประจุนี่มีน้ำหนักตั้งแต่ 10.5 มิลลิกรัมนะพี่น้อง1นะ 10.5 มิลลิกรัมนะมันเพียงแค่มีกรรมเดียวติดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เป็นถ้าน้ำหนักเดิม50มันก็กลายเป็น 60.5 มิลลิกรัมมันจะมีผลต่อแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกทันทีแต่มันไม่เหนี่ยวรั้งมากเพื่อจะให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เลยต้องไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นชัดเจนมั้ยที่เราพูดเนี่ยมีเหตุมีผลมั้ยนะมันเมื่อไม่มีใครสร้างเงื่อนไขให้โดยสร้างเหตุการณ์เรื่องราวให้เหมือนกับที่จิตวิญญาณมีตัวสัญญาคือบันทึกกรรมเอาไว้พี่พลีเดียนยังอยู่บันทึกรหัสกรรมเอาไว้เพื่อที่จะให้ทดสอบจิตวิญญาณว่าเฮ้ยนะเป็นจิตวิญญาณลอยมาแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่าการเป็นมนุษย์แล้วจะสามารถตัดสินใจเมื่อใครสร้างเงื่อนไขด้านลบเจ้ากรรมนายเวรสร้างเงื่อนไขด้านลบให้จะเป็นบวกได้ไหมเพื่อทำให้บวกกับลบไปจับคู่กันและกลายเป็นกลางกรรมนั้นก็หายไปน้ำหนักมวลก็จะเบาขึ้นมันการเลื่อนชั้นจากเทพเป็นเทวดานะจากเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมอะไรมันไม่ใช่ง่ายมันไปเรื่อยๆกว่าจะถึงอรหันต์เนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นโกฏเป็นล้านเป็นแสนปีเพราะมันยากจึงสมมติว่าเหมือนกับใช้จิตวิญญาณนั้นไปขึ้นเขาพระสุเมนขึ้นเขาวงกฏมันวนหลายรอบกว่ามันจะถึงสุดยอดก็เลยบอกว่าไอ้กูกำลังขึ้นเขาวงกฏอยู่พอขึ้นเขาวงกฏถึงสุดยอดแล้วก็กลับลงมาใหม่เพื่อจะขึ้นเขาพระสุเมนต่อเพราะมันไม่หลุดพ้นสักทีครับเพราะไปสมมุติและไปสร้างไมล์เซตที่ไม่ถูกต้องเอาไว้จิตวิญญาณมันมีตัวมันตัวจำได้หมายรู้มันจะบันทึกเอาไว้พระบิดาจึงมาบอกเราให้เคลียร์คัตซะวางไมล์เซตตัวนั้นซะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ตายแล้วในชาตินี้กลับบ้านนิพพานได้แน่นอนหลุดพ้นได้แน่นอนแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเลิกงมงายเลิกก้าวตามคนนำทางตาบอดเสียไวๆพี่น้องครับนะอ้าวนะจิตวิญญาณนั้นเบากว่า2ครับประการที่2ไม่ปรารถนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงหลุดลอยเพราะคิดว่าไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์นั้นเหนือกว่ามนุษย์ไปอยู่บนนั้นคงจะมีความสุขเพราะมีแต่วิมานที่สวยงามบ้านกูเป็นกระท่อมแต่กูทำบุญเยอะๆไปอยู่บนนั้นบ้านกูกลายเป็นวิมานวิมานก็เหมือนวัดที่เจ้าวัดทั้งหลายเข้ามาสร้างบนโลกนะสวยงามมากเลยเหมือนวัดวิมานบนสวรรค์มายาจิตมนุษย์ก็สร้างเสียสลับซับซ้อนเหมือนวิมานบนสวรรค์นั่นแหละนะพอตกสวรรค์ลงมาก็เลยไปจำลองภาพนะวิมานตัวเองที่อยู่บนสวรรค์มายาลงมาสร้างเป็นวัดเป็นวิหารอะไรอยู่บนโลกนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นความจริงนะที่เรากล่าวเนี่ยนั้นไม่ใครกล้าพูดให้ท่านฟังหรอกหนึ่งเพราะเขาไม่รู้สองเรารู้แต่เรากล้าเพราะเรากล่าวในพระนามของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไปรู้สึกทำให้ใครเสียสูญก้าวล่วงพระบิดาก็จะทรงให้อภัยเราจะทรงให้อภัยกรรมกับเราคือให้โมฆะกรรมนั้นแก่เราเราจึงกล้าพูดให้ท่านฟังแล้วเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงใครไม่ได้ลบหลู่ใครนะเราพูดความจริงนะไม่ปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์เมื่อท่านตั้งจิตว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องหลุดลอยเพราะไปไหนไม่ได้เพราะไปไหนไม่ได้ก็เลยไปสร้างภพภูมิใหม่ขึ้นมาเป็นภพภูมิมายาที่เรียกว่าสวรรค์มายาอ้างว่าไปเสวยสุขอยู่บนนั้นท่านไม่ได้ถามเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปถามพวกที่เขาเสวยสุขอยู่เบื้องบนนะเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นน่ะถามว่าเขามีความสุขจริงเหรอเขามีความสุขจริงหรือเปล่าหรือไปถามพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำโขงก็ได้ครอบครัวเนี้ยมี7ตัวตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วไม่รู้ผมตายไปบ้างแล้วถูกคนฆ่าบ้างตายไปตามภัยธรรมชาติบ้างโชคดีนะพญานาคตัวไหนตายได้นะจิตวิญญาณก็จะกลับคืนสู่สวรรค์ชั้นพรหมเหมือนเดิมเพราะเป็นพรหมถูกสาปส่งให้ลงมาปฏิบัติธรรมะบนโลกมนุษย์เพราะอยู่บนนั้นแล้วขี้เกียจไม่ยอมปฏิบัติธรรมนะก็เลยถูกสาปส่งลงมาเกิดเป็นพญานาคเพื่อดูแลความสมดุลของน้ำอยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งทุกวันนี้จีนทำเสียแม่น้ำโขงนะเสียสมดุลหมดเลยเพราะไปสร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้มันเลยผิดธรรมชาติพญานาคก็เลยลำบากเลยคันนี้นี่เราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องขำขันด้วยแต่เราก็ไม่รู้จะพูดให้มันเศร้ายังไงนะฮะนะอ่ะนะ
ประการที่สามคิดว่าบนนั้นคือแดนนิพพานคิดว่าบนนั้นคือแดนนิพพานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแดนนิพพานผู้ที่อยู่บนนั้นเป็นแดนนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะมันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลับไปเกิดไหนแล้วไงทางแท้จริงๆแล้วบนสวรรค์มายานั้นไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเลยหนีการเกิดเป็นมนุษย์คือหนีทุกข์ทั้งที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องเอาความรักมาให้กับโลกและจักรวาลผ่านบททดสอบผ่านบทละครที่เขียนร่วมกันมามากมายและบทละครละเมงที่เขียนกันไว้ที่จิตวิญญาณในครอบครัวเดียวกันเขียนกันไว้พอมาเกิดเป็นมนุษย์จริงถูกปิดมิติไว้ก็มาทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองออกแบบไว้เขียนบทละครให้ตัวเองเพื่อจะทดสอบตัวเองโดยให้เมียแสดงตามบทที่ตัวเองต้องการที่ออกแบบไว้ผัวก็นะแสดงบทบาทแสดงเงื่อนไขกับเมียตามที่เมียขอให้แสดงเพราะเมียเป็นผู้เลือกบทบาทนั้นไว้สลับกันอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอนุตตรธรรมที่พวกท่านไม่รู้ท่านจึงมาบอกว่าโอ้ยพอมันกวนสติปั๊บจิตกูสะเทือนกูทุกข์มันมายั่วยวนกูยั่วกิเลสกูเกิดความโลภกูก็ทุกข์เกิดโทสะจริตกูก็ทุกข์ทั้งที่ไอ้โทสะจริตนั้นน่ะไอ้เงื่อนไขบททดสอบที่อีกฝ่ายนึงมันแสดงกับเราอ่ะเราเป็นคนออกแบบให้มันช่วยแสดงเองแล้วเราก็มาทุกข์ฟังแล้วมันเป็นเรื่องตลกมั้ยพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องตลกที่แสนเศร้าแต่นี่มันเรามาปิดยุคพลังงานเก่าเรามาเฉลยความจริงให้ท่านฟังนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้มันการฟังจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรืออ่านคัมภีร์นิพนธ์ที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราบันทึกไว้ด้วยมือของตัวเราเองเพื่อไม่ให้ใครมาบิดเบือนเบี่ยงเบนสัจธรรมของพระองค์อีกได้ถ้าท่านไม่ยอมอ่านขี้เกียจอ่านหรือมองข้ามไปอ่านแต่ตำราที่สอนแต่เรื่องทุกเรื่องสุขก็งมงายอยู่กับทุกกับสุขเนี่ยก็เลยไปไหนไม่ได้เนี่ยพอเห็นว่าความทุกข์ความสุขเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับท่านพยายามจะหาคำตอบว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเนี่ยคืออะไรท่านพยายามถามตัวเองว่าชีวิตมันคืออะไรภารกิจหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรถ้าท่านรู้แต่เรื่องโลกียธรรมแล้วไม่สนใจที่มาเบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นอนุตตรธรรมท่านก็เหมือนกับคนที่ประหลาดในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยครับพี่น้องครับประการที่4ไม่รู้ว่านิพพานที่แท้จริงคืออย่างไรก็เลยกลายเป็นหลุดลอยแล้วก็สร้างค่านิยมในการไปเกิดบนสวรรค์กันใหญ่นั่นแหละคือการสร้างเสียความเสียหายให้เกิดขึ้นพี่น้องครับประการที่5เป็นเพราะจดจำพระบิดาไม่ได้อันนี้ก็แน่นอนเมื่อไม่รู้อนุตตรธรรมจึงจำผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้รังเกียจคำว่าพระบิดารังเกียจคำว่าพระผู้เป็นเจ้ารังเกียจคำว่าพระผู้สร้างยุคนี้เราจึงกราบพระบาทพระบิดาถวายพระนามองค์พระองค์เสียเลยว่าองค์จิตจักรวาลผู้เป็นจิตหรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งเป็นทั้งผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งในสนามพลังงานที่เรียกว่าจักรวาลอันไพศาลนี้ชัดที่สุดไม่ต้องมีคำว่าพระเจ้าให้ใครรู้สึกเหงานะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เป็นบาปพี่ๆน้องๆทั้งหลายทั้ง5ประการนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่น่าจะหลุดพ้นได้กลายเป็นหลุดลอยหรือน่าจะนิพพานได้ก็กลับนิพพานไม่ได้เพราะต้องไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นยังไปเกิดอยู่ตรงนั้นยังไม่สามารถดับการเกิดดับของนะรูปธรรมทางจิตวิญญาณได้เลยครับยังต้องไปจุติอยู่ตรงนั้นแล้วต้องไปสมมติกันว่าเป็นเทพเป็นเทวดาหรืออะไรพวกนั้นนี่เรากล่าวความจริงนะเพราะเบื้องบนก็ฟังอยู่ท่านต้องมีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นแล้วสำนึกได้ท่านจึงจะสามารถได้รับโอกาสจากพระบิดาให้หลุดพ้นได้ท่านที่อยู่สูงสูงอยู่ต่ำๆก็จะต้องหาวิธีว่าพระบิดาจะทรงจัดการอย่างไรอันนี้เราไม่ทราบเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาดูภาพนี้ครับไอ้ทรงกลมลักษณะไข่เนี่ยมนุษย์โลกเรียกว่าเอกภพแต่ถ้าเป็นในทางมิติของจิตวิญญาณพระบิดาทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลก็คือมีจักรวาลหลายๆจักรวาลอยู่ร่วมกันในเนี้ยนับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนห้องทดลองที่พระองค์มีพระประสงค์จะเรียนรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างพระองค์ทรงเป็นรูปธรรมพลังงานทางพลังงานคล้ายดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่พระองค์สามารถที่จะทำสิ่งใดได้บ้างพระองค์จึงต้องสร้างเอกภพขึ้นมาเป็นห้องทดสอบห้องทดลองเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ต้องมีจิตวิญญาณขันอาสา
เข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลนี้เพื่อมามอบพลังงานความรักให้กับโลกและจักรวาลทั้งระบบก็คืออนันตจักรวาลให้มันสามารถคงรูปทรงลักษณะคล้ายไข่ที่เราจำลองไหมท่านเห็นเนี่ยให้สามารถรักษาสภาวะแบบนี้ให้ได้มันต้องมีพลังงานในการขับเคลื่อนของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมิติของกายภาพหรือมิติทางพลังงานด้านจิตวิญญาณก็ตามมันต้องมีพลังงานไม่งั้นจะรักษาความสมดุลตรงนี้ไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่เราตีเส้นไว้ที่มันกระพริบเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพท่านอยากรู้ใช่ไหมว่าเอกภพนี่มันใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนต่อไปนี้คือตัวเลขที่แท้จริงไม่ใช่ประมาณการครับนี่คือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลท่านลองคูณดูสิครับว่ามันใหญ่โตมโหฬารไหมครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพมีค่าเท่ากับ 9,999 ยกกำลัง2นี่คือช่องทางของไอ้เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยแบ่งเป็นช่องเท่าๆกันได้ทั้งหมด 9,999 ยกกำลัง2พี่น้องครับ9ยกกำลัง2คือ9คูณกัน2ตัวคือ2ครั้ง9ยกกำลัง3ก็คือ9คูณกัน3ตัว9คูณกัน3ครั้งนี่ 9,999 ยกกำลัง2แปลว่าท่านต้องเอา 9,999 คูณกับ 9,999 ซึ่งหมายถึงจำนวนช่องทางของเอกภพที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์ท่านอ่านไม่ผิดครับเพราะเราเป็นผู้อ่านให้ท่านฟังและเราก็ไม่ได้เขียนผิดด้วย 9,999 ยกกำลัง2ช่องทางคูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์ทั้งหมดนี้คือความยาวของเอกภพที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่และมีด้วยกันทั้งหมด7ระบบสุริยะโดย6ระบบสุริยะจะมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์คล้ายมนุษย์หรือไม่เหมือนมนุษย์แต่เหมือนสัตว์ดำรงอยู่มี7ระบบสุริยะ1ระบบสุริยะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะและเราบอกแล้วว่าเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางนี่มันยาวมากเพื่อความสมดุลของระบบพระบิดาจึงต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลขึ้นไว้บนทางช้างเผือกหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเอาไว้ถึง2ระบบสุริยะที่เราให้สัญญากับท่านว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีเวลาเราจะนำเอาระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยที่มีดาวเคราะห์ทั้งหมด5ดวงรวมกระทั่งดาวพลูโตของระบบสุริยะเราที่ไปเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6ซึ่งเป็นวงโคจรภายนอกของระบบของเขาเอามาเล่าให้ท่านฟังด้วยที่ NASA ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวว่าดาวพลูโตเนี่ยมันเป็นสัดส่วนของเมอริเดียนก็แปลว่าเป็นตัวที่จะสร้างความสมดุลให้กับระบบสุริยะทั้ง2ระบบที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ซึ่ง NASA ไม่รู้เพราะสิ่งแบบนี้ไม่เคยมีประวัติของโลกมนุษย์ใช่มั้ยเราจะมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ NASA กลับความคิดใหม่ว่าที่เคยยกเลิกดาวพลูโตว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงที่9ของดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะนั้นให้เลิกล้มความคิดซะเพราะถ้าระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่มีดาวพลูโตที่คอยเคลื่อนที่ไปมาระหว่าง2ระบบสุริยะแล้วระบบสุริยะจักรวาลนี้จะเสียสมดุลมหันต์หันแหลกเลยครับจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงป่านนี้หรอกเป็นเพราะว่ามีดาวพลูโตนี่แหละคอยช่วยสร้างสมดุลค้ำจุนความสมดุลของระบบสุริยะจักรวาลทั้ง2ระบบที่พระบิดาใช้คำว่าเป็นสัดส่วนของเมริเดียนจะเรียกว่าเศษส่วนของเมริเดียนก็ได้สัดส่วนของเมริเดียนก็ได้ความหมายเหมือนกันเนี่ยท่านมองดูสิแล้วจิตวิญญาณทั้งหลายที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหลุดลอยไม่ได้หลุดพ้นนะหลุดลอยไปเนี่ยไปไหนพี่น้องครับก็ลอยอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละครับพี่น้องครับลอยอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนเลยนิพพานไปจากการเป็นมนุษย์คือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็ลอยอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นภาพหรือยังครับมันยังไม่ได้ไปไหนเลยครับยังอยู่ในนี้ครับเพราะฉะนั้นเราถึงถามว่าท่านดับทุกข์ได้หมดสิ้นเหมือนกับการดับไฟที่เทียนไขของท่านท่านดับได้หมดสิ้นนะท่านบอกความทุกข์หมดแล้วเพราะความทุกข์ก็คือแสงสว่างแต่ขณะที่จิตจักรวาลบอกว่าความทุกข์คือความร้อนใช่ไหมที่ท่านพูดอะความร้อนแรงกับแสงสว่างคือความรักไม่ใช่ความทุกข์แต่พวกท่านก็มองว่าไอ้ไฟร้อนน่ะมันเป็นความทุกข์ที่เผาใจท่านถูกต้องไหมเห็นไหมมองคนละแบบเนี่ยแล้วเทียนไขกับไส้ของเทียนเวลาเทียนดับตัวเทียนไขยังอยู่ไส้เทียนยังอยู่แปลว่าตัวตนของจิตวิญญาณหรือตัวตนของท่านที่เป็นจิตเป็นแก่นแท้ในความเป็นท่านมันยังอยู่และตัวที่จะพร้อมจะติดไฟอ่ะมันก็ยังอยู่ครับมันยังไม่ได้นิพพานอย่างแท้จริงมันจึงยังไม่ได้หลุดพ้นอย่างแท้จริงมันจึงจะมาบอกว่าดับแล้วหายสาบสูญเลยนะไม่มีการพูดต่อคุยต่อเลยว่าพอไปตรงนั้นแล้วก็เลยโมเมว่า
ไปบนสวรรค์นี่แหละนิพพานได้แล้วนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นการใส่ mindset ให้กับจิตวิญญาณเขาตัวเองบันทึกไว้ในรหัสของสัญญาอย่างไม่ถูกต้องพี่ๆน้องๆครับเราจะบอกให้ท่านฟังครับถ้าจิตวิญญาณลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตมนุษย์อ่ะคิดว่าไม่ใช่แค่ยิ่งสูงยิ่งหนาวแสดงว่าถ้าอยู่สูงกว่าแสดงว่าเหนือกว่ามันเมื่อไปเกิดเหนือโลกไปเกิดในอนันตจักรวาลล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลตามน้ำหนักตัวของตัวเองท่านน้อยก็ลอยสูงท่านน้ำหนักมากก็ลอยต่ำถูกไหมนะบารมีวัดกันที่น้ำหนักน้ำหนักตัวเนี่ยนะลอยขึ้นไปมีฤทธิ์ยังไงก็ลอยไปสูงกว่านั้นไม่ได้ต้องทำให้น้ำหนักตัวตัวเองลดลงแล้วกว่าจะลดได้สักหนึ่งเม็ดหนึ่งมวลเนี่ยมันยากมากมันจึงต้องใช้เวลานานมากไม่หลุดพ้นสักทีแล้วสมมติว่าขึ้นเขาพระสุเมรุขึ้นเขาวงกตเพื่อจะได้สมอ้างได้ว่ามันวกไปวนมาวกไปวนมาเผลอๆขึ้นลงๆหลายรอบแล้วก็ยังไม่ถึงสักทียังไม่ถึงนิพพานไม่ถึงหลุดพ้นสักทีก็เลยเหมาเอาว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือนิพพานแล้วพระบิดาไม่ได้สร้างภพภูมิไว้มันเป็นที่ว่างในอนันตจักรวาลเท่านั้นท่านเข้าใจยังครับพี่ๆน้องๆครับเรามาถึงประการที่ ที่5 4คือเป็นเส้นทางตันประการที่5ถ้าจิตวิญญาณของท่านไปหลุดลอยและไปสร้างสมมุติว่าตัวเองเป็นเทพเป็นเทวดาอะไรอยู่บนนั้นจะถูกชำระทิ้งในวันที่พระบิดาชำระโลกเป็นคาบสุดท้ายดวงจิตวิญญาณที่หลงทางเหล่านี้พูดให้ฟังทุกเสาร์ทุกสัปดาห์แล้วไม่สำนึกไม่มีสติเนี่ยไม่เชื่อแล้วมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแล้วก้าวล่วงพระบิดาพร้อมกับก้าวล่วงเราด้วยดวงจิตวิญญาณที่หลุดลอยคือหลงทางนิพพานไปอยู่บนนั้นจะถูกชำระทิ้งเพราะมันเป็นขยะครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นขยะเมื่อถึงวันนั้นเนื่องจากพระบิดาไม่ได้สร้างภพภูมิไว้ตรงนั้นมันสิ่งที่ล่องลอยไปอยู่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดของจิตมนุษย์เองแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นแล้วมันจะไม่เรียกว่าขยะได้ยังไงครับพี่ๆน้องๆครับเราจะบอกให้ท่านฟังประตูทางออกที่เรียกว่าด่านนภาลัยก็คือประตูที่จิตวิญญาณของท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอนันตจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะหลุดพ้นได้ท่านหลุดลอยขึ้นไปข้างบนมันไม่มีประตูทางออกอย่างที่เราบอกแล้วมันหลุดพ้นไม่ได้ท่านจึงต้องล่องลอยอยู่ในนี้เพราะท่านหาทางออกไม่ถูกและท่านไม่รู้จะออกไปทางไหนแล้วออกไปเพื่ออะไรหรือมันมีทางออกหรือไม่เผลอๆท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่านอกอนันตจักรวาลที่เป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลเนี่ยมันยังมีสนามพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาลยังมีรูปธรรมจิตจักรวาลดวงเล็กอีกนับไม่ถ้วนรวมกระทั่งถึงพระบิดาผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยดำรงอยู่ด้วยซ้ำทุกคนจำไม่ได้ทุกจิตวิญญาณจำไม่ได้หมดเพราะถูกปิดมิติไว้แล้วลืมแต่พอพระบุตรเอกซึ่งเป็นผู้แทนหรือตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้านะหรือเป็นผู้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมาจารย์เนี่ยเอาอนุตตรธรรมคือความจริงจากพระเจ้ามากล่าวต่อคนทั้งหมดที่อยู่ในนี้เหมือนกับเต่าหรือกบเขียดที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเต่าตัวหนึ่งเนี่ยสามารถลงไปอยู่ในน้ำเล่นกับปลาคุยกับปลาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้เนี่ยและเต่าตัวนี้ก็สามารถขึ้นฝั่งขึ้นจากน้ำไปอยู่บนฝั่งได้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่ในเอกภพนี้เป็นเสมือนปลาอนุตตรธรรมาจารย์หรือพระศาสดาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ต่างกับเต่าที่ค่อยๆ คลานลงไปในสระแล้วเต่าก็มาเล่าประสบการณ์บนฝั่งที่อยู่เหนือสระที่อยู่นอกสระให้ปลาที่อยู่ในสระฟังถามว่าถ้าท่านไม่เชื่อฟังปลาเพียงแค่ท่านรู้ว่าเต่าเนี่ยหายใจบนบกก็ได้ใช้ชีวิตบนบกก็ได้นะเต่าย่อมเห็นอะไรบนบกที่ปลาไม่เห็นนะเป็นนิทานชาดกที่เขาสอนกันเนี่ยท่านเอามาใช้ประดับสติปัญญาหรือเอามาคิดนะครับเมื่อเต่าบอกความจริงให้ฟังว่าบนบกบนฝั่งมีนั่นนั่นนู่นนี่ถ้าท่านเชื่อว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะหายใจได้บนบกด้วยลงไปในน้ำมันก็หายใจได้ด้วยนะท่านก็ต้องฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ต้องฟังที่เต่าเล่าใช่ไหมแล้วถ้าปลาอย่างท่านในอายุยืนเนี่ยเต่ามันอาจจะไม่มีตัวเดียวในสระเนี่ยในสระใหญ่นะมันต้องมีผัวเต่าเมียเต่าลูกเต่าใช่ไหมมันพอไอ้เต่าตัวนี้เล่าให้ฟังแล้วท่านก็ลองฟังเต่าตัวอื่นเวลาลงมาในน้ำมันเล่าเรื่องบนฝั่งบนตลิ่งบนบกให้ปลาอย่างท่านที่อยู่ในน้ำตลอดชั่วนาตาชาติไม่เคยมองเห็นเลยนะเห็นแต่ฟ้าอย่างเดียวแต่บนพื้นดินบนบกเนี่ยที่มันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้าหรือของพระบิดาที่สร้างไว้ท่านมองไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรท่านก็สามารถใช้ปัญญาของท่านสินะถามไอ้เต่าตัวที่2ว่าไอ้เต่าตัวแรกเนี่ยไม่ต้องไปบอกหรอกว่าไอ้เต่าตัวแรกเล่าให้ท่านฟังว่าบนบกมีอะไร
ท่านไม่เข้าใจท่านก็เอาคำถามที่ท่านไม่เข้าใจไอ้เต่าตัวแรกมาถามให้เต่าตัวที่สองสิใช่ไหมนี่พระบิดาก็ส่งพระบุตรเอกที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์มาเกิดเป็นมนุษย์มาจุติเป็นพระศาสดานะที่มาจากพระเจ้ามาจากพระองค์หลายพระองค์แล้วนะท่านก็ค้นคว้าในประวัติศาสตร์ได้เนี่ยว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่มาจากพระเจ้าสอนอะไรไว้ก็เหมือนเต่าที่มาจากบนบกลงมาในน้ำใช่ไหมนั่นคือการใช้ปัญญาตรวจสอบเรียนรู้ไม่ใช่พอฟังแล้วไม่เคยได้ยินฟังแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไงวะก็ปฏิเสธใช่ไหมนะฟังแล้วดีนายนะไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะรับฟังอย่างเนี้ยก็แย่ใช่ไหมมันเราก็บอกความจริงเนี่ยเอารูปมาให้ดูแล้วถ้าท่านลอยขึ้นไปเรื่อยลอยขึ้นไปเรื่อยมันไม่ได้เดินทางไปตามแนวระนาบของทางช้างเผือกอย่างนี้เขาเรียกว่าในแนว vertical ไม่ว่า vertical ข้างบนหรือ vertical ข้างล่างมันเป็นหลังคามันไม่มีประตูออกทางออกทางหลุดพ้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำตามตัวปฏิบัติตนแบบหลุดลอยคือไปตามเส้นทางสีเหลืองเนี่ยมันคือทางตันพี่น้องมันคือทางตันไม่ว่าขึ้นบนลงล่างมันคือทางตันเพราะท่านไม่รู้ว่าประตูนิพพานอยู่ไหนท่านไม่รู้ว่าประตูข้อแกะหรือท่านจำมันไม่ได้ใช่ไหมหรือประตูเรือนหอที่เราเคยกล่าวไว้ว่าเราจะกลับมาอีกครั้งเพื่อจะมาจูงเจ้าสาวคือไอ้พวกที่ตกค้างอยู่บนโลกบนจักรวาลเนี่ยเข้าประตูเรือนหอก็แปลว่าจูงมือออกไปทางด่านนภาลัยเพื่อกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานะเรือนหอนะเรือนหอก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่รอเรากลับมาก็เหมือนเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวนี่คือสิ่งที่เราเคยกล่าวท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่เรามาถอดรหัสถอดความหมายตรงนี้ให้ท่านฟังถ้าเราไม่ได้เป็นคนพูดจริงกล่าวจริงเราจะเข้าใจในความหมายพวกนี้ได้ยังไงล่ะครับแต่เราไม่อยากเอามาอ้างเพราะอดีตมันจบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะช่วยท่านได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราคิดพี่น้องครับนะนะนี่คือคำอธิบายว่าหลุดพ้นกับหลุดลอยมันต่างกันอย่างไรพี่น้องครับที่เราบอกว่าถ้าท่านเป็นจิตวิญญาณที่หลุดลอยค้างอยู่ในอนันตจักรวาลวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพระบิดาชำระโลกรอให้ท่านลอยอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วท่านก็ไม่ต่างกับขยะชิ้นที่ต้องถูกกำจัดและถูกชำระออกไปจากระบบโลกออกไปจากระบบของจักรวาลจะเอาทิ้งไว้ไม่ได้เพราะมันเป็นขยะมันเป็นปฏิกูลมันเป็นสิ่งสกปรกท่านเข้าใจหรือยังครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและไม่เกี่ยวข้องกับพระบิดาทรงสร้างไว้สิ่งนั้นคือขยะที่รกโลกรกจักรวาลท่านดูตัวอย่างพี่น้องครับนี่อะไรครับนี่คือฝุ่นพิษ PM 2.5

สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและไม่เกี่ยวข้องกับพระบิดาทรงสร้างไว้สิ่งนั้นคือขยะที่รกโลกรกจักรวาลท่านดูตัวอย่างพี่น้องครับนี่อะไรครับนี่คือฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นฝุ่นพิษที่เกิดจากหมอกควันที่เป็นมวลสารหยาบๆที่เป็นผงฝุ่นอาจจะมาจากการสร้างรถไฟฟ้าสร้างทางด่วนและมีฝุ่นลอยขึ้นไปแล้วจากไฟป่าที่เผาไหม้กิ่งไม้ต้นไม้รากไม้แล้วลอยอยู่ในบรรยากาศฝุ่นพิษ PM 2.5 ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเป็นขยะในบรรยากาศลมพัดมาจากป่าเข้าสู่เมืองและจากเมืองเองก็เกิด PM 2.5 ถามว่าท่านจะหายใจได้ไหมมนุษย์จะมีปัญหาทันทีกับระบบหายใจถูกต้องไหมจึงต้องมีการชำระฝุ่นพิษ PM 2.5 มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนายกก็สั่งให้หยุดเมื่อ PM 2.5 มีเปอร์เซ็นต์สูงมากให้หยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางด่วนแล้วก็ภาวนาให้อธิษฐานจิตให้มีลมพัดมาเพื่อจะพาไอ้หมอกควัน PM 2.5 เนี่ยให้มันหายกระจายไปสู่ท้องทะเลกว้างหรือภาวนาให้ฝนตกลงมาเพื่อจะพาเอาฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้มันตกลงมายังพื้นดินพวกท่านก็จะได้หายใจคล่องเห็นไหมเป็นขยะใช่ไหมเนี่ยต้องชำระทิ้งใช่ไหมเพราะมันทำให้จักรวาลหรือทำให้บรรยากาศของโลกนี้เสียสมดุลเมื่อบรรยากาศโลกเสียสมดุลออกซิเจนเสียสมดุลท่านหายใจเอาไอพันนี้เข้าไปก็เป็นการทำลายระบบทางเดินหายใจของท่านท่านเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งว่าถ้าเป็นขยะต้องถูกชำระทิ้งเพราะมันเป็นอันตรายมันเป็นภัยต่อส่วนรวมอย่างที่สองพี่น้องครับนี่คือเมฆฝนที่ลอยต่ำและอาจจะเป็นฝนพิษด้วยนี่ก็เป็นขยะบรรยากาศที่รกโลกซึ่งตรงเนี้ยพระบิดาต้องทำหน้าที่ในการชำระทิ้งโดยให้ช่างเทคนิคที่เป็นทูตสวรรค์ทำเพราะมนุษย์ทำเองไม่ได้ทำไงครับขยะบรรยากาศที่เป็นเมฆฝนเนี่ยมันเกิดจากการที่อิเล็กตรอนอิสระซึ่งเกิดจากกิเลสหนาตัณหาเยอะของมนุษย์ทุกคนที่มีจิตสำนึกตกต่ำแล้วสั่นสะเทือนออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะราคะและอารมณ์ขยะตลอดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะเหวี่ยงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบที่มีอิเล็กตรอนอิสระเป็นลบติดกับคลื่นพลังงานจิตออกมาด้วยแล้วเคลื่อนเหวี่ยงออกมาที่เรียราดอยู่ในบรรยากาศก็มีมากมายท่านสังเกตเมฆหมอกหนาทึบสีดำมาเมี่ยมหรือเป็นเมฆฝนแบบเนี้ยส่วนมากมันจะลอยต่ำและอยู่เหนือเมืองใหญ่ๆที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันเยอะๆเพราะอะไรฮะเพราะพลังจิตสำนึกของมนุษย์ที่มันเป็นลบเนี่ยมันถูกเหวี่ยงออกมาแล้วทำให้อิเล็กตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศเนี่ยเต็มไปหมดท่านรู้ไหมพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอภัยเพราะในบรรยากาศของโลกจะเต็มไปด้วยประจุบวกทั้งนั้นไม่ใช่ประจุลบประจุลบคือขยะซึ่งต้องกำจัดทิ้งพระบิดาก็เลยสร้างคุณสมบัติพิเศษของความชื้นในบรรยากาศคือของไอน้ำและหยดน้ำเอาไว้มีอิเล็กตรอนอิสระที่ไหนอิเล็กตรอนอิสระจะดำรงอยู่ได้ไม่ใช่แค่บนสนามแม่เหล็กโครงข่ายสนามแม่เหล็กของโลกอย่างเดียวแต่มันจะต้องไปเกาะยึดอยู่กับอะตอมหรือโมเลกุลของความชื้นหรือน้ำมันจะต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอิเล็กตรอนอิสระมากเท่าไหร่มันก็จะเกิดเมฆที่มีความชื้นสูงมากเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรตามกันอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากจิตหยาบของมนุษย์ที่มันเป็นจิตสกปรกโลภะโทสะโมหะเนี่ยมีที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยถ้ามันมีปริมาณเยอะๆเมฆนั้นก็จะดำมากเมฆนั้นจะหนาทึบมากและจะลอยต่ำมากเพราะมันมีน้ำหนักมากเพราะมันจะมีความชื้นสูงซึ่งมันจะแปรตามสัดส่วนของจำนวนอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากพลังจิตของมนุษย์ที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะในแต่ละวันพระบิดาใช้วิธีกำจัดก็คือให้มันตกลงมาเป็นฝนให้มันเป็นฝนเป็นเมฆฝนที่ตกลงมาเพื่อจะเอาประจุลบที่เป็นขยะในบรรยากาศของโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสนามพลังงานที่ทำให้มนุษย์เรานี่โง่ถ้าในสนามพลังงานนี่มันเป็นลบเยอะๆเนี่ยท่านจะคิดอะไรไม่ออกเพราะสมองของท่านจะต้องทำการปฏิสัมพันธ์เมื่อขณะที่ท่านใช้คลื่นความคิดเนี่ยเพื่อปฏิสัมพันธ์ในการที่จะสร้างประสิทธิภาพในการคิดสร้างประสิทธิภาพในการรู้ด้วยต้องใช้อำนาจสนามแม่เหล็กที่มันมีความเป็นบวกหรือมีความเป็นกลางสูงถ้ามีความเป็นลบเยอะมันจะเป็นฉนวนคอยปิดกั้นทำให้ความฉลาดของมนุษย์เราเนี่ยจะคิดไม่ออกถ้าสังเกตไหมวันไหนที่ฟ้ามืดๆมีเมฆหมอกเยอะแยะมีพายุฝนหนักๆมีพายุที่รุนแรงท่านจะรู้สึกปวดมึนศีรษะจะรู้สึกหนักหัวปวดเหตุนั่นแหละเพ
เลาะสนามแม่เหล็กของบรรยากาศโลกที่มันครอบคลุมเหนือหัวของท่านซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กเหมือนกันขณะที่ท่านใช้ความคิดเนี่ยแต่สนามแม่เหล็กที่อยู่ข้างนอกมันเป็นขยะมันมีความเข้มข้นที่เป็นด้านลบมีค่าเป็นลบมากกว่าสนามแม่เหล็กด้านบวกที่ท่านพยายามจะใช้ความคิดด้วยจิตที่เป็นบวกมันก็เลยถูกการลดทอนพลังอำนาจลงนี่คือตัวอย่างคร่าวๆที่เราเล่าให้ท่านฟังมันทำให้เกิดปัญหาถูกต้องไหมพระบิดาสงสารลูกที่เป็นมนุษย์อย่างท่านก็จึงพยายามทำให้มันเกิดเป็นฝนตกลงมาซะเวลาตกลงมามันก็เอาประจุลบที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระนั้นลงมายังพระแม่ธรณีแล้วก็ถูกเหนี่ยวรั้งลงไปเก็บเอาไว้ที่แกนโลกนั่นคือกระบวนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างและมีทูตสวรรค์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งเมฆเจ้าแห่งฝนเป็นเทพแห่งสายฟ้าเยอะแยะมากมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงเพื่อจะคอยดูแลตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่ๆน้องๆเพื่อทำให้บรรยากาศของโลกของพระบิดาเนี่ยมันบริสุทธิ์สะอาดแต่ถามว่าใครทำให้สกปรกอ่ะก็จิตมนุษย์ที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะนี่เองแล้วนอกนั้นฝนที่ตกลงมายังเป็นฝนพิษด้วยเพราะบางทีเราสร้างแก๊สพิษขึ้นมาเช่นกรรมฐานที่เผาไฟก็เป็นซัลเฟอร์ที่เป็นหมอกควันไปสมกับน้ำ H2O มันก็กลายสภาพมาเป็นกรดกรรมฐานกรดซัลฟูริกแอซิดที่สามารถทำให้หัวล้านได้เวลาฝนตกเดินตากฝนแม็กเก่งฝนพรำกูชอบหัวล้านเลยนะทั้งที่กรรมพันธุ์ไม่ได้หัวล้านบุพกรรมแม่เหล็กที่พี่เพลเดนถือมากับจิตวิญญาณเพื่อมาให้ท่านในชาตินี้ตัวตนรูปลักษณ์ของท่านไม่ใช่หัวล้านครับนะแต่ต้องมาหัวล้านเพราะอะไรเนี่ยเพราะฝนพิษที่พี่ๆน้องๆทำกันเองเนี่ยนี่คือขยะพิษที่รกโลกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขยะบรรยากาศจึงต้องทำให้มันตกลงมาเป็นฝนลงกับพื้นเพื่อฝนตกลงมาแล้วเป็นไงฟ้าใสเลยใช่ไหมพี่น้องครับเพราะประจุลบถูกเอาลงพื้นหมดแล้วตัวอย่างที่3ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคือการดึงเอาอิเล็กตรอนอิสระจากก้อนเมฆวิ่งลงสู่พื้นมันมากเกินกว่าจะรอให้ฝนตกได้เพราะเมฆมันลอยสูงกว่ายอดตึกเหมือนจากภาพตะเกียบนะมันกว่าจะตกมันช้ามากประจุลบถูกกวาดกองมารวมกันเยอะแยะมากมายทูตสวรรค์หรือช่างเทคนิคที่เรียกว่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้าก็จะทำให้เกิดสายฟ้าโดยอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยจะวิ่งลงมายังพื้นดินหาที่ลงตรงไหนก็แสดงว่าผ่าตรงนั้นนี่คือการกำจัดขยะที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศจากการฝนตกแล้วยังไม่พอทำให้มันวิ่งลงดินพอมันวิ่งลงดินแล้วเนี่ยมันเหมือนกับต่อสายไฟลงดินนะเขาเรียกกราวใช่ไหมกราวดิกราวนี่คือต่อไฟลงดินไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไฟช็อตเพราะฉะนั้นไม่งั้นจะเกิดปัญหามีพายุแม่เหล็กแปรปรวนในชั้นบรรยากาศยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนักเข้าไปอีกครับจะเกิดพายุร้ายพายุฝนเป็นพายุหมุนพายุอะไรเนี่ยนะถ้าสนามแม่เหล็กในบรรยากาศรุนแรงจะเกิดพายุหมุนเกิดอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือมีช่างเทคนิคเนี่ยเข้ามาผสมโรงทีนี้แหละวายวอดซิปหายวายวอดเป็นหน้ากลองพี่น้องครับนี่ก็คือขยะบรรยากาศปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็คือการกำจัดขยะในบรรยากาศทิ้งพี่น้องครับเอาอีกตัวอย่างนึงครับนะไหนๆวันนี้ก็คงจะตีสองครึ่งโดยประมาณเหมือนเวลาเดิมของเรานะก๊าซเรือนกระจกนี่ก็เป็นขยะที่รกบรรยากาศโลกเหมือนกันคำว่าบรรยากาศโลกแปลว่าอยู่เหนือโลกไม่ไกลท่านเห็นไหมในภาพมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนนะ CH4 ก็คือพวกมีเทนนะมี CFCs มีโอโซนมีไนตรัสออกไซด์เหล่านี้ที่เราพูดมาเนี่ยคือแก๊สที่เป็นขยะที่มันลอยขึ้นไปได้ระดับหนึ่งลอยไปจากพื้นโลกได้ระดับหนึ่งมันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไอ้แก๊สที่เรากล่าวเนี่ยและเวลามันลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ลอยพ้นคือมันไม่หลุดพ้นก็เหมือนกับจิตวิญญาณของคนที่หลงทางนิพพานแล้วไปเป็นเทพเทวดาก็เรียกว่าหลุดลอยค้างไงไม่ต่างกันนะแต่นี่ไอ้นี่นะอาจจะอยู่ต่ำกว่าเทพเทวดาที่เรากล่าวถึงตะกี้ลอยค้างอยู่ครับหลุดออกไปจากจักรวาลโลกไม่ได้ยังอยู่ในอยู่ยังอยู่ในบรรยากาศโลกมันก็เลยเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจกก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะปิดห่อหุ้มโลกนี้เอาไว้ไอ้สีเทาๆที่ท่านเห็นนะห่อหุ้มโลกเอาไว้เมื่อห่อหุ้มโลกเอาไว้ไอ้แก๊สพวกเนี้ยเวลามีรังสีอัลตราไวโอเลตส่องลงมายังโลกมันก็ผ่านลงมาง่ายๆนะเพราะมันมีแรงนะในการเคลื่อนที่มาค่อนข้างสูงแต่พอมันมากระทบพื้นโลกแล้วมันจะต้องมีความร้อนรังสีอัลตราไวโอเลตมันต้องมีความร้อนเพื่อจะสะท้อนกลับขึ้นไปข้างบนแต่เพราะว่ามันสะท้อนกลับไปแล้วไปกระทบกับไอเรือนกระจกของแก๊สพวกนี้มันกลับหลุดออกไปไม่ได้มันก็เลยสะท้อนกลับลงมายังโลกเราอีกก็แปลว่า2แรง2ซ้อน
ภาวะโลกร้อนจึงเกิดขึ้นนี่เราพูดแบบง่ายๆให้เข้าใจภายใน3นาทีว่าก๊าซเรือนกระจกมันเกิดจากอะไรเป็นยังไงเกิดจากแก๊สเรือนกระจกพวกนี้แล้วก็มนุษย์เราเนี่ยสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรเคมีนะเยอะแยะมากมายมาเป็นร้อยๆปีแล้วปัญหาเรื่องแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเพิ่งมีมายังไม่ถึง100ปีเลยแค่50ปี100ปีใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมแต่ก่อนมันถึงไม่เกิดอ่ะทำไมเพิ่งมาเกิดตอนนี้ครับเพราะว่ามนุษย์โลกเรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นไม่สามารถทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลได้ก็แปลว่าโลกหมุนไม่ค่อยสมดุลเพราะมนุษย์ให้ความรักไม่ค่อยจะได้เพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกท่านนึกภาพออกไหมเวลามันมีการระเบิดของอะตอมของก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันเป็นระเบิดในระบบที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่น FISSION นิวเคลียร์ฟิชชั่นคนที่เรียนเคมีเรียนอะไรพวกนี้มาคงฟังความเราพูดรู้เรื่องเราไม่ได้เรียนเคมีแต่พระเจ้าสื่อมาเราก็บอกให้ท่านฟังมันเป็นปฏิกิริยาระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยเมื่อมีการระเบิดเกิดขึ้นมันก็จะคายแก๊สออกซิเจนออกมานั่นก็คือแกนโลกก็คือโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนเอาไว้ให้มนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ต้องใช้ออกซิเจนใช้ในการหายใจใช้ในการสันดาบอาหารพี่น้องครับโรงงานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านออกซิเจนไม่ได้อยู่ในชั้นบรรยากาศถามว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องออกซิเจนเมื่อเราพูดถึงเรื่องแก๊สเรือนกระจกเดิมเนี่ยที่มนุษย์ยังรักกันได้ให้อภัยกันเป็นมีจิตสำนึกที่สมดุลและเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้อย่างลงตัวปริมาณของแก๊สออกซิเจนที่ผลิตออกมาจากแกนโลกจึงไม่เคยขาดแคลนทุกวันนี้ท่านเห็นไหมว่ามันขาดแคลนเพื่อยืนยันคำพูดของเรานะนกบินอยู่ในอากาศดีๆเป็นฝูงแล้วตกลงมาตายตกมาตอนตกมาไม่ตายแต่หัวฟาดพื้นตายครับเพราะมันบินอยู่ปรากฏว่ามันช็อกออกซิเจนชั่วคราวเหมือนกับเครื่องบินตกหลุมอากาศแล้วบึ้งตาเรามองไม่เห็นนกมันก็มองไม่เห็นมันบินมาเหนื่อยๆขาดอากาศออกซิเจนหายใจทำให้สมองของมันมึนงงมันจับทิศทางไม่ได้มันเลยตกลงมาตายหรือฝูงปลาเล็กปลาน้อยไม่ใช่ปลาใหญ่นะฝูงปลาเล็กปลาน้อยที่มันว่ายลอยคอมาตายเกยตื้นเกยหาดกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวนึงเป็นเพราะว่ามันหากินกันเป็นฝูงแล้วว่ายไปในน้ำพี่น้องครับปรากฏว่ามันไปเจอสภาวะของน้ำที่ขาดแก๊สออกซิเจนชั่วคราวในขณะหนึ่งเพราะว่าในแกนโลกระเบิดและผลิตสร้างแก๊สออกซิเจนมาไม่สม่ำเสมอมันก็มีการช็อตออกซิเจนมีการช็อตก็แปลว่ามันขาดออกซิเจนปลาพวกนี้มันต้องหายใจก็เลยขึ้นมาลอยคออยู่บนผิวน้ำเพื่อแย่งกันเอาออกซิเจนตามสัญชาตญาณเพื่อจะหายใจแต่ปรากฏว่าปลามันหายใจด้วยเหงือกมันไม่ได้หายใจด้วยปอดพอมันลอยขึ้นมาปั๊บก็คิดผิดอ่ะก็เลยถูกลมพัดพาเข้าหาฝั่งเพราะไม่มีแรงเพราะไม่สมดุลเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหงายท้องอยู่หรือตัวเองกำลังตะแคงอยู่ไอ้ฝูงปลาที่น่าสงสารพวกนั้นเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยเหลวไหลครับรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นจะฆ่าจะแกงจะฆ่ากันตายอย่างเดียวครับจะเอากันให้ตายอย่างเดียวอะบ้าลัทธิบ้าอำนาจบ้าผลประโยชน์เราไม่อยากว่านะเพราะนี่มันใกล้ๆจะจบแล้วอดจะพูดแผลไปนิดนึงก็ไม่ได้ความคิดต่างกันความเชื่อต่างกันลัทธิต่างกันแล้วหวังประโยชน์เอาแต่ประโยชน์ใส่ตนคนส่วนใหญ่เขาจะลำบากเขาจะเดือดร้อนกูไม่สนนะไม่ได้ด้วยเลขกูเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลกูก็ได้อมนคาถาไม่ได้ด้วยมนคาถากูใช้เงินตราของกูซื้อพวกมึงนี่ไงถามว่าจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำเนี่ยสมควรไหมที่โลกจะต้องมีภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงที่เราบอกไว้ว่ามีนาเมษาระวังเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวก็จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ว่าในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยมันคือขยะบรรยากาศถ้าท่านต้องการจะกำจัดแก๊สเรือนกระจกไม่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนมีวิธีเดียวครับทำที่จิตสำนึกของท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นอย่าก้าวล่วงซึ่งกันและกันแล้วละวางกิเลสให้สิ้นเพื่อจะตัดเส้นทางการเกิดตัณหาเกิดอารมณ์ขยะเกิดราคะเพื่อตัดเส้นทางตรงนั้นเพื่อไม่ให้จิตของท่านเนี่ยสร้างพลังงานด้านลบออกมาเป็นขยะให้ลบถ้าท่านทำบัดทำได้แกนโลกก็จะผลิตสร้างแก๊สออกซิเจนออกมาให้มากพอที่ผ่านมาเนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาภาวะโลกร้อนจากแก๊สเรือนกระจกเพราะโลกมีปริมาณก๊าซออกซิเจนที่เป็นก๊าซเบาออกซิเจน2ตัวครับ1โมเลกุล1โมเลกุล1โมเลกุลคือออกซิเจน2ตัวมาจับคู่กันมันลอยครับมันเบากว่าก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีคาร์บอนกับออกซิเจน2ตัวเกาะกันเรียกคาร์บอนไดออกไซด์แค่มองว่า2ตัวจับมือกันมันน้ำหนักมันก็มากกว่าออกซิเจนตัวเดียวแล้วอยู่แล้ว
มีเทนอย่างเงี้ยคาร์บอนกับไฮโดรเจนคาร์บอน1ตัวจับคู่กับไฮโดรเจน4ตัวเค้าเรียกว่ามีเทนเป็นแก๊สหนักซึ่งพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยแก๊สที่เบากว่านะที่เกิดขึ้นจากพื้นโลกแล้วมันผุดขึ้นมาที่2ตาเปล่าท่านมองไม่เห็นเหลือจากการที่สัตว์และท่านหายใจเหลือจากการที่ต้นไม้เอาไว้ใช้สันดาบในการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารนะถูกไหมในตอนกลางคืนน่ะไม่ใช่สังเคราะห์แสงขอโทษปรุงอาหารในตอนกลางคืนน่ะนะเพื่อมันเอาออกซิเจนไปใช้และคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะในกลางคืนน่ะนะถ้าผลิตได้เยอะมันจะลอยฟุ้งสูงขึ้นเรื่อยๆท่านใช้จินตนาการใช้มโนสำนึกดีครับก๊าซออกซิเจนเหลือจากที่พวกเราใช้มันจะลอยสูงขึ้นไปเบื้องบนเพราะมันเบาพอไปเบื้องบนปั๊บมันไปเจอไอ้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่มันคาอยู่หุ้มโลกเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีปริมาณมากพอที่จะดันให้แก๊สที่มีมวลหนักเนี่ยซึ่งถูกโลกเหนี่ยวรั้งและดึงดูดเอาไว้เพราะมันมีมวลน่ะมันมีมวลมากเหมือนจิตวิญญาณของพวกเทพเทวดาที่ไปหลุดลอยอยู่บนนั้นน่ะโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้ลอยสูงไปกว่านั้นอีกยกเว้นทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณลดน้อยลงไปก็จะลอยสูงขึ้นไปได้ทีละกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บทีละขยับเนี่ยเหมือนกันเลยครับพระบิดาให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมาเพื่อให้เราเอามาเป็นตัวอย่างเล่าให้ท่านฟังในสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมที่เกินกว่าการที่จะเข้าใจหรือเข้าถึงได้ด้วยการเป็นสัพพัญญูก็เข้าถึงไม่ได้พระบิดาจึงให้สร้างให้เกิดภาวะเรือนกระจกนี้ขึ้นมาก็ตั้งแต่ช่วงที่จิตจักรวาลกำเนิดขึ้นมาใช่ไหม30กว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เราหยิบยกเอามาเป็นตัวอย่างเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยขนาดเป็นมวลของแก๊สที่มีน้ำหนักเนี่ยโลกยังเหนี่ยวรั้งเอาไว้หลุดออกไปไม่ได้นะถ้าจะให้หลุดได้ก็ต้องทำผลิตก๊าซไฮโดรเจนมันมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศแต่มันไม่มีไม่มากพอต้องออกซิเจนนะที่จะลอยขึ้นไปมีความหนาแน่นสูงๆนะมันจะลอยออกเหมือนลูกโป่งที่เป่าลมแล้วพองออกอ่ะนะผนังของลูกโป่งก็คือขอบของแก๊สเรือนกระจกที่มันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้มันจะขยายตัวออกขยายตัวออกขยายตัวจนในสุดมันก็ระเบิดก็เหมือนกับลูกโป่งระเบิดไอ้แก๊สเรือนกระจกพวกนี้ก็จะแตกสลายลอยหายไปอยู่ในจักรวาลนู่นซึ่งมันมีที่ว่างอันกว้างใหญ่ที่จิตวิญญาณของคนหลงทางนิพพานไปลอยค้างอยู่นั่นน่ะไอ้แก๊สเรือนกระจกนี่จะได้กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วคาร์บอนไปทางไฮโดรเจนไปทางออกซิเจนไปทางนึงมีเทนก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนที่อยู่ด้วยกันออกไปคนละทิศคนละทางไม่จับตัวกันเพราะในจักรวาลนั้นไม่มีน้ำหนักในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งมากเหมือนในระบบโลกนึกออกไหมมีแรงดึงดูดเหมือนกันกาแล็กซี่มีค่าของการดึงดูดมีค่าคงที่อยู่ที่20อำนาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งต่อมวล1หน่วยเนี่ยของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีค่าเท่ากับ20 20อะไรไม่รู้พระบิดาบอกว่า20เห็นไหมฮะเครื่องบินลอยได้ก็เพราะว่านะสามารถที่จะยกตัวขึ้นแรงดันใต้ปีกสามารถยกเครื่องบินที่มีน้ำหนักเยอะๆมีคนเป็นร้อยฮะให้ลอยอยู่ในระดับนั้นได้แล้วพุ่งไปข้างหน้านึกออกไหมใช่ไหมโลกเหนี่ยวรั้งไว้ถ้าเครื่องบินบินขึ้นไปแล้วโลกไม่มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เครื่องบินโพลวินขึ้นฟ้าปั๊บมันจะหายไปเลยพี่น้องครับหลุดออกไปจากวงโคจรของโลกไปไหนไม่รู้เลยใช่ไหมนะนี่คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขยะบรรยากาศพวกนี้ก็ยังจะต้องใช้ก๊าซออกซิเจนที่เป็นก๊าซมวลเบาทำให้มันลอยตัวสูงขึ้นนะไอ้วงรอบของโลกเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นตามปริมาตรของก๊าซออกซิเจนที่ผลิตจากแกนโลกนี่คือวิธีการแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือใช้ความรักเข้าไปช่วยให้แกนโลกเนี่ยมันผลิตออกซิเจนออกมาเยอะๆทุกวันเนี่ยปลาก็ขาดออกซิเจนนกก็ขาดออกซิเจนมาตายให้เห็นเป็นตัวอย่างเยอะแยะแล้วใช่ไหมแล้วทุกวันเนี่ยหลายคนวันๆบางวันจะมึนงงจะมีประสาทที่มึนงงมาดูไม่รู้สาเหตุว่าตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองได้ก๊าซออกซิเจนหายใจเข้าไปเนี่ยน้อยปกติหายใจไม่เป็นหายใจไปไม่สุดปอดไม่สุดขั้วอยู่แล้วพอมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนเจือจางเข้าท่านก็ไม่ต่างกับนกไม่ต่างกับปลาจะมีอาการมึนศีรษะจะมีอาการเสียสมดุลเอ้ยกูกำลังจะไม่สบายกำลังจะล้มหมอนนอนป่วยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นเมตาฟิสิกส์เป็นอภิปรัชญาหรือเป็นอนุตตรธรรมที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้เราไม่ได้พูดโกหกท่านลองฟังดูซิมันเป็นเหตุผลหรือไม่นะโอเคนะเป็นขยะบรรยากาศก็ต้องชำระทิ้งพี่น้องครับเสียดายเรามีเวลาน้อยแต่มีตัวอย่างต่อไปนี้นี่เป็นขยะของจักรวาลเพราะมันอยู่เหนือบรรยากาศโลกขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของจักรวาลคืออนันตจักรวาลมีก้อนเศษวัสดุที่เป็นก้อนอุกกาบาตล่องลอยอยู่เต็มไปหมดมันก็ต้องมีการชำระทิ้งถูกต้องไหมต้องมีการชำระทิ้งโดยช่างเทคนิคจะต้องชำระทิ้งเพราะบางทีมันแตกเป็นสะเก็ดออกมาจากดาวมวลแข็งทั้งหลายก็ต้องมีการระเบิดทิ้งพอระเบิดทิ้งแล้วไม่ต้องกลัวครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรามีโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มเราอยู่ก็แปลว่าโลกก็มีรั้วพระบิดาให้สร้างรั้วทุกดาวจะเป็นอย่างนั้นหมดถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่จะมีสนามแม่เหล็กเป็นระบบโครงข่ายห่อหุ้มดาวดวงนั้นไว้ปลอดภัยครับเพราะช่างเทคนิคจะคอยระเบิดชิ้นใหญ่ๆให้มันกลายเป็นสะเก็ดเล็ก
แล้วให้มันตกลงมาเมื่อตกลงมาแล้วมันจะเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสุดมันก็จะลุกไหม้และระเบิดกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนที่ท่านเห็นมายาที่เราทำให้ท่านดูบนจอเห็นไหม

ที่น้องๆของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้ชำนาญในเรื่องพวกนี้คอยดูแลคอยระวังป้องกันอยู่แต่บนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่ถือผู้ที่ถือโคมไฟให้กับโลกเขาละวางหมดแล้วตอนนี้โลกอยู่ในกำมือของมนุษย์ทุกคนเพราะพระบิดากำลังปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกและมีเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำในเรื่องของอนุตตรธรรมที่จะนำมาฝากท่านที่ประสงค์หรือที่ต้องการจะได้รับความรอดให้ได้เรียนรู้กันครับอุกกาบาตพวกนี้หรือฝนดาวตกที่ท่านได้เห็นเนี่ยโลกโคจรผ่านไปมันเป็นขยะของอวกาศพวกนี้ต้องถูกชำระทิ้งวิธีการก็คือให้มันหล่นลงมาบนดาวโลกนั้นแล้วมันเผาไหม้หมดเป็นจุลทุกวันนี้ท่านจะเห็นเลยว่าบนโลกเราเนี่ยจะมีดาวตกที่โน่นที่นี่ที่เราขึ้นภาพให้ดูข่าวสารให้ปรากฏใน Facebook วิสุทธิปัญญาอยู่บ่อยครั้งเพื่อท่านได้เห็นเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านฟังนี่คือขยะของจักรวาลแล้วจิตวิญญาณของผู้หลงทางนิพพานอย่างพวกท่านที่พี่ๆที่เป็นเทพเทวดาอยู่ข้างบนมันไม่ต่างกับดวงดาวที่ลอยนิ่งอยู่ระยิบระยับถ้าเป็นดวงดาวหรือดาราประดับฟ้านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะพระบิดาสร้างไว้แต่ถ้าท่านลอยขึ้นไปนะไประยิบระยับอยู่นิ่งสงบอยู่บนนั้นแต่ท่านสมมุติว่าตัวท่านเป็นเทพเทวดามีรูปร่างงามมีชฎาสวมมีสนับเพลาเชิงงอนซ้อนทับอะไรเนี่ยท่านไปสร้างมายาให้กับตัวเองตรงนั้นมันก็ไม่ต่างกันกับดาวปลอมหรือดาวเทียมดาวเทียมหรือดาวปลอมที่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างนั่นแปลว่าท่านคือส่วนเกินของจักรวาลเป็นส่วนเกินของอนันตจักรวาลเมื่อมันเป็นส่วนเกินก็ไม่ต่างกับท่านทั้งหลายเป็นอะไรของจักรวาลเป็นขยะของจักรวาลจำได้ไหมจิตวิญญาณของท่านเนี่ยอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทพเทวดาหรือไม่ได้มาเกิดเป็นหมูเป็นหมาท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคน2มิติที่จะต้องสำเร็จตนเองให้ได้ในบทบาทของคน2มิติคือในบทบาทของมนุษย์และถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านให้หลุดพ้นสุดๆท่านต้องปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลบนเส้นทางนิพพานสู่การหลุดพ้นในการเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่เลือกจะเป็นอรหันต์ซึ่งมันจะลอยอยู่บนสวรรค์นั่นเราเขียนไว้ให้ดูใน Facebook หลายคนอาจจะโกรธเราว่าโอ้อรหันต์สูงสุดแล้วทำไมเรามาพูดอย่างนี้ก็ลองฟังเหตุผลของเราสิเราเอาภาพทั้งหลายมาให้ท่านเห็นเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวท่านต้องแคร์จิตวิญญาณของท่านด้วยว่าจิตวิญญาณของท่านต้องการหลุดพ้นเมื่อหมดหน้าที่เพราะพระบิดาชำระโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านต้องช่วยตัวเองให้นิพพานให้ได้นิพพานในสิ่งที่ไม่ควรมีคุณสมบัติอยู่กับตัวนิพพานให้ได้เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นเหมือนจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนั่นแหละถ้าท่านละวางโลภะโทสะโมหะได้มีแต่ความรักมีแต่ความฉลาดมีแต่ความรู้นั่นแหละท่านกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วมันท่านจะทำอะไรในชีวิตในการเกิดเป็นมนุษย์ท่านจึงต้องแคร์จิตวิญญาณของท่านด้วยว่าจิตหยาบนะเวลากายหยาบมันตายไปแล้วจิตหยาบท่านก็จะสลายไปกับกายหยาบกายสังขารแต่จิตวิญญาณของท่านยังอยู่ครับท่านอย่าไปหลอกตัวเองว่านิพพานแล้วจบแล้วจิตวิญญาณยังอยู่ท่านจะทำไงกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวท่านเองแท้ๆนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับอย่างที่สองครับต้องแคร์เพื่อนมนุษย์ด้วยต้องแคร์เพื่อนมนุษย์ว่าอย่าคิดว่าจะไปนิพพานคนเดียวไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวต้องเป็นครูสอนกันและกันต้องช่วยกันพากันไปสวรรค์นั่นแปลว่าท่านจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ท่านต้องพาคนอื่นไปด้วยประการที่3ท่านต้องแคร์ดาวเคราะห์โลกเพราะท่านมาเกิดเพื่อที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกตั้งแต่ท่านอายุครบ3ขวบแล้วท่านต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกแล้วพระบิดาอนุญาตให้ท่านทำผิดก่อนที่จะทำถูกก็แปลว่าเปิดโอกาสให้เจ้ากุมารน้อยอย่างท่านตั้งแต่3ขวบให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองหรือผู้สมดุลทางจิตวิญญาณหรือคนนำทางที่มันไม่ตาบอดนะช่วยสอนท่านช่วยสอนกุมารน้อยอย่างท่านคือสอนจิตหยาบจิตวิญญาณกับพี่เพลียนเขารู้ทุกอย่างแต่เขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวเองไม่ได้ออกมาบงการท่านไม่ได้ต้องใช้จิตหยาบของท่านเรียนรู้และค่อยๆยกระดับค่อยๆพัฒนาตัวเองมานี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกทั้งหมดท่านจึงต้องแคร์ดาวเคราะห์โลกด้วยว่าเพราะถ้าท่านไม่มีดาวเคราะห์โลกอยู่ท่านก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้ท่านก็ดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าดาวเคราะห์โลกนี้เสียสมดุลไปอนันตจักรวาลหรือเอกภพทั้งระบบก็จะเสียสมดุลเขาเรียกว่าซิปหายวายวอดไปทั้งหมดทุกอย่างมันจะชนกันแหลกสลายไปหมดเลยห้องทดลองของพระบิดาก็จะพังทลายก็จะเสียหายนี่คือความจริงที่ท่านต้องแคร์อย่างที่4ท่านต้องแคร์อนันตจักรวาลท่านต้องแคร์อนันตจักรวาลด้วยก็คือกาลาที่ครอบพวกท่านเอาไว้แล้วก็พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถจะบอกความจริงให้ท่านรู้ได้เหมือนกับกบน้อยที่
อยู่ในกะลา

นึกออกไหมกบน้อยที่อยู่ในกะลาเกิดก็เกิดในกะลาพ่อแม่ก็อยู่ในกะลาโดยที่พ่อแม่คู่แรกถูกส่งมาในกะลาและไอ้พ่อแม่คู่แรกเนี่ยนั่นก็เกิดลูกเอาไว้ในกะลาส่วนพ่อแม่คู่แรกนั้นหลุดพ้นออกไปจากกะลาแล้วในยุคของอาดัมกับเอวาเขาหลุดพ้นออกไปแล้วพวกเราทั้งหลายนี่เป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวาซึ่งเป็นเหมือนลูกกบที่เกิดอยู่ในกะลาเนี่ยมันเกิดอยู่ในกะลาโตในกะลาตายอยู่ในกะลานี้ก็เลยไม่รู้ว่านอกกะลามันมีอะไรอยู่อีกเหมือนกับบางชนชาติมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างรับจ้างไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับประเทศหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าไอ้ประเทศนั้นมันร่ำรวยนะอยากจะสร้างเมืองสร้างบ้านให้มันยิ่งใหญ่นะก็เลยสร้างเป็น100ปี200ปีก็สร้างไม่เสร็จสักทีปรากฏว่าไอ้ช่างรับเหมาก่อสร้างที่มันรับจ้างไอ้ประเทศที่สร้างบ้านสร้างเมืองนั่นน่ะใช่มั้ยมันตายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ลูกหลานของมันลูกหลานมันเกิดมาก็อยู่ในหมู่บ้านของช่างของคนงานก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านของคนงานก่อสร้างก็จะอยู่บริเวณไซต์งานที่สร้างเมืองนั่นปรากฏว่าพอทำไปทำมาปั๊บก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเมืองเนี้ยเป็นเมืองของพ่อกูเป็นเมืองของกูเพราะอะไรเพราะกูเกิดมาพ่อกูก็เป็นเจ้าของเมืองนี้สร้างบ้านเมืองเนี้ยไม่ใช่กูไม่ใช่คนรับจ้างหรือคนรับเหมาก่อสร้างของประเทศมึงนะทุกวันเนี้ยปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาที่วุ่นวายอยู่ในโลกนี้นะเราเอาความจริงมาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นกบในกะลาที่เกิดในกะลาแก่ในกะลาตายในกะลาจะไม่มีวันรู้เรื่องราวที่เป็นความจริงนอกกะลาไอ้ความจริงนอกกะลาคือทั้งหมดที่เราพูดมาถึงตอนนี้เรียกว่าอนุตตรธรรมมีแต่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นที่ทราบเราก็ไม่ทราบที่เรากล่าวได้เพราะพระองค์สื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งเพื่อเอาพระโอวาทของพระองค์มาบอกท่านเพื่อจะให้ลูกเนี่ยได้รับคำเฉลยได้รู้ความจริงและเดินให้ถูกทางอย่าหนีความทุกข์บนโลกเห็นปัญหาอย่าไปเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ต้องเห็นปัญญาเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาพี่น้องจำไว้ครับอย่าไปกลัวการเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปกลัวปัญหาไม่มีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ถ้าท่านมีปัญญามีสติพอเราให้ทั้งมหาสติเราให้ทั้งปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเราให้มาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านต้องแคร์อนันตจักรวาลด้วยโอเคไหมและที่สำคัญที่สุดอย่างที่5คือต้องแคร์พระบิดาท่านต้องแคร์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ๆจิตวิญญาณจะล่องลอยขึ้นมาเองไม่ได้ธรรมชาติจะสร้างจิตวิญญาณไม่ได้ผู้สร้างธรรมชาติและอยู่เบื้องหลังธรรมชาติคือองค์จิตจักรวาลคือพระผู้สร้างคือพระผู้เป็นเจ้าไม่มีอะไรเกิดเองได้ท่านดูสิในชีวิตของท่านมีอะไรที่มันเกิดขึ้นเองได้บ้างมันต้องมีผู้สร้างมันต้องมีผลทำให้มันเกิดมันต้องมีเหตุแห่งการเกิดแม้กระทั่งราบนขนมปังที่วางข้ามคืนไว้ไม่มีมนุษย์คนไหนไปทำมันหรอกแต่ในอากาศมันมีสปอร์ของเชื้อราพอมาเจอขนมปังเป็นอาหารอันโอชะกับความชื้นหน่อยเดียวมันก็เจริญเติบโตเลยแค่ข้ามคืนก็มีราขึ้นท่านก็กินไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาและไม่เชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ท่านก็จะไม่เข้าใจความเป็นจริงที่ท่านมองเห็นไม่ว่าเรื่องใดสักสิ่งพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เลยเวลาที่กำหนดไว้ไป10นาทีเรื่องอย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวนะโดยเราอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นก็สามารถที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้ว่ามันสมบูรณ์มากเลยถ้าท่านตั้งใจฟังหลายเที่ยวหลายจบแล้วปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงประทานพระโอวาทมาให้เราชาตินี้ชาติเดียวจิตวิญญาณของท่านก็สามารถจะหลุดพ้นได้ด้วยพลังอำนาจของจิตหยาบของท่านเองที่พึ่งพาตัวเองได้ทั้งความรักความรู้และสติปัญญาของท่านนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เราอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายท่านคงเข้าใจในสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้โอเคไหมครับถ้าเช่นนั้นวันนี้ลูกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทบทเรียนที่เป็นหลักสูตรที่สำคัญและเข้มข้นมากสำหรับบุตรรักของพระองค์ที่เป็นผู้ใฝ่ดีเราก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆที่อยู่บนสวรรค์มายาวันนี้พระบิดาให้เราเปิดเผยตรงไปตรงมากับท่านแล้วถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิเราก็ขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายที่พระบิดาจะเมตตาทรงประทานโอกาสให้กับท่านที่อยู่สูงๆนะสามารถเจอประตูการหลุดพ้นได้ในเร็ววันขอเพียงแค่ท่านมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกนะไม่มีอีโก้ไม่มีการหลงตัวเองเหมือนที่ผ่านๆมาว่าท่านเหนือกว่ามนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วตายแบบมนุษย์นั่นคือภารกิจจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วไปลอยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะไปสำเร็จกิจภารกิจสูงสุดทางจิตวิญญาณในอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงวางแผนไว้อย่างนั้นนะเรากราบขออโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องทั้งหลาย
ถ้าคำกล่าวใดของเราก็ตามที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวตามไปก้าวล่วงทำให้ท่านรู้สึกเสียสมดุลนะไม่ว่าจะหมั่นไส้ขุนเคืองโกรธแค้นเรายินดีอโหสิกรรมให้กับท่านทั้งหลายไม่ถือเป็นกรรมแต่พระบิดาจะทรงอภัยให้ท่านหรือไม่เราไม่ทราบเพราะท่านก้าวล่วงเราก็เหมือนกับก้าวล่วงพระบิดาเพราะพระบิดาให้เรากล่าวตามพระองค์และมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์ในบทบาทของคนสองมิติคือมนุษย์โลกเสรีนี้อย่าคิดจะไปสวรรค์คนเดียวขอทุกท่านจงรับพระพรด้วยการน้อมจิตกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงประทานน้ำทิพย์ก็คือความรักให้กับจิตวิญญาณและกายสังขารของท่านให้ท่านมีพลังอันแข็งแกร่งในการที่จะฟันฝ่ากฎแห่งกรรมฟันฝ่าเจ้ากรรมนายเวรฟันฝ่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องแข่งขันกับเวลาขอให้ท่านทั้งหลายน้อมจิตรับทั้งหมดที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นก้อนสุดท้ายคือพลังของความรักและขอท่านทั้งหลายนะจงนำเอาสิ่งที่ดีงามที่เราสื่อถ่ายทอดนี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงอย่ามานั่งนอนฟังเล่นๆแล้วก็แค่ติดรถไฟขบวนเดียวกับเขาเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจว่าเขาสื่ออะไรเขาสอนอะไรท่านต้องเอาไปปฏิบัติด้วยธรรมะไม่ได้มีไว้ทำด้วยการจำแต่ธรรมะมีเอาไว้ทำนะด้วยการปฏิบัติไม่ใช่มีเอาไว้ท่องหรือเอาไว้ทำด้วยการจำนะแต่เอาไปปฏิบัตินะพบกันใหม่ทางช่อง YouTubeที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลพบกันใหม่ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาและพบกันใหม่ทางช่อง www.จิตจักรวาล.com ทุกวันเสาร์ 3:30 น.ขอขอบคุณ Facebook ขอขอบคุณ YouTube ขอขอบคุณ Google ขอบคุณทีมงานที่มีรูปธรรมครับทีมน้องบุญธรรมทีมน้องออสและพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานในมิติทางพลังงานทั้งที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสอยู่ในวงโคจรของโลกและปฏิบัติการอยู่ที่ตรงจุดศูนย์กลางของการสื่อถ่ายทอดกับพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ที่ดวงอาทิตย์คือพระสุริยเทพพบกันใหม่เสาร์หน้า 3:30 น.คืนนี้ราตรีสวัสดิ์

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ราวๆ3 ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราเข้ารายการเลทไปนิดหนึ่งเหตุผลมี2ประการประการที่1ก็คือรอ FC ที่มาฝึกอบรมเข้าค่ายอยู่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมนะครับเดินจากห้องอาหารมาเพื่อเฝ้ารอชมการถ่ายทอดสดพระโอวาทที่ห้องประชุมสัมมนาที่ห้องสุริยันจันทรานะฮะพอดีที่ภูกระต่ายขณะนี้ฝนตกนะครับก็เลยมีผู้ที่อาจจะเดินจากห้องอาหารมาที่อาคารของอาคารสัมปนาเนี่ยก็อาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะมีฝนตกลงมาแต่ก็นะถือว่าพระบิดาทรงเมตตาประพรมน้ำมนต์ให้นะเราก็เลยรอนะเพราะว่าจะมีการใช้จอใหญ่ถ่ายทอดสดที่ห้องประชุมสัมปนานะฮะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รอผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านด้วยนะฮะซึ่งขณะนี้ก็หลักร้อยขึ้นมาแล้วในการติดตามชมก็น่าจะถ่ายทอดสดนะน่าจะถ่ายทอดสดเรื่องพวกนี้นะฮะมาให้ท่านได้ชมนะได้ดูกันได้แล้วนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระโอวาทที่จะเป็นหลักสูตรสำคัญในค่ำคืนวันเสาร์ที่13เลข Lucky Number นะฮะ13มีนาคม2564ในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญไม่ต่างกับทุกวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกที่สื่อสารกับท่านทั้งหลายโดยการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าลงมายังโลกเราในเวลาเรียลไทม์ก็คือในเวลาจริงเนี่ยก็คือเวลาตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งวันนี้เข้าเลทไป10 นาทีอย่างที่เราบอกเพราะว่ารอให้พี่ๆน้องๆย้ายจากห้องอาหารทานอาหารเย็นอาหารค่ำเสร็จแล้วก็มาเฝ้าแหนในการฟังพระโอวาทสดๆกันที่กิจจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เลทนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรท่านก็จะสามารถตั้งใจรับฟังสิ่งที่เราจะถ่ายทอดจะสื่อกับพระองค์เนี่ยถึงแม้วันนี้เราสอนมาทั้งวันนะฮะสื่อกับพระองค์สอนกระบวนการไซโคโชใช้กิจกรรม3 กิจกรรมในการทำความเข้าใจทำความหมายว่าอย่างไรคือกรรมจักรอย่างไรคือธรรมจักรพี่ๆน้องๆฉลาดขึ้นพี่ๆน้องร้องรู้มากขึ้นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าจนถึงเที่ยงเราก็จะต่อภาค2นะเราจะเรียนท่านทั้งหลายว่าหลักสูตรวันนี้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านได้เรียนรู้ว่าท่านเนี่ยจะปฏิบัติธรรมกันทำไมถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วท่านหาคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวท่านเองไม่ได้ก็ต้องใช้คำว่าจะนำหน้าว่าและจะปฏิบัติทำกันไปทำไมพวกไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วมันทำเพื่ออะไรปฏิบัติแล้วอ่ะมันเกิดประโยชน์โพชผลอย่างไรทั้งต่อตัวเองที่เป็นมนุษย์โลกทางกายภาพหรือทั้งต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองในมิติของแก่นแท้ถ้าท่านไม่รู้ว่าประพฤติทำปฏิบัติทำไปทำไมแล้วท่านจะปฏิบัติกันต่อไปอีกทำไมถ้าไม่รู้ว่าปฏิบัติทำกันทำไมคือไม่รู้เหตุผลเห็นคนอื่นเขาทำเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติกันฉันก็เลยปฏิบัติมั่งหรือปฏิบัติทำเพียงแค่ต้องการจะไปสวรรค์ปฏิบัติทำเพียงแค่ต้องการหนีทุกข์และแสวงหาความสุขพยายามจะปฏิบัติทำตรงนั้นหรือบางคนบอกปฏิบัติธรรมะเพราะหวังว่าจะนิพพานคำว่านิพพานไปเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าตายไปแล้วสามารถหยุดการมีสังสารวัฏได้ตายแล้วหยุดการมีสังสารวัฏได้ก็แปลว่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแปลว่าเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายก็เป็นความคิดที่เข้าท่าแต่วิธีการที่ท่านจะนำมาซึ่งความคิดที่เข้าท่านั้นปรากฏว่ามันไม่เป็นลอจิกคือไม่เป็นเหตุและไม่เป็นผลซึ่งกันและกันท่านพยายามที่จะดับทุกข์ด้วยการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพียงแค่คิดก็ผิดแล้วครับเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านนั้นน่ะขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าขันอาสามาเพื่อจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องปฏิบัติภารกิจอันสูงสุดที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณขันอาสาพระองค์ที่อยู่ในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพหรืออยู่นอกอนันตจักรวาลเข้ามาเกิดในระบบโลกเสรีขันอาสามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณอาสามาแล้วยังไม่รู้เลยว่ามาทำไมมาทัวร์เหรอมาเที่ยวเหรอจนกระทั่งหลายๆคนนะเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเป็นประเภท
สัตเซพเนจรมาไรที่นอนหมอนหมิ่นเป็นผู้พเนจรเนี่ยไม่รู้เป็นใครไม่รู้มาจากไหนแต่เป็นผู้พเนจรแล้วจับพลัดจับผูโผล่มาจุติเป็นมนุษย์แล้วก็ทุกหนอทุกตลอดไปเข้าใจแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีภารกิจที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่อยู่บนโลกแทนพระเจ้าแทนพระองค์เพื่อที่จะอย่างที่พระพุทธองค์บอกนะใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกใช้ความรักทำให้โลกสมดุลแต่ไม่รู้หน้าที่ว่ามาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แบบนี้ทำให้โลกสมดุลก็คือทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ระบบต่างๆอ้าวไปไกลซะแล้วนะยังไม่ได้ให้ไปเลยมันไปซะแล้วก็อยากจะบอกอยากจะเกริ่นตรงนี้ก่อนนะฮะว่าเรื่องเนี่ยจะปฏิบัติธรรมกันทำไมเนี่ยถ้าท่านยังไม่รู้ว่าเหตุผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันคืออะไรอย่างไรนะจุดจบมันอยู่ตรงไหนท่านก็เลยปฏิบัติธรรมกันไปเรื่อยเปื่อยสเปะสปะเหมือนกับทำอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายทำอะไรแล้วไร้วัตถุประสงค์เหมือนเอาเรือออกในทะเลออกในมหาสมุทรแต่ไม่รู้ว่านะปลายทางที่จะเดินทางออกเรือจากท่าเรือแห่งนี้ปลายทางเมื่อออกทะเลแล้วจะไปทิศไหนจะไปทางไหนถ้าเรือปลายทางมันอยู่ที่ไหนถ้าท่านไม่รู้ท่านก็แล่นเรือไปในมหาสมุทรก็วนอย่างเหมือนกับวนอยู่ในอ่างสเปะสปะไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าใช้วิธีการที่เรียกว่าสเปะสปะมันวันนี้พระบิดาจะทรงเมตตานะเพื่อให้ท่านได้เกิดสติทางวิญญาณว่าถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วปฏิบัติธรรมนะถูกต้องอยู่แล้วแต่ท่านต้องเข้าใจว่าผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ่องแท้มันคืออะไรไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีทุกข์แล้วแสวงหาความสุขหรือปฏิบัติธรรมด้วยการหนีออกไปจากโลกหนีไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านทำอะไรไปผุดโผล่อยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยเพราะมันสเปะสปะเลยจับพลัดจับผลูไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นหรือแสวงหาธรรมะแต่หาไม่ถูกต้องหรือหาไม่เป็นหรือหาถูกหาเป็นแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องท่านก็ไปลงนรกแทนท่านก็คือจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนะใช่ไหมมันถ้าท่านทำตัวสเปะสปะทิศทางมันก็เหมือนเรือครับที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรเหมือนกับที่หลายๆคนใช้คำพูดสั้นๆว่าพายเรือในอ่างพี่ๆน้องๆครับวันนี้ Rabbit TV and Radio Thailand ทำการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับมีทีมงานนะน้องบุญธรรมน้องออดช่วยกันสนับสนุนช่วยกันดูแลนะฮะแล้วก็รูปธรรมชั้นสูงต่างๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสนะที่เป็นพระสุริยเทพที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ทางเทคนิคในการทำให้เราสามารถสื่อถ่ายทอดกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าจากระบบโลกเสรีภายในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยติดต่อเขากับพระองค์ที่อยู่นอกเอกภพพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลที่มีเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อปรารถนาให้เป็นห้องทดลองของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างโดยห้องทดลองเนี่ยก็จะวางอยู่บนสนามพลังงานของพระองค์ที่มีพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางถ้าใช้ดาวเหนือของโลกหรือของจักรวาลเราเนี่ยเป็นหลักจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลที่เป็นจักรวาลเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเป็นรูปธรรมของพระเจ้าที่เป็นพระผู้ยิ่งใหญ่มโหฬารเนี่ยนะพระองค์ก็จะทรงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือเราย้ำเสมอว่านี่คือที่ตั้งของกอดที่ตั้งของที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเนาะเอาล่ะก่อนจะเข้าเรื่องนี้มันมีเรื่องฮอตมันมีเรื่องที่เคร่งเครียดและซีเรียสไปทั้งสังคมทีวีโทรทัศน์ทั้งดาวเทียมไม่เทียมดาวแท้ดาวเทียมออกอากาศไปทุกช่องแม้กระทั่งใน YouTube เห็นเป็นประจำเห็นเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมีพี่ๆน้องๆที่เป็นสื่อมวลชนที่รู้จักเราก็มีไม่รู้จักเราก็มีโทรศัพท์ไม่รู้หาเบอร์เรามาจากไหนเก่งมากๆโทรศัพท์มาหาเราติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจะขอสัมภาษณ์ท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแม่ร้อยวันพันปีไม่มีใครมาถ่ายทอดไม่มาขอสัมภาษณ์เนี่ยเราเลยต้องสร้างช่องทีวีของเราขึ้นมาเองนะเพื่อเผยแพร่สัจธรรมขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าไปทั่วโลกโทรมาจะขอสัมภาษณ์เราแล้วเรื่องที่สัมภาษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำให้เรางุนงงมากและสับสนเหลือเกินนะฮะถามว่าเราสะดวกไหมที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระศรีอริยะเมตไตรถามคำถามนั้นกับเรามาว่าเราเนี่ยนะไหนๆสื่อกับพระเจ้าสื่อกับองค์จิตจักรวาลเนี่ยสื่อ
มาเป็นธรรมะที่เป็นระดับอนุตตรธรรมเนี่ยรู้ไหมว่าพระศาสดาศรีอริยะเมตไตรเนี่ยพระองค์เป็นใครขอทราบประวัติจากท่านอาจารย์หน่อยได้ไหมเราบอกแหมจริงๆนะถ้าตัวเราอยู่กรุงเทพนะบอกคุณไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์มาสัมภาษณ์เราทางโทรศัพท์หรอกเดี๋ยวเราจะไปปั้นหน้าถ่ายทอดสดให้คุณสัมภาษณ์ออกอากาศเลยนะซึ่งเราถามเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆมาถามเรื่องนี้เขาก็เล่าให้เราฟังนักข่าวหลายช่องนะช่องล่าสุดก็คือช่อง8นะถ้าท่านรู้จักคุณตะนะฮะคุณตะเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวของช่อง8ติดต่อมาเราต้องขออภัยคุณตะที่เราต้องตอบไปว่าเราไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าขณะเนี้ยนะเรากำลังมีการฝึกอบรมกระบวนการไซโคโชเพื่อชำระจิตสำนึกและจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆชาวยุวจิตจักรวาลทายาทอยู่ที่เริ่มปฏิบัติการเข้าค่ายตั้งแต่12จนถึง14มีนาคมนี้เราเลยไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์เพราะเรากำลังบรรยายเรากำลังทำไซโคโชเรากำลังดำเนินการอยู่นะรายล่าสุดที่เราปฏิเสธเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราสะดวกแล้วเราจะโทรไปพอนึกอีกทีเอ๊ะเราก็มีรายการของเราเองวันเสาร์3 ทุ่มครึ่ง YouTube ก็บันทึกไว้นะบนดาวเทียมด้วยนะทางโลกก็สามารถบันทึกแล้วดูย้อนหลังได้ด้วยเราจะตอบให้ฟังนะแต่ไม่ตอบเรื่องพระศาสดาที่ท่านเรียกว่าท่านศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระศาสดาองค์ต่อไปที่ถัดจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมาถามเรานะเพราะเรารู้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอยากจะให้พี่ๆน้องๆกล่าวพระนามเพื่อให้เกียรติพระศาสดาพระองค์ใหม่ที่จะมานั่นในยุคหน้านะไม่ใช่ยุคนี้นะครับยุคนี้เป็นหน้าที่ของเราอยู่เราไม่ใช่ศาสดาเป็นยุคที่ว่างจากพระศาสดานอกจากมีองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าองค์พระพุทธเจ้ามี3พระองค์ที่ยังทรงที่อะไรอ่ะพี่ๆน้องๆที่เป็นสาวกที่เป็นศิษยานุศิษย์อะไรทั้งหลายที่สืบทอดศาสนาแต่ละศาสนาก็ทำหน้าที่กันอยู่แต่พระศาสดาไม่อยู่แล้วพระศาสดาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วท่านเข้าใจใช่ไหมครับพระนามจริงเต็มๆถ้าท่านจะกล่าวถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปในยุคพลังงานใหม่คือในยุคหน้าคือพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรครับพระนามเต็มของพระองค์คืออย่างนั้นถ้าจะถามเราว่าแล้วในยุคหน้านะมันยุคไหนหลังจากที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงชำระโลกนี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อชำระเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเปลี่ยนโลกหรือดาวเคราะห์โลกเสรีทั้งระบบรวมทั้งมนุษย์โลกทุกคนด้วยพระองค์จะเปลี่ยนโลกยุคพลังงานเก่าคำว่าโลกนี่หมายถึงทุกสรรพสิ่งรวมทั้งโลกกลมๆที่หมุนอยู่นี่ด้วยจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่คำว่ายุคพลังงานใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ายุคพลังงานเก่าได้ยกเลิกแล้วเพราะต้องยกเลิกยุคพลังงานเก่านี่แหละและต้องมียุคพลังงานใหม่เข้ามาแทนนี่แหละตรงรอยต่อตรงนี้ครับเราเป็นพระบุตรเอกเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างยุคพลังงานเก่ากับยุคพลังงานใหม่คำว่ายุคพลังงานเก่าก็หมายถึงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่ในดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยในระบบโลกเนี้ยมานานแล้ว 60,000 ปีเป็นอย่างน้อยแล้ว1ยุคคือ 60,000 ปี 60,000 ปีโลกมนุษย์ขณะนี้มันเกิน 60,000 ปีไปหลายรอบแล้วคือไม่ใช่หลายรอบ 60,000 นะเกือบจะเป็น 1,000 ปีแล้วที่มันเกิน 60,000 ยุคพลังงานเก่าก็แปลว่าโลกจะต้องได้รับพลังงานจากจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนพร้อมกันร่วมกันทางด้านบวกตามสมการซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยค่าคงที่คือค่า k แล้ว 1% ของพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกในแต่ละวินาทีจะถูกเหนี่ยวรั้งหรือเหนี่ยวนำลงไปที่แกนโลกเพื่อใช้พลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกที่ซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กระบบ1และเป็นระบบเดียวกันกับความถี่ของสนามแม่เหล็กโลกด้วยพี่ๆน้องๆครับนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยรวมทั้งพ่อแม่เฒ่าแก่เด็กที่ยังอยู่ในยุคนี้คือเป็นยุคพลังงานเก่าเป็นจิตวิญญาณดวงเก่าที่อยู่เดิมในปัจจุบันเนี่ยที่จะต้องร่วมกันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลก
แต่เราอยู่กันมา 60,000 แล้วเกินมา800กว่าปีแล้วหมดเวลาหมดหน้าที่แล้วจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านต้องกลับบ้านให้ได้ภายในก่อนสิ้นยุคพลังงานเก่านี้คำว่าก่อนสิ้นยุคนี่ตอนนี้มันสิ้นไปแล้วนะแต่คำว่าสิ้นยุคนี่แปลว่าโลกเราจะต้องข้ามผ่าน56วัน8ราตรีที่56วัน8ราตรี8ราตรีของพระบิดาแต่56วันของโลกมนุษย์ถ้าเกิดว่า1วันของพระบิดาคือ7วัน7คืนของโลกมนุษย์โลกเราจะต้องมืดไม่ใช่มืด8ด้านนะมืดทั้งดวงเลยโลกเราจะไม่มีแสงสว่างคือถ้าฝั่งประเทศไทยเราขณะนี้เป็นกลางคืนใช่ไหมฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปก็จะเป็นกลางคืนด้วยนี่แปลว่ามืดทั้งโลกแต่มันไม่ได้มืดแบบเงียบๆแบบนี้แต่จะมืดซึ่งจะเต็มไปด้วยภัยพิบัติโลกจะสั่นสะเทือนขั้นครื้นนี่ไม่ใช่ว่าครื้นเครงนะจะสั่นสะเทือนอย่างน่ากลัวตลอดเวลานั่นคือช่วงกำลังเปลี่ยนยุคพอโลกสงบลงหลังจากครบ56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาโลกจะสงบลงภูเขาจะหายแผ่นดินจะหายคนจะตายหมู่กันเยอะภัยพิบัติจะทำให้สิ่งแวดล้อมในระบบโลกชำรุดเสียหายไปอย่างร้ายแรงขณะที่มนุษย์ทำลายป่าไม้ในป่าในเขาในป่าดงดิบในป่าลึกมนุษย์ทำเสียเลี่ยนเสียเตียนมนุษย์ก็จะเจอภัยพิบัติช่วยทำด้วยเพราะมนุษย์อยากทำลายสิ่งแวดล้อมในระบบโลกช่างเทคนิคเขาก็เลยช่วยทำให้โลกจะไม่เหมือนเดิมมันคนในโลกนี้จะตายเยอะจะเหลือไม่น่าจะเกิน 30% ถ้ามองแต่ปัจจุบันคนที่จะถูกได้รับพิพากษาว่ารอดต้องเป็นคนที่มีธรรมะต้องเป็นคนที่สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าได้ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลได้ถ้าท่านสามเหลี่ยมทำสามเหลี่ยมได้แสดงว่าท่านเป็นลูกกตัญญูไม่ใช่ลูกเนรคุณคำว่าลูกนี่หมายถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วก็ได้รับการพิพากษาให้รอดเพราะว่าเมื่อทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือกับพระเจ้าได้แสดงว่าจิตท่านใสใจท่านสวยนะถ้าจิตท่านยังไม่ใสใจท่านไม่สวยท่านจะปฏิเสธพระเจ้าหรือท่านจะงมงายอยู่กับพระเจ้าโดยไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครเราจึงต้องบันทึกพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วตอบแทนสมณคุณให้ที่ท่านมาทำบุญร่วมกันในการสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมชำระจิตตะปัญญาและชำระจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเป็นที่ที่พร้อมที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาและทุกภาษาที่พูดพี่ๆน้องๆครับเนี่ยนี่คือภารกิจที่สำคัญนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมีคนส่งอันนี้มาให้เราพร้อมกับคำถามของนักข่าวท่านลองดูนะดูชาร์ตแผ่นเนี้ยท่านพยายามจ้องมองอ่านออกก็เปล่าเราก็ไม่รู้นะเขาบอกไอ้คนๆเนี้ยมันไปสร้างคลิปใน YouTube มันไปแถลงข่าวมีนักข่าวบางช่องนะโดยเฉพาะไทยรัฐทีวีไปเอาข่าวของอีในคนเนี้ยมานะเอามาจากทุ่งไร่ปลายนาที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะเดิมในคนเนี้ยมีผู้บอกเราว่ามันเป็นเดิมมันเป็นส.ส.อยู่พรรคการเมืองหลายพรรคแต่ก็เคยต้องคดีตอนที่เป็นส.ส.ตอนเป็นนักการเมืองชื่อมีหลายชื่อแต่ชื่อดั้งเดิมแรกๆเนี่ยก็เป็นคนบ้านอยู่สุโขทัยก็เหมือนเราอ่ะในสมัยพระยาลิไทยเราก็อยู่สุโขทัยนะเกี่ยวกรรมกับไอ้นี่ยังไงเราขี้เกียจคิดเนี่ยมันมาอ้างว่ามันเป็นพระศรีอริยะเมตไตรมาเกิดกลับชาติมาเกิดแล้วทำท่าประหลาดนะไปดูใน YouTube ไปดูในคลิปได้นะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยดูในภาพนะมันอ้างในวงเนี้ยมันชื่ออะไรครับชื่อใครครับเนี่ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลใช่ไหมเนี่ยภาพที่เขาเขียนเนี่ยเท่ากับว่าเราอยู่ใต้ในคนนี้นะเราเป็นพระบุตรเอกแล้วมันก็อุปโลกว่าตัวมันเองเป็นพระบุตรเอกเรากำลังแถลงข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าใครอย่าไปเชื่อนะว่าเราเนี่ยเป็นทายาทหรือเป็นศิษย์ของไอ้นายคนนี้ขนาดเป็นมนุษย์ทางโลกยังต้องคดีในชีวิตเราเนี่ยโดยยังไม่เคยแบบนั้นนะครับเราเป็นผู้ดีนะแต่ไม่ใช่เคยต้องคดีผิดกฎหมายต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยคนเราถ้าเปลี่ยนชื่อหลายๆชื่อนี่คุณว่าบนสวรรค์ก็ยังสับสนกับมันเลยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวมึงเป็นใครเนี่ยก็เนี่ยเปลี่ยนชื่อเพื่อหนีนรกโยมบาลจะได้จำไม่ได้เพราะกูเปลี่ยนชื่อของกูไปเรื่อย ท่านรู้ไหมบนโลกเราชื่อปริญญาตันสกุลอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่ในมิติของจิตวิญญาณมิติของพระบิดาทั่วทั้ง
สากลจักรวาลเขารู้จักนามจิตวิญญาณของเราว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนมาเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดภพชาติแล้วหรือเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กเป็นพระบุตรที่อยู่แทบพระบาทพระบิดาพระองค์ก็ทรงประทานพระนามให้กับเราว่าปอไม่ใช่ปอปลาธรรมดานะมีคำว่าวิสุทธิปัญญาพระองค์พระบิดาทรงเรียกเราว่าเทพวิสุทธิปัญญาพระองค์ทรงเรียกเราว่าเทพวิสุทธิปัญญาคือในดินแดนจิตจักรวาลซึ่งนอกอยู่นอกระบบเอกภพรูปธรรมทุกรูปธรรมล้วนเป็นสุญญตาและเป็นอนัตตาแต่อนัตตาก็มีอัตตาเมื่ออนัตตามีอัตตาพระองค์ก็จะต้องมีนามให้เรียกเพราะเวลาพระองค์เรียกก็ต้องเรียกชื่อไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นี่อีนั่นอีนี่ไม่มีครับจึงต้องมีนามแต่ไม่ใช่ชื่อของเทพเทวดาที่เป็นที่เรียกกันที่เคารพนับถือกันของพวกเทวนิยมซึ่งถ้าเป็นในนามของจิตจักรวาล นะชั้นเทพพรหมเทวดาอะไรพวกนี้เป็นดินแดนสวรรค์มายาที่จิตวิญญาณหลงหลุดลอยไปติดค้างอยู่ตรงนั้นแล้วผู้ที่ลอยติดค้างอยู่มันนั้นก็ใช้พระจิตของพระเจ้าสร้างเมืองมายาขึ้นมาว่าเป็นแดนสวรรค์ให้มันเป็นวิมานที่สวยงามสวยงามกว่าบนโลกเหมือนกับบนโลกเห็นไหมเวลาท่านสร้างวัดเนี่ยวัดก็เป็นที่อยู่ของพระถูกไหมท่านสร้างเสียสวยกว่าคาลิฮาดกว่าบ้านที่เป็นเศรษฐีของมนุษย์ซะอีกนะเพราะอะไรเพราะจำลองแบบมาจากบนสวรรค์ไงจำได้ว่าสร้างไว้บนสวรรค์ยังไงก็พยายามจะมาสร้างให้เหมือนบนสวรรค์สร้างวัดสร้างวิหารอะไรพวกนั้นนะกลับมาที่นายคนนี้นะเราก็ขอญาติประกาศอย่างเป็นทางการว่านายคนนี้ขโมยธรรมะขององค์จิตจักรวาลซึ่งสัจธรรมที่พระองค์สื่อผ่านเรามาเราเป็นพระบุตรเอกพระบุตรเอกแปลว่าเป็นลูกคนเดียวของพระบิดาที่จะกล่าวสัจธรรมทั้งหมดนี้ที่เขามาแอบอ้างอยู่ในชาร์ตนี้บ้างนอกชาร์ตบ้างเนี่ยเป็นการลักขโมยเป็นความบังอาจอย่างมากเรากล้าพูดนะว่าถ้าเราพูดโกหกก็ให้ในคนนี้ฟ้องเรามาเขาเดิมชื่อกุศลหนีเทศแต่ทุกวันนี้มัดพยายามตั้งชื่อให้คล้ายๆกับศรีอริยะเมตไตรเราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรถ้าที่เราเองเนี่ยน่าจะเป็นมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะธรรมะเนี่ยเราพูดมาทั้งหมดนะเขาเอาอะไรเราไปขายด้วยไหมพูดเรื่องด่านะพาลัยถามว่าคนแรกและคนเดียวที่พูดในประเทศไทยคือใครคือเราเอาพันธะสัญญา6ไปว่าจิตวิญญาณก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องทำสัญญากับพระเจ้าด้วยพันธะสัญญา6ข้อนี่คือคำพูดที่เรากล่าวครั้งแรกบนโลกนี้แต่เขาก็เอาตรงนี้มาพูดมาอ้างว่าตัวเองพูดแล้วมาบอกว่าตัวเองเนี่ยคือพระบุตรเอกท่านดูในวงกลมสีวงสีม่วงม่วงวงประหลาดๆเนี่ยเขาวงของเขาเองนะคนที่ส่งมาให้เราเขาวงให้ดูเป็นสมเด็จเป็นอะไรพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นสมเด็จพระปฐมสิกขาพลยานอะไรลิเกลิเกแต่คำว่าองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่มาจากใครครับมาจากเราเห็นไหมฮะแล้วสมมุติตัวเองว่าเป็นศรีอริยะศรีอาระวงศาแล้ววงอะไรว่าคือพระบุตรเองแล้วตัวเองก็มาอยู่ข้างล่างเนี่ยชี้มาอยู่ตรงเนี้ยกุศลศรีอริยะศรีอาระวงศาเป็นพระยาธรรมิกราชจักรพรรดิกุศลศรีอริยะมันจะเพี้ยนไปนั้นนี่เขากำลังคิดว่าเขากำลังเล่นลิเกได้ยังไงเนี่ยแล้วเอาเราไปเกี่ยวข้องนะอาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาอนุตตรธรรมที่เราสื่อไว้เราบันทึกเป็นพระคัมภีร์เยอะแยะมีหลักฐานนะเอาของเราไปนี่ถ้าเล่นงานทางกฎหมายนี่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ถูกไหมเห็นไหมฮะหลายคนนะโดยเฉพาะอีกคนนึงนะที่ชอบไปเขียนนิยายน้ำเน่าแล้วสาวกมันมาเข้ามาด่าเราเตือนว่าอย่าทำแบบนั้นที่เราบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมาให้ความรักกับโลกทำมาจากกัปปวัตนสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ไว้เราไม่ได้ตรัสรู้หรอกแต่เรารู้ให้ความรักคือความเมตตาไปช่วยทำให้โลกหมุนที่แกนโลกมีก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวมรกตมีความเหนียวหนืดคล้ายตังเมไอ้นายคนหนึ่งเนี่ยตั้งชื่อคล้ายๆเรียนแบบพระศรีอริยเมตไตรใช้คำว่าอริยาเมตยาหรืออะไรเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดเพราะขี้เกียจจำรกสมองเอาไปเขียนเป็นหนังสือนิยายน้ำเน่าแล้วเอาเรื่องจริงไปเขียนแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหัวของมันสามารถสื่อกับพระเจ้าได้อยู่ในหัวมันโอเคสื่อได้สื่อไปเราก็เตือนไปว่าเป็นการขโมยมาทำงานใกล้ชิดเรามาถ่ายวิดีโอมาบันทึกให้แล้วก็แอบศึกษาแอบเรียนรู้ก็มองว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยานิโคตรโง่โง่มีความรู้ที่สุดยอดอยู่กับตัวทำไมไม่เอาธรรมะนี่ไปหากินเนี่ยก็ไปหากินก็คือไปเขียนเป็นหนังสือนิยายนะเล่มหนาปึ๊กแล้วพอเห็นเราทำเนี่ยสถานธรรมสำเร็จก็เรียนแบบจะทำสถานธรรมมั่งเราทำอะไรนี่เรียนแบบหมดทุกอย่างไม่เป็นไรนรกมันไม่ได้มีเอาไว้
เดือนเล่นฤดูเล่นเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อจะจัดการกับคนที่ทำผิดบาปนี่มันทำผิดบาปอย่างมากเพราะเป็นธรรมะที่อนุตตรธรรมาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่จะพูดที่จะรู้มันที่คนอื่นรู้ต้องอ้างอิงอีในคนเนี้ยในกุศลมีเทศหรือไอ้ที่อ้างว่าเป็นพระยาธรรมิกราชมาเกิดไอ้กุศลสีอริยะเนี่ยก็เอาชื่อเราใส่ไปในชาร์ตมันถ้าคนขอโทษนะที่โง่ๆนะก็เชื่อมันเนี่ยว่าอาจารย์ปริญญาคนนี้เป็นสาวกของไอ้หมอเนี่ยว่าเลยอาจารย์ปัญญาขี้คุยไม่เป็นสื่อพระโอวาทสอนธรรมะอย่างเดียวไอ้นี่มันสื่อพระโอวาทสอนธรรมะที่ไหนยกตัวเองขึ้นมาหรือบอกประกาศให้จิตวิญญาณทั้งจักรวาลนี้รู้นะว่าข้าเนี่ยมาเกิดเป็นพระศรีอริยะเมตไตรแล้วเราตอบน้องตะที่สัมภาษณ์เราทางโทรศัพท์แล้วเราตอบไม่ได้นักข่าวช่อง8นะถ้าท่านฟังอยู่เราบอกแล้ววันเสาร์นี้เราจะพูดฟังไว้นะสามารถเทปเอาไปออกได้เลยเรายืนยันว่าเราเป็นคนพูดเราพูดความจริงเราต้องพูดเพราะว่าไอ้นี่มันเพี้ยนนะแล้วเดี๋ยวหลายคนบอกว่ายิ่งฟังอนุตตรธรรมที่เราสอนเนี่ยเราสื่อกับพระเจ้าอย่างจริงๆจังๆเนี่ยหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจและยังไม่ค่อยเชื่อใจเราด้วยซ้ำแล้วมาเจอพันอย่างเงี้ยที่มันเขียนอย่างเงี้ยมันเป็นมารชัดๆถ้าแน่จริงอ่ะต้องเอาธรรมะตัวเองมาสอนอย่ามาขโมยธรรมะเราไปแอบอ้างอย่ามามั่วนิ่มเข้าใจไหมอย่ามามั่วนิ่มเนี่ยท่านดูในชาติเนี่ยบนจอเราท่านถ่ายภาพไปก็ได้นะเราตั้งโชว์ไว้เลยนี่เราไม่ได้เป็นคนทำชาติเนี้ยเขาเอาทำขึ้นมาเพื่ออ้างเพื่อแอบอ้างคนที่ฉลาดน้อยเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่เราพูดเรื่องพันธะสัญญา6เราพูดเรื่ององค์จิตจักรวาลพูดเรื่องจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็น189ขยุ่มเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์จิตมนุษย์ไม่ได้เป็นดวงแต่เป็นขยุ่มขยุ่มเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมมีชีวิตเราเป็นคนพูดคนแรกแล้วก็ที่เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยไปอมใส่ปากตัวเองแล้วพูดและอ้างว่าตัวเองเป็นคนพูดแล้วเสือกใช้คำว่าเสือกยกตัวเองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระยาธรรมิกราชขอโทษทีบอกหน่อยได้ไหมพระยาธรรมิกราชถ้าจะได้เป็นคุณสมบัติของพระองค์จะเป็นไงท่านศรีอริยะเมตไตรนะเรียกสั้นๆตามที่มันเรียกอ่ะจริงๆแล้วคือศาสดาพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรพระองค์จะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรพระองค์จึงได้กลับมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระศาสดาและมาเป็นพระศาสดาในปลายยุคพลังงานเก่าที่จะข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่ภารกิจหลักของพระองค์คืออะไรครับไม่ใช่มาเล่นการเมืองเนี่ยไม่ใช่มาเล่นการเมืองแล้วสอบตกเนี่ยทุกวันนี้ถามคนสุโขทัยหลายคนที่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเลยว่าตระกูลนี้คือใครทั้งที่บ้านเกิดมันอยู่นั่นนะมาทำให้ศาสนาเสื่อมนะและไอ้พวกแอบอ้างเนี่ยและกระทั่งบางคนนี่ที่เคยแอบมาเรียนไซโคโชกับเรามาแอบเป็นลูกศิษย์เราเตือนหลายครั้งว่าเราเนี่ยไม่ได้หวงธรรมะแต่คนที่จะกล่าวอนุตตรธรรมชั้นสูงเนี่ยมันต้องเป็นผู้ที่คนอื่นเขายอมรับนับถือนะถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่คนไม่นับถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพูดออกจากปากท่านทุกอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะเสื่อมรู้ไว้ซะด้วยพระบิดาจึงต้องให้ใครทำหน้าที่ที่จะสอนเรื่องอะไรพระศาสดามาเกิดพระองค์ไหนจะต้องสอนเรื่องอะไรในยุคไหนพระองค์ต้องทรงคัดสรรมาแล้วนะใครจะเป็นครูสอนธรรมะซีซัวสอนได้ไหมพาหลงทางเป็นคนนำทางตาบอดขึ้นมาสอนธรรมะให้กับคนทั้งโลกและพาคนทั้งโลกเนี่ยพาจิตวิญญาณเขาตกเหวตกรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกลับบ้านไม่ได้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกก็ไม่ได้ด้วยซวยกันไปหมดน่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะอาสาว่าจะเป็นผู้นำทางศาสตร์ทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำนะทางศาสนาของโลกพระเจ้าต้องยอมรับพระองค์ต้องทรงยอมรับไม่งั้นสอนผิดแล้วเดือดร้อนกันไปหมดมันเราจึงบอกว่าเราจึงบอกท่านว่าที่เรากล่าวทั้งหมดตลอดมาจนถึงวันนี้หลายครั้งหลายตอนนะตั้งแต่เราปฏิบัติภารกิจนี้มาตั้ง30กว่าปีเราไม่เคยบวชเรียนเราไม่เคยกลางพระคัมภีร์เราไม่เคยกลางพระไตรปิฎกพอท่านตั้งคำถามเรามาปุ๊บเราตอบท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องอ้าโดยไม่ต้องเออไม่ต้องอ้าให้โป๊ไม่ต้องเออให้คุณรำคาญถามปั๊บมาเราตอบปุ๊บเลยไม่ใช่เราเก่งแต่เราสื่อเรามีพระเจ้าเรามีมหาครุอยู่เบื้องบนพระองค์จะทรงเป็นผู้ตอบเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่สื่อเพราะเราเป็นผู้สื่อพี่เพื่อนน้องๆครับขึ้นจอนานนี่เป็นเสนียดไหมครับเนี่ยไอ้วงสีแดงที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีชื่อเราอยู่ในนั้นเราบอกก่อนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้สำนักนี้สำนักมันชื่ออะไรไม่รู้จิตจักรวาลสถานธรรมไม่มีสาขามีสถานปฏิบัติการที่เดียวคืออยู่ที่ภูกระต่ายที่เรากำลังออกอากาศสดๆอยู่เนี่ยพี่น้องครับขอบคุณนักข่าวน้องๆพี่ๆที่
มาถามเราเพราะท่านไม่เชื่อว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับไอ้คนพวกนี้โอ้ยแต่เราเป็นคนอุตริแบบนี้เราทำภารกิจนี้มา30กว่าปีป่านนี้ไม่เราซิบหายนะประเทศชาติหรือคนที่นับถือศาสนาทั้งหลายก็คงซิบหายไปแล้วเหมือนกันนะเพราะดันมาเชื่อตามเราเราสอนให้คนคิดพระบิดาให้ลูกๆคิดให้ใช้ปัญญาถ้าจะหลุดพ้นได้นิพพานได้ไม่ว่านิพพานความทุกข์นิพพานความสุขหรือนิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะท่านต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นครับใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรไม่ได้เลยครับใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาปาฏิหาริย์อย่างเดียวพี่น้องครับหรือใช้ความรักจากจิตของท่านปัญญาคือสมองจิตกับสมองเนี่ยใช้สองสิ่งนี้ครับบางทีแขนด้วนขาด้วนแต่ถ้าปากดีพูดได้พูดเป็นอายตนะอย่างอื่นดีหมดแต่แขนด้วนขาด้วนต้องกลิ้งไปหรืออยู่กับที่หรือใช้รถเข็นก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยการใช้ปัญญากับความรักเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ได้ใช้คาถาอาคมไม่ได้ใช้อะไรเลยครับพวกนั้นคือสิ่งที่งมงายแล้วถ้าไปงมงายเข้ามันก็โง่ครับคำว่าโง่แปลว่ามีสติปัญญาของสมองอยู่แต่ไม่รู้จักใช้คนโง่นิยามของเราหมายถึงอย่างนั้นนะโอเคไหมมีมณีแก้วอยู่ทางขวานารีแก้วอยู่ทางซ้ายที่เขาสมมติเป็นเหมือนกับเป็นคนอยู่ใกล้ชิดและใส่ชุดขาวนะเวลาเขานั่งออกทีวีไอ้คนที่อยู่ทางซ้ายนะอยู่ทางซ้ายนะคือนารีแก้วไอ้อยู่ทางขวาก็คือมณีแก้วนะถ้าเป็นในเรื่องจักรวงก็นะทางขวาก็คือสนมเอกมั้งทางซ้ายก็คือสนมรองแล้วก็มียมโลกมีมนุษย์โลกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดยิ่งใหญ่เหนือทุกอย่างเหนือทุกภพโธ่มันลองมีเมียสักคนอยู่ไหมมันใหญ่กว่าเมียมันได้ไหมมันใหญ่กว่าเมียมันได้ไหมถ้าเมียมันยอมให้มันใหญ่ได้จริงนะฮะใช้อำนาจบาดใหญ่เหนือเมียได้มันก็ค่อยเหนืออย่างอื่นได้แต่เมื่อเหนือตัวอย่างเหนือทุกสิ่งได้ใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าบ้านของคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เขาไปอยู่แล้วไปสร้างสำนักอยู่นั้นมีสุนัขมีหมาสุนัขหรือหมาที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้รู้จักนายคนนี้นะแต่ถ้านายบอกว่านายสามารถเหนือโลกเหนือจักรวาลเหนือสวรรค์เหนือนรกได้หมดเอาแค่หมาตัวนึงหมาที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอยู่ในหมู่บ้านน่ะนายลองเดินไปที่มันเป็นนายเป็นคนแปลกหน้าถ้านายเหนือทุกอย่างจริงหมาตัวนั้นมันต้องไม่เห่านายมันต้องไม่กัดนายต้องเอาหมาดุๆนะใครผ่านมาต้องกัดต้องดุนะดูซิว่านายจะรอดจากไอ้หมาตัวนั้นมั้ยถ้านายรอดจากหมาตัวนั้นได้เราจะค่อยหันมาสนใจนายนะเราจะค่อยหันมาสนใจนายสนใจว่าไงสนใจนายว่านายสงสัยเหนือโลกเหนือนรกเหนือสวรรค์มายาเหนือจิตวิญญาณเหนือทุกสิ่งได้จริงนะที่กล้าหาญกล้าประกาศว่าจิตวิญญาณทุกดวงทุกรูปธรรมทั่วทั้งจักรวาลต้องทราบไว้ว่าเราศาสดาองค์ใหม่มาเกิดแล้ว พี่ๆน้องๆครับเราจะบอกให้ท่านฟังคนที่เขามีบุญบารมีหรือคนที่เขาเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์หรือคนที่เขาเป็นผู้มีเกียรติเขาไม่จำเป็นต้องให้เกียรติตัวเองและประกาศตนนึกภาพออกไหมครับเขาจะไม่ปราบดาพิเศษคือบังคับคนให้เชื่อตามกูว่ากูเนี่ยจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กูจะเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าอาจารย์ปริญญาจะเป็นผู้มีเกียรติอาจารย์จะไม่ทำอาจารย์จะอยู่เฉยๆอาจารย์จะแสดงคุณสมบัติของตัวเองออกมาที่จะมีคำตอบว่าทำให้คนอื่นให้เกียรติอาจารย์นะนึกออกไหมฮะถ้าท่านเป็นคนยกย่องอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลว่าเป็นผู้มีเกียรติหรือเป็นผู้ทรงเกียรติมันจะน่าเชื่อถือกว่าไหมน่าเชื่อถือกว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลยกหางตัวเองถามว่ายกหางตัวเองกับคนส่วนใหญ่ในสังคมเขายกย่องให้เขาให้เกียรติอันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่าพี่น้องครับแล้วถ้าเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญาและทรงบารมีเขาจะไม่แสดงเขาจะไม่อวดไอ้ประเภทที่มาบอกกูนี่แหละศาสดาศรีอริยะเมตไตรคุณอย่าไปเชื่อใช่ไหมเหมือนไอ้คนที่มันเมาเหล้าอยู่ในวงเหล้าไอ้ตัวไหนที่มันว่ากูไม่เมากูยังไม่เมาไอ้เวเนี่ยเมาแล้วแต่ขณะที่คนที่ยังไม่เมามันกำลังบอกว่าเฮ้ยกูว่ากูกำลังจะเมาแล้วรู้สึกมึนๆกูกำลังจะเมาไอ้นี่เชื่อถือได้เลยนะว่ามันพูดจริงแต่ไอ้ที่บอกกูยังไม่เมากูยังไม่เมาแต่เดินเป็นเลข8เดินเป็นเลขอินฟินิตี้อ่ะแปลว่าอะไรมันจะกลับบ้านนะเดินเป็นเลขเดินเป็นตัวอินฟินิตี้อ่ะวกไปวนมาเหมือนเลข8แต่นอนตะแคงอยู่กับพื้นน่ะมันจะถึงบ้านไหมพี่น้องครับ นี่ก็เหมือนกันนะนี่เราถือว่าเราประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นศาสดาพระองค์ใหม่หรือเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดใหม่หรือเป็นพระศาสดามาเกิดเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วฝากไปยัง
บริวารหรือสาวกของนายคนนี้ว่าห้ามเอาเราไปอ้างอีกไม่งั้นเราจะให้ฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยเนี่ยแล้วพูดให้ทีมงานของอริยาเมตยาให้ดูด้วยที่เราทำแบบนี้เราไม่ได้หวงธรรมะเราแต่เราเกรงว่าศาสนาจะเสื่อมพระศาสดาพระองค์ใหม่ที่จะทรงกลับมาจุติเพื่อมาฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์อ่ะพระองค์จะเสื่อมเพราะไอ้นี่ก็อ้างว่าเป็นไอ้นี่ก็อ้างว่าตัวเองเป็นอันนั้นก็อ้างว่าตัวเองเป็นจนทั้งเราเดือดร้อนผู้สื่อข่าวต้องมาถามเราเพราะเราเป็นคนเดียวที่ไม่เคยแอบอ้างว่าเราเป็นพระศาสดาแล้วเราไม่เคยแอบอ้างว่าเราคือพระเจ้าแต่เราแอบที่จะอ้างแบบเงียบๆว่าธรรมะที่เราสื่อมาเนี่ยมาจากองค์จิตจักรวาลเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพพระองค์คือพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะทรงสร้างทุกสิ่งผู้สร้างทุกสิ่งแสดงว่าใหญ่กว่าทุกสิ่งเมื่อเราจะเรียกพระองค์ว่าพระเนี่ยเราให้เกียรติเนี่ยเราก็ต้องต่อท้ายนามพระองค์ว่าเจ้าเพราะเจ้าคือผู้เป็นใหญ่เจ้ามือก็คือใหญ่กว่าลูกมือที่เล่นการพนันเจ้ามือเนี่ยมันใหญ่กว่าถูกป่ะล่ะเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นก็มีแดนซึ่งโอ้เชื่อมโยงเยอะแยะมากมายจำไว้นะท่านอย่าไปเชื่อถ้าท่านสนใจพันธสัญญา6สนใจเรื่องแดนสุญญตาสนใจเรื่องเทวโลกที่เราบอกว่าหลุดลอยไปลอยค้างสนใจยมโลกยมโลกก็คือนรกเนี่ยท่านมาศึกษากับจิตจักรวาลของจริงต้นฉบับจริงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตัวจริงนะอย่าไปเชื่อใครเรายังมีชีวิตอยู่อนุตตรธรรมจะต้องมีอนุตตรธรรมาจารย์เป็นผู้สอนและยุคหนึ่งก็มีแค่คนเดียวแล้วก็ที่ถามว่าอนุตตรธรรมที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสำนักอนุตตรธรรมไหมอันนี้เราไม่อยากไปพูดถึงนะแต่มีคนถามเราก็กราบเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราชื่อสำนักกับธรรมะที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมคนละเรื่องกันครับท่านอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องพระบิดาส่งเรามาเป็นพระบุตรเอกแสดงว่าส่งเรามาคนเดียวครับทุกวันนี้ขนาดพี่ๆน้องๆที่มาช่วยงานเราอยู่ที่เนี่ยใกล้ๆตัวเราที่ภูกระต่ายก็ช่วยเราเนี่ยถ้ามาช่วยจริงๆมีแค่ 2-3 คนเท่านั้นเองเพราะเรามาคนเดียวเราก็มาหาเอาดาบหน้าเนี่ยก็ดูไอ้ลูกคนไหนของพระบิดาที่มันเป็นมนุษย์แล้วมันมีบุญมันมีบุญมันมีโชคดีมีความโชคดีที่จะมาร่วมงานกับพระบิดามาร่วมงานกับอาจารย์มันก็เข้ามาก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าไปเสียเวลาให้กับไอ้พวกนี้มากนะฝากน้องๆ นะแต่คิดพูดถึงอริยาเมตยาเนี่ยนะตัวมันไม่กล้าเพราะมันรู้ความจริงว่าเคยมาช่วยงานเราแล้วแอบศึกษาธรรมะของเราไปแล้วเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเอาธรรมะไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่คุณต้องทำด้วยจิตสำนึกให้ถูกต้องนะเวรกรรมมีจริงเราไม่ต้องสาปแช่งหรอกและเราก็จะไม่ดำเนินการตามกฎหมายทางศาลหรอกเพราะไม่ได้ก้าวล่วงอะไรมากแต่เราเตือนว่ามันบาปขณะที่เราเตือนไปเนี่ยสาวกหลายคนของนายคนนี้ที่เขียนตำราเนี่ยดันมาก้าวล่วงเราหาว่าสงวนลิขสิทธิ์หวงธรรมะเนี่ยคนที่เราขึ้นอยู่บนจอเนี่ยมันหนักกว่านายอีกนะเรายังเตือนเลยนะเรามาพูดความจริงว่าเนี่ยคือตอแหลไม่ใช่ธรรมะของตัวเองแล้วจำขี้ปากไปพูดแล้วก็อ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วเราเป็นพระบุตรเอกดันทะลึ่งบอกว่าตัวเองเป็นพระบุตรเอกแล้วผมหรือตัวเราเนี่ยเป็นพระบุตรโทใช่ไหมก็เป็นสาวกของมันเนี่ยนะเราไม่ใช่คนโง่นะครับถ้าอยากดังอยากสร้างลัทธิอยากเป็นศาสดาก็เป็นไปเป็นเรื่องของเองเป็นเรื่องของเองอย่าเอาฉันไปเกี่ยวข้องเรามาคนเดียวเพราะเราเป็นพระบุตรเอกอยากรู้ธรรมะอยากรู้สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมมาฟังจากเราเรายังไม่ตายไม่ต้องให้ใครพูดแทนเราหรอกเรามีหน้าที่พูดทั้งวันทั้งคืนนะอ่ะอย่าไปสนใจเลยไร้สาระเสียเวลาไปตั้งชั่วโมงนะ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเสียเวลาไปชั่วโมงไอ้เรื่องบ้าๆบอๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเราอารัมภบทเรื่องจะปฏิบัติธรรมกันทำไมใช่มั้ยปฏิบัติธรรมกันทำไมนะก่อนที่เราจะไปลึกกว่านั้นเรามาเรียนรู้คำว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างไร

ตัวอย่างที่เป็นอจินไตยอจินไตยคืออะไรรู้แล้วใช่ไหมสิ่งที่อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพแม้แต่สัพพัญญูก็รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ไม่ว่าจะยังรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดรู้นะอย่างพระศาสดาบางพระองค์เนี่ยสามารถยังรู้ได้ยังรู้ด้วยจิตเรียนรู้ด้วยปัญญาแม้กระทั่งสัพพัญญูผู้รอบรู้ก็ไม่อาจเข้าถึงได้ตัวอย่างที่เป็นอจินไตยที่เราชอบพูดถึงบ่อยๆคำว่าอจินไตยเนี่ยภาษาฝรั่งมันตรงกับคำว่า ignorant ignorant ภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างล่างพื้นเหลืองตัวดำๆเนี่ยเพราะว่าธรรมะที่พระบิดาเมตตาสื่อมาต้องการให้เป็นพระคัมภีร์คู่กับโลกก็เลยมีภาษาอังกฤษผสมผสานบ้างแต่ภาษาไทยเยอะกว่าเพราะต่อไปจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางของโลกมนุษย์นะเห็นใจคนต่างด้าวที่มันยังรอดชีวิตอยู่มันพอรู้ภาษาอังกฤษบ้างมันก็จะได้มีภาษาอังกฤษประกอบบ้างสังเกตไหมสไลด์เรา PowerPoint เราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาสากลและวิธีการเขียนแผ่นสายของเราเพื่อจะเป็นพระคัมภีร์ท่านเห็นไหมฮะมันก็จะมีรูปแบบของเราที่จะไม่เหมือนของคนอื่นแล้วท่านดูง่ายไหมตัวอักษรไซส์มันฟอนต์มันพระบิดาพระเชษฐาทรงเมตตาให้เราเลือกแบบนี้ตัวอย่างที่เป็นอจินไตยที่แม้กระทั่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้คือคำถามที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรมนุษย์ไม่มีใครรู้จนถึงทุกวันนี้พระบิดาทรงสร้างโลกและจักรวาลมาตั้งแต่8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วผ่านมานานแล้วทุกวันนี้โลกก็ยังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่เหมือน8ล้าน1แสนล้านปีตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างไว้ท่านถามคนที่เกิดก่อนท่านในภพชาตินี้สิว่าในสมัยของเขาโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงเท่ากับทุกวันนี้มั้ยเขาต้องตอบว่าทุกเท่ากันเลยวันนึง24ชั่วโมงเหมือนยุคกูเลยยุคมึงเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็24ชั่วโมงเห็นไหมฮะก่อนท่านจะมาเกิดนั่นคือสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมสำหรับท่านนะเพราะท่านไม่รู้อ่ะก่อนมาเกิดท่านต้องมาฟังไอ้คนรุ่นเก่าเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยโลกเราหมุนด้วยความเร็ว24ชั่วโมงต่อรอบนะนั่นคือความจริงนะเนี่ยตรงเนี้ย คือสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมมนุษย์ไม่รู้คำตอบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรพอไม่รู้ปั๊บมันต้องเดาพอเดาไม่ได้อวิชชาก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมพอเดาไม่ได้อวิชชาก็เกิดขึ้นไม่ได้และความเชื่อแบบหมู่ในสิ่งที่เดาขึ้นมาทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จเป็นการตั้งสมมติฐานมันก็เกิดเป็นอุปทานก็เชื่อในอุปทานเพราะยังหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะไม่ได้มาหากับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไงอันนี้ปรากฏว่าเดาไม่ได้ก็เลยมองว่ามันคืออจินไตยเราก็เลยเอาตัวอย่างตรงเนี้ยที่พระบิดาทรงเมตตาพระองค์เป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลก็ให้ผู้สร้างมาเฉลยว่าพระองค์เนี่ยทำให้โลกหมุนได้โดยการใช้พลังจิตที่เป็นความรักจากจิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วเหวี่ยงออกมานอกกายสังขารหรือนอกเครื่องยนต์แห่งกรรมแล้วให้บวกกับโลกได้ต้นไม้มีปลายรากที่ยังลึกลงไปในแกนโลกลึกลงไปในดินต้นไม้จึงปลดปล่อยประจุไฟฟ้าบวกซึ่งเป็นพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะทางเคมีในต้นไม้ต้นนั้นหรือแต่ละต้นเขาจะปลดปล่อยพลังงานความรักคือปล่อยไฟฟ้าด้านบวกลงไปในดินให้กับโลกสัตว์ก็ไม่ต่างกับมนุษย์ไม่ว่ามีขาหรือไม่มีขาจะคลานไปเดินไปหรือจะบินไปก็มีจิตที่สามารถเหวี่ยงพลังงานความรักออกมาจากจิตได้เพราะสัตว์ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตสัญชาตญาณของสัตว์มันมีความรักเป็นแกนของการสั่นสะเทือนของจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้จะทำหน้าที่ในการให้ความรักกับโลกได้ดีกว่ามนุษย์เพราะว่าสัญชาตญาณของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักโดยตลอดแต่มนุษย์เราเป็นโลกเสรีกระดีกระดาเป็นบวกก็ได้กระดีกระดาเป็นลบก็ได้พระบิดาให้ทั้งสองด้านงั้นถ้าจะสั่นสะเทือนต้องสั่นสะเทือนด้านบวกไม่ใช่ด้านลบถูกหรือไม่ล่ะในการเป็นมนุษย์เมื่อ
พระองค์เฉลยว่าในแกนกลางของโลกพระองค์ทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนขนาดใหญ่บลึมพึ่มเอาไว้ข้างในแล้วก้อนธาตุออกซิเจนเนี้ยมันบริสุทธิ์ 100% มันเป็นก้อนธาตุที่บริสุทธิ์ 100% อะตอมของธาตุออกซิเจนใช้คำว่าธาตุนะฮะมันไม่ใช่ของเหลวมันเป็นของไหลที่มันข้นๆเหมือน

เหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกเอาไปทำอะไรเอาบวกกับลบไปจ้าเอกันบวกจากคลื่นจิตของมนุษย์เขาเรียกว่าพลังจิตลงไปทำปฏิสัมพันธ์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนที่มีอิออนหรือมีอิเล็กตรอนอิสระเป็นคุณสมบัติอยู่พอมันจ้ากันปั๊บมันจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงระดับนิวเคลียร์พระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นท่านนึกภาพออกไหมนะเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็พูดนั่งอยู่ห้องนี้ก็พูดนี่มันต้องพูดต่อเนื่องเพราะบางคนฟังมั่งไม่ฟังมั่งพูดทักพาดพิงถึงก็ต้องกล่าวหมดอะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาในวันเสาร์ไหนเราพูดถึงเรื่องอะไรไว้เอามาปะติดเอามาปะต่อพูดถึงเรื่องไหนเราจะสาธยายท่านฟังเพราะเวลาเหลือเฟือท่านที่รัก ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงถามว่าถ้าไม่ใช่พระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกล่าวให้เราฟังว่าในแกนโลกพระองค์ทรงติดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้มนุษย์เราเริ่มใช้วิธีใช้ verb to doubt แล้วใช่ไหมครับเพราะนี่มันเป็นอจินไตยมันเป็นความลับที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเป็นความลับของพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างว่าพระองค์สร้างอะไรไว้ในแกนโลกมนุษย์ก็ได้ใช้วิธี verb to doubt ดูก็ไม่เห็นครับก็บอกว่านะในแกนโลกเนี่ยมันมีเป็นแท่งโลหะสีแดงร้อนขนาดใหญ่เพราะอะไรกูเห็นลาวาพุ่งออกมามันเป็นสีแดงพุ่งออกมาจากใต้โลกแสดงว่าในแกนโลกต้องมีสีแดงร้อนแรงแบบนี้สีแดงแรงฤทธิ์อยู่ในแกนโลกม่วนนิ่มท่านเพิ่งได้ยินเราพูดเป็นคนแรกพระองค์ทรงตรัสผ่านเราให้บอกลูกๆที่เป็นมนุษย์มันคนยุคพลังงานใหม่ถ้ามีชีวิตรอดได้จะต้องฉลาดทุกคนไม่มีใครโง่นี่คือความจริงที่ทุกคนต้องรู้เพราะคุณไม่มีปัญญาดำดิ่งลงไปเหมือนขอมดำดินลงไปในแกนโลกเพื่อจะพิสูจน์ว่าที่พระบิดาเมตตาให้อาจารย์กล่าวเนี้ยมันคือความจริงท่านต้องฟังและด้วยฟังด้วยเหตุผลไม่ใช่ฟังด้วยความรู้สึกหรือฟังด้วยความเชื่อพอรู้สึกว่าไม่เชื่อท่านก็ปฏิเสธพอรู้สึกว่าเชื่อท่านก็ชอบท่านก็ไม่ปฏิเสธมีอยู่แค่นี้ใช้เหตุผลสิครับพระบิดาจึงต้องให้โลกมีกลางวันกลางคืนแล้วต้องให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์นะส่วนใหญ่ให้นอนกลางคืนตื่นกลางวันเพื่อให้ผลัดกันมาทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกเนี่ยตอนนี้ฝั่งยุโรปกับอเมริกาเริ่มฟ้าสางเริ่มสว่างคนเริ่มตื่นขึ้นมาเริ่มรักกันแล้วแกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนซีกตะวันตกนั้นมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเกิดขึ้นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเกิดขึ้นปั๊บฝั่งนี้ไม่เกิดฝั่งยุโรปฝั่งลูกโดบอเมริกาเกิดแต่ฝั่งเอเชียมันไม่เกิดก้อนธาตุออกซิเจนฝั่งนี้ก็จะค่อนข้างสงบนิ่งไม่มีการระเบิดฝั่งตรงข้ามระเบิดอยู่ซีกเดียวเนื่องจากมันเป็นก้อนธาตุที่เหนียวหนืดคล้ายกับรังเมเหนียวหนืดเพราะเวลามันระเบิดขึ้นปั๊บเนี่ยการบิดตัวของมันก็จะเกิดขึ้นมันบิดตัวได้ง่ายและสบายมากเพราะฝั่งที่เป็นกลางคืนมันไม่เกิดอะไรขึ้นท่านนึกภาพออกไหมนี่คือฟังเหตุผลฟังเหตุผลพอฝั่งเราเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็2ยามกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็ฟ้าสางแต่ละคนก็เหมือนนกกาออกหากินทุกคนก็โบยบินออกจากรังทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งนกออกหากินตื่นมาก็รักกันแล้วต้องรักกันแล้วเช่นพระออกบิณฑบาตคนตักบาตรก็มีปิติสุขนะมีความอิ่มเอิบเบิกบานได้สร้างบุญสร้างกุศลพระก็แผ่เมตตาออกมาก็แผ่ความรักความเมตตาที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกขณะจิตให้กับญาติโยมสมการซัมเบต้า X ก็เกิดขึ้นตั้งแต่อรุณรุ่งเรืองรองฟ้าสีทองแล้วตั้งแต่เช้าเห็นไหมนั่นเป็นการรับไม้จากฝั่งตะวันตกที่เขาเนี่ยกำลังจะมืดขณะที่เรากำลังจะสว่างเป็นการรับไม้พอฝั่งโน้นไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นและฝั่งเอเชียหรือฝั่งบ้านเราเนี่ยเป็นกลางวันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นในแกนโลกมันเป็นการส่งไม้ต่อในการบิดตัวแกนโลกบิดตัวมันก็เลยทำให้โลกหมุนถ้ามันบิดตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งคนตะวันตกคนตะวันออกส่งไม้รับไม้กันอย่างลงตัวการบิดตัวของโลกก็จะบิดแบบไม่กระตุกนึกภาพออกไหมครับนี่ถามว่าเราพูดมีเหตุผลไหมท่านลงไปดูในแกนโลกไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาของท่านฟังเรากล่าวและท่านก็รู้ว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราไม่ได้มาเขียนนิยายวิทยาศาสตร์หลอกขายโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์โลกเดาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันหมุนได้อย่างไรเพราะไปตั้งสมมติฐานเนื่องจากไปเห็นว่าโลกเนี่ยมีอำนาจแม่เหล็กออกมาห่อหุ้มโลกมีออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตและมนุษย์ทุกคนหายใจแต่นักวิทยาศาสตร์โลกไม่รู้คำตอบว่าออกซิ

เส้นที่ใช้หายใจบนโลกมาจากไหนเขาก็เลยบอกว่ามันมีอยู่ทั่วไปในอวกาศนี่ก็ผิดแล้วนะนี่เป็นอวิชชานะนี่ผิดแล้วแต่ทุกวันนี้เขาไม่รู้อะว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซมวลเบาเนี่ยมันมีอยู่ในระบบโลกน้อยมากเจือจางมากมันจึงไม่เหลือเฟือพอที่จะได้เหลือจากการหายใจหรือจากการสันดาปอาหารหรือการสังเคราะห์แสงของพืชไม่เหลือพอที่จะลอยขึ้นไปสูงๆเพื่อจะไปดันแก๊สมวลหนักที่เป็นส่วนมากจะมี2ตัวใช่ไหมไฮโดรคาร์บอนคือ CHC คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือคาร์บอนตัวหนึ่งออกซิเจน2ตัวมาจับคู่กันน้ำหนักมันมีมากกว่าแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนมันเลยลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยค้างฟ้าเพราะดาวเคราะห์โลกเรามีแรงดึงดูดหรือมีแรงโน้มถ่วงที่จะดึงรั้งมันเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกไปจึงเกิดภาวะเรือนกระจกทุกวันนี้มามัวแต่ทะเลาะกันมึงเลิกผลิตแก๊สเรือนกระจกสิมึงมาต้องเริ่มต้นมึงกับกูมาเริ่มต้นโง่มากเลยสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นร้อยๆปีเพิ่งมามีปัญหาแก๊สเรือนกระจกแค่50ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมแล้วก็มานั่งเกี่ยงกันเพราะทุกชาติทุกประเทศที่มันร่ำรวยส่วนมากเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเกษตรกรรมอย่างเราน่าจะรวยเพราะมันเป็นครัวมันเป็นเสบียงของคนทั้งโลกแต่ไอ้พวกที่มันคลั่งเทคโนโลยีเนี่ยมันผลิตเทคโนโลยีขายเราเนี่ยมันหลอกให้เราเนี่ยเป็นผู้บ้าคลั่งเทคโนโลยีมันเลยหลอกขายเราแพงๆมันเลยรวยใช่ไหมแล้วก็มันก็กดขี่เราให้ซื้อผลหมากรากไม้ซื้อข้าวซื้ออะไรจากเราในราคาถูกๆถ้าที่เทคโนโลยีวัตถุเทคโนโลยีมันให้ความสะดวกสบายกับชีวิตแต่มันสร้างค่านิยมผิดๆให้กับพวกเราเนี่ยที่เป็นเมืองเกษตรกรรมให้ไปบ้าท่าสร้างอุตสาหกรรมตามมันเนี่ยท่านนึกภาพออกไหมมันเลยทำให้ผลิตผลทางด้านการเกษตรถูกแต่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแพงทั้งที่ไอ้นั่นไม่กินก็ไม่ตายแต่ข้าวพืชผักผลไม้ถ้าไม่ได้กินตายไหมตายถามว่าในความเป็นจริงอะไรควรราคาแพงกว่ากันถูกไหมครับเป็นเพราะเราดันไปคลั่งความสะดวกสบายจากการใช้วัตถุเทคโนโลยีโดยการคิดด้วยสมองซีกซ้ายของไอ้คนพวกนี้ขณะที่พวกท่านเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยท่านใช้สมองซีกซ้ายด้วยขวาด้วยนะท่านทำแล้วท่านมีความสุขกับธรรมชาติท่านคิดบวกคิดสร้างสรรค์อะไรต่อมีอะไรท่านใช้สมองซีกขวาได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวแต่ท่านกลับกลายเป็นเหยื่อของไอ้พวกที่บ้าคลั่งในการผลิตเทคโนโลยีวัตถุอะไรต่างๆมาขายโอเคไหมเพราะฉะนั้นอนุตตรธรรมที่มันเป็นอจินไตยสำหรับคนพวกนี้มันต้องหาคำตอบเพื่อทำให้ตัวเองเห็นว่าตัวเองเก่งทำให้คนยอมรับว่าฉันเจ๋งฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจ๋งมากถ้าที่ธรรมะมีแค่หางอื่นมันสู้คนเอเชียไม่ได้เลยนะทางยุโรปตะวันตกหรือพวกตะวันตกเพราะอะไรพระศาสดาทุกพระองค์ที่ท่านรู้จักพระพุทธเจ้าองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้ารวมทั้งเราเองที่เป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาชั่วคราวขณะที่ว่างพระศาสดาเป็นคนเอเชียทั้งนั้นเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้สมองสองซีกเหนือไก่พวกตะวันตกอีกครับพวกมันเจ๋งและเก่งกว่าเราเพราะอะไรเพราะเราไปใช้วัตถุเทคโนโลยีเป็นพระเจ้าเราไม่ได้ถือปรัชญาฟิโลโซฟีหรือเมตาฟิสิกส์เป็นพระเจ้าเพราะฟิโลโซฟีหรือเมตาฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นปรัชญาที่เป็นของพระเจ้าเพราะอะไรเราต้องใช้สมองซีกขวาเท่านั้นที่จะเหนี่ยวรั้งเอาสัจธรรมหรือความจริงเหล่านี้ลงมาได้ไอ้พวกสมองซีกซ้ายที่เป็นพวกปัญญาตะวันตกมันมีปัญญาไหมเห็นไหมทุกวันนี้พอมันเริ่มรู้จักศาสนาพุทธเพราะมันเบื่อแล้วมันเบื่อทางโลกแล้วมันก็หันมาบวชหันมาศึกษาธรรมะโอ้ประทับใจไอ้ประทับใจ I happy I appreciateนะเพราะอะไรแค่เรียนรู้เรื่องการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิจิตสงบไงพวกมันเป็นพวกที่จิตไม่สงบนึกภาพออกไหมค่านิยมในการดำเนินชีวิตของมันวิถีชีวิตมันถึงแตกต่างจากคนเอเชียหรือจากคนที่นับถือศาสนาพุทธไม่ต้องหาเหตุผลนะทำไมมันคลั่งศาสนาพุทธนะขณะที่นับถือคริสต์อยู่เยอะๆนะไอ้พวกที่ไม่มีศาสนาที่เป็นตะวันตกนี่เยอะมากพอมารู้ว่าโอ้ศาสนาพุทธนั่งกรรมฐานได้นั่งสมาธิแล้วทำให้จิตสงบแล้วทำให้ฉลาดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเห็นความจริงเลยว้าว wonderful the grace ดีครับหันมาสนใจศาสนาพุทธเยอะก็ดีเพราะพุทธเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ท่านฉลาดทางด้านโลกียธรรมและก็จะสามารถต่อยอดไปถึงโลกุตตรธรรมได้เราเห็นด้วยครับศาสนาของพระพุทธองค์อ่ะ
เพราะเป็นศาสนาที่มากล้นไปด้วยปัญญาแต่คนทุกวันนี้ไม่เอาปัญญาครับหาแต่ธรรมะอย่างเดียวหาธรรมะอย่างเดียวเที่ยวหาธรรมะมาทำสังเกตนะแต่ก่อนเนี่ยเกจิอาจารย์ดังๆมีชื่อเสียงคนขึ้นเยอะเนี่ยมันจะมีคนแห่กันไปหาพระเหล่านั้นนะถามว่าไปหาอะไรครับหาของวิเศษไปหาคำอวยพรไปหาน้ำมนต์ไปหากระบองเคาะกระบาลไปหาพระเหล่านั้นแทนที่ไปหาพระแล้วไปถามพระว่าที่พระประสบความสำเร็จเป็นอริยสงฆ์ได้เป็นอรหันต์ได้นะแล้วแต่ท่านจะเชื่อว่าพระรูปนั้นเป็นท่านถือหลักปฏิบัติอย่างไรพอจะแบ่งปันธรรมะตรงนั้นให้ขน้อยที่เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนหรือเป็นคฤหัสถ์ได้สักนิดไหมเพราะท่านรู้ว่าท่านน่ะตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวท่านปฏิบัติอย่างไรคนที่มาขึ้นท่านเยอะท่านถึงเป็นพระที่มีความสามารถเอาในประเด็นที่คฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์อย่างขน้อยปฏิบัติได้ช่วยกรุณาแนะนำหน่อยไหมถามสิว่าตัวเองที่ไปขึ้นกับพระเคยสนทนากับพระแบบนี้ไหมไม่เคยไปเพื่อจะมีความปิติสุขว่าได้ไปเข้าเฝ้าเข้ากราบอริยสงฆ์มีเท่านั้นท่านที่รักครับกลับมาที่โลกไม่รู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรก็เลยใช้ verb to do and verb to do เขาตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่ตอบว่ามันเป็นอจินไตยนะไม่งั้นเสียฟอร์มตะวันตกมันตอบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้เพราะเกิดปรากฏการณ์บิ๊กแบงเกิดขึ้นตั้ง8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วโลกเกิดมาจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงผู้ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์บิ๊กแบงจริงๆคือกอดก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลทำให้เกิดการตู้มออกมาเพราะพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นเป็นจุดศูนย์กลางของการเริ่มต้นของการมีอยู่ของทุกสรรพสิ่งของการเกิดขึ้นของทุกสรรพสิ่งตู้มเดียวก็มาจากพระองค์มันเลยมองว่าเกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงเกิดจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงคือการระเบิดใหญ่พี่น้องครับโลกเกิดจากการระเบิดใหญ่เกิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโลกก็บังเอิญมาหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เขามโนไม่ต้องเอาอะไรมากพี่น้องครับจับโกหกมันระเบิดใหญ่ตั้ง8ล้าน1แสนล้านปีมาแล้วจนเกิดมีโลกเกิดขึ้นในบรรณพิภพนี้แล้วโลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่มาเป็นร้อยๆปีแล้วโดยไม่มีวี่แววว่าจะหมุนช้าลงเลยเห็นไหมฮะจับโกหกได้ใช่ไหมนั่นแสดงว่าเดาและสิ่งที่เขาพูดนั่นคืออวิชชาแล้วเด็กๆก็ต้องเอามาเรียนเป็นวิชาดาราศาสตร์ถ้าที่จริงๆมันคืออวิชชามันไม่ถูกต้องแม้กระทั่งทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยกำจัดดาวพลูโตทิ้งไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงที่9เป็นวงโคจรนอกสุดของระบบสุริยะของโลกถามว่าทำไมวงโคจรของมันไม่สม่ำเสมอเห็นไหมเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่าดาวพลูโตนะเป็นสัดส่วนหรือเป็นเศษส่วนของเมอริเดียนระหว่างระบบสุริยะของเราที่มี9ดวงกับระบบสุริยะจักรวาลอีกระบบหนึ่งซึ่งอยู่บนมิลกี้เวย์บนทานสายน้ำนมที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกอยู่อีกหนึ่งระบบมีดาวเคราะห์ทั้งหมด5ดวงดาวเคราะห์ดวงที่9ของเราเนี่ยจะโคจรไปเป็นดาวดวงสุดท้ายในวงโคจรชั้นนอกของไอ้5ดวงตรงโน้นให้มันเป็น6ถ้าไม่ใช่เลข6มันจะไม่สมดุลนึกภาพออกไหมครับแล้ววันดีคืนดีหายไปเป็นปีกลับมาอยู่ที่โลกเราอีกมาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9วงโคจรภายนอกอีกแต่ frequency หรืออนุกรมตรงเนี้ยมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่เคยมีต้นทุนที่เป็นความรู้แบบนี้รู้อย่างเดียวคือนก2หัวแต่อนุตตรธรรมตรงเนี้ยดาวพลูโตไม่ใช่นก2หัวแต่เป็นดาวที่สร้างความสมดุลลงตัวให้กับ2ระบบสุริยะนี่คืออจินไตยสำหรับมนุษย์ถ้าไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างจะรู้ความจริงตรงนี้ไหมครับก็เลยอวดอุตริเพื่อไม่มีอะไรทำตัดพลูโตออกจากระบบรู้ไหมถ้าไม่มีดาวพลูโตระบบสุริยะจักรวาลเราเจ๊งซิบหายไปแล้วนานแล้วครับพอเริ่มเสียสมดุลดาวพลูโตก็จะโคจรกลับมานะพอคงที่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามกำลังจะเสียสมดุลนะ5ดวงเนี่ยเป็นระบบสุริยะฝั่งนั้นก็โคจรกลับไปเป็นดวงที่6ของระบบนั้นดาวพลูโตนะเหมือนกับแรดไปแรดมาเหมือนนก2หัวใช่ไหมแต่ไอ้นก2หัวเนี่ยมันเป็นตัวชั่วไปทำลายนะทำลายฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งใช่หรือไม่แต่นี่ไปช่วยสร้างไม่ใช่ช่วยทำลาย
และเพราะไม่รู้ความจริงใช่ไหมเลยมีหน้าจะไปคัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะจักรวาลก็เหมือนกับ Facebook เป็นของอเมริกาใช่ไหมพอเราพูดเรื่องโควิด-19 ในกระบวนการไซโคโชของเราแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นขีปนาวุธที่เป็นเชื้อโรคที่มนุษย์ด้วยกันร่วมกับมอดจับมือกันสร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อทำร้ายทำลายกันเองเพื่อจะได้ขายวัคซีนจะได้ขายยาเพราะขายยากับวัคซีนเนี่ยคนมันกลัวตายขายแพงก็มีคนซื้อและเห็นไหมเนี่ยทุกวันนี้วัคซีนมีปัญหาแล้วใช่ไหมมีการโจมตีคู่แข่งวัคซีนชนิดที่คนไทยซื้อมาก็จะมีวัคซีนของคู่แข่งที่คนไทยไม่ได้ซื้อก็สร้างเรื่องสร้างข่าวขึ้นมาจริงบ้างเฟกบ้างทำให้คนที่กำลังจะฉีดวัคซีนใจเสียเห็นไหมนี่คือแผนการตลาดที่ทำลายกันเองแล้วท่านเป็นเหยื่อของการตลาดเนี่ยปสด.ไหมพี่น้องครับเราบอกแล้วไงแมสกับมือไม่ต้องไปสนใจอย่างนี้ปรากฏว่าเราเขียนเรื่องนี้ไว้โดน Facebook แบนไป2ตอนไม่เป็นไรเขียนแล้วแบนพูดก็ได้เขาไม่รู้เราพูดตอนไหนพูดไปแล้วมันก็หายไปกระสายลม เราพูดความจริงให้ฟังเห็นไหมเนี่ยนะพอไม่รู้ก็เดาแต่ถ้าเดาไม่ถูกหรือไม่กล้าเดาวางฟอร์มไม่กล้าเดาอย่าถามเลยไม่ควรรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะรู้ไปแล้วต้องมีคำถามออกมาเรื่อยๆไม่รู้จุดจบอย่าถามเลยไม่มีประโยชน์นี่แสดงว่ามันเป็นอาจินไตแต่ที่เราพูดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โลกไม่เคยแสดงว่าตัวเองไม่รู้อวดรู้ตลอดแล้วตั้งเป็นสมมติฐานแล้วเป็นไงตั้งเป็นสมมติฐานพอทำท่าจะน่าเชื่อก็ตั้งเป็นทฤษฎีพอถึงวันหนึ่งค้นพบว่าเฮ้ยทฤษฎีที่ตั้งมามันผิดเว้ยยกเลิกทฤษฎีเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่เมื่อกันแต่ก่อนที่เชื่อว่าโลกแบนแต่ก่อนเนี่ยเชื่อว่าโลกแบนสมัยกาลิเลโอมนุษย์เราเนี่ยยังเชื่อว่าโลกแบนกาลิเลโอดังมากเพราะเป็นเอตทัคคะนี่เราพูดไอ้น้องๆที่ชอบเอาธรรมะพระเวลาไปก๊อปปี้นะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่พูดว่าเอาไปจากจิตวิญญาณเอาไปจากอาจารย์ปริญญานะท่านไม่มีวันดังหรอกไอ้น้องไม่มีวันประสบความสำเร็จในโลกนี้หรอกเพราะจำขี้ปากคนอื่นมาพูดไม่มีความเป็นเอตทัคคะตัวเองมีปัญญามีสมองลองคิดสิลูกลำบากหน่อยลอกเขามันง่ายแต่มันดังยากนึกออกไหมแล้วมันอายเขาด้วยอ่ะนะไปคุยที่ไหนคนก็รู้อ่ะเดี๋ยวนี้คนมันไม่โง่หรอกใครเป็นเจ้าของวิชานี้เจ้าของความรู้นี้พอเราพูดมากนะเถียงเราไม่ออกหาว่าเราหวงธรรมะไหนบอกเป็นธรรมะทำไมต้องหวงเราเป็นห่วงไม่ใช่หวงเข้าใจนะอย่ามาโมเมนะนี่เราพูดถึงใครฟังอยู่เนี่ยนี่แอบมาฟังทีหลังรู้ไว้ซะด้วยนะเราไม่แฮปปี้เราไม่ปลื้มหรอกที่พวกนายหรือพวกเธอทำแบบนั้นนะสักวันหนึ่งก็หมดภูมิเพราะมองมาแต่ก๊อปปี้นะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยสักนิดนึงนะฝากไว้นะนะอ้าวกลับมาที่เรื่องของเราเนี่ยใช่ไหมเขาเนี่ยไม่มีวันยอมเสียหน้าเขาเลยต้องใช้วิธีเดาใช่ไหมเขาเดาเพราะเขาเดาว่าในแกนโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับธาตุที่เป็นโลหะที่ยังร้อนอยู่พี่น้องครับโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่8ล้าน1แสนล้านปีนะแต่ในแกนโลกยังร้อนอยู่ยังไม่เย็นเลยคุณเชื่อมันเหรอครับมันน่าเชื่อไหมครับอะไรล่ะที่มันทำให้ร้อนอยู่แล้วไม่ยอมเย็นน่ะเปรียบมวลของโลกถึงแม้จะใหญ่ก็จริงแต่เปรียบเวลากับมวลขนาดใหญ่เนี่ยมันน่าจะเย็นไปหมดแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นจริงอย่างที่พวกมันว่าเป็นเพราะว่าในแกนโลกเนี่ยมันมีการระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจึงทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นมันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหวี่ยงออกมาจากแกนโลกมันทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนเนี่ยแทรกซึมพื้นโลกขึ้นมาเหนือพื้นโลกและถ้าเหลือจากการหายใจของมนุษย์และสัตว์หรือจากการที่ต้นไม้ใช้สังเคราะห์แสงก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศลอยขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้โลกขาดแก๊สออกซิเจนปลาเป็นฝูงว่ายแล้วก็พากันมาตายเป็นแพเลยบริเวณเหนือน้ำและอยู่ริมสระอยู่ริมทะเลสาบเพราะปลาพวกนี้มันหากินกันเป็นฝูงในน้ำขาดออกซิเจนชั่วคราวชั่วขณะเขาเรียกช็อกออกซิเจนปลาพวกนี้ตายเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศมันก็กระแทกโครมนั่นเองทั้งที่จริงๆหลุมมันไม่มีแต่เป็นหลุมอากาศบริเวณตรงนั้นขาดอากาศชั่วขณะ immediately ขณะที่เครื่องบินไปด้วยความเร็วเป็นร้อยไมล์เป็นร้อยไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วสูงมากมันเลยตกโครมคามเลยบางทีตกจนทั้งคนผู้โดยสารตกเก้าอี้บางทีตกหลุมโครมคามแก้วเอ่ยถ้วยน้ำเอ่ยที่วางอยู่ข้างหน้ากระเด็นกระดอนหรือบางทีสัมภาระที่อยู่บนหัวร่วงลงมาตกหลุมอากาศใช่ไหมเนี่ยอธิบายได้มันเป็นอจินไตยแต่พระบิดามีคำตอบให้ท่านก็เหมือนกับว่าผู้ที่ทำคำคลอดให้มารดาของท่าน
รู้ว่าท่านอ่ะตัวลูกอย่างท่านเนี่ยเกิดวันเดือนปีเกิดที่ไหนเกิดโรงพยาบาลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเวลาเท่าใดตกฟ้าเขารู้หมดนี่พระบิดาคือพระพุทธเจ้าสื่อผ่านเรามาเราถึงตอบท่านได้ไม่ใช่มโนหรือโมเมโอเคไหมตัวอย่างที่เป็นอจินไตยนะไม่รู้ว่าลูกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรตอนนี้เราเฉลยไปแล้วนะพี่น้องนะอย่าไปเชื่อฝรั่งอีกเพราะเขาใช้ verb to do ถ้าดูไม่เห็นก็ใช้ verb to เดาเดาให้ท่านฟังแต่สำหรับเราไม่มีคำว่าเดาใครจะเถียงเราล่ะบอกมาสิออกซิเจนก็มาจากพื้นโลกเวลาเขาไปสร้างถ้ามันบอกว่าออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศเวลาเอายานอวกาศไปโคจรรอบโลกทำไมต้องเอาออกซิเจนไปด้วยครับไหนคุยว่าในบรรยากาศมันมีออกซิเจนไงมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติคือแก๊สอื่นครับอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่เยอะมากเป็นแก๊สมวลเบาพระบิดาสร้างไว้ทั่วไปครับเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อต้องการให้ไฮโดรเจนเนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กับออกซิเจนเพื่อทำให้เกิดความชื้นในบรรยากาศเพื่อจะช่วยทำให้อิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากจิตมนุษย์จิตชั่วๆของมนุษย์โลภะโทสะโมหะเวลาลีเวียงเคลื่อนพลังจิตออกมาแล้วประจุลบอิสระพวกนี้ที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กจะไปเกาะติดกับความชื้นแล้วก็ไปยึดติดกับโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกเท่านั้นน่ะพระองค์จึงสร้างไว้แล้วพูดง่ายๆพอทำให้เกิดน้ำน้ำแล้วทำให้เกิดฝนน่ะโลกต้องการน้ำถึงแม้มีแหล่งน้ำก็จริงแต่ก็ต้องมีเติมลงมาจากที่ระเหยขึ้นไปจู่แม้นั่นคือการมีวัฏจักรของน้ำแบบนั้นนั่นนี่คือ ignorant อีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นอจินไตยท่านเข้าใจไหมถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนเป็นความรู้ของจิตจักรวาลเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาหรืออภิปรัชญานี่เป็นอนุตตรธรรมเป็นสิ่งที่อยู่นอกจักรวาลก็คือเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของพระผู้สร้างที่ทรงสร้างไว้พระองค์เท่านั้นที่รู้เมื่อเราสื่อกับพ่อสื่อกับพระองค์พระองค์บอกเรามาก็เหมือนเรารู้เราเลยพูดให้ท่านรู้ด้วยความรักช่วยให้โลกหมุนสมการนี้ไงซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ซัมเบต้า x หมายถึงพลังงานความรักที่เกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ x คนที่อยู่ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็แปลว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลเดียวกัน x ตัวเนี้ยมันจะเกิดผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าพลังงานใหม่ขึ้นมาได้เนี่ย x เนี่ยต้องมี3คนตัว x ต้องแทนค่าด้วย3พี่น้องครับเราจะพูดท่านฟังจนท่านเก็ตอ่ะว่าเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวเนี่ยไม่ใช่โลกียธรรมไม่ใช่โลกุตตรธรรมและไม่ใช่นิยายน้ำเน่าแล้วเอาธรรมะไปเล่าแล้วทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องเท็จเหมือนอย่างอีบางคนมาพยายามเขียนหนังสือขายแล้วมาเอาความลับเบื้องหลังมิติโลกที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่จริงแท้เอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าพอเราจับได้เพราะไม่อ้างเองเราก็อ้างว่าเสียงจากในหัวบอกให้เขียน ที่เราหัวเราขำนะว่ามนุษย์เรามันก็ดิ้นไปได้เรื่อยๆเพียงแค่หาประโยชน์ถ้ายังจิตยังแอบแฝงด้วยกิเลสนะยังไงนะพระผู้เป็นเจ้าไม่มีวันสื่อไปในกะโหลกกงกลวงของไอ้มนุษย์ที่ยังมีจิตติดกิเลสหรอกท่านเชื่อเราเถอะเพราะคุณสมบัติไม่พร้อมนะเราจะให้ท่านแทนค่าด้วย3 3นี่คืออย่างน้อยนะในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่โลกคน3คนสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักซึ่งกันและกันได้ก็แปลว่าบ้านหลังหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกรักกันนะในวินาทีใดวินาทีหนึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย x ก็คือ3ยกกําลัง2 3คูณ9แล้วค่าคงที่เบต้า1บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x นั้นพระบิดาให้ใช้ค่าคงที่คือ20 20นี่หมายถึงแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกที่กระทำต่อวัตถุหรือสรรพสิ่งที่มีมวล1หน่วยที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกโปรดฟังอีกครั้ง20นี้คือค่าคงที่ของแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งหรือแรงกระทำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมที่กระทำต่อวัตถุ
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมวล1หน่วยหน่วยเป็นอะไรไม่รู้1หน่วยอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เข้าใจนะท่านจะได้รู้ว่า20นี่มาจากไหนนี่คืออนุตตรธรรมเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โลกเราไม่รู้หรอกแต่ที่เรารู้เราบอกตามที่พระบิดาเมตตาให้บอกนะพอแทนค่าเสร็จแล้วปั๊บคุณก็จะเห็นว่าซัมเบต้าเอ็กซ์คือผลรวมทางพลังงานด้านบวกของจิตสำนึกมนุษย์3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณ9คูณ20 3คูณ9คูณ20ลงจ้องคือ540แล้วหน่วยที่พระบิดาให้ไว้คือเมกะเฮิรตซ์540เมกะเฮิรตซ์540เมกะเฮิรตซ์เพราะว่ามันเป็นคลื่นสั่นสะเทือนขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นกลับมาถึงระดับเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่า1ระลอกเป็นคลื่น1คลื่นขึ้นแล้วก็ลงแล้วกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดิมเขาเรียกว่าคลื่น1คลื่นแล้วเนี่ย540เมกะเฮิรตซ์ก็คือ540ที่มันขึ้นลงครับนึกออกไหมพูดง่ายๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆนี่คือพลังงานที่ได้จากจิตมนุษย์3คนพ่อแม่ลูกที่สั่นสะเทือนแล้วด้านบวกคือรักกันด้วยจิตที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้พ่อกับแม่รักกันก็เพื่อให้อยู่แล้วและรักลูกก็ให้ลูกอยู่แล้วลูกรักพ่อรักแม่ก็คือให้ทั้งหมดอ่ะ3คนคือความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักชู้สาวที่มีกิเลสหรือกามกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีราคะเข้ามาเกี่ยวข้อง540เมกะเฮิรตซ์นี่คือสมการพลังงานทางช้างเผือกสมการพลังงานทางช้างเผือกเพราะสมการนี้เกิดขึ้นอยู่ในระบบโลกเสรีโดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อให้จิตหยาบของตัวเองทำหน้าที่สั่นสะเทือนแทนตัวเองเพื่อให้เกิด540เมกะเฮิรตซ์ในแต่ละวินาทีบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรแต่นี่คือความล้มเหลวที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาพเป็นจิตหยาบแล้วจิตหยาบของมนุษย์แต่ละคนก็สร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ขึ้นมาไม่ได้มันจึงทำให้โลกเริ่มเสียสมดุลไปเรื่อยๆจิตวิญญาณก็เลยต้องตายเพราะไม่ได้กินขนมปังของพระบิดาเหมือนอย่างที่เรากล่าวนี้เนื่องจากพระศาสดาพระองค์อื่นๆพระองค์ไม่ทราบเรื่องพวกนี้มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นเนี่ยที่ก่อนดับเสด็จดับขันธปรินิพพานที่รู้ว่าโอ้จิตวิญญาณเกิดมาเพื่อหมุนธรรมจักรนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พระองค์สอนไว้เนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละนี่คือนัยยะที่เป็นรหัสลับที่มนุษย์ต้องใช้ปัญญาในการเข้าถึงนี่เรามาจากพระเจ้าเราก็มาบอกให้ฟังว่าเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนไว้พวกท่านไม่ฉลาดเองไปสนใจแต่อริยสัจ4ใช่ไหมซึ่งตรงนั้นเป็นวิธีการในการกำจัดทุกข์อันเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตถ้าอริยสัจ3ทุกข์สมุทัยนิโรธเกิดจากคนอื่นทำเราให้เราทุกข์ส่วนมรรคมี8ข้อ8อย่างนั่นคือสิ่งที่เราทำให้ตัวเองไม่เกิดทุกข์เพราะไม่หาเรื่องใส่ตัวไม่หาหัวใส่เหาหรือหาเหาใส่หัวท่านก็จะไม่มีความทุกข์เลยเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะถ้าใช้อริยสัจ4ได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นแต่นี่ท่านไปคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเกิดมาแล้วทุกต้องการหนีทุกอยากหาความสุขเมื่อหนีทุกได้หาความสุขได้แสดงว่าถึงนิพพานแล้วนี่คือการเดามันไม่ถูกต้องบวชนานจึงนิพพานไม่ได้เพราะเข้าใจผิดแบบนี้ไงเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเพราะไปมองเห็นสิ่งที่เป็นอจินไตยว่าหาคำตอบไม่ได้บอกแล้วไงว่าจิตจักรวาลมีทุกคำตอบ

เรามาเรียนรู้คำว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างไรปฏิบัติธรรมคืออย่างไรหลายคนพอถามคำถามนี้ปั๊บคำตอบแรกบอกมาเป็นชุดเลยถือศีลกินเจทำบุญทำทานนี่คือการปฏิบัติธรรมถามว่าถูกหรือผิดถูกถือศีลกินเจทำบุญสุนทานถือศีลทุกวันหรือบางวันไม่ทราบกินเจทุกวันหรือบางวันวันพิเศษเช่นวันเกิดของตัวเองหรือวันเกิดของบุพการีวันตายของบุพการีตัวเองกินเจเพื่ออะไรเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติธรรมคืออย่างไรคำตอบที่2คือสวดมนต์นั่งสมาธิจริงๆแล้วไม่ได้ว่านั่งสมาธิเขาเรียกนั่งกรรมฐานนะแล้วที่ท่านนั่งสมาธิแบบนั่งกรรมฐานเนี่ยท่านนั่งแบบที่พระเขานั่งคือนั่งปฏิบัติสมถะกรรมฐานเพราะอะไรนั่งข่มจิตบังคับจิตทำให้จิตนิ่งให้สงบให้ได้ถ้าจิตนิ่งมากเท่าไหร่สงบมากเท่าไหร่จิตของท่านก็จะมีพลังอำนาจเขาเรียกว่ามีพลังจิตที่จะสูงขึ้นตามอำนาจของความสงบสงัดของจิตหน่วยวัดพลังอำนาจของจิตพระพุทธองค์เรียกว่าฌานมันถ้าปฏิบัติสมาธิหรือกรรมฐานสมาธิที่เป็นสมถะกรรมฐานได้อย่างจัดจ้านก็จะมีฌานสูงจัดจ้านมากเท่าไหร่ฌานก็สูงมากเท่านั้นนี่คือหนึ่งในวิธีการปฏิบัติธรรมของคนทั่วไปการไหว้พระนี่แค่ไหว้พระเนี่ยผู้ทรงศีลเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วสวดมนต์นี่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วแต่ขณะที่บางคนนะตอบไม่ได้ว่าถือศีลกินเจทำบุญสุนทานแล้วได้อะไรสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระทำแล้วได้อะไรทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรถ้าท่านตอบไม่ได้แสดงว่าท่านทำดีนะพวกนี้ทั้งสองข้อที่เราพูดมันนี่คือทำดีแต่งมงายทำดีทำในสิ่งที่ชอบที่ควรทำแต่ให้คำตอบให้คำอธิบายไม่ได้ว่าถือศีลเพื่ออะไรกินเจเพื่ออะไรทำบุญสุนทานแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองและจิตวิญญาณของตนตอบไม่ได้เดาส่งเดชตอบข้างๆคู่ๆนึกภาพออกไหมสวดมนต์แล้วได้อะไรสวดมนต์แล้วเกิดประโยชน์อะไรไม่สวดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่งสมาธิเป็นยังไงถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วจะเป็นยังไงไหว้พระเป็นยังไงไม่ไหว้แล้วจะเป็นยังไงท่านตอบว่ามันคือการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าท่านปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพราะชอบปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วมันเกิดประโยชน์โพชผลอะไรท่านตอบไม่ได้นี่แสดงว่าท่านทำดีด้วยความงมงายงมงายไปกับการทำความดีงามพี่ๆน้องๆครับที่เราต้องเน้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยถ้าจะให้พฤติกรรมของท่านทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องทำผ่านจิตสำนึกเท่านั้นจิตสำนึกแปลว่าต้องเป็นจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแต่ถ้าทำผ่านจิตสำนึกที่ไร้สำนึกมันเป็นตรงกันข้ามโอเคไหมมันเป็นตรงกันข้ามปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่มันตรงกันข้ามผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นโมฆะเพราะทำด้วยความงมงายอธิบายไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรคำตอบที่3ปฏิบัติธรรมคืออย่างไรไปวัดเข้าโบสถ์ปลีกวิเวกเข้าใจไหมไปวัดถามไปวัดกันไหมไปเว้ยไปเว้ยไปวะไปวะไปไปไปวะไปเว้ยไปวะชวนไปวัดก็ไปไปวัดนี่ปฏิบัติธรรมนะแต่ตอบได้ไหมไปวัดไปวะไปแล้วทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วได้อะไรทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณถ้าท่านตอบยังไม่ได้อีกถึงแม้ไปวัดน่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีท่านก็งมงายอีกครับเข้าโบสถ์นะเข้าโบสถ์นะบางที่ไม่มีวัดบางศาสนาเขาไม่มีวัดไม่มีวัดเขามีแต่โบสถ์ก็ไปเข้าโบสถ์ก็ไปเข้าปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ไปปฏิบัติธรรมที่โบสถ์ปฏิบัติแล้วดีอย่างไรปฏิบัติแล้วได้อะไรประหยัดปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์อะไรท่านต้องตอบได้ถ้าท่านตอบไม่ได้แค่บอกว่าไปตามเพื่อนไปตามประเพณีไปตามที่เห็นเขาไปอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกการกระทำหรือการปฏิบัติธรรมของท่านตรงนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์โพธิผลอะไรเลยมันเป็นโมฆะนะไปวัดเข้าโบสถ์ปลีกวิเวกชัดเจนไหมครับทั้งหมด3ประการถือว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมคืออย่างไรคือ3ข้อและโดยรวมก็คือเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำถามแรกที่ถามว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างไรผ่านไปแล้วมีคำถามที่2ที่ท่านจะต้องคิดหาคำตอบร่วมกันกับเรา
ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคืออะไรว่าไปแล้วตอบได้หมดแล้วนะ3ข้อทีนี้ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรอันนี้ต้องใจกว้างมากขึ้นนะคำตอบแรกก็คือทำเพื่อทำตามผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติธรรมกูก็ทำตามมั่งเห็นทำแล้วมันดีเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาทำอ่ะมันดีอ่ะมันต้องดีแน่ๆเลยฉันเลยทำตามเขาบ้างอย่างนี้แค่ทำเว้ยทำวาหาคำตอบหาเหตุผลที่สุจริตบริสุทธิ์ให้กับจิตของตัวเองหาไม่ได้ก็เลยต้องตอบว่าทำเพื่อทำตามผู้อื่นก็ยังดีทำดีตามที่ผู้อื่นเขาทำความดีมันก็ดีดีตรงไหนดีตรงที่คนเขานำท่านทำความดีเขาจะเกิดบุญกุศลดีเพราะทำแล้วเป็นเหตุให้คนอื่นเขาเกิดบุญเกิดกุศลเพราะท่านทำตามเขาถ้าท่านถ้าเขาทำและท่านไม่ทำตามไม่มีใครทำตามมันก็เกิดบุญเกิดกุศลแต่ตัวเขาเองคนเดียวแต่นี่ถ้าเกิดว่าเขาช่วยทำให้คนอื่นคือตัวท่านเนี่ยต้องทำตามเขาเพราะท่านเห็นดีเห็นงามเห็นชอบตามเขาแสดงว่าดีไหมที่ทำตามคนอื่นนะดีเหมือนกันครับแต่ดีต่อคนอื่นดีกับตัวเองก็คือได้จากผลของการกระทำจากการทำดีนั้นเท่านั้นเองเช่นคนสรรเสริญคนยกย่องคนยกมือไหว้ให้เกียรติอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามันจะเกิดประโยชน์พูดผลทางจิตวิญญาณแล้วมันไม่เกิดหรอกครับเพราะไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกโอเคไหมปฏิบัติทำเพื่ออะไรคำตอบข้อที่สองทำเพื่อหาความสุขสงบทำเพื่อหาความสุขสงบให้กับชีวิตของตนเองคำว่าชีวิตก็คือทั้งทางจิตใจและทางกายสังขารหรือทางโลกเพื่อหาความสุขสงบถ้าปฏิบัติธรรมแล้วทำให้จิตสุขจิตสงบเพราะอะไรจิตของท่านน่ะสุขสงบจากการที่ท่านรู้ว่าการทำการปฏิบัติธรรมคือการทำความดีงามพอท่านทำความดีงามท่านก็ไม่ต้องระแวงใครจะมาก้าวล่วงท่านท่านทำความดีงามหรือทำบุญสุนทานสร้างกุศลมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนยกมือแล้วบอกว่าอนุโมทนาสาธุไม่มีใครสาปแช่งท่านไม่มีใครด่าท่านท่านก็เลยมีความสุขกับการทำความดีงามนั้นถูกไหมทำเพื่อหาความสุขสงบนี่คือปฏิบัติธรรมเราไม่บอกเราว่าถูกหรือผิดท่านก็คิดเอาด้วยเหตุและผลละกันประการที่3ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญสร้างความดีงามถูกไหมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลที่กระทำนั้นอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับคนอื่นอาจจะเป็นบุพการีที่ล่วงลับอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเองที่หน้าตาเป็นยังไงท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลของการปฏิบัติธรรมในข้อ3ที่พอฟังได้เพราะมันเป็นกันอย่างนี้ประการที่4ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรทำเพื่อชาติหน้าวงเล็บท่านมีการปฏิบัติธรรมถ้ามองว่าชาติหน้าท่านมีแสดงว่าคือการสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีงามสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ร้องขอไปเลยว่าถ้าชาติหน้ามีจริงชาติหน้าท่านมีขอให้บุญกุศลที่ข้าน้อยทำในชาตินี้จงโดนบันดาลให้ข้าน้อยเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นในชาตินี้นี่คือปฏิบัติธรรมประการที่5หลายคนทำเพราะอยากไปสวรรค์คนพวกนี้คือพวกที่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งเพราะฉะนั้นเลยฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมเพียงแค่อยากไปสวรรค์และสวรรค์นั้นเนี่ยเป็นสวรรค์ที่โมเมว่าเป็นสวรรค์นิพพานสวรรค์ของผู้ที่นิพพานแล้วทั้งที่จริงๆแล้วสวรรค์ตรงนั้นเป็นเมืองจำลองเป็นเมืองมายาที่จิตวิญญาณของผู้หลงทางนิพพานหลุดลอยไปค้างเติ่งกันอยู่ตรงนั้นมากมายแล้วพวกเขาก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ไหนเป็นอะไรเขาเลยพยายามใช้จิตของเขาสร้างมันขึ้นมาใช้จิตเนรมิตขึ้นมามันใช้จิตเนรมิตขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงพระบิดาจึงเรียกว่าต่อให้สร้างเป็นเหมือนแดนสวรรค์แสนสวยงามอย่างไรมันก็คือสวรรค์มายาเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สร้างไม่เหมือนโลกดาวเคราะห์โลกพระบิดาทรงสร้างเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกมายาแต่เป็นโลกที่มีมายาอยู่ในระบบโลกแต่โลกนี้ไม่ใช่มายาเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆแม้กระทั่งนรกก็เช่นเดียวกันพี่ๆน้องๆคงเข้าใจแม้กระทั่งนรกก็เช่นเดียวกันนะนั้นประการที่5ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่หรือบางรายก็ยังมีเหตุผลว่าปฏิบัติธรรมเพื่ออยากไปสวรรค์ถ้าไม่อยากไปสวรรค์ก็จะไม่ปฏิบัติธรรมนึกภาพออกไหมเออนะและประการสุดท้าย
ทำเพื่อมุ่งนิพพานบางคนบอกทำเพื่อปรารถนาจะนิพพานทำเพื่อความมุ่งหวังว่าจะนิพพานทั้งที่บางทียังไม่รู้เลยว่าคำว่านิพพานมันคืออย่างไรคำว่านิพพานมันแปลว่าอะไรและที่ท่านเข้าใจอยู่ที่กูเข้าใจอยู่ว่ามันคือนิพพานแน่ๆนั้นมันแน่จริงหรือเปล่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าใครคอนเฟิร์มใช่ไหมเพราะเรื่องของนิพพานกับเรื่องของการหลุดพ้นเป็นสองเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีโลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมไหนสามารถจะมั่วนิ่มหรือเดาส่งเดชได้เพราะมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมผู้รู้อนุตตรธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถบอกท่านได้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานคืออย่างไรหลุดพ้นคืออะไรหลุดพ้นคืออย่างไรเหมือนเสาที่แล้วเราอธิบายสั้นค้างคาไว้นิดหน่อยไว้ค่อยมาต่อในเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นในเสาใดเสาหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราบอกว่าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณหลุดพ้นจิตวิญญาณเป็นสับเซตของหลุดพ้นการหลุดพ้นมีจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยที่นิพพานได้เป็นสับเซตนั่นแสดงว่าถ้าท่านจะพูดถึงเรื่องหลุดพ้นท่านต้องผ่านด่านนิพพานให้ได้ก่อนและถ้าท่านจะพูดว่าท่านนิพพานแล้วท่านก็จะต้องสามารถอธิบายได้ว่าท่านดับการเกิดดับของอะไรได้หมดสิ้นแล้วบ้างดับสิ้นไม่เหลืออะไรเลยอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละบางคนที่สอนธรรมะพูดนั่นแหละแต่ดับอะไรครับแล้วดับสิ้นก็คือศูนย์เลยเนี่ยมันศูนย์ไปไหนอะไรศูนย์ครับมันเป็นอนุตตรธรรมท่านจะใช้วิธีบอกว่าถ้าไม่อยากอธิบายท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าถามกูเรื่องหลุดพ้นเรื่องนิพพานเลยมันเป็นอจินไตยมันก็ยังจะน่าฟังกว่านะมันไม่เท็จไงแต่ถ้าพยายามอวดอุตริเดาส่งเดชไอ้สิ่งที่ท่านเดานั่นนะมันคืออวิชชาคือการเดาก็คือการพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้การเดาคือการพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจแต่เอามาอ้างก็เรียกว่าเดาส่งเดชแต่พอทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ท่านเอามาอ้างสิ่งที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยพอท่านมาเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือเท็จก็ไม่รู้อะแต่เดาส่งเดชพูดเอาไว้แล้วไปเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยเกิดอุปทานในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะก็เกิดเป็นอุปทานเกิดขึ้นเพราะเห็นคนส่วนใหญ่เขาเชื่อก็เกิดอุปทานแล้วพอไปเชื่อไปยึดติดกับอุปทานเนี่ยหลงทางเลยเหมือนกับหลงทางนิพพานไปเกิดบนสวรรค์มายานั่นแหละเพราะไปเชื่อตามอุปทานว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมะสูงสุดแล้วก็ต้องไปเป็นเทพเทวดานู่นทั้งที่หน้าที่ของจิตวิญญาณของตัวเองอาสาพระเจ้าอาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อาสาพระองค์มาเกิดเป็นเทพเทวดามาเป็นเซียนซือเหล่าซือไม่ใช่มาเป็นมนุษย์สิ่งที่แต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์หรือเกียรติศักดิ์ที่สร้างให้มันเป็นเรื่องมายาล้วนๆมันเป็นเรื่องมายาล้วนๆนะก็ฝากให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรมี6ประการนี้ทำเพื่อทำตามผู้อื่นทำเพื่อหาความสุขสงบทำเพื่อสร้างและอุทิศบุญกุศลทำเพื่อชาติหน้าถ้ามีทำเพื่ออยากไปสวรรค์ทำเพื่อมุ่งนิพพานพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับท่านพิจารณาทั้ง6ข้อที่เรายกมากล่าวกับท่านไม่ผิดสักข้อหนึ่งใช่ไหมบางคนเนี่ยครบทั้ง6ข้อเลยที่ปฏิบัติธรรมบางคนก็มีอยู่3ข้อที่ปฏิบัติธรรมเพราะเหตุผลนี้เพื่อ3สิ่งนี้บางคนกูเอากูเหมายกเข่งเลยกูมีทั้ง6เพื่อเลยปฏิบัติธรรมเพื่อ6สิ่งนี้ไม่ว่าจะเพื่อในข้อใดข้อหนึ่งก็ตามพี่น้องครับมันก็มันแค่ท่านทำเพื่อตัวเองเท่านั้นปฏิบัติธรรมไปทำไมถ้าปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวท่านบอกว่ากรวดน้ำอุทิศบุญกุศลในการสร้างบุญสร้างกุศลตักบาตรทำบุญกับพระกับวัดแล้วก็เวลากรวดน้ำก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ไงฉันจะบอกว่าฉันทำเพื่อตัวเองเท่านั้นได้ยังไงอ้าวนั่นแหละไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเหรอทำให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องของตัวเองญาติพี่น้องของตัวเองทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไม่รู้ได้จริงหรือเปล่าให้ได้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ทำไปแล้วนี่แสดงว่า
ถ้าเป็นญาติโกโหติกาของคนข้างบ้านญาติโกโหติกาของคนอื่นล่ะท่านจะทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไหมเห็นไหมท่านก็บอกว่าก็มันมีญาติโกโหติกาของมันที่จะทำบุญให้แก่กันและกันแล้วเราเป็นคนบ้านใกล้ชิดติดกับมันไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแบ่งปันหรือเผื่อให้กับนะญาติโกโหติกาของคนข้างบ้านไม่ใช่หน้าที่เนี่ยหน้าที่ของมึงก็ทำไม่ได้นี่คือการตะแบงคำว่าตัวเองหรือทำเพื่อพวกตัวมันก็คือการทำเพื่อตัวเองนั่นแหละปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้ง6ข้อนะทั้ง6ข้อที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็คือการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ตัวอย่างที่เป็นอจินไตย ignorance อีกเรื่องหนึ่งครับตัวอย่างที่เป็นอจินไตยก็คือไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทั้งจิตหยาบและก็มีจิตวิญญาณด้วยถ้าท่านไม่รู้ในเรื่องนี้ท่านไปเป็นครูไปอวดเป็นครูสอนธรรมะมนุษย์คนอื่นๆท่านสอนผิดไหมครับผิดไหมครับใช่ไหมถ้าท่านไม่รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมีปอดสองข้างแต่ท่านดันทะลึ่งไปสอนวิชาอนาโตมีสรีระวิทยาแต่ท่านไม่รู้ว่าปอดมนุษย์มีสองข้างท่านจะมีโอกาสสอนผิดหรือสอนถูกท่านก็จะสอนผิดแล้วเวลาหายใจท่านก็พยายามสอนว่าอย่าหายใจแรงนะพยายามหายใจค่อยๆเดี๋ยวปอดข้างเดียวเนี่ยมันจะทำงานหนักหน้าขันไหมนี่เหมือนกันไม่รู้ว่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเองในความเป็นคนสองมิตินั้นท่านก็ยังมีจิตสองจิตจิตหนึ่งก็คือจิตที่เป็นแกนแท้ก็คือใจหรือจิตวิญญาณและคำว่าวิญญาณกับจิตวิญญาณก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันด้วยขันห้าเนี่ยวิญญาณตัวสุดท้ายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยท่านไปแปลความหมายว่าวิญญาณคือจิตวิญญาณหรือวิญญาณคือใจไม่ได้ท่านแปลไม่ได้ท่านแปลผิดนึกภาพออกไหมแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของจิตแต่เป็นกระบวนการของจิตเป็นอาการของจิตเห็นไหมถ้าสอนผิดเนี่ยจะพานิพพานหรือพาหลงทางนิพพานอีกละพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีศาสดาพระองค์ไหนคอนเฟิร์มว่าที่พูดน่ะถูกต้องเราย้ำอีกเสาหนึ่งนะรายการนี้ให้ปัญญากับคนนะถ้าท่านไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อก็อย่าอคติเราไม่ได้มาทำลายศาสนาใดทั้งนั้นพระพุทธองค์เราเคารพพระองค์อยู่แล้วพระองค์สุดยอดนะแต่คนนำทางที่อาสาพระองค์ก็จะสืบทอดศาสนามีหลายคนที่ยังตาบอดและถ้าดื้อไม่ฟังเนี่ยก็จะตาบอดไปแล้วถือโอกาสนะพากันลงนรกขุมที่13มันจะเกิดเหตุแบบนั้นถ้าท่านไม่มีไม่รู้ว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณความวิบัติที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ในเรื่องนี้คืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับ1จิตหยาบก็คือตัวท่านน่ะจะมุ่งทำทุกอย่างเพื่อตัวเองคือกายหยาบกับจิตหยาบเท่านั้นและจะทิ้งจิตวิญญาณของท่านให้เศร้าหมองจิตทิ้งจิตวิญญาณของท่านให้เอ้อเร้อเอ้อเต๋ออยู่ในความเป็นคน2มิติของท่านพูดภาษาชาวบ้านคือจิตวิญญาณของท่านจะถูกกักขังอยู่ในกายสังขารของท่านโดยไม่สามารถกระดิกกระเดี้ยไปไหนสั่นสะเทือนไปทำอะไรยังไงได้เลยถูกขังตั้งแต่เกิดจนตายจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นอิสระจากกายหยาบนี้แล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่เพื่อจะแบ่งภาคจิตวิญญาณตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบใหม่เพื่อหวังว่ามันจะใฝ่ดีกว่าไอ้จิตหยาบกูในชาติที่แล้วนั่นนี่คืออนุตตรธรรมจิตหยาบมุ่งทำเพื่อตัวเองเราก็บอกแล้วทำเพื่อเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะก็เพราะความไม่รู้ในเรื่องนี้ไงว่าตัวเองมีทั้งจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอะไรก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตหยาบจะทำอะไรเพื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณเพราะตัวเองเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณไม่สนใจไม่ได้ประการที่สองทำให้จิตวิญญาณต้องตกนรกอันนี้แสบหนักจิตหยาบมุ่งทำเพื่อตัวเองสนองความต้องการของตัวเองด้วยกิเลสและตัณหาราคะจริตและอารมณ์ขยะนั่นคือจิตหยาบกระทำซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องพอกระทำไม่ถูกต้องปั๊บผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจทำสิ่งใดบาปชั่วผู้มอบอำนาจก็คือจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านจริงๆตัวจริงเลยเนี่ยต้องรับผิดชอบถูกไหมเพราะว่าสิ่งใดที่ตัวแทนทำอ่ะไม่ว่าถูกหรือผิดผู้มอบอำนาจต้องรับผิดชอบคำว่าผิดชอบคือรับผิดและรับถูกคือรับดีทั้งสิ้นทั้งที่จิตวิญญาณรู้เรื่องอะไรด้วยไหมไม่รู้จิตหยาบเหลวไหลมันก็เลยทำให้จิตวิญญาณต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทิ้งกายสังขารเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีจิตหยาบมันก็จะเอาคุณสมบัติของกรรมที่สะสมอยู่ในจิตอยู่ในตัวจำได้หมายด้วยจะถ่ายเทถ่ายทอดไปให้กับจิตวิญญาณทุกประการจิตหยาบเคยทำชั่วทำระยำทำดีทำชอบอะไรเอาไว้ยังไงจะถ่ายทอดไปให้กับจิตวิญญาณทั้งหมดแล้วอะไรรู้ไหมถ้าวันหนึ่งเต้น3ชาติโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะทั้งภพชาติเลยครับ
มันก็จะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงเกิดอาการหลงมิติไปตามไอ้จิตหยาบที่มันเหลวไหลนั่นด้วยจิตวิญญาณของท่านก็กลายเป็นต้องเต้น3ชาติตามไอ้จิตหยาบที่มันเหลวไหลเต้นเป็นโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะภาษาของพระเจ้าหรือพระบิดาทรงเรียกว่าจิตวิญญาณนั้นหลงมิติทั้งที่จริงๆจิตวิญญาณสันเซียนได้อย่างเดียวคือความรักรักเพื่อให้รักอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่เป็นรักอย่างเดียวก็เลยต้องรับสิ่งที่ไม่ใช่รักอย่างเดียวคือมีโลภะโทสะโมหะเป็นความรักเพื่อเอาเป็นความใคร่เอามาไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองมันพระบิดาจะให้กลับมาเกิดใหม่ทันทีโดยที่ไม่ส่งไปซ่อมไม่ส่งไปบำบัดรักษาเยียวยาก่อนได้ไหมครับไม่ได้เพราะจิตวิญญาณมันไม่สมดุลก็ต้องส่งไปลงนรกนรกคือโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณเราก็บอกท่านแล้วยมบาลก็คือพยาบาลหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะหลงมิติจากจิตหยาบเหลวไหลให้กลับคืนสู่สมดุลเมื่อจิตวิญญาณนั้นสมดุลแปลว่าไปชำระบาปชำระกรรมในนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับหายป่วยนะเขาก็ส่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหน้าที่ทำอะไรอ่ะจิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมพี่น้องครับพอรักษาหายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189ขยุ่มใหม่เพื่อหวังว่าจิตหยาบจะไม่เหลวไหลแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณซวยทุกภพชาติจิตหยาบเหลวไหลทุกภพชาติไม่ว่าแบ่งเป็นภพชาติไหนก็ตามยิ่งนับวันโลกมีปัญหามากขึ้นสิ่งแวดล้อมของโลกคือสังคมมีแต่คนมีจิตสำนึกตกต่ำลงมากขึ้นเรื่อยๆจิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นทารกน้อยมาเกิดเป็นเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบสิ่งแวดล้อมก็พาไปแล้วบางทีพ่อแม่ก็สอนให้สันดานเสียผมเรายังเคยได้ยินนะลูกไปแข่งขันนะเกมอะไรบางอย่างวิ่งแข่งกับเพื่อนนะวิ่งแข่งกับเพื่อนปรากฏลูกตัวเองวิ่งแพ้เพื่อนเลยตะโกนด่าลูกว่าทำไมแม่งไม่รู้จักโกงโกงบ้างวะนี่เราได้ยินกับหูนะเนี่ยบางทีพ่อแม่สร้างบาปบริสุทธิ์ให้กับลูกรู้ตัวไหมรักลูกมากไม่อยากเห็นลูกแพ้อยากเห็นลูกชนะก็เลยไม่ได้ลุ่ยเล่เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเลยเป็นไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะวันหน้าพอลูกมันโตขึ้นมาปั๊บมันก็ทำอย่างพ่อมันเนี่ยเวลามันมีครอบครัวมีลูกมันก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยเห็นไหมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเวรกรรมไหมครับเห็นไหมไม่ได้คิดอะไรเวรกรรมทั้งนั้นนะโอเคนะจิตวิญญาณต้องตกนรกเพื่ออะไรไปซ่อมหายป่วยแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพราะยังมีภารกิจที่ต้องทำให้กับพระบิดาเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเห็นหรือยังทุกอย่างซับซ้อนแยบยลเนี่ยถ้าไม่ฉลาดจริงอ่ะจะทำอย่างพระบิดาได้ไหมอ่ะท่านมีปัญญาได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับนะเนี่ยพ่อของท่านทั้งนั้นน่ะพระบิดาของท่านน่ะสุดยอดทรงพระปรีชาสุดยอดอย่าก้าวล่วงพระองค์เลยพระองค์เมตตาให้เรามาบอกให้พี่น้องๆอย่างเรามาบอกอ่ะแล้วไม่เชื่ออีกยังไปก้าวล่วงพระองค์อีกโดยก้าวล่วงเราด้วยอ่ะมันยิ่งบาปไหมอ่ะเป็นลูกทรพีไหมล่ะใช่ไหมถ้าไม่เชื่อก็วางเฉยอย่าไปก้าวล่วงพระองค์ประการ3ประการนะฮะความไม่รู้ชัดเจนนะ ความวิบัติที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้นี้โอเคไหมตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงยังมีเวลาให้เรายกตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นอจินไตย ignorant ประการต่อมาไม่รู้ประการที่เท่าไหร่แล้วนะไม่รู้ว่าจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองบ้างนี่ก็เป็นความรู้ระดับอนุตตรธรรมอีกซึ่งแม้กระทั่งพระศาสดาที่เชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริง จิตวิญญาณทำให้เกิดการมีภพชาติแต่พระศาสดาของท่านก็ไม่เคยบอกว่าจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณบ้างรู้อย่างเดียวว่าจิตหยาบเนี่ยมีหน้าที่ต้องใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำอย่างไรกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่จะไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันพระศาสดาของท่านสอนอยู่แค่นั้นใช่ไหมไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นอย่างไรที่จะไม่ทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องเดือดร้อนแต่การที่จะสอนตรงๆว่าจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณบ้างไม่ได้สอนพอไม่ได้สอนปั๊บปัญหามีไหมครับปัญหามีครับวิบัติเหมือนกันความวิบัติที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ในเรื่องนี้ก็คืออย่างแรก จิตหยาบของท่านซึ่งท่านนึกว่ามีจิตเดียวนะฉันเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณกับจิตหยาบมันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันก็ทำให้เกิดการหลงทุกข์หลงสุขเพราะจิตนั้นไปติดกิเลสเข้าเพราะความไม่รู้ตะกี้พอจิตมันหลงทุกข์หลงสุขจิตไปติดกิเลสเข้าพอตายไปแล้วทิ้งกายสังขารคุณสมบัติของไอ้จิตหยาบเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดไปหาจิตวิญญาณเราบอกตะกี้แล้วไง
พราะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบมาแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติเพราะสิ่งใดที่จิตหยาบไม่ว่าทำถูกหรือทำผิดจิตวิญญาณผู้มอบอำนาจต้องรับผิดชอบทุกสิ่งนี่ไงนี่คืออนุตตรธรรมประการที่2 เพราะไม่รู้ในเรื่องที่ว่านี้ความวิบัติที่เกิดขึ้นในประการที่2ก็คือมีความสับสนในขันธ์5เกิดความสับสนในขันธ์5จิตหยาบเกิดความสับสนในขันธ์5ว่าจิตไอเรื่องขันธ์5เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตหยาบหรือเรื่องของจิตวิญญาณกันแน่เพราะเข้าใจว่าจิตมีตัวเดียวคือจิตวิญญาณและก็คำว่าวิญญาณกับจิตวิญญาณก็เข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องของอจินไตยแล้วก็เข้าใจผิดความสับสนในขันธ์5ก็ไปเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นเรื่องของการเป็นมนุษย์ที่รูปเวทนาสัญญามันเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของตัวตนนี่ส่วนวิญญาณนั้นนะเป็นเรื่องของแก่นแท้เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์อะไรก็ไม่รู้ขนาดเราฟังมาเองเลยยังสับสนเลยฮะเราก็บอกให้ท่านฟังนะขันธ์5มันเป็นเรื่องของกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของมนุษย์เราที่เมื่ออายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมันส่งคลื่นความรู้ที่สัมผัสนั้นมาที่ตาที่3คือมาที่ภายเนื้อแกลนแล้วตาที่3เกิดการสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้เกิดขึ้นพอรับรู้แล้วมันมี2อย่างรับรู้และจะรับเอาหรือรับรู้จะเรียนรู้ถ้ายังเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะทางจิตวิญญาณหรือทางโลกก็ตามพอมันรับรู้แล้วมันจะเอามารับเอาทันทีเด็กเห็นไหมพอพูดยอก็ดีใจเด็กพอด่าไปตำหนิไปก็เสียใจพอขาดใจเด็กก็เกิดปัญหามีปัญหาไม่พอใจนี่ก็เกิดขึ้นจากจิตรับรู้แล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นถ้าจะให้เด็กคนนี้สามารถหมุนธรรมจักรแทนกรรมจักรตั้งแต่เกิดได้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองต้องสอนว่ารับรู้แล้วเด็กต้องเรียนรู้ลูกนี่อะไรเหมือนอย่างที่เด็กเนี่ยพอเราอุ้มเด็กออกมากลางแจ้งในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเด็กก็จะเงยขึ้นหน้าบนเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็จะถามคนอุ้มพ่อหรือแม่หรือพี่เลี้ยงว่านั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรพ่อแม่รู้ทันทีเลยคนที่อุ้มอยู่รู้ทันทีลูกต้องการจะรู้ว่านั่นคืออะไรลูกก็จะบอกเลยว่าดวงจันทร์ลูกจันทร์จันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะโอว่าไปโน่นนะเด็กก็เพลิดเพลินก็จำได้ละคนที่อุ้มบอกว่าที่เห็นเป็นดวงสีทองสุกสกาวสว่างสดใสในความมืดในกลาง

เด็กเนี่ยพอพ่อแม่ขี้เกียจสอนอ่ะมันเรียนรู้เยอะทุกเรื่องกูขี้เกียจตอบแม่งนะปรากฏว่ามันเลิกเรียนรู้เลยครับมันขี้เกียจเรียนรู้นะเพราะมันเห็นอะไรมันมี2 อย่างมันจะเอากับมันจะไม่เอาพ่อแม่ก็สอนเด็กไปในช่องทางที่ผิดพลาดถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนโตเด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นเด็กขี้เอาเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้เอาเห็นอะไรจะเอาหมดเห็นอะไรก็จะเอาหมดอะไรที่ไม่ชอบก็จะปฏิเสธคือจะไม่เอามีอยู่2 อย่างก็เอากับไม่เอาเนี่ยและจิตวิญญาณเนี่ยเศร้าหมองแน่นอนถ้ามันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมีความสับสนในขันธ์5ต้องแทรกแซงขันธ์5เพื่อให้เป็นธรรมจักรให้ได้เพราะธรรมชาติตั้งแต่เด็กมามันเป็นกรรมจักรเพราะเห็นแล้วจะเอาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นแล้วก็จะอยากรู้เรียนรู้ก่อนนะจะเอาความรู้นะเรียนรู้อะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจนกระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองคนใกล้เด็กนั้นขี้เกียจสอนพอขี้เกียจสอนปั๊บเด็กก็มันก็ขี้เกียจเรียนรู้แหละกูเห็นแล้วถ้ากูชอบกูจะเอาแล้วกูใช้วิธีหยิบมันเอาเข้าปากเลยไม่ต้องถามว่านี่มันอะไรนะเอาเข้าปากเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวกูเองด้วยผัสสะของกูเองใช้ปากใช้ลิ้นของกูสัมผัสเพื่อเรียนรู้ใช้ตาเรียนรู้ยังไม่เจ๋งพอใช้หูฟังเรียนรู้ก็ยังไม่พอใช้ปากก็แล้วกันเอารัดเข้าปากได้เรื่องเลยฮะบางทีเอาสิ่งที่มันไม่ควรเข้าปากเอาเข้าปากไปเพราะเด็กมันอยากเรียนรู้แล้วก็มันอยากจะเอาด้วยใช่ไหมเนี่ยมีความสับสนในขันธ์5ประการที่3ไม่ยกระดับให้เข้าถึงแก่นแท้เพราะความไม่รู้ว่าจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณหน้าที่ของจิตหยาบคืออะไรไม่รู้หน้าที่ก็คือจิตหยาบต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองเมื่อมีเงื่อนไขบททดสอบจากคนใกล้ตัวหรือจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยกระดับการสั่นสะเทือนเป็นบวกคือเป็นรักเพื่อให้ได้ถึงแม้มันกวนตีนซึ่งปกติแล้วถ้าถูกกวนตีนจิตเราจะตกคือจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำลงต่ำลงจนถึงสุดต่ำลงไม่ใช่สูงสุดทางด้านบวกใช่หรือไม่เพราะพอเจอเงื่อนไขด้านลบปรากฏว่าจิตหยาบไม่ยอมสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือรักมันให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักให้อภัยมันให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยนี่คือภารกิจของจิตหยาบเพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าตนต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองก็คือทำเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ตัวเองมี2ร่างเขาเรียกว่าเป็นคน2ภาคที่อยู่ในตัวเองนั่นเองมนุษย์คือคน2ภาคมีภาคของจิตหยาบกับภาคของจิตวิญญาณซึ่งจิตหยาบก็คือตัวกูเป็นเงาของตัวกูที่เป็นจิตวิญญาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวกูก็ทำเพื่อตัวกูนี่แหละจิตหยาบก็ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณแต่ที่ผ่านมาไม่เคยใส่ใจใครมากวนตีนกูกวนตีนยันโครมไปเลยแทนที่เขากวนตีนเรานั้นเขากำลังสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราเพื่อให้เราสั่นสะเทือนเป็นบวกตอบสนองเพื่อจะให้จิตหยาบของเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้ได้ถ้าเขาทำดีกับเราทำบวกใช่ไหมเราจะเป็นบวกตอบสนองด้วยความถี่ต่ำบวกเหมือนกันนะมึงดีมากูก็ดีตอบแต่ถ้ามึงเลวมาแล้วกูจะดีตอบกูต้องใช้ความดีเยอะกว่าที่มึงทำเลวกับกูหลายเท่ามันทำให้โลกได้ความรักได้ประจุบวกจากจิตของคนคนนั้นหรือจากของท่านเนี่ยได้มากกว่าปกตินั่นคือแผนการในการเขียนบทละครเพื่อสร้างบททดสอบเป็นเงื่อนไขให้กับกันและกันเห็นไหมฮะเพราะท่านไม่รู้ในเรื่องพวกนี้ว่าจิตหยาบต้องทำหน้าที่ยกระดับตัวเองให้เข้าถึงจิตวิญญาณคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบไม่ว่าจะเจอเงื่อนไขบวกบวกลบลบลบลบบวกบวกแบบไหนต้องบวกสวนอย่างเดียวพอไม่รู้ก็เลยไม่ยกระดับก็เลยล้มเหลวอย่างที่เรากล่าวเมื่อสักครู่มีใครเคยพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังไหมไม่เคยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกเอกภพเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือเป็นพระผู้สร้างเท่านั้นที่รู้ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่รู้เราย้ำนะมันเราพูดในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกท่านได้เราจึงยอมเสียเวลามาพูดเพราะว่าหนึ่งเดียวในโลกและเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยเพราะตั้งแต่มีพระศาสดามาพระศาสดาพระองค์ไหนจะเฉลยแบบนี้ยังไม่เคยมีถึงแม้เขาสื่อกับพระเจ้าได้แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาจะเฉลยเหมือนวันนี้เวลานี้และยุคสมัยนี้สิ่งสำคัญประการที่4คือหลงทางนิพพานสิ่งสำคัญประการที่5คือจิตวิญญาณถูกลอยแพเราเอา2ข้อขึ้นมาพร้อมกันหลงทางนิพพานเพราะอะไรนะเพราะสับสนกับขันธ์5แล้วคิดว่าไปยุ่งกับขันธ์5แล้วผ่านนิพพานได้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องคล้ายกันหรือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันทางนิพพานต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานตายแล้วไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาไม่

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั่นแสดงว่านิพพานหลังจากที่ตายแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแสดงว่าตายแล้วไงแต่ถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลของเรานั้นท่านต้องนิพพานก่อนตายนิพพานทั้งที่ท่านยังเป็นมนุษย์อยู่นิพพานอะไรครับนิพพานโลภโกรธหลงนิพพานราคะโทสะโลภะโมหะนิพพานกฎแห่งกรรมนิพพานการก่อเวรเกี่ยวกรรมของท่านหลงทางนิพพานเพราะไปเข้าใจนิพพานผิดเนื่องจากสับสนในเรื่องของขันธ์5ที่เราบอกมันถ้าต้องการจะปรารถนาต้องการจะรู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จอ่ะคืออย่างไรท่านต้องฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้ใดท่านฟังซึ่งเรื่องนิพพานเราเคยพูดบางตอนไปบ้างแล้วดูใน YouTube นะฮะตอนเก่าๆนะส่วนข้อ5นั้นก็คือจิตวิญญาณถูกลอยแพเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าจิตหยาบของท่านน่ะคือตัวตนที่แท้จริงของท่านท่านจึงทำอะไรอะไรเพื่อจิตหยาบของท่านทำให้จิตหยาบท่านน่ะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปค้างอยู่บนตรงนั้นน่ะจิตวิญญาณของท่านท่านเลยไม่สนใจท่านเลยลอยแพจิตวิญญาณของท่านนึกภาพออกไหมครับนี่คือความทุกข์ที่จิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวจะทำให้ท่านรู้สึกเบื่อโลกทำให้ท่านรู้จักเบื่อสังคมเบื่อชีวิตและไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆแต่ยังไม่ถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายท่านรู้ไหมครับนั่นคืออาการของจิตวิญญาณของท่านที่กำลังเริ่มเบื่อหน่ายจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของตัวเองเข้าไปแล้วว่าเนี่ยใช้ชีวิตใช้อายุขัยมาถึงขนาดนี้ยังโง่เง่างมงายอะไรอยู่ตรงนี้อีกถ้าที่จิตวิญญาณอยากกลับบ้านเต็มแก่แต่เท่าที่ดูพฤติกรรมของจิตหยาบยังไม่เคยเห็นว่าจะมั่นใจว่าจะเป็นที่พึ่งของจิตวิญญาณได้เลยในชาตินี้ที่พึ่งคือพาเขากลับบ้านจิตวิญญาณเปรียบเสมือนจรวดขอโทษจิตหยาบเปรียบเสมือนจรวดที่จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณก็เหมือนกับแคปซูลที่จะเป็นยานอวกาศที่จะส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกโคจรให้หลุดพ้นหนีแรงดึงดูดหรือหนีแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปให้ได้จิตวิญญาณเป็นแคปซูลที่จิตหยาบจะต้องเป็นจรวดที่จะส่งหนีแรงดึงดูดขึ้นไปในอวกาศให้ได้แต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณถูกลอยแพเพราะจิตหยาบเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั่นแหละคือจิตวิญญาณแล้วสับสนไหมครับนี่คือความวิบัติที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้นี้ใน5ประการพี่ๆน้องๆครับมนุษย์สับสนในขันธ์5ดูภาพนี้นะคุ้นๆตาเพราะเราเคยเอามานำเสนอบ้างแล้วขันธ์5มีรูปขันธ์5มีเวทนาขันธ์5มีสัญญาขันห้ามีสัญญาขันห้ามีสังขารและขันห้ามีวิญญาณตะกี้เรากล่าวให้ท่านฟังแล้วทั้ง5อย่างนี้สิ่งที่มนุษย์สับสนที่สุดคือรูปรูปเขาไปหมายถึงรูปธรรมที่เป็นตัวตนของมนุษย์คนนั้นเองที่มีขันห้านั่นคิดว่ารูปก็คือรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นหนึ่งในขันห้านั่นเพราะไม่เข้าใจว่าเวลาตาเนี่ยไปสัมผัสคือไปมองเห็นอะไรเนี่ยคือไปผัสสะกับสิ่งใดมันก็จะเกิดรูปขึ้นมาทันทีและรูปตัวนั้นเนี่ยตัวที่จะรับรู้รูปก็คือจิตหยาบของท่านเป็นเรื่องของจิตหยาบนะจิตวิญญาณไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับไอ้กระบวนการนี้เลยพี่น้องครับถ้าเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นบวชนานก็นิพพานไม่ได้ใครมีเหตุผลมาเถียงเราสิถ้าคิดว่ารู้จริงอ่ะรู้มากกว่านี้เถียงเราซิว่าเราพูดผิดตรงไหนแต่ท่านต้องคิดตามเรานะไม่ใช่ยึดตามที่ตัวเองเชื่อมาแล้วก็มาเถียงแย้งเราโดยที่ไม่ฟังว่าของเรากล่าวเนี่ยเราหมายถึงอย่างไรรูปในขันธ์5ตามองเห็นหูได้ยินลิ้นรู้รสกายสัมผัสร้อนเย็นไอ้ความร้อนเย็นที่เราสัมผัสนั่นแหละมันคือรูปไอ้ที่มองเห็นรูปได้คลำได้มีอัตตามีตัวตนนั่นแหละรูปหรือที่จิตมองไม่เห็นหรอกแต่เกิดผัสสะว่านี่คือทุกข์นี่คือสุขนั่นคือนามรูปมันก็เกิดรูปก็คือเกิดอัตตาขึ้นมาถ้าจิตรู้ว่าเนี่ยคือทุกข์นี่คือสุขนั่นคืออัตตาที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นรูปเหมือนกันพอเกิดรูปรับรู้แล้วว่ามันเป็นรูปมันคืออะไรนะพูดง่ายๆเวทนามาทันทีครับกระบวนการที่เป็นกรรมมาจากที่ถูกสร้างไว้ผิดๆเพื่อให้ท่านแก้ไขให้มันถูกต้องเรียนรู้ที่จะทำไม่ถูกต้องด้วยลองทำผิดก่อนนี่คือกฎเกณฑ์เป็นคำอธิบาย
พอรับรู้ว่ามันเป็นอะไรเช่นเฮ้ยมันหอมเว้ยได้กลิ่นเฮ้ยมองเห็นแล้วสีสันมันก็น่ากินเว้ยเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นสีก็สวยเร้าใจกลิ่นก็หอมน่ากินมนุษย์ก็จะเกิดความรู้สึกว่าชอบชอบนะถ้าได้กินก็เลยเกิดความอยากกินก็เลยเกิดความอยากจะกินขึ้นมาพอเขามีให้เขาหวงไม่พอใจก็คือเกิดอารมณ์ไม่พอใจนี่คือกระบวนการถ้าท่านเห็นแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรแสดงว่าสัญญาคือในการจำได้หมายรู้ของท่านไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องนี้เด็กคนนั้นไม่รู้จักดวงจันทร์มาก่อนแต่ถ้าเด็กคนนั้นน่ะวันหลังเนี่ยพ่อแม่อุ้มออกไปกลางหาวในยามค่ำคืนแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเด็กคนนั้นเห็นดวงจันทร์เนี่ยเด็กคนนั้นจะรู้เลยว่าน่าดวงจันทร์แน่นอนจันทร์จันทร์จันทร์เด็กมันจะพูดเลยเพราะมันเรียนรู้ว่านั่นคือดวงจันทร์มันได้มาจากอะไรได้มาจากสัญญาเป็นกระบวนการของจิตพอได้สัญญาว่าเป็นดวงจันทร์ปั๊บเวทนาก็เกิดเพราะตะเกียบมันยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอรู้ว่ามันเป็นดวงจันทร์แล้วปั๊บเกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกจากสิ่งที่พ่อแม่พี่เลี้ยงจูงไว้พระจันทร์สวยไหมลูกนะขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่อะไรเงี้ยขอจากจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าเด็กก็ชอบเสด็จจันทร์เจ้านี่ดีดีเด็กก็ชอบพอวันค่ำคืนวันรุ่งขึ้นเด็กก็จะร้องให้พ่อแม่หรือให้พี่เลี้ยงอุ้มไปกลางหาวไปดูดวงจันทร์อีกนี่ยกตัวอย่างนะแล้วถ้าเด็กรบเร้าพ่อแม่อยากให้อุ้มไปกลางหาวไปชมดวงจันทร์ไปกินลมชมจันทร์อีกแต่พ่อแม่ปฏิเสธอย่าเลยลูกวันนี้น้ำค้างเยอะเดี๋ยวเป็นหวัดนะลูกถามว่าเด็กมันยอมไหมถ้ามันอยากจะไปอยากจะดูเพราะมันรู้เล่นในดวงจันทร์สวยงามมากแม่ยังชมร้องเป็นกล่อมเพลงกล่อมเลยนะเด็กก็เกิดอารมณ์เสียหงุดหงิดไม่พอใจทำริดเอากับพ่อกับแม่สังขารนั่นนะก็เกิดสังขารก็คืออารมณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่งนึกออกยังนะเราอธิบายให้ฟังมันไม่เรื่องเกี่ยวมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรว่าถ้ารู้เรื่องพวกนี้แล้วนะมาปักที่ฐานทำให้เกิดสติแล้วเดี๋ยวจะนิพพานได้และจะเป็นศูนย์ไม่รู้มันลากเข้ามาหากันได้ไงเพราะกระบวนการของสมการนี้นะพอเกิดสังขารเสร็จแล้วปั๊บจิตมันสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเมื่อไหร่จิตก็จะมีต่อมไร้ท่อที่อยู่ในกะโหลกศีรษะนะครับมันก็จะสั่นสะเทือนอย่างเช่นนะถ้าเป็นต่อมทาลามัสสั่นสะเทือนนั่นแสดงว่าจิตของท่านกำลังสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจเป็นอารมณ์ดีอารมณ์รักจิตมันก็จะเหวี่ยงพลังงานออกมาผลิตสร้างพลังงานออกมาคือตัวต่อมทาลามัสมันจะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมานี่แหละคือวิญญาณที่พระพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณต่อมไร้ท่อมันจะสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเหวี่ยงออกมานอกร่างกายของท่านรัดทั้งเกิดขึ้นในกายของท่านด้วยถ้าเกิดขึ้นในกายของท่านเรียกว่าไฟฟ้าเคมีถ้าเกิดนอกร่างกายก็คือไฟฟ้าแม่เหล็กมีประจุบวกประจุลบเหมือนกันวิญญาณก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ต่อมพิทูไอขอโทษที่ต่อมทาลามัสสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่บวกของไพเนียลสั่นสะเทือนเป็นบวกมันทำให้ต่อมทาลามัสเนี่ยผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกออกมาแล้วตัวที่ผลิตประจุบวกออกมาให้กับคลื่นไฟฟ้าด้านบวกของจิตมนุษย์ของท่านก็คือเทรเนียมไม่ใช่ต่อมไร้ท่อแต่เป็นฐานของสมองที่เชื่อมโยงสมองสองซีกไว้ข้างในมันจะหยุ่นเหมือนฟองน้ำครับมันมีหน้าที่ผลิตประจุบวกประจุลบตามชนิดของคลื่นความถี่ของจิตหรืออารมณ์ของท่านในขณะนั้นถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกไอ้ต่อมทาลามัสก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกแต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะโกรธาโมโหโกรธาโกรธเกลียดเครียดแค้นต่อมทาลามัสจะไม่สั่นสะเทือนเพราะมันมีคลื่นความถี่ต่ำไม่แรงพอถ้าด้านบวกจะคลื่นความถี่สูงด้านลบความถี่ต่ำมันก็จะทำให้ต่อมไฮโปทาลามัสสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำทางด้านลบแล้วก็ผลิตคลื่นไฟฟ้าด้านลบออกมาแล้วเทรเนียมที่เป็นอวัยวะที่เป็นกลไกเชื่อมโยงสมองทั้งสองซี่ก็จะผลิตประจุไฟฟ้าลบออกมาเป็นคุณสมบัติของคลื่นจิตที่เป็นพลังลบนั่นนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณ
ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ผิดเรียนรู้ให้ตายยังไงก็นิพพานไม่ได้เพราะมันหลงทางหมดท่านฟังเราซ้ำๆแล้วกรุณาทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาส่งมาเพื่อพูดความจริงเรื่องนี้ให้พวกท่านฟังเพราะท่านกำลังเข้าใจผิดกำลังหลงผิดลองใช้ความฉุกคิดสักนิดสิเอะใจสักหน่อยสิว่าทำไมเราถึงพูดไม่เหมือนกับที่ท่านคิดหรือพูดไม่เหมือนกับที่ท่านเข้าใจหรือพูดไม่เหมือนใครก็เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่ใช่อาจารย์เราไม่ใช่โค้ชเข้าใจนะอธิบายแค่นี้พอความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้ในเรื่องขันธ์5เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ย1ท่านไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิต2ซึ่งมันเป็นสภาวะธรรมะที่ไม่ถูกต้องซึ่งทุกคนต้องแทรกแซงมันให้ได้เพื่อการหมุนธรรมจักรให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่พระศาสดาทรงตรัสรู้อุตส่าห์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัญญาของคนที่สืบทอดย่อนยานก็เลยไม่เข้าใจอนุตตรธรรมในสิ่งเหล่านี้มันเราเป็นคนมากล่าวถ้าท่านยังไม่ยอมฟังอีกท่านก็จะหลงทางอยู่อย่างนั้นท่านก็จะกลายเป็นขยะที่รกโลกในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าที่พระบิดาบอกว่าเวลาหมดแล้วท่านจะต้องถูกชำระท่านฟังอย่างมีสติฟังด้วยปัญญาฟังอย่างมีเหตุผลสิท่านจะรู้ว่าเราไม่ได้พูดด้วยความสะใจเราไม่ได้พูดเพราะบ้าน้ำลายแต่เราพูดด้วยความรักและปรารถนาดีต่อท่านไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกต้องทุกคนต้องแทรกแซงมันให้ได้เพราะมันผิดมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากถูกกำหนดมาอย่างนั้นมันเป็นพระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างซึ่งทรงสร้างสิ่งซับซ้อนเหล่านี้ไว้เพื่อจะพิสูจน์ว่าทดสอบว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะทำสิ่งใดได้บ้างนี่คือคำตอบมันจะมีเรื่องอะไรที่ลี้ลับซับซ้อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนการมองอะไรแบบไม่มีมิติมองแบบแบนๆท่านต้องมองโลกมองทุกสิ่งอย่างมีมิติมีเบื้องลึกเบื้องตื้นเบื้องกลางเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องบนเบื้องล่างมีสารพัดมิติท่านต้องมองให้รอบด้านทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่ได้มีอะไรแบนๆไม่ได้มีแต่อะไรที่มันแบนๆนะพี่น้องครับประการที่5อย่าลืมบอกไปจึงทำให้มุนธรรมจักรไม่สำเร็จเลยทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้นี่คือเหตุผลพอทำสิ่งนี้ล้มเหลวจิตวิญญาณต้องตายครับตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะใช้จิตหยาบในภพชาติใหม่เข้าถึงสิ่งเนี้ยในสไลด์แผ่นเนี้ยให้ได้อีกถ้าท่านยังยึดติดยังมีมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมฟังเราก็แปลว่าไม่เชื่อฟังพระบิดาเราบอกแล้วที่เราพูดไม่ได้ความรู้ส่วนตัวเป็นอนุตตรธรรมโอเคไหมนะพี่น้องๆครับนี่คือ5ประการเรามาดูตรงนี้นะดูการ์ตูนบ้างนิดนึงจิตมนุษย์จิตมนุษย์เป็นเมื่อสั่นสะเทือนเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยสั่นสะเทือนเกิดเป็นวิญญาณนะวิญญาณก็คือพลังงานที่จิตสั่นสะเทือนและผลิตสร้างออกมาที่เหวี่ยงออกมาภายนอกเป็นคลื่นพลังงานระดับปรมาณูและมีคลื่นความถี่ที่ต่างกันไปคลื่นความรักคลื่นความโกรธคลื่นความชิงชังคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความเศร้าหมองมันจะมีความถี่ที่แตกต่างกันแต่มันเป็นคลื่นพลังงานระดับปรมาณูโอเคและขั้นตอนของมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณจิตมนุษย์มันสั่นสะเทือนแบบนี้แล้วก็จะสร้างวิญญาณขึ้นมาวิญญาณก็คือไอ้ตัวเนี้ยคลื่นพลังงานปรมาณูมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกของมนุษย์นึกออกไหมขนาดความโกรธเนี่ยคนที่โกรธอยู่ด้วยกันเนี่ยคลื่นความถี่ของความโกรธของทั้งสองคนที่โกรธเหมือนกันนะอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะอะไรเพราะบางคนโกรธแรงบางคนโกรธน้อยคลื่นความถี่ก็ต่างกันละแต่ก็เป็นคลื่นความโกรธเหมือนกันนึกภาพออกนะพอมันเกิดคลื่นออกมามันก็สามารถส่งออกมาภายนอกร่างกายของท่านได้คลื่นพลังจิตของท่านบางทีท่านบอกว่ามันคือออร่าอะไรพวกนั้นนะท่านแล้วแต่ท่านเรียกนะจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยค้นพบ
เรื่องออร่าเนี่ยได้จากพวกม่อนที่บังเอิญมาท่องโลกซุกซนยานเลยตกยานตกบนโลกอ่ะแล้วรูปธรรมที่มากับยานอ่ะไม่รู้มาจากไหนอ่ะเสียชีวิตสิ่งที่มนุษย์ยึดได้ก็คือยานลำนั้นแต่โชคไม่ดีอ่ะยานลำนั้นเป็นยานของผู้ที่มาจากต่างพิภพหรือต่างดาวที่ยังมีโลเทคโนโลยีแต่ไฮเออร์คือไฮกว่าของโลกมนุษย์เขาค้นพบเรื่องออร่าเนี่ยก็ได้จากการที่ใช้เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ได้จากยานลำนั้นพยายามมาทดลองมาทดสอบปรากฏว่ามันสามารถถ่ายภาพรังสีพลังงานที่เป็นคลื่นของจิตของมนุษย์ในเวลาณขณะนั้นได้มาจากยานของมอดนี้มนุษย์เองไม่มีปัญญาสร้างเองหรอกครับแต่ไอ้ประเทศไอ้ชาติที่มันยึดได้มันเลยได้ความรู้ก็เลยมาผลิตสร้างเครื่องสแกนออร่าของมนุษย์นี่ได้มาจากยานแต่คุณรู้ไหมครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าของยานน่ะที่มันตายอ่ะยานมันตกลงมาเนี่ยแต่เครื่องมันไม่ชำรุดอ่ะเครื่องของมันเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อวัดออร่าหรือวัดพลังจิตของพวกเขาครับแต่เครื่องชนิดนั้นเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นครับซึ่งมีประโยชน์กว่าเยอะเลยครับแต่โชคไม่ดีมันเป็นอจินไตยมั้งครับมนุษย์ที่ค้นพบนั้นเลยไม่รู้ว่ามันคือเครื่องทำอะไรมันเลยเอามาใช้ในการฉายออร่าบันทึกภาพบันทึกแสงออร่าก็เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นเลยล่ะเพราะมันเป็นไฮเทคโนโลยีไปแล้วแต่แท้จริงแล้วเครื่องนั้นไม่ได้ใช้เพื่อถ่ายภาพหรือวัดออร่าของใครเข้าใจนะครับพี่น้องครับส่งออกมาภายนอกได้และพลังจิตหรือวิญญาณของมนุษย์นั้นวิญญาณก็คือคลื่นที่เกิดขึ้นจากการผัสสะให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในกระบวนการทางจิตหยาบนี้นะมันไม่มีรหัสภาษาโดยเฉพาะมันจะไม่มีรหัสภาษาโดยเฉพาะนี่คือการให้ความรู้ว่าวิญญาณนี่คืออะไรท่านจะได้เข้าใจชัดขึ้นว่าวิญญาณของพระพุทธองค์กับคำว่าจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์กล่าวไว้คนละสถานที่กันคนละตอนกันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันครับอย่ามามั่วนิ่มเอามาว่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็อธิบายเป็นตุเป็นตะผิดหมดถ้าสอนผิดนี่มันบาปนะพี่น้องครับมันตกนรกนะเราไม่กลัวตกนรกเพราะเรากล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าตามพระผู้สร้างและพระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาให้เรากล่าวแบบนี้เราไม่กลัวว่าเราจะไปบาปกรรมเกี่ยวกรรมกับใครเพราะเรากล่าวตามพระองค์พระองค์ทำโมฆะกรรมให้เราเสร็จสรรพเพราะเราทำเพื่อสอนมนุษย์เราไม่ได้ทำเพื่อก้าวล่วงมนุษย์หรือไปกดขี่ว่าใครโง่กว่าเราใครฉลาดกว่าเราใครเจ๋งกว่าเราหรือใครแย่กว่าเราเราไม่ได้ทำเพื่อตรงนั้นนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเอาอีกตัวอย่างนะครับเอาให้มันสุดๆจะได้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำเสาหน้าพูดเรื่องอื่นนะตัวอย่างที่เป็นอจินไตยที่เป็นอิกนอรันต์อีกประเด็นหนึ่งครับคือท่านไม่รู้ว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นเป็นคนละรูปธรรมกันซึ่งคล้ายๆกันตะกี้ที่เราอธิบายไปแล้วเราไม่พูดมากนะไว้ขยายความวันหลังเพราะเวลามันเหลือน้อยนะโอเคไหมนะแต่ความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้ยังมีอีกเรื่องนึงครับไม่รู้ว่าจิตวิญญาณกับจิตหยาบนั้นเป็นคนละรูปธรรมกันนะอะไรครับเข้าใจผิดในกระบวนการของขันธ์5สรุปให้ฟังเพราะพูดเยอะไปแล้ว2หลงสวรรค์มายาว่าเป็นแดนนิพพานอย่างที่สอนกันใน YouTube หลงว่าสวรรค์มายานี่แหละคือแดนนิพพานไม่สนใจว่าไปอยู่ที่ไหนแต่กูสนใจอย่างเดียวว่ากูหายไปจากการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้ได้กูว่ากูนิพพานแล้วซึ่งเราบอกเลยนะผิดไม่ใช่นิพพานยังไม่ได้นิพพานถ้าจะให้พูดให้ชัดพูดซ้ำอีกครั้งก็ได้ต้องนิพพานก่อนตายให้ได้ไม่ใช่ตายแล้วค่อยนิพพานไปเกิดบนสวรรค์นั่นชัดไหมครับนะไม่ต้องพูดมากนะอย่างที่3เมื่อท่านเข้าใจผิดว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยไม่มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันท่านก็มีปัญหาข้อที่3ตามมาคือท่านวันๆจะหมกมุ่นแต่เพ่งกรรมฐานสมาธิเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้จิตหยาบมันสงบและจบแค่ตรงนั้นจิตหยาบสงบแต่จิตวิญญาณน่ะสงบด้วยไหมและถ้าสงบด้วยแล้วถูกไหมที่จะทำให้แค่จิตวิญญาณสงบมันจะนิพพานได้จริงหรือเปล่าการนิพพานในสิ่งที่ไม่ควรมีของจิตหยาบอย่างหมดสิ้นหรือได้อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นิพพานทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงได้นึกออกไหมต้องนิพพานก่อนตายแต่พอตายไปแล้วเนี่ย
ภารกิจทั้งหลายจะตกอยู่ที่จิตวิญญาณของท่านเพราะจิตหยาบสำเร็จกิจไปแล้วจิตวิญญาณเนี่ยจะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพคือกลับบ้านได้อย่างไรนั่นคือความจริงที่ท่านต้องเรียนรู้และศึกษากันต่อว่าเรื่องนิพพานกับเรื่องหลุดพ้นมันเป็นคนละเรื่องกันมันทุกวันนี้นั่งแต่กรรมฐานนั่งแต่สมาธิแล้วมันเกิดความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณตรงไหนครับใครรู้ก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยการเขียนมานะอย่ามาชวนเราทะเลาะนะอย่ามาด่าเราอย่ามาอวดรู้อย่ามาอวดดีแลกเปลี่ยนความรู้กันท่านอาจจะมีความรู้ที่ดีที่เราจะได้ประโยชน์และเราก็มีความรู้จากพระบิดาหรือพระเจ้าที่ดีและอาจจะมีประโยชน์กับท่านเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะโอเคไหมนะความวิบัติที่เกิดขึ้นพี่น้องครับปริศนาแห่งธรรมจักรก็ยังมีไหนๆพูดเรื่องธรรมจักรวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องธรรมจักรเป็นหลักแต่พูดเรื่องจะปฏิบัติธรรมกันทำไมถ้าปฏิบัติมานานแล้วไม่รู้หาคำตอบไม่ได้ว่ากูปฏิบัติทำไปทำไมทำอะไรหาอะไรปริศนาแห่งธรรมจักรก็คือไม่ใช่ธงธรรมจักรตาหูจมูกลิ้นกายจิต6อย่างที่เป็นอายตนะนอกในมันจะต้องหมุนวนก็แปลว่าหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันใช้นึกออกไหมครับพอสั่นสะเทือนด้วยการผัสสะสัมผัสแล้วต้องสั่นสะเทือนหมุนเข้าไปหาตรงแกนกลางของการหมุนต้องหมุนเข้าไปหาแกนกลางของการหมุนพอไปสุดที่แกนกลางแล้วก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมมันก็จะคลายออกมาหมุนวนออกมาที่ภายนอกอีกมันจะหมุนเข้าหมุนออกอยู่อย่างนี้ครับธรรมจักรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันสามารถจิตวิญญาณเนี่ยเราของเราหมุนแล้วฮะเราก็ไปทำให้จิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราเขาหมุนตามหมุนธรรมจักรตามพอแต่ละคนช่วยกันหมุนพลังของการหมุนของมนุษย์แต่ละคนโดยรวมมันก็เลยจะไปทำให้โลกหมุนตามได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดหมุนนั่นเองครับพี่น้องครับถ้าท่านจะทำให้เกิดขันห้าโดยการใช้อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยเป็นการหมุนจากข้างนอกเข้าไปหาจิตจิตก็เข้าไปหาใจจิตก็คือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมเพราะตอนนี้ท่านรู้แล้วพระท่านทำในตัวท่านสำเร็จท่านก็ทำนอกตัวคือทำกับเพื่อนมนุษย์ทำกับเพื่อนมนุษย์สำเร็จข้างในก็สำเร็จมันก็ช่วยโลกสำเร็จถ้าท่านจะทำให้เกิดกระบวนการอย่างนี้ได้กฎข้อแรกก็คือท่านต้องเปิดอายตนะเห็นไหมฮะกฎข้อแรกท่านต้องเปิดอายตนะแต่ทุกวันนี้เวลาท่านปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ท่านหลับตาหรือทางตาท่านปิดตาท่านหลับตาธรรมจักรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าภายนอกเนี่ยวงขาวๆที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีทั้งหมด6วงเล็กๆนะครับท่านต้องใช้มันให้ครบต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ถ้าท่านปิดมันหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวธรรมจักรมันเกิดขึ้นได้ไหมครับพี่น้องครับมันเกิดไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าผิดตั้งแต่ต้นนะถ้าท่านทำแบบนั้นนะประการที่2ท่านต้องใช้จิตสำนึกนึกออกนึกเอานึกเองแล้วไปสั่นสะเทือนเซลล์สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาให้รู้ว่าจะสังเคราะห์หรือจะวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ก็จะใช้ซีกซ้ายใช่ไหมไม่ต้องกดปุ่มอะไรมันใช้ได้อัตโนมัติแต่ถ้าซีกขวาก็ต้องใช้ปัญญาญาณเป็นสติปัญญาของวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบจะไปสั่นสะเทือนมันง่ายๆมันจึงต้องใส่รหัสทำว่าใส่รหัสในการใช้ปัญญาญาณคือความฉลาดของสมองซีกขวามันจึงต้องใส่รหัสมันถึงจะเข้าไปใช้ได้เหมือนไลน์ของท่านน่ะไลน์ในโทรศัพท์อ่ะแต่ละคนกลัวคนจะมารู้ความลับในไลน์ของตัวเองในห้องส่วนตัวที่มีเพื่อนเยอะๆท่านก็จะต้องใส่รหัสเอาไว้คนไม่รู้รหัสจะเข้าไปดูกลุ่มไลน์ของท่านได้ไหมไม่ได้นี่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะจะต้องใช้ครบทั้ง5หลับหูหลับตาเหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้และท่านก็ต้องใช้จิตสำนึกถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรเพราะถ้าท่านใช้จิตสำนึกนี่คือจิต3ตัวนึกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกอย่างที่เราบอกเห็นไหมแสดงว่าถ้าท่านเป็นคนทำอะไรไม่คิดใช้แต่กิเลสคือความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ขยะในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของท่านท่านก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกนี่ท่านเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์ประจำโลกมันจะทำอะไรตามอะไรครับตาม1ตามสัญชาตญาณ2สัญชาตญาณคือธรรมชาติของมัน2ทำตามอารมณ์ของมันถ้ามันอารมณ์ดีนะเขาบอกว่าคบกับหมาคบกับหมาเลียปากคบกับสากต่อยหัวเนี่ยใช่ไหมคบกับหมาเลียปากมันดีกับเรามันก็เลียปากเรา
แต่ถ้าตอนไหนมันอารมณ์ไม่ดีครับมันจะกัดปากเรามันจะงับเราแทนครับนึกภาพออกไหมที่เขาบอกสัตว์หน้าขนเนี่ยมันถ้าท่านเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วใช้จิตสำนึกไม่เป็นมัวแต่ไปเรียนรู้ที่จะสั่งจิตใจสำนึกอย่างเดียวจิตสำนึกไม่ใช้ไม่ได้ผิดบาปด้วยนะไม่ใช่ท่านก็ไม่ต่างจากสัตว์ตัวนึงเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ครับเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องนึกเป็นนึกออกให้เป็นนึกเอาให้เป็นนึกเองให้เป็น3ตัวนึกคําว่าให้เป็นแปลว่าต้องนึกบวกและนึกด้านบวกถ้าท่านจะนึกลบท่านอย่านึกลบท่านต้องนึกด้านลบถ้านึกด้านลบแปลว่าท่านต้องใช้ปัญญาด้วยแต่ถ้านึกลบท่านไม่ใช้ปัญญาเข้าไปข้องใช้ความรู้สึกของท่านไปเกี่ยวข้องและตัดสินไปตามที่ท่านรู้สึกกูว่าไอ้เวรเนี่ยแม่งต้องเป็นตัวโกงเป็นตัวร้ายแน่ถ้าท่านนึกอย่างนี้แล้วไม่ใช้ปัญญาแล้วท่านเชื่อตามนั้นปั๊บท่านจะเสียความรู้สึกทันทีเพราะกูรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นลบมันเป็นศัตรูไม่ใช่มิตรกูแล้วท่านก็ไปมองว่ามันคือศัตรูเลยทั้งที่เขายังไม่ได้แสดงอะไรมาว่าออกมาให้ท่านเห็นให้ท่านพิสูจน์ว่าเขาเป็นศัตรูของท่านใช่ไหมในชีวิตของท่านมันเป็นแบบนั้นอย่างที่3ศาสนาแห่งธรรมจักรคือเมื่อจิตรับรู้เกิดรูปเวทนานะเกิดรูปเกิดเวทนาเวทนาคือเกิดความรู้สึกเราตัดความรู้สึกตรงนี้ทิ้งเพราะมันเป็นกิเลสเหลือแต่สัญญาเพื่อให้รู้อะไรเป็นอะไรถูกไหมครับแล้วก็ให้เกิดสังขารสังขารก็คืออารมณ์คือความรักเรียนรู้ที่จะรักสิ่งที่เราเห็นนั้นให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่น่ารักมันจะลอยถ้อยยังไงท่านก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้เพื่อให้สังขารก็คือจิตของท่านเนี่ยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นบวกให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้วิญญาณก็คือพลังงานที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นด้านบวกต้องรักให้ได้ใช้ปัญญาให้เป็นนี่คือหลักการในการหมุนธรรมจักรที่พระพุทธองค์อุตส่าห์สั่งสอนเอาไว้แต่คนที่ศึกษาตามไม่เอาไหนไม่เอาทานไม่ได้ฉุกคิดพอเรามากล่าวให้ฟังก็หาว่าเราโมเมนี่เราไม่ได้อวดอุตรินะเรามาบอกท่านว่าพระพุทธองค์ท่านน่ะสูงส่งมากพระปีชาญาณล้ำเลิศท่านต้องมีความฉุกคิดสักนิดนะจากสิ่งที่เราได้กล่าวในคืนวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับตัวอย่างที่เป็นอจินไตยอันหลับดับต่อไปท่านไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นวันหน้าเราจะพูดเรื่องนี้ให้ลึกนะท่านไม่รู้ว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณต้องหลุดพ้นเพราะทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยก็สับสนกันระหว่างคำว่านิพพานกับคำว่าหลุดพ้นแต่คนส่วนใหญ่จะติดอยู่กับคำว่านิพพานนิพพานนิพพานคำว่าหลุดพ้นเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเพราะสตพง่ายๆว่าหลุดพ้นกับนิพพานเรื่องเดียวกันเราจึงบอกว่านิพพานเป็นสับเซตของหลุดพ้นคนที่มีการศึกษาฟังคำว่าสับเซตเนี่ยรู้เลยว่าเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องที่จะนิพพานได้เนี่ยนะมันจะต้องนะเป็นยังไงบ้างและเมื่อเป็นอย่างนั้นคือนิพพานแท้นิพพานจริงแล้วมันถึงจะหลุดพ้นได้จิตหยาบต้องนิพพานจึงจะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยหลุดพ้นอย่างไรถ้ายังคิดไม่ออกเก็บเป็นปริศนาธรรมะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเข้าใจไหมแต่ให้รู้ว่าความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรเชื่อว่าไม่เกิดอีกก็นิพพานแล้วเชื่อผิดมันเป็นอุปทานและเชื่อตามนั้นเพราะมันเกิดจากอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้เชื่อว่าไม่เกิดอีกก็นิพพานแล้วเชื่อว่าไปสู่สวรรค์นั้นสูงสุดแล้วเห็นไหมไอ้พวกที่เกิดเป็นเทพเทวดาเนี่ยส่วนมากมักจะมองดูมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ว่าต่ำต้อยกว่าตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สุดยอดกว่าเป็นเทพเทวดาอยู่ข้างบนอีกนะสังเกตไหมเวลาเราจะด่าใครนี่มึงอย่ามาทำตัวเป็นเทวดาอยู่แถวนี้ท่านเขาดูถูกไงแสดงว่าเทวดาหรือเทพไม่ได้เหนือกว่ามนุษย์เลยเพราะไปลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้แต่เป็นมนุษย์น่ะกินขี้ปี้นอนได้หมดโลกนี้เป็นโลกเสรีจะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่ต้องยอมรับผิดชอบในกรรมที่ตัวเองทำกรรมดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ดีกรรมชั่วถ้าทำไปก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ชั่วเพราะตัวเองเป็นคนกรรมถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไปสู่สวรรค์นั้นสูงสุดแล้วเพราะรู้ไม่จริงไงมันยังอยู่ในอนันตจักรวาลอยู่เลยมันยังไม่ได้ออกไปนอกกาลาอยู่เลยมันยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกาลาทั้งนั้นนะประการที่3เชื่อว่าเป็นเทวดาประเสริฐแล้วถ้าท่านลองไปเกิดเป็นเทวดาบ้างท่านจะได้รู้ตัวเองว่าที่กูเข้าใจผิดว่าที่กูเข้าใจว่าเทวดานะประเสริฐแล้วมันจริงหรือเปล่าจะลอยขึ้นไปก็ลอยไม่ได้จะลงมาข้างล่างก็ลงไม่ได้ต้องลอยอยู่ตรงนั้นแล้วกูจะต้องทำอะไรต่อไปแล้วเนี่ยแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยกูจะลอยสูงต่อไปขึ้นกูจะทำไงเนี่ยกระโดดก็ไม่ได้ขยับยังไงมันก็ไม่ลอยขึ้นถามว่าทุกข์ไหมพี่น้องครับ
เป็นมนุษย์อยากจะปีนที่สูงๆก็ปีนกระไดใช่ไหมครับเอากระไดมาปีนใช่หรือเปล่าเป็นมนุษย์อยากจะลงน้ำก็โดดลงไปเลยถ้ากลัวว่ามันลึกก็ค่อยๆหย่อนตีนลงไปนะค่อยๆเดินถ้าอยากจะเล่นน้ำเป็นมนุษย์ทำได้ทุกสิ่งแต่ไปเป็นเทวดาอยู่บนนั้นทำอะไรไม่ได้ทุกสิ่งหรอกครับทำได้แค่บางสิ่งเท่านั้นนี่คือความวิบัติที่เกิดขึ้นพี่วินน้องๆครับอนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยของผู้ไม่รู้อนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยสำหรับผู้ไม่รู้แล้วก็เป็นอวิชชาที่พยายามที่จะเดาให้เข้าถึงของมนุษย์ผู้ไม่รู้อนุตตรธรรมและก็เป็นอุปทานของคนที่นะเดามาเอาอวิชามาแล้วยึดมั่นถือมั่นมาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ชวนให้คนเชื่อกันไปโดยตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าติดอุปทานอย่างที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาไม่ว่าเสาไหนแม้กระทั่งเสานี้วันนี้ที่อาจจะมีอุปสรรคกระท่อนกระแท่นไปเนี่ยเราจะบอกท่านว่าเรากล่าวถึงพระเจ้ากล่าวถึงองค์จิตจักรวาลเรากล่าวได้เพราะเรารู้จักพระองค์ดีเนื่องจากเราเป็นพยานของพระองค์เราเป็นพยานของพระองค์เพราะพระองค์ส่งเรามาเราเลยบอกท่านว่าพระบิดาหรือพระเจ้านะมีจริงท่านจึงต้องเชื่อเราเพราะเรามาจากพระเจ้าเรามาจากพระบิดาเรามาจากองค์จิตจักรวาลแล้วถามว่าท่านจะเชื่อเราได้ไงก็ฟังพระโอวาทพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามาสิว่าไอ้ความรู้ทั้งหมดที่เราสื่อสอนมาเนี่ยมันมีพระศาสดาพระองค์ใดมีมหาครุพระองค์ใดเคยสอนให้ท่านแล้วได้ยินมาเป็นประสบการณ์หรืออยู่ในสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้ในจิตหยาบหรือในจิตวิญญาณของท่านอยู่บ้างไหมครับผู้ใดปฏิเสธเราผู้นั้นจึงปฏิเสธพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาพระบิดาทรงเป็นพยานให้กับเราและเราก็เป็นพยานของพระองค์กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกให้ลูกได้มีโอกาสทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้คือเอาอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงซึ่งอยู่นอกกาลาเอามาเปิดเผยเฉลยความจริงให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลในอนันตจักรวาลอันไพศาลเนี่ยได้รับรู้โดยเอาอนุตตรธรรมที่สูงส่งมากที่มีพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบแล้วทรงเมตตาให้ลูกได้รับรู้ไปด้วยนำมาสื่อสารต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ลูกต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระองค์เป็นอย่างสูงที่จะทรงทยอยประทานพระคัมภีร์ชิ้นใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆที่มนุษย์ต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ไม่รู้นิพพานไม่ได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยช่องจิตจักรวาลนะที่เปิดโอกาสให้เราได้สื่อสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณมากที่ให้พื้นที่ Facebook เราได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆและเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์กราบพระบาทพระดาซึ่งทรงเมตตาขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยประทานโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพราะวันนี้ลูกค่อนข้างเตือนพี่ๆบางคนค่อนข้างหนักและแรงพอสมควรบางคนที่จิตยังไม่มั่นคงยังไม่ถูกฝึกฝนเนี่ยอาจจะไม่หนักแน่นพออาจจะก้าวล่วงลูกและกลายเป็นก้าวล่วงพระบิดาด้วยขอพระองค์ทรงเมตตาประทานอภัยโทษให้กับพี่ๆน้องๆของลูกเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่ฟังเรากล่าวอยู่และไปยึดติดพระศาสดายึดติดพระคัมภีร์ยึดติดพระไตรปิฎกแล้วไม่เห็นด้วยกับเราทั้งที่ยังไม่ได้ฟังความไม่ได้ฟังและยังไม่ได้คิดนะเราอโหสิกรรมให้นะครับแต่ท่านก็อโหสิกรรมให้เราด้วยนะเพราะมาเกี่ยวกรรมกับเราแล้วไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยขอพระบิดาทรงประทานพระพรอันประเสริฐให้พี่ๆน้องๆทุกท่านประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่สมควรแก่บุญญาบารมีของท่านเห็นไหมแล้ววันเสาร์หน้า 3:30 นพบกันใหม่คืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับและฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

สัจธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับถ้าท่านเป็นมนุษย์ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ถ้าจะสามารถเข้าถึงสัจธรรมทั้ง3ระดับได้ด้วยการใช้จิตและปัญญาของสมองเท่านั้นท่านไม่ใช้จิตไม่ใช้ปัญญาของสมองท่านจะไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมทั้ง3ระดับที่มันมีอยู่จริงซึ่งเป็นของพระเจ้าเป็นของพระผู้สร้างหรือเป็นของพระบิดาหรือเป็นขององค์จิตจักรวาลพระนามเดียวกันเนี่ยนะท่านจะเข้าถึงไม่ได้ท่านดูที่ภาพก้มหัวลงนะท่านเห็นนะตัว R ที่มีไฟกระพริบกระพริบนะข้างล่างเขียนว่าโลกุตตรธรรมนั่นคือความสามารถของสมองซีกขวาที่เมื่อสั่นสะเทือนให้เกิดปัญญาแล้วสามารถจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมได้ต้องสมองซีกขวาเท่านั้นและสมองซีกขวานี่ต้องกดปุ่มใช้มันเป็นด้วยนะท่านใช้ระบบฟรีคืออัตโนมัติเหมือนสมองซีกซ้ายที่เป็นตัว L ใช่ไหมฮะที่อยู่ที่ตรงนั้นที่ก้มหัวนะและมีตัว L แล้วเขียนว่าโลกิยธรรมโลกิยธรรมนี่ต้องสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายท่านก็จะสามารถเข้าถึงความจริงระดับนี้ได้แล้วมันเป็นความจริงที่ตื้นๆที่พื้นๆพระบิดาจึงให้ท่านใช้ปัญญาข้างเนี้ยก็ไอ้ขับมองซีกซ้ายข้างเนี้ยใช้ฟรีแต่ซีกขวาเนี่ยโลกุตตรธรรมเนี่ยท่านต้องมีกระบวนการท่านต้องสร้างกระบวนการสร้างวิธีการให้เป็นไม่งั้นท่านจะเข้าถึงความฉลาดของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือเรียกเต็มๆว่าสติปัญญาของจิตวิญญาณท่านจะเข้าถึงไม่ได้นี่เราเอาภาพมาให้ดูเห็นไหมเพราะความฉลาดของมนุษย์ถ้าพูดง่ายๆนะตรงเนี้ยมี2ระดับละโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่สิ่งหนึ่งที่เราข้ามมาถึงโลกิยธรรมแต่เป็นความฉลาดระดับเบื้องต้นคือสัญชาตญาณฉลาดที่จะหนีภัยฉลาดที่จะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดต้องใช้สัญชาตญาณมันอยู่ตรงก้านสมองที่ท้ายทอยในภาพนี้เราไม่ได้เขียนให้ดูเพราะว่าเขาก้มอยู่ถ้าเขียนก็ไม่รู้จะไปวางจุดไหนที่จะบอกท่านนายก็เลยใช้อธิบายแบบนี้ถ้าเป็นโลกุตตรธรรมใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์ข้อมูลถ้าเป็นโลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายซึ่งกดปุ่มได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นโลกิยถ้าเป็นโลกุตตรธรรมแล้วใช้กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติไม่ได้เขาเรียกว่าต้องเป็นแมนนวลเป็นระบบแมนนวลเพราะฉะนั้นเราเคยกล่าวเอาไว้ด้วยพระคัมภีร์เล่มหนึ่งในจำนวนหลายเล่มที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลได้พิมพ์ไว้ในอดีตพระคัมภีร์เล่มนั้นชื่อว่าคิดแบบจิตมนุษย์อย่าคิดแบบจิตมนุษย์ก็แปลว่าบางเรื่องราวเนี่ยท่านต้องใช้สมองซีกขวาคิดโดยต้องกดปุ่มท่านไปใช้แต่สมองซีกซ้ายที่มันเป็นระบบอัตโนมัติไปคิดสัจธรรมระดับสูงที่เป็นระดับโลกุตตรธรรมเนี่ยมันเหมือนกับท่านเอามีดปอกมะม่วงเอามีดปอกมะม่วงนะไปสับอะไรนะที่เปลือกแข็งๆอ่ะฟักทองเอามีดบางๆที่ปอกมะม่วงปอกผิวมะม่วงปอกผลไม้ไปหั่นฟักทองที่เป็นลูกโตๆและเปลือกแข็งแสดงว่าท่านใช้มีดตรงกับวัตถุประสงค์ของคนที่เขาสร้างมีดไหมครับสร้างเอามีดไปใช้ถูกต้องกับงานไหมครับไม่เหมาะไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้สมองซีกขวาท่านต้องคิดหาสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมถ้าท่านจะใช้สมองซีกซ้ายมันเป็นระบบอัตโนมัตินะท่านไม่ต้องไปกดปุ่มกดแปมอะไรมันหรอกมันจะทำงานให้ท่านเองสมองซีกซ้ายเพราะเป็นความจริงระดับโลกิยธรรมซึ่งไม่ยากโลกุตตรธรรมยากกว่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าโลกุตตรธรรมคืออะไรโลกิยธรรมคืออะไรถ้าเราไปเปิดดูใน YouTube นะผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนธรรมะเขาจะนิยามจะไม่ตรงกับเราที่จะบอกท่านตอนนี้เขาส่วนมากคนอื่นชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากมากขึ้นแต่เราชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพี่น้องครับโลกิยธรรมเราพูดซ้ำอีกหนึ่งเสานะว่าโลกิยธรรมคือสัจธรรมความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยใช้กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งนั้นได้แล้วเอาสิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้น
มาเข้ากระบวนการในการใช้ปัญญาใช้ความคิดของสมองซีกซ้ายใช้หลักอิทัปปัจจยตาคือใช้หลักของเหตุและผลสามารถคิดค้นหาคำตอบออกมาได้อย่างง่ายดายนี่เขาเรียกว่าโลกิยธรรมนึกภาพออกไหมครับตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจึงจะเอาสิ่งที่เห็นที่ได้ยินนั้นมาวิเคราะห์แล้วหาคำตอบว่าอะไรเป็นอะไรนะส่วนโลกุตตรธรรมนั้นท่านจะไม่สามารถใช้อายตนะภายนอกทั้ง5หรือจิตที่อยู่ข้างในอีก1อายตนะเพื่อสังเคราะห์เอาข้อมูลที่เป็นข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จออกมาจากสาระธรรมะตรงนั้นได้ด้วยปัญญาของสมองซีกขวาของท่านไม่ใช่ด้วยตาแต่ท่านสามารถที่จะรับรู้ธรรมะที่เป็นของจริงความจริงตรงนั้นได้เพื่อจะเอามาสังเคราะห์ต่อจากหยาบให้มันละเอียดลึกอย่างเงี้ยได้วิธีที่ง่ายๆก็คือท่านต้องเรียนรู้ด้วยสมองซีกซ้ายด้วยปัญญาของสติปัญญาว่าท่านได้ธรรมะหรือได้องค์ความรู้ที่เป็นโลกิยธรรมจากสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่เนี้ยท่านได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างท่านอยู่ใกล้ๆป่าท่านเห็นนกทำรังไม่ว่านกตัวใหญ่นกตัวเล็กอย่างนกกระจิบนกกระจอกนกกระจาบท่านเห็นเขาทำรังพอท่านมองเห็นท่านต้องใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ทันทีนะเอ๊ะทำไมมันสร้างรังแบบนี้ทำไมมันใช้วัสดุแบบนี้สร้างรังนกแต่ละชนิดก็ใช้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้วัสดุในการก่อร่างสร้างรังขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนก็คือไม่มีนกตัวไหนที่สร้างรังไม่ว่าใช้วัสดุอะไรสร้างรังแล้วเกินตัวมากตัวเล็กแต่สร้างรังย้ายใหญ่หรือตัวย้ายใหญ่แต่สร้างรังเล็กๆไม่มีนั่นคือสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมที่ท่านต้องมองเห็นว่านกน้อยอ่ะมันสร้างรังแต่พอตัวถูกไหมโลกิยธรรมของท่านมองว่านกแต่ละตัวแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละชนิดมันสร้างรังขนาดต่างกันก็จริงแต่ขนาดที่มันต่างนกกระจิบตัวเล็กมันก็สร้างรังเล็กๆไม่สร้างรังใหญ่เหมือนนกกระจอกเทศหรือไม่ได้สร้างรังใหญ่เหมือนรังไก่หรือรังค้างคาวหรือรังนกพิราบถูกไหมมันจะสร้างใหญ่กว่าตัวมันเล็กน้อยสร้างแต่พอตัวมันจะสร้างมันไม่สร้างใหญ่เกินตัวและมันไม่สร้างรังที่เล็กเกินไปนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมและถ้าเป็นสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมท่านก็ต้องใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์ธรรมะออกมาไอ้นกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเนี่ยถ้าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของฉันเนี่ยจากที่ท่านเห็นแล้วเรียนรู้แล้วว่านกน้อยมันทำรังแต่พอตัวเนี่ยท่านจะเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านได้ยังไงแปลว่าอะไรแปลว่าอยากหาอะไรทำหรืออยากทำอะไรก็ตามท่านจะไม่ทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเขาบอกใหญ่เกินตัวแปลว่าใหญ่เกินความสามนั่นแหละใหญ่เกินความสามารถทำพอดีตัวไม่ทำเล็กเกินไปโหแม่งตัวใหญ่มีความสามารถสูงมีคุณสมบัติที่สุดยอดในหลายๆเรื่องแต่เวลาทำอะไรทำเรื่องเล็กๆน้อยๆทำเรื่องขี้เล็บขี้ประติ๋วมันคุ้มกันไหมกับการที่ท่านมีสมรรถนะสูงมีความสามารถสูงในการทำสิ่งนั้นนะมันคุ้มกันไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ทำรังเล็กกว่าตัวท่านคำว่าตัวแปลว่าศักยภาพของท่านนะมันมีมากแค่ไหนคำว่าศักยภาพภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential ศักยภาพของท่านนะมันมีมากแค่ไหนถ้าท่านมีศักยภาพสูงท่านทำไปเถอะใช่ไหมทำให้มันครอบคลุมกับศักยภาพของตัวท่านก็แปลว่าสร้างรังที่มันพอดีตัวไม่ต้องทำให้มันใหญ่เกินตัวมากๆเพราะนอนคนเดียวนอนตัวเดียวยกเว้นไข่แตกออกมาเป็นลูกอ่ะก็ต้องทำตำรังใหม่พอลูกโตขึ้นต้องทำรังใหม่แม่มันต้องไปหาที่อื่นนะไปเกาะแต่ขอบรังไม่ได้นอนในรังท่านนอนในรังก็กกลูกแล้วถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านเห็นว่าเป็นตัวอย่างของโลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมมันถ้าเป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าท่านต้องเอาสัจธรรมความจริงที่ท่านรู้ได้ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไ
แล้วเอามามันสังเคราะห์เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะมันไอ้ธรรมะที่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้ที่ได้มาจากโลกิยธรรมธรรมะนั่นแหละคือโลกุตตรธรรมเพราะท่านจะมองผ่านอายตนะโดยตรงไม่ได้แต่ท่านต้องมองผ่านมองด้วยสติปัญญาของท่านแต่ว่าสติปัญญาเนี่ยต้องมองด้วยสมองซีกซ้ายแต่ถ้าใช้สังเคราะห์คำตอบออกมาเป็นสัจธรรมท่านต้องใช้สมองซีกขวาท่านต้องกดปุ่มตั้งคำถามตัวเองให้ถูกต้องท่านถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องวันหน้าเราบอกแล้วไงวันหน้าเราจะมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านแต่วันนี้เราบอกโครงสร้างของมันให้ท่านฟังเดี๋ยวหาว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลดีแต่ขี้โม้นะพูดว่าจิตกับสมองซีกซ้ายจิตกับสมองซีกขวามันทำงานต่างกันได้แค่บอกเนี้ยแต่ต่างกันจังไหนไม่เห็นบอกกูสักทีเอ้ามีความรู้ต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติอื่นๆอีกเยอะแยะเอาแค่ใช้สมองซีกซ้ายเป็นคนมีเหตุผลและใช้เหตุผลให้เป็นก่อนเถอะพี่น้องครับใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยท่านเป็นคนเคารพเหตุผลไหมให้คนอื่นเคารพเหตุผลของท่านแต่ท่านยอมรับในเหตุผลของคนอื่นไหมถ้าท่านยังทำไม่ได้สมองซีกซ้ายของท่านยังไม่ก้าวหน้ามีเงื่อนไขท่านต้องใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องโอเคไหมนะนี่คือสิ่งที่เราอธิบายท่านฟังท่านเห็นไหมที่มันมีกระพริบกระพริบอยู่ตรงกลางกระหม่อมนั่นคือสมองส่วนกลางที่องค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าแม้กระทั่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่เป็นทั้งทุกรูปธรรมที่เรากล่าวนามมาเนี่ยล้วนเป็นบุตรเอกของพระบิดาหรือขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทั้งนั้นนะครับมันเวลาสอนธรรมะเนี่ยจะอ้างแต่พระเจ้าเท่านั้นอ้างแต่พระบิดาเราอ้างจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าองค์เยซูคริสต์ท่านเวลาสอนธรรมะพระองค์ท่านก็สอนว่าพระเจ้าตรัสว่าพระบิดาทรงตรัสว่าท่านนบีก็เหมือนกันไม่เคยมีพระบุตรเอกองค์ไหนรูปธรรมไหนหรอกที่อวดดีอวดเก่งหลงตัวเองว่ากูสอนมึงว่ากูจะบอกมึงว่าเราเคยบอกแล้วนะผู้นำศาสนาในยุคหลังๆเนี่ยที่เป็นคนนำทางตาบอดซะเองเนี่ยกล่าวธรรมะของพระเจ้ากล่าวธรรมะขององค์ศาสดาแล้วไม่เคยบอกคนฟังว่าที่ฉันกล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่พระศาสดาพระองค์ท่านเคยกล่าวไว้ตรัสไว้เป็นคำธรรมะที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ไม่เคยพูดความจริงกับผู้คนเลยทำให้คนหลงคิดว่าเป็นของตัวเองพระบิดาก็เลยใช้วิธีให้พี่พรีเดียนถูกกระตุกกระตุ้นถูกกระตุกกระตุ้นกระตุ้นให้จิตหยาบที่มันเหลวไหลอะที่มันหลงตัวเองว่ามันเจ๋งมันเก่งถ้าที่มันรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะของพระศาสดาเป็นธรรมะของพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับมนุษย์ทำให้เขาหลงต้องป่วยเป็นโรคพาร์กินสันตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วจบชีวิตลงด้วยโรคพาร์กินสันกระตุกกระตุกกระตุกเขากระตุกเพื่อให้เกิดสติเพราะฉะนั้นอิตาใครที่เราเอาสไลด์เบื้องต้นมาให้เนี่ยที่อวดว่าตัวเองเป็นพระศาสดากลับมาเกิดนะแล้วดันทะลึ่งเอาธรรมะของอนุตตรธรรมาจารย์ไปกล่าวแล้วมาก้าวล่วงเราว่าเราเนี่ยเป็นสาวกเนี่ยถึงแม้ไม่พูดตรงๆเนี่ยเราอยู่เหนือมันแล้วบอกว่าเราเป็นสาวกมันนะเพื่อมาประดับบารมีมันนะหลวงปู่ทวดเอ่ยใครต่อใครเอ่ยหลวงปู่โตมันเอามาเป็นสาวกมันหมดเลยท่านลองไปอ่านในสไลด์ที่เราโชว์ให้ดูตะกี้มันบังอาจมากมันก็จะโดนลงโทษขนาดเป็นระดับนะผู้นำของสงฆ์ของศาสนาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะยังไม่ได้รับการให้อภัยบาปเลยยังถูกทำให้ป่วยเป็นโรคสันนิบาตเป็นโรคพาร์กินสันก็คือโรคชักกระตุกถามว่ากระตุกทำไมอ่ะกระตุกเพื่อสร้างสติวิญญาณเนี่ยเช่นเวลาคุณกำลังเคลิ้มกำลังจะหลับในขับรถคนข้างๆเอามือทุบหัวทุบกระโหลกหรือทุบไหล่คุณพัวคุณจะตื่นจากภวังค์เลยกำลังเคลิ้มพอดีเลยแทนที่คุณจะตื่นมาด่ามันคุณกลับตื่นมาขอบใจไอ้คนที่พัวเพราะไม่งั้นตายทั้งรถขับรถไปวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเสือกเบลอจะหลับในใช่ไหมเบลอๆก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการตบให้มันตกใจให้มันสะดุ้งจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับก็จะต้องถูกกระตุกด้วยอาการพาร์กินสันมันไอ้คนที่ทำบาปนะคิดเอาเองให้ทั้งนั้นใครเป็นลูกศิษย์มันอะไปหลงงมงายกับมันน่ะคิดสมัยนะไปสมรู้ร่วมคิดเดี๋ยวจะซวยกันทั้งกระทอกพระเจ้ามีจริงเวรกรรมมีจริงครับแต่มันสนองช้าบางคนเลยไม่เชื่อว่าจะเวรกรรมมีจริงไงเราเชื่อครับนะเพราะเราอายุ18แล้วเห็นไหมหน้าตาเราก็ยังสดชื่นนี่ขนาดเมื่อคืนก็อดหลับอดนอนใช
ช่ไหมต้องปรุงอาหารทิพย์ให้พี่ๆน้องๆที่มาเข้าค่ายกัน130 140ท่านยังนอนไม่อิ่มเลยวันนี้สอนทั้งวันนี่ตอนนี้พูดจนกระทั่งจะ2ยามแล้วตามันจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วนะแต่ยังไม่หาสักแอะนึงนะเพราะจิตเราเนี่ยเราใช้เวลาของจักรวาลอยู่มันเราไม่ง่วงเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพลียเพียงแต่เส้นเสียงมันเสียๆบ้างนิดหน่อยเพราะอากาศมันเย็นๆชื้นๆเพราะตะกี้มีฝนตกมาที่ภูกระต่ายนะครับชัดเจนนะสมองส่วนกลางของเราที่ก้มศีรษะอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลถ้าสื่อสารกับพระเจ้าได้สื่อสารกับองค์จิตจักรวาลได้เราจะได้รับอนุตตรธรรมลงมามากมายแล้วเราก็ต้องเอามากล่าวได้รับมาแล้วต้องกล่าวหวงไว้คนเดียวไม่ได้ครับต้องพูดสื่อสด two ways communication นะ live สดสดรับจากพระองค์มาก็ต้องพูดออกไปขยักไว้ไม่ได้เลยครับเราไม่เคยขยักเราไม่เคยปิดไม่เคยอุบอิบเอาไว้พระองค์สื่ออะไรมาเราบอกท่านหมดเพราะเราบอกท่านแต่แรกแล้วไม่ใช่ความรู้ของเราพระองค์ประทานมาผ่านเราเท่านั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมถ้าไม่ใช่กระบวนการของอนุตตรธรรมหรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแบบในช่องทางที่พระเยซูท่านนบีหรือเราใช้พระองค์ที่ท่านเป็นสัพพัญญูจะรู้ไหมว่าจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรแทรกแซงกรรมจักรให้เปลี่ยนเป็นธรรมจักรเพื่อใช้ความรักหรือความเมตตาช่วยให้โลกหมุนแล้วเมื่อโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุลพระองค์ตรัสรู้ได้ยังไงครับนึกเองไม่ออกบอกเองไม่ได้หรอกครับเพราะสามารถคอนแทคกับพระเจ้าได้ถ้าคนที่มีปัญญาและไม่ไบแอสไม่ลำเอียงแล้วกล่าวหาว่าพระเจ้าไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะพระศาสดาของกูไม่ได้เคยเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเลยแล้วคุณไม่เห็นนะพระประธานหรือพระพุทธรูปอะบนเศียรนะบนพระเกศอะมีอะไรมียอดแหลมๆอยู่ใช่ปะตรงนั้นแหละคือมายาที่บอกว่าเป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งกับผู้ที่อยู่เบื้องบนผู้ที่อยู่เบื้องบนสูงสุดอะใครอะครับถ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่องค์จิตจักรวาลไม่ใช่พระผู้สร้างไม่ใช่พระผู้เริ่มต้นและหรือพระผู้ที่สุดพระผู้ที่สิ้นสุดพระองค์เดียวกันนั่นแหละแสดงว่าต้องมีอยู่มีพระองค์อยู่จึงมีเสาอากาศเกิดขึ้นเราเคยยกตัวอย่างแล้วหลังคาบ้านของเมืองไหนก็ตามที่มีจานดาวเทียมนั่นแสดงว่าบนฟ้าหรือเหนือหลังคาบ้านถึงแม้เรามองไม่เห็นเพราะมันไกลมากมันต้องมีดาวเทียมล่องลอยอยู่เราจึงต้องมีจานดาวเทียมเพื่อรับอะไรบางอย่างจากไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องบนนั่นนะถ้าในอวกาศไม่มีดาวเทียมคุณจะไปสร้างจานดาวเทียมให้รกหลังคาบ้านไหมครับมันไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่นักสถาปัตย์นักออกแบบบ้านจะมาสร้างเอาไว้สวยๆหรือให้มันดูแล้วเป็นลิเกลิเกให้มันรกรุงรังไม่ใช่เขาต้องสร้างตัวนี้มาใช่ไหมหรือตามบ้านนอกไม่มีจานดาวเทียมแต่มีเสาต้นไม้ไผ่สองลำสูงประมาณสัก10เมตรแล้วก็ใช้เส้นลวดขึงระหว่างเสาสองต้นนั้นที่ปักดินไว้ให้แข็งแรงแล้วก็เอาเครื่องรับวิทยุที่มีสายอากาศเอาไปผูกกับเส้นลวดที่ขึงอยู่สูงจากพื้นประมาณ10เมตรหรือ20เมตรเพื่ออะไรเพื่อรับสัญญาณที่สถานีวิทยุมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันส่งคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นคลื่นวิทยุมาแล้วก็รับสัญญาณนั้นเข้ามาสู่เครื่องรับเพื่อที่จะเปิดฟังรายการสนทนาภาษาจิตจักรวาลเพื่อเปิดรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแต่เป็นภาคที่มีแต่เสียงไม่มีภาพรับผ่านคลื่นวิทยุถามว่าถ้าไม่มีอะไรลอยอยู่ในอากาศผ่านมาที่เส้นลวดที่จะเป็นภาครับที่จะเอาสัญญาณนั้นเข้าสู่ทรานซิสเตอร์ก็คือเครื่องรับวิทยุวิทยุเครื่องนั้นเนี่ยจะมีเสียงเพลงเสียงพูดเสียงคนเสียงดนตรีอะไรต่อมีอะไรที่สถานีของคลื่นความถี่นั้นเขาส่งมาจนถึงบ้านท่านไหมครับแสดงว่ามันต้องมีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์ทั้งหลายหรือนอกโบสถ์ก็ตามส่วนใหญ่แล้วจะมียอดแหลมนั่นก็คือเสาอากาศนั่นก็คือตัวที่สื่อสัญญาณกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่สูงๆข้างบนนั่นนะซึ่งเราก็บอก

เป็นผู้รู้จึงทำให้มียอดแหลมนี้เกิดขึ้นเพราะใช้ปฏิบัติการทางจิตเหมือนเราเลยแต่พระองค์เนี่ยสุดยอดกว่าเรานะเพราะพระองค์ไม่ได้เอาเครื่องมือชิ้นนี้ติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์เราสื่อกับพระเจ้าได้สื่อกับองค์จิตจักรวาลได้เพราะเรามีเราถือเครื่องมือสื่อสารนี้ติดมากับจิตวิญญาณของเราในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แต่พระศาสดาของท่านเนี่ยไม่ได้ถือติดตัวมาแต่ด้วยความที่พระปรีชาญาณของพระศาสดาของท่านและด้วยพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งที่เรียกว่า vertical telepathy ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันจึงเกิดขึ้นเราไม่ได้พูดเพื่อเอาดีต่อท่านแต่ถามว่าทำไมพระพุทธองค์ไม่กล่าวก็พระบิดาไม่ทรงอนุญาตให้พระศาสดาของท่านประกาศความจริงให้รู้ว่าพระองค์รู้เรื่องนี้ที่เป็นหัวใจของการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เลยและทุกวันนี้พวกท่านยังเข้าใจผิดและยังเบี่ยงเบนยังตาบอดอยู่ไปเข้าใจว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องธรรมจักรกับอริยสัจ4นะธรรมจักรที่พระศาสดาของท่านทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะยิ่งใหญ่กว่าเยอะเรื่องอริยสัจ4ที่ท่านว่าเนี่ยเป็นเรื่องกระจกเป็นเรื่องกระทิบเรื่องเล็กน้อยแต่ที่เรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วรู้เองไม่ได้คือธรรมจักรไม่งั้นป่านนี้นิพพานกันไปหมดคนที่นับถือพุทธนิพพานกันไปหมดโลกหมดกุ๊บหมดคณะแล้วมันเพราะความเข้าใจผิดมันจึงสับสนเพราะดื้อพอเราฟังเราพูดแตกต่างจากที่พระศาสดาของท่านกล่าวไว้อะไรที่พระศาสดาของท่านไม่ได้กล่าวไว้ท่านอย่าไปคิดว่ามันไม่มีอย่าไปคิดว่ามันไม่จริงอย่าไปคิดว่ามันไม่ถูกต้องท่านต้องใช้ปัญญาหลักกาลามสูตรมีอยู่แล้วใช่ไหมหลักกาลามสูตรของศาสนาท่านมีแล้วใช้มันเป็นหรือเปล่าใช้พิจารณาทุกสิ่งด้วยหลักกาลามสูตรเป็นหรือเปล่าอย่าดีแต่เอามาอ้างเพื่อเป็นทฤษฎีเท่านั้นพี่น้องครับใช่ไหมนะนี่คือความจริงพระองค์เข้าถึงสัจธรรมเป็นคำตอบพอรู้ปั๊บโอ้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเพื่อหมุนธรรมจักรมาเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพอรู้แล้วปั๊บกูกลับบ้านดีกว่ากูพยายามหาคำตอบมาเป็นหมื่นภพชาติแล้วภพชาติสุดท้ายนี่กูค้นพบสัจธรรมค้นพบความจริงแล้วก็ไม่ต่างกับอะคิมิดิสที่ร้องตะโกนว่ายูเรกามันไอ้พวกที่เรียนแบบเล็บไม่ได้มีความเป็นเอตทัคคะมันจะดังได้ไงนะพระศาสดาของท่านโด่งดังมากมีชื่อเสียงทั้งโลกและนานมาหลายยุคหลายสมัยเพราะพระองค์ทรงเป็นเอตทัคคะพระองค์ทรงเป็นเอกองค์เยซูคริสต์เจ้าโด่งดังไปทั้งโลกจนศาสนาคริสต์มีคนนับถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าไม่ใช่เพราะองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นเอตทัคคะพระองค์จะโด่งดังไหมพระองค์จะประสบความสำเร็จไหมทุกวันนี้มีผู้คนนับถือพระองค์เยอะพระองค์รู้จักพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณได้ก็เพราะพระเยซูถูกไหมหรือท่านนบีก็เช่นกันนั่นคือคุณอุปการคนถึงให้เกียรติโอ้สามารถติดต่อพระเจ้าได้ดีจังเลยฉันเป็นมนุษย์ฉันติดต่อพระเจ้าไม่ได้ก็นั้นติดต่อผ่านพระเยซูก็แล้วกันนี่แปลว่าท่านทำสามเหลี่ยมกับพระเยซูทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าผ่านพระเยซูก็เหมือนทุกวันนี้ท่านดีใจท่านรู้จักจิตจักรวาลคือพระเจ้าคือก๊อดในยุคนี้ท่านรู้จักได้เพราะใครเพราะเรานั้นเวลาท่านทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าท่านก็ต้องทำผ่านเราเพราะเราเป็นผู้เปิดเผยความจริงให้ท่านฟังพลังอำนาจตรงนี้จึงเป็นสามเหลี่ยมที่สมดุลนะใช่ไหมส่วนใครอยากรู้ว่าทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านอาจารย์ทำยังไงก็ลองถามญาติธรรมที่เขาคุ้นเคยที่เป็น FC อยู่แล้วพวกเราเนี่ยไม่มีใครทำสามเหลี่ยมไม่เป็นนะไม่มีใครทำสามเหลี่ยมไม่เป็นโอเคนะเราก็มีคำถามต่อไปคำถามว่าสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมนุษย์คิดเองไม่ได้มนุษย์ค้นคว้าเองก็ไม่รู้วิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายก็ไม่ได้พอวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายไม่ได้ก็เลยไม่มีสัจธรรมระดับโลกิยธรรมที่จะให้สมองซีกขวามันสังเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตจริงมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมเมื่อไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้สมัยก่อนเวลาไม่รู้ในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมพวกครูทั้งหลายก็จะตอบคุณว่าไงเพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จริงๆเพราะมันเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ครอบพวกเขาอยู่เราเคยยกตัวอย่างแล้วกบที่มันอยู่ในกาลาตั้งแต่เกิดมามันก็อยู่ในกาลาแล้วเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าถ้าพ่อแม่มันไม่บอกมันนะจะรู้ไหมว่านอกกาลาหรือนอกเอกภพเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันยังมีอะไรอะไรอยู่มากมายกว่าที่มันเห็นมันรู้อยู่ในกะลาซะอีกท่านนึกภาพออกไหมถ้าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ของกบนั้นอยู่ในกะลาและไอ้ลูกกบมันก็เกิดในกะลาแล้วใช้ชีวิตอยู่แต่ในกะลา

มันจะไม่เอะใจมันจะไม่ฉุกคิดหรอกว่าที่อยู่นอกกะลามันยังมีอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างใช่ไหมอนุตตรธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกกะลาอยู่นอกเอกภพมันไอคนที่เวียนว่ายตายเกิดมานานอยู่ในกะลาอยู่ในเอกภพมันจะไปเชื่อมันจะไปรู้จะไปเห็นอะไรที่อยู่นอกเอกภพยกเว้นผู้ที่อยู่นอกเอกภพถูกไหมเราเป็นเตาที่อยู่นอกสระก็คืออยู่นอกเอกภพพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของความจริงทั้งหมดที่พระองค์สร้างทรงเตาทรงเตาอย่างเราให้ว่ายลงมาในสระในสระมีอะไรครับในสระคือในเอกภพหรือบนโลกนี้มีปลาฝูงใหญ่ปลาหลายชนิดปลาหลายเผ่าพันธุ์ปลาตัวผู้ปลาตัวเมียปลาตัวเล็กปลาหน้าแหลมแบบกระจวดหรือปลาหน้าปานปานนะแบบปลาหลดปลาไหลด้วยใช่ถ้าเตาพระบิดาปล่อยเตาลงมาคือส่งเรามาเราก็คืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราต้องเป็นผู้รอบรู้สิ่งที่อยู่นอกถูกไหมเพราะเราถูกส่งลงมาเป็นพิเศษและไม่ใช่ลงมาธรรมดาด้วยมาเพื่อจะเป็นปากลำโพงของพระองค์ก็หมายความว่าเต่าตัวนี้ลงมาในสระพอเจอเต่าพอเจอสัตว์น้ำที่อยู่ในสระหรืออยู่ในทะเลสาบที่เป็นพวกปลากุ้งหอยปูปลาเต่าก็เรียกนี่เพื่อนเพื่อนเพราะเต่าเนี่ยลงมาในนี้ได้เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำรู้ไหมเรามีความจริงจากผู้ที่ให้กำเนิดพวกเธอที่อยู่ในน้ำอยู่ในเอกภพในชั่วนาตาชาติเนี่ยผู้สร้างผู้ให้กำเนิดพวกเธอมาเป็นปลามาเป็นปูกุ้งหอยอยู่ในน้ำเนี่ยฝากเรามาบอกพวกเธอว่าพวกเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ใช่ลูกกำพร้านะที่มาอยู่เนี่ยจิตวิญญาณของเธอไม่ใช่ลูกกำพร้านะมีผู้ให้กำเนิดด้วยล่ะแล้วเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ซัดเซพเนจรมาเกิดมาเป็นปลาปูกุ้งหอยในสระนี้ด้วยเธอเนี่ยอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาที่เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเธอเนี่ยลงมาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาเพื่อจะทำหน้าที่ในการรักษานะความสมดุลของน้ำในสระนี้มีหน้าที่รักษาความสมดุลและมีหน้าที่ทำให้สระน้ำสระนี้ของพระบิดาที่อยู่ในกะลาหรืออยู่ในเอกภพนี้มันมีความสมบูรณ์มันมีความสวยงามปรากฏว่าพอเต่ามาบอกไอ้ปูปลากุ้งหอยที่อยู่ในน้ำเฮ้ยมีพระเจ้ามีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณกูจริงเหรอตั้งแต่กูเกิดมากูจำได้กูเกิดมาจากไข่แม่กูแล้วพ่อกูอ่ะตัวผู้อ่ะไปฉีดน้ำเชื้อกูเลยค่อยๆเจริญเติบโตมาไม่ใช่เหรอแล้วแม่กูเนี่ยเวลาตั้งท้องเป็นไข่กูเนี่ยแม่กูกับพ่อกูอ่ะแค่จ้องตากันเท่านั้นแหละแล้วตอนนี้กูยังไม่รู้เลยพ่อกูตัวไหนไอ้ปลาปูกุ้งหอยที่อยู่ในสระนั้นเนี่ยมันก็จะเอาสัจธรรมคือความจริงที่มันรู้เฉพาะในสระนั้นมาเถียงเต่าถูกไหมถ้าที่เต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะอยู่บนบกก็เห็นก็รู้ทุกอย่างว่าบนบกเขามีอะไรกันเขามียังไงแต่ในสระน้ำมันไม่มีเต่ามาเล่าให้ฟังถ้าปลาปูกุ้งหอยก็เหมือนท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่เนี่ยระแวงเราและไม่เชื่อเราไม่คิดตามเรายังไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่คิดตามเราไม่พิจารณาด้วยหลักอิทัปปัตยตาคือใช้สมองซีซ้ายใช้ได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแต่ใช้ด้วยหลักของเหตุและผลเนี่ยแล้วท่านจะเข้าใจไหมว่าเต่าอย่างเรากำลังเล่าอะไรให้ท่านฟังนึกภาพออกไหมแล้วท่านก็บอกว่าเมืองเป็นเต่าแปลกหน้ามาเนี่ยมึงรู้เปล่ากูนับถือพญาปลาพญาปูพญากุ้งพญาหอยซึ่งเป็นผู้นำของพวกกูเนี่ยพวกเนี้ยเขาสอนกูทุกอย่างให้กูรู้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยพูดเรื่องอย่างที่เต่าอย่างมึงพูดเลยกูจะเชื่อได้ไงเนี่ยผู้นำของกูอยู่ในสระเนี่ยเขายังไม่เคยพูดถึงเรื่องมึงเลยเขายังไม่เคยพูดถึงเรื่องพระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกเขารวมทั้งกูด้วยกูไม่เชื่อพวกมึงหรอกกูไม่เชื่อเต่าอย่างมึงมึงตัวเดียวโผล่หัวมาแต่จะให้กูเชื่อหลายคนเป็นแบบนี้กับเราฟังแล้วเกิดสติบ้างไหมเนี่ยฟังแล้วเกิดปัญญาบ้างไหมเนี่ยว่าท่านกำลังเป็นเหมือนนิทานเต่ากับสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลสาบรุ่นอยู่ในหนองคลองบึงนะไม่ต่างกันนะไม่ฟังนะไม่เชื่อแล้วก็ไม่ฟังด้วยทั้งที่ไม่เชื่อเป็นสิ่งที่ดีเพราะฟังปุ๊บได้เชื่อเลยนี่แต่ว่าโง่และงมงายเชื่อไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันพูดน่าจะมีเหตุผลน่าจะเป็นความจริงได้ฟังเราเล่าให้ฟังแล้วก็ค่อยถามเราจะอธิบายให้ฟังจนกระจ่างแจ้งอันนี้แค่พูดให้ฟังนะยังไม่ยอมฟังและยังมีการต่อต้านอีกเราบอกแล้วไงผู้ใดก้าวล่วงพระบิดาก็คือคนที่ก้าวล่วงเราเพราะเรามาจากพระบิดา
ถ้าท่านก้าวล่วงเราท่านถ้าท่านก็ก้าวล่วงพระบิดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเองซวยไหมล่ะครับเนี่ยเพราะเป็นคนไม่ยอมใช้ปัญญาใช้แต่ความเชื่อใช้แต่ความชินเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆในชีวิตท่านน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างไหมถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านไปกลัวการเปลี่ยนแปลงไปรังเกียจการเปลี่ยนแปลงทำไมนะเรากลับมาที่อนุตตรธรรมอนุตตรธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้พอเข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้ก็อธิบายไม่ได้ก็มักจะบอกคนทั่วๆไปว่าสิ่งที่มึงถามกูน่ะมันเป็นอจินไตย

ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมตัวอย่างที่เป็นอจินไตยก็คือไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมนักปฏิบัติธรรมนักสอนธรรมต่อทุกวันเนี้ยที่ออกโทรทัศน์ออก YouTube เยอะๆสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องสติสอนเรื่องสุญญตาสอนเรื่องหลุดพ้นสอนเรื่องนิพพานถามว่าเขาตอบคำถามนี้ได้ไหมบอกแล้วถ้าตอบไม่ได้บอกเป็นอจินไตยไม่รู้ถามทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์มีครับถ้าไม่รู้เนี่ยมันจะทำให้หลงทุกข์หลงธรรมะและหลงทางเรื่องใหญ่ไหมหลงอะเรื่องเล็กถ้าเป็นหมาหลงแต่ถ้ามนุษย์หลงหรือคนหลงในเรื่องใหญ่เลยพี่น้องครับต้องตามหากันจ้าละวันต้องตามหาให้เจอถ้าหมาหลงช่างมันเดี๋ยวมันออกมาเองได้จากป่านั่นนะมนุษย์หลงในเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมก็เลยใช้วิธีเงียบซะดื้อพยายามไม่สอนธรรมะแล้วเอาตรงเนี้ยมาเป็นประเด็นให้คนคิดเพราะอะไรพอให้คนคิดแล้วมีปัญหาตัวเองก็ไขปัญหานี้คือตอบไม่ได้ก็เลยพยายามเลี่ยงจะสอนธรรมะเลี่ยงที่ไม่พูดเรื่องนี้หันมาพูดเรื่องอะไรเรื่องจิตใต้สำนึกแทนเพื่ออะไรมีกิเลสแฝงสั่งจิตใต้สำนึกแล้วเดี๋ยวรวยได้เห็นไหมล่ะไอ้คนสวยๆที่มันรวยเพราะสั่งจิตใต้สำนึกมันรวยจริงแต่ตอนเนี้ยถ้ามันไม่รู้จักพอนะที่มันรวยอยู่มันเจ๊งชิบหายหมดนะเผลอๆตัวเองต้องติดคุกเพราะว่าจิตใต้สำนึกน่ะเป็นเหตุพลังจิตใต้สำนึกมันหมดมันเสื่อมแล้วจะรู้สึกอ่ะจะกลายเป็นคนเวลานั่งแล้วเหม่อลอยแล้วมีครอบครัวครอบครัวก็แตกมีทีมงานทีมงานก็แตกเพราะไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณคนอื่นเอาไว้เป็นพวกตัวเป็นกลุ่มตัวพี่บีน้องๆเข้าใจไหมครับนี่คือปัญหาแล้วถ้าใช้พลังจิตใต้สำนึกมากๆนะคุณไปอุตริธรรมถึงแม้เขาบอกเขาสอนฟรีก็ตามมันพาคุณลงเหวลงนรกอ่ะเพราะจิตวิญญาณต้องลงนรกเพราะไม่มีแรงอ่ะใช้พลังของจิตวิญญาณหมดไปกับการไปหลอกใช้จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังของจิตวิญญาณไม่ได้กระทำผ่านจิตสำนึกไปนั่งสั่งจิตตัวเองยังดันไปบอกสาวกของตัวเองอีกว่าอย่าสั่งจิตใต้สำนึกให้ทำรวยนะเดี๋ยวพลังจิตใต้สำนึกจะหมดก็ไปบอกว่าไอ้คนพวกนี้มันอิจฉาไอ้คนพวกนี้มันมาสร้างmindsetให้กับคุณถ้าคุณยังมีmindsetว่าใช้จิตใต้สำนึกสั่งรวยสั่งรวยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะซวยเนี่ยคุณไปจำและไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นคุณไปสร้างmindsetในสิ่งเหล่านี้ต่อไปคุณสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อจะให้รวยมันจะไม่รวยเพราะคุณมีmindsetเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ไอ้พวกอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยตัวแสบตัวคัดค้านเนี่ยนั่นคือการไปเที่ยวสอนลูกศิษย์ของตัวเองคุณจะเชื่อใครเชิญแต่เราพูดความจริงเราพูดความจริงถามว่าเรารู้จักไหมจิตใต้สำนึกจิตสำนึกเรายังรู้เลยจิตวิญญาณเรายังรู้ดีเลยเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณทำไมเราจะไม่รู้เมื่อเรารู้ทำไมเราไม่ทำแบบนั้นน่ะทำไมเราไม่ชวนท่านมาสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อทำสวยทำรวยอ่ะเพราะเรารู้ว่าสมองของท่านกับจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสามารถที่จะฝึกในการใช้ปัญญาทำรวยทำมาหารวยได้ครับไม่จำเป็นต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกไม่ต้องไปใช้อุตริอวิชชาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญานิพพานนะจิตวิญญาณไม่มีแรงที่จะหนีตัวเองหนีแรงดึงดูดของโลกและของอนันตจักรวาลออกไปนอกระบบได้นะเพราะมันมีแรงดึงดูดอยู่เห็นไหมแก๊สเรือนกระจกยังออกจากระบบโลกไปไม่ได้เพราะโลกเหนี่ยวรั้งไว้ไม่มีอะไรถ้าท่านยังผลิตแก๊สเรือนกระจกอยู่และไม่พยายามสร้างออกซิเจนในระบบให้มากขึ้นแก๊สเรือนกระจกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดฟ้าก็จะต่ำพวกคุณก็จะยืนจมอยู่ในแก๊สเรือนกระจกคุณจะหายใจเอาแต่สารพิษเอาแต่แก๊สเรือนกระจกคุณจะไม่มีออกซิเจนหายใจคุณตายไหมครับคุณต้องตายเพราะคุณต้องนอนราบลงกับพื้นเพราะอะไรออกซิเจนจะอยู่แต่เรียกพื้นลอยขึ้นมาสูงๆในแก๊สเรือนกระจกมันลงมาปิดหมดในแล้วในที่สุดก็ต้องแทกเหงือกอยู่กับพื้นที่พระบิดาเรียกว่าปลาที่หายใจด้วยปอดไงล่ะแหมไม่น่าบอกความลับเรื่องนี้เลยมันอีกไกลนะแต่จำไว้ท่านแอบฟังไปแล้วนะที่ต้องนอนแทกเหงือกก็คือเหมือนปลาที่เลื้อยไปกับพื้นตามองไม่เห็นหรอกแต่รู้ว่าถ้ากูพองหัวขึ้นมาเนี่ยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหรือมีเทนเนี่ยมันจะอยู่ระดับเนี้ยมันกูต้องมุดต้องคลานคลานเหมือนอะไรครับเหมือนปลาว่ายน้ำใช่ไหมเพราะพื้นก็มีน้ำในอากาศก็มีแก๊สเรือนกระจกมันลอยต่ำมาก
ถ้าพวกท่านไม่รีบปรับเปลี่ยนจิตสำนึกตามจิตจักรวาลสอนยังมัวแต่ไปบ้าหนีทุกข์หาสุขอยู่และยังไปโมเมเรื่องนิพพานผิดๆอยู่ยังโมเมว่าขันห้าสามารถที่จะพาท่านนิพพานได้ดับการอะไรนะศูนย์นิพพานแปลว่าศูนย์ไปยุ่งกับขันห้าหรือมหาสติปัฏฐานสี่อะไรเนี่ยที่เอาสติไปปักฐานขอโทษนะถ้ามองว่าเราก้าวล่วงเรากำลังบอกให้ท่านคิดใหม่คิดให้รอบคอบว่ามันใช่จริงหรือเปล่าใครคอนเฟิร์มใช่ไหมพระศาสดาพระองค์ไหนคอนเฟิร์มยกเว้นคนสอนอวดตัวเองอุตริเป็นศาสดาซิเองเราไม่ใช่ศาสดาเราสื่อกับพระเจ้าถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อว่าเราสื่อกับพระเจ้าไม่เป็นไรไม่ต้องฟังเราแต่เราไม่ได้ผิดบาปแน่นอนชัวเพราะเราไม่ได้อวดอุตริเรามีเหตุผลให้ท่านทั้งหมดท่านมีเหตุผลท่านฟังท่านต้องเชื่อตัวท่านเองเพราะเชื่อในเหตุผลที่เรากล่าวท่านไม่ได้เชื่อเราโอเคไหมนะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้ว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะต้องมีหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกและท่านไม่เชื่อพระพุทธองค์และไม่เข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องการหมุนธรรมจักรให้ต่อเนื่องท่านเป็นคนดีมันจะทำให้เพื่อนมนุษย์ของท่านเป็นคนดีไปด้วยและทั้งสองคนเป็นคนดีต้องมีเพื่อนแต่ละคนต้องมีเพื่อนเมื่อเราประพฤติดีกับคนใกล้ตัวมันก็จะทำให้เกิดคนดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยพลังงานของจิตที่เกิดจากคนที่1ทำให้คนที่2สั่นสะเทือนเป็นบวกได้คนที่2กับ1ทำให้คนที่3ที่4นะกระจายกันเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายสั่นสะเทือนเป็นบวกได้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่ากัปปวัฏฐนะคำว่าสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์กัปปะแปลว่าเป็นหน่วยวัดความอย่างต่อเนื่องยาวนานวัฒนะแปลว่าก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆใช้เวลานานไปเรื่อยๆแค่คนเดียวเริ่มต้นสั่นสะเทือนเป็นความรักโลกก็จะหมุนตามนี่เขาเรียกธรรมจักรกัปปวัฏฐนสูตรใช่ไหมนี่เหตุผลไหมที่เราพูดเนี่ยแล้วไปสนใจกันบ้างไหมเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีพระศาสดาเราจะก้าวตามพระศาสดาพวกเรารู้จักไหมหมุนธรรมจักรพวกเรารู้จักแต่ธงธรรมจักรใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เลยว่าหมุนธรรมจักรคืออย่างไรอย่าเพิ่งก้าวล่วงเราคิดตามเราสิท่านมีปัญญาเราเชื่อแต่ถ้าท่านปฏิเสธเราก่อนใช้ปัญญาท่านงมงายนะงมงายกับความไม่เชื่อเพราะยึดมั่นถือมั่นกับองค์ความรู้เดิมและท่านก็จะไม่มีอะไรใหม่ชีวิตท่านก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มาหลอกท่านแต่เรามาบอกท่านท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่คิดตามเราก่อนดีไหมถ้าท่านเป็นคนฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมเราบอกแล้วขี้หมาก้อนหนึ่งท่านเดินผ่านท่านก็ต้องมองมันและศึกษาเรียนรู้มันว่าก้อนหมาขี้หมาก้อนนี้มันสอนอะไรท่านได้บ้างถ้าขี้หมาสดๆยังมีกลิ่นอยู่แสดงไอ้หมาตัวนี้มันเพิ่งผ่านมาแต่ถ้าขี้หมานี่แห้งแล้วถ้าแห้งมากก็แสดงว่าหมามาขี้เอาไว้แล้วมันผ่านมานานแล้วนี่คือความรู้ถึงแม้ความรู้นี้จะมีประโยชน์หรือไม่ไม่ทราบแต่มันทำให้ท่านฉลาดขึ้นเออกูดูขี้หมาขี้แห้งขี้เปียกกูดูเป็นแต่ถ้าท่านไม่สนใจท่านมองข้ามผ่านไปท่านจะได้ปัญญาได้องค์ความรู้ตรงนี้ไหมถึงแม้เป็นความรู้เล็กๆใช่ไหม a little bit more ใช่ไหมถึงแม้เป็นเรื่องเล็กๆแต่หาความรู้เล็กๆเนี่ยเติมเพิ่มให้กับตัวเองนิดหนึ่งอลิตบิดมอแปลว่าเติมเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเติมความรักเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะจากที่รักเราแล้วรักเราเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะแล้วเราก็รักเธออยู่แล้วเราก็รักเธออลิตบิดมอรักเธอมากขึ้นอีกนิดหนึ่งพูดเป็นสากลให้ท่านฟังนะไม่ใช่พูดแบบคนไม่มีความรู้โอเคไหมให้ท่านฟังแล้วมีความสุขสงบในจิตใจนะโอเคพอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็เลยพยายามจะหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะสั่งจิตวิญญาณสั่งตัวเองมาแล้วอาสาพระเจ้าหรือพระผู้สร้างมาว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นี่พยายามจะไม่เกิดเพราะไม่รู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่แล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องเดือดร้อนเข้าใจที่พูดใช่ไหมพี่น้องเพราะไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วไม่มีครูคนไหนพูดถึงเพราะไม่รู้ถ้าถามกูบอกว่ามันเป็นอจินไตยมึงอย่าถามเลยมันถึงมีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เลยเข้าใจคำว่านิพพานสับสนเข้าใจคำว่าหลุดพ้นสับสนชวนคนนิพพานน่ะถูกต้องแล้วชวนคนหลุดพ้นน่ะถูกต้องแล้วแต่คำขยายอีก10ประโยคน่ะมันไม่ถูกต้องเข้าใจนะครับพี่น้องครับความวิบัติที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ในเรื่องนี้ไม่รู้จิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเนี่ยเพราะไม่รู้เรื่องนี้ความวิบัติที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอย่างที่หนึ่ง
มีคนละทิ้งหน้าที่ของจิตวิญญาณคือการมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาความรักจากพระเจ้ามาเป็นพลังงานให้กับโลกและจักรวาลนี้แต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณไม่สามารถทำงานหรือทำหน้าที่ที่ตัวเองอาสาพระบิดาหรือทำตามพันธสัญญา6ข้อที่เขียนมาได้เพราะจิตหยาบเหลวไหลเพราะจิตหยาบไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้นึกออกไหมมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะมันเป็นความจริงที่เป็นจริงที่พระบิดาเท่านั้นที่รู้เพราะพระองค์ส่งจิตวิญญาณท่านมาและทุกวันนี้จิตวิญญาณติดต่อสื่อสารกับท่านคือจิตหยาบไม่ได้เพราะพระองค์ให้เพลียเดียนปิดมิติเอาไว้เพราะไม่งั้นแผนการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านมันจะเป็นโมฆะคือมันจะล้มเหลวเราบอกแล้วไงท่านอาสาพระบิดามาใช่ไหมพระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำอะไรได้บ้างความซับซ้อนความลึกซึ้งและแยบยลตรงนี้มันไม่ใช่พระปรีชาของผู้ที่เป็นบิดาของจิตวิญญาณของพวกท่านเลยครับที่เรากล่าวมาเนี่ยมันเป็นพระปรีชาที่ยอดเยี่ยมมากของกอดขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเยี่ยมยอดเยี่ยมมากที่ทรงวางแผนทุกอย่างอย่างแยบยลเพื่อดูผลมันว่าพระองค์สามารถปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้โดยใช้ตัวแทนที่อาสาพระองค์มาพระองค์ไม่เคยบังคับใครพระองค์ไม่ได้บังคับให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นตัวผู้ตัวเมียมาตัวผู้ตัวเมียคือสัตว์นะหรือมาเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือมาเป็นผู้ที่สับสนว่าตัวเองจริงหญิงหรือชายท่านอาสากันมาทั้งนั้นมีคนอาสากันมาเยอะจึงต้องให้เขียนบทละครมาประกวดกันเพื่อทดสอบซึ่งกันและกันจะได้สั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นบวกเพื่อจะให้พลังความรักออกมากับโลกได้จึงต้องเขียนบทละครแข่งขันกันบทละครคือชะตาชีวิตไงพี่น้องครับถ้าท่านเขียนไม่ดีเพราะขี้เกียจสั่นสะเทือนแต่เรื่องบวกๆทำดีต่อกันนะทำดีต่อกันไม่ทำร้ายกันมีสายดีกันรักกันอย่างมั่นคงความรักที่ท่านจะให้กับโลกมันจะได้น้อยมากมันจะสู้ไอ้คนที่เขียนบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตที่สวิงสวายที่ท่านเวลาท่านเจอแล้วท่านร้องโอ้กเลยโอ้โหแม่งกวนตีนกูหนักมาหักเลยเนี่ยทั้งที่มึงเป็นผัวเป็นเมียกูทำไมต้องกวนตีนกูมากมายแบบนี้ก็เป็นบทละครที่พวกท่านเขียนกันมาเองไงเพราะท่านอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออยากจะดูว่าตัวท่านเนี่ยสามารถทำอะไรในนามของพระบิดาได้บ้างแล้วรู้หรือยังอ่ะเห็นไหมว่าเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าหรือก๊อดเนี่ยทรงพระปรีชาล้ำเลิศขนาดไหนขนาดท่านมองเห็นพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์อ่ะที่มาเกิดเป็นพระศาสดาเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกอ่ะท่านยังบอกว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูสุดยอดใช่ไหมแต่ถ้าท่านฟังอนุตตรธรรมที่เรามาเฉลยท่านฟังอ่ะพ่อของท่านอ่ะสุดยอดกว่าพระศาสดาของท่านไหมล่ะนี่เราไม่ได้มาแข่งศาสนาหรือแข่งลัทธินะเพราะพระบิดาไม่ใช่เจ้าลัทธิพระบิดาไม่ใช่พระศาสดาเราก็ไม่ใช่แต่เรามาบอกความจริงเพื่อเฉลยให้รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในกาลาเนี่ยความจริงที่แท้จริงคืออะไรบ้างเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ทางลัทธิเมื่อรู้และเข้าใจแล้วก็จะได้กลับบ้านถูกเราทำแค่นี้ไม่ได้มาอวดอุตริอะไรเดี๋ยวพอจบรายการก็แล้วเราก็เป็นอาจารย์ปริญญาตันสกุลของท่านเหมือนเดิมไม่มาพูดมากพูดโม้แบบนี้เพราะนี่เป็นเวลาที่ต้องบรรยายพี่ๆน้องๆที่รักครับความวิบัติที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้นี้ก็คือการละทิ้งหน้าที่ของจิตวิญญาณพยายามจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์พยายามหนีการเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปโมเมว่าถ้าฉันตายแล้วดับสังสารวัฏได้คือดับการเวียนว่ายตายเกิดได้แสดงว่าฉันน่ะนิพพานละเราถึงต้องถามไงอะไรนิพพานน่ะนิพพานคืออะไรอะไรคือนิพพานก็มาบอกว่าถ้าดับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหมดได้ก็เรียกว่านิพพานแล้วแล้วเป็นไงนิพพานแล้วเป็นไงนิพพานแล้วจบไงถามว่าทำไมจบนิพพานแล้วก็ศูนย์แล้วไงคำว่าศูนย์แปลว่าไม่มีแล้วนี่ฮะนี่คือ work to more เราจะบอกท่านถ้ายังเข้าใจเรื่องนี้ผิดท่านอย่าฝันเลยที่ท่านคุยว่าท่านจะนิพพานได้กลับบ้านได้หลุดพ้นได้ท่านจะไปแขวนลอยเป็นขยะที่แขวนลอยอยู่ในสวรรค์มายาเรากล้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยฝุ่น PM 2.5 มันเกิดขึ้นจากการเผาโน่นเผานั่นเผานี่เกิดจากปล่องควันโรงงานอุตสาหกรรมมาผสมประสานกันก็กลายเป็น PM 2.5 ถูกไหมเขายังต้องกำจัดทิ้งเลยนะเพราะมันเป็นขยะของบรรยากาศอิเล็กตรอนอิสระในก้อนเมฆที่มันทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยพายุแม่เหล็กในก้อนเมฆเขายังต้องทำให้มันเป็นฝนเพื่อเอาประจุลบนั้นตกลงมายังโลกแล้วเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกใช่ไหมใช่ไหมแล้วเหนือไปกว่านั้นที่เราพูดไว้ตะเกียบแก๊สเรือนกระจกเมื่อเอาลงมาไม่ได้เพราะมันลอยสูงไปแล้วก็ต้องดันให้มันหลุดไปเอาอะไรดันเอาแก๊สที่เบากว่าไม่ใช่หยุด
ไม่ต้องไปหยุดโรงงานอุตสาหกรรมของท่านหรอกท่านอยากจะรวยรวยด้วยอุตสาหกรรมทำไปเถอะพระบิดามีช่างเทคนิคคอยดูแลอยู่แล้วมันเป็นคิดแบบโง่ๆหยุดผลิตก๊าซเรือนกระจกมันก็ทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่ปกคลุมโลกอยู่ห่อหุ้มโลกอยู่มันหายไปได้นี่ก็คิดแบบโง่ๆอีกครับมันจะหายได้ไงฮะมันถูกโลกเหนี่ยวรั้งไว้ก้อนเมฆเนี่ยที่มันหายไปเพราะอะไรเพราะฝนตกมันเกิดเป็นฝนแล้วตกลงมาก้อนเมฆก้อนนั้นถึงหายไปมันไม่ได้ลอยหายไปข้างบนหรอกเมื่อมันเจอความชื้นเยอะๆมันก็ลอยต่ำลงมาเพราะมีน้ำหนักมวลเยอะโลกก็จะเหนี่ยวรั้งดึงดูดลงมานี่คือลอจิกก็คือเหตุผลเหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มันท่านไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยสวรรค์มายานี่มันอยู่เหนือบรรยากาศของโลกแต่มันอยู่ในสนามพลังงานหรือบรรยากาศของอนันตจักรวาลจิตวิญญาณที่ไปลอยค้างเนี่ยตรงไหนเป็นที่ว่างมันก็จะลอยไปค้างตรงนั้นแรงดึงดูดโดยรวมเหนี่ยวรั้งโดยรวมที่กระทำต่อจิตวิญญาณที่หลุดลอยไปอยู่ในที่ว่างในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยนะแรงโดยรวมกระทำได้ที่เท่าไหร่มันก็ทำให้จิตวิญญาณที่หลงทางเนี่ยลอยสูงได้เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากอนันตจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันนานกว่าจะลอยไปติดเพดานหรือเหล่าเต็งนะครับท่านถึงบอกว่าโอ้ยกว่าจะยกระดับนะเป็นอรหันต์หรือเป็นเทพชั้นสูงสุดได้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นโกรธล้านปีเป็นโกรธปีเพราะมันนานเนื่องจากมันใหญ่มากกว่าจะลอยขึ้นไปแล้วมันลอยขึ้นทีละติดครับทำให้ตัวเองมีน้ำหนักเบาเขาเรียกรีดน้ำหนักตัวเองให้ลดลงมีวิธีเดียวคือทำให้กรรมที่ติดตัวอยู่บุพกรรมแม่เหล็กเนี่ยมันนิโรธแต่ว่ากรรมนั้นน่ะมันต้องสิ้นไปทำให้มันสิ้นไปใช่ไหมนิโรธสมาบัติเคยได้ยินไหมนะครับนั่นคือวิธีการเดียวที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเองลอยสูงขึ้นคือทำให้นั่งหนักตัวลดน้อยลงเราพูดเท่านี้เราไม่ต้องการท่านไปทางนั้นหรอกมันหลงทางแต่บอกอย่างเดียวว่าพอพระบิดาปิดยุคนะเมื่อมืด56วัน8ราตรีของพระบิดา56วัน56คืนของโลกพอวันที่57เนี่ยฟ้าแจ้งจางปางโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกตินั่นคือเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วเอาเท่านี้นะวันหน้าค่อยพูดเติมความวิบัติที่เกิดจากความไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมก็มีข้อที่2จำพระบิดาของตัวเองไม่ได้พระบิดาก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดตัวเองเราหมายถึงในมิติของจิตวิญญาณท่านไม่รู้ท่านจำไม่ได้ว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านน่ะเป็นใครหรือท่านมีผู้ให้กำเนิดของท่านอยู่จริงหรือไม่จริงท่านไม่เคยใส่ใจท่านไม่เคยสนใจเพราะท่านละทิ้งสัจธรรมความจริงไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเองได้โดยไม่มีสาเหตุของการเกิดหรือไม่มีผู้ที่เป็นเหตุให้มันเกิดถ้าเป็นจิตวิญญาณของท่านท่านต้องถามหาว่าผู้ที่เป็นเหตุให้จิตวิญญาณของท่านเกิดขึ้นมาในบรรณพิภพนี้คือในอนันตจักรวาลเนี่ยมันต้องมีเพราะมันเกิดเองไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเกิดเองได้ถ้าท่านใช้ปัญญาและใช้ลอจิกแบบนี้การที่ท่านจะไม่ปฏิเสธพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านหรือไม่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้ามันจะไม่เกิดขึ้นนี่ทุกวันเนี่ยท่านก้าวล่วงปฏิเสธพอพูดเรื่องพระเจ้าพูดเรื่องก๊อดมึงเป็นศาสนานั้นแน่ๆเลยศาสนานั้นเป็นคู่แข่งศาสนากูรังเกียจห้ามมึงพูดเรื่องพระเจ้าไร้สติมากเราก็บอกแล้วไงเราไม่ได้มาเป็นกระบอกเสียงของศาสนาไหนลัทธิไหนถึงแม้เราพูดคำว่าพระเจ้าแต่เราใช้คำว่าองค์จิตจักรวาลสบายใจกว่าเยอะนะความหมายคืออันเดียวกันจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ได้จะเรียกว่าพระป้าก็ได้อย่างที่เราเคยบอกแล้วแต่จะเรียกแต่ให้เข้าใจว่าพระองค์คือใครเนี่ยพอละทิ้งหน้าที่กิจการแล้วไม่พอยังจำพระบิดาของตัวเองไม่ได้พอจำพระบิดาของตัวเองไม่ได้ปั๊บก็จะปฏิเสธพระบุตรเอกเพราะพระบุตรเอกเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเช่นองค์เยซูคริสต์องค์นบีมุฮัมมัดท่านปฏิเสธนะเพราะท่านปฏิเสธพระเจ้าท่านก็เลยปฏิเสธผู้ที่มาจากพระเจ้าท่านเลยไม่ได้รู้อนุตตรธรรมเลยเพราะพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญหรือมีสเปเชียลไลซ์คนละเรื่องมีความเชี่ยวชาญคนละอย่างเหมือนพนักงานในบริษัทของท่านเนี่ยทำไมท่านไม่จ้างไว้คนเดียวแล้วมันทำทุกอย่างหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะมัน expert คนละเรื่องจึงต้องเอาคนที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเป็น specialized ในเรื่องที่ท่านต้องการใช้งานมันต้องจ้างคนพวกนั้นมาทำงานของบริษัทท่านที่จะมั่นคงมั่งคั่งและก็เจริญเติบโตใช่หรือไม่มันพระศาสดาเหมือนกันมีหลายพระองค์นี่กลับเป็นไม่ดีท่านเป็นสาวกก็พยายามเอามาแข่งขันกันเอง
พระศาสดาของข้าใหญ่กว่าศาสดาของมึงตัวแทนของมนุษย์โลกคือศาสดาของข้าไม่ใช่ศาสดาของมึงไม่รู้ว่าพระศาสดาเป็นของมันของมึงตอนไหนพระศาสดาเป็นของโลกพี่น้องครับไม่ใช่ของใครนะแต่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นของโลกเพราะเราไม่ใช่ศาสดาแต่เราเป็นพระบุตรเอกมาจากพระเจ้ามาเพื่อทำหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทำหน้าที่ที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทำไม่ได้เพราะมีขีดจำกัดของเครื่องยนต์แห่งกรรมเราก็บอกไม่ใช่พระศาสดาของท่านไม่เก่งไม่เจ๋งไม่ใช่แต่มีข้อจำกัดในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะใช้ทำหน้าที่พิเศษที่เรามาทำแทนตรงนี้เราจึงเป็นคนเดียวที่พูดไงจำพระบิดาของตัวเองไม่ได้แย่มั้ยเป็นลูกอกตัญญูใช่ไหมครับจำพระบิดาของตัวเองไม่ได้แสดงว่าจำบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ไม่ได้เลยมองว่าตัวเองเป็นผู้ซัดเซพเนจรหลงพลัดถิ่นเข้ามาในโลกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์คิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะเนี่ยก็ผิดแล้วนะสิ่งที่มันเป็นอจินไตยในความไม่รู้ในเรื่องนี้ทำให้เกิดความวิบัติเกิดขึ้นใช่ไหมสองเรื่องนี้วิบัติไหมวิบัติหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดก็ไม่ได้ทำล้มเหลวล้มเหลวตลอดทุกภพชาติแล้วก็ยังจำพระบิดาตัวเองไม่ได้ไม่พอยังก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณเขาตัวเองซะอีกประการที่3หลงอวิชชาและติดอุปาทานนี่ยิ่งหนักและยิ่งเพี้ยนหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรอวิชชาเนี่ยมันมาจากความไม่รู้แล้วก็สู่รู้หรือเดาเอาสิ่งที่เป็นอจินไตยเพราะไม่ยอมฟังพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ฟังอนุตตรธรรมอาจารย์กล่าวคิดว่าพระศาสดาของตัวเองเก่งที่สุดในจักรวาลเจ๋งที่สุดในโลกมันกูจะไม่ฟังคนอื่นอีกแล้วกูจะไม่ฟังใครอีกแล้วทำไมท่านมีพ่อมีแม่ทำไมท่านไม่คิดว่าพ่อแม่ท่านเก่งแล้วท่านจะไม่ฟังครูคนไหนท่านก็จะไม่ไปเข้าเรียนไม่ไปโรงเรียนกูจะฟังพ่อแม่กูเท่านั้นเพราะพ่อแม่กูสุดยอดในโลกทำไมไม่คิดอย่างนั้นมั่งใช่ไหมหลงอวิชชาและพอเชื่อในอวิชชาที่ตัวเองเชื่อกันหลายๆคนเข้ามันจึงกลายเป็นอุปทานก็แปลว่ามันเกิดจากการที่คนหลายๆคนไปหลงเชื่อในสิ่งเดียวกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่เข้าใจอธิบายมันไม่ได้คือไปเชื่อด้วยความงมงายมันก็เลยกลายเป็นอุปทานมันไม่ใช่สัจธรรมหรือไม่ใช่ความจริงแล้วแต่มันเป็นอุปทานพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ3ข้อนี้คือความวิบัติที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไม

เราจึงจะขออนุญาตย้ำกับพี่ๆน้องๆว่าปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อตนเองคนเดียวนั้นไม่ได้นะตะกี้เราให้นิยามไปแล้วใช่ไหมปฏิบัติธรรมคืออะไรมี3ข้อที่อย่างไรคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติคนเดียวปฏิบัติอย่างไรสไลด์แผ่นนี้บอกท่านนะที่อยู่ในจอว่าปฏิบัติเพื่อตนเองคนเดียวไม่ได้นะเหตุผลก็อย่างที่บอกอ่ะเหตุผลแรกคือเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านจะปฏิบัติธรรมคนเดียวไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรครับเหตุผลข้อที่1ครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยต่างเป็นเงื่อนไขของกันและกันและสามารถที่จะเป็นเงื่อนไขให้แก่กันและกันได้เป็นเงื่อนไขก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจของกันและกันเกิดการสั่นสะเทือนจะสั่นสะเทือนด้านบวกก็ต่อเมื่อเป็นเงื่อนไขด้านบวกคือทำให้พอใจทำให้มีความสุขทำให้พึงพอใจทำให้ชอบใจเงื่อนคือเงื่อนไขที่จะทำให้คนที่รู้สึกชอบใจพอใจสั่นสะเทือนตอบสนองทางด้านบวกหรือถ้าคนอื่นหรือตัวท่านน่ะสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เกิดขึ้นสภาวะจิตของคนที่ถูกท่านกระทำหรือเขากระทำท่านอ่ะสภาวะจิตของท่านก็เหมือนกันก็จะสั่นสะเทือนเป็นลบตอบสนองเป็นความไม่พอใจเป็นความไม่ชอบใจมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมท่านจะปฏิบัติธรรมะเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขแต่วิธีการปฏิบัติของท่านมันทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์เนี่ยท่านก็บาปนั่นคือการปฏิบัติผิดเช่นท่านปฏิบัติธรรมนะโดยใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสงบมีความสุขกับการกินเนื้อสัตว์เพราะท่านมีอุปทานเชื่อว่าถ้าได้กินเนื้อสัตว์แล้วมันคือโปรตีนมันจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะท่านเชื่อของท่านอย่างนั้นโปรตีนเนี่ยช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจริงครับพี่น้องครับแต่โปรตีนมันมี2ชนิดอ่ะเป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์กับโปรตีนที่ได้มาจากพืชสะกดเหมือนกันเลยมีทั้งโปรทั้งตีนเหมือนกันหมดแต่ประโยชน์กับโทษมันต่างกันตัวหนึ่งกินเข้าไปแล้วเกิดโทษโปรตีนอีกตัวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งกินแล้วเกิดประโยชน์ท่านก็รู้โปรตีนที่ได้จากสัตว์ถ้ากินเข้าไปแล้วมันเกิดโทษกับตัวท่านแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากพืชถ้าท่านกินแล้วมันก็เกิดประโยชน์กับตัวท่านบางคนรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เป็นไรเรายังไม่พูดถึงเรื่องอาหารเจอาหารมังสวิรัติดีอะไรยังไงว่างๆค่อยพูดให้ฟังเรื่องกินเรื่องบางคนบอกเรื่องใหญ่แต่เราบอกว่าเรื่องอนุตตรธรรมเนี่ยใหญ่กว่าครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณและจิตหยาบของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้และรู้เองไม่ได้ด้วยท่านจึงต้องสมควรตื่นมานะแล้วนั่งทางตาฟังพระโอวาทสดๆเพราะมันเป็นอาหารอันโอชะของจิตวิญญาณของท่านเป็นอาหารที่พระบิดาเคยให้เราเปรียบว่าเป็นขนมปังของพระบิดาหรือขนมปังของพระเจ้าที่จิตวิญญาณกินแล้วไม่ต้องตายท่านจะอายุยืน100ปี1000ปี10000ปีก็ได้จนกว่าท่านจะบอกตัวเองว่ากูพอแล้วแต่นั่นหมายถึงท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องกินไม่กินอาหารมังสวิรัติกินเนื้อสัตว์กินเลือดสัตว์อายุสั้นแน่นอนไม่ตายเพราะอุบัติเหตุก็ต้องบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุหรือไม่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุก็ตายเพราะอุบัติเหตุนะครับนะก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดนะคนที่กินเนื้อสัตว์มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะเวลาเวรกรรมมันสนองอ่ะมันจะรวมกันนะแล้วมันโครมเดียวเลยนะนั้นคนที่มีเกณฑ์ตายไม่ดีภาษาบ้านเราเรียกว่าตายโหงเนี่ยคนที่จะหลีกเลี่ยงเกณฑ์ตายโหงคือตายไม่ดีตายก่อนสิ้นอายุไขจริงเนี่ยคือพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าฆ่าสัตว์ด้วยปากคือฆ่ามันด้วยปากกินแล้วอร่อยอร่อยไม่ว่าจะกินลักษณะไหนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสักวันหนึ่งกรรมมันจะสะสมแล้วโครมเดียวเลยครับโครมเดียวแล้วจะเดี้ยงหรือจะรอด
รือจะหยอดน้ำข้าวต้มนั่นก็อีกเรื่องนึงถ้าไปเจอสัตว์บางตัวที่มันดุร้ายมันอาฆาตแรงผลกรรมที่จะตอบสนองคนที่ทำร้ายเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็จะรุนแรงตามไปด้วยเอาเป็นว่าท่านเป็นสัตว์สังคมท่านจะปฏิบัติเพื่อตนเองคนเดียวไม่ได้ท่านจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับท่านจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้เช่นที่เรายกตัวอย่างเปิดสเตอริโอเสียงดังไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งปันให้มันฟังหรอกแต่บ้านมึงกับบ้านกูติดกันไงกูมีความสะใจมากกูเปิดเสียงดังลั่นเลยบ้านเขาเนี่ยสะเทือนไปทั้งบ้านแต่ไม่ใช่เขาลุกขึ้นมาดิ้นนะพื้นดินสะเทือนตัวบ้านสะเทือนเพราะมันเปิดดังมากหลายเดซิเบลเหตุผลประการที่สองมนุษย์แต่ละคนที่เป็นสัตว์สังคมต่างเป็นแบบอย่างของกันและกันโดยสภาวะปกติอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบลัทธิเอาอย่างเห็นช้างขี้แล้วมนุษย์ก็จะชอบขี้ตามช้างเห็นใครทำอะไรก็จะทำตามเพราะมันง่ายดีไม่ต้องคิดมากไม่ว่าก๊อปเขาปี้เขาลอกเขาเรียนแบบเขามันง่ายมากเราเคยบอกแล้วนะใครขโมยธรรมะของพระบิดาที่ผ่านปากของเราออกมาเนี่ยขโมยเอาไปเป็นของตัวเองเนี่ย ทั้งชีวิตอ่ะไม่มีวันดังหรอกโอกาสดับมีสูงเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยมีแต่หลอกคนอื่นว่าที่เอาไปพูดน่ะคือของตัวเองถ้าแน่จริงอ่ะต้องคิดเองพูดเองไม่เคยมีใครมีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสำเร็จบนโลกนี้ได้ถ้าไม่มีความเป็นเอกหรือไม่มีเอกลักษณ์ของตนเองดีแต่เรียนแบบเขาดีแต่เดินตามตูดคนอื่นเขาเนี่ยใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ชื่อเสียงก้องโลกหลายคนอย่างเช่นอาร์คิมิดิสดังมากเขาเป็นผู้ผลิตสร้างถ้วยตวงนะใครเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเคมีเนี่ยจะรู้แต่ไอ้พวกที่เรียนขี้แมวเนี่ยไม่รู้เรียนเคมีนะรู้ถ้วยตวงอาร์คิมิดิสเป็นคนสร้างถ้วยตวงเป็นการหาปริมาตรของวัตถุด้วยการใช้วิธีการแทนที่น้ำนึกออกไหมเขาได้มาจากการที่เขาลงไปอาบน้ำในอ่างสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีบริการเอาอ่างอาบน้ำไปวางไว้หน้าบ้านริมถนนแล้วอากาศร้อนเนี่ยโดยเฉพาะนักคิดหรือบัณฑิตนักปราชญ์พวกเนี้ยเวลามันร้อนมันหงุดหงิดมันคิดไม่ออกคิดไม่ได้มันก็เลยนะไปใช้ตังเช่าชั่วโมงในการอาบน้ำแต่ไม่มีคนอาบให้เหมือนสมัยนี้นะครับไม่มีอ้อหรืออ้อย่ออาบให้เหมือนสมัยนี้อาบเองไปนอนแช่ในอ่างอาร์คิมิดิสได้ไอเดียขึ้นมาตอนที่คิดไม่ออกร้อนเดินไปตามถนนเลยไปเช่าอ่างอาบน้ำที่เขามีน้ำให้อยู่แล้วไม่ได้เต็มอ่างหรอกใส่น้ำไว้ประมาณครึ่งอ่างอาบน้ำรู้จักไหมอ่างอาบน้ำอ่ะลงไปนอนเล่นได้ลงไปนอนแช่เพื่อทำให้สบายใจปรากฏว่าจะคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงถ้าจะเอาทองคำแท่งไปให้ร้านทองเขาทำเป็นทองรูปพรรณจะทำไงที่จะรู้ว่าช่างทองมันโกงหรือไม่โกงนั่นสมัยเป็นร้อยปีเป็นพันปีผ่านมาแล้วนะเป็นร้อยปีแล้วอาร์คิมิดิสก็ไปนอนแช่ในอ่างระหว่างที่ค่อยๆเอนลงไปในอ่างปรากฏว่าน้ำในอ่างที่เขาใส่เอาไว้นะมันหกล้นออกมาข้างนอกอาร์คิมิดิสก็เลยร้องตะโกนขึ้นว่ายูเรกาเป็นภาษาสมัยโบราณนะยูเรกาแปลว่ากูตรัสรู้กูรู้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตื่นเต้นมากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมันเป็นคำตอบที่กูหามาเป็นหมื่นหมื่นภพชาติว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอ๋อรู้แล้วจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์กับเครื่องยนต์แห่งกรรมให้พลังงานความรักกับเพื่อนมนุษย์เพื่อเอาความรักนั้นไปแบ่งปันให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอุทานว่าเรารู้แล้วมันจึงเป็นที่มาของคำว่าตรัสรู้ส่วนในอาร์คิมิดิสเนี่ย
ค้นพบกฎแห่งการแทนที่น้ำเพื่อหาว่าไอ้ทองคำเนี่ยที่เขาเอามาเป็นเอาเป็นทองคำแท่งมาทำเป็นทองรูปพรรณเนี่ยยังไงมันก็เป็นทองใช่ไหมเอาไปใส่ในน้ำก่อนที่จะให้ช่างทองอ่ะเอาทองไปทำเป็นทองรูปพรรณเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรเนี่ยเอาไปแทนที่น้ำใส่ลงไปแล้วเอาน้ำให้เต็มแก้วไว้นะแก้วใบนี้ใบเดียวกันเอาทองคำทั้งแท่งใส่ลงไปแล้วเอาอีกถ้วยอีกใบนึงรองไว้ว่าน้ำมันหกออกมาเท่าไหร่เก็บทุกอย่างไว้เอาทองทั้งแท่งไปให้ช่างทองทำไอ้อะคิมิดิสมันไม่รวยหรอกมันเป็นนักปราชญ์เท่านั้นเองเป็นบัณฑิตพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นเห็นว่าไอ้นี่ฉลาดเนี่ยดูที่มันจะเลี้ยงเปลืองข้าวสุกไหมเอ้ยเองช่วยคิดหน่อยทำยังไงไม่ให้ช่างทองมันโกงฉันอะเห็นไหมกษัตริย์ก็งกเหมือนกันนะแต่งกก็ดีทำให้ทุกวันเนี้ยนะเราเรียนฟิสิกส์มาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์อยู่ในห้องแล็บเราต้องใช้ถ้วยตวงนักเคมีต้องใช้ถ้วยตวงพวกเนี้ยต้องนึกถึงบุญคุณของอะคิมิดิสถ้าแกไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบแช่อ่างน้ำอ่ะบางทีเดือนนึงบางคนนะบัณฑิตสมัยก่อนไม่ค่อยอาบน้ำแต่นี่คิดอะไรไม่ออกบอกกูเดี๋ยวกูไปนอนแช่ในอ่างน้ำแล้วกูคิดได้แต่มีหนึ่งเรื่องที่รู้ก็คืออะคิมิดิสคิดถ้วยตวงโดยวิธีใช้หลักการแทนที่น้ำนึกออกไหมทำให้น้ำหกปรากฏว่าเขาก็ไปถวายความรู้เรื่องนี้แก่พระราชาได้หลังจากยูเรกาแปลว่ากูรู้แล้วเพราะคิดไม่ออกอ่ะแต่พอนอนลงไปในอ่างน้ำน้ำล้นนึกได้นะแกก็เลยเอาทองคำเนี่ยไปแทนที่น้ำแล้วให้ช่างทองทำเป็นทองรูปพรรณเราไม่รู้ว่าจุดจบนั้นไอ้ช่างทองนั้นซวยหรือเปล่าถ้ามันเป็นคนไม่ซื่อมันซวยแน่ๆถูกไหมใช่ไหมปรากฏว่าพอให้ช่างทองทำออกมาเป็นทองรูปพรรณแล้วถามว่ามีเศษทองเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงมันบอกหมดไม่เหลือครับเมื่อหมดไม่เหลือโอเคนะมึงดูนี่ก็คือทองคำแท่งที่กูแท่งเท่ากับที่กูให้มึงไปทำทองรูปพรรณแล้วกูใช้ถ้วยไปเนี้ยนะมีน้ำเต็มแล้วกูเอาทองเนี้ยใส่ลงไปในน้ำนี่คือสาธิตให้ไอ้ช่างทองเนี้ยมันรู้ตอนเนี้ยประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกว่าช่างทองตกลงโกงหรือไม่โกงไม่รู้นะแต่อาร์คิมิดิสเอาไปทำต่อหน้าช่างทองถ้าน้ำมันหกออกไปนะเอาทองรูปคำใส่ลงไปในถ้วยใบเดิมที่มีน้ำเต็มน้ำมันหกออกไปเนี่ยหกเท่ากันกับตอนเอาแท่งทองใส่ลงไปเนี่ยแสดงว่าไอ้ช่างทองที่ซื่อสัตย์ถูกไหมนี่คือบทพิสูจน์พี่ๆน้องๆครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจนะว่าปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเป็นเงื่อนไขให้กันและกันเป็นแบบอย่างของกันและกันและประการที่สามนะที่เราอาราธิบังเป็นบทเรียนให้กันและกันเป็นบทเรียนให้กับกันและกันการที่ท่านเรียนรู้ที่จะทำอะไรบางสิ่งกับคนบางคนนั่นเท่ากับว่าท่านก็เป็นบทเรียนให้กับคนบางคนที่ท่านไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกรรมด้วยอยู่แล้วเห็นไหมที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยจะอยู่โดดเดี่ยวจะปลีกวิเวกจะไปอยู่ในตัวขังตัวเองในถ้ำคนเดียวอยู่ในป่าเขาลึกซึ้งนั่งโคนต้นไม้อยู่คนเดียวเมื่อสมัยก่อนสมัยโบราณน่ะมันไม่ได้มันง่ายกว่าเยอะที่เราอยู่กับคนในสังคมมันเวลาทำอะไรแล้วอย่าเห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่สังคมเห็นแก่ส่วนรวมเพราะตามหลักแล้วมนุษย์จะเป็นเงื่อนไขให้แก่กันและกันตลอดไม่ว่าอะไรหรอกครับแค่ท่านนั่งอยู่ในห้องเดียวกับเขาอ่ะท่านก็เป็นเงื่อนไขกับเขาได้แล้วถ้าท่านผายลมออกมาแล้วดันมีกลิ่นน่ะท่านก็เดาเองแล้วกันว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมันเป็นเงื่อนไขให้กับคนอื่นได้ทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยอยู่กับคนในสังคมเนี่ยแค่ผายลมนี่ก็ยังเป็นเงื่อนไขให้มันได้ไม่ว่ากลิ่นหรือเสียงถูกหรือไม่และเป็นแบบอย่างให้กับกันและกันด้วยเพราะบางทีนะเขาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องแสดงออกหรือกระทำอะไรบางสิ่งเหมือนที่ท่านกำลังเผชิญสถานการณ์บางอย่างแล้วท่านต้องแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกไปเวลานี้คนที่อยู่รอบข้างท่านเนี่ยเขายังไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้เขาก็ได้แค่มองและเรียนรู้แต่ถ้าวันหน้าเขาต้องเจอสถานการณ์แบบเดียวกับท่านเนี่ยเขาก็จะจำประสบการณ์ที่เคยเห็นท่านทำเอามาทำบ้างเห็นไหมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของกันและกันอยู่แล้วความสุขความสำเร็จความสะดวกสบายอะไรก็แล้วแต่คิดทำเพื่อตัวเองคนเดียวไม่ได้และก็ต่างก็เป็นบทเรียนให้แก่กันและกันเพราะว่าถ้าตัวเองนะจะเก่งเรื่องอะไรจะถนัดเรื่องอะไรตัวเองต้องแสดงเองไปทุกเรื่องเนี่ยท่านว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยต้องอายุยืนยาวมากกว่านี้เยอะนะเพราะอะไรถ้าเรามีคนอื่นเป็นบทเรียนให้เราได้เขาทำบางสิ่งในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานแล้วประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวหรือไม่สำเร็จไม่ล้มเหลวท่านสามารถดูเขาเป็นแบบอย่างได้ใช่ไหมการดูเขาเป็นแบบอย่างว่าเขาทำอะไรเขาทำยังไงผลลัพธ์มันถึงออกมาแบบนั้นแบบนี้ท่านเรียนรู้ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นบทเรียนให้กับท่าน
ในทางกลับกันท่านเองเผชิญกับชะตากรรมอะไรยังไงขณะที่คนอื่นเขายังไม่ได้เจอชะตากรรมแบบเดียวกับท่านแต่เขาสนใจหรือใส่ใจที่จะดูว่าท่านจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตท่านหรือในการทำงานท่านเจอปัญหาท่านจัดการอย่างไรพอจัดการแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันถ้าเขาเรียนรู้อย่างฉลาดมันก็เหมือนกับว่าทั้งเขาและท่านที่เป็นบทเรียนให้แก่กันและกันนั้นไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องเปลืองเวลาไม่ต้องเปลืองทุนทรัพย์อะไรให้มันมากมายให้มันมากความเพราะเป็นไงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนข้างเคียงทำให้ท่านประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรประหยัดทุกอย่างเลยใช่ไหมต่างคนต่างประหยัดเนี่ยประโยชน์ของการเป็นมนุษย์สังคมใน3ประการที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังเห็นยังครับที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเห็นแก่ตัวใช่หรือไม่ท่านยอมรับเมื่อยอมรับปั๊บเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้ต่อเพราะเราก็บอกว่าเหตุผลที่ท่านปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมและสัตว์สังคมเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่3ประการที่จะทำให้กันและกันทอดทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ การปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้ท่านปฏิบัติธรรมะเพื่อตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านยังต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเพราะตัวท่านเองก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้และตัวท่านเองขณะเป็นมนุษย์หรือเป็นคน2มิติก็คือตัวแทนของแก่นแท้คือตัวแทนของจิตวิญญาณก็คือตัวกูของกูที่ท่านสำนึกรู้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมท่านจะปฏิบัติธรรมคนเดียวไม่ได้ถ้าท่านจะอยู่ในสังคมท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยและต้องทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ของท่านด้วยเห็นไหมครับปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวอยู่ในโลกแคบๆใช่ไหมครับแต่นี่ท่านเห็น2ข้อแล้วนะเอาข้อที่3ไปด้วยแล้วกันท่านต้องทำเพื่อดาวเคราะห์โลกด้วยเพราะพระบิดาส่งจิตวิญญาณของท่านมาทำหน้าที่หนึ่งในพันธสัญญา6คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเมื่อให้จิตวิญญาณมาทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจิตอย่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านก็ต้องทำหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ทำหน้าที่ของจิตหยาบกายหยาบหรืออยากไปสวรรค์คนเดียวของท่านถูกต้องไหมครับพี่น้องครับค่อยๆฟังค่อยๆคิดตามไม่ใช่ค่อยๆฟังแล้วกูจะหลับตามตอนนี้ชัดเจนนะว่าท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวไม่ได้ละเพราะท่านยังมีจิตวิญญาณท่านยังมีเพื่อนมนุษย์และท่านยังมีดาวเคราะห์โลกดวงนี้ที่ท่านจะต้องทำเพื่อจิตหยาบของท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเองเพื่อเพื่อนมนุษย์ของท่านด้วยและเพื่อดาวเคราะห์โลกของท่านด้วยไม่ใช่จิตหยาบกายหยาบอย่างเดียวเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติเห็นไหมไม่ใช่แค่เป็นสัตว์สังคมอย่างเดียวเนี่ยสไลด์แผ่นนี้บอกว่าเป็นคน2มิติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับดูชาร์ตนี้นิดหนึ่งครับสั่นสะเทือนจิตหยาบทั้งตัวเองและผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยการเริ่มต้นที่ตัวเองสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองและการสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวเองนั้นเวลาแสดงออกหรือกระทำออกมามันก็ไปสั่นสะเทือนจิตหยาบของมนุษย์คนอื่นเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาก็มีจิตหยาบเป็นตัวแทนของแก่นแท้เขาเหมือนกันนั่นแสดงว่าในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั้นท่านใช้จิตหยาบกับจิตหยาบแสดงออกหรือกระทำต่อกันแทนจิตวิญญาณของกันและกันนั่นเองสั่นสะเทือนจิตหยาบทั้งตนเองและผู้อื่นเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเมื่อจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามมันจะยังผลให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนตามไปตามนั้นนึกออกไหมสั่นสะเทือนไปตามนั้นเลยเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตหยาบทำอะไรนั่นเท่ากับว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้กระทำด้วยชั้นใดชั้นนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสูงสุดก็คือเมื่อจิตวิญญาณของพวกท่านก็คือทั้งตนเองและผู้อื่นสั่นสะเทือนร่วมกันทางด้านบวก มันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนในแกนของโลกก็คือใจของโลกก็คือใจกลางของโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเม
ถูกติดตั้งเอาไว้ข้างในถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนด้านบวกได้จิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเด่นก็จะสั่นสะเทือนตามพอจิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนตามนี่แสดงว่าจิตวิญญาณที่มาจากแดนจิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะสามารถเข้าถึงการทำหน้าที่ของตัวเองในมิติของจิตวิญญาณหรือมิติของแก่นแท้บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้แล้วมันก็จะทำให้โลกสั่นสะเทือนตามการสั่นสะเทือนในแกนโลกมันมีผลทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องในภาพที่ท่านเห็นพี่ๆน้องๆครับที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจนถึงสไลด์แผ่นนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้แต่สัพพัญญูกล่าวให้ท่านฟังไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆส่วนที่กับคำว่าอุตระหรืออุดรก็แปลว่าเหนือสิ่งเล็กๆที่อยู่เหนือธรรมะก็คือธรรมดาหรือธรรมชาติแปลว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เป็นความจริงธรรมะก็เป็นความจริงนะที่อยู่เหนืออะไรครับเหนือธรรมะที่เป็นความจริงระดับโลกเป็นความจริงขั้นสูงสุดเป็นอนุตตรธรรมซึ่งท่านไม่รู้ไม่ได้ท่านไม่รู้ไม่เข้าใจโลกิยธรรมไม่ได้ท่านไม่รู้ไม่เข้าใจโลกุตตรธรรมก็ไม่ได้ยิ่งท่านไม่รู้ไม่เข้าใจอนุตตรธรรมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้สักอย่างได้อย่างเดียวคือหลุดลอยเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นอยู่ที่เราพูดถึงไปลอยตัวเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ตรงนั้นนะครับบางคนที่เป็นคนสมัยโบราณว่าเนี่ยมึงหาสวรรค์มีมารอะไรหาสวรรค์วิมานอะไรเพราะตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์หลุดลอยอยู่บนนั้นเนี่ยนะแล้วก็ไปหาก็ไปถึงตัวนั้นแล้วก็ยังหาอีกอะโดยตอบตัวเองไม่ได้กูหาอะไรถ้าท่านขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาถึงตรงนี้มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวท่านก็ไม่รู้จะไปฟังจากใครบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะมีเราคนเดียวที่จะพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังได้และเราย้ำท่านเสมอว่าเรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายเสมอไม่รู้จะขี้หกโกหกไปทำไมโอเคไหม

ของท่านจะต้องมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้เพื่อที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านเนี่ยให้มันสามารถมีชีวิตและทำงานได้เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะสามารถทำภารกิจของจิตวิญญาณได้เพียงแต่ว่าตะกี้ท่านบอกท่านทำเพื่อจิตหยาบใช่ป่ะทำเพื่อกายหยาบใช่ป่ะทำเพื่อไปสวรรค์คนเดียวใช่ป่ะท่านใช้จิตหยาบของท่านซึ่งเป็นตัวแทนของแก่นแท้ของท่านเองคือจิตวิญญาณพูดง่ายๆคือทั้งจิตหยาบที่เป็นทั้งหมด189ขยุ่มมันก็คือตัวท่านทั้งจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานมี6เหลี่ยมมุมอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจิตวิญญาณไม่มาจุติไม่มาปฏิสนธิกับกายสังขารหรือกายหยาบของทารกน้อยในมดลูกหรือในท้องของแม่การเกิดออกมาเป็นมนุษย์ด้วยการเจริญเติบโตเป็นมนุษย์คนหนึ่งตนหนึ่งรูปธรรมหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้มันมิติของแก่นแท้ต้องมาปฏิสนธิแต่จิตหยาบนั้นเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเพื่อจะทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์หรือการเป็นคน2มิติอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทกับเราท่านใช้จิตหยาบของท่านฟังและท่านก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่แหละคือตัวกูที่แท้จริงท่านรู้ไหมตัวกูที่ท่านรู้สึกอยู่นี่คือตัวปลอมเวลาทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารไปก็จะทิ้งจิตหยาบของท่านที่มีตัวนึกตัวรู้สึกรู้นึกรู้คิดอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะนั่งเป็นประธานสงบนิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็ดูว่าจิตหยาบท่านน่ะมันจะเลอะเทอะเหลวไหลอะไรยังไงบ้างเรากำลังบอกท่านว่าการทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่ได้กำลังบอกว่าท่านอย่าปฏิบัติธรรมด้วยการทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคือทำเพื่อจิตหยาบทำเพื่อกายหยาบทำเพื่อจะไปสวรรค์คนเดียวเนี่ยที่มันไม่ได้เพราะเหตุผลมี2ประการประการแรกเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมท่านจะไปสวรรค์คนเดียวมีความสุขคนเดียวได้ไหมท่านจะมีความสุขคนเดียวได้ไหมถ้าคนรอบข้างของท่านในสังคมเนี่ยเขามีความทุกข์กันอยู่เขาไม่มีความสุขกันอยู่ท่านจะมีความสุขคนเดียวคือไปสวรรค์คนเดียวได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าท่านจะมีความสุขท่านก็ต้องพาคนอื่นไปด้วยถ้าท่านอยากจะมีความสุขท่านต้องช่วยให้คนรอบข้างของท่านเขามีความสุขด้วยเพราะทั้งท่านและเขาต่างเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดทุกข์และสุขด้วยกันน่ะใช่ไหมถ้าสุขคือไปสวรรค์ถ้านรกนั้นก็คือทุกข์ท่านสามารถจะเป็นเงื่อนไขพาคนไปนรกคือทุกข์หรือพาคนไปสวรรค์ก็คือสุขท่านทั้งหลายมีอิทธิพลต่อคนอื่นหรือพูดง่ายๆคือมีอิทธิพลต่อกันและกันท่านเป็นสัตว์สังคมและที่ขึ้นจอไว้ในสไลด์มนุษย์บนพื้นสีเขียวมนุษย์เป็นคน2มิติท่านลืมจิตวิญญาณของท่านไปได้ไงแค่จิตวิญญาณของท่านน่ะแบ่งจิตวิญญาณออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มเพื่อเอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเป็นกลุ่มพลังงานแล้วรวมเรียกมันว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันเพื่อให้มันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณคือตัวท่านเองอ่ะแล้วให้ตัวท่านเองเนี่ยออกมาทำหน้าที่โดยใช้จิตหยาบที่เป็นขยุ่มเนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนี่แหละเป็นเจ้าของเห็นไหมครับท่านมีตัวแทน2ต่อใช่ไหมตัวเองต้องทำแต่มอบหมายให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนมันและตัวเองก็ออกมาแสดงอำนาจว่าตัวเองเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยซึ่งเป็นการกระทำหรือเป็นกรรมที่ไม่ถูกต้องไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมะท่านต้องไม่ปฏิบัติเพื่อจิตหยาบไม่ปฏิบัติเพื่อกายหยาบไม่ปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์คนเดียวท่านต้องเพิ่มอีกหนึ่งประการคือท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยเหตุผลของการที่ท่านมีสังสารวัฏและท่านอยากจะหยุดมันนักขณะที่ไม่ยอมปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรลำบากเลยครับแค่ท่านเนี่ยใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่าน189กลุ่มทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้สำเร็จให้ได้ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในบทบาทของการเป็นคน2มิติหรือเป็นมนุษย์เนี่ยให้ท่านสามารถทำเหมือนกับที่จิตวิญญาณของท่านทำด้วยตัวเองได้ไหมเราบอกเลยนะจิตหยาบก็คือตัวท่านเองนี่แหละแต่ออกมาแสดงมายาในการเป็นมนุษย์แท้จริงแล้วสำนึกรู้ในการเป็นตัวกูของกูเวลาท่านตายไปก็คือจิตวิญญาณเนี่ยตายทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณเนี่ยจะจิตหยาบเนี่ยจะถ่ายทอดคุณสมบัติกลับไปสู่จิตวิญญาณ
คืนความเป็นตัว

กูของกูที่ท่านสำนึกรู้เหมือนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยให้กับตัวท่านท่านจะแปลกใจไหมล่ะกูตายแล้วนะจิตหยาบของกูเนี่ยนะมันตายแล้วมันเสื่อมสลายไปกับกายหยาบอะแต่สำนึกว่าเป็นตัวกูของกูทำไมยังอยู่ก็เพราะมันถ่ายทอดคุณสมบัติกลับมาที่จิตวิญญาณคือตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นเองครับที่ท่านต้องเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาติจนท่านบอกว่าแม่งทุกข์เหลือเกินการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นทุกข์เหลือเกินท่านเลยอยากจะหนีคืออยากจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอ่ะเพราะมาเกิดแล้วเป็นทุกข์อ่ะใช่มั้ยทั้งที่จริงๆแล้ว จิตวิญญาณน่ะต้องการให้จิตหยาบคือตัวท่านเนี่ยยกระดับแรงสั่นสะเทือนและสั่งสมคุณสมบัติทุกสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนของท่านเองแต่อยู่ในมิติของแก่นแท้เนี่ยให้เรียนรู้ที่จะสั่งสมคุณสมบัติให้เหมือนให้เรียนรู้จะยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้มันเป็นความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณก็คือคุณสมบัติของตัวท่านเองในมิติของแก่นแท้ให้ได้แต่ปรากฏว่ารักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นงี่เง่างอแงหงุดหงิดโลภโทสะโมหะอารมณ์ขยะรุงรังไปหมดจิตวิญญาณก็เลยต้องตายต้องทำให้ตัวเองตายเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหวังว่าเกิดชาติหน้ามาแล้วจะแบ่งจิตหยาบออกมาใหม่เป็นจิตหยาบที่จะต้องมาทำหน้าที่ในนามตัวเองให้ได้ในภพชาติใหม่หวังเอาไว้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าที่ต้องผ่านการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาติแปลว่าจิตวิญญาณคือตัวท่านเองสำเร็จไหมฮะในการมาเกิดเป็นคนสองมิติมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สำเร็จบางคนเกิดเป็นหมื่นภพชาติจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบไม่รู้ต่อกี่ภพชาติแล้วหนึ่งภพชาติก็แบ่งครั้งหนึ่งแล้วล้มเหลวทุกครั้งภพชาติเนี้ยได้มาพบเจอพระบิดาและท่านโชคดีนะเราบอกความจริงให้ท่านฟังความจริงนี้มันเป็นอนุตตรธรรมท่านฟังเรากล่าวเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านฟังแล้วอาจจะไม่เก็ตอาจจะไม่เข้าใจเพราะท่านไปยึดติดความรู้เดิมที่พระศาสดาพระองค์เดิมท่านทรงสอนพวกท่านไว้สิ่งที่เราพูดนี่พระศาสดาไม่ได้สอนท่านเลยฟังแล้ว1เข้าใจยาก2ท่านฟังแล้วไม่อยากฟังเพราะอะไรพูดอะไรไม่รู้กูฟังแล้วกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้กูฟังแล้วไม่เห็นกูเข้าใจก็ท่านจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะประสบการณ์เดิมความรู้เดิมท่านไม่เคยมีในสิ่งที่เราพูดให้ท่านฟังมันเป็นความรู้ใหม่มันท่านฟังแล้วยากที่จะเข้าใจเพราะท่านไม่มีความรู้เดิมอยู่ที่จะต่อยอดไม่มีความรู้เดิมที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเรากล่าวมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีครูคนไหนบนโลกนี้กล่าวให้ท่านฟังหรอกมีเราเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติธรรมะเพื่อจิตหยาบเพื่อกายหยาบและเพื่อไปสวรรค์คนเดียวขณะที่ท่านเป็นสัตว์สังคมท่านต้องมีคนรอบข้างท่านเป็นคนสองมิติท่านต้องมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ท่านไม่ได้แคร์มนุษย์คนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกับท่านเลยท่านไม่ได้แคร์จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเลยแสดงว่าท่านผิดท่านปฏิบัติธรรมผิดถามตัวเองนะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆยุวจิตที่ชมจออยู่ในขณะที่เราออกอากาศอยู่ในห้องส่งเนี่ยท่านว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ผิดไหมทำเพื่อตัวเองมาตลอดใช่ไหมครับไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเลยคิดแต่จะไปสวรรค์คนเดียวท่านยอมรับไหมที่พระบิดากล่าวอย่างนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องพี่ๆน้องๆยกมือหน้าจอหน่อยได้ไหมเราก็มีกล้องวงจรปิดดูพี่ๆน้องๆอยู่นะฮะว่าท่านยกมือตามที่เราบอกก็เปล่าใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านว่านี่เป็นความผิดที่ยังไม่ลึกนะความผิดที่ลึกกว่านี้ในการปฏิบัติธรรมเราตั้งคำถามว่าจะปฏิบัติธรรมกันไปทำไมอ่ะถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านจะทำเพื่ออะไรและทำเพื่อใครนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราชวนท่านคิดตอนนี้ท่านพบแล้วว่ามันผิดเราจึงจะขออนุญาตย้ำกับพี่ๆน้องๆว่าปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองคนเดียวไม่ได้

อนุตตรธรรมก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้พอเข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้ก็อธิบายไม่ได้ก็มักจะบอกคนทั่วไปว่าสิ่งที่มึงถามกูเนี่ยมันเป็นอจินไตยสิ่งที่แกถามฉันน่ะมันเป็นอจินไตยอย่าถามเลยต่อไปเนี่ยแกก็จะสงสัยมันไปเรื่อยๆแต่ความจริงเนี่ยกูอธิบายมึงไม่ได้เพราะกูไม่รู้นะคือ1ไม่รู้คำตอบเพราะไม่รู้คำตอบว่าความจริงในเรื่องนั้นมันคืออะไรเนื่องจากเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพมันเป็นความจริงที่เหนือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมมันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมแสดงว่ามันเป็นความจริงที่มีอยู่จริงซึ่งเราก็ได้สมมุติให้ท่านเคยฟังจนเข้าใจไปแล้วว่าความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนั้นอย่างเช่นนี่เป็นสมมุตินะอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดของท่านที่นั่งชมเราอยู่เนี่ยวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยถ้าพ่อแม่ของท่านหรือหมอตำแยหมอทำคลอดหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นไม่เป็นคนบอกว่าท่านเกิดวันเดือนปีอะไรเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่ท่านจะรู้ไหมท่านรู้เองได้ไหมเพราะมันอยู่นอกระบบของท่านเพราะตอนที่ท่านเกิดท่านรู้ภาษีภาษาอะไรไหมตอนตกฟากตายังไม่ลืมเลยปากก็ยังไม่ร้องเอาแหวงเอาแหวงเลยเพราะยังไม่โดนตบตูดยังไม่โดนเอาหัวลงใช่ไหมครับท่านไม่รู้ท่านก็ต้องถามแพทย์และพยาบาลซึ่งทำคลอดให้กับคุณแม่ของท่านเพื่อให้ท่านคลอดออกมาได้เวลาตกฟากอะไรต้องถามคนเหล่านี้ถ้าไปถามหมอโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ทำคลอดให้แม่ท่านเพื่อให้ท่านเกิดมาถ้าไปถามหมอโรงพยาบาลถามหมอน่ะถูกคนแต่หมอที่จะถูกคนอย่างแท้จริงก็คือต้องหมอหรือพยาบาลที่ทำคลอดตัวท่านถูกไหมนี่แหละคืออนุตตรธรรมวันเดือนปีเกิดท่านมีจริงไหมเวลาตกฟากจริงๆของท่านมีไหมนี่คือสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมเป็นสิ่งสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องในโลกยกตัวอย่างให้ฟังท่านรู้เองไม่ได้ต้องอีพออีแม่ของท่านเล่าให้ท่านฟังหมอตำแยเล่าให้ท่านฟังหรือคนที่รู้ว่าท่านเกิดวันไหนอะไรยังไงเวลาไหนที่เขาบังเอิญวันนั้นไปให้กำลังใจแม่ของท่านกำลังจะคลอดเจอจังหวะที่แม่ท่านคลอดพอดีหมอบอกคลอดตอน2:30 นะคลอดเมื่อคืนเนี้ย2:30แสดงว่ายังไม่ข้ามคืนแสดงว่ายังเกิดวันนี้อยู่ไม่ใช่เกิดวันพรุ่งนี้คนที่จะบอกท่านได้ก็คือคนที่รู้ความจริงตรงนี้แล้วอนุตตรธรรมที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกอนันตจักรวาลมีแต่พระบิดาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์จะมานั่งบอกลูกทุกคนทีละคนมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ส่งเรามาคนเดียวพระองค์สื่อผ่านเรามาแล้วบอกคนทั้งโลกว่าอะไรเป็นอะไรดีกว่าไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพวกท่านไม่เคยศึกษาไม่เคยรับฟังเพราะปฏิเสธพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้าท่านจะไม่รู้เรื่องอนุตตรธรรมเลยท่านก็เลยมองว่ามันเป็นอจินไตยเช่นถามว่าจิตวิญญาณมาจากไหนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าถามเข้านะตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านก็เลยจะมาตอบว่ามันเป็นอจินไตยมึงอย่าถามเลยมันเป็นอจินไตยถามไปก็อย่างนั้นแหละไม่มีประโยชน์นะตอนนี้มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสนใจอีกตอนนี้ดีกว่าไอ้ตอนนั้นตัดทิ้งเลยเข้าใจมั้ยเรียกจบดื้อตอบไม่ได้ก็บอกว่าเป็นอจินไตยทั้งที่ทุกสิ่งในจักรวาลนี้และนอกจักรวาลล้วนมีคำตอบอะไรคืออจินไตยประการที่1เมื่อไม่รู้คำตอบก็ยังมีอีกอย่างนึงครับให้เหตุผลไม่ได้มึงอย่าถามเหตุผลกูได้ไหมนะทำไมจิตวิญญาณบางทีมาเกิดเป็นผู้หญิงบางทีมาเกิดเป็นผู้ชายอ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์กูเชื่อว่าจิตวิญญาณมาเกิดจริงแล้วถามแล้วทำไมบางคนเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นผู้หญิงบางทีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นผู้ชายเพราะอะไรถ้าเดาก็บางคนก็เดานะถ้าเป็นยังผู้เยี่ยมพอเดาได้ก็เป็นเพราะว่าจิตวิญญาณเลือกจะมาเกิดเป็นผู้หญิงเลือกจะมาเกิดเป็นผู้ชายไงก็เลยถามต่อแล้วจิตวิญญาณเลือกจะมาเกิดเป็นผู้หญิงเลือกมาเกิดเป็นผู้ชายเลือกยังไงเขาเลือกตอนไหนเขาเลือกกันยังไงพอเดาต่อไปไม่ได้แล้วก็จะตอบว่าเฮ้ยมึงอย่าถามได้ไหมมันเป็นอจินไตยไม่มีประโยชน์มึงไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราได้ยินเราจะกระตะโกนดังว่าเฮ้ยมาถามอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลสิรู้ทุกเรื่องเลยเนี่ยที่ถามอยู่เนี่ยตอบได้ด้วยว่าเลือกเพศหญิงเพศชายจิตวิญญาณเลือกตอนไหนทำไมจึงสับสนเพศเครื่องเพศเป็นเพศหนึ่งแต่นิสัยใจคอแสดงอาการออกมากลายเป็นคนอีกเพศหนึ่งเขาเรียกพวกสับสนเพศหรืออย่างเป็นเพศทางเลือกถ้าพูดเพราะมันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรมีคำตอบทั้งหมดพี่น้องครับไม่ใช่อจินไตยครับไม่ต้องเดาแต่เพราะให้เหตุผลไม่ได้
จึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอจินไตยมึงอย่าถามเพราะอะไรพูดเพื่อจะบอกเขาว่าหุบปากซะอย่าถามกูต่อไปอีกเพราะกูตอบมึงไม่ได้ถ้าพูดหยาบๆก็คือ shut up shut up shut แปลว่าปิด shut up ก็มาปิดให้สนิทเลยนะปิดปากมึงนะ shut up shut your mouth หรือบางทีว่า keep your tongue ก็ไม่ได้บอกว่าเก็บปากเขาบอกเก็บลิ้นของมึงไว้นี่แปลว่าหุบปากได้ไหมภาษาฝรั่งแปลเป็นไทยแบบนั้นนะครับนะเอาละแถมให้นิดหน่อยอะไรคืออจินไตยประการที่3เดาไม่ถูกอะไรที่เดาได้มันจะกลายเป็นอวิชชาคือไปยึดถือไปเชื่อถือในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็เดาเอานะเดาในสิ่งนั้นมันก็เกิดอวิชชาขึ้นมาแล้วพยายามไปบอกคนอื่นพอไปมีคนเชื่อตามสิ่งที่เป็นอวิชชาคือสิ่งที่เดาเอาสิ่งที่ไม่รู้แต่มั่วเขาเรียกมั่วนิ่มอ่ะนะหลายๆคนเชื่อเข้าคล้อยตามเข้าเฮ้ยมันเกิดเป็นอุปทานหมู่เลยครับเพราะดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่ไปเชื่อในสิ่งที่เดาเอาแล้วเข้าใจว่ามันคือความจริงเพราะอะไรเพราะมีคนเชื่อตามมากมายเอาเสียงข้างมากว่าคนข้างคนส่วนมากบอกว่าเฮ้ยมันใช่มันใช่มันใช่ก็เลยสรุปว่าใช่สตพ.ว่าใช่ทั้งที่จริงๆนะมันไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อในอวิชชาก็เลยเกิดเป็นอุปทานมาจากอะไรมาจากอจินไตยนี่แหละบางคนวางฟอร์มอ่ะก็กลายเป็นอวิชชาไปเพราะมันเดาส่งเดชได้และมันเชื่อในสิ่งที่มันเดาส่งเดชเพราะมันไม่ถูกต้องนะมันก็เลยเกิดเป็นอุปทานได้มันมาจากสิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นอจินไตยทั้งนั้นอจินไตยก็แปลว่าโอ้อย่าถามมันต้องถามต่อไปเรื่อยๆหาจุดจบในคำตอบที่มึงอยากรู้ไม่ได้หรอกเราจึงบอกว่ามหากับจิตจักรวาลสิมีคำตอบให้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องส่วนตัวนะเอาละไม่รู้คำตอบให้เหตุผลไม่ได้เดาไม่ถูกนี่คือสิ่งที่มันมีต้นเหตุมาจากคำว่าอจินไตยทั้ง3ประการมันมีต้นเหตุมาจากคำว่าอจินไตย

กราบพระบาทพระบิดาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2564จะเป็นวาระพิเศษสำหรับพี่ๆน้องๆทั้งอนันตจักรวาลแล้วก็โดยเฉพาะพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ท่านจะได้มีโอกาสเฝ้าฟังพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเราคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตังสกุลเป็นบุตรเอกของพระองค์ที่จะทำหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในอนันตจักรวาลในยุคปัจจุบันโดยรายการนี้ได้ทำการออกอากาศจากห้องส่งของ Rabbit TV and Radio Thailand ออกอากาศผ่านช่องทางYouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ออกอากาศสดๆผ่านช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามชมได้คือทางเว็บไซต์ www.jitjakawan.com พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้แทนที่เราก่อนที่ไม่ใช่แทนที่นะก่อนที่เราจะกล่าวอะไรต่อมิอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์คือคน2มิติที่เป็นหัวข้อเรื่องในการกล่าวพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญอีกบทหนึ่งสำหรับพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้รวมกระทั่งถึงพี่ๆน้องๆนะที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามระหว่างช่วงของการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาล นั้นทุกรูปธรรมที่มีอนาคตนะก็จะได้มีโอกาสรับฟังพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลโดยทั่วหน้ากันพี่ๆน้องๆครับคน2มิติคืออย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้มิติที่1คนก็คือมนุษย์อย่างท่านเนี่ยมิติแรกก็คือมิติโลกด้านกายภาพท่านมีมิติแรกคือมิติโลกทางด้านกายภาพคือมีเรื่องของกายสังขารท่านมีกายสังขารกายสังขารนี่เป็นคำเรียกทั่วๆไปกายสังขารเป็นคำเรียกทั่วๆไปเรียกอีกอย่างนึงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กายสังขารหรือเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือถ้าเป็นนักวิชาการก็ใช้คำว่าโครงสร้างทางชีววิทยานี่คือเรื่องราวของมิติโลกทางด้านกายภาพเรากำลังพูดถึงเรื่องคนมี2มิติหรือคน2มิติคืออย่างไรพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนอกจากในมิติโลกด้านกายภาพแล้วในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ยังมีมิติที่2คือมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานเป็นมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานท่านเห็นภาพประกอบมั้ยเนี่ยซึ่งในความเป็นมิติที่สองในการเป็นมนุษย์ของท่านนั้นจะมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านมีจิตวิญญาณขณะเดียวกันจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นอีกกลุ่มพลังงานหนึ่งประกอบด้วยจิตทั้งหมดนะ189กลุ่มพระบิดาทรงรวมเรียกว่าจิตหยาบพระบิดาทรงรวมเรียกว่าจิตหยาบให้จิตหยาบนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ภาพที่ท่านเห็นทางซ้ายเห็นไหมฮะมันเป็นกระบวนการทางพลังงานนะที่ท่านพอจะมองออกได้แล้วก็อย่างที่3 ในมิติแก่นแท้ทางด้านพลังงานนั้นมันมีกลไกที่เป็นด้านกายภาพแต่สามารถทำหน้าที่ทางด้านพลังงานในมิติของแก่นแท้ด้วยทำทั้งกายภาพด้วยคือต่อมไร้ท่อไอ้ต่อมไร้ท่อเนี่ยก็คือบริเวณฐานที่ตั้งของสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าจักระทั้ง7ท่านลองนับไอ้วงกลมๆทั้งหมดนะนั่นคือจักระทั้ง7เนื่องจากในความเป็นมนุษย์ของท่าน
จิตวิญญาณมีผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนในการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าจิตหยาบดังนั้นในความเป็นมนุษย์ของท่านนอกจากจะเป็นคนสองมิติแล้วในความเป็นมนุษย์ของท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีสองภาคอยู่ในตัวเองด้วยภาคหนึ่งก็คือภาคของจิตหยาบอีกภาคหนึ่งก็เป็นภาคของจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านท่านเข้าใจหรือยังนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลามีแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ความจริงนี้ท่านไม่สามารถจะหาความรู้นี้จากอนันตจักรวาลในนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาหรือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นสัพพัญญูก็รู้เองไม่ได้เนี่ยพอเราพูดสิ่งที่แปลกๆเนี้ยทำไมไม่สนใจอ่ะเฮ้ยหรือเอ้ยมันมีงี้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่เหรอนี่ดันทะลึ่งเล่นฟันธงศาสดากูไม่ได้สอนมึงอ่ะเพี้ยนมึงอ่ะบ้าก็ไม่เป็นไรให้ท่านเพี้ยนและบ้าไปคนเดียวนะภาวนาว่าเพี้ยนภาวนาว่าบ้าเรากำลังกล่าวความจริงระดับอนุตตรธรรมให้ท่านฟังถ้าท่านไม่รู้ว่ามันท่านไม่รู้ความรู้ในโลกนี้มันมีความรู้อยู่ 3-4 ประเภทแต่ประเภทหนึ่งคือเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้เรามีหน้าที่มาบอกให้ท่านรู้ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะนิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้เลยเราจึงต้องบอกมันเพราะเราพูดอย่างเงี้ยทำไมท่านไม่รู้จักใส่ใจที่จะรับฟังแทนที่จะแอนตี้แทนที่จะต่อต้านแล้วอวดรู้ว่ากูรู้หมดแล้วนะแทนที่จะบอกว่ากูรู้หมดแล้วเรามาเฉลยเพราะเรามาปิดยุคพลังงานเก่าต้องเฉลยที่ผ่านมาบอกไม่ได้บอกความจริงไม่ได้เพราะไม่งั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกท่านน่ะมันเป็นโมฆะนี่เรามาบอกความจริงแล้วไงจะข้ามพ้นเวรกรรมได้ยังไงจะสามารถสอบผ่านบททดสอบต้องทำยังไงเรามาเฉลยให้หมดเลยนะถ้าท่านเป็นศิษย์จิตจักรวาลเนี่ยรู้หมดเลยแต่เวลาเอาเข้าจริงๆอ่ะเพราะนิสัยไม่ดีของท่านเองไงท่านถึงสอบตกเพราะไม่ได้เอาคำเฉลยข้อสอบไปใช้ปฏิบัติแล้วท่านจะโทษใครอ่ะครับต้องโทษตัวท่านเองนะเนี่ยมีต่อมไร้ท่อมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณท่านจึงเป็นคนที่มี2ภาคอยู่ในตัวเองแค่ต่อมไร้ท่อเขายังทำหน้าที่ทั้ง2ภาคทางกายหยาบใช่ไหมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์เนี่ยนะมันช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของท่านใช่ไหมแต่ท่านในมิติของจิตวิญญาณเนี่ยต่อมไทรอยด์เนี่ยที่อยู่ตรงคอเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการคอยควบคุมอารมณ์ขยะหรือความก้าวร้าวแบบสัตว์ประจำโลกอ่ะเพราะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณของสัตว์อยู่เนี่ยถ้าต่อมไทรอยด์มันทำงานผิดปกติเนี่ยพี่น้องครับคนคนนั้นจะเป็นคนโทสะจริตรุนแรงเป็นคนก้าวร้าวกักขระที่มนุษย์ด้วยกันบางทีรับไม่ได้เพราะต่อมไทรอยด์ผิดปกติเนื่องจากต่อมไทรอยด์มันทำหน้าที่ทั้งทางมิติกายภาพและมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่รู้พี่ๆน้องๆครับสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ต่อไปอีกในความเป็นคน2มิติของท่านของมนุษย์นะว่าการเป็นคน2มิติของท่านนั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเชื่อมโยงกันอยู่กับจักรวาลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเชื่อมโยงกันอยู่กับจักรวาลเชื่อมโยงด้วยอะไรเชื่อมโยงอย่างไรครับอย่างแรกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันไว้หรือเชื่อมโยงกันอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกโปรดฟังอีกครั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าอยู่ในระบบโลกเสรีนี้มันจะเชื่อมโยงกันอยู่กับจักรวาลอย่างแรกเชื่อมโยงกันอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกอย่างที่สองเชื่อมโยงกันอยู่กับสนามพลังงานของจิตหรือสนามพลังงานจิตหรือสนามพลังจิตของมนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ตัวท่านหรือไกลตัวท่านมนุษย์เราเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนทางจิตหยาบหรือสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเนี่ยเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำอะไรก็ตามในทางโลกด้านกายภาพก็จะมีการแสดงออกหรือกระทำในมิติทางพลังงานด้านของจิตหยาบหรือด้านของจิตวิญญาณด้วยในเวลาเดียวกันเราจึงเรียกทั้งสองมิตินี้ว่ามิติคู่ขนานกันท่านทำสิ่งใดในมิติโลกด้านกายภาพเท่ากับว่าท่านก็ได้ทำสิ่งนั้นในมิติของจิตวิญญาณทางด้านพลังงานแล้วด้วย
ในด้านแก่นแท้แล้วด้วยหรือเพียงแค่ท่านมีมโนนึกสั่นสะเทือนทางจิตของท่านนะในมิติของจิตในมิติของพลังงานนั่นเท่ากับว่าท่านก็ได้สั่นสะเทือนนะในมิติโลกทางกายภาพไปแล้วด้วยเพียงแต่ว่าท่านจะแสดงออกมาเป็นการแสดงออกหรือการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเขาสัมผัสรู้ดูเห็นพฤติกรรมของท่านหรือไม่เพราะฉะนั้นกรรมมันถึงเกิดสำเร็จที่จิตเพราะมันต้องเกิดมโนกรรมขึ้นมาก่อนกายกรรมกับวจีกรรมจึงเกิดขึ้นมาทีหลังโอเคไหมบางทีวจีไม่ได้พูดแต่มโนมันพูดมันสั่นสะเทือนไปแล้วนะในทางการเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติถือว่ามิติคู่ขนานนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าท่านยังเก็บงำเพื่ออำพรางพฤติกรรมนั้นไว้ยังไม่แสดงความจริงออกมาเท่านั้นเองพี่น้องครับนะนี่คือเรื่องราวของคน2มิติพี่น้องนี่แสดงว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านมีกายหยาบซึ่งเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นเพราะว่ามันมีทั้งนะโครงสร้างทางชีววิทยาซึ่งมีกระบวนการทางชีวภาพพูดเป็นภาษาวิชาการมีอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านยังไม่ตายขณะเดียวกันมันก็ยังมีกลไกที่สามารถทำงานทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณที่จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณมีการสั่นสะเทือนร่วมกันอยู่ด้วยใน2มิติในความเป็นมนุษย์ของท่านนั่นแหละโอเคเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆครับร่างกายของมนุษย์หรือกายสังขารของมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ตั้งอยู่ในโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกท่านเห็นไหมครับภาพที่เราพยายามหามานะอันนี้ต้องขออภัยนะแฮปเข้ามาจริงๆมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ที่ท่านเห็นนะเป็นตะข่ายรอบๆตัวท่านเราสมมุติเป็นมายาของสนามแม่เหล็กโลกตลอดเวลาไม่ว่าในยามที่ท่านตื่นหรือยามท่านนอนหลับท่านจะนอนอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกซึ่งจะห่อหุ้มกายสังขารของท่านเอาไว้ทั้งหมดส่วนที่เป็นเส้นเหมือนตัวหนอนกระจายมาทางด้านซ้ายขวาในแนวราบนั่นก็คือตัวแทนของมายาซึ่งเป็นคลื่นพลังงานอันเกิดจากจิตก็คือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณอันเกิดจากจิตหยาบของท่านที่สั่นสะเทือนอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วมันก็จะถูกเหวี่ยงออกมาหรือแผ่ออกมานะลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกถ้าในชุมชนนั้นมีคนมากกว่า1คนภาพแบบนี้มันก็จะลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อนท่านนึกภาพออกหรือยังมโนเอาบ้างนะเนี่ยมโนว่าเราเพี้ยนมโนว่าเราบ้ายังมโนได้นะมีภาพนำอย่างเงี้ยถ้ามโนไม่ได้ก็แย่มากเราไม่ได้สอนอวิชชาที่เป็นอุตริแต่ที่เราสอนเนี่ยคืออนุตตรธรรมเป็นธรรมะชั้นสูงที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้เองด้วยตัวเองได้ท่านพิสูจน์ได้ตอนเนี้ยเรียนรู้ไปก่อนถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าสนามแม่เหล็กโลกรอบๆตัวท่านมีจริงไหมนะก็ลองเอาเข็มทิศแม่เหล็กมาวางใกล้ๆตัวท่านสิเข็มทิศมันจะหมุนติ้วไปหาทิศเหนือทันทีนี่แสดงว่ารอบๆตัวท่านมีสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมนะถูกไหมส่วนพลังจิตนั้นนะไม่ต้องใช้อะไรวัดนะท่านเคยสังเกตไหมเวลาท่านเข้าใกล้ใครที่ท่านรู้ว่านิสัยสันดานไอ้หมอเนี่ยไม่ค่อยจะดีเวลาท่านอยู่ใกล้มันท่านรู้สึกอึดอัดไหมหรือเข้าใกล้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนมนุษย์แต่เขาเป็นคนมีธรรมะเขาเป็นผู้ประเสริฐก็เป็นคนจิตใสใจสวยดีงามมากเวลาท่านเข้าใกล้เขาเนี่ยถ้าท่านไม่รู้สึกเย็นชื่นใจท่านไม่รู้สึกสบายอกสบายใจหรือมีความสุขสงบใจนะท่านก็จะรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกเหมือนตอนที่ท่านอยู่ใกล้ไอ้คนใจไม้ไส้ระกำหรือไอ้คนใจดำนี่คือตัวชี้วัดว่าท่านน่ะไปอยู่ในสนามพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กของคลื่นจิตของไอ้หมอนั่นน่ะที่มันเหวี่ยงออกมาแล้วแล้วท่านก็สามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยจิตของท่านน่ะถ้าอยากพิสูจน์น่ะที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเมตาฟิสิกมันเป็นอภิปรัชญาถ้าเป็นภาษาของพระบิดาหรือพระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ใช่ไหมหรือบางทีอยากรู้แต่ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะนะพอมาฟังแล้วก้าวล่วงคนที่เมตตาจะมากล่าวให้ฟังความจริงกับก้าวล่วงซะเนี่ยแล้วท่านจะได้รู้อะไรครับนะใช่ไหมพออวดรู้ไปซะแล้วมันเหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วไม่มีอะไรบกพร่องการปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองของผู้ใหญ่คนนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้เด็กหรือผู้ใหญ่คนนั้นมีการพัฒนาตัวเองต้องทำให้มันยอมรับความจริงว่ามันยังบกพร่องเรื่องอะไรมันยังเหลวไหลเรื่องอะไรมันยังไม่เอาฐานไม่เอาไหนเรื่องอะไรถ้ามันยอมรับความจริงว่ามันยังเหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนมันถึงจะยอมปรับปรุงตัวมันเองนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ
ช่ไหมมันเป็นสัจธรรมนะโอเคนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์หมุนไปกับโลกมนุษย์หมุนไปกับโลกร่างกายของมนุษย์หมุนไปกับโลกตะกี้เราบอกแล้วนะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีกลไกต่อมไร้ท่ออยู่7ต่อมก็คือจักระทั้ง7นั่นแหละนะแล้วก็ท่านเห็นไหมมีพลังงานจิตเหวี่ยงออกมาภายนอกใช่ไหมแสดงว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมีไฟฟ้าแต่นะมันมีไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมนุษย์หมุนไปกับโลกเราอยู่บนโลกขณะที่เรานั่งเฉยๆแต่โลกไม่เฉยโลกจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองนะเขาเรียกว่าธรรมจักรนั่นแหละโลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ก็เพราะมนุษย์ทั้งโลกหรือมนุษย์ในสังคมสั่นสะเทือนเป็นความรักหมุนธรรมจักรได้สำเร็จหมุนธรรมจักรได้สำเร็จเห็นไหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าอริยสัจ4อีกอริยสัจ4เนี่ยทำเพื่อจิตหยาบของตัวเองทำเพื่อกายหยาบของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อจักรวาลไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าหรือพระไม่ได้ทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยยังอวดอุตริอยู่เลยนะเรามาบอกความจริงให้ฟังต้องตั้งใจฟังนะพี่น้องเพราะผิดจากเราไม่มีใครกล่าวได้นะมีเราคนเดียวลองทนฟังดูเถอะแล้วจะได้เจอสิ่งประเสริฐนะครับมนุษย์เราเนี่ยหมุนไปกับโลกตัดผ่านสนามไฟฟ้าก็คือสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กระบบนึงซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กระบบเดียวกันกับคลื่นพลังงานจิตหรือคลื่นพลังจิตของมนุษย์ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วยครับมันจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือในกายสังขารรูปธรรมมนุษย์นี่คือคำตอบว่าไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมาจากไหนเครื่องปั่นเครื่องผลิตหรือเครื่องปั่นไฟไดนาโมมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านฟังร่างกายของมนุษย์เมื่อเคลื่อนตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในร่างกายของเราแล้วกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายของเรานั่นแหละที่ทำให้หัวใจเต้นได้ทำให้ปอดทำงานได้ทำให้กลไกอวะภายในที่จิตสำนึกของเราหรือจิตใจเราไปกำหนดมันไปบงการมันไม่ได้เหมือนกับเรื่องของกำหนัดที่มันเกิดจากสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมมันเป็นจิตนอกสำนึกจิตเหนือสำนึกของท่านท่านไปสั่งให้หัวใจเต้นหรือหยุดเต้นได้ไหมท่านสั่งให้ปอดของท่านหยุดฟอกเลือดหยุดขยับเข้าขยับออกหยุดปั๊มลมสูบลมระบายลมท่านสั่งมันได้ไหมท่านสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะพระบิดาไม่อนุญาตให้ท่านสั่งก็เลยให้ไว้นอกจิตสำนึกอยู่เหนือจิตสำนึกให้เขาทำงานเองโดยอัตโนมัติให้เครื่องกลไกในอวัยวะภายในของท่านทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นขณะที่กายสังขารของท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเราขโมยธรรมะของศาสนาไหนมาอีกอะไรเนี่ยที่พูดเนี่ยเรามโนเองได้ไหมโทท่านมองว่าเป็นความรู้ประหลาดเนี่ยมันเพี้ยนเพราะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟังให้จบสิแล้วท่านตอบเราได้ไหมถ้าบอกว่าเราเพี้ยนอะไฟฟ้าในร่างกายของท่านอะที่คนจะหาว่าเราเพี้ยนอะหรือว่าบ้าหรืออุตริอะไฟฟ้าในร่างกายของท่านมาจากไหนช่วยตอบเราหน่อยมันเป็นกระแสไฟฟ้าแบบไหนใช่ไหมทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกก็ยอมรับว่าในร่างกายของมนุษย์มีไฟฟ้าแต่เขาตอบท่านไม่ได้ว่าไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์มันมาจากไหนใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ความรู้ที่เราพูดว่าไฟฟ้ามาจากไหนมันมาจากพระเจ้ามาจากพระผู้สร้างพระผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่แหละพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์จึงรู้กลไกต่างๆในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านไงแต่พระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาเองหรอกเหมือนอย่างที่ใครเชิญตะกี้ครับพระองค์ส่งแค่บุตรเอกอย่างเรามาก็พอแล้วครับพอแล้วนะพระองค์จะต้องส่งเสด็จมาให้เมื่อยทำไมครับแค่เราก็พอแล้วถ้าลูกอย่างเราทำไม่สำเร็จทำไม่ได้7ภพชาติที่ผ่านมาเนี่ยภพชาตินี้พระองค์คงไม่ไว้พระทัยเราไว้วางใจไว้วางพระทัยให้เรามาทำหน้าที่อีกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่7เนี่ยถ้าจะขี้คุยนะว่าทำไมเราทำหน้าที่ตรงนี้ได้เราไม่เคยคุยไงกับคนใกล้ตัวเราภรรยาเราลูกเราหลานเรานะลูกศิษย์เราสาวกเราบริวารเราไม่เคยมีใครรู้ครับเพราะเราไม่เคยพูดเนี่ยวันนี้พูดเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกหมั่นไส้ไอ้คนที่อวดรู้นิดๆแล้วก้าวล่วงเราเยอะนะไม่พูดให้มันรู้มันไม่ฉลาดไงก็ต้องพูดให้มันฉลาดขึ้นเพราะมันคิดเองไม่เป็นใช่ไหมโอเคมาดูสไลด์ต่อไปพี่น้องครับออก
ตัดผ่านสนามไฟฟ้าใช่ไหมจึงเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นโอเคคำถามต่อมาแล้วร่างกายมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์กลไกซับซ้อนมากเลยในกายสังขารของมนุษย์หรือร่างกายของมนุษย์นะพระบิดาจึงเรียกมันว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมโอเคไหมมนุษย์เราเรียกกายสังขารหรือร่างกายแล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้ร่างกายมนุษย์เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้อย่างไรมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่มันชักจะเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปทุกทีแล้วใช่ไหมเห็นไหมท่านพูดเรื่องธรรมะก็พูดแต่ศีลพูดแต่ธรรมแต่เรื่องแบบนี้ท่านไม่รู้นี่มันคือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของตัวเองเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีจิตวิญญาณจะเสียชาติเกิดไหมเนี่ยถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชายอดเยี่ยมขนาดไหนให้ท่านมาเกิดเพื่อทำหน้าที่แทนพระเจ้าอย่างพระองค์ได้แล้วให้มาเกิดเป็นคน2มิติอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมในกายหยาบแต่สามารถทำหน้าที่ในมิติคู่ขนานคือทั้ง2มิติคือกายหยาบกับจิตวิญญาณทำได้คู่ทั้ง2อย่างเพียงแค่ใช้ตัวแทนเท่านั้นนะใช้จิตหยาบเป็นตัวแทนในการกระทำนะถามว่าพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าสุดยอดไหมล่ะพี่น้องครับไม่ใช่เชื่อว่าพระเจ้าสุดยอดแต่เชื่ออย่างงมงายเพราะอธิบายอะไรไม่ได้เลยว่าพระองค์ทรงยอดเยี่ยมอย่างไรทรงพระปรีชาอย่างไรท่านจึงศรัทธาและเคารพในพระเจ้าเคารพในความอุตริปาฏิหาริย์ใช่ไหมนั่นไม่ใช่ด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยความฉลาดทางปัญญาญาณนะพี่น้องนะอ่ะเราจะตอบให้ฟังร่างกายมนุษย์เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้อย่างไรดูภาพเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เป็นระบบไฟฟ้าขนาดเล็กชุดหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้โครงสร้างทางกายภาพหรือกายหยาบของมนุษย์เราในระดับเซลล์มีการติดตั้งชุดที่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนำเอาไว้ด้วยโปรดฟังอีกครั้งในทุกเซลล์อวัยวะภายในและทุกเซลล์ร่างกายพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลผู้ทรงใช้ให้เรามากล่าวเปล่าๆให้ท่านฟังอยู่เนี่ยทรงได้ติดตั้งชุดเครื่องมือหรือกลไกที่จะก่อให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าไหลเวียนขึ้นในเซลล์อวัยวะทั่วทั้งร่างกายของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวท่านด้วยพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้รูปร่างหน้าตาเขามันเป็นยังไงนี่ไงพี่น้องครับรูปร่างหน้าตาของชุดกลไกที่ใช้ทำหน้าที่ผลิตสร้างหรือให้กำเนิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาแล้วไหลเวียนทั่วร่างกายของท่านแล้วทำให้ตับไตไส้พุงที่เป็นอวัยวะอัตโนมัติเนี่ยมันสามารถทำงานได้ไม่ว่าท่านจะหลับหรือตื่นมันจะหยุดเมื่อไหร่ท่านตายเมื่อนั้นมันทำงานได้24ชั่วโมงไม่รู้จักหยุดยอนเพราะมันมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ท่านฟังดีๆนะครับไอคนที่ชอบกล่าวหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ากับพระเยซูมาพูดอะที่เราพูดอยู่เนี่ยพระศาสดาทั้งสองพระองค์เคยสอนพวกท่านไหมท่านดูในพระไตรปิฎกดูในพระคัมภีร์มีเรื่องพวกนี้ไหมแล้วท่านลองฟังดูสิว่าเดี๋ยวท่านรู้ว่าถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้เนี่ยท่านต้องรีบเรียนรู้เพราะไม่รู้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้แล้วก็จะใช้ชีวิตในบทบาทของคนสองมิติอย่างไม่ถูกต้องเสียชาติเกิดนี่เราไม่ได้กล่าวหาแต่เราพูดความจริงท่านทั้งหลายมองภาพนี้เป็นกลไกที่ติดตั้งเอาไว้ในระดับเซลล์เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือในกายสังขารของมนุษย์ถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์โลกถามว่าอะไรเอ่ยเป็นกลไกอวัยวะที่เล็กที่สุดในเซลล์ร่างกายของมนุษย์หรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เขาจะตอบท่านว่าคือนิวคลีโอไทด์ท่านไปเปิด Google เองเราไม่มีเวลาอธิบายว่านิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในเซลล์นั้นคืออะไรพวกเขาเชื่อว่านิวคลีโอไทด์ตัวนี้ที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ไม่ว่าเซลล์อวัยวะหรือเซลล์ร่างกาย
มันเป็นสารประกอบของโปรตีนมันเป็นกลไกที่ถูกที่พระบิดาสร้างขึ้นมาจากโปรตีนชนิดหนึ่งเขาบอกว่านั่นน่ะคือสิ่งที่เล็กที่สุดแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าภายในสิ่งที่เล็กที่สุดที่ท่านว่าเล็กที่สุดในโลกหรือในความเป็นมนุษย์ของท่านคือนิวคลีโอไทด์เนี่ยภายในนิวคลีโอไทด์ซึ่งถ้าในระดับเซลล์เนี่ยมันจะมีคู่ซ้ายคู่ขวานิวคลีโอไทด์จะมี2คู่คู่ซ้ายกับคู่ขวาไอ้กลไกที่ท่านเห็นอยู่บนจอเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยที่เราสมมุตินั้นมันเป็นมายาสมมุติที่เราสร้างมันขึ้นมาจากที่พระบิดาเมตตาให้เราเห็นด้วยจิตเนี่ยนะเราสร้างได้เท่านี้เพราะฝีมือเรามีแค่นี้ในการใช้คอมพิวเตอร์พระองค์ทรงติดตั้งชิ้นเนี่ยเอาไว้ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายพี่น้องครับติดตั้งเอาไว้ในนิวคลีโอไทด์คู่ซ้ายในแต่ละเซลล์โปรดจำนะฮะมันอยู่ในนิวคลีโอไทด์ที่นักวิทยาศาสตร์โลกแทบจะมองไม่เห็นมาแล้วอ่ะคือนิวคลีโอไทด์อ่ะว่ามันเล็กที่สุดจนแทบมองไม่เห็นแล้วใช้กล้องระดับไมโครซูเปอร์ไมโครก็แทบจะไม่เห็นนะไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในนิวคลีโอไทด์ที่ว่าเล็กที่สุดแสดงว่ามันซูเปอร์เล็กกว่าอีกใช่มั้ยครับเราขยายภาพให้ท่านเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยขออนุญาตสงวนลิขสิทธิ์ซะหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีคนเอาไปทำมาหากินนะมันมีนักเลงที่ชอบมาลอกเรียนอนุตตรธรรมเราแล้วเอาไปเขียนเป็นนิทานน้ำเน่าขายแล้วบอกว่าเพื่อหวังว่าจะให้คนได้รู้ธรรมะแต่ดันทะลึ่งไม่อ้างจิตจักรวาลไม่อ้างเราเอาไปบอกว่าเขียนขึ้นมาจากภาพและเสียงในหัวของตัวเองนะเดี๋ยวมันก็กลวงตามที่มันคิดอ่ะผิดบาปมากเนี่ยเราเลยเขียนว่าภาพนี้สงวนลิขสิทธิ์โดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่คือความจริงที่เราพูดท่านจำไว้นะไม่มีใครเฉลยนี่เป็นการเฉลยทางสังคมเป็นครั้งแรกในจักรวาลเนี่ยแต่ชาว FC ยุวจิตจักรวาลทายาทเนี่ยบางท่านถ้าจำได้เพราะเราบอกไว้นานแล้วก็อาจจะนึกออกแต่วันนี้มาทวนให้ฟังซ้ำพี่ๆน้องๆครับเจ้าสิ่งเหล่านี้พระบิดาทรงเรียกมันว่าดิจิตอลิสถ้าเป็นโลกปัจจุบันถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมนุษย์เรียกว่าระบบดิจิตอลใช่ไหมมันมีอนาล็อกกับดิจิตอลท่านเห็นไหมพระบิดาทรงทันสมัยกว่ามนุษย์ปัจจุบันอีกมนุษย์เพิ่งค้นพบระบบดิจิตอลเมื่อไม่นานนี่เองครับที่ผ่านมาในใช้ระบบอนาล็อกไม่ว่าเครื่องเสียงหรือไม่ว่าคลื่นอะไรก็แล้วแต่เป็นอนาล็อกหมดเลยเพิ่งกลับมาเป็นดิจิตอลระยะหลังเนี่ยเสียงใสไพเราะใช่ไหม MP3 นี่เป็นดิจิตอลแต่ก่อนแผ่นเสียงก็เป็นอนาล็อกเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเสียงใสดีกว่าด้วยพระบิดาทรงสร้างมนุษย์มานานแล้วครับแล้วในระบบเซลล์เนี่ยทรงติดตั้งระบบที่เรียกว่าดิจิตอลเอาไว้เป็นกลไกในการให้กำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำระบบดิจิตอลิสโอ้โหพระผู้เป็นเจ้าหรือก็อดสุดยอดเห็นไหมครับแต่ก่อนไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างตอนนี้ฟังเราพูดความจริงมันไม่ใช่อจินไตยแล้วเรามีหน้าที่มาเฉลยไม่ใช่อจินไตยแล้วเดาส่งเดชมั่วส่งเดชอีกพอเดาไม่ได้มั่วไม่ได้ก็บอกว่าอจินไตยก็โง่อยู่อย่างนั้นนะครับเรามาเฉลยควรฟังครับกลไกชิ้นนี้พระบิดาทรงเรียกว่าดิจิตอลิสก็แปลว่าเป็นกลไกในระบบดิจิตอลท่านเห็นไหมครับมันจะประกอบด้วยท่านเห็นไหมแขนสองข้างที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยเป็นสีสมมตินะมันเป็นมายาถูกสร้างขึ้นด้วยสารประกอบของโปรตีนที่เรียกว่า DNA มันย่อมาจากอะไรไปเปิดดูใน Google เราไม่ใช่แพทย์เราไม่ใช่นักไบโอเรามาพูดให้ท่านฟังเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ว่าไม่ใช่มั่วถ้าเราพูดผิดหลักการตรงไหนแย้งมาแขนสองข้างของไอ้กลไกตัวนี้ลักษณะเหมือนกับถ้าท่านดูคร่าวๆนะเหมือนหัวแมลงสาบไอ้ขี้เขียวๆนะเหมือนกับตีนแมลงสาบคู่หน้านะส่วนไอ้เล็กๆที่มีไฟกระพริบกระพริบเนี่ยแล้วมีประจุบวกกับลบมีขั้วบวกขั้วลบเขียนไว้เนี่ยนะก็เหมือนกับหนวดของแมลงสาบและไอ้กลมๆสีส้มๆแดงๆเนี่ยมันเหมือนกับหัวแมลงสาบโอเคไหมเราพูดอย่างนี้นะท่านเห็นชัดเจนทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างด้วยสีเขียวทั้งสองข้างซ้ายขวาถูกสร้างขึ้นด้วย DNA ไอ้กระเปาะสีส้มๆที่อยู่ตรงกลางตรงโค้งๆข้างล่างตรงฐานล่างพระบิดาทรงเรียกให้นามว่าแลงเยียร์คำว่าเยียร์เนี่ยแปลว่าปีอยู่แล้วใช่ไหมครับ LAG แลงหรือลังเนี่ยพระบิดาทรงแปลว่าอะไรไม่ทราบแต่พระองค์ทรงเรียกไอ้เจ้าเปาะหรือกระเปาะหรือคล้ายๆตลับยามองที่อยู่ตรงเนี้ยพระองค์ทรงเรียกว่าแลงเยียร์มันเป็นกลไกสมองกลที่ใช้ในการกำกับและควบคุมอะไรรู้ไหมครับอายุไขของมนุษย์ด้วยมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะถูกกำหนดอายุไขไว้ตั้งแต่เกิดถ้าไม่ชิงฆ่าตัวตายหรือไม่ทำตัวประมาทแล้วทำให้ตัวเองตายเขาเรียกว่าตายโหงอ่ะต
ายก่อนกำหนดการก่อนอายุขัยถ้าตายตามอายุขัยก็นี่ไงมีรหัสกำกับมีตลับสมองกลก็สีส้มๆที่พระองค์เรียกว่าแลงเยียเนี่ยเป็นผู้คิดคำนวณวันตายของมนุษย์ด้วยการนับถอยหลังเพราะว่าการตายของมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์เนี่ยขาดพลังงานในการที่จะรับปกติต้องรับพลังงานเต็มร้อยถ้ารับได้รับพลังงานตั้งแต่เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะได้รับพลังงานหรือสารอาหารเนี่ยหรือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่ต้องหล่อเลี้ยงเซลล์เนี่ยได้มีส่วนขาดเป็นสัดส่วนอย่างถูกต้องที่ถูกกำหนดไว้เท่าไหร่พอจนถึงวันสุดท้ายมันต้องตายเป็นการกำหนดไว้ให้ขาดพลังงานนะวิธีการทำให้เกิดอายุไขเนี่ยตลับเนี่ยเป็นตัวคำนวณที่เรื่องมาดูไอ้ขาสีเขียวๆทั้งสองข้างมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆคล้ายเส้นได้หรือคล้ายขดลวดหรือคล้ายขดสปริงเนี่ยพันเอาไว้ทั้งสองด้านท่านเห็นไหมฮะไอ้เส้นเนี้ยมันถูกทำขึ้นมาจากองค์ประกอบของโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่พระบิดาทรงเรียกว่า RNA หรือทางโลกเรียกว่า RNA มันจะทำหน้าที่เหมือนขดลวดที่เป็นพันเป็นเกลียวเหมือนสปริงเอาไว้ที่ขาทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างเนี่ยมันจะมายึดเหนี่ยวกันไว้กับไอ้ขาแบบนี้ที่เป็นสีม่วงๆที่ท่านเห็นนะอีกแท่งหนึ่งอยู่ตรงกลางเพื่อเชื่อมต่อทั้ง3แท่งเข้าด้วยกันโดยที่มีไอ้ตัวตรงกลางนี่สีม่วงแล้วก็มีกระเปาะอยู่ตรงท้องตัวยูที่เป็นลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าซึ่งตะกี้เราสมมุติว่าเป็นเหมือนหัวของแมลงสาบทุกเซลล์ร่างกายของมนุษย์ทุกคนจะมีเจ้ากลไกตัวนี้อยู่ทุกคนพี่น้องครับนี่เป็นการเปิดเผยทั่วทั้งจักรวาลเป็นครั้งแรกในโลกเพื่อที่จะบอกไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราว่าเราชอบขโมยธรรมะของศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้มาพูดอ่ะแสดงว่าเราไม่มีกึ๋นเรารู้มากกว่าที่ท่านรู้ด้วยซ้ำแล้วท่านรู้ไหมไอ้สิ่งที่เราพูดให้ท่านฟังท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านไม่รู้ไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ไหนก็ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วบอกให้ท่านฟังเราไม่ได้ก้าวล่วงพระศาสดาคนเรามันจะรู้ไปทุกเรื่องจะรู้ไปทุกสิ่งมันเป็นไปไม่ได้เรามาจากพระเจ้าความรู้นี้เป็นความรู้ของพระเจ้าให้เราเอาเข้ามาบอกมนุษย์ก็แปลว่าพวกท่านอยู่ในกาลาพระองค์ให้เราเข้ามาในกาลาเพื่อมาบอกความรู้นี้ให้ท่านเพราะพวกท่านไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพี่น้องครับจำนวนขดเกลียวที่ทำหน้าที่เหมือนขดลวด RNA เหมือนขดลวดทองแดงนะที่พันไอ้รอบแท่งเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับขดลวดสปริงที่เป็นขดลวดทองแดงที่ถูกพันเอาไว้รอบๆแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งมันถูกพันเอาไว้รอบแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งแล้วท่านเห็นไหมที่มันเป็นหนวดด้านหนึ่งเป็นบวกอีกด้านหนึ่งเป็นลบเวลาตัวท่านเนี่ยถูกโลกพาหมุนรอบตัวเองตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เป็นบวกกับลบที่มันกระพริบกระพริบอยู่ตรงหนวดแมลงสาบมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นเพราะมันมีขั้วต่างอยู่2ขั้วในทุกเซลล์มันก็เลยจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำไหลเวียนขึ้นมาในขดลวดที่พันอยู่กับไอ้2ขา2ข้างสีเขียวๆที่ท่านเห็นนะมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นและประกอบด้วยไอ้ชุดดิจิตอลลิสต์ตัวเนี้ยมันจะเอาขั้วบวกทางขวาเห็นไหมที่มีลูกศรเป็นเส้นใยทางขวาบวกมันจะไปต่อกันกับไอ้ชุดดิจิตอลลิสต์ตัวเนี้ยของเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงโดยไปต่อกับประจุลบหรือขั้วลบไม่ใช่ประจุลบไปต่อกับขั้วลบซึ่งทุกเซลล์ในร่างกายไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตามมันจะต่อเชื่อมโยงกันไว้ทั้งระบบแบบอนุกรมเข้าใจคำว่าต่ออนุกรมไหมครับต่อไปเรื่อยๆเรียงไปเรื่อยๆมีสายเมนเส้นเดียวแต่ต่อไปเรื่อยๆต่อไฟแบบอนุกรมก็คือมีหลอดไฟไปแขวนมีสายไฟฟ้า2เส้นบวกกับลบแล้วก็ต่อวะไฟลงมาเอาต้องการไฟตรงนี้ก็ไปเชื่อมกับสายตรงนั้นแล้วต่อลงมาจะไปเชื่อมกับสายตรงนั้นต่อลงมาอย่างนี้เขาเรียกต่อแบบอนุกรมในร่างกายของท่านแต่เป็นกลไกที่ใช้ระบบดิจิทัลลิสต์กระแสไฟฟ้าก็เลยไหลเวียนไปทั่วร่างกายของท่านเพราะมันเกิดจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำบริเวณขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกขั้วลบที่ท่านเห็นบริเวณที่เราเรียกว่าหนวดแมลงสาบและทีนี้นี่คำตอบว่าในร่างกายของท่านมีไฟฟ้าได้อย่างไรเข้าใจยังครับทีนี้ตะกี้เราบอกว่าพระบิดาทรงเรียกกระเปาะนี้ว่าแลงเยียเราบอกว่ามันเป็นกลไกสมองกลที่จะช่วยคำนวณอายุไขของมนุษย์คนนี้ว่ามันใกล้วันตายไปเท่าไหร่แล้ว
แสดงว่าตอนแรกมา100อายุขัย100ปีทำให้ขาดพลังงานเอาไว้ให้ได้รับพลังงานไม่เต็มตามสัดส่วนที่กำหนดคนคนนั้นก็จะเดินเจริญเติบโตแต่เติบโตไปหาความตายนึกออกไหมฮะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็ต้องตายเพราะจบสิ้นอายุไขท่านรู้ไหมครับขดลวดสปริง1ขดพระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ให้มันเท่ากับอายุไข6ปีเท่ากับอายุไขของมนุษย์6ปี1ขดถ้ามันครึ่งขดเห็นไหมไอ้สปริงขดสุดท้ายที่ปลายเป็นบวกปลายเป็นลบอ่ะมันแค่ครึ่งรอบทดรอบได้ครับครึ่งรอบก็คือ3ปีครับหรือวัดเป็นสัดส่วนได้เลยบางคนอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีตายชาตะชะตาอะไรเป็นยังไงเนี่ยท่านไม่รู้ว่าทำไมหนีความตายไปไม่พ้นนี่ไงเหตุผลเราบอกท่านแล้วไงเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นก็เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่รู้เรื่องอภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกไม่มีใครรู้เพราะเรามีพระบิดาหรือพระเจ้าคอยบอกเราเพื่อให้มาบอกพวกท่านใช่ไหมหนึ่งขดของสปริงที่พันรอบแท่งสีเขียวๆทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเอามารวมกันอย่างเช่นมนุษย์คนนี้มีขดเกลียวด้านซ้าย6ขดมีขดเกลียวด้านขวา6ขดทั้งชุดเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้นะทุกเซลล์ทั่วร่างกายทั้งอวัยวะและร่างกายมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดซึ่งในมนุษย์แต่ละคนจำนวนขดเกลียวจะไม่เท่ากันแต่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเดียวกันถ้าไอ้หมอเนี่ยนับขดเกลียวได้เนี่ยนะสมมติเต็มๆนะไม่เอาเศษส่วนนะข้างซ้าย6ข้างขวา6รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่พี่น้องครับ12เกลียวถ้า1เกลียวหรือ1ขดมีอายุไขเท่ากับ6ปีถ้าก็ไอ้หมอเนี่ย12 6คือ72ปีเต็มไอ้หมอนี่ต้องตายแน่นอนยังไงก็ต้องตายนี่คือวิธีการกำหนดวันตายให้กับมนุษย์ฝีมือของใครพระบิดาโดยมีทีมงานคือพี่พลีเอเดียนกับพี่อาร์คโทเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานซึ่งเป็นเทพประจำตัวพวกท่านเราพยายามจะเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวท่านจะมองว่าพวกเราเป็นพวกมันตระเป็นพวกชอบอุตริชอบของลี้ลับอ่ะแต่จริงๆเราพูดเรื่องจริงให้ฟังนะเราพูดเรื่องจริงให้ฟังไม่ใช่อุตรินี่นี่คือผู้ที่รู้จริงผู้กำลังพูดให้ท่านฟังเถียงมาสิถ้าท่านคิดว่าตัวนี้ไม่มีจริงแล้วทำไมหนีความตายกันไม่ได้อะอะไรคือตัวกำหนดความตายหรือวันตายให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทำไมร่างกายท่านต้องตายยกเว้นการฆ่าตัวตายหรือป่วยตายหรือทำอะไรให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุแล้วตายถ้าตายตามอายุไขอ่ะต้องชราตายอยู่แล้วส่วนใหญ่นะแต่มาพวกชิงเข้ามาเกิดอ่ะอาจจะอายุสั้นยังไม่ทันเท่าไหร่ก็ต้องตายแล้วอันนั้นก็เป็นกรณีพิเศษแต่นี่เราพูดถึงมนุษย์ส่วนใหญ่พี่ๆน้องๆครับนะตัวเนี้ยมันจึงเป็นตัวกลไกกำหนดอายุไขของมนุษย์ไม่มีใครหนีความตายไปได้พ้นเห็นไหมฮะมันถูกติดตั้งอยู่ในเซลล์และอยู่ลึกเร้นอยู่ในครีโอไทป์คู่ซ้ายเราบอกท่านได้ด้วยและหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยรู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่เขียนให้ดูนะไม่มีใครหนีความตายได้ถ้าใครคิดว่ารู้ดีกว่านี้ก็เถียงมาถ้าท่านไม่รู้คำตอบไม่มีความรู้อย่าหาว่าเราเพี้ยนอย่าหาว่าเราบ้าทีนักวิทยาศาสตร์โลกใช่ไหมส่องดูว่าในตับไตไส้พุงของท่านภายในมันทำงานยังไงมันมีอะไรต่ออะไรขนาดเขาไม่ใช่พระศาสดาเขาไม่ใช่พระบุตรเอกของพระบิดาอย่างเราท่านยังเชื่อเขาเลยท่านยังเชื่อเขาเลยเขาบอกว่าบนดวงจันทร์ไม่มีอะไรเขาไปมาแล้วเขาอ้างเขาไปมาแล้วบนดวงจันทร์ไม่มีอะไรท่านก็เชื่อเขาเนี่ยเขาส่งยานไปสำรวจดาวอังคารเขาไปด้านที่มันแห้งแล้งเพราะที่แต่ก่อนเป็นแหล่งน้ำสมบูรณ์เคยมีมหาสมุทรมีทะเลด้วยบนดาวอังคารด้านที่อยู่กับหันมาทางซีกโลกของเราเพราะมันหมุนสัมพันธ์สัมพัทธ์กับโลกเรามันไปลงเอายานไปลงก็ลงด้านที่หันเข้าหาโลกเราก็รู้ว่ามันแห้งแล้งแล้วก็พอไปลงด้านเดียวก็สมมุติเลยว่าบนดาวอังคารไม่มีสิ่งมีชีวิตอาจจะมีน้ำไม่ต้องบอกอาจจะแล้วสภาพของรูปที่เห็นใครๆก็ตั้งสมมติฐานได้ว่าเคยเป็นแหล่งที่มีน้ำมาก่อนก็บอกแล้วไงภูมิประเทศของดาวอังคารมันเปลี่ยนไปเพราะมีรูปธรรมที่มีชีวิตอยู่บนดาวนั้นทำเสียหายกับดาวเลยทำให้เกิดการวิบัติของสิ่งแวดล้อม
พวกเขาต้องหนีไปอยู่ด้านตรงข้ามกับฝั่งที่หันเข้ามาหาโลกเรายังพูดภาษาของเขาให้ท่านฟังเลยท่านจะไม่เชื่อเหรอใช่ไหมเรายังบอกเลยภาษาของรูปธรรมดาวังคารเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าพีน่ะพีน่ะเวลาเห็นเราไปเยี่ยมเยือนที่ดาวังคารนะสมมตินะเราไปเยือนเขาพอเห็นเราปั๊บเขาบอกพี่นาเลพี่นาเลเขาบอกว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วดีใจกันใหญ่ไปบอกเพื่อนเราพี่นาเลเราพูดได้ถึงขนาดนี้เราไม่ใช่เป็น

ไหลเวียนไปทั่วร่างกายนี่เองมันจึงทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตทำให้คนสองมิตินี่มีชีวิตเพราะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเราจึงเคยเตือนพวกท่านว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมเช่นพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเสริมสวยหรือสาวๆที่ชอบใช้ไดเป่าผมชอบใช้เครื่องอบผมที่มันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเทียมเกิดขึ้นมันจะไปลดทอนอำนาจของสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยกลไกอวัยวะทั้งหลายทั้งทางจิตวิญญาณที่เป็นต่อมไร้ท่อและที่เป็นระบบเซลล์ที่มีกลไกดิจิตอลอยู่มันทำงานผิดเพี้ยนพอมันทำงานผิดเพี้ยนปั๊บมันเหมือนกับว่าท่านไปสั่งโปรแกรมให้มันเนี่ยทำร้ายตัวเองทำให้อายุสั้นลงทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้ตายเร็วท่านนึกภาพออกไหมครับเราจึงคอยเตือนว่าใช้ได้เป่าผมถึงแม้ท่านไม่เปิดสวิตช์แค่เสียบปลั๊กท่านลองไปเอาเครื่องวัดสนามพลังงานไฟฟ้ามาวัดดูเอาเข็มทิศแม่เหล็กก็ได้มาไว้ใกล้ๆดูเข็มมันกระดิกทันทีเลยทำเดี๋ยวนี้ก็ได้นะท่านนั่งฟังอยู่ในห้องนอนไม่ใช่เหรอมีเข็มทิศไหมล่ะนะถ้าท่านอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ร่างกายของท่านมีอายุสั้นทำให้กลไกทางไฟฟ้าซึ่งเป็นอวัยวะภายในของท่านทำงานผิดพลาดทำงานบกพร่องแม้กระทั่งสมองของท่านเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสร้างสนามแม่เหล็กออกมาทุกวันนี้มือถือโอ้ยแรงมากสัญญาณ2วัตต์3วัตต์4วัตต์ท่านรู้ว่ายิ่งแรงมากเท่าไหร่เวลาท่านมันแนบกับหูฟังไอ้ประเภทเฉพาะที่ไม่ยอมใช้หูฟังเป็นสายหรือใช้ Wi-Fi นะใช้ Wi-Fi นี่ก็มีสนามแม่เหล็กมาแค่พกติดตัวอยู่ก็มีสนามแม่เหล็กมันจะทำให้ท่านมึนศีรษะท่านแนบหัวข้างไหนท่านก็มึนศีรษะข้างนั้นนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กเทียมๆมันจะไปทำลายกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านนี่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดเรื่องนี้นะนี่เราแถมให้ถ้าอยากมีอายุยืนยาวหน้าตาสดใสนะมีจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบานไม่หดหูเวลาใช้ใดผมรีบๆใช้แล้วจบไม่ต้องสวยนานเนี่ยเวลาอบผมอะไรผมเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมมาตลอดแล้วเรายังสอนด้วยว่าให้หมุนตัวสิหมุนตัวตัดผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสิใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราก็เมตตาพี่ๆน้องๆได้เปิดเผยความลับเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังนะไอคนที่คิดว่าเราเพี้ยนไม่ต้องมาอ่านก็ได้ไม่ต้องมาเอาประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมบอกให้หมุนตัวเพื่ออะไรเพื่อปรับสมดุลทางไฟฟ้าของขั้วต่างทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ไอภาพรูปหัวแมลงสาบตะเกียนะนี่คือที่มาเราไม่ได้มั่วเราไม่ได้โม้เราไม่ได้อวดอุตริและที่พูดนี่ไม่ใช่เอาวิชาด้วยถึงแม้นักวิทยาศาสตร์โลกที่หลายคนบอกเป็นพ่อมันนะยังไม่เคยพูดมันเลยไม่เชื่อเนี่ยไอ้กลไกตัวนี้เล็กกว่านิวเคลียไทด์ที่นักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าเล็กที่สุดนะมันอยู่ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าเล็กที่สุดนะแสดงว่าไอ้นิวเคลียไทด์มันจะเล็กกว่าดิจิตอลิสต์ตัวที่เราพูดถึงได้ไหมไม่ได้เพราะไอ้ตัวเล็กกว่ามันต้องอยู่ในตัวที่ใหญ่กว่าใช้ความรู้แค่นี้ก็น่าพี่น้องครับนะเมื่อมันเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาร่างกายของท่านที่เป็นคน2มิติคือมิติของกายหยาบกับมิติทางพลังงานมันจึงมีสิ่งนี้ทำงานได้นี่คือตัวอย่างอะไรครับเนี่ยที่เราหยิบออกมาเนี่ยเต้นอยู่น่ากลัวยับยับยับยับนี่คือหัวใจท่านมีชีวิตได้เพราะหัวใจเต้นสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกายทั่วเซลล์ใช่ไหมถ้าหัวใจแค่มันทำงานผิดปกติมันเต้นผิดจังหวะท่านก็ถือว่าป่วยต้องรีบไปหาหมอแล้วเดี๋ยวตายใช่หรือไม่ล่ะถ้ามันเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตันเพราะมีคอเลสเตอรอลหรือไขมันไปอุดตันท่านก็ต้องไปทะลวงท่อใช่หรือไม่ล่ะถ้ากระแสไฟฟ้าในหัวใจนะเส้นหนึ่งมันขัดข้องท่านต้องทำไงครับหมอเนี่ยจะต้องเอาถ่านนะเอาแบตเตอรี่นะมาติดตัวท่านไว้แล้วต่อสายเสียบเข้าไปที่หัวใจของท่านเพื่อที่จะคอยให้ไฟฟ้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจตรงเส้นไฟฟ้าหัวใจเส้นที่มันพิการนะเส้นที่มันป่วยเส้นที่มันบกพร่องใช่หรือไม่ล่ะทุกวันนี้คนที่มีชีวิตอยู่บางคนเนี่ยรอดชีวิตได้เพราะว่าแพทย์เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถไปให้กระแสไฟฟ้ากับไอ้เส้นอะไรเส้นไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงหัวใจตรงนั้นน่ะที่มันทำงานผิดพลาดมีการใช้แบตเตอรี่จากภายนอกใส่เข้าไปแทนแต่ถามว่าพิการหรือยังล่ะพี่น้องครับเห็นไหมไฟฟ้าในร่างกายมีนักวิทยาศาสตร์โลกเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเรากำลังเฉลยให้ท่านฟังพวกท่านที่ฟังเราวันนี้ก็ฉลาดเพิ่มขึ้นแล้วล่ะไม่ได้โง่เพิ่มขึ้นและไม่ได้เพี้ยนไปกับเราด้วยนะอย่าว่าแต่หัวใจเลยเอาเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงคือปอดท่านห้ามให้ปอดหยุดทำงานได้ไหมไม่ได้ยกเว้น

ออกซึ่งความรักเนี่ยค่อนข้างน้อยจะมีความอดทนอดกลั้นให้อภัยค่อนข้างต่ำจะมีจิตเมตตากรุณามุทิตาหรือจนกระทั่งถึงอุเบกขาค่อนข้างยากถ้าต่อมเนี้ยมันป่วยหรือมันพิการหรือมันหย่อนสมรรถภาพนี่เราพูดในมุมที่คนอื่นเขาไม่พูดนะฮะท่านจะได้ไม่หาว่าเราไปขโมยของคนอื่นมาอีกที่รู้แล้วรู้ผิดรู้ถูกเรื่องของพวกท่านแต่ที่เราพูดนี่คือเรื่องจริงนะไทมัสนะอยู่กระดูกทรวงอกเราพูดให้ฟังหมดแล้วต่อมหรือต่อมไร้ท่อต่อมที่5คือต่อมไทรอยต่อมตัวเนี้ยมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจหรือทางเดินการหายใจของมนุษย์หลอดลมอักเสบหลอดลมชำรุดหรือมีปัญหาก็เป็นเพราะว่าต่อมไทรอยบกพร่องที่ท่านบอกว่าถ้าต่อมไทรอยบวมเสร็จแล้วเป็นโรคคอพอกเพราะขาดธาตุไอโอดีนนั่นคือท่านมองโรคทางกายภาพใช่ไหมต่อมไทรอยนะมีหน้าที่นะดูแลระบบทางเดินหายใจและท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าต่อมไทรอยเนี่ยที่อยู่ตรงคอเนี่ยตรงต่อมคอเรียกว่า throat จักระเนี่ยถ้ามันเป็นพิษหรือถ้ามันหย่อนสมรรถภาพสิ่งหนึ่งที่ท่านนึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดคือท่านจะป่วยเป็นโรคหอบท่านจะป่วยเป็นโรคหืดและท่านจะป่วยด้วยอาการของคนที่เป็นโรคผิวหนังเห็นไหมฮะนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับทางการแพทย์รู้ไหมเราไม่ทราบแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะไม่ต้องเสียเวลากับมันมากหรอกบอกให้แค่รู้ว่าในร่างกายมนุษย์เรามีกระบวนการทางไฟฟ้าและมีกระบวนการทางชีววิทยาหรือชีวภาพที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมมันซับซ้อนกันอยู่ในความเป็นมนุษย์ในร่างกายของท่านเนี่ยพระบิดาจึงทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ต่อมที่6คือพิทูอิทารีต่อมพิทูอิทารีหรือจักระที่6พิทูอิทารีเนี่ยบางคนเรียกว่าดวงตาแห่งปัญญาเป็นจุดศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดญาณอย่างรู้ของมนุษย์พิทูอิทารีเป็นต่อมไร้ท่อซึ่งทำหน้าที่ทางด้านพลังงานคือเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองจิตหยาบก็เป็นตัวท่านใช่ไหมแต่เป็นตัวปลอมจิตหยาบของท่านคือตัวปลอมแต่จิตวิญญาณของท่านน่ะแก่นแท้คือตัวจริงเวลามาจุติอยู่ในกายสังขารของมนุษย์ที่ประทับของจิตวิญญาณอันสูงส่งเพราะจิตวิญญาณท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่อาจารย์ปริญญาคนเดียวเป็นพระบุตรเอกและเป็นบุตรของพระเจ้าทุกคนที่มีจิตวิญญาณน่ะเป็นบุตรของพระเจ้าทั้งนั้นแต่มีหน้าที่แตกต่างกันจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนมีที่สถิตประทับมีท่านที่ประทับด้วยอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีมันถ้าท่านสังเกตในวิชาการแพทย์เนี่ยต่อมพิทูอิทารีเป็นต่อมไร้ท่อต่อมเดียวเท่านั้นที่มีนะเบ้านะมีเบ้าแล้วก็ต่อมไร้ท่อต่อมเนี้ยเข้าไปอยู่ในนั้นมีต่อมไร้ท่อต่อมเดียวแสดงว่าถ้าไม่ใช่ต่อมพิเศษเนี่ยมันจะมีเบ้านะเป็นกระดูกแล้วเว้าลงไปนะเป็นแอ่งลงไปแล้วต่อมไร้ท่อต่อมเนี้ยสถิตอยู่ตรงนั้นนี่คือจักระที่6จักระที่7เขาเรียกว่าคราวจักระหรือจักระมงกุฎตรงนี้สำคัญสำหรับการเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นที่ตั้งของจิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเนี่ยมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อกระจายกันทำหน้าที่ทั่วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีทั้งหมด189ดวงนี่เป็นที่ตั้งของจิตหยาบสำคัญในการเป็นมนุษย์หรือสำคัญในการเป็นคน2มิติมากไม่น้อยกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณให้อำนาจจิตหยาบแล้วเพราะฉะนั้นจิตหยาบก็เลยเป็นจักระมงกุฎเขาเรียกว่าคราวจักระต่อมไร้ท่อต่อมนี้พระบิดาทรงเรียกว่าไพเนียล PINEAL pineal หรือ pineal gland ครบไปยังที่เราพูดให้ท่านฟังครบแล้วใช่ไหมนี่คือกลไกที่ทำหน้าที่พิเศษทั้งทางโลกด้านกายภาพและทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับมันแต่กำกับมันโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันสามารถทำงานได้ถ้าร่างกายของมนุษย์หมุนไปกับโลกรอบๆโดยตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกและตัดผ่านคลื่นพลังงานจิตของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกเพราะในสนามพลังงานรอบๆเนี่ยมันจะมีสนามพลังงานเยอะแยะมากมายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือจากดวงอาทิตย์สารพัดเลยครับ

มันสลับซับซ้อนมันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมากนี่คือความยอดเยี่ยมของพระบิดาห้องเอกภพหรืออนันตจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงต้องการจะเรียนรู้ว่าพระองค์หรือพระบิดาสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเห็นไหมพระองค์มีความสามารถไหมเนี่ยแยบยลมากถามว่าถ้าพระองค์ไม่เป็นผู้เจ้าขององค์ผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้เหล่านี้เราจะเอาความรู้ที่ไหนมาเล่าให้ท่านฟังพ่อไม่บอกลูกจะรู้ไหมพอพ่อบอกเราแล้วเราก็ไม่อยากหวงความรู้ไว้ก็เอามาบอกให้ท่านฟังไม่มองมองไม่เห็นบุญคุณมองไม่เห็นความรักเราไม่เป็นไรแต่พระบิดาทรงเมตตาเราเอ็นดูเราอยู่แล้วเพราะเราทำหน้าที่เพื่อพระองค์และเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคน2มิติโดยสรุปจึงมีมิติของจิตวิญญาณและมิติของกายสังขารอยู่ร่วมกันในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมเดียวเห็นยังครับว่าความเป็นมนุษย์ของพวกท่านน่ะมันสุดยอดที่จะยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใดๆในจักรวาลด้วยซ้ำมันบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่รู้จักใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองใช้อย่างไม่ถูกต้องใช้ไม่เป็นเสียชาติเกิดไหมครับแล้วก็มองไม่เห็นด้วยว่าไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพราะสิ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมชาติมันไม่ต่างกับคำว่าอจินไตยครับพออะไรอธิบายไม่ได้มันอยู่ใกล้ตัวแต่อธิบายไม่ได้ท่านก็บอกมันเป็นธรรมชาติแต่อะไรที่อยู่ไกลตัวและท่านอธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติท่านก็บอกว่ามันเป็นอจินไตยยุคนี้ยุคจิตจักรวาลนะพี่น้องครับคำว่าอจินไตยคำว่าเพราะธรรมชาติไม่มีครับธรรมชาติก็เกิดเองไม่ได้ใช่ไหมราที่ขึ้นขนมปังอ่ะท่านว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติเหรอไม่ใช่ใช่ไหมราที่มีวันขนมปังมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่มันมีสปอร์ของราเนี่ยตกลงไปบนขนมปังที่มีความชื้นแล้วขนมปังเป็นอาหารของมันมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นตัวเชื้อราให้ท่านเห็นเป็นสีเขียวสีดำราดำราเขียวราขาวสารพัดใช่ไหมอธิบายได้แม้กระทั่งเรื่องยากๆอย่างที่เราพูดมานี่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแล้วไหนๆก็ไหนๆเพราะเราถูกกล่าวหาแต่ต้นรายการก่อนเข้ารายการมามันยังมาเขียนก้าวล่วงเราจ้วงจาบเราไว้ใน YouTube เราเลยพูดเรื่องนี้เลยจิตวิญญาณเป็นใครหลายคนจะได้ไม่อวดรู้ไม่มีความรู้มาเถียงเราก็จะได้แต่กล่าวก้าวล่วงเราว่าเราเพี้ยนไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรเรากล่าวความจริงนะจิตวิญญาณเป็นใครเราจะบอกให้ท่านฟังข้อหนึ่งจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานซึ่งมีรูปประธรรมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมเดี๋ยวเราค่อยดูภาพทีหลังพูดให้ฟังก่อนจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานซึ่งมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมเป็นยังไงถ้าท่านยังไม่เคยเห็นไม่เคยมีความรู้และบังเอิญมาฟังอยู่อดใจรอสักครู่ให้เราพูดสไลด์นี้ให้จบก่อนประการที่2เป็นกล่องพลังงานแสดงว่าเป็นพลังงานเป็นกล่องพลังงานมี2ประเภทประเภทแรกคือพลังงานที่เป็นกล่องซึ่งมีสิ่งเดียวคือรูปธรรมของจิตวิญญาณอันเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะเป็นกล่องพลังงานแสดงว่ามีคลื่นพลังงานอยู่ในกล่องเนี้ยลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันเยอะแยะมากมายหลายคลื่นความถี่แต่จะมีพลังงานที่เข้มข้นกว่าซึ่งเป็นเปลือกนอกหุ้มห่อเอาไว้ให้คลื่นความถี่หลายๆย่านความถี่นั้นสั่นสะเทือนอยู่ข้างในไม่ให้มันเพ่นพ่านออกมาข้างนอกเราเลยเรียกว่ากล่องพลังงานโอเคนะเดี๋ยวเราจะอธิบายลึกไปกว่านี้เป็นผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งดำรงอยู่นอกห้องทดลองที่พระองค์สร้างที่เรียกว่าอนันตจักรวาลอยู่ข้างนอกที่เรียกว่าแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลหรือแดนนิพพานก็ได้อาสาพระองค์เข้ามาเพื่อมาจุติยังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ มาจุติทำไมมาเพื่อนำความรักมาช่วยค้ำจุนโลกพลังงานความรักก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกบริสุทธิ์ซึ่งในระบบโลกไม่มีบนโลกมีแต่ความรักที่เป็นความใคร่ไม่บริสุทธิ์รักเพื่อเอา
ช่ไหมรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ซึ่งจิตวิญญาณเท่านั้นที่มีตรงนี้จิตหยาบของท่านจึงต้องถูกสอนมาตลอดในนามของจิตจักรวาลว่าท่านต้องรักเพื่อให้ให้ได้รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรักแล้วขอให้มีความสุขจากการที่ได้ให้จากการที่ได้รักไม่ต้องไปหวังอะไรกับความรักที่เราให้แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการที่จะให้หรือจะรักไม่ว่ามันจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก้อนหินก้อนดินรักได้ทั้งนั้นนึกออกยังเพราะว่าจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเนี่ยต้องการทำหน้าที่ในการเอาความรักมามอบให้กับโลกจิตหยาบก็ต้องเข้าถึงความรักให้ได้เพื่อจะเอาพลังความรักจากจิตวิญญาณที่อุตส่าห์แบกขนมาจากดินแดนนอกอนันตจักรวาลหรือนอกกาลาเนี่ยเอามาให้กับโลกต้องทำให้สำเร็จให้ได้ประการที่4นำความรักมาช่วยค้ำจุนโลกในบทบาทของคน2มิติที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นจิตวิญญาณเป็นใครนะเป็นกล่องพลังงานมี6เหลี่ยมมุมเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาจุติยังโลกมาทำไมมาท่องเที่ยวซัดเซพเนจรมาเกิดในระบบโลกแล้วทำให้เกิดทุกข์มาเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มีกิเลสมีตัณหามีราคะมีอารมณ์ขยะก็เป็นทุกข์มาเพื่อทุกข์เท่านั้นไม่รู้กูจะมาเกิดทำไมกูเลยหนีทุกข์อ่ะเพราะว่าจิตวิญญาณทำเหมือนว่าจิตวิญญาณตัวเองในซัดเซพเนจรมาจับพลัดจับผลูโผล่มาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะนั่นคือการเข้าใจที่ผิดเป็นการคิดเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจึงต้องมาเปลี่ยน mindset ของพวกท่านใหม่ถ้าท่านยังยึดติดกับ mindset แบบเดิมๆท่านจะนิพพานแท้ไม่ได้หรอกหลุดพ้นก็ไม่ได้ท่านก็จะได้ติดหรือจมปลักอยู่กับนิพพานเทียมเท็ดเท่านั้นเหมือนอย่างที่ผ่านมาถ้าไม่ฟังเราแล้วคิดอย่างมีเหตุผลไม่ต้องเชื่อเราฟังแล้วคิดตามมีเหตุผลไหมแล้วพอเชื่อในเหตุผลที่เราพูดให้ท่านฟังแล้วคิดท่านค่อยเชื่อตัวท่านเองไม่ต้องมาเชื่อเราก็ได้เพราะท่านเก่งท่านเชื่อเพราะท่านคิดตามเราและท่านเข้าใจเราไม่มีอะไรจูงใจทั้งนั้นนะแล้วก็มาเกิดในบทบาทของคน2มิติตามที่เราพูดให้ฟังมาตั้งแต่กี้ทั้งกายหยาบของท่านและต่อมไร้ท่อทั้งหลายสามารถทำหน้าที่ทั้งทางพลังงานและทางกายหยาบได้ทั้งคู่ในเวลาเดียวกันนี่คือความมหัศจรรย์ในการเป็นมนุษย์ของท่านเป็นมนุษย์เขาถึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐไงล่ะพี่น้องครับเพราะเราต้องทำตัวให้ประเสริฐต้องรู้จักตัวเราเองนะเอาละที่ข้อ5นี่สำคัญมากจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านซึ่งขณะนี้เป็นตัวตนแก่นแท้แล้วอยู่ตรงจักระที่6สถิตอยู่ตรงจักระที่6คือพิชูอิทรีมีเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดเอาไว้ว่าให้เข้ามาทำหน้าที่อยู่ในอนันตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกเสรีเพื่อทำหน้าที่ตามข้อ3เนี่ยให้เวลา 60,000 ปีโลกนี่คือ1ยุคและท่านรู้ไหมจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดครบ 60,000 ปีโลกแล้วพระองค์จึงส่งเรามาตามมาบอกพวกท่านมาเตือนว่าหมดเวลาแล้วขณะเนี้ยพวกท่านมาเกิดเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏหรือบางท่านเนี่ยหนีการเกิดเป็นมนุษย์ไปลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาไปเป็นขยะทางพลังงานอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วหลงผิดคิดว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วนิพพานแล้วนะอยู่บนนั้นน่ะเลยเวลามาแล้วประมาณ800ปีเศษเลยเวลากำหนดไว้ประมาณ800ปีเศษแล้วพวกท่านต้องเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้ไม่ใช่ไปลอยอยู่บนสวรรค์มายาและไปสมมติว่าเป็นเทพเทวดาเป็นชั้นนั่นชั้นนี่สมมุติว่าเป็นสกิทาคามีอานาคามีอะไรต่ออะไรแล้วสมมุติว่าสุดท้ายคืออรหันต์สมมุติทั้งนั้นพี่น้องครับสมมุติเอาเองทั้งนั้นบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นพี่น้องครับเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาทุกอย่างมันจะครบลูปของมันลูกตุ้มนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบแขวนแกว่งพอท่านทำมันแกว่งติ๊กตอกติ๊กตอกแกว่งไปแกว่งมามันจะต้องแกว่งไปแกว่งมาที่ตลอดถ้ามันหยุดแกว่งเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นไม่มีตุ้มนาฬิกาตุ้มไหนที่เวลายกขึ้นแล้วให้มันแกว่งมาถึงจุดศูนย์กลางแล้วมันจะหยุดมันจะไม่แกว่งต่อไปทางด้านโน้นใช่ไหมแกว่งไปแล้วมันต้องแกว่งกลับแกว่งไปต้องแกว่งแกว่งกลับนอกจากมันหมดฤทธิ์หมดแรงของมันเท่านั้นพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยท่านต้องจำไว้ท่านต้องจำไว้ว่านี่คือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครเป็นผู้ขันอาสาพระบิดาลงมาดูภาพนี้ท่านจะเห็นได้ว่า
จิตวิญญาณนี่เราทำเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วเป็นดวงกลมๆเพราะเวลาหมุนแล้วเนี่ยท่านจะมองไม่เห็นเหลี่ยมมุมทั้งหมด6เหลี่ยมมุมเพราะว่ามุมทั้ง6มันจะซ้อนทับกันเป็น1เดียวเพื่อทำให้จิตวิญญาณนั้นมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเกิดขึ้นจิตวิญญาณที่มีการหมุนรอบตัวเองช้าคือทำให้มุมทั้ง6เหลี่ยมมุมที่เป็น3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปวางซ้อนทับกันอยู่ในวงกลมวงเดียวกันนี่เป็นมายาที่สมมติว่าจิตวิญญาณของท่านมีรูปธรรมแบบนี้การหมุนรอบตัวเองเพื่อทำให้ทั้ง6เหลี่ยมมุมนั้นมันซ้อนทับกันเป็น1เดียวถ้าจิตวิญญาณไหนมีความสามารถในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่การที่จะทำให้มุมทั้ง6มุมที่อยู่บนวงกลมวงเดียวกันเส้นรอบวงวงเดียวกันซ้อนทับกันเป็น1เดียวเนี่ยได้เร็วที่สุดเท่าไหร่นั่นแสดงว่าดวงจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นมีความเฉลียวฉลาดทางวิญญาณมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาสูงมากขึ้นเท่านั้นเพราะการหมุนรอบตัวเองไม่ใช่แทนค่าด้วยความสมดุลเหมือนโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องโลกก็สมดุลใช่ไหมทุกสิ่งอยู่บนโลกได้ไม่กระเด็นกระดอนหลุดออกไปจากโลกลองโลกหมุนช้าลงกว่านี้สิหรือหมุนเร็วกว่านี้สิทุกอย่างกระเด็นออกจากโลกหมดแล้วหมุนช้ากว่านี้ทุกอย่างก็แกว่งไปแกว่งมาก็หลุดออกจากโลกหมดเหมือนกันเพราะโลกจะล้มโลกจึงต้องหมุนด้วยความเร็วคงที่โลกจึงต้องมีมนุษย์มาเกิดโลกจึงต้องมีสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรักกับโลกได้โลกจึงมีต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตให้พลังงานความรักคือให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกผ่านลงไปทางปลายรากที่จิ้มอยู่ในดินจิ้มลงไปหาแกนโลกได้เพราะในเครื่องยนต์แห่งกรรมของต้นไม้ก็มีกลไกดิจิตอลิสต์ในการผลิตไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะให้กับต้นไม้เองและแบ่งปันให้กับโลกได้ด้วยท่านรู้หรือไม่คำว่าท่านนี่หมายถึงไอ้คนที่ก้าวล่วงเราแล้วมองว่าเราเพี้ยนคนเพี้ยนคนบ้าจะพูดอะไรแบบนี้พูดได้หรอแบบนี้ใช่ไหมอย่าว่าแต่คนไม่เพี้ยนไม่บ้าเอาไอ้คนที่มันวิจารณ์เราที่มันบอกว่ามันไม่เพี้ยนมันไม่บ้าเรามาพูดแบบเราให้ฟังเลยว่ามีปัญญาพูดได้ไหมใช่ไหมแค่นี้สตพลอจิกมันเป็นอย่างนี้พี่น้องครับรูปทรงเรขาคณิตของจิตวิญญาณรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือเป็นหกเหลี่ยมมุมและจะต้องมีความเร็วในการหมุนรอบตัวเองขั้นต่ำเราไม่อยากบอกตัวเลขเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับท่านเพราะเราไม่ได้มาเขียนตำราเรื่องจิตวิญญาณแต่เรามาบอกความจริงว่าจิตวิญญาณของท่านที่ท่านใช้อยู่ที่เป็นตัวตนแท้จริงของท่านน่ะมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีความเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองจึงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสมดุลของกล่องพลังงานที่เป็นรูปธรรมของตัวเองและแค่นั้นไม่พอเพื่อทำให้ทั้ง6เหลี่ยมมุมมันซ้อนทับกันเป็น1เดียวเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความฉลาดทางวิญญาณซึ่งแน่นอนตอนมาเนี่ยมีเต็มร้อยอ่ะแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วน่ะถ้าจิตหยาบมันโง่ไม่ยกระดับจิตตะปัญญาไม่พัฒนาจิตวิญญาณมันก็จะทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นของคนคนนั้นมีความเสื่อมความฉลาดทางปัญญาเพราะเกิดมาแล้วไม่คิดไม่ใช้ความคิดว่าจะไม่คิดหรือคิดแต่เรื่องชั่วๆก็เลยกลายเป็นสมองเสื่อมคิดแต่เรื่องชั่วๆก็เลยกลายเป็นอาการป่วยทางประสาทป่วยทางสมองใช่ไหมบางคนไม่คิดแล้วก็คิดชั่วด้วยหลายภพชาติเข้าเราเคยบอกแล้วถ้าไม่ใช้สมองคิดจิตวิญญาณเนี่ยก็จะถูกทำให้ฉลาดน้อยลงเพราะความสามารถในการหมุนรอบตัวเองของจิตวิญญาณจะถูกจิตหยาบเหนี่ยวรั้งหน่วงรั้งทำให้มีการหมุนรอบตัวเองเนี่ยช้าลงเมื่อสิ้นภพชาตินั้นไปจิตวิญญาณจะรับเอาคุณสมบัติเฉยๆของจิตหยาบที่ใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายไม่ค่อยจะได้หรือใช้ซีกขวาก็ไม่เป็นนะโดยเฉพาะคนที่คิดว่าไม่คิดถ้าท่านไม่ใช้สมองของท่านนะในทุกๆ9ปีเนี่ยเลข9นะท่านไม่ใช้เซลล์สมองของท่านในการคิดเนี่ยทุกๆ9ปีเซลล์สมองของท่านจะทำลายประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาจะทำลายประสิทธิภาพของตัวเองให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีของภพชาตินั้นมีคำถามที่มีคนถามเราโดยเฉพาะพี่ภูสิตาถามว่าคนปัญญาอ่อนนะกับไอ้คนที่เป็นคนบ้าคนเสียประสาทนี่คนละเรื่องนะท่านถามเอาไว้ในข้อเดียวกันนะคนบ้ากับคนปัญญาอ่อนมันคนละคนนะคนปัญญาอ่อนก็คือคนที่ไม่มีสติปัญญาให้ใช้คนโง่ก็คือคนที่มีสติปัญญาแต่ดันไม่ใช้หรือใช้ไม่เป็นเขาเรียกว่าคนโง่นะเข้าใจนิยามด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยปัญญาอ่อนเป็นเพราะมัน
ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดเขาสร้างกรรมให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเขาเองด้วยการไม่คิดชอบก๊อปปี้คนอื่นชอบลอกคนอื่นแล้วมาเอาหน้าใช่ไหมแต่ตัวเองไม่ยอมคิดลอกคนอื่นนะแล้วมาเอาความดีความชอบไม่เคยคิดด้วยสมองของตัวเองสมองของตัวเองถ้าไม่ใช้มันจะเสื่อมลง 10% 10% ในทุกๆ9ปีถ้าท่านมีอายุ18ปีสมมตินะแล้วท่านไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาท่านเลยเป็นไงสมองท่านจะเสื่อมไป 20% เยอะไหมใช่ไหมแล้วท่านในภพชาติเดียวเนี่ยท่านอายุเป็นไง27ปีอายุ27ปีก็ยังคิดไม่เป็นชอบก๊อปปี้ชาวบ้านชอบวานให้คนอื่นคิดแทนชอบเดินตามตูดคนอื่นแล้วมาเที่ยวอวดดีอวดรู้อวดฉลาดท่านก็จะทำลายตัวท่านเองเวลาเกิดใหม่กายหยาบของท่านเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารก็คือเกิดจากการปรุงแต่งด้วยคุณสมบัติของรหัสบุพกรรมแม่เหล็กมันก็ทำให้สมองของท่านเนี่ยถ้าอายุ27เป็นไงสมองก็จะเสื่อมไป 30% 10% ทุก9ปีใช่ไหมถ้า27ปีสมองเสื่อมไป30เหลือสมองให้ใช้แค่70ถ้าชาติมาเกิดใหม่มีสมองเหลือแค่70ให้ใช้ไอ้30เนี่ยมันฟอไปแล้วแล้วยิ่งถ้าไม่ใช้อีกมาเกิดชาตินี้จะถูกต่อยอดไปอีกในที่สุดไม่เคยมีสติไม่เคยมีสำนึกเพราะโชคไม่ดีไม่เจอเราโชคไม่ดีไม่เจอผู้รู้ที่จะเข้าใจเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมความจริงเรื่องนี้ก็เลยไม่มีใครเตือนไม่มีใครสอนเป็นไงในสุดก็ปัญญาอ่อนมีสมองให้ใช้แล้วใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องจะถูกทำลายตามกฎแห่งกรรมแบบนี้เพื่อสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นรู้หรือไม่นะความจริงมันคืออย่างนี้พี่น้องครับนะเอานะจิตวิญญาณเป็นใครแล้วในสไลด์อานนท์บอกว่าจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาความรักมามอบให้กับโลกให้กับจักรวาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องพูดถึงพระบิดาให้ท่านฟังเพราะว่ามีหลายคนนะถามว่าใครสร้างพระเจ้าไม่ใช่หลายคนแล้วที่ถามทั้งที่เราก็บอกว่าเราเขียนให้แล้วว่าใครสร้างพระเจ้าและแถมด้วยว่าพระเจ้ามีจริงด้วยเนี่ยเล่มหนาเตอะถ้าอยากรู้ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาพ่นถามนะเสียตังบำรุงสถานธรรมเราหน่อยที่นะบริจาคให้เกิดบุญเกิดกุศลมั่งอย่าขี้เหนียวถ้าอยากรู้แต่ถ้าไม่มีตังนะแจ้งแอดมินมาหรือแจ้งน้องบุญธรรมมาก็ได้เรายินดีให้ฟรีบริจาคเป็นทานท่านจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวก้าวล่วงพระบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองอีกมันบาปมหันต์นะโอเคมาดูพระบิดาเป็นใครพระบิดาเป็นใครเหรอครับ ข้อที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นจิตแห่งจักรวาลคำว่าจิตนี่แปลว่าเป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานที่เรียกว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลในบรรณพิภพนี้มีอยู่จักรวาลเดียวที่เป็นจักรวาลสากลนะมีอยู่จักรวาลเดียวนั่นก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งทางศาสนาคริสต์เรียกว่าพระนิเวศของพระองค์หรือพระนิเวศของพระบิดาเป็นที่พำนักอยู่พระนิเวศเป็นที่พำนักอยู่เป็นที่สถิตอยู่ขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลเรียกว่าสนามพลังงานจิตจักรวาลและพระองค์ทรงเป็นนิวเคลียสของสนามพลังงานใหญ่นี้เอกภพที่พระองค์สร้างก็ทรงสร้างขึ้นโดยวางไว้บนพระอุระก็แปลว่าทรงสร้างขึ้นไว้บนสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานของพระองค์นึกภาพออกไหมใช้มโนเอาเราขี้เกียจไปสร้างภาพไม้ท่านดูละท่านมโนเป็นถ้าไม่อคติใช่ไหมพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งนะใช่ไหมเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสมองทรงหมุนด้วยมายาแบบที่เห็นหมุนไปจนสุดหมุนจากข้างในออกมาข้างนอกจนสุดพอสุดแล้วพระองค์ก็จะหมุนกลับม้วนกลับเข้าหาจุดศูนย์กลางของพระองค์เหมือนเอาก้อนหินโยนลงไปในสระน้ำท่านลองสังเกตคลื่นน้ำจะกระจายออกจากจุดที่ก้อนหินกระทบน้ำเป็นวงออกมาเรื่อยๆจนกระทบขอบสระแล้วคลื่นพลังงานของน้ำที่เป็นคลื่นเป็นระลอกจะสะท้อนกลับเข้ามาหาจุดที่ก้อนหินกระทบน้ำอีกคำว่าจิตจักรวาลก็ไม่ต่างกันนะพระองค์ก็เป็นแบบนี้นะคุณพระองค์สร้างต้นไม้ที่คุณเอามาเผาไฟต้นไม้แห้งเวลาเผาเสร็จแล้วควันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนลอยไปไหนครับก็ลอยขึ้นไปที่จุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดฟืนเกิดไม้เวลาเผากลายเป็นพลังงานแล้วก็จะเคลื่อนไหลกลับไปคืนสู่จุดเริ่มต้นหรือผู้สร้างมันก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเราพูดแค่นี้นะใครฉลาดใช้ปัญญาก็คิดเอาเนี่ยคิดต่อไปเพราะเราไม่ได้มาขายพระบิดาเรามาให้ปัญญาให้ความรู้กับพวกท่านท่านต้องสนใจศึกษาเองพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลและ
หนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างขึ้นมาที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานจิตจักรวาลเนี่ยที่เป็นสนามพลังงานสากลเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิติอย่างพวกท่านเนี่ยพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นที่มาเข้าใจผิดว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเพียงคนเดียวไม่ใช่แต่ที่เรียกว่าเป็นพระบุตรเอกเป็นเพราะว่าพระองค์ส่งมาเพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่ๆน้องๆอยู่ในระบบโลกหรืออยู่ในกาลาที่ครอบคว่ำครอบมานานแล้วเนี่ยนะมาเพียงพระองค์เดียวมาเพียงรูปธรรมเดียวก็เลยเรียกว่าพระบุตรเอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราถือสิทธิ์ถืออำนาจในการเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระองค์คนเดียวพวกท่านที่เป็นมนุษย์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิดแล้วเลยมาเที่ยวกัดถามคำถามก้าวล่วงเราเหมือนตอนก่อนเข้ารายการนะเราย้ำให้อีกฟังให้ฟังอีกครั้งนะเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็แปลว่าเป็นผู้ให้กำเนิดประการที่3พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้างอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลภาษานาซาภาษาโลกภาษานักดาราศาสตร์เขาเรียกว่าเอกภพเอกภพเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาแล้วสร้างของแข็งของเหลวและก๊าซสร้างความหลากหลายทางรูปธรรมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเยอะแยะมากมายเอาไว้ในห้องทดลองนี้เพื่อไม่ให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมันสเปะสปะแล้วยากแก่การดูแลยากแก่การเรียนรู้ยากแก่การควบคุมพระองค์จึงต้องสร้างห้องทดลองขึ้นมานะเพื่อไม่ให้สเปะสปะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นรูปธรรมที่ใหญ่มากนะมีความกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่รู้ว่าขอบเขตสิ้นสุดของพระอาณาจักรแห่งจิตจักรวาลนั้นมันไปสิ้นสุดที่ไหนมันกว้างใหญ่ไพศาลจนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่จริงๆมันมีที่จะสิ้นสุดมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่รู้จะไปจุดถึงจุดสิ้นสุดตรงนั้นได้ที่ตรงไหนเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นเองพระองค์เป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์จึงเป็นผู้สร้างใครที่เข้าใจว่าพระบิดาหรือจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าคือเทวะแล้วบอกว่าเนี่ยพวกเราเคารพและกราบพระบิดาศรัทธาในพระองค์หาว่าพวกเราเป็นพวกไอเทวะนิยมพูดกันมาเป็นพันๆปีไม่มีใครมาเฉลยให้ท่านฟังวันนี้เราจะมาเฉลยให้ท่านฟังให้ฉลาดขึ้นก็แปลว่าให้หายโง่คนที่นับถือเทวะนิยมก็คือคนที่ชอบทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายโหนในกุศลหลายครั้งอยากไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ข้างบนไอพวกนี้แหละเทวะนิยมนับถือเทพพรหมว่าเป็นพระเจ้านั่นแหละเทวะนิยมพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างคนละเรื่องเลยถ้าท่านฟังเรามาตลอดตั้งแต่ต้นรายการจะฉลาดขึ้นท่านจะมีวิสัยทัศน์มากขึ้นหูตาจะสว่างมากขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยได้แต่เหมาเอาเองพอบอกพระบิดาพระบิดาพระผู้สร้างพระผู้สร้างแอบพรหมแน่นอนเนี่ยเป็นพวกพระเป็นพวกพรหมเพราะพรหมเป็นผู้สร้างพรหมเป็นอดีตผู้ที่เคยเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วจิตวิญญาณก็หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าและจะบอกว่านะไอ้พรหมน่ะเป็นพระเจ้าได้ยังไงครับไม่มีเหตุผลนะพี่น้องครับโอเคนะประการที่4ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างคำว่าเจ้านี่แปลว่าเป็นใหญ่ใช่ไหมพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งที่ตัวเองสร้างคุณสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์คุณใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์ไหมล่ะเพราะคุณเป็นผู้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์พ่อกับแม่เป็นผู้ทำให้ลูกเกิดมาถามว่าระหว่างลูกกับพ่อแม่ใครใหญ่กว่ากันลูกใหญ่กว่าใช่ไหมทั้งอำนาจบารมีและทั้งกายสังขารพ่อกับแม่ก็ตัวใหญ่กว่าอำนาจในการเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีมากกว่าอำนาจของการเป็นบุตรเป็นลูกใช่หรือไม่ล่ะเพราะพ่อแม่เป็นผู้สร้างลูกเพราะฉะนั้นที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่า God หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์เป็นเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระองค์เหนือทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้สร้างยกเว้นคุณจะปฏิเสธการเป็นผู้สร้างขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าคุณก็เลยบอกว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ก็ได้จิตวิญญาณคุณอ่ะเนี่ยหรือฟลุกอ่ะเป็นจิตวิญญาณล่องลอยอ่ะเป็นเหมือนสัมภเวสีอ่ะล่องลอยไปลอยมาก็เลยจับพัดจับผูมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ของใครไปแล้วแล้วเกิดมาเป็นลูกอ่ะทำไมมันจะอนาถอนาถาขนาดนั้นพี่น้องครับใช่ไหม
ทุกอย่างในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับเราก็พูดให้คิดนะไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรประการที่5พระบิดาเป็นใครทรงเป็นผู้ให้จิตวิญญาณมาจุติยังโลกเป็นผู้ให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเพื่อคุณอาสามานะพระองค์ไม่ได้บังคับนะคุณอาสามาเพื่อจะทำหน้าที่แทนพระบิดาตามที่พระองค์บอกว่าให้ทำอย่างไรบ้างดูซิว่าพระองค์ไม่ต้องทำด้วยพระองค์เองเนี่ยพระองค์ใช้ตัวแทนเนี่ยนะที่อาสามาทำเนี่ยมันจะทำได้ไหมทำได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีไหมปรากฏว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านล้มเหลวเลยทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวก็เลยไปก้าวล่วงพระผู้เป็นเจ้าว่าตัวเองถูกส่งมาให้เป็นทาสของพระผู้เป็นเจ้าให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าท่านกล่าวก้าวล่วงเกินความจริงไปแล้วท่านก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านท่านก้าวล่วงผู้ให้โอกาสท่านที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะท่านขันอาสามาเองนะภาษาชาวบ้านบอกว่าเผือกเองนะถามว่าทำไมต้องบอกว่าเผือกพระบิดามีเงื่อนไขถ้าลูกคนไหนต้องการอาสาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องลองเขียนบทละครชีวิตให้กับจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ดูสิว่าจะเขียนบทละครให้กับตัวเองอย่างไรเขียนบททดสอบจิตสำนึกอย่างไรเพื่อที่จะช่วยจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักเพื่อให้ไม่ใช่โลภะโทสะโมหะแต่สามารถยกระดับแรงสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเป็นความรักเพื่อให้เช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยเหมือนอย่างที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยสอนไว้นั่นคือการสั่นสะเทือนเป็นความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยคลื่นจิตที่สั่นสะเทือนด้วยพฤติกรรมทางจิต3อย่างนี้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักหรือคลื่นบวกในกลไกต่อมไร้ท่อหรือจักระทั้งหลายเขาจะร่วมมือกันผลิตคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานจิตเหวี่ยงออกมาภายนอกเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกพี่น้องครับนี่คือความจริงอันนั้นไอ้ใครที่คิดว่าศาสนาคริสต์เนี่ยนะมีพระเจ้าเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเหมือนทาสผู้รับใช้พระเจ้าโง่และอย่าอวดฉลาดนั่นคือการก้าวล่วงอย่างร้ายแรงเราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์เพราะเราไม่ใช่พี่น้องชาวคริสต์และเราก็ไม่ใช่พูดในนามปากเป็นในปากเสียงของชาวพุทธเพราะชาวพุทธมันยังหาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนเราเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเราเป็นบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเราเป็นแค่นี้เราจะนับถือศาสนาไหนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องของเราแต่เราก็กระซิบดังๆว่าเรายอมรับนับถือทุกศาสนาโดยเฉพาะ3ศาสนาที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราไม่เคยก้าวล่วงนะไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามเราพูดความจริงแล้วเรามีแต่ช่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มให้กับคนนำทางตาบอดในแต่ละศาสนาที่เข้าใจธรรมะผิดเข้าใจคำสอนของพระศาสดาผิดๆเรายังช่วยทั้งหลังไมหน้าไมเราช่วยมาตลอดนะแต่เราไม่เคยคิดจะเอาหน้านะเราไม่เคยคิดจะโปรโมทตัวเองเราเพียงแต่บอกท่านว่าเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่ใช่โค้ชเราไม่ใช่ครูเราไม่ใช่อาจารย์แต่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะเราไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนด้วยขนาดพยายามจะเรียนแบบยังไม่เหมือนเลยใช่ไหมเรียนแบบว่าเป็นศาสดาอะไรเนี่ยแล้วก็ข้อที่6พระบิดาเป็นใครพระบิดาเป็นผู้รอคอยจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของพวกท่านที่ฟังอยู่ชมอยู่เนี่ยพระองค์รอคอยพวกท่านกลับบ้านเพราะขณะนี้มันสิ้นยุคพลังงานเก่าครบ 60,000 ปีเลยมาแล้ว800ปีท่านโดยจิตหยาบต้องรีบทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จและต้องรีบช่วยจิตวิญญาณของท่านให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือห้องทดลองของพ่อเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนไปกราบพระบาทพระองค์ให้ได้ทุกวันนี้ท่านยังปฏิเสธพระองค์อยู่เลยทุกวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยว่าพระองค์คือใครแล้วท่านจะกลับบ้านได้ยังไงกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้การหลุดพ้นของพวกท่านมันคือการหลุดลอยไม่ใช่หลุดพ้นอย่าไปเข้าใจว่านิพพานคือการหลุดพ้นเราเคยบอกแล้วจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงจะหลุดพ้นได้โอเคไหมนี่คือ6ประการที่เรากล่าวให้ท่านฟังนี่คือ6ประการวันนี้เราพูดเร็วนะฮะเพราะสาระเยอะมากท่านต้องฟังเร็วๆด้วยเวลาบนโลกนี่มันน้อยมากเลยที่จะพูดความจริงในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคน2มิติมีเรื่องให้พูดมากแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องแขวะไปหาไอ้พวกที่ไม่ฉลาดแล้วอวดโง่ไม่ใช่อวดฉลาดนะอวดโง่โชว์โง่ด้วยความเมตตาจริงๆจึงต้องสะกิดเบาๆ
เพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณนะพี่พี่น้องๆครับรูปธรรมที่หมุนอยู่เนี่ยเป็น12เหลี่ยมมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปซ้อนทับกันอยู่ในวงกลมวงเดียวกันนั่นคือรูปทรงเรขาคณิตของพระผู้เป็นเจ้าหรือ God พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาของพระองค์ก็เลยไม่มีพระองค์เนี่ยถ้าเป็นมายาทางด้านกายภาพพระองค์ก็จะทรงมีรูปธรรมเหมือนดวงอาทิตย์ที่ทรงส่งมาให้เป็นตัวแทนของพระองค์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราที่มีพวกท่านอยู่ท่านนึกถึงพระองค์นึกถึงพระเจ้านึกอะไรไม่ออกก็มองขึ้นไปหาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีความรักความเมตตาเพราะทรงทำหน้าที่นะพระสุริยเทพทรงทำหน้าที่แทนพระเจ้าและพระบิดาเพื่อให้ความรักแก่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมทั้งทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เป็นส่วนย่อยคือเป็นระบบสุริยจักรวาล1ระบบโอเคไหมทีนี้สิ่งที่ท่านจะต้องรู้ต่อไปก็คือแล้วจิตวิญญาณเนี่ยค้ำจุนโลกได้อย่างไรจิตวิญญาณเป็นผู้แบกขนความรักมาเพื่อใช้ความรักนั้นหรือความเมตตานั้นค้ำจุนโลกแล้วทีนี้จิตวิญญาณค้ำจุนโลกได้อย่างไรก็มาดูสไลด์อันนี้เราจะไปเร็วขึ้นเพราะเป็นสไลด์ที่ท่านเคยเห็นมาแล้วโลกหมุนอยู่แล้วมีรูปการ์ตูนเป็นมนุษย์อยู่รอบโลกโลกหมุนได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความรักความรักที่บริสุทธิ์ที่จิตของท่านจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาแบ่งปันให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์1% ในทุกวินาทีที่พลังงานความรักของพวกท่านที่อยู่กันเป็นหนุ่มหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ปลีกวิเวกหนีไปคนเดียวนะสมการที่จะให้ความรักกับโลกมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าท่านปลีกวิเวกเราไปอยู่คนเดียวท่านต้องอยู่กันเป็นสังคมสมการต่อไปนี้มันถึงจะเกิดได้ความรักช่วยให้โลกหมุนต้องมีคนอย่างน้อย X คนที่อยู่ร่วมกันแล้วทำสมาธิหมู่ร่วมกันคิดร่วมกันสั่นสะเทือนทางจิตเป็นบวกร่วมกันสมการพลังงานที่เป็นภาษากรีกโรมันโบราณเนี่ยมันถึงจะเกิดได้อ่านว่าอย่างนี้ครับซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยในวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นี่คือคำอ่านสมการนี้ที่ถูกต้องแล้วถามว่าและสมการนี้มันคืออะไรซัมเบต้าเอ็กซ์ก็คือพลังงานความรักโดยรวมของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันชุมชนเดียวกันทีมงานเดียวกันบ้านหลังเดียวกันอย่างน้อย3คนหรือในเนี้ยอย่างน้อย X คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกผลิตสร้างพลังงานความรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังงานจิตเหวี่ยงออกมาได้ยกกำลัง2แล้วคูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3จนถึงบวกเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกของคนทั้งหมด x คนตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่ x ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันมารวมกัน 3 เท่าของคนที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกได้ยกกำลังสองคูณด้วยผลรวมจากพลังงานรวมด้านจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนนี่คือการอ่านความหมายแทนค่าความหมายของสมการนี้ถ้าเราเริ่มต้นคำว่าสังคมหรือชุมชนถ้าท่านไม่ปลีกวิเวกหนีเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้า X ที่เราว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่หมู่บ้านไหนพิกัดไหนบนโลกนี้คือในครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกมี3คน3คนนี่ต้องรักกันแน่นอนเพราะฉะนั้นสมการซัมเบต้า x มันจะแทนค่าด้วยตัวนี้ครับซัมเบต้า3เท่ากับคน3คนยกกำลัง2ก็แปลว่าคน3คนเนี่ยใช่มั้ยนะ3เท่าของคน3คนยกกำลัง2ก็คือเนี่ยแทนค่าด้วยตัวเนี้ยส่วนซัมเบต้า1จนถึงซัมเบต้า x บวกรวมกันเนี่ยพระบิดาบอกว่ามันคือค่าคงที่มีค่าเท่ากับ20เขาที่แล้วเราก็เคยเอามาพูดครั้งหนึ่งคราวนี้ต้องพูดอีกครับเพราะมันพลาดพิงเผื่อคนเพิ่งมาเห็นจะได้รู้เราเลยคูณแล้วไปไงเท่ากับ3คูณ3ยกกำลัง2คือ3คูณ9แล้วคูณด้วย20พลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนจะมีค่าเท่ากับ540เมกะเฮิร์ตซ์ไม่ใช่เฮิร์ตซ์นะที่เป็นรอบนะ540เมกะเฮิร์ตซ์นี่แค่คน3คนโลกในวินาทีนั้น
จะได้รับพลังงานที่จะไปช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนได้ในวินาทีนั้นโลกเอาไปแค่ 1% ในพี่น้องครับจากทั้งหมด 100% คือ540เมกะเฮิรตซ์โลกจะเอาไปแค่ 1% นั้นในแต่ละวินาทีเพื่อช่วยทำให้ในแกนโลกมันเกิดการระเบิดแล้วแกนหมุนของโลกมันจะบิดตัวทำให้โลกหมุนได้นี่คือความรักช่วยให้โลกหมุนนี่คือคำตอบว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนได้อย่างไรจิตวิญญาณไม่ได้ทำเองได้มอบหมายให้จิตหยาบของท่านได้เรียนรู้ที่จะกระทำเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตรงนี้ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เหมือนเราเป็นบุตรเอกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีสติและมีสำนึกที่จะทำหน้าที่ในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลให้ได้ไม่ต่างกับจิตวิญญาณของท่านมอบหมายให้จิตหยาบของท่านนะทำหน้าที่แทนแล้วเหลวไหลใช่ไหมล่ะท่านก็เหลวไหลทำให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เสียโอกาสหรือเสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพอเกลียดกลัวการเวียนว่ายตายเกิดเพราะคิดว่าเป็นทุกข์เลยพยายามหนีการมีสังสารวัฏก็เลยไปลอยแขวนค้างอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วสมมติว่าตัวเองเป็นเทพเทวดาอะไรหนึ่งแล้วสมมติสวรรค์ขึ้นมากูอยู่สูงสุดแล้วเพราะกูเจ๋งกว่าเพื่อนนะกูเป็นอรหันต์ละนี่เราไม่ได้ก้าวล่วงใครนะเราพูดความจริงต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าพระบิดานี่คือความจริงพี่น้องครับสมการที่ท่านเห็นเนี่ยคือสมการพลังงานทางช้างเผือกเป็นสมการพลังงานที่มีพลังมาตรสูงมากดาวเคราะห์โลกเราระบบสุริยะของเราอยู่บนทางช้างเผือกและทุกพิกัดในอนันตจักรวาลนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมการทางพลังงานแล้วต้องใช้สมการพลังงานตัวนี้พี่ๆกลุ่มแซจิสเทเรียนที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวแซจิสเทอริอุสผู้ดูแลความสมดุลทางพลังงานของแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกเขายังต้องใช้สมการทางพลังงานสมการนี้พี่น้องครับในการคิดคำนวณว่าแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกตอนนี้เสียสมดุลไปหรือเกินสมดุลไปหรือไม่อย่างไรเขาต้องใช้สมการนี้ครับนี่คือความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้เราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เพี้ยนแต่นี่คืออนุตตรธรรมนี่คือความจริงที่อยู่นอกกะลานะที่มนุษย์ทั้งหลายพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้ามีคนแค่3คนสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นความถี่540เมกะเฮิรตซ์จากพลังงานของจิตสำนึกด้านบวกแล้วเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาให้กับโลกเพียงแค่ 1% ในทุกๆวินาทีได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะไม่เสียสมดุลอย่างหนักมากขึ้นทุกวันเหมือนทุกวันนี้ไม่รู้ประเทศไหนรุ่งเรืองไปด้วยศาสนาแต่หาคนในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อใช้ความเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแบบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หาไม่ยากเหลือเกินหาไม่ได้ด้วยโลกจึงเสียสมดุลใช่ไหม6โมงเย็นของเมื่อวานนี้วันนี้ของวันเสาร์อ่ะ 6:00 น. 9 นาทีจึงเกิดแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์บริเวณนอกชายฝั่งของเมืองเซนไดของเกาะญี่ปุ่น 7.3 ริกเตอร์เราก็ไม่รู้ชะตากรรมพี่ๆน้องๆเขาหรอกว่ามันสั่นไหวประเภทขึ้นๆลงๆหรือสั่นไหวประเภทเคลื่อนในแนวระนาบถ้าขึ้นๆลงๆแน่นอนสึนามิเกิดแน่นอนแต่ถ้าเคลื่อนมาในแนวระนาบทำให้มันสั่นสะเทือนในแนวระนาบมันก็จะเกิดแค่แผ่นดินไหวปกติทำให้บ้านเรือนพังไฟฟ้าพี่ๆน้องๆแถวๆเมืองเซนไดของญี่ปุ่นประมาณ6ล้านกว่าหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในขณะนี้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บนับร้อยรายสาเหตุจากแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางของการสั่นไหวอยู่นอกชายฝั่งเมืองเซนไดใกล้ๆกับที่เคยไหวแรงๆมาเมื่อก่อนถามว่าแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรพี่น้องเกิดจากโลกเสียสมดุลเพราะแรงดันในแกนโลกไม่สม่ำเสมอเนื่องจากโลกขาดแคลนพลังงานความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่เป็นด้านบวก 1% ในแต่ละวินาทีเนี่ยไม่สามารถเอาไปจุดระเบิดกลไกที่จะผลิตพลังอำนาจในการทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ไม่มีพลังงานที่เอาไปลงไปใช้เพราะมนุษย์เรานับวันเนี่ยรักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นอาฆาตโกรธแค้นมีแต่โลภโทสะโมหะจิตใจดำอำมหิตเพราะจิตใจถูกครอบงำไปด้วยโลกียะสิ่งที่เป็นโลกียะคืออารมณ์ขยะทั้งปวง
เพราะจิตติดกิเลสจิตนิพพานกิเลสไม่ได้แล้วก็ไม่พยายามที่จะยกระดับโดยไม่ทำหน้าที่ยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนั่นคือความเหลวไหลของจิตหยาบก็คือตัวท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยตัวท่านทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่ไอ้คนที่ใฝ่ดีนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตำหนิพี่ๆน้องๆครับขาดแคลนแล้วเราถึงบอกไงเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าช่วงกุมภามีนาเนี่ยจะมีภัยพิบัติแรงๆเกิดขึ้นแล้วจะให้ตกอกตกใจเห็นไหมล่ะ 7.3 นี่ตกใจไหมพี่น้องนะทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือของพระบิดายังทรงเมตตานะยังเตือนนะยังเตือนจนกว่าจะเตือนไม่ไหวอ่ะไม่งั้นจะต้องเอาชีวิต 7.3 นี่มันเอาชีวิตได้อยู่แล้วถ้ามันเกิดสึนามิท่านอย่าไปคิดว่านะโลกนี้ไม่มีผู้ดูแลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมีครับปล่อยให้เกิดเต็มอัตราศึกเกิดรุนแรงเต็มสูบเนี่ยมันไม่ได้ต้องคอยปกป้องคุ้มครองคนดีๆด้วยเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะชำระโลกขั้นสุดท้ายเราก็ขอกล่าวความจริงพี่ๆน้องๆครับนี่คือที่มาของคำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องโลกจึงสมดุลแต่ถ้าโลกหมุนด้วยความเร็วที่ช้าลงช้าลงช้าลงแกนหมุนของโลกก็แกว่งสายเหมือนลูกข่างโลกก็จะเสียสมดุลเพราะฉะนั้นความรักหรือความเมตตามันช่วยค้ำจุนโลกหรือทำให้โลกหมุนก็เพราะเหตุนี้พี่น้องครับต่อไปเราจะพูดเรื่องความลับของจิตวิญญาณให้ท่านฟังเป็นเรื่องท้ายๆของการสื่อพระโอวาทเรื่องคน2มิติไหนๆก็ไหนๆนะท่านจะได้รู้จักจิตวิญญาณของตัวเองของท่านให้มากขึ้นไม่ใช่อวดรู้หรือสื่อรู้ท่านต้องรู้ไม่รู้จักจิตวิญญาณของตัวเองไม่รู้จักเท่ากับว่าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักจิตจักรวาลไม่เป็นไรอย่าก้าวล่วงกันแล้วกันไม่เชื่อก็ไม่ต้องแต่ให้รู้ไว้จิตวิญญาณของตัวเองเวลาตัวเองตายไปแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไปเป็นจิตวิญญาณมันตอนนี้ที่รู้ว่ามีสำนึกมีสติว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นไอ้จิตหยาบซึ่งเป็นแค่189กลุ่ม189ขยุ่มที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เขาถอดออกมาแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองมันที่รู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านเนี่ยความจริงเนี่ยมันตัวปลอมนะจิตหยาบเนี่ยไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นตัวปลอมแต่ที่เขาต้องกำหนดให้มันเป็นตัวท่านเพราะให้ท่านมีอำนาจเต็มเหมือนกับผู้มอบอำนาจก็แปลว่าให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองไงแปลว่าอะไรตัวท่านมี2ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งคือตัวจริงคือจิตวิญญาณผู้มาเกิดไอ้ตัวที่ดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นี่คือไอ้ตัวปลอมที่มันมีอัตตาสูงอีโก้สูงอ่ะและเที่ยวมาก้าวล่วงเราอ่ะเนี่ยก็คือไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านก้าวล่วงหรอกจิตวิญญาณของท่านมีแต่เศร้าหมองเพราะจิตหยาบของไอ้ท่านคนที่มันก้าวล่วงเนี่ยมันเหลวไหลมันเลอะเทอะเพราะมันไม่รู้ความจริงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอุตริตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอวิชชาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอจินไตยเป็นเรื่องจริงที่ท่านต้องรู้ความลับของจิตวิญญาณพี่น้องครับสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราบอกกับท่านท่านเห็นภาพไหมท่านคือคน2มิติที่ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับและที่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่เนี่ยมันเป็นมายาที่เรานำมาแสดงให้ท่านรู้ว่าโครงสร้างของจิตวิญญาณที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยมีโครงสร้างทางกายภาพแปลว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาสรรพสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาก็มีอัตตาก็คือมีรูปธรรมมีตัวตนเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวตนของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นมันไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นจิตวิญญาณของท่านเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปประธรรมที่เป็นกล่องพลังงานทรงกลมๆเนี่ยของตัวเองเนี่ยให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้หรือบางทีเนี่ยจะออกไปจากห้องเนี้ยห้องสตูดิโอผมเนี่ยประตูไม่ได้เปิดแต่ใต้ขอบประตูมันเป็นลักษณะเป็นร่องใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านหรือใครก็ตามสามารถที่จะรีดตัวเองให้แบนเหมือนกระดาษแล้วลอดผ่านประตูออกไปก็ได้นี่คือคำว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ถ้าหยุดนิ่งเมื่อไหร่รูปทรงเรขาคณิตของจิตวิญญาณของท่านก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมมุมเหมือนภาพในสไลด์ที่ผ่านมาที่เราเอามาให้ท่านเห็นนั่นคือมายาแต่มันเป็นเรื่องจริงพี่ๆน้องๆครับท่านดูนะฮะเนี่ยเราใส่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นอนุตตรธรรมและเรารับผิดชอบในความรู้ที่เรากล่าวให้ท่านฟังและที่สำคัญคือใครมันจะขโมยของเราไปไม่ได้ถ้าขโมยไปก็ติดชื่อเราเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่อ้างอีกเลยเอาไปหน้าตาเฉยเลยครับโดยเฉพาะไอ้คนที่สมมุติว่าตัวเองเป็นศาสดานั่นแหละไม่รู้ศาสดาอะไรนะฮะนะอ้าวท่านรักครับจิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมเป็นกล่องหรือเป็นรูปธรรมทางพลังงานจะเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแบบนี้และจะแบ่งออกเป็นโครงสร้างนะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรก
เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่หมุนวนอยู่โดยรอบเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่หมุนวนอยู่โดยรอบด้วยความเร็วสูงมากเพื่ออะไรครับเพื่อทำหน้าที่เป็นเปลือกนอกหรือปกป้องหรือป้องกันคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งหมดที่อยู่ข้างในเอาไว้ไม่ให้แตกกระฉานสั้นเซนกระจัดกระจายไร้ซึ่งความเป็นรูปธรรมของจิตวิญญาณได้นั่นคือใช้พลังงานที่เข้มข้นและหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากก็คือฤทธิ์เยอะพลังงานส่วนนอกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าเมิร์คคาบาคำว่าเมิร์คคาบาเนี่ยพระองค์ทรงเรียกตามเสียงของพลังงานของคลื่นในส่วนนี้ที่เวลามันสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเนี่ยไอ้เสียงที่ดังขึ้นมาเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษามนุษย์ก็อ่านได้ว่าเมอร์คาบาเมอร์คาบาเป็นเสียงของการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ทางพลังงานของพลังงานเปลือกนอกของจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงเรียกว่าเมอร์คาบาแล้วก็ทำหน้าที่อะไรครับเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตของตัวเองจากการเป็นหกเหลี่ยมมุมเนี่ยให้ไปเป็นสี่เหลี่ยมหรือกี่เหลี่ยมก็ได้และขยายให้เต็มพื้นที่ห้องสตูดิโอนี้ก็ได้หรือจะย่อขนาดของตัวเองให้เล็กลงเท่ากับปลายเข็มหมดหรือเท่ากับหัวเข็มหมดหรือจะให้เหลือขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลืองเมล็ดถั่วเขียวก็ได้เมื่อคบามีฤทธิ์มากสามารถทำอย่างนั้นและในขณะเดียวกันพลังงานเปลือกนอกส่วนเมื่อคบาเนี่ยของจิตวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นพาหนะในการที่จะพาจิตวิญญาณหรือรูปธรรมทั้งรูปธรรมเคลื่อนที่เดินทางไปในจักรวาลไปในสนามพลังงานจักรวาลในอนันตจักรวาลนี้ได้สามารถไปไหนมาไหนก็ได้นั่นหมายความว่าตอนที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และตอนที่ยังไม่จิตหยาบยังไม่ทำตัวเหลวไหลจนจิตวิญญาณเสื่อมพลังอำนาจจนจิตวิญญาณต้องแบกรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกลบที่เป็นรหัสกรรมซึ่งจิตหยาบมันเหลวไหลมันทำไว้นะเราบอกว่าสามารถเคลื่อนที่ไปไหนๆในจักรวาลได้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องไม่แปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมจากการเกิดเป็นมนุษย์และจิตหยาบทำไว้ให้หรือเขาจะต้องมีจิตวิญญาณต้องมีพลังอำนาจมีศักยภาพทางพลังงานเท่าเดิมเหมือนกับภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์พลังทางจิตวิญญาณยังไม่เสื่อมเขาก็จะสามารถเมื่อคบาก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนในจักรวาลนี้ได้เพียงแค่จิตวิญญาณน่ะในซึ่งเป็นอยู่ข้างในเนี่ยคิดนึกว่าจะไปไหนเมื่อคบาก็จะพาไปทันทีจะดีตัวเองไปเหมือนกับการคว้างจานพี่น้องครับจะดีตัวเองไปครับเหมือนกับคว้างจานไปหมุนไปเรื่อยๆครับคว้างจานไปเหมือน UFO เหมือนจานบินนั่นน่ะไอ้พวกที่สร้างพวกเอเลี่ยนที่สร้างจานบินสร้าง UFO เพราะเขามีต้นคิดเพราะเขารู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวเนี่ยว่าจิตวิญญาณเนี่ยเดินทางท่องจักรวาลท่องอนันตจักรวาลได้ด้วยวิธีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองแล้วดีดตัวเองไปเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงแล้วดีดตัวเองไปจานบินทั้งหลายก็ใช้หลักการเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านแหละครับพี่น้องครับแล้วถามว่าเรารู้จริงไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ยถ้าใครมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวลองถามมันสิว่าที่เราพูดเนี่ยความจริงหรือเปล่าถ้าอ้างว่าตัวเองรู้จักมนุษย์ต่างดาวนะไปถามเขาเลยว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สูงส่งซึ่งจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนก็มีนะศักยภาพที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วจริงหรือไม่ยกเว้นไปเจอเอเลี่ยนตอแหลท่านนะเราไม่เคยโกหกเราพูดจริงดีดไปเหมือนขว้างจานจิตวิญญาณจะไปแต่ถ้าหากว่าจิตวิญญาณนั้นมีฤทธิ์น้อยมีพลังอำนาจเสื่อมการที่เราที่เหวี่ยงตัวเองไปหรือดีดตัวเองไปนะมันจะเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วต่ำจากการขว้างจานของนักขว้างจานเนี่ยถ้าจะให้จานขว้างไปได้ไกลมากๆไปตกปู้ที่ไกลๆเนี่ยนักขว้างจานจะต้องมีความสามารถในการจับจานนะวางที่มือแล้วมีความสามารถในการเหวี่ยงจานเนี่ยให้มันหมุนด้วยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะแล้วไปในถูกทิศถูกทางด้วยนะมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงมากและไปได้ไกลยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่แรงต้านทานหรือแรงเสียดทานกับบรรยากาศหรือกับอากาศมันก็จะน้อยครับเพราะมีแรงเหวี่ยงสูงเคลื่อนตัวสูงชัดหรือยังนี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่มนตราไม่ใช่อุตริเห็นไหมครับเป็นเหตุเป็นผลเพราะเมตาฟิสิกอภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมของพระเจ้าไม่มีอะไรที่อุตริไม่มีอะไรที่ผิดไปจากธรรมชาติ
เพียงแต่ท่านเข้าถึงไม่ได้ท่านเดาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวก็บอกมันเป็นธรรมชาติไม่มีคำอธิบายและอะไรที่อยู่ไกลตัวกูเดายากเดาส่งเดชก็ไม่ได้มันก็เลยเป็นอจินไตยไปนั่นที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเคยฟังจากใครมาล่ะไม่มีไม่ใช่เหรอนี่ถามว่าเราไปขโมยศาสนาไหนมาอีกเลยเนี่ยชอบหาเรื่องเนี่ยให้ตัวเองตกในบึงไฟเมื่อขบานะต่อมาชั้นต่อมาคือพี่พลีเอเดียนส์เป็นรูปธรรมทางพลังงานนามว่าพลีเอเดียนส์ทำหน้าที่เป็นเหมือนไข่ขาวที่อยู่ถัดจากข้างนอกคือถัดจากเปลือกไข่ที่จะคอยห่อหุ้มไข่แดงคือนิวเคลียสของไข่เอาไว้พี่พลีเอเดียนเป็นรูปธรรมที่มีความสำคัญกับจิตวิญญาณมากเพราะคอยเป็นแม่เลี้ยงหรือแม่นมจิตวิญญาณไปตกรกตกระกำลำบากอย่างไรพี่พลีเอเดียนคือแม่นมรับแทนทั้งหมดจะตกนรกขุมไหนถูกทนทุกทรมานอย่างไรเพื่อให้จิตวิญญาณมีสำนึกพี่พลีเอเดียนหรือแม่นมทรงรับกรรมตรงนั้นแทนจิตวิญญาณทั้งหมดจิตวิญญาณที่เป็นนิวเคลียสหรือไข่แดงมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเพราะฉะนั้นถ้าท่านพูดคำว่าจิตวิญญาณในบทบาทของการเป็นมนุษย์ท่านต้องรู้เลยว่าแท้จริงแล้วคือพี่พลีเอเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณปฏิบัติการแทนรับแทนทั้งหมดเหมือนแม่ที่รักลูกอ่ะไปลูกทำอะไรผิดลูกบาดเจ็บลูกอะไรแม่ขอเจ็บด้วยแม่ขอเจ็บแทนลูกได้ไหมไม่ต่างกันพี่ๆน้องๆครับรูปธรรมทางพลังงานส่วนที่เป็นเมือกขบาจะมีน้ำหนักมวลเท่ากับ20มิลลิกรัมน้ำหนักมวลทางพลังงานในส่วนที่เป็นเมือกขบานะอนุภาคทางพลังงานในส่วนที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยมีน้ำหนักรวมเท่ากับ20มิลลิกรัมอย่าถามว่าเรารู้ได้ยังไงพระเจ้าบอกพระผู้สร้างบอกจบส่วนพี่พีเรเดียนมีรูปธรรมทางพลังงานที่มีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมที่ต้องมี30มิลลิกรัมเพราะว่าต้องมีพื้นที่พอสมควรเนื่องจากพีเรเดียนเนี่ยเป็นผู้ถือเอารหัสบุพกรรมแม่เหล็กเอาอายุไขของท่านเอาเวรกรรมจากอดีตของท่านบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตชะตากรรมพี่พีเรเดียนจะเป็นผู้ขนเอามาทั้งหมดในนามของจิตวิญญาณเพื่อเอามามอบให้กับจิตหยาบในแต่ละภพชาติที่ได้เกิดได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้ใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ใช้เพื่อการเป็นบททดสอบได้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อย่างเช่นเป็นอายุไขว่าจะต้องเกิดมานานเท่าไหร่แล้วจะต้องตายอะไรแบบนั้นนะมาเกิดอย่างเดียวแล้วไม่ตายก็ไม่ได้เกิดไวตายไวก็ไม่ดีครับใช่ไหมพี่พลีเอเดียนเป็นผู้สะสมความรู้ทั้งหมดคุณสมบัติทั้งหมดนิสัยสันดานของจิตวิญญาณในอดีตชาติมีนิสัยสันดานมีจริตที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามที่ชาตินี้ต้องมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขพี่พรีเดียนหรือแม่นมเป็นผู้แบกขนมาทั้งนั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยหรือจิตหยาบในชาตินี้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและชำระมันให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นความเสื่อมหรือความไม่บริสุทธิ์ของจิตวิญญาณที่มีแม่นมคือพี่พรีเดียนคอยปกป้องคุ้มครองและดูแลใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของใครนะนี่คืออนุตตรธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดเคยกล่าวไว้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็เข้าถึงไม่ได้เมื่อขบา20พีเดียน30ไม่ใช่อะไรครับน้ำหนักมวลรวมเป็น50มิลลิกรัมทีนี้ข้างในสุดที่เป็นนิวเคลียสนี่แหละคือจิตวิญญาณที่แท้จริงที่เป็นตัวท่านจิตวิญญาณนี่แหละนึกจะไปไหนก็ไปนั่นเลยนะร่วมกับพี่พรีเอเดียนพี่เพนรับรู้พี่พรีเอเดียนรับรู้ทุกสิ่งจิตวิญญาณเนื่องจากมีน้ำหนักมวลน้อยมากแต่มีพลังอำนาจสูงมากจึงเมื่อมีน้ำหนักมวลน้อยมากจึงไม่สามารถจะวัดค่าเป็นน้ำหนักมวลซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของจิตวิญญาณที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารูปธรรมจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยนะหกเหลี่ยมมุมเนี่ยเป็นรูปทรงเรขาชนิดเนี่ยถ้ายังไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กติดตัวอยู่จะมีน้ำหนักตัวรวมกันเท่ากับ50มิลลิกรัม50 mg นี่ก็คือ50มิลลิกรัมพี่น้องครับเห็นยังครับนี่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่นอกจาก FC ของจิตจักรวาลแล้วเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ใช่หรือไม่ไม่รู้ไม่ได้ครับต้องรู้ครับนี่คือการรู้จักตัวท่านเองเอาละโครงสร้างของจิตวิญญาณผ่านไปแล้วคราวนี้มาดูภารกิจของจิตวิญญาณบ้างภารกิจของจิตวิญญาณของท่านมันเหมือนกับการทบทวนของเก่าๆที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะ
อย่างแรกถือความรักมาให้โลกจิตวิญญาณจะต้องเอาความรักมาให้โลกแต่จิตวิญญาณจะมอบความรักให้กับโลกโดยตรงไม่ได้เพราะจิตวิญญาณได้มอบหน้าที่ให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทำหน้าที่แทนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป

ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักให้ได้ก็แปลว่าท่านต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านให้ได้เมื่อเข้าถึงได้แล้วท่านกับจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเอาความรักที่จิตวิญญาณแบกขนมาจากพระเจ้าหรือแบกขนมาจากพระบิดาหรือแบกขนมาจากนอกกาลาที่คว่ำครอบท่านอยู่นะเอาออกมามอบให้กับโลกออกมามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ออกมามอบให้กับอนันตจักรวาลได้แต่ถ้าวันวันนึงเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะหรือพยายามปฏิบัติธรรมพยายามดับกิเลสพยายามที่จะทำให้จิตของท่านเนี่ยว่างไปจากโลภะโทสะโมหะได้แต่ท่านบอกว่าท่านนิพพานแล้วท่านยังนะเพราะท่านยังไม่ได้สั่นสะเทือนทางด้านบวกเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยท่านยังไม่ได้ทำตรงนั้นเลยการทำตรงนั้นคือทำเพื่อจิตวิญญาณแล้วแต่การดับกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงนั่นคือการท่านทำเพื่อจิตหยาบก็คือทำเพื่อตัวท่านเองเราพูดซ้ำหลายครั้งแล้วถือความรักมาให้โลกอย่างที่สองภารกิจของจิตวิญญาณคือมาเพื่อทำตามพันธสัญญา6ประการที่ได้ให้สัจจะต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่จะมาท่านต้องสัญญาก่อนไม่งั้นพระบิดาไม่ให้มาท่านอยากมาเองนะพอมาแล้วทำหน้าที่ไม่ได้งงก็เลยไปโทษพระเจ้าว่าตัวเองมาเป็นขี้ข้าของพระเจ้ามาทำตามบัญชาของพระเจ้าไม่ใช่หรอกครับท่านขันอาสามาเองผู้ที่อยากมามีเยอะแยะตอนนี้ผู้ที่เขาอยากมาทำหน้าที่แทนพวกท่านเนี่ยพวกเด็กๆที่จะมาจากฟ้าสีครามคือแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเนี่ยเขารอคิวจะเข้ามาทำงานอยู่ในระบบโลกอยู่แล้วเพราะมันครบ 60,000 ปีแล้วแล้วต้องเปลี่ยนกะแล้วจิตวิญญาณมาใหม่ต้องเข้ามาจิตวิญญาณเก่าต้องออกไปออกไปคือต้องหลุดพ้นแต่นี่ยังวนเวียนอยู่ในอนันตจักรวาลยังมีขยะเต็มไปหมดเลยยังเคลียร์ไม่ได้ยังไม่รู้สติทางวิญญาณเลยแล้วยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นยุคหน้าเนี่ยจะเข้ามายังไม่ได้จึงต้องเคลียร์ยุคพลังงานเก่าก่อนคนงานกะเก่าต้องออกก่อนคนงานกะใหม่ถึงจะเข้ามาทำงานยังโรงงานโลกนี้ได้พูดง่ายๆก็หมายถึงอย่างนั้นทำไมนึกภาพไม่ออกเลยยกตัวอย่างให้ฟังแสนจะง่ายพันธสัญญา6ไปค้นหาของเก่าพูดตรงนี้อีกเสียเวลาเพราะเวลาก็เหลือน้อยข้อแรกสัญญากับพระเจ้าสัญญากับองค์จิตจักรวาลว่าจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทุกวันนี้รักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นร่วมงานโลกไหมล่ะช่วยให้โลกหมุนเป็นเพื่อนร่วมงานไหมล่ะทำลายระบบนิเวศทำลายภูมิทัศน์ทำลายทรัพยากรของโลกนี่เหรอเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเห็นไหมฮะข้อแรกก็ผิดแล้วเจ๊งกระบงให้สัจจะกับพระเจ้าไว้แต่พอมาถึงปั๊บลืมสัจจะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้อยมันไม่เอาไหนมันไม่มีสติทางวิญญาณเห็นหรือไม่ล่ะเราอุตส่าห์มาบอกมาเตือนให้ได้สติแล้วไม่ฟังแล้วก้าวล่วงเราอีกใช่ไหมหนึ่งอย่างแรกเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเอาข้อที่2ก็ได้เอาใน6ข้อจะไม่เบียดเบียนกันเองไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันเองไอการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าเองแต่อ้างว่าคนอื่นฆ่าแล้วกินเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าเห็นไหมครับผิดพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้ายังดันทะลึ่งมากินแล้วสนับสนุนให้กินหน้าตาเฉยแล้วเป็นไงซวยไปไหมอายุสั้นแล้วก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เพราะว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์เครื่องยนต์แห่งกรรมก็เลยชำรุดทั้งที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยไม่ให้ใครมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องตายนะครับไม่มีสังสารวัฏไม่มีอายุไขนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตัวบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ให้อาหารหรือให้น้ำมันเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้อย่างถูกต้องไม่ใช่ให้น้ำมันผิดเขาเติมเบนซินเสือกไปใส่ดีเซลเครื่องยนต์ก็พังชิบหายหมดอยู่แล้วใช่ไหมร่างกายมนุษย์ก็ไม่ต่างกันหรอกและยังอวดอุตริยังอวดดื้ออีก นะยังเสพยังกินหน้าตาเฉยถ้าอยากอายุยืนมีแต่ขอพรทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้ตัวเองมีอายุยืนหมื่นๆปีแต่ขณะที่ปากยังทำลายตัวเองอยู่เลยใช่ไหมกินของที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะอายุยืนได้ไงกินในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และบางทีก็สิ่งกินในสิ่งที่เป็นโทษขณะเดียวกันจิตก็ไม่ใสใจไม่สวยนะและยังต้องมีกฎแห่งกรรมอีกและก็ยังเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราบอกไว้เมื่อเสาหนึ่งว่าถ้าจิตหยาบของท่านยกระดับตัวเองจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก่อนตายเขาเรียกว่านิพพานก่อนตายนะท่านจะไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกครับอายุไขไม่มีท่านจะเป็นมนุษย์อมตะนี่เราไม่ได้พูดเล่นท่านไม่จำเป็นต้องตายเพราะไม่มีเหตุให้ต้องตายเพราะท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากับหนึ่งท่านอยู่ตามกาลเวลาโลกท่านอยู่100ปีแต่ในมิติของจิตวิญญาณเท่ากับว่าท่านอยู่1อะไรก็ไม่รู้1หน่วย1วัน1นาที1เดือน1ปี1วินาที1อะไรไม่รู้เพราะในจักรวาลไม่มีหน่วยแต่ท่านมีอยู่แค่1ก็แปลว่าท่านอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไว้วันหน้าเราค่อยพูดให้ท่านฟังเอาไว้คนที่เพิ่งจะฉลาดที่เคยอวดฉลาดกับเราไว้เอาไปคิด

ว่าตัวเองคิดออกไหมขณะเราพูดนำให้ขนาดนี้มีปัญญาคิดออกไหมว่ามันเอ๊ะมันยังไงเป็นอมตะมันเหมือนกับเป็นทิพย์มีกายเป็นทิพย์ไม่มีวันตายไม่มีวันเสื่อมเห็นไหมทำที่จิตของท่านกับทำที่กายของท่านคือทำที่ปากอย่ากินสิ่งผิดเข้าไปในร่างกายอย่ากินสิ่งที่เป็นพิษและทำจิตให้ใสทำใจให้สวยให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้คือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครที่ว่านั่นนะไอ้บ้านนี่ก็มาเที่ยวก้าวล่วงเราอยู่เนี่ยนะก็มันก็ผิดบาปอยู่แล้วอายุสั้นแง่แก่นะนี่เราพูดให้ฟังนะพันธสัญญา6เรายกให้2ข้อแล้วข้อหนึ่งก็คือเมื่อครบ 60,000 ปีแล้วจิตวิญญาณสัญญากับพ่อกับพระบิดากับพระพุทธเจ้าว่าลูกจะกลับบ้านนี่ไงเรารู้นะติดแงกอยู่เนี่ยกลับบ้านไม่ได้พ่อจึงให้เรามาตามเราเป็นพี่ๆน้องๆของท่านและยังบางคนสันดานไม่ดียังมาก้าวล่วงเราอีกเราเอาความรักมาให้เอาขนมปังพระบิดามาฝากเป็นขนมปังที่กินแล้วจิตวิญญาณของพวกท่านไม่ต้องตายแต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นกับเห่ากับหอนเราหมายถึงบางคนนะไม่ใช่ทุกคนมันน่าชีช้ำกระหล่ำปลียิ่งนะพี่น้องครับภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดมาด้วยมีอย่างที่3คือชะตาชีวิตเพราะจิตวิญญาณรู้ว่าตัวเองต้องมาแบ่งภาคเป็นจิตหยาบกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมเพื่อทำหน้าที่แทนตนเองนะในการที่จะเอาความรักหรือขยอกเอาความรักจากจิตวิญญาณที่นั่งเป็นประธานอยู่ที่ต่อมพิทูิตรีหรือที่จักระตรงนั้นนะพี่เป็นดวงตาแห่งปัญญาเลยนั่นนะที่ท่านรู้จักอ่ะให้ไปเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับเพื่อนมนุษย์และโลกมันถ้าจะให้เอาความรักออกมามันต้องมีกุศโลบายที่จะใช้ในการสั่นสะเทือนเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณที่มีความรักและเอาความรักออกมากุศโลบายที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ก็คือให้จิตวิญญาณของท่านเขียนชะตาชีวิตหรือวางแผนการในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้คนใกล้ตัวของท่านช่วยสร้างเงื่อนไขหรือแผนการในการดำเนินชีวิตช่วยสร้างเงื่อนไขบททดสอบตามแผนการที่จิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยออกแบบมาผัวช่วยยื่นเงื่อนไขให้เมียเมียช่วยยื่นเงื่อนไขให้ผัวพฤติกรรมที่เหลวไหลพฤติกรรมที่ไม่ดีในสายตาของท่านที่ผัวเมียกระทำต่อกันนะท่านรู้ไหมใครทำต่อท่านนั่นแสดงว่าท่านนั่นแหละเป็นคนออกแบบพฤติกรรมนั้นว่าให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงต่อท่านเพื่อที่จะทดสอบจิตสำนึกของท่านว่าสามารถจะสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้ไหมถ้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้แสดงว่าสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเอาความรักมาให้กับโลกนี่คือกุศโลบายเป็นชะตาชีวิตซึ่งมันมีทั้งบทละครหรือเงื่อนไขทั้งที่ดีและไม่ดีเงื่อนไขที่ดีอ่ะท่านชอบก็รักกันได้ให้กันเป็นไม่เป็นไรแต่พอมีเงื่อนไขร้ายๆขึ้นมาสักอันนึงรับไม่ได้พระที่บอกว่ารักสัญญาว่ารักจริงแต่งงานกันแต่พออีกฝ่ายนึงเนี่ยแสดงละครไปตามที่ตัวเองเขียนบทออกแบบให้เขาช่วยแสดงว่ามึงแสดงเป็นบทเลวๆเกเรกับกูสักทีได้ไหมกูสัญญาว่ากูจะรักมึงปรากฏว่าเป็นไงพอเจอบททดสอบที่เขาแสดงตามที่ตัวเองออกแบบไว้ก็สอบตกไม่ฆ่าเขาตายก็อย่าร้างกันก็เลิกกันก็ทะเลาะกันพยายามจะเอาชนะกันไปมองว่าใครผิดใครถูกก็แน่นอนเนี่ยไอ้คนที่กระทำไม่ถูกต้องมันผิดอยู่แล้วถ้ามองในทางโลกใช้สมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมท่านจะรู้เลยว่าท่านจะไม่โกรธอีกฝ่ายนึงเพราะมันแสดงสมบทบาทตามที่เราขอร้องให้มันแสดงมันจึงเล่นสมบทบาทเล่นเอากูเสียโอ้โหเจ๊กอักซี่เลยแต่ท่านก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยใช่ไหมล่ะเพราะเขาเป็นเมียท่านเขาเป็นผัวท่านท่านรักกันไม่ใช่เหรอนี่คือกุศโลบายที่จิตวิญญาณวางแผนมาเพื่อต้องการให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักที่ตัวเองแบกมาแล้วมอบให้กับโลกไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ปรากฏว่าพอเกิดพบชาติแรกผ่านไปแล้วมีการทำผิดคิดชั่วต่อกันดีมาดีตอบร้ายมาร้ายตอบเอาเสร็จในสิคันนี้ถ้าเป็นบททดสอบที่ดีๆกูก็ดีกับมึงแต่ถ้าเป็นบทร้ายที่กูออกแบบให้มึงกูจำไม่ได้เว้ยแต่มึงแสดงสมบทบาทเองเสือกแสดงสมบทบาทมันกูเลยทำร้ายมึงปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่แสดงละครให้ถูกทำร้ายก็เลยเกิดการโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าความลับเบื้องหลังมิติโลกมันเป็นมาแบบนี้มึงทำร้ายกูมึงต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกูก็ต้องเอาคืนเมื่อมันมีการเอาคืนเกิดขึ้นข้อ4คือชะตากรรมคือบทเรียนที่จิตวิญญาณจะต้องเอามาให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นจิตหยาบ
ลุ่มใหม่นะไม่ใช่จิตหยาบของชาติที่แล้วที่มันลอยถ้วยนะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาใหม่เพื่อหวังว่ามันจะสอบผ่านนะแต่ต้องเอาบทเรียนกรรมที่จิตหยาบของตัวเองในชาติที่แล้วสอบตกไว้เอามาให้จิตหยาบในชาติใหม่ปัจจุบันเนี้ยสอบผ่านให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าสอบตกชะตาชีวิตไว้เกิดการโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เลยกลายเป็นบทละครบทใหม่ที่เขียนไว้ในชาติที่แล้วที่จิตหยาบเป็นผู้เขียนเองไม่ใช่จิตวิญญาณแล้วคราวนี้ชะตากรรมเนี่ยจิตหยาบเขียนเองในชาติที่แล้วส่วนชะตาชีวิตนั้นจิตวิญญาณเขียนบทบาทเอาไว้เองออกแบบไว้เองตั้งแต่พบชาติแรกที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะพอมาเป็นท่านในชาติเนี้ยไม่รู้ผ่านการเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่พบชาติท่านบอกได้ไหมไหนคือชะตาชีวิตคือแผนการที่วางไว้กับไหนคือชะตากรรมที่จิตหยาบทำเลวทรามต่ำช้าเอาไว้แล้วก่อเวรเกี่ยวกรรมกันกับอดีตชาติกับคนอื่นๆเอาไว้ที่ต้องมารับผิดชอบต้องมาแก้ไขต้องมารับผิดชอบต้องมาแก้ไขแต่ขณะที่ฝ่ายที่ถูกกระทำมันแค้นมากชาตินี้แทนที่มันจะมาแก้ไขคือให้อภัยก็กลับมาแก้แค้นนี่คือความวุ่นวายหรือเรื่องวุ่นๆของจิตวิญญาณที่มีภารกิจที่สลับซับซ้อนและไม่มีใครบอกท่านได้เนี่ยเราบอกท่านเนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็ฟังเอานะมีสมองก็คิดเอามีหูก็ฟังเอานะและมีจิตที่ใสใจที่สวยก็เรียนรู้ไว้แล้วก็อย่าปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรทำและก็ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านไม่รู้มาก่อนว่าท่านต้องปฏิบัติโอเคไหมประการที่5ภารกิจของจิตวิญญาณก็คือต้องมารับผิดชอบบุพกรรมแม่เหล็กให้จิตหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รับผิดชอบบุพกรรมแม่เหล็กซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องหนึ่งก็คือรับผิดชอบต้องเกิดแก่เจ็บตายไปตามบุพกรรมแม่เหล็กที่ถูกกำหนดมาเลี่ยงไม่ได้ถึงคราวจะป่วยต้องป่วยถึงคราวจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เป็นบทเรียนกรรมเขาเรียกว่ากรรมตามทันพี่เพลเดนจะเป็นคนเหนี่ยวรั้งมาให้แล้วมีเมื่อขบาซึ่งตอนที่อยู่ในกายอยู่ในความเป็นมนุษย์นั้นเมื่อขบาก็จะแปลงสภาวะตัวเองมาเป็นจิตใต้สำนึกที่เราไม่สนับสนุนให้พวกท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกเพราะว่านั่นน่ะท่านไปยุ่งเพราะท่านไม่รู้อ่ะเวลาท่านตายไปแล้วเนี่ยเหลือจิตวิญญาณเนี่ยท่านจะซวยท่านจะรู้เลยว่าเมื่อขบาเนี่ยจะเสื่อมพลังจะไปไหนไม่รอดอ่ะตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยต้องให้พระไปเอาสายศีลมาลากจูงอ่ะเพื่อพาไปวัดเพื่อพาไปโรงพยาบาลหรือเพื่อพาไปไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือการที่เมื่อขบาไม่มีพลังหมดฤทธิ์หมดแรงไปไหนไม่ได้แค่เดินตามพระยังเดินไม่ได้ต้องเอามือเกาะเอามือจับสายศีลอ่ะนั่นเป็นมายานะมายาในมิติของจิตวิญญาณนะพระพาไปส่งท่านรู้หรือไม่แต่ถ้าเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณนะไม่ต้องพอทิ้งกายสังขารปั๊บกลับบ้านเลยหรือไปสู่สุคติได้เลยเพราะตัวเองมีพลังอำนาจสามารถพึ่งตนเองได้พี่ๆน้องๆครับทั้งหมดนี้คือ5ประการที่พระบิดาทรงเมตตามาเปิดเผยให้มนุษย์ปลายยุคพลังงานเก่าทั้งหลายที่ได้โอกาสฟังไม่ว่าฟังสดๆขณะถ่ายทอดสดกับพระเจ้าอยู่ในขณะนี้เรียลไทม์เนี่ยหรือฟังก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานจะตัดต่อเป็นก้อนๆหมายท่านฟังวันหลังให้ท่านได้ทบทวนเนี่ยท่านต้องขยันฟังบ่อยๆนะเพราะสาระเยอะมากทำฟังแล้วคิดไปด้วยเข้าใจไปด้วยทำความเข้าใจนะนี่คือธรรมะเหมือนกันนะเพราะเป็นเรื่องของธรรมะที่อยู่เหนือโลกเหนือจักรวาล นอกอนันตจักรวาลท่านที่รักครับทั้งหมดที่เราพูดเพื่อความปลอดภัยจิตวิญญาณไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถือติดตัวมาด้วยตัวเองอย่างที่เราบอกจิตวิญญาณก็ได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบจิตหยาบมีทั้งหมด189กลุ่ม9กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มหรือเป็นก้อนหรือเป็นขันนะเป็นขันหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อน189กลุ่มแบ่งแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นคน2มิติจะต้องทำหน้าที่ให้ได้อย่างสมบูรณ์จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบ189กลุ่มเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าจิตวิญญาณทำเองเนี่ยโอกาสที่จิตวิญญาณจะแปดเปื้อนโอกาสที่พี่พรีเดียนจะแปดเปื้อนหรือจะเสื่อมถ้าไปทำเองมันจะมีสูงมากถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยตัวเองจะปฏิบัติตามหนึ่งในพันธสัญญา6ไม่ได้คือจะต้องกลับบ้านกลับคืนแดนสุญญตาจิตวิญญาณจะกลับไม่ได้เลยครับเพราะจะเสื่อมพลังอำนาจจะมีน้ำหนักตัวมากกว่า50มิลลิกรัมโลกจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้ลอยออกไปไม่ให้หลุดพ้นออกไปเหมือนเทพเทวดาที่มีน้ำหนักมวลน้ำหนักตัวน้อยกว่าจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะแต่ก็เบากว่าปกติก็เลยกลับมาเกิดบนโลกไม่ได้ก็เลยต้องไปลอยค้างตึงอยู่ในสนามพลังงานสากลอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลลอยอยู่ตรงเนี้ยเป็นขยะลอยอยู่เนี้ยขนาดฝุ่น PM 2.5 เขายังต้องเอาทิ้งลงมา
ช่ไหมขนาดประจุลบที่อยู่ในก้อนเมฆทำให้เกิดพายุแม่เหล็กพระบิดาก็ยังให้มีฝนพาอิเล็กตรอนอิสระที่มนุษย์สร้างเป็นขยะเอาไว้ในจักรวาลเนี่ยในบนก้อนเมฆให้เอามันตกลงมาเป็นฝนหรือบางทีก็ให้ทำเป็นสายฟ้าฟาดผ่าลงมาในน้ำบ้างในทะเลบ้างบนบกบ้างผ่าลงมาเพื่ออะไรเพื่อเอาประจุลบที่เป็นขยะในจักรวาลลงมาให้หมดเพื่อทำให้ฟ้าสีทองฟ้าสีทองคือฟ้าที่เป็นสุญญตามีแต่ความเป็นบวกอย่างเดียวเป็นบวกที่บริสุทธิ์ใช่ไหมชำระโลกเสร็จแล้วฟ้าจะสีทองผ่องอภัยไม่น่ากลัวน่าเกลียดเหมือนกับฟ้าของโลกมนุษย์เราทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเลยมอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะต้องรู้ต้องรักจิตหยาบจึงต้องรักให้ได้จึงท่านเห็นว่าไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนไม่สอนให้มนุษย์รักกันใช่ไหมองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนเลยอดทนอดกลั้นให้อภัยจิตจักรวาลสอนเลยรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยให้เป็นแล้วรักใครให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของจะต้องรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นลูกหลานของตัวเองเป็นสายเลือดเดียวกันเป็นครอบครัวตัวเองหรือเป็นญาติโกโหติกาวงศาคณาญาติของตัวเองรักได้ทุกคนรักลูกตัวเองให้ได้เท่ากับที่เรารักลูกของคนข้างบ้านหรือรักลูกคนข้างบ้านให้ได้เท่ากับรักลูกของตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่เราสอนท่านต้องทำให้ได้เพราะเหตุนี้ไงไม่งั้นแล้วท่านจะไปเอาความรักจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวท่านเองด้วยแบกมาตั้งไกลอุตส่าห์แบกมาเนี่ยจะเอาความรักออกมามอบให้กับโลกให้กับจักรวาลให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมอบให้กับเวนัยสัตว์ทั้งหลายด้วยไอเวนในไอเวนนอกทั้งหลายท่านจะมอบให้ได้ยังไงครับท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักเพราะชะตาชีวิตเขียนบทละครโดยจิตวิญญาณเขียนมาให้แล้ววางแผนมาแล้วให้ทำตัวไม่น่ารักเพื่อให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักออกมาเยอะๆที่ทำตัวน่ารักก็มีก่อนจะแต่งงานกันก่อนจะเป็นตูนางหันกันเนี่ยก็ทำดีต่อกันเนี่ยก็เลยประทับใจก็เลยรักกันเลยขอแต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันไปสักพักเห็นไหมมีบางสิ่งที่ต้องปีนเกลียวกันเพราะแผนการที่วางไว้ที่ออกแบบไว้ของจิตวิญญาณพี่เพลียเดียนทยอยปล่อยออกมาให้ถ้ายังสอบตกพี่เพลียเดียนก็ต้องปล่อยมาเรื่อยเพราะอะไรยังสอบตกซ้ำชั้นก็ต้องเรียนเรื่องนั้นซ้ำชั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือในชีวิตเนี่ยยังไม่ตายก็ต้องเกิดเจอต้องเจอแต่เรื่องนั้นเจอคนโกงเจอคนชั่วเจอคนคิดร้ายเจอคนเอาเปรียบเบียดเบียนเจอทั้งภพชาติเลยเพราะอะไรไหมเพราะบทเรียนใหม่ยังมาไม่ได้บททดสอบใหม่ยังมาไม่ได้เพราะยังสอบตกบททดสอบอันเก่าพี่เพียเดนก็จะส่งมาซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นก็ต้องไม่สำนึกบาปไม่สำนึกผิดแล้วไม่สอบให้ผ่านคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช่ไหมชีวิตมันก็ลำเค็ญแบบนั้นนะมันไม่ต้องมาถามหาหรอกจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขมีจะอยู่อย่างไรเราก็สอนได้นะแต่เราสอนด้วยอนุตตรธรรมนะเราไม่สอนด้วยโลกียธรรมว่าจะมีจิตใจที่เป็นสุขอยู่อย่างสงบสุขจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างนี่เป็นเรื่องที่ทำเพื่อจิตหยาบของตัวเองทั้งนั้นเลยนะยังไปไม่ถึงไหนเลยยังจิตหยาบยังไม่สามารถแสดงบทบาทแทนจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองจริงๆได้เลยด้วยซ้ำเสียเวลาไปทั้งภพชาติไม่รู้กี่ภพชาติแล้วถ้าไม่ฟังเราไม่ฟังพระบิดาไม่ฟังพระโอวาทถ้าจะเก็ทเรื่องนี้ได้ยังไงพี่น้องครับไม่ได้อวดดีอวดเก่งอวดรู้นะสิ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้มีอีกเยอะเลยนี่เรากำลังกล่าวถึงคนที่ก้าวล่วงเราหรือคนที่ปฏิเสธความรู้ของเรานะท่านที่ใส่ใจตั้งใจเรียนรู้แล้วเนี่ยเราอนุโมทนาบุญและสาธุด้วยนะครับเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านคนที่น่ารักคนที่ดีๆไม่ใช่เชื่อเราแล้วเราชมว่าน่ารักไม่ใช่ครับฟังโอวาทพระบิดาแล้วเอาไปคิดตามแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์นั่นแหละครับเราอนุโมทนาสาธุด้วยสิ่งแรกที่จิตหยาบของท่านในภพชาตินี้หรือภพชาติไหนๆก็ตามที่ต้องทำคือต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ท่านไม่รักคนอื่นท่านรักแต่ตัวเองไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะรักให้ได้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างที่เราบอกวันหน้าเราจะลงลึกว่าความรักมันเป็นยังไงบ้างที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนอะไรยังค่อยว่ากันวันนี้เราพูดถึงหลักๆของการเกิดมาเป็นคน2มิติหรือมาเป็นมนุษย์ท่านต้องปฏิบัติตนประพฤติตนอย่างไรบ้างอย่างที่2ครับท่านต้องเรียนครับรู้อะไรแล้วต้องเรียนรู้ไม่ใช่รู้เห็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราใช้สันดานสัญชาตญาณของสุนัขเห็นอะไรแปลกๆก็จะเห่ามันมี2อย่างเห่าทักเห่าทักเห่าถามไอ้เห่าทักเนี่ยส่วนมากก็ประเภททักด้วยคำพูดที่หยาบคายทักด้วยคำพูดที่ก้าวล่วงเพราะเห็นแปลกไงแต่แปลกมากสุนัขเห็นขี้เห็นอาจมเห็นอุจจาระไม่มีหมาตัวไหนเห่าเลยไม่ทักไม่ถามไม่อะไรทั้งนั้น
บางทีเดินเดินดมดมแล้วก็จากไปแต่พอเห็นอาจารย์ปริญญานะเห่าและยังไม่ทันรู้จักเลยอาจารย์ปริญญาเป็นใครมันเห็นเราเป็นเหมือนกับใบตองแห้งเพราะว่าไม่มีปัญญาเนี่ยนะเอาต้องเรียนรู้นะบางคนไม่เหลวไหลเหมือนมาถึงขนาดก้าวล่วงเราก้าวล่วงเราพอเห็นปูเห็นปูแทนที่จะเรียนรู้ว่าไอ้ปูมันมีบุคลิกยังไงมันมีธรรมะอะไรแฝงอยู่ไม่พอเห็นแล้วไม่เรียนรู้ครับเห็นแล้วอยากกินเห็นแล้วนึกถึงอาหารไม่ได้นึกถึงความรู้นะเห็นปูนึกถึงอาหารเลยเฮ้ยกูจะกินปูแกงปูนึ่งปูผัดปูหรืออะไรปูสารพัดนะคิดแต่จะทำบาปคิดแต่จะเอาคิดแต่จะกินอย่างเดียวไม่ได้จิตหยาบต้องเรียนรู้จำไว้นะมันมี3อย่างต้องรักเห็นปูแล้วต้องรักปูให้ได้เห็นคนไม่น่ารักก็ต้องรักมันให้ได้เพราะเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณไม่ใช่ทำความตามพอใจของกูเองจิตหยาบของกูชอบของกูพอใจกูจะทำถ้าที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำแต่กูจะทำเพราะกูทำเพื่อจิตหยาบโดยไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณของตัวเองเห็นด้วยไหมกับการกระทำแบบนั้นเห็นไหมธรรมะตื้นๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่เก็ตเลยใช่ไหมพี่น้องครับแล้วอย่างที่สามคือต้องรู้เหมือนอย่างที่เรากำลังบอกว่าท่านต้องเรียนรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณท่านเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาจากไหนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์และต้องทำอะไรบ้างต้องรู้และถามว่าจะรู้เนี่ยได้ยังไงหนึ่งรู้ได้ตัวเองได้ไหมเราก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่มีอยู่จริงแต่อยู่นอกกาลาอยู่นอกอนันตจักรวาลที่พระศาสดาและแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็สอนให้ท่านรู้ไม่ได้เราจึงต้องเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ไงไม่งั้นไม่มาให้เมื่อยตุ้มหรอกใช่ไหมท่านจึงต้องเรียนรู้ด้วยการฟังฟังแล้วคิดไม่ใช่บอกว่าฟังแล้วให้เชื่อเราห้ามไม่ท่านเชื่อหรือสั่งว่าอย่าเชื่อเราห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรารู้ครับถ้าท่านฟังและท่านใช้ปัญญาคิดเรารู้เลยว่าท่านไม่ปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวและท่านก็สามารถพิสูจน์ทุกอย่างได้ว่าเฮ้ยมันจริงนี่หว่าแต่เพียงแต่ว่าท่านมีกึ๋นมีปัญญาจะพิสูจน์มันได้ช้าหรือเร็วและมีปัญญามีกึ๋นจะพิสูจน์มันด้วยวิธีไหนในธรรมะที่เรากล่าวโอเคนะพี่น้องครับต่อไปหน้าที่หลักของจิตหยาบเราจะบอกให้ท่านให้หมดในการเป็นคน2มิติของท่านท่านจะได้เป็นมนุษย์ให้เป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องทำตัวเหมือนบางคนที่เป็นมนุษย์สเปโตแปลว่าอะไรก็ไปคิดเอาหน้าที่หลักของจิตหยาบ1จิตหยาบต้องรู้หน้าที่หน้าที่ของจิตหยาบคือ1ต้องทำเพื่อตัวเอง2ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้คือตัวตนที่แท้จริงของตนนะอย่างที่3ต้องทำเพื่อโลกและจักรวาล3อย่างตามมาที่ท่านปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วเราก็กล่าววันนี้เอามาย้ำท่านปฏิบัติธรรมอ่ะท่านทำเพื่อตนเองและทำเพื่อจิตหยาบอย่างเดียวก็คือตัวท่านเองเท่านั้นแต่ตัวเองที่เป็นตัวจริงอ่ะท่านไม่ได้ใส่ใจที่จะทำเลยนะแต่ที่ท่านเข้าใจว่าท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านอ่ะท่านหลงผิดครับท่านหลงแล้วครับไม่ถูกต้องนะทำตามอำเภอใจของตัวท่านเองและทำทุกสิ่งดับกิเลสได้นิพพานละนิพพานกิเลสของจิตหยาบแต่ท่านยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของท่านเลยท่านต้องคิดต่อและภารกิจต่อไปที่จิตหยาบอย่างกูอ่ะเมื่อดับกิเลสได้ดับตัณหาราคะอุปทานอวิชชาอะไรเนี่ยกูดับได้สิ้นแล้วภารกิจจิตหยาบของกูจะทำไงต่อไปนี่ไม่คิดต่อเพราะกูลอยไปค้างอยู่บนนั้นกูหลงผิดโมเมว่ามันเป็นสวรรค์มันเป็นสวรรค์แล้วสูงสุดแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สูงกว่ามนุษย์แสดงว่าเหนือกว่ามนุษย์แล้วไม่จริงอ่ะไม่มีใครพูดว่าเป็นเทพเทวดาแล้วเป็นผู้ประเสริฐมีแต่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐไม่มีใครบอกว่าเป็นเทพเทวดาเป็นสัตว์หรือมนุษย์หรือเป็นเทพอันประเสริฐไม่มีไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนี่ยใช่แน่นอนครับเพียงแต่ว่าบางคนทำตัวไม่เป็นเพราะความไม่รู้และอวดดีอวดอุตรินะก็เลยทำตัวเสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นเสียชาติเกิดพี่ๆน้องๆครับท่านต้องทำใน3สิ่งนี้และทำเพื่อจิตวิญญาณทำเพื่อตนเองทำเพื่อโลกและจักรวาลต้องทำยังไงอ่ะบางทียังไม่รู้นะแต่มีการถามแล้วทำมะนี่คือที่มาของคำว่าทำมะทำมะทำมะเที่ยวถามกันนะเป็นการเตือนกันเองนะทำมะทำมะซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือชัดๆคือเนี่ยธรรมะก็คือธรรมะตัวนี้แต่แท้ที่จริงแล้วพระบิดาบอกว่าไอ้สองคนนี่มันพูดเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะแต่ถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดตามที่พระบิดาว่าก็คือพื้นที่สีส้มทำไหมท่านจะทำไหมล่ะทำเพื่อตัวเองทำเพื่อจิตวิญญาณทำเพื่อโลกและจักรวาลท่านจะทำไหม
ถ้าจะทำต้องทำด้วยธรรมะไม่ใช่มาเที่ยวถามใครว่าทำไหมหรือทำมะทำมะถูกเปล่าใช่ไหมเมื่อมันเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาจึงมีการเกิดคำใหม่ๆขึ้นมาเช่นสัตว์จะทำเองเป็นมนุษย์เองไม่ทำอ่ะแต่สัตว์จะทำนะอายสัตว์ไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ยังทำเลยธรรมะหาได้จากสัตว์เพราะสัตว์มันไม่ดัดจริตมันไม่อีเดียตมนุษย์สามารถเอาอย่างสัตว์ได้เพราะมันเมื่อมนุษย์ไม่ทำทำไหมดีแต่ถามทำไหมทำไหมทำไหมก็สัตว์นี่ไงจะทำหรือคุณน่ะทำมาจากว่าคุณน่ะทำใช่ไหมถามว่าทำไหมทำไหมมาเที่ยวถามไปเที่ยวถามคนอื่นว่าทำไหมทำไหมแต่ตัวเองไม่ทำก็ต้องถูกย้อนสอนว่าคุณน่ะทำตอนแรกบอกสัตว์จะทำเป็นธรรมะที่สัตว์จะทำเพราะถ้าจะเรียนแบบสัตว์เอาสัตว์มาเป็นครูก็ได้เนี่ยวันนี้เราจะเอาสุนัขเอาหมามาเป็นครูสอนเลยใช่ไหมไอ้เห่าไอ้หอนอ่ะโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่สมองอ่ะใช่ไหมคุณธรรมหรือพูดสวยกว่านั้นมนุษยธรรมมันเป็นมนุษยธรรมมันเป็นธรรมะที่มนุษยธรรมมนุษย์เนี่ยทำไม่ใช่สัตว์หรอกไม่ใช่ใครหรอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องทำใช่ไหมนั่นแหละเพราะไอ้3ข้อที่เห็นมันจึงเป็นที่มา3ประการเนี่ยสัจธรรมคุณธรรมมนุษยธรรมใช่เปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครได้สติอ่ะมันเลยมีอย่างนี้มนุษย์อุตริธรรมมันเลยมีอย่างนี้ครับพี่น้องครับนี่หน้าที่อย่างแรกนะของจิตวิญญาณจิตหยาบต้องรู้หน้าที่นะหน้าที่ของจิตหยาบอย่างที่2คือจิตหยาบจะต้องแก้ไขกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรนี่สำคัญเลยนะเป็นไฮไลท์เลยนะจิตหยาบของท่านก็คือตัวท่านที่ฟังพระบิดาฟังโอวาทอยู่ในขณะนี้มีหน้าที่ประการที่สองคือต้องแก้ไขกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรทำไมต้องแก้ไขกรรมจักรเนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กจนโตบางคนโตจนตายก็ยังหมุนกรรมจักรเป็นคุณสมบัติหลักของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของจิตหยาบสั่นสะเทือนไปตามกระบวนการที่เป็นกรรมจักรที่ถูกออกแบบมาไว้ให้มันผิดพลาดเพื่อให้มนุษย์เรา learn to do right by wrong เสาร์ที่แล้วเราพูดเรียนรู้ที่ทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดซะก่อนเมื่อรู้ว่ามันผิดจะได้รีบหาวิธีแทรกแซงหรือแก้ไขเปลี่ยนให้มันถูกต้องคือรู้ว่าจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องมันก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมสำหรับตัวเองต้องลำเค็ญเมื่อเรียนรู้ว่ากูเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติต้องไปลงนรกเกิดมาใหม่ต้องมาชดใช้กรรมต้องมาแก้ไขตัวเองตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะต้องเข็ดหลาบและต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมกูหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นนั่นคือการวางแบบหรือออกแบบการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเอาไว้ให้ผิดพลาดเพื่อให้จิตหยาบนั้นเรียนรู้ให้ตระหนักรู้แล้วแทรกแซงกระบวนการทางจิตของตัวเองเสียเปลี่ยนจากกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรนี่คือภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจิตวิญญาณบอกไม่ได้พระบิดาจึงต้องอนุญาตให้ศาสดาที่เกิดจากโลกขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและส่งพระบุตรเอกเช่นเราเป็นรูปธรรมสุดท้ายส่งพระบุตรเอกลงมายังโลกเพื่อกล่าวอนุตตรธรรมความจริงชั้นสูงสุดที่อยู่นอกจักรวาลมาบอกความจริงให้รู้นี่ไงความจริงที่เราบอกข้อ2เนี่ยมั้ยเสียเวลาหลับเวลานอนนี่คุ้มมั้ยพี่น้องครับที่ฟังรายการถ่ายทอดสดท่านฟังสดๆคิดตามไปด้วยเก็บง่ายกว่าฟังแห้งๆที่ฟังอัดกระป๋องแล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดผ่านอายุ3ขวบมาจนแก่จนตายถ้าไม่ทำอะไรกับจิตหยาบของตัวเองนะปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามธรรมดาของจิตน่ะมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยการหมุนกรรมจักรโดยตลอดถ้าท่านไม่หาความจริงให้ได้เป็นคำตอบแล้วแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันหมุนเป็นธรรมจักรพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านจะแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรท่านต้องรู้ว่าแทรกแซงอะไรท่านต้องรู้ว่าแก้ไขอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรคำตอบอยู่บนสไลด์ครับท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้หลายคนบอกขันห้าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารถ้าทำงานถ้าเข้าใจขันห้าได้สามารถพาตัวพาใจพาแก่นแท้ตัวเองกลับบ้านคือนิพพานไ
ยังไม่ได้หรอกพี่น้องครับเข้าใจผิดนี่มันเป็นเรื่องของการจัดการจิตหยาบเท่านั้นยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยจิตหยาบต้องทำตัวเองเพื่อจะสร้างคุณสมบัติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนให้ได้นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้พี่น้องครับจำไว้นะนี่เราขีดเส้นใต้ไว้ด้วยเส้นสีเหลืองต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้แล้วถามว่าขันห้าคืออะไรขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือกรรมจักรที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งออกแบบไว้ให้มันสั่นสะเทือนเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องก็แปลว่าเป็นขั้นตอนที่ผิดพลาดเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า learn to do right by wrong เหมือนให้มนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ความสว่างด้วยการให้อยู่ในโลกมืดก่อนอยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่ในความมืดอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในความมืดแล้วเวลาตกฟากออกมาเอาแอะคลอดออกมาดวงตาก็ยังไม่ลืมเพราะยังไม่ชินกับแสงสว่างก็ยังอยู่ในความมืดก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้ที่จะลืมตาเปิดอายตนะตามธรรมชาติก็ค่อยเรียนรู้ตาก็สามารถมองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือธรรมชาติท่านมีลูกกันไม่ใช่เหรอตัวท่านก็เคยเป็นลูกอยู่ในความมืดในน้ำคร่ำในครรภ์มารดาในมดลูกของแม่มาก่อนไม่ใช่เหรอท่านเรียนรู้ความมืดมาก่อนพอออกมาเจอแสงสว่างท่านก็เลยรู้ด้วยอัตโนมัติและบันทึกไว้ในสัญญาเลยว่าโอ้นี่มันคือความสว่างอยู่ในท้องแม่ก่อนตกฟากมาอยู่ในความมืดพออยู่ในโลกใช่ไหมอยู่ในโลกในจักรวาลโลกไม่ใช่ในครรภ์แม่ก็คือจักรวาลเล็กๆจักรวาลหนึ่งนะพอออกมายังโลกก็อยู่ในจักรวาลโลกอ้าวยังมีกลางคืนพอรู้ว่ามันมืดนะตะกี้เป็นกลางวันสว่างพอกลางคืนมืดเลยรู้ไงว่าเนี่ยมืดกับสว่างนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาทรงแฝงเอาไว้กับธรรมชาติรอบๆตัวขันห้าก็เหมือนกันนะคือกรรมจักรครับกรรมจักรคืออะไรครับพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตหยาบจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในขันที่หนึ่งก็คือเกิดรูปพอเกิดรูปเสร็จแล้วก็จะมีขันที่สองคือเวทนาเวทนาก็คือจิตเมื่อสั่นสะเทือนได้รับรู้ว่ามีตัวตนนะมีสรรพสิ่งมีมายาอะไรแล้วจิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนต่อไปเป็นความรู้สึกความรู้สึกหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบดีไม่ดีทุกข์หรือสุขโอเคไม่โอเคเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาทั้งนั้นนี่คือขันธ์ที่2นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดนะนี่ยังหมุนกลับมาจากอยู่นะอย่างที่3คือสัญญาสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้บางทีตามองเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนหูได้ยินอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวสัจธรรมชั้นสูงกูไม่เคยได้ยินมาก่อนกูไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเป็นธรรมดาเองไอ้คนที่ยังมีจิตไม่ได้ยกระดับอ่ะมันก็จะเกิดเวทนาก็เกิดความรู้สึกไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยขันธ์ที่2เกิดขึ้นนะเพราะว่าจิตไม่ได้ผ่านการยกระดับไม่ได้ผ่านการพัฒนาไม่ได้ผ่านการแทรกแซงสัญญาก็แปลว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเคยเห็นมาก่อนมั้ยเมื่อไม่เคยเห็นก็สรุปเลยว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ศาสดากูไม่เคยสอนเนี่ยมีความรู้สึกไม่ชอบไม่เชื่อไม่ใช่เพราะถามตัวเองเลยว่าตัวเองไม่เคยได้ยินเลยพระศาสดากูไม่เคยสอนไม่เคยได้ยินสอบตกมั้ยครับใช่ไหมสอบตกเพราะยังมีเวทนามีสัญญาแล้วอย่างที่3ขันธ์ที่4สังขารสังขารก็คือการใช้ความคิดการใช้อารมณ์การใช้ความรู้สึกปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นโดยอายตนะภายนอกทั้ง5เป็นผู้ส่งคลื่นมาเนี่ยไอ้จักระที่7นะไอ้ภายเนื้อแกลนเป็นศูนย์รวมของจิตหยาบมันจะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมานะมันก็เกิดเป็นอารมณ์ขยะนะเกิดตัณหาก็คืออยากกับไม่อยากเกิดอารมณ์ขยะก็คือโลภะโทสะโมหะหรือบางทีเกิดความงมงายลุ่มหลงหรือบางทีเกิดความสับสนสงสัยหรือบางทีเกิดความลังเลมันอยู่ในข้อ4คือสังขารทั้งนั้นนะพี่น้องครับและประการที่5ที่เราบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่เราสื่อพระโอวาทขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการในการสั่นสะเทือนทางจิตหยาบของมนุษย์มันก็คือวิญญาณเกิดขึ้นก็คือวิญญาณคือพลังงานพระศาสดาในสมัยโบราณทรงให้คำจำกัดความคลื่นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตสำนึกที่ไร้สำนึกบ้างมาถูกผิดบ้างเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นพลังงานขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตน่ะพระองค์ทรงบัญญัติคำว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นที่ใดมีวิญญาณมันก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของจิตแต่ที่ไหนมีคำว่าจิตวิญญาณต
ตรงนั้นก็คือแก่นแท้ของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นท่านอย่าเข้าใจผิดอีกเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่ะนะเขาเขียนไว้จิตวิญญาณกับจิตญาณใช่ไหมจิตญาณก็คือจิตวิญญาณกับวิญญาณมันเป็นคนละเรื่องกันครับเพราะในขันห้าเนี่ยมีห้าตัวถ้าท่านปล่อยให้ตัวเองสั่นสะเทือนไปตามธรรมดาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดรูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือการหมุนกรรมจักรเป็นการหมุนกรรมจักรซึ่งไม่ถูกต้องมันทำให้ท่านเนี่ยตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพื่ออะไรเพื่อท่านกลับมาเพื่อแก้ไขใหม่เพราะทำผิดแล้วก็ต้องตกนรกทำผิดต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วต้องชดใช้กรรมต้องเรียนรู้ใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยแล้วที่เกลียดการมีสังสารวัฏพยายามจะหนีไม่มาเกิดอีกนั่นแหละเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงเรื่องง่ายจะตายเพียงแค่ท่านรู้ความจริงตรงนี้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่สัมผัสรู้ดูเห็นจากอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตหยาบเองที่เป็นอายตนะภายในที่มันนึกเองนึกเอานึกเองได้เวลาเกิดกระบวนการทางจิตมันก็จะมี5ขั้นตอนแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรพิเศษวิเศษวิโสตรงไหนง่ายๆไปคิดให้มันยากเองฟังต่อนะพี่น้องครับสิ่งที่เราจะให้ท่านดูต่อไปนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นมายาสมมุติท่านมีที่เห็นวงเป็นจักๆเป็นหยักๆนะวงกลมเนี้ยนะที่เอามาใช้เป็นธงธรรมจักรเรื่องอะไรนะเราเอามาเป็นมายาสมมุตินะที่มันกระพริบอยู่ตรงกลางตรงดุมล้อเนี่ยก็คือจิตหยาบคือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณยังเล้นอยู่ข้างในไม่ได้มาเกี่ยวกับกระบวนการนี้นะแต่ท่านเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตอายตนะทั้ง6จิตมันอยู่ข้างในใช่ไหมอายะอายตนะภายนอกอยู่นอกเครื่องยนต์แห่งกรรมทั้ง5ท่านต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้สัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอยู่ภายนอกและจิตที่สัมผัสรู้ดูเห็นกับสิ่งที่จิตนึกเองคิดเองอยู่ข้างในพอจิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งเป็นดุมล้อเนี่ยมันรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตเองที่มันสั่นสะเทือนมาถึงข้างในเป็นผัสสะก็คือเกิดการเป็นการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยพอรับรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยขั้นตอนที่1ขั้นที่1ก็คือเกิดรูปขึ้นมาอย่างที่เราอธิบายตะกี้จนทั้งถึงวิญญาณก็คือเกิดพลังงานไอ้พลังงานตัวนี้ครับพี่น้องครับก็คือพลังงานความรักกับพลังงานของความคิดที่เราเรียกว่าคลื่นความรักกับคลื่นความคิดซึ่งจิตจักรวาลเราเป็นผู้บัญญัติเอาไว้คนแรกในอนันตจักรวาลนี้ด้วยซ้ําคลื่นความคิดคลื่นความรักคลื่นการสั่นสะเทือนเป็นศัพท์เฉพาะของจิตจักรวาลทั้งนั้นนะครับหลายคนเห็นฟังแล้วเพราะเอาไปใช้โดยไม่รู้ที่มาไม่เป็นไรครับนะแต่เราก็ดีใจทำให้ท่านฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นนี่คือกระบวนการมันนี่คือกรรมจักรถ้ามันเกิดแบบนี้คือกรรมจักรพี่น้องครับขันห้าเนี่ยคือกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะขึ้นมาถ้าเราจะพูดให้ชัดๆเป็นภาษาวิชาการขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณนะเป็นกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบของท่านมันจะรับรู้แล้วเกิดการสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นแบบนั้นซึ่งมันผิดมันไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้และมันไม่ได้นำไปสู่ความรักอันเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองด้วยแต่ไม่ได้ทำเห็นไหมสอนธรรมะกันฟังยากไม่เข้าใจอะไรก็ไม่รู้พูดแล้วเวียนหัวแต่เนี่ยไม่เวียนหัวชัดๆอนุตตรธรรมไม่ได้ยากอย่างที่คิดท่านทำแค่นี้เรียนรู้ที่จะรักกับเรียนรู้ที่จะคิดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหน้าที่ของจิตหยาบมันเมื่อมันจะต้องเป็นอย่างที่ว่านี้แสดงว่าขันห้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้ท่านต้องแทรกแซงใครเห็นด้วยกับที่เราพูดเขียนเลข9มานะเราจะได้ทราบว่าท่านคิดตามท่านใครเห็นด้วยที่เราพูดในเรื่องขันห้าเนี่ยว่ามันเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกรรมจักรมันนำไปสู่กฎแห่งกรรมทำให้ท่านต้องไปตกนรกทำให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดทำให้ต้องมีสังสารวัฏทำให้ต้องมีอายุขัยมาจากความผิดพลาดตรงนี้ด้วยเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยไม่ใช่อย่าไปคิดว่าธรรมดาหรือธรรมชาติเนี่ยมันถูกต้องไปซะทั้งหมดต้องใช้ปัญญาด้วยโอเคไหมนะขันห้าคือกระบวนการทางจิตมันเราก็มีตัวช่วยให้เกิดขันห้าตัวที่ช่วยให้เกิดขันห้าที่เราอยากจะบอกท่านก็คือ1จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้จิตวิญญาณถือตัวช่วยให้เกิดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ถือมาให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้ด้วยการเราเอาไว้เป็นบรรทัดที่2เลยเขียนไว้ข้อ2ด้วยการออกแบบชะตาชีวิตมาให้เผชิญเพื่อให้เกิดขันธ์5ผิดดีก็ดีตอบใช่ไหมร้ายก็ร้ายตอบใช่ไหมนี่คือกรรมจักรท่านต้องเรียนรู้เฮ้ยเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันถ้ามันร้ายมาก็ต้องคิดบวกกับมันไว้ยังไงมันก็เป็นลูกผัวตัวเมียกูเราจะไปเอาเรื่องเอาราวเราจะไปตีตาตาตีฆ่าฟันกับมันทำไมไปอาฆาตโกรธแค้นทำไมเพราะมันเป็นคนที่เรารักและมันเคยบอกเราว่ามันรักเราอะกับคนในบ้านเลยออกแบบชะตาชีวิตมาให้แสดงร่วมกันกับคนในบ้านนี่คือตัวช่วยให้เกิดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นการออกแบบด้วยกระบวนการขั้นตอนทางจิตที่ผิดพลาด และอีกอย่างนึงที่จิตวิญญาณถือมาให้คือชะตากรรมถือชะตากรรมก็แปลว่าเป็นบทเรียนกรรมที่เกิดจากการสอบตกชะตาชีวิตในอดีตชาติแล้วจิตวิญญาณก็ถือมาให้เป็นบทเรียนเพื่อให้แก้ไขอีกในชาติเนี้ยซึ่งก็มีเป็นสิ่งที่สามารถเป็นเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เหมือนเดิมอ่ะซ้ำๆซักๆจนท่านเรียนรู้ได้เองจนเกิดสติทางวิญญาณว่าเฮ้ยกูจะเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเว้ยเพราะกูหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมท่านเบื่อการมีสังสารวัฏเพราะท่านไปมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านว่ามันคือความทุกข์ท่านไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาและไม่มองว่าปัญหานั้นมันคืออะไรท่านก็เลยมีแต่ทุกข์กับสุขสองอย่างไม่พอใจก็บอกว่าทุกข์พอใจก็บอกว่าสุขแต่ท่านไม่เคยมองเห็นปัญหาเลยพอมองไม่เห็นปัญหาปั๊บตัวปัญญามันก็เลยไม่เกิดอยู่มานานจนถึงป่านนี้เวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพชาติมันตกแงกแงกอยู่ตรงเนี้ยวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้ปัญญามองไม่เห็นปัญญามองไม่เห็นปัญหาเห็นแต่ตัวทุกข์แล้วก็ขี้คลาดกลัวพยายามจะหนีทุกข์มันก็เลยยิ่งเข้าป่าเข้าพงไปกันใหญ่เราพูดเพื่อเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นพี่น้องครับอย่างที่4มีบทเรียนโลกจากคนทั่วๆไปที่อยู่ในชุมชนเดียวกันในสังคมเดียวกันในประเทศเดียวกันหรือในโลกเดียวกันให้ได้เรียนรู้ซึ่งท่านต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเป็นคนเก็บตัวอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าไม่คบใครไม่เรียนรู้ใครไม่มองเห็นคนอื่นๆเห็นแต่ลูกผัวตัวเมียตัวเองหรือเห็นแต่ตัวเองคนเดียวโอกาสที่ท่านจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เกิดขันธ์5แล้วค้นพบว่ามันไม่ถูกต้องมันจึงไม่เคยมีมาก่อนคืนนี้เป็นราตรีแรกที่พระบิดาให้เรากล่าวว่าขันธ์5ของท่านนั้นพระองค์ทรงออกแบบอย่างผิดพลาดมาไว้ให้คือไม่ถูกต้องเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ลองเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขมันด้วยตัวเองนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระบิดาทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรได้บ้างเห็นไหมครับพอเราสอบตกเองแล้วก็ไปเที่ยวโทษพระองค์หรือโทษใครก็ไม่รู้บางคนก็ฆ่าตัวตายโทษตัวเองหรือบางทีก็โทษผัวโทษเมียโทษลูกว่ามึงเป็นคนชั่วมึงเป็นคนไม่ดีนะกูเป็นคนดี ประการที่5และตัวช่วยให้เกิดขันธ์5ก็คือมีสังสารวัฏก็คือมีภพชาติเป็นโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านได้แก้ตัวเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ให้ถูกต้องตามที่ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาให้ได้จึงให้เห็นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเกลียดกลัวการเกิดแก่เจ็บตายเกลียดกลัวการมีสังสารวัฏพี่น้องครับเพราะอุตริใช่ไหมครับเพราะอวิชชาใช่ไหมครับแล้วเชื่อในสิ่งที่เป็นอุปทานว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าตายแล้วไม่ต้องเกิดเป็นลอยค้างอยู่บนโน้นเป็นอะไรก็ไม่รู้กูสมมติว่ากูเป็นเทพอ่ะดีกว่าอยู่บนนั้นดีจริงเหรอครับดีจริงแค่สามารถใช้จิตเสกสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เสกสร้างมายาขึ้นมาได้แต่เสกสร้างของจริงเหมือนพระบิดาสร้างเนี่ยทำไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยสร้างได้นะสร้างบ้านแปลงเมืองทำได้นะเพราะเราอยู่ในโลก2มิติอ่ะแต่ถ้าลอยค้างบนนู้นน่ะมีปัญญามั้ยน่ะสร้างบ้านแปลงเมืองได้ต่อให้สร้างสวรรค์วิมานสวยงามแต่มันก็เป็นแค่ลมๆแรงๆมันไม่เป็นแค่เงามายามันไม่ใช่ของจริงนะสัมผัสไม่ได้ใช่มั้ยพี่น้องครับนี่คือความจริงทั้งหมดหน้าที่ประการที่3ของจิตหยาบคือจิตหยาบต้องแก้ไขขันธ์5คือต้องแทรกแซงขันธ์5ขันธ์5ก็คืออย่างที่ท่านเห็นเนี่ยขันธ์5ก็คืออย่างที่ท่านเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีใช่ไหมกรรมจักรหมุนอยู่นะท่านต้องแทรกแซงนะแล้วถามว่าแทรกแซงตรงไหนตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส
เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามกระบวนการขั้นที่1ของจิตหยาบของท่านก็คือเกิดรูปอยู่ไหมนะดูซ้ำเกิดรูปผัสสะแล้วเห็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปหรือนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยการจับต้องได้โอเคไหมมันก็จะเกิดรูปพอเกิดรูปเสร็จแล้วปั๊บสิ่งที่ท่านต้องทำสิ่งที่ท่านต้องแทรกแซงง่ายมากเลยครับคือเวทนาขั้นตอนนี้ครับท่านต้องแทรกแซงกระบวนการทางจิตหยาบของท่านตรงเวทนานี่ครับคือตัดเวทนาทิ้งครับอย่าให้มันเกิดเวทนาขึ้นมามีเสาหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราเคยสื่อสอนพระโอวาทของพระเจ้าสอนว่าการที่ท่านเนี่ยจะตัดเวทนาได้ท่านต้องทำอยู่บางเรื่องอย่างเช่นท่านต้องมีกฤตสติคำว่ากฤตสติแปลว่าท่านต้องรู้นิสัยสันดานของตัวเองว่าถ้าใครยั่วโมโหท่านใครพูดผิดหูของจะขึ้นจะมีความรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจก็อยากจะตอบโต้ต่อต้านนะถ้าอยากมากๆก็จะโกรธเมื่อโกรธมากก็จะแสดงพฤติกรรมขยะก้าวร้าวเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดกรรมจักรใช่ไหมพี่น้องครับมันถ้าท่านรู้วิสัยว่าท่านเป็นคนวู่วามขี้โมโหท่านต้องเตือนสติตัวเองว่าเวลาคบกับใครกูต้องมีสติตลอดเวลามีสติตลอดเวลารู้ตัวรู้ตนตลอดเวลาซึ่งยุคนี้นะคนมันกวนตีนรอบทิศอ่ะสติเดียวไม่พอต้องมีมหาสติที่จิตจักรวาลพระบิดาทรงประทานลูกแก้วลูกนี้เอาไว้ให้วันนี้ไม่พูดแต่อ้างถึงว่าต้องมีมหาสตินะงั้นท่านต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกำลังยั่วกูเดี๋ยวกูเกิดกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวยุ่งเพราะฉะนั้นกิเลสคือความรู้สึกมันเป็นบ่อเกิดของตัณหาคือความอยากความไม่อยากพอเกิดบ่อเกิดของตัณหาเกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาแล้วพี่น้องครับมันจะเกิดอารมณ์ขยะรายวันขึ้นมาตามคือโลภะโทสะโมหะเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าตัณหากับอารมณ์ขยะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสเกิดขึ้นมันจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุของตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงมาจากกิเลสใช่ไหมพระพุทธองค์ก็สอนแล้วถ้ากิเลสดับทุกสิ่งทุกอย่างคือตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันก็ดับไปด้วยคำว่าดับแล้วไม่เกิดอีกก็แปลว่าท่านต้องทำแค่กิเลสนิพพานกิเลสให้ได้ดับการเกิดดับของกิเลสให้สิ้นในชีวิตประจำวันนะมันก็ทำให้นะตัณหาราคะอารมณ์ขยะก็จะดับการเกิดดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับมันจะดับได้อย่างสิ้นนิพพานของจิตหยาบง่ายๆแค่นี้พี่น้องครับใช้กฤตสติคือรู้ตัวล่วงหน้าอย่างที่สองนะฝึกฝนกับชีวิตจริงเรียนรู้ที่จะฝึกฝนมันวันนี้สอบตกเดี๋ยวสอบได้สอบใหม่เดี๋ยวสอบได้พยายามฝึกตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินไปเองใครจะมายั่วโมโหเราก็จะเฉยเราจะไม่โมโหอีกเพราะเราฝึกตัวเองจนเคยชินแต่ถ้าท่านไปฝึกอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ในป่าในถ้ำท่านไม่ได้ฝึกจิตกับหูไม่ได้ฝึกจิตกับตามองเห็นมันยั่วโมโหอยู่เนี่ยจิตท่านจะตกไหมได้ยินเสียงมันด่ามันสาบแช่งตัวเองอยู่เนี่ยจิตท่านจะตกมันจะเสียสมดุลไหมไปนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครด่าสมมุติว่ามีคนด่าแล้วก็ทำจิตให้สงบแล้วตัวเองรู้สึกว่านิ่งนิ่งไงนะตัวเองเจ๋งใช่หรือไม่นะนี่คือตัดเวทนาพอเกิดนะส่วนสัญญาเนี่ยมันตัดไม่ได้การจำได้หมายรู้เนี่ยมันจะบันทึกเอาไว้เลยไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องชั่วท่านก็จะฝึกตัวเองว่าพยายามจำเรื่องดีๆให้ได้เยอะพื้นที่ว่างของจิตในหน่วยความจำมันจะได้ไม่มีที่ว่างพอที่จะไปจำเรื่องชั่วๆเรื่องร้ายๆเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่ชอบจำแต่เรื่องชั่วๆไอ้เรื่องดีๆยังไม่ค่อยจำนะเรื่องดีไม่ค่อยจำสังเกตไหมเรื่องร้ายๆเนี่ยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่พระบิดาพยายามให้ลูกๆจำก็คือเรื่องที่ตัวเองทำผิดพลาดไว้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกต้องพระองค์จะให้ลืมยากใช่ไหมลืมความล้มเหลวในชีวิตของตัวเองเนี่ยลืมยากเพราะพระองค์ต้องการให้จำไว้เพื่อต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวอีกส่วนเรื่องดีๆในชีวิตพระองค์พยายามให้มันลืมไปเพื่อให้ที่ว่างของจิตนะมันมีมากพอที่จะจำไอ้สิ่งดีๆเพราะอะไรมันทำดีอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เกิดความสำเร็จอยู่แล้วไปจำมันทำไมล่ะใช่ไหมจำในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดทำผิดบาปเพื่อแก้ไขในวันหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกนั่นเองพี่น้องครับเพราะสัญญาต้องเรียนรู้ต่อไปครับสังขารนี่ก็คืออารมณ์ใช่ไหมจริงๆแล้วท่านดับเวทนาได้อารมณ์ขยะมันไม่มีนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภไม่มีโลภะโทสะโมหะจิตมันว่างจากสิ่งเหล่านี้เลยนะถ้าตัดเวทนาหรือดับกิเลสให้
แต่ถามว่าทำไมต้องมีสีเขียวคือต้องมีรักเพื่อให้นี่ไงข้อ4คือการที่ท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านไม่ใช่ตัวปลอมที่ท่านใช้ที่ท่านเข้าใจผิดคิดว่าตัวท่านเป็นตัวจริงคือท่านน่ะคือตัวปลอมเป็นเงาของจิตวิญญาณของท่านเองท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ได้คนกวนตีนท่านท่านตัดเวทนาคืออย่าไปเสียความรู้สึกมันอย่าไปรู้สึกว่าไม่พอใจให้วางเฉยพอวางเฉยได้นะอารมณ์ขยะตัณหากูไม่อยากคุยไอ้เหี้ยนี่กูไม่อยากคบกับมึงกูอยากจะเตะปากมึงอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นน่ะจิตมันสงบแล้วว่านิพพานกิเลสนิพพานโทสะโลภะโมหะทุกอย่างนิพพานหมดแต่เราบอกแล้วนั่นเป็นความสงบของจิตหยาบของท่านท่านมีหน้าที่ต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านด้วยคือต้องใส่ความรักเข้าไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็อดทนอดกลั้นให้อภัยนะนายคนที่ชื่ออะไรเนี่ยที่มาบอกเราว่ายังไม่รู้จักอริยสัจ4ยังไม่รู้จักขันธ์5เนี่ยอย่ามาเที่ยวสอนธรรมะคนเนี่ยฟังมาถึงตอนนี้อดทนฟังมาถึงหรือเปล่าแล้วตอนนี้ถามว่าเราสอนได้เปล่าแล้วเราสอนเหมือนกับที่คนนำทาตาบอดของพวกท่านสอนอยู่ไหมไม่เหมือนใช่ไหมแล้วถามว่าฟังเราพูดแล้วมีเหตุผลไหมล่ะนี่มันเป็นรูปธรรมไหมล่ะโมเมโมโมหรือเปล่าของเราพูดความจริงอะนะเรื่องโมเนี่ยเราโม้เป็นแต่เราไม่ทำหรอกไม่โม้ไม่มีประโยชน์แค่เรื่องที่ไม่ต้องโม้พูดความจริงยังมีเรื่องให้เราพูดทั้งคืนเนี่ยตีสองแล้วเนี่ยเรายังพูดไม่หมดเลยไม่หมดเราไม่เลิกหรอกเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นตอนจบแล้ววันเสาร์หน้าจะได้พูดเรื่องอื่นต่อนะจะหลับฟังไปบ้างตื่นฟังบ้างก็แล้วแต่แต่มันจะถูกบันทึกไว้ใน Google ถูกบันทึกไว้ใน Facebook นะอ่ะท่านต้องสรรเสริญเป็นความรักเพื่อให้เช่นที่เราบอกว่ารักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ไงรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยต้องใส่เข้าไปตรงนี้ต้องตัดเวทนาทิ้งให้ได้ใช่ไหมถูกไหมนี่คือขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับอะไรเลยมีรูปธรรมที่จับต้องได้นึกออกไหมพอท่านรักเพื่อให้ได้ไอ้วิญญาณที่เป็นคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักเนี่ยมันจะมีแก่นแกนของพลังงานชนิดหนึ่งที่จะสั่นสะเทือนออกมาจากจิตวิญญาณของท่านก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่โลกต้องการที่มนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวท่านเองก็ต้องการมันถึงจะสั่นสะเทือนออกมาได้ทุกวันนี้มันไม่มีนะมันออกมาเป็นวิญญาณในคลื่นพลังงานที่เป็นด้านลบที่เป็นเรื่องชั่วๆทั้งนั้นโลกจึงแล้งพลังงานเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆแรงมั่งนะเพราะพื้นเพราะว่าแรงดันในแกนโลกมันกระตุกโลกก็หมุนแบบกระตุกเขาบอกว่าคืนวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เวลากลางวันกับกลางคืนเท่ากันนะนั่นคือในประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงใช่เปล่าไม่รู้มันขึ้นอยู่กับอำนาจการบิดตัวของแกนโลกที่ทำให้โลกหมุนเพราะพลังความรักจากจิตมนุษย์ทั่วทั้งโลกอ่ะมันมีให้กับโลกได้คงที่ได้เติมเต็มได้หรือเปล่าพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือจิตหยาบต้องแก้ไขขันห้าคือแทรกแซงขันห้าถ้าท่านสามารถทำได้ตามแผนผังที่อยู่บนจอเนี่ยนั่นคือการท่านการที่ท่านแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนเป็นธรรมจักรได้สำเร็จนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ยกย่องพระพุทธองค์นักอ่ะนะยกย่องอะไรครับสิ่งที่เป็นเอตทัคคะสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐที่พระองค์สู้ศาสตร์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรมนุษย์มีหน้าที่นะจิตวิญญาณมาเกิดมีหน้าที่เพื่อหมุนธรรมจักรนี่เรากำลังพูดในนามของใครในนามของพระเจ้าแต่อธิบายให้ชาวพุทธเนี่ยได้เข้าใจไม่อย่าไปติดแค่อริยสัจ4เราบอกแล้วไงนั่นเป็นแค่กลวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตซึ่งใช้จิตหยาบกับสมองซีกซ้ายเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้คือนี่ไงเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เอาความรู้นอกกาลามาฝากท่านเนี่ยท่านต้องแทรกแซงขันธ์5ให้ได้เราผิดตรงไหนท่านดูสิผิดตรงไหนกระบวนการของขันธ์5ก็ยังเป็นกระบวนการอยู่ถึงแม้เวทนาต้องตัดทิ้งไม่มีเวทนาแปลว่าว่างจากเวทนาพอว่างจากเวทนาปั๊บตัณหาราคะอารมณ์ขยะจะดับสิ้นเลยถ้าตราบใดที่ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นอีกอ้าวจริงไหมไปถามคนที่เก่งชำนาญในเรื่องพวกนี้สิเคยฉุกคิดบ้างไหมเอาความรักใส่เข้าไปในขั้นตอนที่สองขั้นตอนนี้เรียกว่าสังขารใช้ความรักเข้ามาปรุงแต่งใช้ปัญญาเข้ามาปรุงแต่งนั่นแสดงว่าข้าท่านก็ต้องฝึกใช้สมองให้ฉลาดด้วยถ้าโง่ก็บรรลุธรรมะไม่ได้ถ้าโง่ไม่ฉลาดใช้ปัญญาก็นิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้ท่านว่าจริงป่ะครับแล้วถ้าไม่สั่นสะเทือนเป็นความรัก
จิตวิญญาณของท่านก็จะเสื่อมพลังงานไปเรื่อยๆขณะที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์พอตายไปแล้วจิตวิญญาณจะไม่มีแรงในการดีตัวเองไปในสนามพลังงานหรือดีตัวเองออกไปทางด่านนภาลัยประตูมิติเขาเรียกว่าประตูนิพพานหรือประตูข้อแกะของพระเจ้าออกไปไม่ได้ไม่มีแรงหมดแรงเพราะจิตหยาบไม่เคยสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้เลยโอเคไหมพี่น้องครับต้องแก้ไขขันห้าทำไมนี่คือคำถามท้ายๆที่เราต้องการจะตอบข้อหนึ่งครับเนื่องจากขันห้าถูกออกแบบมาให้พวกท่านที่มีจิตหยาบในการดำเนินชีวิตแทนจิตวิญญาณได้แก้ไขคือพูดง่ายให้มีงานทำ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพื่อยกระดับจิตหยาบให้ทัดเทียมกับจิตวิญญาณเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในการเอาความรักมาให้กับโลกและจักรวาลเหมือนประหนึ่งจิตวิญญาณออกมาสั่นสะเทือนเพื่อการทำหน้าที่เองเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องทำหน้าที่ตรงนี้โดยจิตวิญญาณออกแบบมาให้เพื่อให้มาแก้ไขให้มาแทรกแซงขันห้าอย่าไปคิดว่าธรรมชาติหรือธรรมดาที่ติดตัวมากับท่านมันดีงามมันถูกต้องไปเสียทุกสิ่งท่านต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งสมองกับสองมือของท่านเนี่ยท่านสามารถเอามาเรียนรู้เพื่อฆ่าคนก็ได้เอามาเรียนรู้เพื่อจับอาวุธเพื่อฆ่าคนใช้ความคิดเพื่อทำลายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นก็ได้เห็นไหมนะมันสามารถท่านจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกต้องใช้มันให้เป็นใช้สมองสองซีกให้เป็นใช้สมองสองซีกให้ถูกต้องใช้อายตนะใช้อวัยวะให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นด้วยท่านต้องเรียนรู้ด้วยนะแม้กระทั่งกระบวนการทางจิตหยาบก็เหมือนกันซึ่งมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะท่านทั้งหลายไม่มีใครรู้แต่เรามาเฉลยให้ฟังมาบอกให้รู้เชิญทุกท่านรับรู้และเอาไปปฏิบัติออกแบบมาให้แก้ไขอย่างที่สองเพื่อให้เข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์เพื่อให้เข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์เลยออกแบบขันห้าที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องมาให้เพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยคำตอบคือไอ้วิญญาณที่นั่นน่ะวิญญาณที่เป็นขั้นขันที่5เนี่ยมันต้องสั่นสะเทือนออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเว้ยเอ้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันดันเป็นลบแล้วกูต้องไปจบที่กฎแห่งกรรมไปจบที่นรกหรือกลับมาเกิดใหม่บนโลกแล้วตกที่นั่งลำบากมีชะตากรรมย่ำแย่ต้องชูคิดน่ะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บท่านก็จะพบว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักว่ะถ้าเป็นความรักเนี่ยอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเลยเนี่ยต้องฉุกคิดแต่นี่ปรากฏว่าเป็นไงเวียนตายเวียนเกิดมันไม่เคยฉุกคิดอะไรเพราะอะไรพอเจอปัญหาก็ไม่มองปัญหาแต่ไปมองเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็ขี้ขลาดพยายามจะหนีความทุกข์ออกไปจากระบบโลกมันจึงนิพพานไม่ได้ลุกหลุดพ้นไม่ได้มันจึงไม่เข้าใจว่าขันห้าต้องแทรกแซงจากกรรมจักรต้องให้เป็นธรรมจักรอย่างที่สามเพื่อให้เข้าถึงปัญญาสูงสุดได้ต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเห็นปัญหาพาไปให้เกิดทุกข์แล้วจิตไปตกทุกข์ได้ยากหลงทุกข์หลงสุขความฉลาดทางปัญญาของสมองจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านไปจมอยู่กับกองทุกข์ซะแล้วก็มีอย่างเดียวถ้ากูเกลียดทุกข์กูไม่รักความทุกข์ไม่ชอบความทุกข์กูก็ต้องพยายามจะหนีทุกข์อ่ะวิธีหนีวิธีเดียวคือกูต้องตายแล้วไม่เกิดอีกแต่จริงๆแล้วเกิดครับตายแล้วไปเกิดอยู่ข้างบนนั่นน่ะถ้าตายแล้วไปเกิดอีกแปลว่ากลับบ้านได้ครับหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนที่จากมาได้ใช่ไหมครับปัญหาชีวิตปัญหายากๆก็ทำให้เราฉลาดขึ้นปัญหาชีวิตปัญหาน้อยๆก็ทำให้เราฉลาดขึ้นน้อยๆถูกไหมแต่ชีวิตไม่มีปัญหาเลยโง่ทั้งกะปีครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สมองเลยไม่ใช้สมองไม่ฝึกใช้มันจะฉลาดได้ยังไงครับอย่างที่สี่เพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ไม่ได้จิตหยาบของท่านก็จะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้มันเป็นศาสตร์และศิลปะตรงนี้อยู่แล้วเราคงไม่ต้องอธิบายมากเราจึงบอกพระศาสดาทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ไหนไม่สอนให้มนุษย์รักกันไงประการที่ห้าเพื่อมอบพลังงานความรักให้กับโลกคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกให้โลกเอาไปใช้ในการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในกลางโลกอะเมื่อบิดตัวแล้วก็ทำให้โลกหมุนตามและก็สามารถหมุนอย่างต่อเนื่องได้ด้วยความร่วมมือของมนุษย์ทั้งโลกนี่คือ5ประการเป็นคำตอบว่าต้องแก้ไขขันห้ากันทำไมไม่แก้ไม่ได้หรือทีนี้ถามว่าถ้าจิตหยาบสอบตกจิตวิญญาณจะตกนรกเพื่ออะไรเพื่อรีเซ็ตตนเองใหม่
ถ้าจิตหยาบสอบตกจิตวิญญาณจะตกนรกเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อทำอะไรครับ จิตวิญญาณจะต้องรับกรรมทุกอย่างที่จิตหยาบทำแม้กระทั่งถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะอยู่ทั่วทั้งชาติทั้งภพชาติจิตวิญญาณก็จะต้องสั่นสะเทือนได้รับอิทธิพลจากจิตหยาบที่สั่นสะเทือนอยู่เป็นประจำคือสั่นสะเทือนผิดรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเป็นโลภะโทสะโมหะพี่เพียงก็ต้านไม่

พอแก้ไขจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ไม่หลงมิติเสร็จแล้วจึงจะปล่อยให้กลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่ในสังสารวัฏรอบต่อไปได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาความผิดพลาดของจิตหยาบที่เหลวไหลในชาติที่แล้วมาให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคแล้วหวังว่ามันจะดีกว่าไอ้จิตหยาบชาติที่แล้วของกูให้มันมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขเผื่อหวังว่ามันกลับมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นผู้ฉลาดแล้วสอนให้ลูกมันฉลาดได้ไม่ใช่สอนให้ลูกมันโง่และงมงายหวังอย่างนั้นเนี่ยการมีภพชาติแต่ละภพชาติเพราะว่ามันเลวไหลเลวไหลมาจากอดีตชาติหรือล้มเหลวอ่ะโอเคไหมเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่จะได้เริ่มต้นการมีภพชาติใหม่ต่อไปเพราะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่ไหวก็แย่พี่ๆน้องๆครับจิตหยาบจะสอบผ่านเพื่อทำแทนจิตวิญญาณของตัวเองได้ในทุกบทเรียนในทุกบททดสอบที่เป็นทั้งชะตาชีวิตและชะตากรรมจิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายเท่านั้นท่านขีดเส้นใต้จิตหยาบต้องนิพพานก่อนตายเท่านั้นคือนิพพานในถ้าพูดแบบรวมๆต้องดับการเกิดดับความรู้สึกต้องดับการเกิดดับอารมณ์ขยะต้องดับการเกิดดับของตัณหาดับการเกิดดับของราคะจุดๆๆๆๆดับการเกิดดับของโกรธแห่งกรรมดับการเกิดดับแห่งการมีสังสารวัฏได้และยังแถมว่าดับการมีทุกข์มีสุขได้แต่ไปเสพสุขอยู่บนสวรรค์วิมานนั่นบอกว่าดับแล้วนะพอใจที่จะอยู่ตรงนั้นมีความสุขเป็นมนุษย์มันทุกข์แต่จริงๆอยู่บนนั้นน่ะไม่มีใครลงมาบอกท่านนะว่าแท้จริงแล้วทุกข์นะไม่ใช่สุขนะเราจะบอกให้นะต้องนิพพานก่อนตายถ้าท่านจะสอบผ่านเพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้แปลว่าจิตหยาบต้องชำระตัวเองให้ใสบริสุทธิ์ก่อนจิตหยาบจึงจะพร้อมเพื่อที่จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองได้ขยะสนิมพวกโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะล้วนเป็นสนิมของจิตหยาบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณเลยครับเพราะฉะนั้นการชำระขยะหรือสนิมออกไปจากจิตหยาบของท่านนั่นคือการทำให้จิตหยาบของท่านนิพพานสิ่งชั่วๆสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นขยะที่ไม่พึงจะมีมันต้องนิพพานตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะจิตหยาบจึงจะพร้อมที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์หลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลใช่ไหมแสดงว่าทุกวันนี้ถ้ายังทำเรื่องหลุดพ้นไม่ได้นิพพานยังไม่ได้ท่านพูดเร็วเกินไปพูดเร็วเกินไปใช่ไหมเรื่องนิพพานนะศูนย์เลยนิพพานคือศูนย์เลยนะที่หลายคนสรุปกันง่ายๆเขาเรียกว่าเดาส่งเดชนะเราพูดแบบนี้เผื่อเสียงดังๆของเราเนี่ยจะไปสะเทือนสร้างสะเทือนจิตสำนึกของคนที่ใฝ่ดีและไม่มีอคติกับเราซึ่งเป็นผู้กล่าวบ้างก็ยังดีนะเป็นบุญของคนคนนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4หน้าที่ของจิตหยาบคือต้องนิพพานก่อนตายนิพพานก่อนตายคือต้องนิพพานกิเลสให้สิ้นนี่คือการที่เราพูดล่วงหน้าให้ฟังตะกี้นะต้องนิพพานกิเลสให้สิ้นก็แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จไม่ใช่วันวันหนึ่งหมุนแต่กรรมมาจากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของกูว่างั้นนะไม่ใช่ธรรมชาติหรอกพี่น้องมันเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นแต่ต้องแทรกแซงเพื่อทำให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ทีนี้ถามว่าแล้วนิพพานก่อนตายคืออย่างไรคำตอบก็คือ1ดับการเกิดดับของกิเลส2ดับการเกิดดับของตัณหา3ดับการเกิดดับของราคะ4ดับการเกิดดับของอารมณ์ขยะ5ดับการเกิดดับของอัตตาอัตตาคือตัวกูของกูเนี่ยนะตัวมึงของมึงเนี่ยตัวมันของมันเนี่ยดับการเกิดดับของอัตตาซึ่งรวมทั้งมายาด้วยแต่ขี้เกียจเขียนนะและอย่างที่6ดับการเกิดดับของสังสารวัฏได้พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสามารถดับทั้ง6นี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วแค่ดับกิเลสตัวแรกตัวเดียวเนี่ยตัณหาราคะอารมณ์ขยะอัตตาและสังสารวัฏมันดับหมดเลยพี่น้องครับท่านเชื่อมั้ยท่านลองปฏิบัติสิทำแค่ข้อหนึ่งสำเร็จข้อเดียวท่านนิพพานก่อนตายได้แล้วพร้อมจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณแล้วแค่เพียงพบชาติเดียวท่านก็จะสามารถและนิพพานและหลุดพ้นได้ไม่ต้องต่อยอดเวียนตายเวียนเกิดมาหลายพบชาติเพื่อจะหาทางเข้าถึงสภาวะนิพพานหรือสภาวะอันหลุดพ้นหรอกพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ย6ประการนี่คือสิ่งที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปให้ท่านฟังว่าจิตหยาบต้องนิพพานจิตวิญญาณจึงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ครับที่ผ่านมาได้เข้าใจผิดนะทำผิดด้วยเข้าใจผิดด้วยยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยมีแ

เมหรือดาวส่งเดชเอาเท่านั้นแหละครับนะท่านที่รักครับอนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยของผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรามาจากพระบิดาเราเป็นผู้มาจากพระเจ้าไม่มีองค์ความรู้ใดของพระเจ้าที่อยู่นอกกาลาครอบคือนอกอนันตจักรวาลที่พวกท่านดำรงอยู่และเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีอนุตตรธรรมบทใดที่เราไม่รู้สิ่งที่เป็นอจินไตยของพวกท่านมันคือความสว่างของเราที่เราพร้อมจะให้ความสว่างกับมนุษย์ทั้งโลกที่จะลืมคำว่าอจินไตยให้สิ้นละวางอวิชชาให้หมดเพื่อที่จะลดอุปาทานคือความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียให้น้อยลงไปเรื่อยๆไม่งั้นแล้วจิตวิญญาณของท่านจะนิพพานหรือกลับบ้านหรือหลุดพ้นไม่ได้มาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นมาแบบไหนต้องกลับไปแบบนั้นคุณสมบัติมีเท่าไหร่กลับไปคุณสมบัติของท่านต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นนั่นคือนิพพานเพื่อการหลุดพ้นนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับอนุตตรธรรมของพระบิดาเป็นอจินไตยสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้อจินไตยทั้งหมดที่เรากล่าวในเรื่องของคน2มิติไม่มีผู้ใดเคยกล่าวให้ท่านฟังมาก่อนเป็นการจุดประกายให้แสงสว่างจากซีกโลกด้านตะวันออกแล้วมันก็จะเหมือนฟ้าแลบแป๊บแป๊บไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวเอาไว้ในอดีตมันกำลังจะเกิดขึ้นและนี่คืออีกเสาหนึ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาถ่ายทอดพระโอวาทผ่านมายังเราเพื่อนำมามอบให้กับท่านทั้งหลายเราเป็นพยานของพระบิดาผู้ใดปฏิเสธเราต่อต้านเราก้าวล่วงเราผู้นั้นปฏิเสธพระบิดาต่อต้านพระบิดาและก้าวล่วงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้ให้โอกาสท่านขันอาสามาทำหน้าที่แทนพระองค์บนดาวเคราะห์โลกเสรีในอนันตจักรวาลนี้ครับพี่ๆน้องๆท่านรักที่รักทั้งหลายครับวันนี้อนุตตรธรรมบทที่ชื่อมนุษย์คือคน2มิติโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนะเป็นผู้กล่าวในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าให้ท่านฟังคงเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บ้างไม่มากก็น้อยเรายินดีอโหสิกรรมให้กับคนที่ใช้สัญชาตญาณของสัตว์เช่นวันนี้พระบิดาเมตตาให้เรายกตัวอย่างสุนัขที่มันชอบเห่าหอนในสิ่งที่มันเห็นว่าแปลกที่มันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วเห่าและหอนอย่างไร้สาระถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าวาจาสามเหาเราอโหสิกรรมให้แต่ทูตสวรรค์ของเราทูตสวรรค์ของพระบิดาท่านจะให้อภัยหรือไม่ตามกฎแห่งกรรมเราไม่รู้แต่วันนี้เรามีความสุขมากที่เราได้กล่าวในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้และเป็นประโยชน์ต่อท่านมหันต์บนมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นนิพพานอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องหลอกตัวเองอีกว่านิพพานแล้วซึ่งมันเป็นนิพพานเทียมเท็จกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้กล่าวสิ่งดีๆต่อพี่ๆน้องๆเพื่อใช้เป็นบทเรียนใช้เป็นพระคัมภีร์นะที่จะสามารถนำพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่ฝ่ายดีได้กลับบ้านกลับผ่านประตูข้อแกะเข้าไปยังข้อแกะไปกราบเจ้าของแกะก็คือพระองค์โดยพร้อมหน้าพร้อมตากันในชาตินี้เพราะไม่มีเวลาให้กับพี่ๆน้องๆไปกว่าชาตินี้อีกแล้วชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายเพราะพระองค์ทรงปิดยุคพลังงานเก่าและกำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขอพระบิดาทรงโปรดประทานความรักให้กับพี่ๆน้องของลูกทุกคนจงมีจิตใสใจสวยมีปัญญาที่ปราดเปรื่องเบิกบานพร้อมที่จะรับฟังพระโอวาทของพระองค์ได้อย่างเชี่ยวชาญและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ขอพระบิดาทรงโปรดประทานพรให้พี่ๆน้องๆของลูกมีอายุขัยที่ยืนยาวมีสมองดีมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณประสบความสำเร็จทุกสิ่งทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะและมีสำนึกว่าตัวเองก่อเวรเกี่ยวกรรมทำบาปมาขอพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมให้พี่ๆน้องๆของลูกด้วยทั้งที่ลูกไม่รู้และที่ลูกรู้ว่าใครป่วยเป็นอย่างไรขอให้เป็นที่อัศจรรย์เพื่อแสดงความเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของลูกในการอธิษฐานและร้องขอให้แสดงความเป็นผู้มีจิตปาฏิหาริย์ที่ร้องขอใครที่รับชมรับฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่มีกรรมติดตัวอยู่โดยมีเจ้ากรรมนายเวรคอยปิดกั้นโอกาสในการบำบัดรักษาเยียวยาทำให้ต้องทุกข์ทรมานมานานปีถ้าเขามีสำนึกที่ดีเชื่อในพระบิดาและศรัทธาในลูกที่เป็นพระบุตรเอกของพระองค์ขอให้เขาหายวันหายคืนด้วยพระบารมีของนะเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์และด้วยพระอำนาจ
พระเดชาฤทธิ์ขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงวันนี้ลูกกราบพระบาทของพระไทยพระบิดาและขออโหสิกรรมกับพี่น้องทุกคนด้วยถ้ามีคำกล่าวใดไปรบกวนจิตใจของท่านทำให้เกิดการหมุนกรรมจักรเกิดขึ้นเราจะไม่ร่วมหมุนกรรมจักรกับท่านไม่เกี่ยวกรรมกับท่านด้วยเพราะเราทำหน้าที่ในพระนามพระองค์กฎแห่งกรรมของเราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราทำด้วยจิตที่เป็นมหาสุญญตากราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2564เป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านโดยเฉพาะศาสนิกชนคนประพฤติธรรมผู้ที่ปรารถนานิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าสูญหายไปในอนันตจักรวาลในความหมายนิพพานแบบนั้นถ้าท่านปรารถนาที่จะหลุดพ้นนิพพานซึ่งเป็นนิพพานแท้นะติดตามรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์รายการสดๆเนี่ยถ่ายทอดสดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่องจิตจักรวาลท่านคลิกหรือเขียนคำว่าจิตจักรวาลนะฮะคลิกเข้าไปหาใน YouTube ท่านก็จะสามารถได้เจอได้พบได้ชมไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในแต่ละครั้งที่เราออกอากาศให้ท่านได้ชมได้ฟังแล้วก็ท่านต้องการจะทบทวนนะแทนที่จะมานั่งเสียเวลาในการอ่านพระคัมภีร์นะก็ใช้วิธีฟังซึ่งเราก็ได้ตัดต่อเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆทยอยเผยแพร่ออกไปออกอากาศทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งไม่เกินวันพุธในสัปดาห์ถัดไปนะคือไม่เกิน3วันท่านก็จะได้ติดตามรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเราจะเรียนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทุกๆคนทั่วทั้งโลกเสรีนี้ว่ารายการของเรานี้เป็นรายการกล่าวพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งท่านทั้งหลายจะกล่าวถวายพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือถ้าใช้คำนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจท่านก็จะถวายพระนามพระองค์เหมือนที่เรากราบถวายพระนามพระองค์มานานแล้ว 30-40 ปีมาแล้วนะฮะว่าองค์จิตจักรวาลก็ได้เรามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่327เอพิโซด327เพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้สร้างประวัติศาสตร์แห่งจิตวิญญาณของท่านในการเข้าเฝ้าผ่านทางรายการของเราเพื่อรับชมและรับฟังการสื่อสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่ล่าสุดในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าและองค์นบีมหามัดเจ้าพระองค์เป็นผู้สื่อพระโอวาทมายังโลกเพื่อนำเอาอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกทั้งหลายแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นความจริงที่มีพระบิดาหรือพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบแต่เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ต้องทราบถ้าไม่รู้ไม่ทราบท่านก็จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ให้เป็นหรือประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่อันเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้ถ้าไม่รู้นะถ้าไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังรายการนี้นะไม่ว่าจะฟังจากบันทึกเทปเอาไว้หรือฟังสดๆร่วมกันณเวลาจริงในขณะนี้ประมาณ 21:40 นาทีโดยประมาณเนี่ยท่านฟังแล้วเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะระลึกนึกถึงความรู้เดิมความทรงจำเดิมที่มีอยู่ในสัญญาจิตของท่านได้หรอกเพราะว่าความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านถ่ายทอดสดนะมายังโลกเสรีผ่านเราเนี่ยมันจะเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่ได้และที่ผ่านมาเนี่ยเพราะพระองค์กับเราทราบว่าพี่ๆน้องๆทั้งโลกที่เป็นศาสนิกชนไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้และถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หรือหลุดพ้นนิพพานไม่ได้ถึงแม้ปรารถนาจะนิพพานปรารถนาจะหลุดพ้นเราจึงต้องขันอาสาพระบิดาโดยจิตวิญญาณของเรากลับมาเกิดยังโลกนี้อีกครั้งตามสัญญาเพื่อจะนำเอาความจริงทั้งหมดมากล่าวต่อท่านทั้งหลายเมื่อวันสองวันนี้
นะท่านคาร์ดินอลแล้วก็ท่านบาทหลวงเนี่ยมีคำถามผ่านคริสตชนนะฮะเราใช้คำนั้นแล้วกันซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเรามีคำถามปรารถนาจะให้เรามีคำตอบนะฮะถามมาเป็นคำถามที่ดีมากๆถามว่ามนุษย์เนี่ยโดยพระเจ้าหรือมนุษย์เองก็ตามมนุษย์ทุกคนที่มาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะถามนะไม่เคยนึกที่จะถามถ้าถามแล้วคำตอบเนี้ยให้ประโยชน์กับคนที่ถามอย่างมหันต์แต่บังเอิญคืนวันนี้พระบิดาทรงกำหนดหลักสูตรเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะให้เราสื่อพระโอวาทกับพระองค์นะมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายสาธารณชนทุกคนทั่วทั้งโลกนะครับในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเมตตาให้เราได้ทำหน้าที่ในการให้บทเรียนกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้ได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งและสาระเรื่องราวจะเป็นยังไงก็คงต้องว่ากันไป4ชั่วโมงเต็มๆโดยประมาณที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายจะได้ใช้เวลาอยู่กับจิตจักรวาลคืออยู่กับพระบิดาอยู่กับพระเจ้านะโดยทำสามเหลี่ยมร่วมกันกับเราซึ่งเป็นผู้สื่อพระโอวาทจากพระองค์ลงมามันถ้าตั้งใจฟังและมีสติระลึกรู้ได้ว่าสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เรากล่าวมาเป็นพระคำมาเป็นพระวจนะล้วนสื่อถ่ายทอดสดๆมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นเราไม่ได้จำไม่มีปัญญาจะจำ4ชั่วโมงแล้วมาพูดให้ท่านฟังมาเล่าให้ท่านฟังตลอด4ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องพูดโดยไม่ติดขัดได้หรอกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราสื่อถ่ายทอดสดโดยใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ในกระบวนการที่เรียกว่า vertical telepathy ท่านสามารถพิสูจน์ได้ทุกเสาร์ 3:30 นเราพูดสดๆให้ท่านฟังส่วนสไลด์ที่เราทำเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจว่าประเด็นที่เรากำลังกล่าวพระโอวาทกับพระองค์นั้นคืออะไรนะจอเล็กๆนะจอเล็กๆที่ท่านเห็นเนี่ยที่อยู่ทางซ้ายมือของเราเนี่ยจอเล็กๆเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาไม่ทันและเข้ามาทีหลังจะได้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนั้นเรากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรนะนี่ก็คือสิ่งที่เราก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาเป็นหมื่นปีที่ผ่านมาไม่มีบ่อยครั้งนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าเวลาท่านเสด็จมาจุติยังโลกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศอนุตตรธรรมจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าให้มวลมนุษยชาติให้มวลมนุษยโลกทั้งหลายในยุคนั้นเนี่ยได้ฟังเนี่ยก็จะมีเฉพาะช่วงที่สำคัญของโลกเท่านั้นนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโลกยุคพลังงานเก่าที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาอีกครั้งนึงท่านจะบอกว่าเราจะมาจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่ามาพาพี่ๆน้องๆที่มีจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยเมื่อภพชาตินี้สิ้นภพชาติแล้วเราจะมาจูงก็แปลว่าจะนำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายหลุดพ้นกลับออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนสู่ดินแดนของจิตจักรวาล ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางจากกันมาเข้ามาทำหน้าที่ยังระบบโลกเสรีภายในอนันตจักรวาลเนี้ยกันมาเนี่ย 60,000 ปีโลกแล้วเรามาพาเจ้าสาวก็คือพวกท่านน่ะที่รอคอยผู้นำที่รู้ทางกลับบ้านทำไมเราจึงรู้ทางกลับบ้านพี่น้องครับเพราะเราเคยมาเกิดเป็นมนุษย์และเราเคยกลับบ้านไปทางนี้แล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาแล้วไปเตรียมที่ทางทุกอย่างให้ท่านแล้วแล้วเราก็กลับมาเราก็เลยจำทางได้ว่ามาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นไม่ใช่ลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วล่องหนหายตัวได้ไปไม่รู้ไปอยู่ตรงมุมไหนไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็โมเมว่าฉันนั้นนิพพานแล้วนั่นเป็นนิพพานเทียมเท็จที่ไม่จริงเพราะทางที่เรากลับไปกราบพระบาทพระบิดามันไม่ได้ไปทางนั้นนะครับ ประตูมิติของการหลุดพ้นคือด่านนภาลัยนะมันอยู่ในแนวระนาบอยู่ในแนวระนาบพี่น้องครับในแนวระนาบไม่ใช่ในแนวขึ้นสูงนะไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้ท่านจะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้ละนะพระองค์ก็ส่งเรามาเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลที่ไม่ใช่มีพระบิดาจะมาสื่อพระโอวาทให้ท่านได้ทำสามเหลี่ยมสดๆร่วมกันบ่อยครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งเดียวนะฮะเดือนหนึ่ง4 สัปดาห์ก็4ครั้ง
ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ผู้มีสำนึกได้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกกำพร้าตัวเองมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมีพระผู้สร้างจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาการมาฟังพระโอวาทอย่างนี้นอกจากจะได้รู้ความรู้ใหม่ที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้แล้วเนี่ยมันยังทำให้ท่านได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านด้วยพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวของท่านที่เป็นมนุษย์โลกยังมีความสำคัญที่ท่านทั้งหลายจะต้องกราบแทบเท้าของพ่อแม่ของท่านด้วยซ้ำนั่นเป็นพ่อแม่ทางโลกนะที่ให้กายหยาบให้เลือดเนื้อกับท่านแต่ผู้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบกายมนุษย์ของท่านเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าบิดามารดาหรือบุพการีของท่านไม่สำคัญถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีจักรวาลที่เรียกว่ารกที่จะให้บุตรน้อยกุมารน้อยอย่างพวกท่านเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณร่วมกันนั้นในมดลูกของแม่แล้วแม่ไม่อุ้มท้องไม่อุ้มชูโดยไม่มีพ่อหรือบิดาคอยประคับประคองทั้งสองคนแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะคลอดออกมาลืมตาดูโลกและก็ปฏิบัติภารกิจในลักษณะของคนสองมิติตามเรื่องราวบทเรียนที่พระบิดาสอนพวกท่านไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อบิดาทางโลกสำคัญพระบิดาทางจิตวิญญาณยิ่งสำคัญกว่าถูกต้องไหมถ้าพ่อแม่ของท่านเนี่ยพยายามจะสร้างกายหยาบขึ้นมาในครรภ์ของแม่โดยใช้โลหิตของแม่สร้างกายหยาบของพวกท่านขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาปฏิสนธิเพื่อจะมาเป็นตัวตนแก่นแท้ในก้อนเนื้อก้อนเลือดตรงนั้นเนี่ยความเป็นกุมารน้อยที่มีหน้าตาลักษณะเป็นมนุษย์อันสุดประเสริฐเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คนโบราณก็บอกว่ามันก็จะเติบโตเป็นได้แค่ก้อนเนื้อซึ่งคนโบราณเรียกกันว่าลูกกรอกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นท่านมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ถ้าท่านยอมรับพระพุทธองค์ก็สอนว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณแต่เพียงแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะคนนำทางน่ะตาบอดซะก็เลยสอนท่านไม่ครบสอนท่านไม่ครบว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านน่ะไม่ได้มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ผู้อาสาพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณยังแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองขณะที่ใช้ชีวิตมีภพชาติเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่เคยบอกท่านแต่ถามว่าทำไมเราบอกได้ก็ว่าพระบิดาเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ย่อมรู้ความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีและถ้าท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้การคุยเรื่องนิพพานการสอนเรื่องนิพพานการพูดกันกล่าวขานกันเรื่องหลุดพ้นมันจึงเป็นเรื่องที่หลงธรรมและหลงทางหลงธรรมะและก็หลงทางมันจึงไม่อาจที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้พี่น้องครับท่านคงเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาสื่อพระโอวาทกับพระองค์พูดเรื่องชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งเป็น EP ตอนที่327พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราเข้ามาสู่บทเรียนและเรื่องราวของเรา 4:00 นพอดีเลยนะฮะชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งทุกคนนะพยายามจะเอาชนะคนอื่นพยายามเหลือเกินที่จะต่อสู้กับคนอื่นเพื่อจะเอาชนะแต่ท่านเคยสังเกตไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันที่ท่านอายุปูนนี้แล้วนะท่านเคยสามารถเอาชนะหรือมีชัยเหนือคู่แข่งได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปไหมหรือไม่ต้องตลอดไปละเคยเอาชนะมันได้จริงไหมเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมครับเพราะพระบิดาทรงเมตตากล่าวกับเราว่าในการที่ท่านต้องต่อสู้ตอบโต้และต่อต้านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเวลาไม่พึงพอใจในกันและกันท่านพยายามต่อสู้ไม่มีใครต่อสู้เพื่อจะเอาเสมอและก็ไม่มีใครต่อสู้ที่จะเอาแพ้ทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายก็ตามต่อสู้กันเพื่อจะเอาชนะกันทั้งนั้นแล้วถามว่าท่านจะชนะเขาได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรถ้าชัยชนะของท่านเนี่ยไม่ว่าจะชัยชนะด้วยปัญญาด้วยมนตราด้วยมายาหรือด้วยเลขกลก็ตามเพราะไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้ท่านว่าจริงไหมจิตมนุษย์เนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้เวลาท่านไปต่อสู้กับเขาเนี่ยเขาก็อยากเป็นฝ่ายชนะไม่ต่างกับท่านอ่ะท่านก็อยากจะเป็นผู้ชนะแล้วเป็นไงถ้าท่านเป็นฝ่ายทำให้เขาพ่ายแพ้ไม่ว่าจะด้วยอำนาจของปัญญาอำนาจของความเฉลียวฉลาด
หรืออำนาจที่ท่านได้จากโอกาสหรืออำนาจที่ได้จากอำนาจเหนือที่ท่านแสดงออกหรือจัดการเขาก็ตามมันล้วนนำมาซึ่งหนึ่งความโศกเศร้าเสียใจหรือความโศกาอาดูลที่เขาแพ้ท่านสองเมื่อท่านทำให้เขาแพ้ท่านก็จะได้ฝากความเจ็บอกเจ็บใจความเจ็บจิตความอาฆาตโกรธแค้นเอาไว้กับเขาพูดง่ายๆว่าถ้าท่านทำให้เขาเป็นผู้แพ้และผู้แพ้เนี่ยจะมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมีความรู้สึกเจ็บจิตเจ็บแค้นมีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทแปลว่าท่านฝากรอยแค้นฝากความเสียใจฝากความเสียหายเอาไว้ให้กับเขาเนี่ยท่านคิดว่ามนุษย์ที่ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ยังเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลจะต้องคิดเหมือนกันหมดนะครับฝากรอยแค้นเขาก็จะต้องมีการสลายแค้นของตัวเขาแม้กระทั่งตัวท่านเหมือนกันถ้าใครฝากรอยแค้นไว้ท่านถามตัวเองสิถ้าท่านยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ได้มาก้าวตามมรรควิถีจิตจักรวาลตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทกับพวกท่านอยู่เป็นประจำฝากรอยแค้นเอาไว้ให้มีสิ่งเดียวที่จะหายแค้นได้คือต้องแก้แค้นถูกต้องไหมนะครับและถ้าท่านเอาชนะคนอื่นเนี่ยไม่ว่าเอาชนะด้วยความมีอำนาจเหนือเอาชนะด้วยความฉลาดของท่านเอาชนะเพราะโอกาสดีกว่ามีพลังอำนาจด้านชั่วด้านลบมากกว่าอะไรแบบนี้จนทำให้เขาต้องจำนนในจำนนโดยที่ไม่ยอมจำนนนะทำให้เขาต้องแพ้โดยไม่คิดจะยอมแพ้เนี่ยเขาจะต้องแก้แค้นท่านแน่นอนท่านก็จะอยู่ไม่เย็นแล้วก็ไม่เป็นสุขหรอกเพราะเผลอเมื่อไหร่เขาก็ต้องจัดการแก้แค้นท่านเพราะท่านไปเอาชนะเขาและไปฝากรอยแค้นเอาไว้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญญาจะเอาชนะคนอื่นต้องใช้ปัญญาในการเอาชนะเขาใช้ความเฉลียวฉลาดไม่ได้ใช้ความฉลาดไปในทางที่ชั่วๆนะฉลาดโกงฉลาดจะแกล้งฉลาดที่จะรังแกเขาฉลาดที่จะเอาคืนแก้แค้นเขาอะไรแบบนี้ฝากรอยแค้นเขาแน่นอนมันจะไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรานะพยายามจะไปเอาชัยชนะคนอื่นแทนที่เราจะรู้จักเอาชนะตัวเราเองในสิ่งที่ควรจะต้องเอาชนะเพราะถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้ในหลายๆสิ่งมันล้วนจะเป็นผลดีกับเราและไม่สร้างศัตรูพูดง่ายๆแต่ถ้าท่านพยายามจะเอาชนะไปทั้ง8ทิศอ่ะเป็นผู้ชนะ8ทิศเป็นผู้ชนะ10ทิศท่านคิดดูนะมิตรหายไปมิตรของท่านหายไปทั้ง8ทิศหายไปทั้ง10ทิศนะครับคือจะเพาะบ่มศัตรูมากขึ้นแล้วถามว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมมันไม่มีทางหรอกไม่มีวันที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาถึงสอนท่านไงคนโบราณนะไม่ใช่คนปัจจุบันนะคนโบราณสอนท่านว่าอะไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเราย้ำแล้วนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั่นคือสมัยโบราณเขาสอนสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสอนแล้วบางทีแพ้ก็เป็นมารชนะก็เป็นมารครับแพ้ไม่ได้เป็นพระครับ ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังจะมากล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังว่าอย่าไปคิดที่จะหาธรรมเลยในการที่จะเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันไม่มีวันชนะพวกเขาได้จริงหรอกวันนี้ท่านทำให้เขาแพ้แต่มันยังมีวันพระไม่ได้มีหนเดียวเขาก็พูดอีกอะใช่ไหมครับแปลว่าอะไรวันพระจริงๆมันเป็นวันมงคลนะแต่นี่มันบอกวันพระคือวันที่จะแก้แค้นคนอื่นนะไม่ได้มีหนเดียวแสดงว่าพูดถึงพระก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นมงคลเสมอไปจริงป่ะเอาไปเปรียบเทียบตรงนั้นนะจริงๆมันเปรียบเทียบไม่ถูกต้องนะใช่ไหมคือมีโอกาสจะแก้แค้นแล้วถ้าเป็นหนังจีนกำลังภายในก็สอนเอาไว้ว่าอะไรแก้แค้นเหรอร้อยปียังไม่สายหรือ10ปีก็ยังไม่สายเอา10ปีเนาะเพราะไม่แน่ใจว่าจะอายุยืนถึง100ปีหรือเปล่านะโอกาสจะแก้แค้นมันจะมีแค่10ปีหรือไม่เกิน100ปีใช่ไหมมันไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆอะไรเงี้ยนะวุ่นวายครับมันถ้าเราไม่ไปคิดจะต่อสู้กับใครการแพ้ชนะย่อมไม่มีการแพ้ชนะหรือเสมอมันจะมีต่อเมื่อสนามแห่งการประลองนั้นต้องมีการต่อสู้ต้องมีการประลองไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็เสมอก็อยู่ใน3มิติเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะแพ้ไม่ต้องการจะชนะและไม่ต้องการจะเสมอแปลว่าอะไรท่านก็ต้องไม่ต่อสู้กับใครถูกไหมไม่ว่าจะต่อสู้เพื่ออะไรก็ตาม
อย่าไปคิดจะต่อสู้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะผู้ที่ชนะจริงไม่มีนะแพ้ทำให้เขาแพ้อย่างสิ้นเชิงท่านชนะได้อย่างสิ้นเชิงก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะมันเลยชวนท่านว่าได้ประโยชน์ด้วยนิพพานได้ด้วยหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนที่เราจากพระองค์มานานมาทำหน้าที่นะบริหารจัดการโลกใบนี้ร่วมกันลักษณะเป็นสังคมมนุษย์หรือเป็นสัตว์สังคมนะเราจะได้ทำงานให้กับพระองค์นะในนามของจิตวิญญาณของเราให้ลุล่วงสักทีเวียนตายเวียนเกิดมาคนละเป็นหมื่นหมื่นภพชาติหรือนับภพชาติไม่ถ้วนนะแล้วก็ผ่านการเวลาโลกมา 6,800 ปีเศษแล้วเราก็ยังติดแงกอยู่ตรงนี้เป็นลูกแกะที่ต้องแกะต้องแงะต้องแซะต้องแคะอยู่บนโลกนี้ซึ่งเราต้องมานั่งคอยแกะคอยแซะคอยแงะอยู่เนี่ยโดยใช้ปัญญาปฏิหารของเรากับโอวาทธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเอามาช่วยแซะช่วยแงะช่วยแคะก็มีอยู่เท่านี้นะแต่บางคนก็ยังดื้อนะนะยังดื้อก็ยังมีมาก้าวล่วงเราอ๋อแล้วเมื่อคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้พูดอยู่เรื่องนึงก่อนจะสไลด์ต่อไปนะครับมันบอกว่าเราเนี่ยชอบไปขโมยธรรมะของคนอื่นมาพูดเพราะฉะนั้นการที่มีใครมาลักขโมยอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวไว้คนแรกและคนเดียวในโลกเนี่ยมาเอาไปมาขโมยไปก็สมควรแล้วตามกฎแห่งกรรมนะเนี่ยมันรู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่จริงแล้วอวดมาสอนสังฆราชนะครับก็ไม่เป็นแล้วเราไม่ถือสานะดูแล้วน่าเอ็นดูนะดูแล้วน่าเวทนาปนเอ็นดูน่าสงสารน่าสมเพชอ่ะมีความรู้น้อยๆมีความรู้แค่หางอึ่งที่เขาบอกว่าอย่าไปสอนสังฆราชก็แปลว่าอย่าไปอวดรู้สอนคนที่เขารู้มากกว่าตนนะคนที่รู้มากกว่าตนเปรียบเสมือนเป็นสังฆราชเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่รู้มากเท่าเขาเราอย่าไปอุตริไปตัดสินเขาไปพิพากษาเขาไปสรุปเขานะเราผิดบาปแน่นอนนะแล้วก็ผิดไม่ใช่ผิดบาปอย่างเดียวผิดเรื่องผิดสัจธรรมผิดความจริงด้วยเพราะรู้ไม่จริงอ่ะนะฮะนี่เราก็บอกให้ฟังนะคนที่มาขโมยนะพระโอวาทของพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยไม่ได้ขโมยของเราหรอกขโมยของพระเจ้าซึ่งมอบหมายให้เราเป็นคนเดียวที่กล่าวในโลกนี้ถ้าจะเอาของเราไปกล่าวรอให้เราตายซะก่อนนะอนุตตรธรรมอาจารย์ไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วค่อยเอาไปกล่าวต่อนะให้เราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แทนเราหรอกนะครับเนี่ยเราก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยเราไม่ได้มอบหมายให้ใครมาพูดแทนไม่ได้มอบหมายให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะก็อย่างที่บอกนะฮะก็ฟังได้ก็ฟังไปเนี่ยก็ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเนาะเราจะเข้าเนื้อหาเลยชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งคำพูดเป็นภาษาไทยความหมายง่ายๆทั้งที่เป็นอนุตตรธรรมการชนะใจตัวเองได้เนี่ยเหนือทุกสิ่งละเราเช่นเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราพิจารณาแล้วใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สมควรจะพูดไม่สมควรจะทำถึงแม้มันจะคันปากคันมือแต่เราก็จะไม่พูดแต่เราก็จะไม่ทำเราสามารถที่จะเก็บกดอดกลั้นการที่เราจะไม่พูดการที่เราจะไม่ทำตรงนั้นได้ถ้าท่านทำได้ท่านก็จะต้องรู้จักคำอีกสองคำซึ่งคืนนี้เราก็จะให้ความหมายกับท่านท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านก็จะสามารถใช้คำคำหนึ่งท่านสามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่ท่านอยากพูดเพราะปากคันเหลือเกินท่านสามารถหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้คือไม่พูดที่คนโบราณบอกพูดไปได้สองภัยเบี้ยแต่ถ้าท่านหุบปากนิ่งเสียไม่พูดออกมาท่านจะได้ตำลึงทองก็แปลว่าไม่พูดได้ประโยชน์กว่าไม่พูดเนี่ยได้ประโยชน์กว่าดีกว่าการที่จะพูดออกไปพูดไปแล้วไม่คุ้มค่าถูกต้องไหมถ้าท่านสามารถบังคับจิตตัวเองเพื่อกำหนดให้ปากของท่านไม่พูดไปตามใจที่อยากพูดได้ไม่พูดไปตามความนึกคิดต้องการที่จะพูดได้แสดงว่าความจริงที่ทำให้ท่านสามารถระงับการพูดระงับจิตที่จะพูดของท่านได้นั้นท่านสามารถหลุดพ้นจากการก่อเวรก่อกรรมหรือจะไปเกี่ยวกรรมกับใครตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแปลว่าท่านสามารถเอาชนะจิตฝ่ายต่ำของท่านได้ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเนี่ยแล้วก็ท่านไม่พูดจริงๆด้วยทั้งที่ท่านคันปากอยากจะพูดการเอาชนะใจตัวเองได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติพี่ๆน้องๆครับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงทำความรู้จักคำนี้ไว้ซะ
พราะส่วนมากเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าโกรธเรานะนะเจ้าสาวของเราส่วนมากปากยิบยิบเหมือนปากหอยอ่ะใช่ไหมพี่น้องผู้หญิงเนี่ยเวลาคนเขาตำหนิไม่ใช่ชื่นชมนะเขาตำหนิว่าเป็นคนที่พูดมากเนี่ยนะที่ชอบปากหอยปากปูชอบนินทาคนอื่นชอบคุยเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะจุกจิกจุกจิกคือปากไม่อยู่นิ่งหรือบางทีไม่ใช่ไม่อยู่นิ่งเพราะกินนะเพราะการกินแต่ไม่อยู่นิ่งเพราะการพูดด้วยเขาก็เลยใช้คำว่าอีหอยคำว่าอีหอยเพราะหอยมีปากเป็นธรรมชาติของหอยคือปากไม่อยู่นิ่งอ่ะแต่หอยเนี่ยมันไม่ขยับปากนะมันต้องตายอ่ะเพราะมันต้องกินโคลนกินเลนซึ่งในโคลนในเลนก็จะมีอาหารของหอยถูกต้องไหมหอยจึงมีอายุยืนยาวเพราะว่ามันขยันพูดอ่ะขยันขยับปากแต่หอยขยับปากแล้วไม่ได้ใช้เสียงพูดแต่มันขยับปากเพื่อการเสพการรับประทานการบริโภคมันทำให้มันมีชีวิตยืนยาวถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบผู้หญิงที่เป็นมนุษย์ว่าอีหอยหรืออีปากหอยนั่นแหละนะเพราะปากมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้เรื่องนี้แล้วจำไว้นะติดตามเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องจิตจักรวาลนะของ YouTube เนี่ยหรือทาง Facebook วิสุทธิปัญญาหรือทางเว็บไซต์ www.jitjakrawal.com เนี่ยนะไม่ว่าจะดูสดๆเรียลไทม์เหมือนตอนออกอากาศสดๆตอนนี้ในยามวิกาลเนี่ยนะหรือวันหน้านั่งดูสบายๆค้นหาใน YouTube ได้นะมีบันทึกเอาไว้นะท่านก็ลองเรียนรู้ดูว่าการจะมีเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมที่ท่านจะก่อจะเกี่ยวกรรมกับใครก็ตามสามารถหลุดพ้นตรงนั้นได้นะสามารถระงับจิตข่มจิตนะภาษาบาลีสันสกฤตคำว่าข่มเขาเรียกว่าธรรมะหรือทอทหารมอม้าหรือธมนะแต่อ่านเป็นภาษาบาลีสักเดียวว่าธรรมะแปลว่าข่มจิตเนี่ยถ้าสามารถข่มจิตตัวเองได้เอาชนะจิตตัวเองได้เพื่อไม่ให้ปากมันพูดไปตามจิตที่ต้องการที่จะพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์แต่มันจะวิมุตต์เต็ม 100% ก็ต่อเมื่อต่อไปเนี่ยเราสามารถสั่งจิตเราได้เขาเรียกสามารถกำหนดจิตของเราได้พอโลภเห็นของคนอื่นได้อยากได้นะอยากได้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรามีกุศโลบายเรามีปัญญาแล้วเรามีพลังอำนาจทางจิตที่เหนือกว่าไอ้จิตตัวที่มันเห็นของคนอื่นแล้วมันเกิดความอยากได้ใคร่มีขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะแค่อิจฉาตาร้อนเขานี่ก็ถือว่าอยากแล้วนะอยากจะมีเหมือนเขาแต่ไม่มีก็อิจฉาตาร้อนเขาก็เป็นผลมาจากกิเลสตัณหานี่แหละใช่ไหมท่านสามารถข่มจิตของท่านได้ไม่ให้ไปอยากได้ใคร่มีเหมือนเขาไม่ให้ไปอิจฉาตาร้อนเขาเพราะเราไม่มีหรือมีไม่เท่าเขาไม่เหมือนเขาหรือเราไม่มีในสิ่งที่เขามีอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตอย่างที่สองพี่น้องครับพระบิดาให้บอกท่านนะถ้าท่านสามารถเอาชนะการไม่พูดการอยากพูดด้วยการไม่พูดด้วยเหตุด้วยผลเราอย่าไปพูดเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราไปสอใส่เกลือกทำไมไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเขาก็เปล่าเปล่านะพูดไปแล้วเผลอเขาไม่เชื่อเราไม่ฟังเรากลายเป็นสุนัขเลยกลายเป็นฮามาเลยใช่ไหมเหมือนก็เป็นคนปากหมาเลยไปเที่ยวเห่ากลายเป็นเห่าเขาเลยแทนที่จะไปช่วยเหลือเขาด้วยความที่มีจิตเมตตามันถ้าเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเผือกปั๊บแล้วเราก็สามารถไอ้ที่คันปากมันจะหายคันได้เพราะเราเกาตัวเราเองได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านมีปัญญาวิมุตติเห็นไหมท่านมีปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนะโดยการที่เราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยที่จะช่วยให้จิตของท่านหลุดพ้นเนี่ยวิธีจะทำให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันเป็นความผิดสิ่งที่มันเป็นการบาปเนี่ยท่านต้องใช้เจโตวิมุตต์คือใช้จิตและใช้ปัญญาวิมุตต์ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นสถาบันพัฒนาของเราสถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ก็คือสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยที่ภูกระต่ายเนี่ยอาคารของเราเขียนตัวเบลอเลยฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ไม่ใช่สำคัญแค่ไปศึกษาธรรมะไปฟังคำสอนไปฟังธรรมะไปอ่านหนังสือศีลธรรมอ่านหนังสือพระคัมภีร์พระไตรปิฎกอะไรนั้นอย่างเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยจะเข้าใจพระไตรปิฎกเราจะเข้าใจธรรมะในพระคัมภีร์โดยธรรมะของศาสนาคิดขององค์เยซูคริสต์เนี่ยเราพูดชัดนะโดยเฉพาะศาสนาคิดเพราะเมื่อเสาร์ที่แล้วพระบิดาก็เมตตาแล้วว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นศาสนาแห่งการคิดมันถ้าเราไปเปิดในคำสอนเนี่ยโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆเนี่ยที่นับถือศาสนาอื่นนะแล้วอ่านคำสอนในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ไม่รู้เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรไม่รู้ญาติละมานอะไรไม่รู้ว่าไถ่บาปนะอะไรไม่รู้ว่ารักษาคนเป็นโรคเลื้อนให้หายได้เป็นมหัศจรรย์เป็นไปไม่ได้ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาสอนเป็นอุปมาอุปไมยถ้าไปฟังแล้วนะความหมายเป็นเหมือนอย่างที่พูดความหมายเป็นอย่างเหมือนคำที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เสร็จแน่ๆครับนะเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาเลยครับ
และศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาแห่งการใช้ปัญญาศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาแห่งการใช้ปัญญาเหมือนกันครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านก็จะไม่เข้าใจไม่ใช้แค่ไม่ใช้ปัญญาเนี่ยก็กลายเป็นคนนำทางตาบอดแล้วเพราะตอนนี้พระพุทธองค์หรือพระศาสดาศาสนาพุทธพระองค์ไม่อยู่ในโลกแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นคนนำทางอาสาจะสืบทอดศาสนาแต่กลายเป็นคนนำทางตาบอดก็เข้าใจผิดแล้วว่าสิ่งที่พระศาสดาของตนน่ะทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นต่างหากคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะข้อใดๆที่พระองค์ทรงสื่อสอนสืบสานเอาไว้ด้วยซ้ำถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ว่าอันไหนสำคัญที่สุดเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีหน้าที่มาหมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายคือพวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายทางชีวภาพมีตัวตนรูปลักษณ์มีมายาที่แตกต่างกันไปคนก็ต่างกับสัตว์สัตว์ก็ยังแตกต่างกับสัตว์แต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละไฟลัมแต่ละสปีชีส์ใช่ไหมมันแตกต่างกันมากมายแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมีจิตวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยก็มีหน้าที่มาให้ความรักกับโลกเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เมตตาธรรมคำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราทำมาจากกัปปวัตนสูตรนั่นคือหัวใจที่สำคัญไม่ใช่หัวใจของศาสนาพุทธแต่เป็นหัวใจสำคัญของมนุษย์ที่ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อวันมาเกิดเป็นศาสนาไหนมาเป็นชาติไหนมาใช้ภาษาอะไรพูดก็ตามหน้าที่เหมือนกันเลยก็เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละซึ่งนี่เป็นยุคสุดท้ายปลายยุคพระบิดาจึงส่งเรามาให้คอนเฟิร์มไม่ได้มาล้มเลิกศาสนาพุทธไม่ได้มายกเลิกศาสนาคริสต์หรืออิสลามไม่ได้มาล้มเลิกความเชื่อในสิ่งดีๆของท่านหรอกแต่เรามาเติมเต็มสิ่งที่พวกท่านไม่รู้ไม่เข้าใจและเข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้เพราะพระศาสดาทุกพระองค์ที่มาจากโลกไม่สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงนี้ได้เพราะเป็นสัจธรรมหรือธรรมะที่อยู่นอกกาลาก็คืออยู่นอกอนันตจักรวาลที่ครอบพวกท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นหมื่นหมื่นปีจนท่านลืมไปหมดแล้วด้วยซ้ำพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าเราบอกว่าชนะใจตนได้มีชัยเหนือทุกสิ่งเราก็ต้องมาทำความรู้จักมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจิตใจนี่คืออะไรเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจิตเราวงเล็บคำว่าจิตเอาไว้นะเพราะภาษามนุษย์เนี่ยชอบใช้คำว่าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆว่าตามมรรควิถีของจิตจักรวาลนั้นจิตหมายถึงจิตหยาบใจหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านตัวตนที่แท้จริงที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเกิดเป็นคนสองมิติโดยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้จิตหยาบนั้นทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณพอท่านเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติท่านเคยหลงผิดคิดว่าไอ้จิตที่ท่านใช้อยู่ในการเป็นมนุษย์ในการฟังเราสื่อพระโอวาทของพระบิดาหรือใช้ชีวิตมาตลอดทั้งวันนั้นท่านเลยหลงผิดคิดว่าท่านใช้ใจของท่านคือแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ก็คือใจของการเป็นมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณท่านไปเข้าใจผิดคิดว่าท่านใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ใช่หรอกครับพี่น้องครับจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูอิชรีนะถูกขังอยู่ที่จักระที่6นั่นจักระที่6ตามความเชื่อของมนุษย์นะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะนะจักระที่6นั้นนะจะเป็นจักระที่สูงสุดไม่ได้อยู่ต่ำกว่าจักระที่เป็นจิตหยาบที่เป็นไพเนอร์แกลนหรอกนะมนุษย์บอกว่าจักระที่7ก็คือไพเนอร์แกลนก็คือที่ตั้งของจิตหยาบคิดว่าจิตหยาบตรงนั้นน่ะเป็นจิตวิญญาณซึ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ครับจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูอิทรีถ้ามองไปข้างหน้าแน่นอนครับมองจากข้างหน้าทะลุไปเนี่ยนะตอมพิทูอิทรีที่เป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าตอมไพเนียลก็แน่นอนนะอยู่เบื้องหน้าของจิตวิญญาณไพเนียลอยู่หน้าตอมพิทูอิทรีเมื่ออยู่เบื้องหน้าก็แปลว่าจิตวิญญาณให้จิตหยาบออกหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะจริงๆแล้วต้องนับว่าจิตหยาบหรือไพเนียลแกลนเนี่ยเป็นจักระที่6มากกว่านี่คือความรู้ของจิตจักรวาลแต่เอาละคนทั้งโลกเชื่อกันอย่างนั้นเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็บรรยายความไปตามท้ายไปตามความเชื่อของคนที่สื่อสอนกันมาจริงๆแล้วจิตวิญญาณต้องสูงสุดถูกไหมเอาเป็นว่างั้นเราเอาจิตวิญญาณไปเป็นประธานไปอยู่เบื้องหลังแล้วกัน
พราะจิตวิญญาณไม่ได้ออกมาแสดงอะไรเลยยกเว้นตอนที่ท่านขาดสติเวลาท่านตกใจช็อกขาดสติชั่วคราวจิตวิญญาณของท่านกับพี่เพลียเดนจะออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบของท่านเพราะคลื่นของจิตหยาบมันจะสับสนอีตอนช็อกอีตอนตกใจนึกออกไหมหรือตอนเมาเหล้าตอนขาดสติจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบซึ่งมันขาดสติไปเพราะว่าระบบประสาทของสมองมันถูกทำลายด้วยพิษของแอลกอฮอล์ที่เกิดจากเครื่องดื่มของเมาใช่ไหมมันเมื่อจิตวิญญาณมันออกมาแสดงอาการแทนวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาเล่าให้ท่านฟังคนเมาเหล้าทำไมฆ่าคนตายได้คนเมาเหล้าทำไมถูกคนอื่นโมโหสุดขีดแล้วแทงตายยิงตายกระทืบตายได้มันเกิดจากอะไรครับทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยปกติเป็นคนดีใจบุญนะแค่เห็นเลือดนิดเดียวนะก็ยังรู้สึกเสียวสะท้านเลยแต่นี่มันฆ่าเขาตายได้อย่างเลือดเย็นเราจะพูดให้ฟังว่านั่นเป็นเพราะจิตวิญญาณของคนคนนั้นน่ะอาฆาตพอจิตหยาบมันขาดสติปั๊บจิตวิญญาณของตัวเองของคนคนนั้นน่ะจะออกมาทำหน้าที่แทนจะพิทูรี่เนี่ยจะมาสั่นสะเทือนพาเนียแกลนแล้วจิตวิญญาณก็จะมาทำหน้าที่แทนใครจะรู้ครับว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรคู่แค้นคู่อาฆาตเนี่ยมาเกิดในชาตินี้ด้วยและจิตวิญญาณของท่านก็ถูกส่งมาเกิดอยู่กับไอ้หมอเนี่ยบางทีมาเป็นลูกของพ่อกับแม่บางทีมาเป็นพ่อกับแม่รอให้ลูกมาเกิดซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันพ่อแม่ลูกมันต้องรักกันใช่ไหมแต่ทำไมพ่อแม่บางคนเนี่ยนะอย่างข่าวเมื่อเร็วๆเนี่ยลูกชายนะเสพยาบ้าเมาขาดสติถ้ามันสติดีมันไม่ทำอ่ะมันไปข่มขืนแม่มันแม่เฒ่าอายุ70ปีไปข่มขืนแม่ตัวเองท่านบอกว่าโอ้ไอเด็กเนี่ยทรพีไอเด็กระยำฆ่ามันให้ตายท่านก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วนั่นน่ะถ้าที่จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันมาเกิดแล้วดันทะลึ่งไอ้เจ้าตัวเนี่ยเสือกไปทำให้จิตหยาบตัวเองเนี่ยขาดสติพอมันขาดสติปั๊บมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้ปั๊บจิตวิญญาณก็จะชิงออกมาทำหน้าที่แทนเมื่อนั้นละวะไม่ว่าเป็นผัวกันเมียกันรักกันปานจะกลืนกินมันเอากันถึงตายได้เลยครับยิ่งปลายยุคพลังงานเก่าเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็แก้แค้นลำบากก็ต้องมาทำหน้าที่มาเกิดเป็นลูกทรพีบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ที่ทรพีกับลูกคือไม่รักลูกแล้วมาฆ่าลูกบ้างเห็นไหมโมโหมากมันจะมาขอยืมตังค์หรือมายืมมอเตอร์ไซค์เอาไปมาขอยืมตังค์แล้วพ่อไม่ให้พ่อไม่ให้มันก็มากดยั่วนะมาฉี่รถพ่อมาด่าพ่อหรือมาตบกระโหลกพ่อนะและมีลูกคนหนึ่งอยู่ทางใต้จะมาขอยืมปืนของพ่อไปทำอะไรไม่รู้พอพ่อไม่ให้มันโกรธพอโกรธมันก็ด่าพ่อล่อแม่ขึ้นมาพ่อบันดาลโทสะบันดาลโทสะนะพี่น้องครับบางคนไปโทษว่าเพราะบันดาลโทสะนะก็เลยเอาปืนนั้นมายิงลูกตัวเองเปี้ยงเดียวลูกตายคาที่เลยครับพอทำเสร็จแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพอตอนมีสติคืนมาแล้วเสียใจมากกูไม่น่าฆ่าลูกกูเลยถึงแม้มันเฮ่นะมันถึงแม้มันวรนุชอย่างไรใช้คำนี้ดีกว่าเนาะถึงแม้มันวรนุชอย่างไรนะเราเป็นพ่อมันน่ะยังไงไงก็ฆ่าลูกตัวเองไม่ได้แต่ทำไมกูทำไปแล้วก็เพราะขาดสติก็บอกอย่ายั่วโมโหนะอย่าขาดสติไอ้ความขาดสติไม่น่ากลัวครับไอ้น่ากลัวคือไอ้ตัวแสบคือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของไอ้คนนั้นน่ะมันจะโผล่หัวออกมาแล้วมันชิงทำหน้าที่แทนจิตหยาบมาเป็นใหญ่แทนจิตหยาบมันที่พระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่นะแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนก็เพื่อช่วยให้จิตหยาบเนี่ยช่วยจิตวิญญาณนะลบล้างความอาฆาตพยาบาทในภพชาติที่ผ่านมาแล้วถือติดตัวมาด้วยในชาตินี้จะมาแก้แค้นมาอาฆาตมาชิงชังใครเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณได้มีโอกาสสร้างเวรกรรมแบบนั้นต่อเนื่องอีกให้มาเรียนธรรมะให้มารู้จักละวางอโหสิกรรมอะไรแบบนี้เพื่อทำให้จิตวิญญาณนั้นเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นี่คือประโยชน์ว่าทำไมจิตวิญญาณต้องมีจิตหยาบหลายคนเนี่ยที่ศึกษาตามแนวของศาสนาพุทธมาเนี่ยไม่เคยมีใครสอนเนี่ยว่าไอ้ขันห้าเนี่ยคำว่าวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นขั้นตอนที่5ในกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นอะไรที่วิเศษที่จะไปจับเพราะไม่รู้จะจับประเด็นไหนธรรมะของพระพุทธองค์มี 84,000 พระธรรมขันธ์บางคนมาอวดอัศจรรย์สอนธรรมะสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องหลุดพ้นแล้วเอาแค่2เรื่องสติปัฏฐาน4กับเรื่องของขันห้ามาพูดแค่นี้เหรอที่จะบอกว่าช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะนำพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยหลุดพ้นนิพพานได้สรุปสุดท้ายเราพยายามฟังว่านิพพานท่านที่สอนเนี่ยท่านหมายความว่าอะไรท่านหมายความว่าสูญหายไปในจักรวาลคำว่านิพพานแปลว่าจิตเนี่ยไอจิตวิญญาณเนี่ยไอวิญญาณเนี่ยสูญหายไปในจักรวาลหายไปไหนไม่รู้ก็เราบอกแล้วไงอรหันต์เนี่ยคือขั้นสูงสุดติดเพดานแล้ว
ก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลรอคอยที่จะเป็นขยะอยู่เนี่ยเราพูดแล้วไม่ถูกใจเพราะไม่เคยมีใครพูดเพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสิ่งที่คนที่จะฟังในต้องใจกว้างมันสไลด์แผ่นที่2ตอนก่อนออกอากาศทุกครั้งน้องบุญธรรมจะขึ้นให้ท่านเห็นมีอยู่4ข้อนะคนใจกว้างเท่านั้นที่จะฟังธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมได้ถ้าใจแคบท่านอย่าฟังเลยท่านจะเป็นทุกข์ไม่ปรารถนาที่จะได้ความรู้ใหม่ท่านอย่าฟังเลยเพราะรายการนี้มีแต่ความรู้ใหม่เท่านั้นถ้าท่านต้องการจะศึกษาธรรมะโดยไปหาครูบาอาจารย์ของท่านที่เขาสอนธรรมะในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วท่านรู้สึกชอบใจมากเลยโอ้ยแกสอนดีมากเลยเพราะอะไรเพราะท่านฟังเขาพูดแล้วรู้เรื่องไงท่านฟังเขาสอนแล้วท่านเข้าใจไงเพราะท่านมีต้นทุนความรู้เหล่านั้นมาแล้วท่านถึงบอกโอ้คนนั้นสอนธรรมะดีมากเลยแต่ถามท่านจริงๆท่านไปเสียเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วทำไมครับเวลาในชีวิตนี้มันมีค่ามากเลยนะท่านควรจะหาความรู้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มันจะทำให้ท่านรู้มากขึ้นแล้วทำให้ท่านเสียเวลาในการเรียนรู้ไปอย่างคุ้มค่าไม่ดีกว่าเลยครับนี่ท่านมาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนธรรมะกล่าวพระโอวาทของพระเจ้าให้ท่านฟังแบบสดๆเหมือนกับที่ท่านนั่งฟังพระบิดาแห่งจิตวิญญาณสอนท่านด้วยซ้ำเหมือนกับนั่งฟังสดๆด้วยตัวเองเพียงแต่เรามาพูดให้ท่านฟังท่านก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์สิท่านไม่รู้พระองค์ทรงมีรูปร่างมีพระพักเป็นยังไงก็นึกถึงพระสุริยะเทพนึกถึงดวงอาทิตย์สิเป็นดวงไฟสว่างสวยเจิดจ้าเลยนะนั่นแหละคือตัวแทนพระบิดาส่งพระสุริยะเทพมาเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยเพื่อพระองค์ทรงให้บอกใบให้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของพวกเจ้าทั้งหมดนั้นเวลาทำสามเหลี่ยมนึกพระพักพระองค์ไม่ออกเพราะท่านจำไม่ได้นะเราก็บอกว่านึกถึงดวงอาทิตย์พระสุริยะเทพก็แล้วกันเพราะพระองค์ให้ดวงอาทิตย์หรือพระสุริยะเทพทำหน้าที่แทนพระองค์ให้ความรักกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ผ่านดวงอาทิตย์คือความร้อนแรงกับแสงสว่างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยถ้ามันจะมีชีวิตได้มันต้องอาศัยความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นแหละคือความรักสังเกตไหมเวลาท่านรักใครรักลูกของท่านท่านต้องเอาลูกของท่านมากอดกอดเพื่อให้หนาวหรือกอดเพื่อให้อุ่นล่ะครับกอดเพื่อให้เกิดความอบอุ่นทั้งคนกอดและคนที่ถูกกอดสามีภรรยากันรักกันไม่มีใครหรอกไม่โอบกอดกันเพราะถ้ากอดกันนานๆก็แสดงว่ารักกันมากเพราะต้องการให้เกิดความอบอุ่นหรือความร้อนเกิดขึ้นมากๆพ่อแม่ก็ต้องให้ความอบอุ่นกับลูกสามีภรรยาก็ต้องให้ความสุขให้ความอบอุ่นแก่กันและกันครูบาอาจารย์ก็ต้องให้ความสุขความอบอุ่นกับลูกศิษย์เจ้านายก็ต้องให้ความสุขความอบอุ่นกับลูกน้องถูกต้องไหมต้องดูแลเหมือนลูกและเป็นลูกน้องคือเป็นดูแลเหมือนลูกกับดูแลเหมือนน้องใช่ไหมนะนี่คือความจริงพี่น้องครับโอเคนะเพราะฉะนั้น เราจึงมาเรียนรู้กันเราจะไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตเรื่องของใจและที่ผ่านมาเนี่ยนะศาสดาที่เกิดจากโลกไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งมีพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เหมือนกับสร้างผู้สร้างคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถมาเล่ารายละเอียดได้ว่ากลไกชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้งหมดที่รวมกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไอทีที่อยู่ในตู้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรนี่ก็คืออนุตตรธรรมที่คนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ได้เรียนรู้มาจากผู้สอนผู้สร้างไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้หรอกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถทำงานได้อย่างมหัศจรรย์อรหันต์กัลยาณ์เนี่ยคิดเป็นสมองกลที่คิดแทนมนุษย์ก็ได้เป็นสมองกลที่สามารถสั่งการทำงานแทนมนุษย์อย่างพวกท่านก็ได้มันมหัศจรรย์มากๆถามว่าถ้าไม่ใช่ผู้สร้างใครจะรู้เนี่ยในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้ไม่จริงเราก็จะใช้มันไม่เป็นถ้าเรารู้ไม่จริงเราก็จะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราอย่างไม่ถูกต้องเช่นมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่ดีอยู่ที่เรียกว่าไม่ใช่คนทุพพลภาพแต่วันดีคืนดีเรานึกอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดมาแล้วตาบอดบอกว่าเด็กคนนี้พิการแต่เราเกิดมามีอาการครบ32แต่วันดีคืนดีเราดันไปทำให้เราเนี่ยพิการหรือทุพพลภาพเสมือนหนึ่งพิการไปปิดหูปิดตาดีแล้วไม่ปิดจมูกจิตปิดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ปิดแต่ปากอะปิดได้นะปิดได้จะกินวันละมื้อถูกต้องไหมไปทำให้มันบอดไปทำให้มันพิการอย่างนี้เขาเรียกว่ามันผิดธรรมชาติใช่ไหมพี่น้องครับเราจึงมาเตือนท่านว่าถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเนี่ยท่านต้องปฏิบัติในสภาพของการเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการที่ไม่ทุพพลภาพเท่านั้น
พราะจิตวิญญาณของท่านขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางกายสังขารและมีความสมดุลกันใน2มิติคือมิติของกายหยาบกับจิตวิญญาณสไลด์แผ่นแรกนี้อาถรรพ์นะครับต้องทำความเข้าใจกันหลายด้านก่อนจะผ่านได้มันจิตใจคืออะไรเรามาดูภาพนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายภาพนี้เป็นสิ่งที่เอาขึ้นมาเพื่อจะทำให้ท่านระลึกได้หรือจำได้ว่าพระบิดาเคยกล่าวพระโอวาทผ่านเราให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมแล้วเห็นเหมือนหมุนหมุนเนี้ยเห็นว่ามันหมุนหมุนอยู่เนี้ยมันเลยดูเหมือนจะกลมที่ต้องให้หมุนก็ต้องการทำให้รูปธรรมทางพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณเนี้ยมีความสมดุลในตัวเองจึงเป็นกล่องพลังงานถ้าหยุดหมุนเมื่อไหร่จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปวางซ้อนทับกันโดยมีมุมไม่ทับกันวันหน้าเราจะมาอธิบายท่านฟังว่าทำไมรูปธรรมจิตวิญญาณจึงมีหกเหลี่ยมมุมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทำไมจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นพระเชษฐาเป็นคณิฐาของท่านที่อยู่ใกล้ๆกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทำไมถึงมี11เหลี่ยมมุมและทำไมพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น12เหลี่ยมมุมซึ่งเลข12เป็นเลขที่สูงที่สุดทำไมถึงมี12เหลี่ยมมุม12เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาลดวงใหญ่11เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาลดวงเล็ก6เหลี่ยมมุมเป็นจิตวิญญาณนะพระบิดาพระบุตรพระจิต3สิ่งเนี้ยทำไมจึงมีเหลี่ยมมุมไม่เท่ากันเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมีหรือที่จะตอบท่านไม่ได้แต่ไม่ตอบวันนี้เพราะอยู่นอกหลักสูตรอยู่นอกบทเรียนที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้กับท่านเพื่อไม่ให้สับสนแต่เราพูดให้ท่านฟังเพื่ออะไรฮะเพื่อกระตุ้นความสนใจของท่านเอาไว้ว่าเสาใดเสาหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้รู้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้อีกเหมือนกันต้องรู้นะว่าทำไมเหลี่ยมมุมถึงไม่เท่ากันทำไมพอมาเป็นจิตวิญญาณแล้วจึงเหลือแค่6จิตวิญญาณของมนุษย์ทำไมเหลือแค่6นะเราบอกใบ้ให้ก็ได้เป็นเพราะจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของรูปธรรมโดยเมื้อขบาก็คือเปลือกนอกของดวงจิตวิญญาณเนี่ยเมื้อขบานะฮะเป็นผู้เหวี่ยงหมุนเนี่ยมีความเร็วต่อรอบในการหมุนเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ตอนเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กในแดนสุญญตานอกเอกภพที่มี11เหลี่ยมมุมนั่นหมุนเร็วกว่านี้เกือบ2เท่าเกือบ2เท่านะเกือบเท่ากับความเร็วของจิตจักรวาลดวงใหญ่คือเกือบเท่าของพระเจ้าของพระบิดาช้าหมุนช้ากว่าหน่อยเดียวเลยน้อยกว่าพระบิดาไป1เหลี่ยมมุมมาจากการความเร็วในการหมุนหมุนเร็วหมุนเร็วจีก็จำนวนรอบเร็วมากเนี่ยจำนวนเหลี่ยมมุมก็จะเยอะถ้าหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วต่อเนื่องช้าจำนวนเหลี่ยมมุมของรูปทรงของรูปธรรมของตัวเองก็จะน้อยโอเคนะจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาทรง

อยู่เนี่ยเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าเป็นห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลที่ทรงจะทดลองว่าพระองค์เนี่ยจะทรงสามารถทำอะไรได้บ้างพระองค์อยู่นอกห้องทดลองขนาดใหญ่ที่พระองค์สร้างที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยพระองค์ก็สามารถที่จะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาในห้องทดลองนี้ได้เพื่อไม่ให้มันกระจัดกระจายเพ่นพ่านล่องลอยไปในจักรวาลอันไพศาลพระองค์ก็เก็บไว้ในห้องทดลองทำอะไรทุกอย่างก็ทดลองในห้องทดลองหลายอย่างพระองค์สามารถที่จะบัญชาหรือสั่งการมาได้จากนอกห้องทดลองหรือนอกกะลาใบนี้แต่หลายอย่างพระองค์ก็ทดลองว่าถ้าให้ผู้ใดก็ตามเนี่ยขันอาสาพระองค์มาทำแทนเนี่ยทำแทนในพระในนามพระอำนาจของพระองค์เนี่ยอย่างเช่นเรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์พระองค์ไม่ต้องแปลงกายมาเป็นพระองค์นะแล้วเข้ามานั่งทำหน้าที่สอนพวกเขาเรียกแบ่งภาคมาเนี่ยมาสอนนะพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านสอนเวนัยสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์ไม่ต้องเสด็จมาให้ลำบากเนี่ยทรงใช้เรามาซึ่งเป็นพระบุตรเองให้มาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยดูซิว่าเราจะทำได้ไหมมันเราก็ไม่ทำให้พระบิดาทรงเสียพระทัยเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราที่อาสาพระองค์มาให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อที่เมตตาให้เรามาเรียนรู้ในโลกนี้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้ไหมทำหน้าที่พิเศษซึ่งบุตรเอกก็แปลว่ามีคนเดียวที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ในยุคนี้ซึ่งเราก็ผ่านมา7 6ยุคแล้วนี่ยุคที่7ของเราแล้วนะทั้งหมด6ยุคที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราทำสำเร็จพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ทำให้เสียพระเกียรติไม่ทำให้เสียพระพักของพระผู้เป็นเจ้าเราประสบความสำเร็จมาแล้วพระองค์ก็เลยมีเมตตาบัญชาให้ลูกภพชาติสุดท้ายมันยากกว่า6ภพชาติที่ผ่านมารวมกันเลยนะลูกแต่พระบิดาทรงมั่นพระทัยว่าเราทำได้เราจึงเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในพระองค์เราไม่สนใจใครเมื่อเราพูดความจริงความฉลาดเป็นของเราปัญญาปาฏิหาริย์มันเป็นของเราความดีงามก็เป็นของเราถูกต้องไหมความกล้าหาญก็เป็นของเราไม่งั้นก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยกราบเรียนพี่ๆน้องๆพูดให้ท่านฟังนะเนี่ยท่านฟังเรามาตลอดหลายสัปดาห์แล้วนะจนกระทั่งถึงครั้งนี้327เนี่ยท่านเห็นหรือยังว่าเราสื่อถ่ายทอดสดเรามองกล้องเราพูดกับท่านบางทีก็แอบมองจอบ้างเพราะว่ามันขึ้นไปถึงไหนละจอไปถึงไหนละเพื่อให้ท่านกับเราได้จำได้ว่าตอนนี้พูดไปถึงขั้นตอนไหนเราก็บอกท่านทั้งหลายพระบิดาทรงวางแผนว่าภารกิจในการเอาความรักมามอบให้กับโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์สามารถใช้พระจิตของพระองค์เนี่ยบงการสั่งการหรือบัญชาก็ได้ไม่จำเป็นต้องบัญชาจิตวิญญาณหรือบัญชามนุษย์นี่ให้เป็นโลกเสรีด้วยนะมันเป็นการท้าทายพระปรีชาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งโลกนี้เป็นโลกเสรีใครจะเป็นคนดีก็ได้ใครจะเป็นคนชั่วก็ได้ใครมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบจะเลวไหลไม่ยอมทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าพระบิดามาก็ได้ใครจะก่อเวรเกี่ยวกรรมก็ได้เพียงแค่ต้องรับกรรมนั้นคือต้องอายุสั้นลงและต้องมีสังสารวัฏแต่ถ้าใครทำตามที่พระองค์นะบอกได้นะเป็นลูกที่ฉลาดเป็นลูกที่ดีลูกคนนั้นเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องลงนรกแล้วอายุยืนด้วยเพราะไม่กระทำในสิ่งที่ผิดบาปกระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พระองค์ก็ทรงเปิดทางไว้นะให้เสรีนะถ้าบังคับก็ได้บังคับให้มนุษย์เกิดมาแล้วต้องรักกันให้ได้ต้องให้อภัยกันให้เป็นอ่ะพระองค์จะทรงบังคับก็ได้แต่จะลองไม่บังคับดูสิว่าถ้าให้ลูกที่เป็นจิตวิญญาณมาแล้วแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบนะนั่นอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยให้จิตวิญญาณแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบขณะที่ใช้ชีวิตมีภพชาติเป็นมนุษย์นั้นจิตหยาบต้องดำเนินหน้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นมนุษย์หรือคน2มิติแทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะออกมาเสลอทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบมันทำตัวเองขาดสติเช่นกินเหล้าเมายาหรือขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์หัวฟาดพื้นแล้วสลบไปจิตหยาบเดี้ยงจิตหยาบไร้สติเขาเรียกว่าจิตหยาบเนี่ยไร้สำนึกเพราะจิตหยาบไร้สำนึกคือสมองซีกซ้ายมันไม่ทำงานไฟช็อตจิตวิญญาณที่อยู่ที่ต่อมพิทูทรีก็จะออกมาควบคุมกายหยาบแทนเหมือนตอนที่อยู่ในเป็นทารกในครรภ์ของแม่ที่อายุยังไม่กี่เดือนอ่ะตอนนั้นน่ะจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกุมารน้อยหรือทารกที่เพิ่งเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้วมีจมูกมีตามีตุ่มมีติ่งอะไรเงี้ยยังเล็กๆเนี่ยเหมือนตัวนอนนะเหมือนดักแด้นะฮะนะจิตวิญญาณก็จะทำหน้าที่โปรแกรมกายหยาบเรียกว่ากายสังขารนะใช้จิตวิญญาณในโปรแกรมขึ้นมาจะมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะตอนนี้นะวันเวลาขาดสติจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่ที่แทนเพราะเขาทำเป็นแล้วเขาอยากออกมาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีรอยแค้นที่ฝังแน่นน่ะกูอาฆาตมาเนี่ยกูจะหายแค้นได้ก็ต่อเมื่อกูต้องได้รับโอกาสแก้แค้น
รอแทบตาย

จิตหยาบมันเสือกมีธรรมะจิตหยาบมันถึกหนักแน่นไม่มีโทสะจริตที่รุนแรงยั่วโมโหมันก็ไม่โมโหยามันสติไม่แตกเลยมันมีสติสัมปชัญญะ 100% ตลอดเวลาข้ามาเกิดเป็นจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของมันให้มันทำหน้าที่แทนมันเสือกพยายามปิดกั้นไม่ให้ข้าออกมาไม่ทำลายสติของตัวเองพูดง่ายๆนะก็จริงๆแล้วจิตวิญญาณนั้นน่ะจะถือว่ารอดตัวไปนะฮะนะไม่ต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมซ้ำซากถูกไหมจิตหยาบเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมและก็มีสติทุกวันนี้พระบิดาสอนเรื่องมหาสติมากกว่าสติตัวเดียวที่พี่ๆน้องๆรู้จักกันซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครเป็นศิษย์จิตกวานหรือเป็น FC ของเราเนี่ยโอกาสที่จะขาดมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติขาดสติ3ตัวนี้ยากเลยครับถ้ามีมหาสติเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ต้องการมาเกิดเพื่อแก้แค้นกันในภพชาติสุดท้ายเนี่ยคิดผิดแล้วเพราะจะถูกดัดจริตดัดสันดานจนละวางความอาฆาตพยาบาทละวางความโกรธแค้นได้ในภพชาติเนี่ยครับถ้าติดตามโดยตลอดถ้าจะเป็นคนจิตใจเยือกเย็นลงจิตใจเยือกเย็นก็คือจิตหยาบจะเยือกเย็นลงถูกยั่วยุยากขึ้นมันโอกาสที่จะสติแตกและจิตวิญญาณมาอาฆาตมาแก้แค้นมาฆ่าใครตายให้จิตหยาบเองก็ต้องติดคุกทางโลกนะครับแล้วก็ไปตกนรกเมื่อตายไปเนี่ยโอกาสก็จะแทบจะเป็นศูนย์เราจึงพยายามสอนท่านว่ามีมหาสติแล้วก็มีปณิธานแห่งการหลุดพ้นนิพพานนะได้กลับบ้านแน่ๆในชาตินี้ที่เราบอกนะอ้าวจิตหยาบมีทั้งหมด189กลุ่มเป็นขยุ่มถ้าพูดเหมือนกับที่พระศาสดาที่มาจากโลกคือพระพุทธองค์กล่าวไว้ก็ต้องบอกว่ามี189ขันมี189กลุ่มที่แบ่งกันทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์จิตหยาบโดยจิตวิญญาณเพื่อทำให้เกิดความมีชีวิตหรือดำเนินชีวิตได้ดำรงชีวิตอยู่ได้มนุษย์ทุกคนต้องใช้จิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มเพื่อที่จะขับเคลื่อนความมีชีวิตขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมในมิติโลกทางกายภาพแล้วก็ขับเคลื่อนจิตหยาบแทนจิตวิญญาณในมิติทางพลังงาน189จิตหยาบตัวเนี้ยที่คนไทยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าจิตใจตัวเดียวเรียกว่าจิตใจคือชื่อจิตแต่นามสกุลใจอนุโลมได้ใจคือนามสกุลคือแท้ของบรรพบุรุษนั่นแสดงว่าใจเนี่ยก็คือจิตวิญญาณใจก็หมายถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ใจผักก็คือแก่นหรือแกนของผักถูกไหมเวลาเราผ่ากะหล่ำปลีนะใจผักก็คือแกนในของกะหล่ำปลีหัวกะหล่ำปลีนั่นจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับก็เป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ส่วนจิตหยาบนั้นก็เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณถ้าสมมติกันก็หมายความว่าอย่างนั้นมันในเสาที่แล้วเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่ามนุษย์จึงเป็นคนที่มีสองภาคอยู่ในตัวเองไม่ใช่ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งกับตัวตนที่เป็นภาคของจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์นะนี่ในความเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นมนุษย์ทุกคนท่านมีสองภาคในตัวเองภาคแรกก็คือจิตหยาบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบแทนจิตวิญญาณในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญอันยิ่งใหญ่คือมาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกมามอบความรักให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกสมดุลความรักที่มอบให้กับโลกมันช่วยทำให้โลกหมุนได้พอโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุลนี่คือความหมายนี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณของท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับร่างกายของมนุษย์เราจะมีเปลือกนอกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ประตูหรือ5หน้าต่างก็ได้ภาษาวิชาการเรียกว่ากลไกอายตนะทั้ง6แต่6เนี่ย1นั้นน่ะอยู่ข้างในถูกซ่อนเร้นไว้อยู่ข้างในเพื่อให้มันทำหน้าที่2อย่างอย่างหนึ่งคือรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกครับนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่เห็นข้างในคือจิตใจตัวนี้ทำหน้าที่ที่สำคัญอยู่สองอย่างจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านี้นะแต่เราพูดทำให้ท่านฟังแล้วไม่ซับฟังแล้วไม่ซ้อนฟังแล้วให้รับรู้เพื่อเรียนรู้ตาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดหูจมูกลิ้นกาย
ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันก็จะสั่นสะเทือนเข้าไปหาจิตใจซึ่งเราใช้คำว่าจิตหยาบที่อยู่ข้างในจิตหยาบทำหน้าที่2อย่างคือ1เพื่อรับรู้2เพื่อที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดพฤติกรรมภายในของจิตคืออาการของจิตขึ้นมาเองได้พูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่านึกคิดเองได้ไม่ต้องเห็นอะไรหรอกนึกเอาเองมโนเอาเองได้หมดไอ้จิตใจตัวเนี้ยนึกออกไหมฮะทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยคือกลไกอายตนะทั้ง6แล้วเป็นไงพอมีกลไกอายตนะภายนอกและในทั้ง6เนี่ยพอมันสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามปั๊บสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวจิตใจที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้การสัมผัสจากกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5มาเนี่ยกระบวนการของจิตหรือที่ท่านเรียกว่าใจตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงกลางที่หมุนๆอยู่นั้นมันจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทั้งหมด5ขั้นตอนมันจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงติดตั้งกระบวนการนี้เอาไว้จะบอกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็กจนตายเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตก็จะเกิดการรับรู้แล้วมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็น5ขั้นตอนก็เรียกว่าเกิดกระบวนการทางจิตซึ่งเป็นกระบวนการข้างในเกิดขึ้นเมื่อนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเด็กคนแก่หรือหนุ่มสาวถ้าเป็นมนุษย์นะแล้วก็มีจิตวิญญาณแบ่งภาคเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนแบบอย่างที่เรากล่าวนี่นะจะเกิดกระบวนการสั่นสะเทือนอยู่5ขั้นตอนกระบวนการในการสั่นสะเทือนที่เป็น5ขั้นตอนนั้นพระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงรวมเรียกว่าขันธ์5ฟังให้ดีนะฮะเพราะท่านไปฟังคนที่เขาพูดเรื่องขันธ์5พานิพพานได้อะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมามากมายท่านไปฟังจนเบลอแล้วบางทีก็ไปเชื่อผิดๆแล้วก็เกิดการฝังหัวที่เรียกว่าเกิด mindset ที่ไม่ถูกต้องท่านรู้ป่ะเราเป็นนักจิตวิทยาในทางโลกสิ่งที่แก้ไขยากที่สุดสำหรับมนุษย์คือแก้ไข mindset เพราะมันฝังหัวแก้ยากมากเพราะเวลาท่านไปศึกษาธรรมะศึกษาผิดๆเพราะคนนำทางตาบอดสอนไว้ผิดๆมันถึงแก้ไขยากมากเพราะบางคนมาฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนเราบอกว่าเราไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านตำราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ฟังครูบนโลกนี้สอนเราแล้วเอามากล่าวต่อท่านจำเอามาสอนไม่ใช่เราสื่อสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งด้วยพระจิตของพระองค์เองแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้มันเมื่อเรากล่าวทุกอย่างเรากล่าวความจริงที่เรารู้จากที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาประทานผ่านเรามาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าเราจะพูดเท็จเราไม่รู้จะไปเอาความรู้เท็จๆมาจากไหนเพราะเราไม่ใช่นักเล่านิทานเราไม่ใช่นักเขียนมาบทละครน้ำเน่าเราเป็นผู้ที่มากล่าวความจริงในด้านอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเราไม่รู้จะไปโกหกทำไมเพราะตอนนี้ท่านทำความเข้าใจใช่ไหมกระบวนการของจิตหยาบของท่านที่สั่นสะเทือนเมื่อเกิดผัสสะได้รับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายที่อยู่ภายนอกและจากจิตเองที่สั่นสะเทือนอยู่ข้างในเพราะนึกเองมโนเองนั่นแหละมันจะเกิดกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นที่จิตตัวนี้ครับไม่ต้องไปหาว่าที่ตั้งมันอยู่ที่ไหนมันวิ่งไปทั่วทุกเซลล์ทั่วร่างกายและจุดศูนย์กลางของการทำงานของจิตหยาบของท่านก็คืออยู่ที่พาเนกแลนอยู่ที่ตาที่3ของท่านซึ่งเป็นศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้ของอายตนะภายนอกทั้ง5ท่านเข้าใจที่เราพูดนะเพราะฉะนั้นขันธ์5ก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านเมื่อมีการรับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามสั่นสะเทือนมาถึงตนก็จะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเราใช้คำว่ากระบวนการของจิตเมื่อเกิดขันธ์5แล้วพี่น้องครับสิ่งที่สองที่มันจะเกิดขึ้นอีกครับจากการสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้ฟังตามเรามานะอย่าเผลอหลับนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับ
พราะท่านไปฟังคนนำทางตาบอดสอนท่านเอาไว้เยอะและทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วเครียดฟังแล้ววนเวียนหัวอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยท่านก็มาบ่นให้เราฟังท่านฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเรื่องยากๆให้ท่านฟังเข้าใจภายในไม่เกิน3นาทีตะกี้เรื่องขันธ์5เข้าใจแล้วมาไม่ถึง3นาทีท่านก็เก็ทละมันเป็นกระบวนการทางจิตที่มันเป็นไปตามนั้น5ขั้นตอนสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตมันจะสั่นสะเทือน5ขั้นตอนยาวรวด5ขั้นตอนโดยอัตโนมัติเหมือนกับเกียร์อัตโนมัติรถยนต์เนี่ยมี5เกียร์พี่น้องครับพอท่านใส่เกียร์1นะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็คือเกียร์1ถูกมั้ยสัมผัสรู้แบบเกียร์1ครับเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เนี่ยเมื่อถึงจังหวะของมันจะเปลี่ยนเกียร์ของมันไปเองโดยอัตโนมัติชัดมั้ยครับเรื่องยากๆเนี่ยทำให้เข้าใจง่ายท่านไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยครับมันจะเป็นของมันอย่างนั้นครับคำว่าไม่ต้องทำอะไรมันเลยแปลว่ากระบวนการนี้มันจะเป็นของมันอย่างนั้นเรียกว่าขันธ์5ชัดนะพี่น้องนะสิ่งที่2เมื่อจิตหยาบสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะภายนอกทั้ง5ส่งสัญญาณมาที่ภายเนื้อแกลนตอมภายเนื้อที่เป็นจุดศูนย์รวมของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่ท่านเรียกว่าจิตใจนี่แหละนะมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการของจิตที่เป็นการสั่นสะเทือนทางพลังงานเขาเรียกว่าพฤติกรรมทางจิตมีทั้งหมด5ขั้นตอนเปรียบเหมือนท่านพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะแล้วส่งข้อมูลมาที่จิตนั่นเปรียบเสมือนท่านใส่เกียร์1รถคันนี้รถเครื่องยนต์แห่งกรรมในรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติพระบิดาสร้างไว้อย่างนั้นนะจำไว้นะพระบิดาเป็นผู้ออกแบบไว้อย่างนี้นะออกแบบไว้นะพระองค์ออกแบบไว้ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเป็นผู้สร้างอย่างนี้ไม่งั้นพระองค์อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้แล้วเราก็พูดให้ท่านฟังไม่ได้พอเกียร์1ใส่ไปปั๊บเนี่ยเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์สุดท้ายมันจะรันไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ว่าเด็กเท่าแก่หนุ่มสาวถ้าไม่เข้าใจกระบวนการของจิตเรื่องของขันธ์5มันจะเป็นของมันอย่างนี้มันต้องเป็นของมันอย่างนี้เพราะพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่3ขวบพระบิดาจึงทรงเตือนว่ากฎแห่งกรรมมันจะเริ่มทำงานเมื่อกุมารน้อยที่คลอดออกมาลืมตาดูโลกนั้นมีอายุไขครบ3ขวบปีบริบูรณ์กฎแห่งกรรมจะเริ่มทำงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยหรือกระบวนการ5ขั้นตอนเนี่ยมันพร้อมที่จะทำงานเมื่อเด็กน้อยคนนั้นตกฟากคลอดมาแล้วลืมตาดูโลกแล้วครบ3ขวบบริบูรณ์โดยสมอง2ซี่คือซี่ซ้ายซี่ขวามีสะพานเชื่อมสมองคือคอร์พัสคอลลอสัมมันถักทอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเชื่อมสมองทั้ง2ซี่ไว้กระบวนการที่เรียกว่าขันธ์5ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตที่ทำงานร่วมกันกับกายหยาบคืออายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตเองที่อยู่ภายในอีก1เป็น6สมบูรณ์พร้อมให้ใช้งานชัดเจนนะเราเคยพูดไว้ทีละเรื่องแยกๆกันไว้วันนี้เราค่อยๆขมวดเอามารวมท่านก็จะเห็นภาพชัดเจนก็เรียกว่าตรัสรู้ละตรัสว่ารู้แล้วก็ว่าคุยว่ากูรู้แล้วชัดเลยรู้แล้วอย่าหลงตัวเองนะครับถ้าเราพวกเราฟังจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วรู้มากกว่ามนุษย์คนอื่นอย่าไปเกทับเขาอย่าไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนเขานะครับเมตตาพวกเขาเยอะๆใช่ไหมเขาไม่ได้มาฟังเราเพราะเขาไม่อยากฟังบางทีท่านแชร์ไปให้เขาชวนเขามาฟังเขายังก้าวล่วงท่านอีกนะฮะท่านไม่ต้องเสียใจบนโลกนี้ไม่มีใครให้รางวัลท่านเพราะเขาก้าวล่วงท่านแต่ความสำเร็จในการแชร์ทุกสิ่งไปให้เขาเพื่อบอกกล่าวบอกบุญให้เขาแล้วเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธไม่ใช่เรื่องของท่านแต่หน้าที่ในการแชร์ช่วยเป็นเรื่องของท่านมันความสำเร็จของท่านเป็นบุญกุศลที่บริบูรณ์อยู่ในสวรรค์แล้วพระบิดาทรงประทานรางวัลให้ท่านที่บนสวรรค์นะท่านมีความสุขเถอะถึงแม้เขาแช่งด่าท่านมาแล้วกล่าววาจาก้าวล่วงนะก้าวกล่าวแบบสามเหาถ้าเป็นหมาเขาเรียกเห่าสามเหาบกบกบกนะถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าสามเหาเพราะคำพูดของมันไร้สาระเป็นคำกล่าวที่สกปรกเป็นคำสบประมาทเป็นคำด่านะไม่เป็นไรครับเวรกรรมมีจริงเดี๋ยวทูตสวรรค์ของพระบิดาทูตสวรรค์ของเราก็จะจัดการในคนพวกนี้เองไม่เป็นไรท่านทำหน้าที่แชร์ไปเถอะอ่ะจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดโดยอายตนะภายนอกก็จะเกิดกระบวนการทางจิตขึ้นมาเพื่อการกระบวนการในการรับรู้เป็นกระบวนการในการรับรู้เพื่อ นำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมตอบสนองหรือไม่ตอบสนองสิ่งที่รับรู้จากภายนอกหรือสิ่งที่รับรู้จากจิตที่มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ5ขั้นและนอกจากขันธ์5หรือ5ขั้นที่ว่านี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คืออย่างที่สอง
มันนำไปสู่จิตสามนึกเกิดขึ้นจิตสามนึกตัวเนี้ยเมื่อจิตรับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามตามกระบวนการของขันห้าแล้วในขั้นตอนที่ถึงขันห้าคือขั้นที่ห้านี่จิตมันก็จะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าสามตัวนึกไม่ใช่เลขท้ายสามตัวนะสามตัวนึกคือนึกออกนึกออกแล้วนึกเอาแล้วก็นึกเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดให้ท่านฟังอีกครั้งแต่นี่เราพูดด้วยชาร์ตที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเอาเรื่องกว้างๆแล้วค่อยลงลึกๆๆเข้ามานะเพื่อทำให้ท่านเกิดอนุตตรปัญญาหรืออริยปัญญาเพราะท่านคิดตามเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยครับที่ผ่านมาไปพูดถึงเรื่องขันธ์5เรื่องนิพพานเรื่องอะไรต่ออะไรให้มันยุ่งยากฟังและปสดครับเพราะว่าเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องฐานของความรู้จริงเนี่ยมันเบี่ยงเบนมันคลุมเครือนะมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นนะเวลาสร้างฐานของตึกเนี่ยมันคลุมเครือมันผิดพลาดมันคำนวณผิดอะไรเงี้ยเสาเข็มก็ตีไม่ครบตีลึกไม่ได้มาตรฐานวัสดุก็ไม่ถูกต้องตึกหลังนั้นมีโอกาสเอียงกระเทเร่หรือวันหนึ่งก็พังลงมามันจะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจฟังเราถ้าท่านมีองค์ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมีความรู้เรื่องจิตสำนึกอะไรพวกนี้ท่านเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะทำใจให้ว่างๆสมองโล่งๆและคิดตามเราให้เข้าใจแล้วค่อยไปเก็บเอาความรู้เดิมที่ท่านเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้ไม่ได้โยนทิ้งนะครับท่านจะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้และเข้าใจอะไรได้ง่ายมากท่านจะไม่สอบตกโดยการก้าวล่วงเราซะก่อนเพราะดันไปพูดในสิ่งที่ท่านรู้อยู่เนี่ยมันไม่ตรงเลยมันไม่ตรงเลยแทนที่จะตื่นเต้นเอ้ยไม่ตรงเหรอเอ้ยทำไมถึงไม่ตรงวะมันเป็นยังไงเรียนรู้ซิว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอ้างว่าสื่อจากพระเจ้าสื่อจากพระบิดามาแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่กูเชื่ออยู่สิ่งที่ฉันรู้อยู่เรียนรู้สิครับท่านจะฉลาดขึ้นส่วนเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องอย่ามาฟังเราเพียงแค่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมาฟังพระโอวาทพระบิดาที่เราสื่อมาว่าพระองค์สอนอะไรมาฟังว่าพระองค์สื่ออะไรมาให้เราสอนท่านหรือพระองค์สื่อสอนท่านผ่านเรามาเรื่องอะไรไม่ต้องมานั่งจับผิดจับถูกมานั่งฟังว่าจะเอาหรือไม่เอาจะชอบหรือไม่ชอบจะใช่หรือไม่ใช่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ครับเป้าหมายสูงสุดคือมาฟังให้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์หรือครูคนนี้สื่อจากพระเจ้ามาเนี่ยทรงสอนอะไรมาฟังให้เข้าใจก่อนไม่ต้องไปตัดสินว่าใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่ออย่าใช้ความเรียนรู้หรือความคิดแบบจิตมนุษย์ท่านจะได้ประโยชน์ไม่เสียเวลา4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยต่อ1คืนวันเสาร์อ่ะมันจะได้คุ้มไม่งั้นเสียเวลานอนเปล่าๆนะพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพตะเกียคือกระบวนการของจิตที่มี5ขั้นตอนเพราะฉะนั้นขันธ์5ท่านจำไว้ขีดเส้นใต้ไว้ขันธ์5ไม่ได้มีไม่ใช่สิ่งวิเศษไม่ใช่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพิสดารอะไรเลยแต่เป็นกระบวนการทางจิตที่มันเป็นกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือรถยนต์คันนี้ที่รูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันเหมือนกับท่านใส่เกียร์หนึ่งสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตมันรับรู้ปั๊บนี่ใส่เกียร์หนึ่งทันทีเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ที่ห้าห้าขั้นตอนมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนท่านขับรถยนต์ไปใส่เกียร์ครั้งเดียวใช่ไหมเกียร์ออโต้มันจะไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกียร์รถส่วนใหญ่ไม่เจ็ดก็แปดเกียร์สมัยเนี้ยมันจะรันของมันเองท่านไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันอยู่เกียร์ไหนใช่ไหมครับใช่ไหมนะแต่เขาจะมีตัวเลขบอกไว้ให้นะรถบางยี่ห้อบางรุ่นนะเขาบอกไว้แต่บางรุ่นก็มันได้ไม่บอกเลยอะใส่เกียร์ดีตัวเดียวมันไปตลอดถ้าท่านวิ่งช้ามันก็จะลงมาเกียร์ต่ำถ้าท่านวิ่งเร็วมันจะไปเกียร์สูงเพราะว่ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้รอบใหญ่ๆเพื่อจะค่อยๆไต่ขึ้นภูไต่ขึ้นมอหรือขึ้นเนินต้องใช้แรงเยอะๆถูกไหมพี่ๆน้องๆครับท่านมาดูนะกระบวนการของจิตที่เป็น5ขั้นตอนเนี่ยจากการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกและจากจิตที่เป็นอายตนะภายในอีกหนึ่งเป็น6เนี่ยเกียร์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อจิตกับกายหยาบมันทำงานร่วมกันตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานกับสมองเลยนะจิตกับกายหยาบทำงานร่วมกันอยู่นะเราจึงเรียกว่าจิตหยาบเพราะมันเป็นปฐมมันเป็นเบื้องต้นนะในความเป็นมนุษย์ของท่านนะเป็นกระบวนการแรกเลยครับคือขันธ์ 5และตรงนี้สำคัญด้วยเกิดอะไรครับตาเห็นสิ่งใดจิตจะบอกได้เลยว่าอ๋อที่ตาเห็นอยู่นั่นคืออะไรตามันบอกเองไม่ได้ว่าที่มันเห็นนั่นคืออะไรแต่จิตจะเป็นผู้บอกว่าเห็นอะไรหูเสียงที่ได้ยินเสียงอะไรเสียงแบบไหน
เสียงของอะไรเสียงเป็นแบบไหนเสียงเป็นอย่างไร what and how นะนั่นคือสิ่งที่จิตจะสั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้จมูกลิ้นกายทำงานแบบเดียวกันเกิดรูปเสียงก็คือรูปภาพที่เห็นก็คือรูปเอามือลูบคลำความร้อนนี่อุ้ยเย็นนี่นั่นคือรูปโอเคไหมเราจะได้สามารถเชื่อมโยงกับพี่ๆน้องๆที่เคยศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์มาบ้างนะจะได้เชื่อมโยงต่อกันติดว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรที่สำคัญคือเรามีภาพประกอบด้วยเพื่อท่านเข้าใจได้ง่ายๆเรามั่วก็ไม่ได้นะเพราะก่อนที่เราจะมาสื่อสดๆกับท่านกลางคืนแบบนี้เราสื่อกับพระบิดาหรือสื่อกับพระเจ้ามาแล้วเกือบทั้งอาทิตย์นะครับเพราะเรื่องที่สื่อเนี่ยผิดไม่ได้ครับมันยากมากผิดแล้วเราพาท่านลงนรกเนี่ยตายเลยครับเราเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้นิพพานเลยนะถูกฝังอยู่ในแกนโลกถ่วงโลกไม่รู้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่เราพูดความจริงนะเหมือนการมานั่งสอนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าพลาดเนี่ยตัวเองต้องรับผิดชอบคนเดียวนะคือตกนรกเพราะสอนผิดมันเรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าเรามีมหาสติคำว่าผิดไม่มีคำว่าเดาก็ไม่มีครับถามว่าใครพูดพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับเราว่าไม่มีอะไรสำหรับลูกที่เป็นการเดาไม่มีอะไรเดาสำหรับลูกพระองค์สอนเราส่วนตัวพระองค์ทรงถามอะไรบางอย่างแล้วเราก็ใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของเราเรียนรู้กับพระองค์เนี่ยเรามีบางครั้งเราใช้คำว่าลูกขออนุญาตพระบิดาว่าลูกขอเดาว่าพระองค์รีบทรงตักเตือนเราด้วยความรักและเมตตาว่าลูกอย่าใช้คำว่าเดานะสำหรับลูกเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคำว่าเดาไม่มีหรอกลูกถ้าไม่มั่นใจลูกไม่พูดอยู่แล้วถ้าลูกสามารถกล่าวออกมาได้นึกคิดและพูดออกมาได้นั่นแสดงว่านี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กับพ่อของเราก็คือพระบิดาของท่านเลยทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความกล้าหาญที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่พระองค์สื่อมาเนี่ยแค่เรารับรู้เนี่ยกล้ากล่าวต่อพี่ๆน้องๆของท่านทั้งโลกและทั้งจักรวาลนี้ว่าไม่มีคำใดที่กล่าวและผิดพลาดเพราะฉะนั้นเรามาดูกระบวนการของจิต5ขั้นตอนที่มนุษย์โลกเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มันปาฏิหาริย์มันโอ้โหสุดยอดมันยากที่จะเข้าใจเลยเงี้ยท่านฟังเราสบายๆเราพูดช้ามันอาจจะนานกว่า3นาทีเพื่อให้ท่านที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้เหล่านี้ได้เข้าใจจะได้ไม่ไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆอีกเพราะเรากล่าวเสมอว่าเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังแล้วเราก็ไม่ได้เอาตังค์ด้วยฟังฟรีแล้วไม่รู้จะหลอกไปทำไมอดหลับอดนอนใช่ไหมกลางค่ำกลางคืนวันเสาร์เนี่ยเราชอบฟุตบอลเราไปนั่งนอนดูฟุตบอลสบายใจเฉิบเปิดพัดลมเป่าสะดือเล่นไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมนี่เรามาเพื่อช่วยพวกท่านทำประโยชน์ให้กับโลกและมนุษย์และทำตามที่เราขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามา6ภพชาติเราทำแล้วพระองค์ทรงพอพระทัยภพชาติสุดท้ายภพชาติที่7พระองค์ทรงบอกว่ามันยากเท่ากับ6ภพชาติที่ลูกเคยทำรวมกันเมื่อเรากล้าเราก็จะต้องรับชะตากรรมนั้นรับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้อ่ะเกิดรูปพอเห็นแล้วเกิดรูปเข้าใจคำว่ารูปแล้วใช่ไหมรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกระบวนการของจิตขั้นตอนที่2มันจะทำงานเข้ามาโดยอัตโนมัติพอเห็นอะไรปั๊บนะอย่างเด็กเกิดมาใหม่ๆพ่อแม่อุ้มออกไปอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืนมีดวงกลมๆสีเหลืองลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เด็กน้อยคนนั้นกูมาน้อยคนนั้นถูกแม่อุ้มออกไปอาบแสงจันทร์จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองเด็กน้อยเนี่ยจิตของเด็กจะเริ่มทำงานพอเด็กเห็นปั๊บเด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะเพิ่งเกิดมาแล้วแม่อุ้มออกมาตากแสงจันทร์รับแสงจันทร์ก็เหมือนกับที่พระบิดาเนี่ยเวลาทรงอุบัติขึ้นมาด้วยตนเองพระเจ้าของท่านเนี่ยพระบิดาของท่านเนี่ยพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเนี่ยพอทรงอุบัติขึ้นมาเป็นครั้งแรกขึ้นมาปั๊บพอเริ่มรู้สำนึกว่ามีตัวตนอยู่มีตัวฉันอยู่ดำรงอยู่ก็ถามตัวเองทันทีว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเป็นใครเนี่ยเฮ้ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีสัญญาเดิมคือไม่มีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่บันทึกไว้ในความทรงจำคือบันทึกไว้ในพระจิตของพระองค์ว่าพระองค์มีประวัติความเป็นมาจากไหนเพราะพระองค์ทรงเพิ่งอุบัติขึ้นมาประวัติศาสตร์ของพระองค์ไม่มีพระองค์จึงต้องพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเนี่ยพระองค์เป็นใครมาจากไหนที่นี่มันที่ไหนเป็นอย่างไรก็เลยจึงสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วสร้าง
สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างห้องทดลองเพื่อต้องการจะเรียนรู้ภาษาชาวบ้านบอกอยากรู้ว่ากูเป็นใครวะเนี่ยอยากรู้ว่ากูเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างถ้าไม่เรียนรู้และไม่ทดลองแล้วจะรู้เหรอว่าตัวเองสามารถเสกสร้างหรือกำหนดสร้างอะไรได้บ้างนี่คือที่มาทั้งหมดอ่ะนะมันนิสัยสันดานของมนุษย์ที่เป็นลูกๆของพ่อเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์สังเกตไหมความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันมาจากใครล่ะครับก็มาจากพระบิดาหรือพระเจ้าทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็นหมดเลยเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้ความเกียจคร้านก็ไม่เท่ากันนั่นเองพระบิดาทรงขยันน่ะพระองค์ไม่ต้องพักผ่อนไม่ต้องนอนหลับก็ได้พระองค์ก็เรียนรู้ของพระองค์ไปเรื่อยพระองค์ถึงรู้มากกว่าลูกอย่างเราอย่างพระบุตรเอกอย่างเราพระองค์ถึงรู้มากกว่ามนุษย์ทุกคนเพราะอะไรพระองค์ทรงเรียนรู้มาก่อนอะไรต่างๆนะถ้าเรียนรู้เรื่องพระบิดาทรงเรียนรู้อะไรยังไงบ้างโอ้สนุกมากนะเรามีเรื่องเล่าให้ท่านฟังเยอะเพราะเราชอบซักชอบถามใช่ไหมว่าทำไมพระองค์ถึงสร้างกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่ทำไมพระองค์ต้องสร้างกาแล็กซี่เอาไว้ในเอกภพนี้ตั้งมากมายอ่ะนะมันเยอะมากทำไมพระองค์ต้องสร้างแบบนี้มีคำตอบทั้งนั้นทำไมโลกนี้บางที่ต้องเป็นภูเขา ทำไมโลกนี้บางที่ต้องเป็นทะเลสาบทะเลทรายมหาสมุทรมันเพราะอะไรพระบิดามีคำตอบหมดใช่ไหมทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์สังคมปลีกวิเวกหนีไปเข้าถ้ำในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยทำผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระบิดาต่อพระผู้เป็นเจ้าก็จะถูกลงโทษคืนนิพพานไม่ได้อยู่แล้วหลุดพ้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่กลับคืนมาหาสังคมอ่ะแค่ออกไปเรียนรู้ได้แต่เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นด้วยเนี่ยเป็นสัตว์สังคมได้ยังไงครับไปอยู่ในถ้ำในป่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ยอมกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไม่อยู่ในสังคมไม่ให้ใครครบและไม่ครบใครอ่ะมันผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่แล้วยกเว้นท่านบอกว่าท่านมาจากกระบอกไม้ไผ่นะไม่ได้มีพันธะสัญญาอะไรติดตัวมานะจับพลัดจับผลูลงมาเกิดเป็นมนุษย์เฉยๆเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณที่ล่องลอยอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับใช่ไหมนะอ้าวพอไม่รู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินมันคืออะไรจิตก็จะถามหาว่าความทรงจำของจิตในอดีตที่บันทึกไว้มีไหมว่าไอ้สิ่งที่เห็นนี่คืออะไรเด็กน้อยพอไม่รู้อะไรก็เงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าในยามราตรีที่มีแสงจันทร์นวลผ่องอยู่ก็พ่อยังพูดไม่เป็นส่งเสียงถามแม่พี่เลี้ยงหรือพ่อหรือใครก็ได้ที่อุ้มแกอยู่ก็เดาได้เลยว่ามันถามว่าไอ้อยู่บนฟ้าเนี่ยไอ้ดวงกลมๆสีเหลืองๆอ่ะสว่างสวยนั่นมันคืออะไรเห็นไหมคนที่อุ้มก็บอกแม่ก็บอกพ่ออ๋อจันทร์เจ้าลูกนั่นเขาเรียกว่าดวงจันทร์จันทร์เจ้าลูกนะเดี๋ยวนะจันทร์เจ้าศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวแม่จะร้องขอนะอะไรบางอย่างให้ลูกนะจันเอ๋ยจันทร์เจ้าขอก้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่ะขอจ้างขอมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงตัวข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองนะว่าเป็นกลอนแบบคนโบราณใช่ไหมเด็กฟังแล้วก็เพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้เด็กจำได้นอกจากจำดวงจันทร์ได้เลยเด็กคนนั้นยังจำคำท่องที่พ่อแม่พี่น้องพี่เลี้ยงที่ท่องเป็นกลอนจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงให้เด็กเด็กก็จะจำได้ไปด้วยเนี่ยเราก็จำได้เพราะว่าคุณย่าคุณยายคุณแม่เราอุ้มเราไปดูดวงจันทร์ตอนเด็กๆแล้วท่านก็ท่องอันนี้ให้เราฟังออกไปเห็นดวงจันทร์ทีไรเราก็ที่เห็นดวงจันทร์เราทักนะไอ้ทักครั้งที่สองเนี่ยเราทักบอกพ่อกับแม่ที่คนที่อุ้มเราว่าเรารู้แล้วว่านี่คือดวงจันทร์แต่เรายังพูดไม่ได้แกก็ยังบอกนั่นน่ะดวงจันทร์แล้วก็ท่องจันทร์จันทร์เจ้าให้เราฟังอีกแล้วมันจะไม่จำได้ไงถูกไหมมันก็จำฝังหัวได้เองอ่ะเนี่ยนี่คือสัญญาแล้วการจำอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์นะไม่ได้จำเรื่องราวจำภาพจำเหตุการณ์จำสถานการณ์ได้อย่างเดียวตัวสัญญาของจิตมนุษย์เรามันยังดันทะลึ่งจำอารมณ์ได้อีกด้วยยังดันทะลึ่งจำอารมณ์ได้อีกด้วยอย่างเช่นถ้าเห็นนะเห็นไอ้หมอเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมันเคยทะเลาะกับกูแล้วมันเคยทำร้ายกูแล้วมันหนีไปแน่นะพอเราเห็นภาพไอ้หมอนี่ขึ้นมาปั๊บเราจำเหตุการณ์ได้เลยวันที่มันทำร้ายเราแล้วพอเราไล่จะเอาคืนมันวิ่งหนีจำได้แล้วจิตใจของเราเนี่ยจะเกิดอารมณ์เหมือนวันที่มันทำร้ายเราแล้วเราโกรธจัดเลยไม่มีผิดทั้งที่วันนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะวันนี้มันยังไม่ทำร้ายเราเลยด่าเราก็ยังไม่ได้ด่าคุยมันยังไม่คุยแต่เราเห็นมันเราเกิดอาการโกรธขึ้นมาเท่ากับอุณหภูมิของความโกรธในอดีตชาติเลยนี่คือความสามารถของจิตของท่านที่มันจะบันทึกอารมณ์หรือจำอารมณ์ของท่านเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมันจะบันทึกเอาไว้ในจิตวิญญาณเลยครับอย่างนี้เขาว่าสัญญาเนี่ยจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณจะให้ตัวสัญญาตัวนี้มาไว้กับจิตหยาบของท่านใน189กลุ่มเนี่ยตัวจิตวิญญาณจะไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับท่านที่อยู่ข้างนอก
เพราะพี่เพียเดนคอยควบคุมไว้เขาเรียกว่าให้แม่นมเนี่ยคอยควบคุมไว้ไม่ให้แรดไม่ให้สิเวตรอดอออกมาแต่แม่นมจะควบคุมไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตหยาบสติแตกสติแตกหรือขาดสติหรือไรสมมติเช่นตอนนอนหลับเนี่ยกำลังเคลิ้มถูกตีกระบาลนะหรือกินเหล้าเมายาแล้วทำให้ขาดสติจิตหยาบจะออกมาทำหน้าที่แทนหรือโกรธมากโกรธจัดโมโหมากจนควบคุมสติตัวเองไม่อยู่จิตวิญญาณก็ออกมาทำหน้าที่แทนตอนนี้เข้าใจยังครับกระบวนการของจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5เอางี้แล้วกันจิตก็จะทำหน้าที่การเป็นการสั่นสะเทือน5สเต็ป5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์5นะเห็นนะว่ามันไม่ได้มหัศจรรย์อะไรเลยมันเป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตวิญญาณทรงมีพระบัญชาให้พี่เพลียเดียนกับอาร์คทอเรียนพี่เพลียเดียนกับอาร์คทอเรียนต้องมี S ด้วยเพราะเป็นคำนามนะเป็นผู้กำหนดติดตั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นกายหยาบของมนุษย์เนี่ยเอาไว้ให้แล้วก็เป็นกระบวนการทางจิตเป็นกระบวนการทางพลังงานก็ติดตั้งเอาไว้ให้โดยพี่อาร์คทอเรียนกับพี่เพลียเดียนพี่เลี้ยงกับแม่นมเนี่ยพี่เลี้ยงก็คืออาร์คทอเรียนแม่นมก็คือพี่เพลียเดียนโอเคเนี่ยก็เกิดรูปผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรปั๊บก็จะไปสันสะเทือนไปที่สัญญาเพื่อจะไปหาคำตอบว่าที่กูเห็นเนี่ยอะไรแต่บางทีพอเห็นแล้วจำได้พอเห็นปั๊บจำได้อ๋ออีเวนี่ที่มันเคยลักขโมยของกูอ๋ออีเวนี่ที่มันเคยทรยศหักหลังกูอ๋ออีเวนี่เองที่มันเคยอกตัญญูกับกูเนรคุณกับกูอะไรแบบนี้มาจากสัญญานะจิตมันจะเอาขึ้นมาเลยพอเอาสัญญาขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นตัวที่3เป็นขั้นตอนที่3พอรู้ทุกอย่างแล้วอะไรเป็นอะไรยังไงสถานการณ์แบบไหนอะไรยังไงเพราะมันก็จะมาถึงขั้นที่3คือเวทนาเวทนาเนี่ยก็คือเมื่อเราเห็นสิ่งใดจิตมันก็จะสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยสวยนี่ชอบเฮ้ยหอมนี่เฮ้ยอยากกินชอบอยากจะกินอยากได้อยากเอาสวยไม่สวยขี้เรไม่ขี้เรดีไม่ดีฉันรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าดีนะรู้สึกว่าเข้าท่านะเฮ้ยรู้สึกไม่เข้าท่ารู้สึกไม่ชอบรู้สึกเสียใจรู้สึกเกลียดรู้สึกน่ารังเกียจมันจะเกิดขึ้นขั้นตอนที่3คือเวทนานี่เรื่องของจิตหยาบเห็นไหมอาการของจิตหยาบที่เกิดขึ้นท่านสังเกตว่ามันเป็นเรื่องหยาบๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมรู้สึกขุ่นเคืองใจแปลว่าไม่พอใจนี่คือเวทนาขั้นตอนเนี้ยมันจะปูดปาดปาดเปรี้ยวมากเกียร์3มันมาเองพอเกียร์3มาปั๊บพี่น้องครับนี่รถกำลังแรงแล้วนะมันจะเกียร์4ทันทีนะครับมันจะไปหาเกียร์4จากเกียร์1มาเกียร์2เนี่ยมันจะไม่เค้าเรียกอะไรไม่นานนะแล้วก็ไม่เร็วเกินแต่ก็นานกว่าขั้นตอนอื่น1มา2นะนานกว่า2มา3พอได้2 1กับ2ได้แล้วปั๊บเนี่ยมา3นี่ไวเลยครับความรู้สึกเกิดนะครับไวครับนี่คือกิเลสเกิดที่ขั้นตอนที่3นะกิเลสเกิดขึ้นที่ขั้นตอนที่3ที่เห็นในจอนี่คือขั้นตอนที่4ถูกไหมคือสังขารสังขารก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งของจิตจิตของท่านถ้าปรุงแต่งอะไรยังไงแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนที่4เนี่ยที่มันจะปรุงแต่งโดยมันเอารูปที่อาศัยสัญญาคือตัวจำได้หมายรู้ทั้งอารมณ์ทั้งเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งรูปลักษณ์มายาเรื่องราวอะไรทั้งหลายนะมาสร้างเป็นเวทนามาสร้างเป็นเวทนาคือสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกตรงเนี้ยคือขั้นตอนแรกในการตอบสนองสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกสิ่งเร้าภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงพี่น้องครับรูปรสกลิ่นเสียงที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอาไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านชัดไหมเรากำลังพูดเรื่องอนุตตรธรรมให้ท่านฟังและเข้าใจให้ได้ภายใน3นาทีตอนนี้เข้าใจแม่ทุกสเต็ปที่เราบอกเกียร์4มาแล้วนะเกียร์4เนี่ยเป็นขั้นตอนในการปรุงแต่งทุกอย่างของจิตเพื่อทำให้สิ่งที่มันไม่เป็นรูปธรรมมันไม่มีตัวตนนั้นให้มันเกิดมีรูปธรรมมีตัวตนเกิดขึ้นเพราะจิตของมนุษย์มันเหมือนกับลิงมันเหมือนกับข้างบางชนีถ้ามันไม่มีอะไรให้มันยึดเกาะมันจะตกลงมาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตต้องหาอะไรยึดเกาะมันถ้าเราจะยึดเกาะสิ่งใดได้จิตเราจะต้องสร้างภาวะของความมีตัวตนขึ้นมาทุกข์กับสุขก็จะมีตัวตนขึ้นมาทั้งที่จริงๆนั้นมันเป็นนามรูปหรือเป็นรูปนามไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่มนุษย์ก็สามารถไปยึดติดความทุกข์ยึดติดความสุขตรงนั้นได้อัศจรรย์ไหมพี่น้องครับนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตของท่าน
แต่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพระบิดาทรงสร้างไว้อย่างนี้เป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของพ่อที่ให้พวกท่านเนี่ยที่ขันอาสาพระองค์มานะพระองค์ไม่ได้บังคับพวกท่านมาพระองค์ไม่ได้ใช้พวกท่านมานะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระท่านน่ะอาสาพระองค์มาเองนะหลักฐานมีนะว่าจิตวิญญาณของทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยล้วนอาสาพระองค์มาทั้งนั้นน่ะนะแต่วันหลังเราค่อยบอกแล้วกันหลักฐานว่าอาสามาไม่ใช่พระเจ้าสั่งมาใช้มาแล้วไปโทษพระบิดาว่าให้มาตกระกำลำบากอยู่ในห้องทดลองหรือในโลกนี้ไม่ใช่หรอกเลยทำตัวเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีน่าอายตอนจะมาเนี่ยแย่งกันมาใช่แต่พอมาแล้วปั๊บนะบางคนก็หลงไม่อยากกลับบ้านนะเพราะไม่รู้บ้านอยู่ไหนจำที่นอนตัวเองไม่ได้บางคนอยากกลับแต่กลับบ้านไม่ถูกจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้เราถึงต้องมาตามเนี่ยค่อยๆฟังนะใจเย็นๆเวลายังมีเหลือพอนะในชีวิตของท่านเนี่ยในภพชาติสุดท้ายเนี่ยยังมีเวลาเหลือพอที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นอนุตตรธรรมแล้วรู้แล้วแต่ละเสาก็จำเอาไปปฏิบัติซะอย่าให้มันนอนอยู่ในหัวท่านอย่าให้นอนอยู่ใน YouTube นอนอยู่ในเน็ตนอนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนอนอยู่ใน Facebook ไม่มีประโยชน์ครับพระองค์จัดบทเรียนจัดหลักสูตรมาให้ท่านแล้วสอนเรื่องอะไรไปปฏิบัติเรื่องนั้นเข้าใจนะวันนี้เรื่องใหญ่นะที่พูดเนี่ยนะเรื่องของขันธ์5เนี่ยใหญ่มากเพราะคนไม่เข้าใจแล้วสอนกันมาเป็น10 10ปีสอนผิดๆมาทั้งนั้นนะท่านลองดูเองแล้วกันว่าสอนผิดตรงไหนเรียนมาผิดตรงไหนฟังแล้วค่อยแกะแซะและแง่ไอ้สิ่งที่ผิดทิ้งไว้ให้เจอว่าเราพูดสิ่งที่มันถูกต้องให้นั้นมันคืออะไรอ่ะสังขารเป็นขั้นตอนที่4ของจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเป็นขั้นตอน1ใน5ขั้นตอนที่จิตจะทำหน้าที่ในการปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นให้มันมีตัวตนขึ้นให้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นท่านเข้าใจไหมตัวชี้วัดว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันปรุงแต่งในขั้นตอนที่เรียกว่าสังขารเนี่ยทำให้มันมีตัวตนเกิดขึ้นตัวชีวัดคือตัณหาครับพี่น้องครับตัณหาคือความอยากกับความไม่อยากและความไม่รู้ว่าตัวเองอยากหรือไม่อยากโปรดฟังอีกครั้งนะตัณหาคืออยากหรือไม่อยากหรือไม่รู้ว่าตนอยากหรือไม่อยากสามสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่จิตสั่นสะเทือนเพื่อการปรุงแต่งสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นมาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและก็จิตภายในที่สั่นสะเทือนทำให้มันเป็นตัวตนเกิดขึ้นทำให้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้จิตนั้นสามารถยึดเกาะได้มันสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้สิ่งที่ตัวเองสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันมีตัวตนเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นมายาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือความอยากหรือไม่อยากที่เรียกว่าตัณหาและถามว่าไอ้ตัวชี้วัดตัณหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วในขั้นตอนที่4ที่รวมเรียกว่าสังขารเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรพออยากเกิดการอยากได้สิ่งนั้นขึ้นมาเพราะถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นแสดงว่าจิตมองแล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นตัวตนสามารถยึดได้จับได้คลำได้นะเอาได้หรือไม่เอาก็ได้ถ้าไม่เอาก็ไม่อยากใช่ไหมพอเกิดความอยากแล้วถ้ามีอุปสรรคไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์สถานการณ์หรืออะไรก็ตามหรือมนุษย์ด้วยกันมาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นเงื่อนไขทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสนองความอยากคืออยากได้อยากมีอยากดูอยากเห็นอยากเป็นอยากทำอยากอะไรก็แล้วอยากพูดห้ามกูพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นการพิสูจน์ชัดๆเลยว่าจิตเนี่ยไปยึดติดอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นอย่างชัดเจนคือความโกรธไงพี่น้องครับอารมณ์ขยะเลยคือความโกรธโกรธมากโกรธน้อยใช่ไหมหรือถ้าเห็นแล้วอยากได้นะคือความโลภเห็นแล้วอยากได้อยากเอานี่คือความโลภใช่ไหมโลภอยากได้อยากเอาแต่ถ้าเขาไม่ให้เอาหรือเอาไม่ได้ก็จะโกรธจะไม่พอใจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอยากได้สาวอยากได้หนุ่มอยากได้ทรัพย์สินอยากได้สิ่งของอยากได้แล้วแต่ถ้ามีคนมาเป็นมารขวางคอหรือทำตัวเป็นกอขอคอเป็นเรื่องเห็นไหมการความโกรธที่เกิดขึ้นความโลภที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งนั้นแล้วจิตมันสร้างความมีอัตตาตัวตนของสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมันเป็นกระบวนการของจิตในขันธ์ที่4หรือเกียร์4เนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะในขั้นตอน1 2 3เป็นขั้นตอนที่มันไม่ค่อยซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นของมันตามขั้นตอนของมันนั่นแหละแต่พอมาเป็นเกียร์4นี่มันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นมีการปรุงแต่งตรงนี้นะมีการเกิดความรู้สึกของเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้
ไอเวทนาตัวนี้จะถูกเอามาใช้ในการปรุงแต่งให้เกิดเป็นตัณหาคือความอยากพอเกิดความอยากความไม่อยากไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากเขาเรียกว่าลังเลแล้วนะมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์อารมณ์ก็มี2 อย่างคืออารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีพระบิดาทรงเรียกมันว่าอารมณ์ขยะรายวันส่วนอารมณ์ดีนั้นก็คือเบิกบานอิ่มเอิบ นะอิ่มเอิบเบิกบานนะไม่ก้าวร้าวนะนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ด้านบวกหรือความรักที่บริสุทธิ์ความรักความเมตตาก็เป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในขั้นตอนที่4นี่คือสังขารเกิดจากการปรุงแต่งล้วนๆในขั้นตอนที่4และ ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนสูงสุดขั้นสุดท้ายไม่ว่าจิตของท่านจะสั่นสะเทือนนะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่4ที่เรียกว่าสังขารเนี่ยที่เรียกว่าสังขารท่านจำให้ดีนะปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีก็จะนึกดีคิดดีและพูดดีทำดีถ้าเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะนึกไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีและก็ทำไม่ดีนึกออกยังฮะเราเลยใช้คำว่านึกดีคิดดีพูดดีทำดีนี่คือนึกบวกคิดบวกทำบวกส่วนนึกไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีก็เรียกว่านึกลบคิดลบพูดลบโอเคไหมคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนในขั้นตอนนึกดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันจะทำให้จิตที่สั่นสะเทือนนั้นไปทำให้ต่อมไร้ท่อบางต่อมซึ่งเป็นกลไกที่พระบิดาทรงสร้างไว้ทดลองเอาไว้ในกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เนี่ยให้มันสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันกับคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นคลื่นพลังงานและต่อมไร้ท่อนั้นน่ะเป็นกายหยาบเป็นกลไกของกายหยาบนึกออกไหมคนจึงเป็นคน2มิติใช้จิตสั่นสะเทือนกายหยาบก็คือสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อของตัวเองได้เพื่อผลิตคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าทั้งเคมีถ้าอยู่ในร่างกายเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีคลื่นอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมันจะทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบไหลเวียนไปทั่วร่างกายแล้วเอาไปถ่ายประจุลบให้กับกายหยาบอีกทีหนึ่งโดยใช้เม็ดเลือดแดงนะดูดซับรับเอาประจุไฟฟ้าลบซึ่งเป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นกรรมด้านลบกรรมด้านชั่วเพราะคิดลบคิดชั่วนึกลบคิดนึกลบนึกชั่วนะเขาเรียกว่ามโนที่เป็นลบอ่ะการสั่นสะเทือนจิตมันก็จะเอาประจุลบเนี่ยที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อเนี่ยนะไปถ่ายทอดให้กับนะเม็ดเลือดแดงนะที่สมองโดยเฉพาะที่สมองซีกซ้ายมันก็จะไปทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าเคมีที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประจุไฟฟ้าให้กับเม็ดเลือดแดงพอเม็ดเลือดแดงมีประจุลบเยอะๆพอโคโรนาไวรัสมาก็เขาก็เข้ามาในร่างกายแล้วเขาก็มากินประจุลบที่เม็ดเลือดแดงให้แต่บังเอิญน่ะที่ทำให้ป่วยเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของท่านมันมีประจุลบสั่งสมเอาไว้มากเกินแทนที่เขาจะมาช่วยก็กลายมาเป็นทำร้ายท่านเลยเพราะหน้าที่ของเขาไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยพระบิดาสั่งว่าให้มากำจัดประจุลบในเลือดของลูกเพื่อทำให้เลือดชั่วเนี่ยเป็นเลือดดีเลือดชั่วคือเลือดที่มีประจุลบเยอะๆให้เป็นเลือดดีพระองค์สั่งมันไว้แค่นั้นมันพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นไวรัสที่เป็นโคโรนาเนี่ยหรือว่าเชื้อโรคอะไรก็ตามเขาก็เลยอ้าวมันเยอะนี่ก็มีหน้าที่อย่างนี้ต้องแบ่งตัวเยอะๆก็เลยรุมสกรัมท่านเพราะท่านมีประจุลบเยอะที่อย่างที่เราบอกอะท่านไม่ต้องไปฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรให้มันปวดหัวเสียตังค์หรอกให้มันเสียงหรอกถ้ามั่นใจในตัวเองว่านะแมสมือนะแล้วก็ปากตาหูจมูกเนี่ยอย่าไปใช้มือที่ไม่สะอาดไปเที่ยวแย่ๆขยี้มันเพราะมันเป็นช่องทางที่ไวรัสจะเข้าตัวร่างกายท่านได้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าประจุลบในร่างกายของท่านมากหรือน้อยถ้ามีน้อยๆมีประจุลบน้อยไม่ต้องกลัวครับโคโรนาไวรัสเข้ามาพอ1ตัวเขาก็จะกิน1ประจุลบของท่านที่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงของท่านก็จะมีประจุบวกที่เป็นกลางแทนก็ไม่มีลบนึกภาพออกไหมฮะเพราะท่านก็จะไม่เจ็บป่วยเพราะโดนไวรัสโคโรนาสกรรมท่านเพราะเขาจะไม่แบ่งตัวออกมาเยอะแยะมากมายเป็นฝูงของไวรัสมันก็จะเกาะกินนะทางเดินหายใจของท่านหลอดลมท่านปอดท่านสารพัดเลยทำให้ปอดวายทำให้นะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปนะหัวใจก็มีสิทธิ์จะวายได้เหมือนกันนะถ้าเขาทำลายมากนี่เราก็ออกนอกเรื่องไปหาไวรัสตัวนั้นนะนี่มันเพราะมันเกี่ยวข้องกันไงนะเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆนะไม่มีทางวงการแพทย์ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกแต่เราเป็นผู้มาจากพระเจ้ามาจากจิตจักรวาลเรารู้แล้วเราเลยพูดความจริงให้ท่านฟังนะโอเคไหมอ่ะ
นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายคือวิญญาณเพราะว่าเวลาจิตสั่นสะเทือนปั๊บมันจะทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งไฟฟ้าแม่เหล็กและไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าแม่เหล็กก็จะเหวี่ยงออกมานอกร่างกายของท่านถ้าไฟฟ้าเคมีก็จะไหลเวียนไปตามท่อนะตามเส้นใยของประสาทไปตามหลอดเลือดทั่วร่างกายของท่านเพราะท่านเป็นคน2มิติใช่ไหมมิติกายหยาบและมิติของพลังงานด้านของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของแก่นแท้ท่านเข้าใจยังนี่คือกระบวนการ5ขั้นตอนพี่ๆน้องๆที่รักครับแต่เราอยากจะบอกท่านนะนี่คือความลับที่เป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้มาก่อนนี่คือตัวนี้ครับสไลด์เดียวขึ้นมาแผ่นนึงเห็นไหมที่กระพริบวอแป๊บวอแป๊บกระบวนการ5ขั้นตอนของจิตหยาบที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าขันธ์5ซึ่งเป็นธรรมดาที่ติดตัวของกทารกน้อยคือตัวท่านตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆจนทั้งแก่ตัวจนถึงปูนนี้เป็นผู้อาวุโสทั้งปูนเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะมันคือกรรมจักรพระบิดาเนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบวางแผนให้การเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เป็นบุตรมนุษย์ของท่านที่มีจิตวิญญาณขันธ์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และแบ่งภาคให้จิตหยาบมาทำหน้าที่แทนตัวเองขณะเป็นมนุษย์กระบวนการทั้งหมดเนี่ยคือกรรมจักรพระองค์ทรงเรียกว่ากรรมจักรพี่น้องครับมีใครเคยบอกท่านบ้างหรือไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านปล่อยให้ตัวเองมีธรรมดาหรือมีธรรมชาติสั่นสะเทือนจิตเมื่อเกิดผัสสะคือสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจากภายนอกและสั่นสะเทือนจิตใจข้างในของตัวเองขึ้นมาเป็นการนึกเองคิดเองอะไรพวกนี้มันคือกรรมจักรมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกวางไว้ให้มันสั่นสะเทือนแบบไม่ถูกต้องให้มันผิดวางให้มันผิดเอาไว้เพราะตั้งแต่เกิดจนตายต่อให้ท่านศึกษาธรรมะว่าจะต้องคิดดีพูดดีทำดีต่อให้ท่องคาถาภาษาเวทอะไรต่างๆต่อให้ท่องเป็นอย่างดีอ่านพระคัมภีร์เป็นร้อยๆจบท่านก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ได้เมื่อประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้จิตหยาบของท่านก็ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณหรือในนามของจิตวิญญาณหรือจะพูดชัดๆจิตวิญญาณของท่านก็จะออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบซึ่งจิตหยาบต้องปีนกระไดขึ้นไปหานะจิตวิญญาณอยู่สูงต้องไปสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคน2มิติหรือการเป็นมนุษย์ท่านก็ล้มเหลวเมื่อท่านทำไม่ได้ภารกิจของจิตวิญญาณ6ประการที่เรียกว่าพันธสัญญา6ประการซึ่งท่านคงจำได้แล้วนะเพราะเราจะไม่พูดซ้ำมันถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ท่านก็ทำพันธสัญญาหกให้สำเร็จไม่ได้ซึ่งเป็นภารกิจของจิตวิญญาณแต่ถ้าท่านยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ท่านก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณได้แล้ววันนี้เราจะบอกท่านด้วยพระบิดาบอกท่านก็ไม่ต้องตายท่านจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเลยถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ซึ่งมันไม่ยากอ่ะแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้โดยเฉพาะเนี่ยการไอ้ขันธ์5ที่เอามาสอนกันหนักหนาเนี่ยว่าจะพาหลุดพ้นนิพพานนิพพานแปลว่าหายไปจากหายไปในอนันตจักรวาลไม่ใช่หายจากหายไปในอนันตจักรวาลเหมือนผายลมครับถ้ายังมีกลิ่นเหม็นอยู่ได้ทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านใครก็แล้วแต่ผายลมมามีกลิ่นเหม็นมันยังมีตัวตนอยู่นะคําว่านิพพานของท่านหมายถึงกลิ่นเหม็นที่เป็นการผายลมของใครไม่รู้ที่อยู่ใกล้ๆท่านอาจจะเป็นตัวท่านมันหายไปในอวกาศหายไปในที่ว่างโล่งเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยตดนิพพานแล้ว ถ้าที่จริงๆเนี่ยนะอนุภาคหรือมวลของตดกลิ่นอะไรต่างๆมันยังล่องลอยอยู่เนี่ยล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเพราะแก๊สหรือพลังงานมันไม่สูญหายไปไหนได้มันก็ล่องลอยอยู่นะมันไม่ได้ถูกกำจัดทิ้งไปไหนมันยังอยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนท่านเลยบอกว่าตดนิพพานไปแล้ว ไม่ต่างกันเลยเนี่ยเราพูดให้ท่านฟังนะให้เรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกรรมจักรพี่น้องครับพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรแล้วครับที่เราบอกมันยิ่งใหญ่มากแต่ไม่มีใครมาเชื่อมต่อตรงนี้ให้พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเรามาเชื่อมให้นะแล้วจะมาบอกว่าเรามาทำลายศาสนาพุทธเนี่ยโดยเฉพาะไอเวรบางตัวที่โผล่หัวมาแป๊บๆแล้วไม่ฟังให้ตลอดว่าเรามาส่งเสริมสร้างสรรค์มาเติมเต็มให้กับท่านทั้งหลายที่เป็น FC หรือเป็นศิษย์สาวกของพระพุทธองค์เรามาสร้างสรรค์มาเติมเต็มให้หรือเปล่าหรือมาทำลายกันแ
เราไม่ได้บอกว่าพระองค์สอนผิดพระองค์สอนถูกพระองค์ตรัสรู้อนุตตรด้วยอนุตตรธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออนุตตรโพธิญาณหรืออริยปัญญาแบบที่เราใช้พระองค์ตรัสรู้พระองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำอะไรหมุนธรรมจักรที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรหมุนอย่างต่อเนื่องต้องหมุนให้ได้หมุนด้วยความเมตตาก็แปลว่าหมุนด้วยความรักถามว่าเรื่องเดียวกับเราที่มาเฉลยอยู่นี่ไหมล่ะเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มะก็เลยมองโลกแบบแบนๆใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวแล้วมันจะหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงถ้าฟังเรานะจะก้าวหน้าเร็วมากเลยทำไมล่ะไม่ลดอีโก้อะตัวอีโก้ในตาโตนะตัวอีโก้ในตาโตตากร้าวแต่ไม่ฉลาดเพราะตัวอีโก้ใช้ปัญญาไม่เป็นเข้าใจคำว่าตัวอีโก้ไหมมันเวลาฟังสื่อพระวาทของพระบิดาอย่าเผลอปล่อยอีโก้ให้มันวิ่งออกมานะเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านนะและไม่มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยเมื่อเราวันนี้พระบิดาให้เราบอกท่านว่าถ้าท่านปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติธรรมดาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นน่ะมันคือกรรมจักรและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะท่านต้องมีสังสารวัฏเนื่องจากท่านหมุนกรรมจักรกรรมก็คือการหมุนก็คือการเวียนวนในการทำผิดบาปอยู่ตลอดอยู่ในวงจรของความผิดบาปซึ่งเป็นวงจรที่ไม่ถูกต้องที่พระบิดาหรือพระพุทธเจ้าทรงออกแบบไว้ถ้าเราไม่รู้เห็นไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่รู้กลับบ้านได้ไหมไม่ได้ตอนนี้รู้แล้วมันเมื่อท่านรู้ท่านก็จะต้องมีคำถามพระบิดาว่าแล้วลูกจะทำยังไงที่ให้กรรมจักรเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นธรรมจักรให้ได้ใช่ไหมถ้าใช่งั้นตามมาครับถ้าเก็ตแล้วตามมาเนี่ยกระบวนการของจิต5ขั้นตอน ที่มันเป็นกรรมจักรนั้นเมื่อเกิดรูปเมื่อเกิดรูปแล้วตัวสัญญาก็คือจำได้แต่เรื่องชั่วๆสัญญานะจำได้แต่เรื่องชั่วๆจำได้แต่อารมณ์ที่ไม่ดีก็คืออาฆาตโกรธแค้นใช่ไหมแล้วทำให้เกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจไม่ชอบใจมันสังขารตัวปรุงแต่งเนี่ยมันจะปรุงแต่งไปตามความรู้สึกชอบมันก็จะเป็นบวกถ้าไม่ชอบหรือปฏิเสธมันก็จะเป็นลบนึกออกไหมถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบปั๊บมันก็จะลังเลอย่าลืมนะเวลาท่านมีอาการลังเลเกิดขึ้นไม่รู้จะเลือกข้างไหนดีจะเอาหรือไม่เอาดีปั๊บเนี่ยต่อมไร้ท่อในกายสังขารของท่านเนี่ยถูกพระบิดาวางหมากเอาไว้อีกว่าถ้าไม่มั่นจริงไม่มั่นใจจริงลังเลก็เหลี่ยงเหยียบเรือสองแคมพระองค์จะฟันเป็นลบจะฟันธงเป็นลบจะให้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนผลิตคลื่นความถี่ที่เป็นที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาทันทีเมื่อใดก็ตามที่ท่านลังเลหรือสับสนหรือสงสัยมันคนที่ชอบใช้คำพูดว่ากราบพระบาทพระบิดาลูกสงสัยว่าต่อไปอย่าใช้คำนั้นนะครับถ้าคุณใช้คำว่าสงสัยแสดงว่าจิตคุณกำลังสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบคุณต้องบอกว่าลูกไม่เข้าใจว่าถ้าคุณสงสัยอาจารย์ปริญญาที่สอนว่า1บวก1เท่ากับ2เนี่ยนะดิฉันสงสัยว่าถ้าคุณสงสัยเรานี่แสดงคุณมองเราเป็นลบคุณกำลังมองเราเป็นลบคุณก้าวล่วงเราโดยที่คุณไม่รู้ตัวจิตวิญญาณคุณเดือดร้อนนะคุณต้องใช้คำให้ถูกต้องนะฟังท่านอาจารย์พูดว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วกราบขอประทานโทษท่านอาจารย์นะดิฉันไม่เข้าใจว่า1บวก1แล้วมันเป็น2ได้อย่างไรอย่ามาสงสัยเราครับเราไม่เกี่ยวเราเป็นผู้กล่าวสิ่งนั้นความรู้นั้นท่านต้องไม่เข้าใจความรู้นั้นแล้วต้องขอความเข้าใจเราเป็นผู้ขยายความเป็นผู้ให้ความรู้เราจะต้องเป็นผู้ตอบท่านไม่ใช่ท่านดันมาสงสัยเราหลายคนใน Facebook นะครับใช้คำพูดนี้เราก็อยากจะเตือนไว้วันนี้พร้อมๆกันแล้วกันต่อไปอย่าใช้คำว่าสงสัยใครครับบางทีการสงสัยนั่นคือการก้าวล่วงเขานะครับเพราะท่านไปสงสัยเขาว่าเฮ้ยมึงพูดจริงเปล่าพูดเท็จหรือเปล่าวะสงสัยว่าอาจารย์พูดจริงหรือพูดเท็จสงสัยว่าคุณต้องใช้คำว่าลูกไม่มั่นใจว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้นั้นน่ะท่านอาจารย์กล่าวจริงหรือกล่าวเท็จเราก็จะถามว่าเหตุใดท่านจึงไม่มั่นใจในคำที่เรากล่าวท่านไม่มั่นใจในคำที่เรากล่าวในความรู้ที่เราพูดไม่ใช่ท่านไม่มั่นใจในตัวเราครับท่านอย่าเอาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าท่านไม่อยากเกี่ยวกรรมกับใครอ่ะเข้าใจยังครับนี่คือมรรควิถีของจิตจักรวาลเราจะต้องมองผ่านตัวตนเราจะไม่ไปยึดติดที่ตัวตนอย่าไปสงสัยที่ตัวตน
ต้องไม่เข้าใจว่าพระโอวาทจากพระเจ้าที่อาจารย์สื่อมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องยากๆแต่สามารถกล่าวให้เข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจจริงๆว่าทำได้อย่างไรอย่างนี้เราก็จะบอกให้ว่าเราทำได้อย่างไรวิธีการอธิบายของเราเนี่ยเรื่องยากๆทำให้ท่านเข้าใจได้ทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นความคิดทุกระดับชั้นความรู้ของแต่ละคนทุกระดับชั้นของ maturity คือวุฒิภาวะสามารถเข้าใจได้พร้อมกันทั้งหมดทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องง่ายไม่จนกระทั่งไม่มีอะไรยากเลย

ผลลัพธ์อันเกิดจากจิตเมื่อสั่นสะเทือนครบ4ขั้นตอนแล้วมันจะเกิดขั้นตอนที่5ซึ่งเป็นผลผลิตของจิตที่เมื่อมันสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายสูงสุดตรงสังขารคือคิดปรุงแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็จะผลิตสร้างเพราะมนุษย์เราเป็นคน2มิติถูกไหมมันก็จะผลิตสร้างคลื่นความถี่ทางพลังงานซึ่งเป็นทั้งไฟฟ้าแม่เหล็กท่าเหวี่ยงออกมาข้างนอกจะเป็นทั้งไฟฟ้าเคมีถ้ามันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของท่านมันเกิดขึ้นอยู่2อย่างและตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงเป็นอินเวอร์เตอร์แปลว่าแปลงไปฝั่งตรงข้ามแปลงจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่อยู่ในร่างกายของท่านแล้วเหวี่ยงออกมาภายนอกเพื่อให้มันเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กโลกอ่ะนะจิตเราเนี่ยพลังจิตของเราเนี่ยพลังงานไฟฟ้าของจิตเราเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กชนิดเดียวกันกับอำนาจแม่เหล็กโลกหรือสนามแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาท่านรู้ไหมใครเป็นผู้เหวี่ยงใครเป็นผู้ทำตัวเป็นอินเวอร์เตอร์ในการเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าเคมีมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเราสิบอกให้พระบิดาทรงสร้างต่อมพิทูอิทารีเอาไว้เป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณกับพี่พรีเดียนและเมอร์คาบาหรือจิตใต้สำนึกของท่านแล้วเนี่ยตัวเนี้ยในทางกายภาพที่เชื่อมโยงกันกับมิติของจิตวิญญาณทางพลังงานก็คือตัวที่ทำหน้าที่ในการแปลงคลื่นสัญญาณจากคลื่นไฟฟ้าเคมีไปเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กชัดไหมครับว่าในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยความซับซ้อนของกลไกมันเป็นอย่างนี้ถามว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงจากพระผู้สร้างกายมนุษย์อ่ะร่างกายมนุษย์ไม่ได้ฟลุกมันเกิดเองมันแยบยลซับซ้อนพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์กล่าวกับเรามานั่นคือความจริงใช่ไหมไม่ใช่ผู้สร้างไม่มีใครรู้หรอกถึงแม้รู้ก็งูปลาปลาสเนคฟิชแค่รูปได้คลำได้บางอย่างที่ลึกซึ้งละเอียดละออไม่รู้หรอกนี่รู้หมดอะแม้ทั้งไส้ติ่งพระบิดาสร้างไว้ทำไมถ้าที่ไม่มีประโยชน์เราก็มีคำตอบถูกต้องไหมเอาไว้ค่อยคุยกันเมื่อคุยธรรมะและสามารถพาท่านผ่านประตูมิติเพื่อจะกลับบ้านแดนสุญญตาได้หลุดพ้นออกไปจากโลกได้ให้เรามั่นใจมากกว่านี้กันยังมีเรื่องสนุกๆที่พระบิดาทรงเมตตาสอนเราแล้วเราก็ไม่อยากเก็บไว้เองนะเอาจะเอามาเล่าให้ท่านฟังอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขกับการที่จะให้ความรักกับโลกต่อไปเมื่อโลกข้ามสู่ยุคพลังงานใหม่ไปแล้วพวกเราจะไม่ตายเพราะพวกเรากินขนมปังของพระบิดาแก้มน้ำองุ่นอันหวานชื่นใจน้ำองุ่นของพระบิดาก็คือความรักถูกต้องไหมใช่ไหมขนมปังของพระองค์ก็คืออนุตตรธรรมที่พระองค์พร่ำสอนผ่านเรามานี่แหละบางคนไม่ยอมกินขนมปังพระบิดาไม่ยอมดื่มน้ำองุ่นของพระองค์นะแสดงว่าโอกาสจิตวิญญาณที่ยังต้องตายเพื่อการเกิดใหม่มันยังต้องมีแต่ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายพระองค์จะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วนะโอกาสตายเพื่อเกิดใหม่ไม่มีแล้วพี่น้องครับว่าแต่ว่าพระองค์จะให้ไปไหนและจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของท่านกับเท่านั้นนะวันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะบอกเป็นเวลาที่เราจะมาชวนท่านกลับบ้านหรือนิพพานแต่ท่านต้องรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านให้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือกรรมจักรเราจึงกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังมาตลอดว่ามนุษย์เนี่ยต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องทำแบบไม่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนเสมอขีดเส้นใต้นะครับนี่คือกฎของจักรวาลพวกท่านเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ผิดบาปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ว่ามันผิดบาปแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตัวเองซะจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดบาปนั้นจะทำใหม่ให้มันถูกต้องภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า learn to do right by wrong แปลว่าเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนถ้าพูดภาษาไทยสั้นๆก็ลองผิดลองถูกอะไม่มีใครใช้คำว่าลองถูกลองผิดใช่ไหมครับเมื่อลองถูกแล้วก็ไม่ต้องลองอีกแล้วใช่ป่ะแต่ถ้าลองแล้วผิดมันต้องลองใหม่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบเดิมเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกต้องนี่คือหลักการของจักรวาลพระบิดาทรงออกแบบไว้เงี้ยพระองค์ทรงพระปรีชาไหมล่ะพ่อเราอะพระปรีชาไหมฉลาดไหมบอกเอ่ยถึงพระเจ้าเอ่ยถึงพระบิดาแล้วก้าวล่วงกันเป็นแถวใช่ไหมก้าวล่วงพระองค์สบประมาทพระองค์ดูถูกพระองค์หาว่าเป็นเทวะพระที่เทวะก็คือจิตวิญญาณที่หลงทางไปเป็นอรหันต์ลอยอยู่บนนั้นน่ะไปเป็นรอจะเป็นขยะอยู่บนนั้นต่างหากนะแล้วบอกว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลอะไรนั้นก็ไปคิดกันเอาเองอ่ะพระที่ผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลเขาอยู่นอกโลกนอกจักรวาลนะไม่มีใครเป็นผู้สร้าง

ฟักทองแล้วก็ไปอยู่ในผลฟักทองท่านปลูกฟักทองใช่ไหมน่ะเวลาปลูกฟักทองเนี่ยฟักทองโตแล้วเนี่ยนะมีตัวท่านที่เป็นคนปลูกฟักทองเข้าไปอยู่ในผลฟักทองป่ะใช่ไหมเจ้าของสวนฟักทองคนปลูกฟักทองมันอยู่ข้างนอกไอ้ลูกฟักทองที่เป็นผลผลิตของฟักทองที่ปลูกเนี่ยนะมันอยู่ที่ต้นใช่ไหมไม่มีชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือคนที่ปลูกข้าวนะเวลาข้าวโตขึ้นมาแล้วคนที่ปลูกข้าวไม่ได้หายก็ไปอยู่ในเมล็ดข้าวนะครับใช่เปล่าเจ้าของนาข้าวก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นอกเมล็ดข้าวอยู่นอกกอข้าวเพียงแต่ไปเกี่ยวข้าวต้องไปมุดก็ไปอยู่ในป่าข้าวในทุ่งนาที่มีข้าวก็มีเท่านั้นแหละใช่หรือไม่ใช่ล่ะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านต้องจำไว้เราแชร์สไลด์นี้ไว้ให้ท่านจำให้ติดตานะว่ากระบวนการของจิต5ขั้นที่ท่านเรียกว่าขันธ์5นะมันไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลยครับมันไม่ได้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์อะไรมันเป็นกระบวนการของจิตที่พระบิดาสร้างไว้เป็นกระบวนการออกแบบไว้เพื่อให้จิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเนี่ยโดยให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนได้ตรวจสอบว่าไอ้จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาเป็น189กลุ่มนั้นมันเพี้ยนไหมถ้ามันไม่เพี้ยนถ้ามันปกติมันจะต้องสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนนี้เสมอเมื่อมีการทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตตัวในก็คืออายตนะภายในคือจิตใจหรือจิตหยาบนี่แหละนึกภาพออกยังครับพี่น้องครับเอานะ และขั้นตอนที่มันถูกวางยาไว้ให้เพี้ยนออกแบบไว้ให้เพี้ยนเพื่อให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้จึงต้องมีสังสารวัฏจึงต้องมีภพชาติภพชาตินี้ยังไม่ฉุกคิดยังไม่เอะใจไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมกูต้องเวียนว่ายตายเกิดนะและคนที่พูดเรื่องขันธ์5เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมคือตายแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเขาไม่ได้พูดนะว่าต้องไปลงนรกนะเขาเลี่ยงคำพูดนะว่าการมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดแล้วตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็คืออยู่ในระบบโลกเขาไม่ได้บอกนะว่าตายแล้วไปลงนรกอ่ะทุกรูปธรรมที่ยังสอบตกก็คือยังหมุนกรรมจักรคือสอบตกเพราะไม่ได้ฉุกคิดว่าจิตตัวเองยังสั่นสะเทือนผิดยังหมุนผิดแทนที่จะหมุนธรรมจักรยังหมุนกรรมจักรอยู่เนี่ยไม่รู้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับจนกว่าจะรู้เห็นมั้ยถ้าเราไม่กลับมาและไม่มาบอกเนี่ยสิ่งที่มันยากมันจะยากตลอดแล้วมันจะไม่มีใครกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้เลยถ้าไม่ฟังเราก็ยิ่งแย่ใหญ่เราสามารถเราก็อยากอยู่อมตะนะอยู่หลายร้อยปีเลยเพื่อจะฉุดช่วยพวกท่านให้หมดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าพระองค์จะเมตตาเราได้แค่ไหนเพราะมาแล้วกลับเนี่ยมันยากแล้วนะแต่กลับไปแล้วกลับมาอีกเนี่ยยิ่งยากกว่าอีกนะฮะเราจึงบอกท่านเลยว่าเราไม่มาแล้วนะเราจะไม่กลับมาอีกแล้วภพชาตินี้พอแล้วเราจะช่วยเต็มที่ใครจะก้าวล่วงเราก็ไม่สนใจแล้วแต่เวรแต่กรรมของคนคนนั้นแต่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างสมพระเกียรติของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาประทานโอกาสให้เราเพียงแค่คนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในยุคนี้มาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แทนพระองค์เพื่อให้โอวาทพี่ๆน้องๆที่ติดค้างอยู่ที่ต้องมาแกะมาแซะมาแคะมาแงะบางคนไม่ยอมให้แกะให้แคะให้แซะให้แงะด้วยทำเป็นสดิ้งนะแล้วเผลอๆนะบริพาทเราสบประมาทเราดูถูกเราอีกทั้งที่ยังไม่รู้จักเราเลยใช่ไหมยังไม่รู้จักเราเลยว่าเรากำลังทำอะไรนะพี่ๆน้องๆครับเมื่อมันเกิดขันธ์5ขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันเป็นกรรมจักรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามปลายลูกศรสีเขียวท่านดูดีๆครับสิ่งแรกก็คือสิ่งแรกที่มันทำให้เกิดกรรมจักรผลลัพธ์ของกระบวนการ5ขั้นตอนที่ถูกวางแบบเอาไว้ให้มันไม่ถูกต้องเนี่ยถ้ามันสั่นสะเทือนไปตามมีตามเกิดของมันโดยที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ท่านเรียกว่าชอบเรียกว่าธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ท่านสามารถแทรกแซงได้เราจึงไม่เรียกว่าธรรมชาติธรรมะระดับต้นเราจึงเรียกว่าธรรมดาถ้าธรรมชาตินี่มันชั้นสูงแล้วนะถ้าธรรมดาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถเข้าไปแทรกแซงได้พี่น้องครับเป็นธรรมดานะปลูกมะพร้าวมันก็ต้องได้มะพร้าวอ่ะมันเป็นธรรมดาเพราะว่ามันอยู่ที่คนปลูกใช่ไหมถ้าท่านอยากได้มะนาวแต่ดันทะลึ่งปลูกมะพร้าวมันเป็นธรรมดามันจะไม่ให้ผลเป็นมะนาวมะพร้าวอย่างที่ท่านต้องการหรอกอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าธรรมดามนุษย์เข้าไปแทรกแซงได้ธรรมดาถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลาธรรมดาเลยเวรกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเองมันเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้เป็นแผลถ้ามันถึงเวลากินอาหารไม่ตรงต่อเวลามันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือธรรมดาของมนุษย์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติถูกต้องไหมถ้าธรรมชาติเวลาหิวต้องกินถูกป่ะเนี่ยธรรมชาติเวลาหิวต้องกินนะไม่ใช่หิวแล้วปล่อยไว้นี่มันแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะโอเคลุ่มหลงรูปมายาพอเห็นรูปปั๊บจำได้ว่าอะไรพอเห็นรูปปั๊บถ้าสมมตินะโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตเป็นหนุ่ม
นะเราขออนุญาตยกตัวอย่างนะเจ้าสาวเราเยอะเป็นหนุ่มน้อยใช่ไหมมีหนุ่มผู้ชายยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเห็นผู้หญิงนะใส่เสื้อผ้ารัดรูปปั๊บถ้าประสบการณ์ของไอ้หนุ่มน้อยคนนั้นน่ะมันเคยเห็นสาวน้อยเปลือยกายมาก่อนแค่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปปั๊บไอ้หนุ่มน้อยนั่นน่ะนะมันก็จะใช้จิตของมันปรุงแต่งเลยใช่ไหมใช่ไหมมันไปถึงขั้นปรุงแต่งโดยมองทะลุผ้าเลยมองเห็นเลยเรือนร่างแบบนี้นะสวดทรงองค์เอวอ่อนแอนอรชรอย่างเงี้ยมันต้องมีรูปลักษณ์แบบนี้แง่ๆนี่คือการปั้นรูปมายาที่ใส่เสื้อผ้าอย่างดีนะขนาดไม่ชวับชแวมอะไรนะจิตมันไปแล้วพอนึกถึงภาพข้างในเสื้อผ้ากายร่างกายของสาวน้อยที่อยู่ในเสื้อผ้าเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นไงพอชอบพึงพอใจปั๊บเกิดความคลั่งคล้ายขึ้นมาทันทีจิตมันสั่นสะเทือนมากเลยนะพอรู้สึกชอบมากพอใจมากก็อยากดูอยากได้อยากดมถ้าเป็นดอกไม้ก็อยากเด็ดเนี่ยเกิดความลุ่มหลงในรูปมายานั้นประทับใจพึงพอใจในรูปลักษณ์มายานั้นท่านนึกภาพตามที่เราพูดให้ท่านฟังไหมนี่คือกระบวนการขั้นตอนในจิตของท่านซึ่งเป็นกรรมจักรพออะไรพอลุ่มหลงมายาแล้วมันยังมีเรื่องอื่นที่กระบวนการของจิตมันทำได้อีกไอ้ตรงนี้นะพอลุ่มหลงรูปมายาปั๊บก็เกิดตัณหาก็คือความอยากเด็ดอยากดอมอยากดมอยากรูปอยากคลำอยากสัมผัสอะไรแบบนี้ใช่ไหมพอหรือว่าอยากดูนานๆอยากใกล้ชิดพออยากใกล้ชิดปั๊บอยากให้เขาเป็นมิตรกับเราก็ชีกอมาทันทีก็แสดงอาการชีกอนะจิตคิดชีกอไปจีบเขาไปอะไรเขาไปแทะโลมเขาอะไรแบบนี้พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาภายนอกมันก็จะมาจากไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างในมาเป็นคลื่นความถี่เป็นคลื่นความคิดที่หรือคลื่นอารมณ์คลื่นความรู้สึกที่มันสั่นเซือนเป็นคลื่นผสมผสานกันอยู่ข้างในนะแล้วก็นั่นคือกระบวนการของจิตซึ่งเราค่อยว่ากันต่อไปนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นกรรมจักรเพราะว่าพอลุ่มหลงในรูปมายาปั๊บเนี่ยนะถ้าไม่ยื้อแย่งถ้าไม่ได้ก็คือโกรธแค้นอาฆาตนะถ้าไม่ยื้อแย่งเขาเพราะความโลภเพราะความหลงอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องมันทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องพอทำไม่ถูกต้องโดยจิตเป็นผู้กระทำเนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี้เป็นการสั่นสะเทือนของจิตหรือเป็นการกระทำของจิตหรือเป็นพฤติกรรมของจิตซึ่งจิตหยาบอันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้สั่นสะเทือนตัวพระบิดาวางกระบวนการหรือออกแบบที่ผิดๆไว้มันก็จะก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นทันทีเช่นถ้าไปแย่งผู้หญิงของคนอื่นเข้ามาผิดไหมไปก้าวล่วงของคนอื่นก็คือไปลักขโมยของคนอื่นเป็นของที่เขารักเขาหวงเขาไม่ให้แล้วไปแย่งเข้ามาไปลักเข้ามาเนี่ยถามว่าเกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นไหมถ้าไปทำแบบนั้นถูกไหมนะถ้าไม่ได้ฉันจะปล้ำนะถ้าไม่ได้ฉันจะปล้นถ้าฉันอยากได้ฉันจะปล้นเนี่ยก่อให้เกิดกรรมเท่านั้นเพียงแค่ปล่อยตัวเองไปตามกรรมมาจากนั้นมันก็จะเกิดกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อเกิดกฎแห่งกรรมปั๊บมันก็จะมีอะไรอีดุงตุงนางตามมาก็คือการมีสังสารวัฏต้องมีการจบสิ้นอายุขัยเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยสลายไปแล้วจิตวิญญาณลงไปในนรกเพื่อไปชำระตัวชำระบาปแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่แล้วก็เอารหัสกรรมที่จิตหยาบเมื่อพบชาติที่แล้วทำบาปไว้เกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครไว้มาให้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่ชาติใหม่พบชาติใหม่แบ่งภาพเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองอีกมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนึกออกยังนะมันก็ก่อให้เกิดกรรมจักรหรือจิตผูกพยาบาทชาติที่แล้วเกิดอาฆาตพยาบาทมนุษย์เราเนี่ยบางทีก็เคยไปทำผิดบาปกับคนอื่นแล้วเขาอาฆาตพยาบาทเราไว้เราก็มีเราก็เลยไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใครอยู่ใกล้ตัวเราหรือเปล่าในครอบครัวเดียวกับเราหรือเปล่าอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับเราหรือเปล่าที่ทำงานเดียวกันกับเราหรือเปล่าขึ้นรถเมล์คันเดียวกันกับเราหรือเปล่าใช้รถใช้ถนนเส้นทางเดียวกันกับเราหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นถึงบอกพระพุทธองค์จึงบอกว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเรายิ่งรู้มากก็ยิ่งต้องเตือนมากว่าอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทหรืออย่าเป็นคนขาดสติง่ายๆขาดสตังค์ยังหาได้แต่ขาดสติหาไม่ง่ายนะหยิบเอาจากพื้นเพื่อเอาสติมาคืนให้ตัวเองหยิบไม่ได้นะเพราะสติมันไม่ได้อยู่นอกตัวสติมันอยู่ในตัวท่านเข้าใจยังครับจิตที่ผูกพยาบาท
พอเห็นแต่กี้เดียวยกตัวอย่างตอนต้นพอได้ยินเสียงของไอเวนนั่นที่ทะเลาะกับเรามาหลายปีนะอยู่ๆเพิ่งได้ยินเสียงมากูจำได้ว่าเป็นเสียงอีเวนเนี่ยกูของขึ้นหรือโกรธอีเวนนี่ทันทีหรือคนที่มันทำผิดมันกลัวตำรวจใช่ไหมมันเคยถูกตำรวจจับจับได้โดยนายละม่อมตำรวจจับได้โดยละม่อมละม่อมเป็นบริวารของตำรวจจับไอ้ผู้ร้ายถ้าไอ้หมอนั่นมันเป็นผู้ร้ายถามว่ามันเคยถูกตำรวจจับและตอนนี้มันยังไม่เลิกนิสัยเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยขโจรเนี่ยพอมันได้ยินเสียงนกหวีดตำรวจมันเห็นเสื้อผ้าชุดกะกีคล้ายๆตำรวจเห็นหมวกยามคล้ายๆหมวกตำรวจนึกออกไหมได้ยินเสียงรถหวอรถหวอมีหลายอย่างรถหวอดับเพลิงรถหวอพยาบาลรถหวออบต.หรือรถหวอรถตำรวจเสียงมันคล้ายกันเลยแยกไม่ออกถามว่าไอเวนี่จะกลัวไหมกลัวไหมมันจะวิ่งเพ่นป่าราบเลยขนาดบางคนเล่นการพนันนะเห็นครูนะครูที่อยู่ในหมู่บ้านนะเขาเลิกเรียนแล้วเขามาตามลูกเขาหรือตามพ่อตามแม่เขากลับไปกินข้าวบ้านเพียงแต่ใส่ชุดกะกีมาแต่เอาเครื่องหมายออกเดินมาเนี่ยมันตกใจหรือมันข้างพานโรงใส่ชุดสีกะกีมามันนึกว่าตำรวจมานะไอ้วงการพนันนั้นเพ่นป่าราบใช่ไหมนี่คือได้มาจากสัญญาการทำได้ไหมรู้แล้วเข้าใจผิดเพราะใช้เวลาอันสั้นไปคิดเอาเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นะจิตเขาเหมือนกันครับผูกพยาบาทก็คือจำส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยจะจำแต่เรื่องร้ายๆมากกว่าจำเรื่องดีๆนะท่านต้องสอนตัวเองใหม่นะไอ้จิตที่จำเรื่องไม่ดีจำอารมณ์ไม่ดีนั่นแสดงว่าอาฆาตพยาบาทท่านต้องฝึกใหม่นะพยายามหัดจำเรื่องดีๆทั้งของตัวเองและจำเรื่องดีๆของคนรอบข้างเอาไว้บ้างนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะพาท่านไปหมุนกรรมจักรนะถ้าจำแต่สิ่งดีๆนึกได้ไวหมอเนี่ยมันเคยดีกับเราเคยช่วยเหลือเราในยามยากยามลำบากเนี่ยนะมันเคยช่วยเหลือเราท่านก็จะสามารถมีจิตที่ดีคิดดีและหมุนธรรมจักรได้แต่ถ้าไปนึกถึงหรือจำได้แต่เรื่องร้ายๆจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบนะมันจะหมุนกรรมจักรเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงสอนท่านเหมือนกับพระศาสดาของท่านสอนนะจงรู้จักอโหสิรู้จักให้อภัยอย่าไปอาฆาตพยาบาทเพราะเวลาตายแล้วข้ามภพชาติไปเนี่ยจิตหยาบซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยนะจิตวิญญาณจะเอารหัสเดิมเนี่ยมาให้เพื่อให้จิตหยาบช่วยเหลือจิตวิญญาณคือช่วยปลดเปลื้องพันธนาการแห่งกรรมคือความอาฆาตนี้ให้ด้วยนั้นถ้าจิตหยาบในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันเหลวไหลจิตวิญญาณของท่านเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั้นนะก็จะโชคไม่ดีคือซวยไปอีกหนึ่งภพชาติโอเคไหมนะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการออกแบบกระบวนการ5ขั้นตอนของจิตที่เรียกว่าขันธ์5เอาไว้ให้ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้มันผิดบาปเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้ว่ามันผิดบาปแล้วมันก็จะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้จะหลุดเพราะต้องการไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าท่านยังไม่รู้สำนึกว่าที่สั่นสะเทือนของจิตน่ะมันเป็นกรรมจักรมันไม่ถูกต้องต้องแทรกแซงท่านก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับจนเนี่ยหมดยุคสิ้นยุคแล้วก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นได้หมดยุคแล้วยังไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณตามพันธสัญญา6ประการได้และก็ไม่สามารถแก้กรรมที่เป็นกรรมเก่าๆที่ผิดพลาดผิดบาปเพราะหมุนกรรมจักรอยู่แล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยแก้ไขไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างต่อมาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นนะนอกจากกิเลสตัณหาแล้วก็ยังมีอารมณ์ขยะกิเลสตัณหากิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาก็คือความอยากแล้วก็อารมณ์ขยะนึกภาพออกไหมทั้งหมด4อย่างเนี่ยมันเป็นผลมาจากขันธ์5ที่ผิดพลาดเป็นผลมาจากขันธ์5ที่ไม่ถูกต้องที่เรียกว่ากรรมมาจากเมื่อมันเกิดความลุ่มหลงในรูปมายาหลงในอัตตาตัวกูของกูตัวมึงของมึงแล้วจิตที่ติดความผูกพยาบาทอาฆาตจิตที่กิเลสติดเกิดกิเลสตัณหาที่พระศาสดาพยายามสอนให้ดับกิเลสดับกิเลสอะโลภะโทสะโมหะอะไรเนี่ยอยู่ในช่องเนี้ยแล้วก็อารมณ์ขยะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกจริตเศร้าหมองอะไรพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องอารมณ์ขยะล้วนๆทั้งหมด4ชิ้นใหญ่ๆที่ท่านเห็นตรงปลายลูกศรสีเขียวที่ชี้มันนำไปสู่อะไรรู้ไหมครับมันนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งครับทั้ง4อย่างที่ท่านเห็นในช่องกลางเนี่ยมันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนอีกสิ่งหนึ่งครับเรียกว่าสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึก
ทั้งหมดเนี่ยแค่กระบวนการ5ขั้นตอนหรือกระบวนการของขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณถ้าเรียนตามลำดับต้องเอาสัญญามารองจากรูปนะฮะไม่ใช่เอารูปเวทนาแล้วไปสัญญาทีหลังการจำได้หมายรู้ต้องอยู่ขั้นตอนที่2มันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกมนุษย์เราปกติจะมี3นึกครับมนุษย์เราเนี่ยต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกตรงที่มนุษย์เรามีจิตสำนึกให้ใช้แต่สัตว์ไม่มีครับสัตว์มีแต่สัญชาตญาณหรือจิตสัญชาตญาณทำงานร่วมกันกับสมองของมันเท่านั้นครับสัตว์จึงวางแผนอะไรไม่ได้ผึ้งสร้างรังก็สร้างไปตามสัญชาตญาณนกสร้างรังได้นกทุกตัวสร้างรังได้ไม่ต้องมีสถาบันฝึกหัดสร้างรังนกแห่งประเทศไทยหรือสถาบันฝึกหัดสร้างรังนกแห่งประเทศนั้นประเทศนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นกทุกตัวเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันสามารถสร้างรังเองได้ผึ้งทุกตัวสามารถช่วยกันสร้างรวงรังได้ไม่เหมือนมนุษย์ครับสร้างบ้านไม่เป็นต้องไปผึ้งสถาปนิกที่ตอนหลังกลายมาเป็นสถาปนิกแล้ววิศวกรเป็นวิศวกรหรือวิศวกรช่วยสร้างตึกสร้างบ้านให้จะไม่สร้างเองไม่ได้ทำไมได้เรียนมาไม่เหมือนสัตว์พวกนั้นเขาใช้สัญชาตญาณที่อยู่รูมันก็ขุดรูอยู่ที่อยู่รูในต้นไม้มันก็มีปากที่แข็งแรงหัวที่แข็งมากเป็นหัวขวานแล้วก็เจาะเจาะเจาะแล้วตัวเองก็เข้าไปซุกตัวซ่อนอยู่ในต้นไม้เป็นโพรงใช่ไหมเห็นไหมทำตามสัญชาตญาณที่ใครกำหนดก็พระเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตกวาลหรือพระบิดาสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างตัวเองไม่ได้ท่านเลิกเชื่อตรงนั้นได้แล้วเนาะโอเคสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกก็ว่านึกออกนึกเอานึกเองการสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกแปลว่าไม่ไปสั่นสะเทือนไอ้3ตัวนึกตรงนั้นในด้านที่เป็นด้านบวกนึกออกนึกเอานึกเองที่เป็นด้านบวกที่เป็นด้านดีเราบอกแล้วนะถ้าเป็นด้านดีเราเรียกว่าบวกถ้าเป็นด้านชั่วเราบอกว่าลบเพราะฉะนั้นถ้าสั่นสะเทือนด้วยการลุ่มหลงรูปเงามายามันจะเป็นความงมงายถูกต้องไหมถ้าจิตผูกพยาบาทมันก็จะแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวถ้าเป็นนะถ้าเป็นกิเลสตัณหาก็จะทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นอารมณ์ขยะนั่นแหละก็จะเป็นพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวนี่คือการสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกถูกต้องไหมสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อมีการสั่นสะเทือนด้วยจิตไร้สำนึกก็แปลว่าเป็นจิตที่ไม่ได้นึกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเมื่อจิตไม่ได้นึกในการเสียสั่นสะเทือนในทางถูกต้องเหมาะสมดีงามมันก็จะเอาคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตเนี่ยไปสั่นสะเทือนสมองให้คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแทนเช่นทำผิดคิดชั่วนึกออกไหมเป็นกรรมจักรเนี่ยถ้าทำตามนิสัยของตัวเองเนี่ยชอบมนุษย์เราส่วนใหญ่ชอบนินทาเพื่อนถูกต้องไหมขี้นินทาปากเปียกปากแฉะถ้ารับหลังเพื่อนเนี่ยได้นินทาใครสักคนโอ้มีความสุขมากคุยกันนานมากเลยนะนินทาเพื่อนแต่อย่าเผลอนะมึงกับกูอย่านินทากันเองนะถ้านินทากันเองเดี๋ยววงแตกเดี๋ยวต้องปากแตกเลือดกลบปากกันบ้างละใช่ไหมถูกไหมนั่นคือมนุษย์นะสั่นสะเทือนจิตไร้สำนึกชัดเจนไหมครับนี่คือกรรมจักรเพราะเวลาเรานึกชั่วคิดชั่วประพฤติชั่วกับคนอื่นมันก็เป็นการก้าวล่วงเขาทำให้เราผิดบาปกับเขาแล้วเมื่อเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราและทำร้ายเรากลับมาการเกี่ยวกรรมกันมันก็เกิดขึ้นความเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันก็จะเกิดขึ้นท่านเห็นไหมความผิดบาปมันก็จะเกิดขึ้นและถ้าเรายังทำผิดบาปตรงนั้นอยู่จิตวิญญาณก็ซวยไปด้วยเพราะจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของจิตวิญญาณเพราะพวกท่านไม่รู้เหล่านี้มาก่อนไม่รู้เรื่องเหล่านี้และคนที่สอนให้ท่านนิพพานสอนให้หลุดพ้นสอนเรื่องขันธ์5เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ในเมื่อไม่รู้มันจะสอนถูกได้ยังไงครับเราต้องรีบเอาบทเรียนยากๆเนี่ยมารีบสอนนะเพราะเราเห็นแหมเอามาสอนกันเยอะเลยเดี๋ยวพากันหลงทางไปหมดค่อยๆฟังค่อยๆคิดนะเราไม่ได้โจมตีไม่ได้ก้าวร้าวใครนะใครจะฟังก็ฟังใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะคิดตามก็เชิญเราได้ทำหน้าที่ของเราละโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอย่างนี้แสดงว่ากระบวนการของขันธ์5รูปเวทนารูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณเป็นกระบวนการที่ผิดพลาดเป็นกระบวนการของจิตที่ถูกออกแบบไว้ให้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นท่านปล่อยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านจะไปแสดงอาการที่เป็นพฤติกรรมภายนอกเขาเรียกว่า extrovert behavior extrovert ก็แปลว่าพฤติกรรมภายนอกมันจะเป็นลบไปหมดเลยและพอเป็นลบก็ไปเที่ยว
เกะกะระรานคนอื่นไปกระทบกระเทือนตาหูจิตใจของคนอื่นทำให้เขาหมุนกลับมาจากตามไปกับท่านด้วยซวยแล้วทีเนี้ยหน้าที่เขาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ร่วมกันเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรพี่น้องครับหมุนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนช่วยให้โลกหมุนน่ะเพื่อทำให้ทุกอย่างมันสมดุลน่ะแต่ถ้าเราเริ่มต้นล้มเหลวตั้งแต่ต้นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าพระบิดาทรงวางแผนที่ไม่ถูกต้องที่เป็นลบเอาไว้ให้และไม่คิดหาวิธีเพราะไม่ฉุกคิดเพราะไม่มีใครเคยสอนไม่มีใครเคยบอกวันนี้ท่านฉุกคิดได้แล้วท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรของท่านให้ได้เพื่อเปลี่ยนมันเป็นธรรมจักรให้ได้ในชีวิตเนี้ยถ้าท่านทำสำเร็จชาตินี้ท่านไม่ต้องตายอีกครับท่านจะอายุยืนครับนะพระบิดาก็จะเมตตาประทานรางวัลให้ให้อายุยืนจะตายยากและตายช้าเพราะอะไรฮะเพราะถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้แทรกแซงกรรมจักรจนเป็นธรรมจักรได้เนี่ยท่านจะสามารถใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาลได้มันจิตวิญญาณไม่เดือดร้อนมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเนี่ย 6,800 ปีเสร็จแล้วนะหลายคนน่ะจิตวิญญาณมาอยู่นี่เขายังรู้สึกเฉยๆถึงแม้อยากกลับบ้านแต่จิตหยาบที่เห็นไหมแค่อายุ60ปี80ปี90ปีอยู่ยากแล้วนะต้องตะบันน้ำกินแล้วอยากตายแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเป็นภาระลูกหลานกูแล้วถ้าอยู่แบบนั้นก็ไม่สมควรหรอกแต่ถ้าอายุเป็นร้อยปีนะแล้วแข็งแรงเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านก็ใช้เวลา1วันก็ต้องมีค่าเท่ากัน1กายหยาบกายสังขารของท่านก็จะไม่เสื่อมไม่เสื่อมโทรมนะไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยมันจะมีวงจรของมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่สั้นๆแบบทุกวันนี้กินก็ไม่ถูกต้องเพราะกินของที่ไม่ถูกต้องคือกินของที่เป็นเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ก็กินเข้าไปทั้งที่มันไม่ใช่อาหารของกายหยาบของมนุษย์เลยอะไรเงี้ยพักผ่อนก็ไม่เต็มที่แล้วก็ไปเที่ยวในที่อโคจรไปรับแต่ประจุลบเข้ามาทำให้ร่างกายของท่านต้องการประจุบวกต้องการสิ่งที่เป็นบวกสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกก็ไปอยู่ในสนามแม่เหล็กที่เป็นลบมันก็ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมอายุสั้นเป็นเรื่องปกติก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์การตายการเกิดการแก่การเจ็บไม่ใช่เรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่กลายเป็นธรรมดาไปเพราะอะไรเพราะตัวเองเข้าไปแทรกแซงกระบวนการมาเกิดแล้วไม่ต้องตายไม่ต้องมีอายุขัยแต่ทำให้มันมีอายุขัยขึ้นมาได้โดยไม่รู้ตัวว่าเพราะอะไรเรามีคำตอบหมดอ่ะพี่น้องครับวันหน้าค่อยๆขยายความนะโอเคอย่างสุดท้ายที่เป็นช่องว่างอยู่คือสันดานเคยตัวสันดานเคยตัวเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถหมุนกรรมจักรแล้วเกี่ยวกรรมกับคนอื่นได้ด้วยสันดานก็คือนิสัยที่เคยตัวในเรื่องที่ไม่ดีเช่นขี้โมโหโทสะจริตรุนแรงเนี่ยพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดปั๊บของขึ้นเลยครับในสิ่งที่ไม่ถูกตาไม่ต้องใจใช้สันดานของตัวเองไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่มันก้าวล่วงกูจริงหรือเปล่าไอ้หมอเนี่ยนะมันเจตนาหรือเปล่าไม่สนแต่คำพูดมึงเนี่ยมากระทบจิตกูถ้ากูไม่พอใจปั๊บของขึ้นเลยโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้คือสันดานเนี่ยคือกรรมจักรเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการแทรกแซงกรรมจักรเนี่ยไอ้5ช่องสีเหลืองๆตรงกลางเนี่ยท่านต้องดับมันให้ได้ท่านต้องอย่าให้มันเกิดท่านต้องแทรกแซงมันไม่ให้มันเกิดไม่เห็นรูปแล้วอย่าไปหลงรูปมายาจ้ะอโหสิกรรมเสียจะได้ไม่ผูกจิตพยาบาทแล้วก็ไอ้นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำถ้าทำแล้วมันจะเคยตัววันหลังเนี่ยก็จะไม่ทำในสิ่งชั่วๆมันจะเคยตัวว่างั้นนะแล้วก็ละวางมันซะถ้ามันเคยตัวแล้วก็ต้องพยายามหาวิธีว่าเราจะดัดสันดานตัวเองอย่างไรเพื่อจะให้มีนิสัยที่ดีอย่างเดียวกิเลสตัณหาเหมือนกันเช่นนะกิเลสตัณหาคือโลภะโทสะโมหะถูกต้องไหมเราจะดับมันยังไงซึ่งเราก็สอนไว้ตั้งหลายเสาแล้วนะว่าเราจะตัดกิเลสตัณหาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงและเราจะดับอารมณ์ขยะได้อย่างไรนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆเราก็จะสอนท่านอีกพระบิดาจะทรงเมตตาเพราะเอาชนะใจตัวเองก็คือเอาชนะไอ้สิ่งพวกนี้ไอ้ห้าหกตัวเนี่ยไอ้ห้าตัวเนี่ยเอาชนะไอ้ห้าตัวเนี่ยถ้าจะเอาชนะมันได้ยังไงเพื่ออะไรถ้าฉันเอาชนะมันได้กรรมจักรมันก็จะหยุดหมุนถูกต้องไหมอ่ะแล้วท่านต้องทำอะไรที่จะให้ธรรมจักรมันหมุนแทนกรรมจักรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้กับเราต่อต้องคิดต่อไม่ใช่ศึกษาธรรมะแบบสเปะสปะไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าเรียนรู้ธรรมะเรียนไปหาอะไรเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนรู้อะไรปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรตอบไม่ได้เห็นคนอื่นเขาทำกูก็ทำตามนั่นเขาเรียกปฏิบัติธรรมไงปฏิบัติธรรมก็คือทำไปบางทีถามว่าแล้วใครทำก็มนุษยธรรมเนี่ยคนน่ะทำใช่หรือไม่ใช่ล่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็เซลล์ไว้ให้ฟังไปแล้วพี่ๆน้องๆครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องสรุปด้วยคอนเซปต์นะคอนเซปชันก็คือคอนเซปต์ความคิดรวบยอดในความรู้นี้ว่ากรรมจักรหรือขันธ์5เนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นกระบวนการรับรู้ของจิตที่ถูกออกแบบไว้อย่างไม่ถูกต้องขีดเส้นใต้สิครับขันธ์5หรือกรรมจักรที่เป็นธรรมดาของมนุษย์หรือธรรมชาติมนุษย์ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติตามธรรมดาตั้งแต่เกิดไม่ไปแทรกแซงมันเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่า
มันเป็นการหมุนผิดมันเป็นกระบวนการที่ผิดพลาดมากและถ้าท่านยังไปตามธรรมดาของท่านนั้นกฎแห่งกรรมมันจะทำงานท่านจะอยู่ในวงจรของกฎแห่งกรรมอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมตลอดท่านจะไม่มีวันเป็นอิสระได้นี่เรากำลังประกาศอิสระภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้จิตหยาบซึ่งเป็นจิตปัจจุบันของท่านได้รู้สำนึกได้มีสติว่าอย่าทำตามใจของตัวเองในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่ทางผู้ที่เขาเป็นครูของท่านจะสอนว่าอย่าไปตกหลุมอย่าไปหลงกิเลสอย่าไปหลงมายาอย่าไปหลงรูปลักษณ์อย่าไปหลงในอะไรอ่ะในยาเสพติดในอบายมุขเพราะอบายมุขเนี่ยมันทำให้คนเราลุ่มหลงได้เพราะมันเป็นหนึ่งในมายาเป็นหนึ่งในอัตตาตัวตนที่สามารถสัมผัสได้ใช่ไหมเสพยาเสพติดทำให้คลื้มทำให้เคลิ้มแล้วหลงผิดคิดว่ามีความสุขไปหลงยึดติดกับตรงนั้นทำให้กูลืมโลกลืมชีวิตที่กูคร่ำเครียดเคร่งเครียดกูก็เลยกินเหล้าพอเมาแล้วขาดสติกูจำอะไรไม่ได้กูก็มีความสุขไปพักหนึ่งนะเมายาบ้ายามายาไอสารพัดยานะซึ่งเป็นสิ่งชั่วๆทั้งนั้นทำให้อายุสั้นทำลายกายสังขารตัวเองที่แท้จริงแล้วที่ทางพระเขาห้ามเพราะว่ามันทำลายสติคนเราถ้าไม่มีสติเราอย่าไปหาเลยปัญญาเราหาไม่เจอไม่รู้ปัญญาเราหายไปไหนถ้าขาดสติเพราะสมองของเราสมองซีกซ้ายเนี่ยเราจะสามารถใช้ความฉลาดหรือใช้ปัญญาของสมองนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเท่านั้นนะสติคืออะไรไปศึกษากันใหม่ถ้ายังไม่ได้ศึกษาที่ไหนก็รอฟังจิตจักรวาลสอนพระบิดาเป็นผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านไม่มีอะไรที่เราจะไม่รู้อะไรที่พระบิดารู้เรารู้และอะไรที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้พระองค์ก็จะบอกผ่านเรามาแล้วเราก็จะมาบอกท่านเพราะเราจะไม่กักเอาไว้เราจะไม่หวงนะตอนนี้เข้าใจนะกรรมมาจากหรือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในกระบวนการของจิตที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้เพื่อให้มันผิดเพื่อให้อะไรเพื่อให้บุตรมนุษย์เนี่ยก็คือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเรียกบุตรมนุษย์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนเหมือนกับเสาที่แล้วที่เรายกตัวอย่างทารกน้อยอย่างท่านหรือลูกของท่านเวลาอยู่ในท้องแม่อยู่ในถุงน้ำคร่ำอยู่ในมดลูกอ่ะมันมืดใช่ไหมครับน้ำคร่ำก็มีสีดำมันมืดเพราะอะไรเพราะก่อนที่เด็กถึงกำหนดจะตกฟากจะคลอดครบ9เดือนเนี่ยเด็กน้อยคนนั้นน่ะมันรู้เลยนะว่าในน้ำคร่ำน่ะมันมืดมันมืดมืดแปดด้านเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแต่เวลาตกฟากออกมาเด็กมันร้องเพราะมันได้เรียนรู้แสงสว่างถึงแม้มันยังมองไม่เห็นแต่ประสาทตามันบอกเลยเฮ้ยมันไม่ใช่อยู่ในท้องแม่นะไม่ได้ลอยอยู่ในน้ำกูขยับตัวก็ลำบากตอนอยู่ในน้ำกูขยับตัวปั๊บมันลอยน้ำไปลอยน้ำมาวิ่งว่ายไปว่ายมาเล่นกับแม่กับพ่อกูก็ได้จมไปจมมาเนี่ยเหยียดแข้งเหยียดขาแต่พอคลอดออกมาแล้วตกฟากนอนอยู่บนฟากกูจะแทกเหงือกเหมือนอยู่ในน้ำในท้องแม่ในน้ำคร่ำอีกได้ไหมไม่ได้เด็กต้องเรียนรู้แล้วเด็กต้องเรียนรู้แล้วเริ่มนี่มันสว่างนี่นะแต่ถ้าลูกคนไหนคลอดตอนกลางคืนนะหรือคลอดในโรงพยาบาลนะที่มีแสงไฟตอนนั้นแหละเขาคิดว่านั่นคือแสงสว่างตอนอยู่ในท้องแม่ไม่มีหลอดนีออนอยู่ในมดลูกนะอยู่ในมดลูกเพราะเด็กก็มาเรียนรู้ความสว่างจากข้างนอกนั่นนี่คือตัวอย่างว่าพระองค์เนี่ยมาไม่ได้ให้ในมดลูกหรือในครรภ์ของแม่ติดไฟ LED นะไฟ LED นะเอาไว้ด้วยเพื่อกลัวว่าลูกที่เกิดขึ้นมาในท้องมันจะมืดมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่ติดไฟไว้ครับแต่เวลาออกมาข้างนอกแสงนีออนในห้องคลอดของแม่นะหรือเวลากลางวันที่แม่คลอดบนเตียงตังใต้ถุนบ้านแถวบ้านนอกเวลาตกฟากนะก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันสว่างนี่ว่าเด็กมันก็จะจำได้มันมีสัญญาตัวสัญญาก็คือจิตวิญญาณก็จะบันทึกเลยอ๋อมันมีมืดแล้วมันมีสว่างเว้ยพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเอ้ยกลางคืนแล้วลูกนอนกลางคืนต้องนอนเด็กต้องเรียนรู้ว่าถ้ามืดต้องนอนไว้นะเพื่อให้ชัดเจนก็คือมืดต้องนอนแล้วไม่พอเวลาเข้าห้องนอนแม่จะปิดไฟเลยให้ลูกหลับใช่มั้ยสังเกตไหมจะไล่ให้ลูกหลับแม่ต้องปิดไฟนั่นคือการสอนโดยวิธีธรรมชาติไม่มีแม่คนไหนให้ลูกนอนหลับแล้วเปิดสปอตไลท์สว่างจ้าแล้วบอกนอนนะลูกนอนนะลูกแม่คนนั้นสงสัยต้องเอาสติต้องไม่รู้เอาสติไปไว้ที่ไหนอ่ะต้องไปตรวจสติตรวจปัญญาหน่อยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมอ่ะนี่คือธรรมะทั้งนั้นเลยพี่ๆน้องๆครับนี่โอเคนะกฎแห่งจิตจักรวาลกฎแรกเลยที่มนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้กันนะกฎแรกที่เป็นกฎแห่งจิตจักรวาลก็คือมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งอะไรก็ตามให้ถูกต้องโดยให้ลองทำผิดก่อนเสมอสังเกตไหมหัดเขียนกอไก่นี่ขนาดจับมือเขียนนะกอไก่
เด็กๆมันกว่าจะเขียนเป็นกอไก่ได้เนี่ยมันเขียนเป็นคอไก่ก่อนใช่ไหมครับเขียนเป็นคอไก่ก่อนเด็กจึงค่อยเรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาลากหัวของไก่อ่ะอย่าลากยาวแทนที่มันจะเป็นปากไก่มันจะเป็นคอไก่อ่ะนะคำว่ากอไก่เนี่ยเอาแค่เป็นปากเล็กๆของมันก็พอเป็นสัญลักษณ์ไม่ต้องทำคอยาวๆใช่ไหมมันกว่าเด็กจะลากคอสั้นๆเพื่อทำให้เป็นกอไก่เด็กมันต้องเขียนเป็นคอไก่คอยาวๆก่อนใช่ป่ะครับท่านเป็นจริงไหมฮะสังเกตสิตัวท่านเองหรือว่าลูกหลานของท่านก็เป็นแบบนั้นนะต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนสังเกตไหมดอชดากับตอปตักใช่ไหมคอคนกับตอเต่าสังเกตไหมเด็กส่วนมากจะผิดพลาดจะผิดก่อนแล้วค่อยจำได้ว่าอ๋อที่ถูกต้องมันคืออย่างไรอย่างที่เขาบอกไง learn to do right to buy wrong ลองผิดลองถูกใช่ไหมหรือโง่มาก่อนฉลาดที่เขาบอกอะงองูมาก่อนช้อชิงให้โง่ก่อนคือสอนให้ผิดก่อนให้ทำผิดก่อนแล้วค่อยฉุกคิดแล้วเรียนรู้ว่าถ้ามันถูกต้องกว่ามันต้องเป็นยังไงกรรมจักรที่ให้มาเนี่ยก็เหมือนกันครับให้มาติดตัวเลยเราใช้เวลามาหลายภพชาติแล้วเราไม่เคยมีสติไม่เคยฉุกคิดได้เลยว่าไอ้กระบวนการทางจิตของเราเนี่ยที่เราทำอะไรตามใจตัวเองลุ่มหลงงมงายอะไรพวกนี้มันมาจากการที่เราหมุนกรรมจักรแล้วเราไม่พยายามเรียนรู้ว่าไอ้กรรมจักรเนี่ยมันมีจุดบอดตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนเราจะต้องแทรกแซงมันตรงไหนถึงจะเปลี่ยนกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรแล้วตายไปไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมไม่มีเหตุแห่งการต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องตายแล้วเป็นอมตะเป็นอนันต์จนกว่าจะจบสิ้นภารกิจของจิตวิญญาณถึงค่อยตายใช่ไหมเราก็เคยบอกท่านแล้วพี่ๆน้องๆอยู่ที่ดาวดวงอื่นอย่างเช่นที่ดาวอังคารเนี่ยถึงแม้เขาตัวเล็กกว่าเรานะนะพุงแหลมก้นปอดตาโตจมูกเล็กปากเล็กอวัยวะเพศนะจูกระจิ๋มเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนเลยไม่เห็นแล้วมันโหดหมดนะถ้าแม่งเขาแย่แน่เลยถ้าเขาอายุสั้นแล้วตายบางคนเนี่ย600ปียังไม่ตายเลยนะเขาอายุยืนนะ600ปียังไม่ตายเลยนะเพราะว่าเขามีสมองก้อนเดียวจึงไม่มีกฎแห่งกรรมไงล่ะพี่น้องครับจึงไม่มีเหตุจำเป็นต้องตายเพื่อจะมาเกิดใหม่เพื่อจะมาหาจิตหยาบใหม่มาล่าจิตหยาบเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณนั้นกลับบ้านได้หรือประสบความสำเร็จไม่จำเป็นใช่ไหมนั่นเข้าใจไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้บทเรียนชีวิตของท่านมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนไม่มีเด็กน้อยคนใดที่ลุกขึ้นตั้งไข่ได้แล้วก้นไม่กระแทกพื้นไม่เคยมีเด็กน้อยคนใดยืนตั้งไข่ได้แล้วก้าวเดินแล้วไม่หกก็ล้มก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยท่านเห็นแต่ตอนปลายของชีวิตของเขาเห็นตอนปลายของความสำเร็จแต่ก่อนที่เขาเริ่มต้นใหม่ๆท่านจำไว้เลยนะเขาอาจจะล้มลุกคลุกคลานมากกว่าที่ท่านคิดอีกท่านทำอะไรยากๆแล้วหกล้มนิดหน่อยท่านก็ท้อและถอยซะแล้วเห็นไหมครับท่านไม่เรียนรู้เพราะทุกอย่างมันคือประสบการณ์สังเกตไหมพระบิดาให้ท่านจำสิ่งดีๆในชีวิตของท่านหรือจำสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตของท่านตัวท่านน่ะจิตหยาบอ่ะมันไม่อยากจำสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตนะอย่างเช่นน้องผู้หญิงบางคนถูกข่มขืนในชีวิตที่ถูกข่มขืนนั่นคือประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตน่าสงสารน้องมากเลยนะเพราะน้องจะไม่จำในสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นละน้องจะจำแต่การที่ตัวเองถูกข่มขืนแล้วฝังใจอยู่โดยตลอดมันจะลืมยากมากเพราะอะไรครับเพราะพระบิดาให้จำสิ่งเลวร้ายในชีวิตไม่ให้จำสิ่งดีๆเพราะอะไรสิ่งดีๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านสอบผ่านมันอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วว่าจะทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีทำยังไงจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้เป็นคนโชคดีและมีสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุพระบิดาเมตตาให้ท่านจำไว้ไม่ให้ลืมเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ให้เกิดประวัติซ้ำรอยประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจะไม่ให้ท่านผิดพลาดอีกจะให้มันไม่ให้ท่านถูกช่อโกงไม่ให้ท่านถูกหลอกลวงไม่ให้ท่านทำผิดพลาดอีกมันคนที่ขับรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุเพราะความเร็วและเพราะความประมาทมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่อไปอีกเลยในครั้งต่อไปเพราะมันจำได้และมันเข็ดแล้วว่ามันประมาทมันถึงเกิดอุบัติเหตุมันก็จะขับรถช้าลงจะขับรถถูกต้องตามกฎจราจรก็จะไม่ขับรถหามๆก็จะไม่ใช้อารมณ์ในการขับรถจะใช้สติและสมาธิสูงพอในการขับรถไม่ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปขับรถไปกินนู่นนั่นนี่ไปหันซ้ายหันขวาคุยไปเดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นอยู่ข้างทางไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างถนนถ้าเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่อ่ะนะโอเคนะพี่น้องนะกฎแห่งจิตจักรวาลยกตัวอย่างข้อที่2ให้ฟังกฎแห่งจิตจักรวาลประการที่2มนุษย์ต้องเรียนรู้ความมืดก่อนรู้จักความสว่างและความโง่มาก่อนความฉลาดนี่คือข้อสรุปจากที่เราสื่อกับพระบิดาเป็นพระโอวาทกล่าวกับท่านนำไปก่อนแล้ว
นี่เพราะบางท่านก็มีการบันทึกสิ่งที่เราสื่อสอนพระโอวาทก็เลยให้ข้อความสำคัญสำคัญขึ้นจอขึ้นสไลด์เอาไว้ให้โอเคไหมนะพี่ๆน้องๆครับมนุษย์ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าถ้าหมุนกรรมจักรตัวเองจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพชาติหลายคนบอกว่าเนี่ยเจอกฎแห่งกรรมแล้วโคตรทุกข์เลยแล้วไม่รู้จะมาเกิดทำไมสู้กูหนีโลกหนีสังคมเพราะหาว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากคนรอบข้างทั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดจากเวรจากกรรมที่ทำไว้จากการหมุนกรรมจักรทุกภพชาติที่มาเกิดก็ไม่เคยมีสติทางวิญญาณและไม่เคยสำนึกก็เลยพยายามจะหนีไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามทำให้อายตนะของตัวเองพิการซึ่งมันผิดความเป็นมนุษย์ผิดธรรมชาติเลยบอกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมธรรมะคือธรรมดากับธรรมชาติที่ตัวเองทำน่ะมันเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมชาติและถ้าเป็นธรรมดาคือสิ่งที่ต้องแทรกแซงถ้าเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นธรรมดาของมนุษย์ถ้าไม่รู้จักกินอยู่หลับนอนถ้าไม่รู้จักกินอยู่หลับนอนนะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่มันจะต้องตายต้องอายุสั้นอยู่แล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยภูมิต้านทานโรคก็จะตกต่ำมันเป็นธรรมดาของมนุษย์และก็เป็นธรรมดาเหมือนกันถ้ามันใส่ใจดูแลสังขารร่างกายการกินอยู่หลับนอนอย่างถูกหลักอนามัยมันก็จะมีอายุยืนมันก็จะมีภูมิต้านทานโรคสูงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายมันเป็นธรรมดาเห็นไหมคำว่าธรรมดาแปลว่าเราสามารถแทรกแซงได้แต่ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วแทรกแซงไม่ได้ธรรมชาติจิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ไปแทรกแซงธรรมชาติที่ท่านให้ไว้เป็นสัจจะต่อพระบิดาแต่ท่านทำให้ธรรมชาติกลายมาเป็นสิ่งธรรมดาโทษฐานที่จะทำให้ธรรมชาติมาเป็นธรรมดาคือท่านก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องตายมีเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมมันถ้าท่านกินขนมปังของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรากำลังพูดวันนี้และดื่มน้ำนะน้ำองุ่นน้ำองุ่นเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยเป็นอุปมาอุปไมยว่าน้ำองุ่นเนี่ยถ้าไปทำเป็นไวน์นะมันจะหอมมันจะอร่อยมากเลยธรรมะพระบิดาจะไม่ขื่นขมไม่ขื่นคอคือฟังแล้วเข้าใจง่ายถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ท่านไม่รู้ความจริงเรื่องขันห้าไม่รู้ความจริงเรื่องรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณไม่รู้ว่ามันเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดโดยพระเจ้าวางแผนมาให้เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยมอบหมายให้จิตหยาบมีสติทางวิญญาณและเกิดสำนึกรู้จากชีวิตจริงที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายภพชาติพระองค์จึงให้เวลา 60,000 ปีไงให้เวียนว่ายตายเกิด 60,000 ปีจะเกิดกี่ภพชาติก็ได้แต่เมื่อครบแล้วต้องกลับบ้านซึ่งตอนนี้มันครบ 60,000 ปีไปแล้วจิตวิญญาณท่านต้องกลับบ้านแล้วเราจะต้องรีบมาเฉลยต้องรีบมาตามมันเรามาเฉลยทุกวันเสาร์อ่ะถ้าท่านไม่ติดตามฟังท่านก็ไปเจอความรู้ใหม่ที่น่าทึ่งน่าตะลึงและเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้หมดอ่ะไม่ได้มโนใช่ไหมพวกท่านก็เก่งนะโมกับมโนแต่เราเนี่ยนะเราเก่งในเรื่องของการพูดความจริงไม่ใช่มโนโอเคนะเพราะตอนนี้ท่านดูแหละท่านต้องการที่จะแทรกแซงมันทีนี้เราต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าถ้าท่านหมุนกรรมจักรท่านจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปไอ้คำว่าเป็นทาสของกฎแห่งกรรมคืออย่างไรอยากรู้ใช่ไหมเห็นไหมเราบอกแล้วเราจะปอกเปลือกให้หมดไม่มีกั๊กไม่มีค้างคาอะไรที่เกี่ยวข้องเราจะยกมาสื่อกับพระองค์เอามากล่าวต่อท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นหลักสูตรเดียวกันในตอนเดียวกันเป็นMP3 MP4 อยู่ในก้อนเดียวกันอยู่ใน YouTube ก็ก้อนเดียวกันเพียงแต่เราจะซอยเป็นก้อนเล็กๆเพื่อให้ท่านที่มีเวลาในการฟังต่อเนื่องสั้นๆจะได้รู้ได้เข้าใจค่อยๆสั่งสมท่านต้องรีบนะเพราะเรามีใหม่ทุกวันเสาร์นะไอ้ที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะทุกวันเสาร์นะแล้วอย่างช้าวันพุธนะทีมงานน้องบุญธรรมจะเอาขึ้น YouTube ขึ้น Facebook ให้นะถ้าท่านขี้เกียจเหลียวไหลไม่สนใจติดตามไม่ฟังซ้ำเบื่อและเหมือนอ่านหนังสือนะท่านก็จะตามไม่ทันไม่มีใครจำได้หมดหรอกต้องอ่านซ้ำแล้วคิดตามแล้วเอาไปทำเอาให้มันเข้าเส้นเลือดเข้ากระดูกของท่านเลยนึกออกไหมพระบางรูปในปฏิบัติธรรมจนเข้ากระดูกเวลาตายแล้วกระดูกเลยเป็นพระธาตุเนี่ยเข้ากระดูกก็แปลว่าคลื่นความถี่ทางพลังงานเนี่ยนะทั้งพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กและทั้งไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกเนี่ยมันเข้ากระดูกเลยพอมันเข้าไปในกระดูกโอกาสที่กระดูกจะเป็นพระธาตุมันมีสูงมากเพราะว่ามันได้สารอาหารที่เป็นสารทิพย์อะอธิบายก็เข้าใจยากแต่นี่คือเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาไม่ได้แปลกใจเลยพระบางรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้ยังหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นะกายหยาบกายสังขารก็สามารถมีอภินิหารที่ท่านอธิบายแล้วที่ท่านไม่สามารถอธิบายได้และไม่เข้าใจนะให้ท่านได้ปรากฏอ่ะเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกครับ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่าหมายความว่าจะได้นิพพานหรือหลุดพ้นทุกรูปธรรมนะครับมันไม่ใช่ของง่ายอย่างน้อยวันนี้ที่เราพูดมากลางครึ่งทางแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเพราะไม่รู้เรื่องขันธ์5ไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรยังไงก็กลับบ้านไม่ได้นิพพานมันคืออะไรนิพพานมันเป็นเรื่องของจิตหยาบแต่ที่สอนกันมาเนี่ยไปมองว่าเป็นเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยจิตหยาบยังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณยังไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตหยาบเป็นตัวแทนจิตวิญญาณแล้วจะไปพูดเรื่องหลุดพ้นของจิตวิญญาณเรื่องนิพพานของจิตวิญญาณได้อย่างไรนึกออกไหมฮะเหตุการณ์หนึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นนะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกทางกายภาพเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้นึกออกไหมครับพี่น้องครับนะถูกไหมเหตุการณ์หนึ่งมันต้องเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งการหุงข้าวให้สุกและทำกับข้าวให้เสร็จมันต้องเกิดขึ้นก่อนการล้อมวงกันรับประทานอาหารทานข้าวมื้อนั้นถูกต้องไหมถ้าหุงยังไม่ได้หุงข้าวหรือข้าวที่หุงยังไม่สุกกับข้าวยังไม่ได้ทำหรือกับข้าวนั้นยังทำไม่เสร็จมันจะนั่งล้อมวงกันกินอาหารมื้อนั้นได้ยังไงครับเนี่ยคือโลกทางกายภาพมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่รู้เลยว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะทุกวันเนี่ยเราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณน่ะเป็นประธานนะเป็นประธานอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้ถูกขังอยู่ข้างในพูดชัดๆคือถูกขังไม่ให้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอยู่ข้างในเวลามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะปล่อยให้จิตหยาบทำนะเพราะถ้าท่านไม่รู้ตรงเนี้ยท่านก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่พยายามจะให้นิพพานนิพพานอะไรนิพพานแล้วนิพพานท่านก็เลยโมเมว่ามันหายสาบสูญไปในอนันตจักรวาลเนี่ยหายสาบสูญไปในอนันตจักรวาลตะกี้เราก็ยกตัวอย่างเรื่องของผายลมเหม็นตดอ่ะนะตดอ่ะใช่ไหมตดเนี่ยพอมันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาปั๊บมันก็มีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นใช่ไหมพออยู่ดีๆปั๊บเนี่ยกลิ่นตดนั้นก็จางสลายหายไปเพราะว่ามันลอยตัวขึ้นไปสู่ที่สูงนะเพราะมันไม่อยู่ชั้นต่ำแล้วเพราะปล่อยไปมันกระจายตัวไปกลมกลืนกับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวท่านนะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในบรรยากาศแต่กลิ่นหายใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านก็เข้าใจว่าเนี่ยถ้ามันหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนตัวตนมันหายไปไหนไม่รู้แสดงว่านิพพานแล้วขอโทษนะแถวๆบ้านเราเขาเรียกว่ามั่วส่งเดชมั่วส่งเดชนะเข้าใจไหมนะก็ให้ท่านฟังแล้วคิดตามเราว่าที่คิดแบบนั้นเชื่อแบบนั้นมันไม่ถูกต้องโอเคนะเมื่อถึงตอนนี้แล้วท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าตั้งแต่เกิดมานะไม่ใช่ชาตินี้นะชาตินี้ชาติสุดท้ายเรามาเฉลยให้ฟังท่านควรจะสำนึกรู้ได้ด้วยซ้ำไปเพราะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเป็นหมื่นภพชาติไอ้คนนำทางตาบอดก็ดันทะลึ่งไม่สอนท่านใช่ไหมว่าถ้าหมุนกรรมจักรแล้วเนี่ยจะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมตลอดไปและถ้าจะหยุดกฎแห่งกรรมได้หยุดไม่ต้องขนาดเป็นนักบวชก็ยังต้องตกนรกเลยนะถ้ามีกฎแห่งกรรมค้ำคออยู่อะทำผิดบาปอยู่อะก็ต้องตกนรกทั้งนั้นน่ะไม่มีเด็กเส้นไม่มีคนพิเศษในจักรวาลเนี่ยครับเราเหมือนกันครับถ้าเราก่อเวรสร้างกรรมเราก็ต้องตกนรกเหมือนกันเราก็ต้องโทษกฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันนะนั้นทีนี้มาถามว่าและเป็นธาตุกฎแห่งกรรมนี่คืออย่างไรประการที่หนึ่งการเป็นธาตุของกฎแห่งกรรมก็คือเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องลงนรกถามว่าทำไมถ้าท่านยังมีกิเลสมีตัณหามีสันดานมีความอาฆาตมาดร้ายอยู่ในจิตในกระบวนการของขันธ์5เวลาหมุนแล้วมันเกิดแต่สิ่งเหล่านี้มีความอยากมีความไม่อยากมีโลภะมีโทสะมีโมหะโอกาสที่ท่านจะต้องตกนรกมีแน่นอนถามว่าทำไมจิตวิญญาณตกนรกไม่ใช่จิตหยาบตกนะจิตวิญญาณตกนรกนะถามว่าตกนรกทำไมถ้าทั้งภพชาติยิ่งอายุยืนมากเท่าไหร่จิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนด้วยขันธ์5ที่ผิดอยู่อย่างเดิมมันจะสั่นสะเทือนแรงขึ้นด้วยความเคยชินด้วยความเคยตัวมันก็จะไปทำให้จิตวิญญาณที่นั่งนอนเป็นประธานอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั้นพลอยสั่นสะเทือนตามจนเกิดอาการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่มันเป็นลบที่มันไม่ถูกต้องท่านต้องจำอีกจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกนั้นมีคุณสมบัติของการสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านบวกถ้าเป็นอารมณ์ก็คือความรักที่เป็นความรักเพื่อให้อย่างเดียวหรือเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยมีเท่านั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตวิญญาณโลภจิตวิญญาณก้าวร้าวไม่มีครับไอตัวก้าวร้าวคือจิตหยาบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณที่หลงมิติ
ไปตามจิตหยาบที่มันเหลวไหลนั่นจิตวิญญาณต้องการตายเพื่อทิ้งกายสังขารอันนี้ไปเพื่อทิ้งจิตหยาบที่เหลวไหลไปหวังว่าถ้าได้กลับมาเกิดใหม่แล้วจะแบ่งภาคเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ออกมาใหม่แล้วไปมาสู่ที่เกิดที่เป็นสุขคติแปลว่าเกิดในพ่อแม่โคตรตระกูลที่เป็นคนดีมีคุณธรรมไอ้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นไอ้ทารกน้อยนั้นโคตรโชคดีเลยครับเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะเขาก็หวังตรงนี้ว่าถ้ามาเกิดใหม่แล้วจะได้มาเกิดที่ดีๆแต่ถ้าไอ้จิตหยาบของตัวเองในชาตินี้หรือชาติที่แล้วเลวไหลบุญก็ไม่ทำสร้างแต่เวรแต่กรรมขึ้นมาเนี่ยนะตายไปแล้วแน่นอนกลับมาเกิดใหม่ตัวเองเลือกภพขอโทษเลือกถิ่นกำเนิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ก่อนตายในภพชาตินี้แหละชาติหน้าจะมาเกิดที่ไหนเป็นสุคติอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าเราฝากใฝ่สิ่งใดเราชอบคบคนชั่วชอบคบคนพาลชอบทำแต่สิ่งที่ผิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณในชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะมาเกิดในหมู่ของคนพาลถ้าชาตินี้เป็นคนดีมีจิตใจที่สูงส่งก็จะได้มาเกิดในกลุ่มของคนดีที่มีจิตใจที่สูงส่งเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดทั้งนั้นนะจิตวิญญาณอ่ะมันถ้าไม่อยากจะเจออะไรในชาติหน้าถ้ามีนะในชาตินี้ก็อย่าทำก็อย่าทำในสิ่งอย่าหาทำในสิ่งที่ชาติหน้าไม่ต้องการจะเจออย่าหาทำไม่มีใครพาท่านไปลงนรกหรือไปขึ้นสวรรค์มายาหรือมาเกิดในที่ที่ชั่วร้ายในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นคนชั้นต่ำอะไรเนี่ยจันทานอะไรพวกเนี้ยตัวท่านเองเป็นคนกำหนดเองตอนมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ชาติที่แล้วทั้งนั้นนะครับนะพระเจ้าไม่ได้ทำท่านทำตัวท่านเองเพราะพระบิดาทรงวางหมากไว้แล้วให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอิสระมีเสรีเพราะดาวเคราะห์โลกตรงนี้พระองค์กำหนดให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีครับพี่น้องครับชัดเจนไหมครับอ่านะเมื่อมีจิตวิญญาณแล้วต้องลงนรกครับเพราะนั่นคือการเป็นทาสของกฎแห่งกรรมไปก่อเวรเกี่ยวกรรมไปทำในสิ่งที่ผิดบาปรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเที่ยวก้าวล่วงคนนู้นคนนี้บางทีเราอยู่ของเราดีๆมันเสือกพเนจรมาแล้วเข้ามาก้าวล่วงพระบิดากับเราโดยหาเรื่องใส่ตัวหาหัวมาใส่เหา นะโทษใครได้นะอ่ะเป็นทาสกฎแห่งกรรมประการที่สองท่านจำไว้ครับเมื่อมาเกิดก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดแปลว่าไปลงนรกใช่ไหมตายแล้วลงนรกจิตหยาบทิ้งไปแล้วจิตวิญญาณก็ชำระบาปชำระการเสียสมดุลเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้รับโอกาสมาเกิดใหม่แต่เมื่อมาเกิดใหม่ก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดจะเลือกเกิดที่ดีๆนะอยากมาเกิดที่ดีไม่ได้ครับเพราะพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในภพชาตินี้มันเป็นการวางแผนที่จะไปเกิดในชาติหน้าก็คือจากชาติที่แล้วนะพฤติกรรมอะไรเป็นอะไรดำเนินชีวิตมาแบบไหนภพชาตินี้ก็คือภพชาติหน้าของชาติที่แล้วใช่ไหมเท่ากับว่าท่านสร้างบทละครชีวิตสร้างแบบแผนของชีวิตให้กับตัวเองมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะไม่อยากเจอสิ่งใดอย่าทำนะในชาตินี้ถ้าท่านทำไว้ในชาติที่แล้วชาตินี้ท่านต้องเจออย่าโอดครวญอย่าโอดครวญกฎแห่งกรรมมีจริงครับท่านกลัวกฎแห่งกรรมแต่ไม่เคยเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมมันคืออะไรใช่ไหมส่วนมากกฎแห่งกรรมเนี่ยกลัวว่าตายแล้วต้องไปตกนรกขุมไหนคนพูดกันเยอะครับเราพูดเรื่องความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้ท่านฟังมาครั้งหนึ่งไปย้อนดูของเก่านะถ้าเป็นมนุษย์ตายไปแล้วลงนรกแน่นอนถ้าทำกรรมไว้แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องเผชิญกับชะตากรรมอย่างไรนั่นต่างหากที่ไม่มีใครสอนท่านแต่มีเสาหนึ่งเราเคยพูดให้ท่านฟังแล้วอยากมีความสุขอยากสนุกอยากมีความรู้รอบตัวเยอะๆอยากเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในมุมที่คนอื่นเขาไม่สอนเพราะเขาไม่รู้เนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมก็ไปย้อนดูของเก่าโอเคนะเมื่อท่านมาเกิดใหม่หลังจากจิตวิญญาณลงนรกไปชำระแล้วชำระบาปแล้วเป็นจิตวิญญาณที่สมดุลไม่ป่วยแล้วพร้อมจะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะต้องมาตามพลังอำนาจของกรรมที่จิตหยาบของจิตวิญญาณชาติที่แล้วสร้างไว้โอเคนะประการที่3ถ้าท่านมาแล้วสอบตกบททดสอบสอบตกบทเรียนของชีวิตสอบตกบททดสอบของจิตวิญญาณท่านก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่สอบตกซ้ำชั้นจะต้องกลาตายอีกไปลงนรกอีกแล้วกลับมาใหม่อีกเพื่อจะมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดบาปเสียให้ถูกต้องแล้วมาหมั่นขยันบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากขึ้นเพื่อชาร์จพลังงานให้กับจิตวิญญาณของตัวเองที่มันเสื่อมพลังไปเยอะเพราะเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติแล้วภพชาตินี้บางคนก็ยังทะลึ่งไปเอาพลังอำนาจของจิตวิญญาณเอาแอบมาแอบเจาะเอามาใช้ทั้งที่ใช้จิตสำนึกจิตวิญญาณมันก็ช่วยอยู่แล้วแต่นี่ดันทะลึ่งไม่ใช้จิตสำนึกแต่ไปเจาะพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยทุกวันนี้สอนกันใน YouTube เยอะมากถ้าท่านเป็น FC จิตจักรวาลอย่าไปใส่ใจนะอย่าไปยุ่งกับเรื่องจิตใต้สำนึกเดี๋ยวเพราะท่านต้องการจะนิพพานหรือหลุดพ้นพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือพลังของเมฆขบาตอนที่เป็นจิตวิญญาณกลมๆเนี่ย
มันคือตัวที่จะช่วยดีดตัวเองให้หนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกออกไปจากสุริยะจักรวาลออกไปจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลเพื่อกลับไปสู่ข้อแกะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาถ้าจะไปเที่ยวเจาะใช้มันเนี่ยเจาะชัยและเจาะใช้เนี่ยพลังอำนาจพวกนี้มันจะเสื่อมไปเวลาเป็นจิตวิญญาณมันจะชาร์จเอาคืนไม่ได้แล้วจะเดือดร้อนนะครับเนี่ยทำไมไม่ใช้ปัญญาของตัวเองทำไมไม่ใช้จิตสำนึกที่พระบิดากำหนดเอาไว้ให้ใช้แล้วจิตใต้สำนึกเขาจะทำตามจิตสำนึกของท่านเองแต่ท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้วยการมีกายกรรมวจีกรรมไม่ใช่มีแต่มโนกรรมอย่างเดียวคิดแล้วไม่ทำนึกแล้วไม่ทำแล้วก็พยายามจะไปหลอกจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าตัวเองกำลังสั่นสะเทือนจิตสำนึกมันมีวิธีการหลอกที่ไม่ยากไงเพราะไอ้บางคนโดยเฉพาะไอ้พวกฝรั่งมันอุตริมันไม่รู้ความจริงว่าอะไรเป็นไรบอกแล้วไงพระศาสดาเนี่ยนะส่วนมากเป็นคนเอเชียทั้งนั้นนะครับทำไมเราไปเชื่อไอ้ฝรั่งอ่ะมันก็ไม่เคยมีกรรมพืชมันเป็นศาสดาสักคนใช่ไหมที่ฝรั่งมันนับถืออย่างองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยที่เขานับถือเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนเอเชียใช่หรือไม่ใช่ล่ะใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นคนนะอินเดียเนปาลพระองค์ก็ทรงเป็นเอเชียเหมือนกันทำไมเราไปตามตูดฝรั่งไอ้พวกเนี้ยมันลัทธิอุตรินะฮะไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกมาแล้วก็พยายามที่จะมาหลอกต่อมร้ายท่อนะเจ็ดจักระอะไรเนี้ยใช่ไหมที่แล้วก็หาเรื่องขายของเอาระฆังมาเสียงระฆังได้คลื่นความถี่นี้แกงแกงแกงแกงจะสามารถสั่นสะเทือนจักระที่3ได้ถ้าสั่นสะเทือนแกงแกงแกงแกงระดับโทนเสียงอย่างนี้สามารถจะสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อหรือที่เป็นจักระที่5ได้หรือกุณฑาลินีเคาะปงปงปงสั่นสะเทือนกุณฑาลินีได้ทำให้จักระมันเนี้ยสั่นสะเทือนและรับพลังจักรวาลได้เยอะขึ้นท่านที่รักครับถ้าท่านฟังจิตจักรวาลแล้วท่านจะรู้เลยว่าไม่มีทางหรอกเพราะในร่างกายของท่านเนี่ยมันมีกลไกดิจิตอลลิสต์เมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดแล้วแต่เราไม่ได้บอกตรงนี้มันเป็นตัวกำกับว่าร่างกายของท่านเซลล์ร่างกายของท่านเนี่ยจะรับพลังงานจากจักรวาลได้เท่าไหร่ครับมันเป็นการปิดกั้นไว้เลยท่านมีปัญญาจะเอาเข้าอย่างไรมันก็เข้าไม่ได้ครับนึกออกไหมมันมีแก้วอ่ะแก้วไว้ขนาดนี้ไหหรือตุ่มมีแค่นี้นะท่านจะเอาให้เยอะกว่าไหหรือตุ่มที่ท่านมีอยู่ติดตัวมาจิตวิญญาณถือมาเกิดเนี่ยฮะจะเอาให้เยอะกว่านั้นยังไงก็ใส่ไม่ได้หรอกครับถ้าร่างกายของท่านถูกกำหนดให้ขาดพลังงานเนี่ยเพื่ออะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับอายุไขของท่านจะตายช้าตายเร็วจะป่วยมากป่วยน้อยจะขี้โรคหรือจะแข็งแรงมันก็อยู่ที่กลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ไม่มีใครสามารถฝืนโชคชะตาได้หรอกครับใช่ไหมแล้วก็ไปพยายามทำกันมันไม่ได้ผลก็หลอกกันได้ตังค์บ้างอะไรบ้างนี่เราก็ไม่ได้ไปอิจฉาเขาที่เขาทำได้รวยนะแต่เราเตือน FC เราว่าที่ท่านเชื่อฟังเราดีแล้วอย่าไปอยากอย่าไปกระสันที่จะไปเรียนรู้หรือจะไปทำนะต่อให้ไปเรียนรู้เพื่อจะไปสอนคนอื่นท่านได้ตังมาเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะซวยสังเกตไหมคนที่เล่นกับจิตใต้สำนึกแต่ก่อนดังมากจนรวยเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆม้อยกระรอกไปทีละคน2คนพระบิดาก็จะเอาทรัพย์นั้นคืนเพราะว่าได้โดยมาไม่สุจริตเราจึงไม่สนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันทำยังไงมันคืออะไรเราสอนท่านให้เป็นคนดีสอนให้ท่านใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาอุตส่าห์สร้างไว้อย่างแยบยลให้ท่านได้ใช้ให้จิตวิญญาณท่านได้ใช้ให้ใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้ให้มันถูกต้องแค่นั้นพอไม่ต้องห่วงพระบิดาทรงประทานรางวัลให้กับเราเองให้กับท่านทั้งหลายเองนะครับเพราะฉะนั้น3ประการเนี่ยเมื่อตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมแล้วท่านจะหนีไอ้3สิ่งนี้ไปไม่พ้นดังแรกคือต้องตกนรกเพราะนรกพระบิดาสร้างไว้เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยเพราะหลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบในภพชาตินั้นๆน่ะเป็นผู้กระทำอย่างเหลวไหลทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนถ้าจิตวิญญาณไม่ไปรักษาให้หายป่วยก็กลับมาเกิดไม่ได้เพราะจิตวิญญาณต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาถ้าภาคตัวเองที่แบ่งออกมาเนี่ยมันไม่สมดุลมันผิดมันเพี้ยนเวลาแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบมันก็จะเพี้ยนเนี่ยแม้ขนาดจิตหยาบที่ดีๆแบ่งมาพออายุเยอะขึ้นมากขึ้นก็เรียนรู้สิ่งชั่วๆสิ่งเร็วๆก็กลายเป็นคนนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีเห็นไหมฮะจิตก็ติดกิเลสติดตัณหาเยอะแยะมากมายรุงรังจนยุ่งยากจนถึงทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับทำไมถึงต้องมีนรกเนี่ยคือสิ่งที่พระบิดาสร้างจริงครับโลกกับนรกน่ะและสวรรค์นิรันดรก็คือจิตจักรวาลซึ่งเป็นจักรวาลอยู่ภายนอกเอกภพส่วนสวรรค์มายาพระบิดาไม่ได้สร้างเราย้ำเสมอพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างจิตมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นลูกพระบิดาใช้อำนาจของพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาเองแต่พระองค์ไม่ยอมรับนะครับลูกใช้จิตของพระองค์สร้างเองไม่ยอมรับไม่ยอมพระองค์ไม่ได้ยอมรับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่ๆน้องๆครับมนุษย์จึงต้องหมุนธรรมจักรเพื่อให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมขีดเส้นใต้พี่น้องครับท่านจึงต้องหมุนธรรมจักรเ
พื่อเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมและถ้าท่านทำสำเร็จท่านจะเป็นอมตะไม่ตายเพราะเวลาของท่านจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนาฬิกาของท่านก็จะเป็นแค่เวลาทางกายภาพเพราะท่านไปใช้เวลาทางจิตจักรวาลหรือใช้เวลาทางจิตวิญญาณท่านจะมีร่างกายที่แข็งแรงจะมีอายุยืนยาวแต่ต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ด้วยนะต้องไม่ทำผิดบาปต่อพันธสัญญา6ข้อท่านมีศีล5ศีล8ศีล

อริยะปัญญาใช้สมองได้ทั้งสองสิอย่างแคล่วคล่องว่องไวสามารถนึกรู้ก็ได้คิดรู้ก็ได้วิเคราะห์รู้ก็ได้สังเคราะห์รู้ก็ได้ใช้สัญชาตญาณรู้ก็ได้นี่คืออริยะเต็มตัวนะฮะท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลนี่แหละครับไม่ต้องอยากไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วครับเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเดินดินเนี่ยถ้าอยากเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เดินดินเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์หลุดลอยเชื่อเราครับตรงนั้นน่ะลำบากเลยครับนะมนุษย์ต้องหมุนธรรมจักรเพื่ออิสระจากกฎแห่งกรรมถ้าเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมประการที่1ครับจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องลงนรกประการที่2ประการที่2จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดข้อแรกไม่ต้องลงนรกข้อที่2ไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดข้อที่3ไม่ต้องมีสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดพี่ๆน้องๆครับเมื่อมี3ข้อครบนี่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ต้องตายครับจิตวิญญาณท่านเป็นอมตะไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายปั๊บกายสังขารก็จะไม่เสื่อมการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นกฎแห่งอนิจจังไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะชะลอความเร็วในการหมุนในการเป็นรอบเพราะเราสามารถที่จะมีอำนาจเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นได้นี่เราไม่ได้พูดแบบอุตรินะเราพูดตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราพูดนั่นท่านเห็นไหมล่ะในจอเนี่ยถ้ามนุษย์หมุนธรรมจักรเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมได้ก็ไม่หมุนกรรมจักรแล้วจะมี3ข้อนี้คือไม่ต้องลงนรกไม่ต้องมีกรรมเป็นกำเนิดไม่ต้องมีสังสารวัฏถามว่าทั้ง3ไม่เนี่ยมันคือปกติแล้วอ่ะมันคือเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหตุแห่งการที่จะต้องตายเหตุที่ต้องมีอายุขัยใช่ไหมนะครับถ้าเรามีครบ3ข้อเนี่ยเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีอายุขัยมันไม่มีพี่น้องครับเมื่อมันไม่มีก็เป็นอมตะถูกต้องไหมล่ะครับเราพูดเกินเลยไหมเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมทำไมนักบวชบางรูปอายุเยอะนะ80 90นะแต่หน้าตาเหมือนพระหนุ่มเลยใช่ไหมหรืออดีตที่เป็นสุดยอดของอรหันต์เราใช้คำว่าอรหันต์นะเพราะยังอยู่ในอนันตจักรวาลที่เขาบอกว่านิพพานนะที่ท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปท่องโลกท่องจักรวาลไหนก็ได้แต่ยังอยู่ในกาลาครอบนี่นะแล้วเวลามาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ที่เป็นโลกบนโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่ขอเอ่ยนามนะท่านก็จะมีกายงามเหมือนนักบวชผมจีวรที่ยังหนุ่มเลยทั้งที่มีอายุแล้วมีอายุเป็นพันปีเรายืนยันนะอดีตเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้โชคไม่ดีที่ท่านทำผิดบาปในบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องบอกพวกท่านและไม่บอกด้วยว่านามของนักบวชรูปนี้คือนามอะไรเสื่อมจากความเป็นอมตะต้องย้อนกลับเข้าสู่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเพราะความเมตตาต่อลูกศิษย์ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะรักลูกศิษย์ในทางที่ไม่ถูกต้องตัวเองเลยเดือดร้อนครับต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมเข้าไปครอบงำตอนนี้ไม่เป็นอมตะแล้วครับเหาะเหินเดินอากาศก็ไม่ได้แล้วครับไปเที่ยวจะไปเยี่ยมเยียนดาวดวงไหนดวงดวงไหนตามที่เราเคยรู้ประวัติเนี่ยท่านไปไม่ได้นะครับน่าสงสารมากตอนนี้ก็จะแก่ชราไปตามอายุขัยคือพลังอำนาจบารมีของจิตวิญญาณยังมีมากอยู่เพราะฉะนั้นกายหยาบก็ยังมีพลังอยู่แต่ก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมจากความเป็นอมตะเพราะฉะนั้นเราบอกตรงนี้เรายกตัวอย่างตรงนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนักบวชรูปนั้นนะแต่เราเอาความจริงมายกตัวอย่างตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรานึกภาพนั้นได้เห็นภาพนั้นแล้วเอามากล่าวยืนยันให้ท่านฟังเรากับทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ความจริงทั้งหมดที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งนั้นไม่ละเว้นแม้กระทั่งบุตรเอกอย่างเราหรอกไม่ละเว้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงขอพระบิดาว่าขอให้อยู่เป็นร้อยปีนะจะได้ฉุดช่วยลูกแกะทั้งหลายที่แกะยากแกะเย็นนะไม่ใช่แกะเช้าแกะเย็นนะแกะยากแกะเย็นนะเราจะต้องพยายามจะช่วยให้ได้ทั้งหมดมี3ประการพี่น้องครับพี่ๆน้องๆที่รักครับมนุษย์ต้องหมุนธรรมจักรเพื่อเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมนะข้อที่1ครับไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยไม่ต้องมีเหตุที่จะต้องตกนรกการป่วยทางจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณหลงมิติหลงมิติเพราะใครเพราะจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองเลวไหลงมงายทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำผิดอะไรผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับผิดชอบทั้งหมดเพราะเรามอบอำนาจให้ใครไปทำอะไรแทนเราเนี่ยมันไปทำผิดคิดชั่วอย่างไรตัวเราจะต้องรับกรรมนั้น
เหมือนกับที่ตัวเราเป็นผู้กระทำเอง

กฎโลกเหมือนกันกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันอย่างแรกไม่มีเหตุแห่งการต้องป่วยประการที่สองไม่มีเหตุแห่งการต้องตายเพราะไม่มีกรรมเป็นกำเนิดไม่มีกรรมเป็นกำหนดให้เราต้องมากำเนิดก็เรียกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดประการที่สามไม่มีเหตุแห่งการต้องมีภพชาติเพราะถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนตนเองหมุนธรรมจักรได้จิตวิญญาณเนี่ยที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะจำเป็นต้องเปลี่ยนร่างไหมจำเป็นต้องถอดเสื้อออกไหมเปลือยไหมก็คือทิ้งกายสังขารที่เป็นกายหยาบที่มีจิตหยาบที่เหลวไหลจิตหยาบที่หลงชั่วเป็นคนชั่วเนี่ยที่เป็นอนาคตและปัจจุบันของจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองไม่ได้จำเป็นต้องทิ้งกายสังขารให้มันยุ่งยากไหมการทิ้งกายสังขารเพื่อจะมีร่างใหม่ในการเกิดภพชาติใหม่นั่นคือการทำให้เกิดการมีสังสารวัฏแล้วก็ไม่ต้องมีกรรมที่ต้องมาแก้ไขไม่ต้องมีบททดสอบจิตสำนึกซึ่งเป็นบททดสอบเก่าๆให้มาตัดสินใจใหม่ไม่มีเลยท่านสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขได้ระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณเห็นไหมครับนี่คือการเป็นอิสระจากกฎแห่งกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เราเคยบอกท่านไงว่าถ้าฟังพระโอวาทที่เป็นอนุตตรธรรมจากพระบิดาในสิ่งเหล่านี้แค่วันนี้นะท่านก็ไม่ต้องตายจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องตายที่ไม่ต้องตายเป็นเพราะว่าไม่ต้องมีการเกิดใหม่อีกเหตุผลก็คือมี3ข้อที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยกินขนมปังของพระบิดากับดื่มเหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นอันหวานหอมของพระบิดาน้ำองุ่นหวานหอมคือความรักที่พระบิดาเมตตาประทานให้กับท่านมาผ่านเราเนี่ยกับอนุตตรธรรมที่พระองค์สื่อเป็นเพราะว่าผ่านอนุตตรปัญญาเซลล์สมองส่วนกลางที่เรียกว่าเวอร์จิคอลเทเลปาธีเหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านนบีมหาธามหาบัตเจ้าเคยทรงใช้ในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าใช้ช่องทางเดียวกันถ้าทั้งสองท่านนั้นเป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็ทำได้เหมือนกันเพราะเราเป็นพระบุตรเองเป็นคนเดียวของโลกที่พูดเรื่องพวกนี้ที่กล่าวทุกอย่างในนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้มนุษย์ที่เป็นที่รักของพวกเราของเราเนี่ยได้รับรู้รับฟังโอเคไหมทั้งหมดคือ3ประการพี่ๆน้องๆครับทั้งหมด3ข้อเนี่ยถ่ายรูปไว้นะครับแล้วย้อนหลังไปอีก2สไลด์นะนี่คือสิ่งที่เราเอามาอธิบายให้ท่านฟังจากการที่เรากล่าวเอาไว้2สำเสาซ้ำๆกันที่ผ่านมาว่าถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จด้วยการแทรกแซงกรรมจักรท่านจะสามารถเป็นผู้ที่นิพพานก่อนตายได้ท่านจะนิพพานก่อนตายเราจึงบอกว่าไม่ใช่ตายแล้วนิพพานท่านบอกตายแล้วจิตวิญญาณท่านหายไปไหนสูญไปไหนไม่รู้แล้วก็โมเมมั่วๆว่านิพพานแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันอะไรจะลิเกขนาดนั้นล่ะครับที่สอนกันมาหลายปี5ปี10ปีที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะสอนเราก็ฟังเราก็ดูเราก็รู้อยู่ครับขนาดทุกวันนี้นะมันก็ผลไม้ถ้าเราปลูกนะมันก็เริ่มจะสุกนะน่าจะต้องมีคนหันมามองผลไม้ที่เราถืออยู่นะก็คือธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมของพระบิดาก็ยังมีผู้ดูอยู่ไหมตอนนี้ขนาดตอนนี้279ท่านชมสดๆนะทาง YouTube และ322ท่านชมสดๆทาง YouTube เห็นไหมฮะรวมกันแล้วก็ประมาณ600กว่าท่านอาจจะต้องมาชมวันหลังคนที่เขาไม่ได้มานั่งทางตาดูการถ่ายทอดสดเขาอาจจะดูเป็นก้อนๆก็ได้นะเราก็คิดบวกเอาไว้ก่อนแล้วกันท่านรู้ไหมคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้คือการที่จะทำใหจิตวิญญาณของท่านนิพพานก่อนตายโดยผู้ที่นิพพานคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณนึกภาพออกไหมจิตหยาบนิพพานก่อนตายพอตายแล้วปั๊บจิตวิญญาณนั้นก็เท่ากับว่าได้นิพพานไอสิ่งที่มันไม่ควรจะมีเช่นสังสารวัฏภพชาตินะหรือกรรมที่เป็นกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้จิตวิญญาณของท่านจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวอยู่อีกเมื่อไม่มีติดตัวอยู่อีกปั๊บขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องตายอีกแล้วก็จะสามารถทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยท่านเห็นไหมครับถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวแต่ที่ผ่านมาไปพูดให้น่ากลัวไปพูดให้ฟังแล้วน่าเกลียดเป็นเพราะนะใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ใช้สมองซีกซ้ายยังไม่ได้ใช้อริยปัญญาหรืออนุตตรปัญญาจึงไม่เข้าใจอนุตตรธรรมเราจึงบอกว่าท่านเอาแต่ศาสดาที่เป็นผู้ที่เกิดจากโลกรับฟังอยู่พระองค์เดียวถือว่าเป็นใหญ่เก่งที่สุดในโลกในจักรวาลไม่ได้หรอกครับเพราะท่านจะไม่รู้ความจริงที่เรากำลังกล่าวนี้
ถ้าท่านปฏิเสธเราปฏิเสธพระบุตรเอกผู้มาจากพระเจ้าหรือเป็นชาตินี้เราไม่ได้เป็นศาสดาแต่ในอดีตพระเยซูท่านนบีถ้าท่านปฏิเสธท่านจะรู้เรื่องอนุตตรธรรมที่พระบุตรเอกเท่านั้นที่จะสอนได้สื่อกับพระเจ้าได้มาให้มนุษย์อย่างพวกท่านรู้ท่านจะรู้ไหมท่านก็ไม่รู้เนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยมีคนฟังอยู่500คนแต่คนทั้งโลกใน 7,000 กว่าล้านคนเมื่อเขาไม่ฟังเขาจะรู้ไหมในสิ่งที่พวกท่านกำลังรู้อยู่ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอกครับเราทำหน้าที่ของเราพระบิดาบอกแล้วนะพระองค์มีความสามารถที่จะสร้างใหม่ได้จิตวิญญาณไหนแตกสลายถูกทำลายทิ้งเพราะเป็นขยะกลับบ้านได้ไม่ถึง 30% จากทั้งหมด 7,000 กว่าล้านก็ไม่เป็นไรครับได้เท่าไหนเอาเท่านั้นก็บอกแล้วผู้มาก่อนแล้วมันหายไปนะมาก่อนนะมารู้จักเจวันก่อนแล้วหายไปนะมันถ้ามันยังได้กลับบ้านทีหลังก็ยังดีนะแต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็น FC ที่มาทีหลังเนี่ยแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังพระโอวาทแล้วไม่ก้าวล่วงแล้วเรียนรู้แล้วหูตาสว่างมากขึ้นเนี่ยพวกท่านที่มาทีหลังเนี่ยจะได้กลับบ้านก่อนคือนิพพานแล้วหลุดพ้นก่อนไอ้พวกที่รู้จักพระเจ้ารู้จักพระบิดาก่อนแล้วปฏิเสธเราเนี่ยพระที่บอกว่ารอนะรออะไรรอพระผู้ให้สัญญาพอพระผู้ไถ่บาปพระอะไรจะมาช่วยไม่รู้รออะไรไม่รู้รออะไรแล้วดูตรงไหนอ่ะว่าพระองค์มาตอนไหนอย่างไรก็นั่งแต่รอได้แต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออยู่อย่างเงี้ยนะไอ้คนที่มาทีหลังเนี่ยก็เรียนรู้ไปข้างหน้านะเพราะเวลาไม่คอยท่านะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทั้งหมดที่อยู่บนจอตะกี้เราสีแดงทาบไว้เนี่ยนะเนี่ยที่เห็นนะเราเอาออกนะนิพพานก่อนตายนะ3อย่างเนี้ยถ้าไม่มี3สิ่งเนี้ยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับและมีความเป็นอมตะคือไม่มีเหตุอะไรจะต้องตายเพราะอวัยวะร่างกายของท่านเซลล์เนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เซลล์อวัยวะร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้หัวใจสามารถทำงาน24ชั่วโมงต่อให้อยู่เป็น100ปีหัวใจก็ไม่ชำรุดเพราะหัวใจใช้กระบวนการทางไฟฟ้าและร่างกายของท่านมีพี่อาร์คโทเรียนส์นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กในร่างกายท่านที่เป็นระบบไฟฟ้าและมีพี่เพรียนเดนที่เป็นแม่นมของท่านเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกายภาพทั้งสองมิติมีผู้ดูแลอยู่นะถ้ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามในทุกสิ่งร่างกายของท่านไม่จำเป็นต้องตายหรอกครับเราฟันธงเราพูดความจริงเนี่ยเชื่อเรานะเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมด3ข้อนี่แหละคือการนิพพานก่อนตายได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ทุกคนจึงต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรร่วมกันเพื่อที่จะแบ่งปันความรักให้โลกด้วยเห็นไหมได้ไหมได้ทุกอย่างได้หมดรักเพื่อให้ใช่ไหมหมุนธรรมจักรร่วมกันก็แบ่งปันความรักให้กันและยังแบ่งปันความรักให้โลกช่วยให้โลกสมดุลด้วยโลกจะไม่เกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงถ้ามนุษย์เราเนี่ยให้พลังงานความรักกับโลกได้อย่างสมดุลโลกจะสงบจากภัยพิบัติโอเคไหมนะเอาละเมื่อท่านรู้ท่านมีความก้าวหน้าทางจิตหยาบและจิตวิญญาณมากโขถึงป่านนี้แล้วมันเราจะมาดูกระบวนการของจิต5ขั้นกระบวนการของจิต5ขั้นเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดทางขวามือนะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนตรงศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนตรงนั้นท่านจำได้นะไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านนะจิตวิญญาณไม่เกี่ยวจิตวิญญาณเป็นประธานอยู่ในร่างกายของท่านนี่แหละแต่ตัวที่ทำหน้าที่ทั้งหมดขันห้าขันอะไรเนี่ยไม่มีขันอื่นนะมีแต่ขันห้าเนี่ยนะคือจิตหยาบของท่านและตัวที่จะทำให้นิพพานได้ก็คือไอ้จิตหยาบถ้าจิตหยาบมันนิพพานได้ตั้งแต่ยังไม่ตายจิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายเพราะไม่ต้องไปลงนรกไม่ต้องมีกรรมให้ต้องมาเกิดใหม่มาแก้ไขใช่ไหมไม่ต้องมีสังสารวัฏอีกก็เลยอายุยืนน่ะนะเราย้ำอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นกระบวนการของขันห้าเมื่อสั่นสะเทือนแล้วเกิดรูปสั่นสะเทือนแล้วเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณนี่คือพลังงานนะคลื่นพลังงานที่เป็นผลผลิตจากการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่มีการสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วก่อให้เกิดกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5เกิดขึ้นนั่นเองเราพูดซ้ำหลายครั้งเพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องการให้เป็นถึงหูของคนที่พยายามสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องหลุดพ้นสอนเรื่องขันธ์5ให้ได้ยินบ้างและจะได้คิดใหม่จะได้ไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาส่งเดชธรรมะเป็นสัจธรรมจะเดาไม่ได้ครับถ้ารู้ไม่จริงอย่าพูดไม่รู้ไม่จริงอย่าสอนอย่าเดาครับเราไม่เดานะเพราะเราสื่อจากพระเจ้าความรู้ทางโลกเกี่ยวกับธรรมะเราอาจจะไม่เท่ากับครูบางคนหรือครูบางคนที่สอนกันมา6ปี10ปีเราอาจจะสู้พวกท่านไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีความรู้ทางโลกหรอกเข้าโบสถ์ไทยโบสถ์คริสต์โบสถ์อิสลามเราก็ไม่เคยเข้าพระคัมภีร์ที่เราจะมาเปิดศึกษา
นะพระไตรปิฎกอะไรนะเรารู้ว่าปกสีอะไรแต่เราไม่เคยเปิดดูข้างในเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเราจะไปเถียงพวกท่านที่อ่านพระไตรปิฎกอ่านพระคัมภีร์เราเถียงท่านไม่ได้เราก็กล่าวตามพระเจ้าอย่างเดียวพระบิดาหรือองค์จิตวิญญาณให้กล่าวอะไรท่านก็คิดตามเอาแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงมันท่านเห็นไหม2สัญญา3เวทนา4สังขารเนี่ยทั้ง3สิ่งเนี้ยถ้าท่านจะสามารถเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรข้อ2ท่านต้องระวังอย่าพยายามที่จะจดจำอารมณ์ที่เป็นด้านลบอย่าจำอารมณ์ที่เป็นด้านลบเพราะมันคือการจะที่ท่านจะนำไปสู่ความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านลบมันจะให้วิญญาณข้อที่5เป็นวิญญาณที่เป็นลบเป็นพลังงานด้านลบเมื่อเป็นพลังงานด้านลบหรือคลื่นความถี่ที่มันเป็นลบถ้ามันเอาไปโปรแกรมให้สมองของท่านสมองซีซ้ายคิดมันจะคิดลบถ้ามันจะไปสั่นสะเทือนให้เกิดเวทนาขั้นตอนของความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นด้านลบไม่พึงพอใจไม่ชอบไม่ปรารถนาอะไรก็ไม่เท่านั้นเป็นลบเพราะฉะนั้นสัญญาก็คือตัวจำได้หมายรู้พยายามอย่าไปจำอารมณ์ด้านลบประสบการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เรื่องราวร้ายๆที่เป็นด้านลบท่านต้องจำไว้ว่าท่านผิดพลาดตรงไหนผิดบาปตรงไหนท่านเสียหายเพราะอะไรบกพร่องตรงไหนจุดอ่อนอยู่ตรงไหนให้ท่านจำแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อท่านจะไม่ถูกหลอกอีกเพื่อท่านจะไม่เสียหายอีกเพื่อท่านจะไม่มีชีวิตที่วิกฤตหรือวิบัติอีกท่านต้องจำถ้าจำอย่างเนี้ยมันจะทำให้ท่านไม่หมุนกรรมจักรแต่เป็นการจำความรู้นึกออกไหมความรู้นะพอมาถึงขั้นที่3เนี่ยเวทนาคือความรู้สึกถ้าท่านต้องการที่จะไม่ให้เกิดตัณหาไม่ให้เกิดอารมณ์ขยะขึ้นมาและไม่ให้เกิดจิตไร้สำนึกคือนึกลบนึกออกนึกเอานึกเองที่เป็นลบเนี่ยจำไว้ครับอย่าปล่อยให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นในขั้นที่3นี้เด็ดขาดอย่าเสียความรู้สึกเคยได้ยินคำว่าเสียความรู้สึกไหมนี่คือวิธีการแทรกแซงกรรมจักรวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปฟังเป็นตอนๆฟังหลายชั่วโมงแล้วพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ไปดับมันยังไงตัดเวทนาครับแล้วถามว่าไม่ให้เห็นสิ่งใดแล้วไม่ให้เกิดความรู้สึกหรือไม่ให้เสียความรู้สึกทำยังไงท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยสันดานอย่างไรสันดานในการมองโลกของท่านสันดานในการใช้ชีวิตของท่านคำว่าสันดานแปลว่าเป็นความเคยตัวที่ไม่ดีเป็นความเคยตัวว่าพอเจอสถานการณ์อะไรเงื่อนไขอะไรคนแบบไหนก็ตามท่านจะแสดงออกตอบสนองหรือตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านหรือใช้คำพูดกลางๆคือตอบสนองเงื่อนไขนั้นทันทีเลยและเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมมโนคือจิตวจีกรรมคือคำพูดนะกายกรรมคือการกระทำเนี่ยมันจะเป็นลบทันทีท่านต้องจำไว้ว่าตัวเองอย่างเช่นนะลูกศิษย์ของเราคนใกล้ตัวเราไกลตัวเรามีจำเลยเรื่องเดียวกันเป็นจำเลยด้วยเหตุเดียวโทสะจริตรุนแรงมีหลายคนมันถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นคนขี้โมโหของขึ้นที่ของขึ้นเนี่ยคนที่เป็นคนขี้โมโหและของขึ้นเพราะชาติที่แล้วเนี่ยชอบเล่นมนต์ดำชอบเล่นไสยศาสตร์ท่านเข้าใจไหมชอบเล่นมนต์ดำชอบเล่นไสยศาสตร์ต้องใช้ฌานก็คือพลังอำนาจทางจิตทางด้านลบค่อนข้างสูงท่านใช้พลังจิตด้านลบต้องเสกต้องเป่าใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนคนชอบเล่นกันเยอะต้องใช้พลังจิตสูงซึ่งมันเป็นด้านลบเพราะท่านใช้จนเคยตัวจิตวิญญาณก็จะถือรหัสที่ผิดพลาดตัวนี้มาในชาตินี้ชาตินี้ไม่สนใจเรื่องสายเวทมนต์ดำไม่ได้ใช้พลังจิตเป็นในทางชั่วแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันจะติดตัวมาด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบที่ก้าวร้าวที่รุนแรงมากเพราะมันเคยชินกับการสั่นสะเทือนเป็นลบเวลามากระทบจิตปั๊บเนี่ยจิตมันจะสะดุ้งทันทีเลยสะดิ้งทันทีเลยเกิดเป็นโทสะจริตที่รุนแรงเผลอๆฆ่าคนตายได้ทำร้ายคนตายได้ทำร้ายคนเจ็บได้เพราะจะขาดสติง่ายนะเพราะว่าชอบเล่นของเนี่ยมาชาติที่แล้วเพราะชาตินี้ถ้าเล่นนะจำไว้นะชาติหน้าเดือดร้อนมีปัญหาแน่ๆนะขั้นเวทนานั้นเมื่อเราตัดเวทนาได้ข้อ4นะเรื่องสังขารเนี่ยแทบไม่ต้องห่วงมากเลยพี่น้องครับแทรกแซงพระบิดาวางแผนเลข3เนี่ยเป็นเลขของพระบิดาแทรกแซงตรงเลข3เนี่ยตรงขั้นตรงเกียร์3เนี่ยถ้าจะแทรกแซงนะอย่าให้มันไปเวลามันไปเกียร์4แล้วเนี่ยอย่าให้จิตมันเค้าเรียกอะไรตกถนนหรือตกเหวถ้าท่านไม่มีความรู้สึกชอบ
ความรู้สึกพอใจหรือความรู้สึกอยากความรู้สึกที่ไม่อยากหรืออารมณ์ขยะต่างๆโทสะจริตเศร้าหมองหรือโลภะโทสะโมหะพวกนี้มันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดเลยนะแปลว่าอะไรเวทนาคือกิเลสถ้าตัดที่กิเลสได้ตะกี้บอกแล้วให้ตัดด้วยอะไรด้วยกฤตสติกฤตสติคือรู้ว่าสันดานตัวเองเป็นคนโลภเราก็คอยเตือนตัวเองว่าพอเราเห็นคนอื่นเขามีอะไรดีกว่าเราเห็นคนอื่นเขามีบางสิ่งที่เราไม่มีเราต้องบอกตัวเองนั่นไม่ใช่ของเราก็เรียกว่าใช้เจโตวิมุตติก็ได้ใช้ปัญญาวิมุตติก็ได้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างตอนท้ายรายการคืนวันนี้เข้าใจนะถ้าท่านตั้งใจฟังเราให้จบเราบอกแล้วต้องจบทุกเสาร์ในแต่ละเรื่องราวที่เอามาสื่อจบตอนไหนเลิกตอนนั้นแต่อย่างน้อยก็ไม่เกิน4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจไหมถ้าท่านตัดเวทนาได้ท่านไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสังขารสังขารหมายถึงสิ่งที่จิตมันจะปรุงแต่งไปในทางชั่วทางลบทางอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นตัดเวทนาตัวเดียวให้ไม่ต้องไปยุ่งยากดับเวทนาตรงนี้ได้นะเวทนาคือกิเลสใช่ไหมดับกิเลสได้ตัณหากับอารมณ์ขยะรายวันมันจะถูกดับไปด้วยเพราะอะไรเพราะตัณหากับอารมณ์ขยะมันเป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิเลสเห็นยังครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ครับแค่อย่าเสียความรู้สึกอย่าเกิดความรู้สึกเห็นอะไรแล้วให้เรียนรู้เห็นอะไรแล้วให้รักให้ได้ให้เรียนกับให้รักโอเคไหมสองอย่างถ้าท่านต้องการหมุนธรรมจักรเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยถึงแม้มันไม่น่ารักท่านต้องรักมันให้ได้เห็นสิ่งใดแล้วนะถ้าท่านจะรักมันให้ได้โดยการใช้เจโตวิมุตติบังคับจิตข่มขืนจิตอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นวิธีสุดท้ายท่านต้องใช้ปัญญาวิมุตติเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรต้องใช้ปัญญาถูกต้องไหมนะมันจริงว่าไม่ว่าพุทธะหรือศาสนาคริสต์ต้องเป็นก็เป็นศาสนาแห่งการคิดทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะศาสนาคิดนี่เราชอบมากเลยมีอุปมาอุปไมยสอนอ่ะมันถ้าคนโง่จะไม่เข้าใจคำสอนขององค์เยซูคริสต์ไม่เข้าใจคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าหรอกนั่นแสดงว่าคนคิดในสมัยโบราณเนี่ยเขาฉลาดนะเขาที่เข้าใจธรรมะและนับถือศาสนาคิดมาเยอะเยอะมากที่สุดในโลกถ้าไม่มีดีเนี่ยคงไม่มีคนนิยมนับถือศรัทธาเยอะหรอกครับพี่น้องครับนะแต่ว่าเราเนี่ยยอมรับทุกศาสนาศาสนานี้ชาตินี้เรามาพ่อแม่เราเป็นพุทธเราก็เลยเป็นพุทธมามกะก็คือกะว่ามากะว่าจะมาเป็นพุทธน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ทุกศาสนาเพราะเราไม่ปฏิเสธทุกศาสนาดีทั้งนั้นดีทั้งพี่น้องครับเข้าใจยังฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยไอ้กรรมจักรธรรมชาติของเราแต่เดิมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นธรรมจักรทันทีเลยเพราะอะไรเราจะแสดงออกหรือกระทำที่เราบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีน่ะได้แต่พูดอ่ะแต่ถามว่าคิดดีพูดดีทำดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการของขันห้านี่พี่น้องครับนี่ไม่ใช่มาสอนให้นิพพงนิพพานหลุดพ้นอะไรเลยครับเนี่ยสอนให้ใช้ชีวิตให้เป็นมนุษย์ให้ได้เป็นมนุษย์ให้เป็นและให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ระดับเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดที่พูดเนี่ยนะท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกระบวนการของจิตทั้ง5ขั้นเนี่ยที่เรียกว่าธรรมจักรเนี่ยเวลามันมีการสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณแล้วท่านแทรกแซงให้มันแทรกแซงตรงเวทนานะให้มันเป็นธรรมจักรได้แล้วท่านทั้งหลายครับเวลามันสั่นสะเทือนถึงขั้นตอนที่5ที่เรียกว่าวิญญาณแล้วเนี่ยนี่คือคลื่นอารมณ์คลื่นความรู้สึกและคลื่นการนึกคิดที่เป็นบวกแล้วนะถ้าเป็นธรรมจักรเนี่ยพลังงานในขั้นที่5พระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์เรียกว่าวิญญาณแต่ขณะที่หลายๆคนพี่น้องของเราจนทั้งครูนำพูดคนนำทางตาบอดไปเข้าใจว่าวิญญาณหนึ่งในขันธ์5ตัวสุดท้ายนี่คือจิตวิญญาณไม่ใช่เราย้ำนะว่าเข้าใจผิดนะเปลี่ยนวิธีคิดสมัยแล้วมาศึกษากับสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ว่าแอบมาศึกษาของเราแล้วรู้ความจริงครับถ้าจะได้ไปสอนคนอื่นถูกๆอย่าสอนผิดมันพาคนอื่นเขาหลุดพ้นไม่ได้ครับกลายเป็นหายสาบสูญก็เรียกว่าล่องหนนะแวบหายไปในจักรวาลแต่ก็ยังวนเวียนอยู่เนี่ยนะนึกถึงภาพตดไว้ครับตดหายเหม็นแล้วอย่าลืมนะไอ้กลิ่นตดและตดนั้นมันก็ยังอยู่ในจักรวาลเนี่ยครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับเพียงแต่ท่านไม่ได้กลิ่นก็แปลว่าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านไปอยู่ตรงไหนในจักรวาลเนี่ยท่านก็เลยบอกว่านี่นิพพานแล้วเพราะหายสาบสูญสูญแบบยังมีอยู่สูญยังอ่ะสูญยังสูญยังมีอยู่ก็พยายามเดามั่วส่งเดชไปเรื่อยจับแพะชนแกะไปเรื่อยทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไร
ท่านฟังมาจนถึงป่านนี้นะตีหนึ่งนะได้ประโยชน์มากไหมได้อนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านไหมคุ้มเวลาหลับนอนไหมถ้าใครบอกว่าคุ้มนะเขียน696969เขียน6969นะใน Facebook อ่ะใน YouTube ถ้าเขียนได้ก็เขียนนะผมไม่แน่ใจว่าเขียนได้หรือเปล่าเนาะนะ YouTube ตอนนี้หายไป10ท่านเหลือ312จาก322นะ Facebook เหลือ269ก็ดูเหมือนจะย้ายจาก YouTube มา Facebook มั้งนะโอเคนะก็แต่ว่าก็หายไปเยอะคงจะหลับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับอย่าเพิ่งหลับครับไฮไลท์ยังมีอีกเยอะครับพี่ๆน้องๆครับถ้าสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรได้ ความจำได้หมายรู้ของท่านให้เอาแต่สาระเรื่องราวอย่าไปเอาอารมณ์ที่อาฆาตเขาเนี่ยเอามาต้องวางอารมณ์ไม่ได้นะจำได้ใครทำร้ายเราให้มองว่ามันเป็นครูของเราถ้ามองว่ามันเป็นครูเรามันไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งที่มันทำร้ายเราจิตของท่านก็จะไม่เอาความจำเรื่องความโกรธความขุ่นเคืองใจหรือความไม่พอใจไอ้คนที่มันทำร้ายท่านในอดีตที่ผ่านมานั้นจิตของท่านก็จะไม่ตกมันก็จะสั่นสะเทือนตามปกติโอเคไหมธรรมจักรจะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร้าที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะทั้ง5เข้ามาเนี่ยมันก็จะแสดงออกแต่จริตนิสัยที่ดีให้แสดงออกด้วยจริตนิสัยที่ดีเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วรู้สึกเมตตารู้สึกสงสารนี่คือจริตนิสัยที่ดีไม่ใช่เห็นแล้วหุ้ยน่ารำคาญหุ้ยเกะกะหุ้ยขยะสังคมอย่างเนี้ยเขาเรียกสันดานไม่ดีเห็นแล้วต้องรักเห็นแล้วต้องเมตตาเห็นแล้วต้องคิดเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการหมุนธรรมจักรมันมีแค่นั้นนะแล้วก็ต้องสั่นสะเทือนด้วยจิตที่ไร้ตัณหาก็แปลว่าอะไรครับเพราะแปลว่าเรียนรู้โดยไม่ต้องอยากเรียนรู้พูดโดยไม่ต้องอยากพูดเพราะถ้าท่านไม่อยากพูดบางทีสิ่งที่ท่านสมควรจะพูดท่านจะไม่พูดเห็นไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่ธรรมจักรธรรมะก็คือธรรมชาติจักระหรือจักก็แปลว่าการเหวี่ยงหมุนธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่มีอะไรที่ไม่ดีงามเราบอกแล้วไงขันห้าที่พระบิดาวางแผนให้มันไม่ถูกต้องวางแผนมาเพื่อเป็นบทเรียนและบททดสอบให้กับลูกๆเพื่อช่วยลูกๆให้บรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณนะและวางแผนไว้เพื่อที่จะให้ท่านที่เป็นลูกเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงมันให้ถูกต้องธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามและลงตัวเสมอถ้าไม่ใช่แสดงไม่ใช่ธรรมชาติเช่นมีตาดีๆอยู่แล้วดันไปซื้อไปนั่งหลับตาทำเหมือนคนตาบอดนี่ผิดธรรมชาติไปอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครไม่ได้ยินเสียงใครพูดเหมือนทำให้ตัวเองหูหนวกนี่ก็ผิดธรรมชาติอยู่คนเดียวเป็นสัตว์สังคมแต่ไม่พูดกับใครเลยปากก็ไม่พูดเอาไว้กินอย่างเดียวเอาไว้ดื่มอย่างเดียวนี่ก็ผิดธรรมชาตินึกออกไหมปิดอายตนะทั้งหมดให้เหลือแต่จิตอย่างเดียวเกิดมาเหมือนคนอายตนะบอดหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวนี่ก็ผิดธรรมชาติแล้วครับถูกไหมมีสัญชาตญาณให้ใช้ตั้งแต่เด็กโตเป็นผู้ใหญ่จนแก่เท่าป่านนี้ก็ยังมีสัญชาตญาณให้ใช้แต่กลับไม่รับฟังสัญชาตญาณของตัวเองก็ฟังแต่จิตหยาบของตัวเองสัญชาตญาณก็คือจิตวิญญาณหรือพี่พิริเดียนคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่านะอย่างนี้ไม่งั้นเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะไม่เคยรับฟังใส่ใจแต่ความต้องการของจิตหยาบของตัวเองซึ่งเป็นจิตปัจจุบันอย่างเดียวจึงเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลกันเพราะเหตุนี้บางคนกลับไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณด้วยซ้ำไอ้นั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยยังไม่อยากพูดถึงวันนี้นะโอเคไหม จิตที่ไร้ตัณหาก็คือความอยากไม่อยากทำอะไรก็อย่าทำด้วยความอยากหรือไม่อยากเช่นมาฟังพระโอวาทสดๆกับพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อมาจากนอกกาลาส่งมายังเรายังโลกนี้ท่านจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับฟังถ้าท่านรู้ว่าเป็นโอกาสพิเศษมันเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลเลยทีเดียวนะที่จะมีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าจะทรงสื่อผ่านกับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเพื่อมาให้โอวาทกับลูกๆและมาบอกลูกๆว่าทุกอย่างกำลังวิกฤตนะลูกถ้าลูกไม่ใส่ใจลูกจะกลับบ้านไม่ได้ลูกจะกลายเป็นขยะที่จะต้องถูกชำระทิ้งอยู่บนโลกนี้นะพ่อก็อุตส่าห์รักและเป็นห่วงลูกแต่ส่วนมากลูกๆก็จะไม่ค่อยใส่ใจมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็อย่างต่อมาถ้าหมุนธรรมจักรท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านให้เป็นความรักเพื่อที่จะให้เห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารนี่คือรักเพื่อให้ถูกไหมแต่ไม่ใช่ทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วมานั่งกรวดน้ำอธิษฐานว่า
บุญกุศลใดที่ข้าน้อยกระทำเนี่ยขอให้ข้าน้อยจงอย่างนี้ขอให้ได้รับอานิสงส์อย่างนี้ท่านครับเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตที่เป็นบุญกุศลนั้นนะมันจะสั่นสะเทือนไปถึงพระบิดานะเพราะพวกท่านมาจากพระบิดาคลื่นจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นการคิดเป็นการกระทำอะไรก็ตามมันจะสั่นสะเทือนไปจนถึงพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งในอนันตจักรวาลและที่อยู่นอกจักรวาลเวลาสั่นสะเทือนไปแล้วมันจะสั่นสะเทือนกลับมาหาท่านเมื่อไปถึงพระบิดาพระบิดาก็จะเป็นผู้ยุติกรรมก็คือยุติการกระทำของท่านตรงนั้นแล้วก็จะทรงประทานรางวัลที่ดีๆกลับมาให้กับท่านก็แปลว่าท่านทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอยู่แล้วมันถ้าท่านทำบุญสร้างกุศลทำความดีงามแล้วไปร้องขอความดีงามทำไมถ้าท่านไปร้องขอความดีงามแสดงว่าท่านต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการทำความดีงามของท่านแสดงว่าท่านต้องการหารางวัลนั้นให้กับตัวท่านเองเมื่อท่านทำด้วยการหารางวัลให้กับตัวท่านเองได้แล้วพระบิดาก็ไม่ต้องทรงลำบากพระองค์ที่จะประทานรางวัลให้กับลูกๆอย่างท่านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกแล้วใช่ไหมเพราะลูกเก่งแล้วเจ๋งแล้วแน่แล้วไงถูกไหมใช่ไหมมันทำดีก็ไม่ต้องอยากได้ดีหรอกถ้าคิดว่าอยากจะได้รับหรือปรารถนาจะได้รับรางวัลจากพระบิดาที่เป็นผู้ทรงประทานให้เพราะทรงดูแลลูกอย่างท่านนะให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ในนามพระองค์เพื่อจะพระองค์จะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างผ่านตัวแทนอย่างมนุษย์อย่างพวกท่านใช่ไหมมันพระองค์ต้องคอยดูแลคอยระวังคอยเลี้ยงดูลูกคอยมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเห็นไหมโลกกำลังวิปริตโลกกำลังวิบัติเพราะโลกกำลังเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันต่ำตมมากให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกไม่มีพลังงานที่จะหมุนรอบตัวเองให้สมดุลเห็นไหมพระบิดาจึงต้องส่งช่างเทคนิคซึ่งเป็นทูตสวรรค์มากมายตอนนี้มาช่วยกันค้ำจุนโลกเพื่อชะลอความวิบัติให้พวกท่านเนี่ยได้เรียนรู้สัจธรรมอย่างวันนี้เรียนรู้เรื่องขันห้าแล้วใช่ไหมให้ค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เรียนให้ครบอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโคมนะเรียนครบเมื่อไหร่ก็โคมเมื่อนั้นนะครับเราจะต้องรีบให้ครบเร็วๆจะได้โคลมมาเร็วๆท่านจะได้เห็นสิว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอามาเล่าแล้วหลอกลวงหรือมาล้อเล่นเรื่องภัยพิบัติโลกนะคนจะตายเยอะคนจะตายหมู่แผ่นดินจะหายคนจะตายเยอะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับไม่ใช่ปกติพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความรักเพื่อให้เนาะสิ่งที่เป็นทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้มันจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนในสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกทั้งหมด4สีเหลือง4แผ่นนะความจำได้หมายรู้ที่เป็นบวกจริตนิสัยที่ดีจิตที่ไร้ตัณหาความรักเพื่อให้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนทางวิญญาณเป็นพลังงานเนี่ยทำให้เกิดการนึกที่เป็นด้านบวก3นึกด้วยกันเราจึงเรียกว่าสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกไร้สำนึกก็คือนึกลบนึกทั้ง3นึกแหละแต่นึกลบเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกอันนี้นึกบวกครับเช่นนึกเอาคำว่านึกเอาเนี่ยแปลว่าคว้าสิ่งที่เป็นความคิดใหม่ความคิดแปลกใหม่ขึ้นมาในอากาศนึกเอานึกจะทำไอ้นู่นนึกจะทำไอ้นี่ลอยขึ้นมานึกว่าจะพูดนั้นนึกว่าจะพูดอะไรนี่ไม่มีที่มาที่ไปของสิ่งที่ตัวเองนึกก็เรียกนึกเอานี่ก็คือจิต1ใน3ตัวที่เป็นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรมถ้าท่านเป็นคนที่หมุนกรรมจักรคือจำได้หมายรู้แต่สิ่งร้ายๆสิ่งชั่วๆจิตของท่านก็จะเศร้าหมองจิตของท่านก็จะไม่สมดุลไอ้จิตที่สั่นสะเทือนเป็นจิตไร้สำนึกอ่ะไอ้นึกเอาเนี่ยมันก็จะนึกได้แต่เรื่องชั่วๆจะจำได้แต่เรื่องชั่วๆนะนึกเอานะนึกออกก็เป็นเรื่องที่สองก็คือนึกออกแล้วถ้าเป็นจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกนึกออกแล้วเราว่าเราน่าจะหรือเราสมควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราน่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นึกออกแล้วว่าเราต้องพูดเราต้องบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะนึกตัวที่3ก็คือนึกเองคำว่านึกเองในที่นี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือการที่เราไปคิดแทนคนอื่นไปเดาคนอื่นว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การนึกเองคือการเดาว่าคนนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้แง่ๆส่วนมากแล้วเนี่ยที่มันมีปัญหาก็ตรงที่ว่าเป็นนึกลบไปคิดว่าเขากำลังนินทาตัวเอง
คิดว่าเขากำลังอิจฉาตัวเองคิดว่าเขากำลังวางแผนชั่วร้ายกับตัวเองเขากำลังจะก้าวล่วงตัวเองกำลังจะเอาเปรียบตัวเองนี่คือการนึกเองทางด้านลบคือคิดแทนคนเองหรือไปคิดว่าเพราะตัวเองโลภนะกูว่ามันคงไม่เอาหรอกกูเอาให้หมดเลยกองเนี้ยกูเอาให้หมดเลยไม่ต้องไปแบ่งมันหรอกกูว่ามันคงไม่เอาหรอกมันคงไม่มีประโยชน์กับมันหรอกนี่ก็คือการนึกเองที่เป็นลบเหมือนกันแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้คนนั้นเขาไม่อยากได้เหมือนเราเราดันไปคิดว่าเขาคงไม่เอาหรอกมันไม่มีค่าอะไรไม่มีค่าแล้วตัวเราเองอยากได้มากทำไมก็แสดงว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองเพราะเราโลภใช่ไหมเพราะเราโลภท่านเห็นยังสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนึกเอานึกออกนึกเองเนี่ยถ้าเป็นคนดีจะหมุนธรรมจักรเนี่ยทั้ง3นึกเนี่ยไอ้3ตัวนึกมันจะเป็นบวกเมื่อมันเป็นบวกนะทั้งมโนกรรมมันเป็นบวกแล้วใช่ไหมวจีกรรมคือคำพูดที่พูดออกมากายกรรมก็คือความประพฤติหรือการกระทำใดๆก็ตามมันจะเป็นด้านบวกเมื่อเป็นด้านบวกเมื่อใครมาพูดดีทำดีกับท่านก็จะรู้สึกดีถูกต้องไหมท่านก็จะพูดดีทำดีกับเขาตอบแทนนี่คือการชวนกันหมุนธรรมจักรและถ้าท่านหมุนธรรมจักรร่วมกันแล้วท่านก็มีเพื่อนไอ้คนที่ท่านไปหมุนธรรมจักรกับมันก็มีเพื่อนมันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรกระจายอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่ากัปปวัฒนะกัปปวัฒนะก็แปลว่าโอ้โหก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนไม่มีการหยุดหมุนแล้วมันจะเวียงหมุนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรมนุษย์ทุกคนต้องร่วมกันทำนี่คือสิ่งสูงสุดที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่อริยสัจ 4เราอธิบายมายาวนะคงพอมาเห็นภาพนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันเลยทำให้นะพี่ๆน้องๆที่ศึกษาธรรมะด้วยการใช้คัมภีร์เล่มเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วก็ไปตามหลังคนนำทางตาบอดเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นพระศาสดาซะเองเพราะเชื่อทุกเรื่องแล้วไม่คิดตามเลยหลงทางนิพพานหลงธรรมะแล้วก็หลงทางพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะบอกท่านแต่ในช่อง4ช่องที่อยู่ตรงกลางที่นำไปสู่การสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกนั้นมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะเน้นท่านว่าทำไมเวลามาฟังพระโอวาทของพระบิดาผ่านทางเราเนี่ยเราจึงต้องพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านด้วยเพราะว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้นนิพพานของจิตหยาบและจิตวิญญาณของตัวท่านอย่างสมบูรณ์เป็นนิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเทียมหลุดพ้นจริงไม่ใช่หลุดพ้นปลอมนะท่านต้องมีตัวนี้ด้วยครับคืออริยปัญญาถ้าไม่มีอริยปัญญาท่านจะหลุดพ้นไม่ได้นี่คือเหตุผลแล้วถามว่าผู้มีอริยปัญญาคือคนแบบไหนนี่และท่านจะได้รู้ว่าที่อนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทของพระบิดามาทั้งหมด30กว่าปีเนี่ยเราพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเนี่ยเพราะเหตุนี้ครับท่านมาดูนะอริยปัญญาเนี่ยผู้ที่มีอริยปัญญาคือคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรครับอย่างที่1เห็นธรรมชาติก็เห็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติที่อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นธรรมชาติก็เห็นโลกิยธรรมท่านลองมองดูภาพวิวนี้สิภาพวิวเนี่ยเนี่ยวิวนี่เป็นวิวธรรมชาติใช่ป่ะนะท่านมองต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่อยู่ริมฝั่งมันไม่ได้มีต้นเดียวใช่ไหมถ้าท่านมองเห็นว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มันมีต้นเดียวกลุ่มนี้มันมีต้นเดียวมันไม่ได้มีทั้งหมดเกือบ10กว่าต้นนะถ้าดูดีๆต้นเล็กต้นน้อยเกือบ10กว่าต้นมันจะสวยเท่านี้ไหมนี่คือโลกิยะธรรมต้นมะพร้าวต้องมีหลายต้นต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าแยกย้ายกระจายกันไปอย่างไม่เป็นระเบียบยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะไม่สวยนั่นแสดงว่าเนี่ยนี่คือโลกิยธรรมมันดูได้สวยงามเพราะว่าเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยจะอยู่กันแบบเนี้ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้แล้วดูดีภาพแล้วดูดีหรือมองว่าทะเลหรือแหล่งน้ำที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าไม่มีตะลิ่งไอแอ่งน้ำเนี่ยมันจะเป็นแอ่งได้ไหมมันจะเป็นเวิร์งว้าวของทะเลได้ไหมถ้าไม่มีชายหาดไม่มีแผ่นดินทั้งที่จริงๆแล้วแผ่นดินเนี่ยมันทำหน้าที่ในการปิดกั้นน้ำไว้ไม่ให้ไหลเข้ามาในด้านนี้ใช่ไหมปิดกั้นการปิดกั้นในความคิดแบบมนุษย์ก็คือการเป็นอุปสรรคใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยยังมีกำแพงดินมีชายหาดเป็นอุปสรรคนี่การเห็นธรรมชาติแล้วเห็นโลกิยธรรมโอ้แสดงว่าเฮ้ยถ้าไม่มีตะลิงไม่มีชายไม่มีชายหาดหรือไม่มีพื้นดินเนี่ยไอ้ทะเลหรือแอ่งน้ำแอ่งเนี้ยมันก็จะไม่มีที่เก็บขังมันแสดงว่าในภาพที่ท่านเห็นเนี้ย
ในธรรมชาติมันมีโลกิยธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้เห็นไหมอย่างที่สองเห็นโลกิยธรรมแล้วท่านก็สามารถจะเห็นโลกุตตรธรรมมีคนพยายามอธิบายโลกิยธรรมคืออะไรโลกุตตรธรรมคืออะไรท่านฟังเราสามนาทีจบตะกี้เห็นต้นมะพร้าวเห็นถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมใช่ไหมเห็นธรรมธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยต้นมะพร้าวมันไม่ได้อยู่ต้นเดียวมันอยู่หลายต้นเลยทำให้หาดนี้สวยเราเอาแค่บางประเด็นนะไม่มีเวลามานั่งพิจารณาเยอะพอทำให้ธรรมชาติมันอยู่กันหลายๆต้นมันทำให้สวยเห็นตะลิงมันเป็นกำแพงกั้นน้ำเอาไว้มันเหมือนกับทำตัวเป็นอุปสรรคทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันเข้ามาทางนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีตะลิงไม่มีคันดินต้นมะพร้าวทั้งหมดที่เห็นนี่ขึ้นได้ไหมต้นหญ้าขึ้นได้ไหมดอกไม้สวยๆที่เห็นเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีแผ่นดินและไม่มีแผ่นดินที่จะกั้นน้ำท่านเห็นยังเมื่อเราเห็นความจริงที่เป็นโลกิยธรรมแบบนี้แล้วเราก็สามารถเห็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมก็คือเห็นสัจธรรมความจริงที่ท่านทั้งหลายสามารถจำแล้วนำเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของท่านได้ซึ่งท่านต้องใช้สมองอีกซีกหนึ่งคือสมองซีกขวาไอ้มองเห็นตะกี้ใช้สมองซีกซ้ายถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลเป็นอนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยต้องมีปัญญาปาฏิหาริย์ต้องมองเห็นสิ่งนี้แค่มองเห็นข้อที่หนึ่งนะพี่น้องครับกับมองเห็นข้อที่สองเนี่ยในบางเสี้ยวส่วนเนี่ยคนในสมัยโบราณเขาเรียกผู้ที่ปฏิบัติธรรมะและสามารถมองเห็นธรรมชาติได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพระศาสดาแต่เป็นพระพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถจะเห็นธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาตินั้นมาสอนตัวเองได้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาท่านก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้เนี่ยอธิบายท่านฟังแล้วเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ความจริงอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องหลงตัวเองนะฮะมันเป็นคุณสมบัติของเราที่เราสร้างมันขึ้นมาได้ปั๊บผลลัพธ์ของการสร้างสมคุณสมบัติตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองนะเห็นธรรมชาติก็เห็นโลกิยธรรมนะมันต้องอยู่ร่วมกันถ้ามันไม่ยอมอยู่ร่วมกันมันกัดกันเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไม่ได้แสดงมันต้องยอมกันเนี่ยนี่คือโลกิยธรรมที่เห็นจากธรรมชาติส่วนโลกิยธรรมที่ทำให้เราเห็นโลกุตตรธรรมก็คือเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีตัวตนรูปลักษณ์และมายาแตกต่างกันแต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนต้นไม้อะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชเหมือนกันเนี่ยแต่บางต้นสูงใช่ไหมบางต้นก็เป็นแค่หญ้าบางต้นก็เป็นพุ่มเป็นกอบางต้นก็มีดอกบางต้นก็ไม่มีดอกมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันไม่ใช่กัดกันทะเลาะกันเพียงแค่มีรูปลักษณ์ต่างกันมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันมีผลอย่างมะพร้าวมีผลเป็นพวงเป็นช่อใหญ่ๆใช่ไหมแต่ว่าดอกไม้เนี่ยนะมีเมล็ดมันเป็นพวงเป็นช่อเล็กๆนะใช่หรือไม่ล่ะถูกไหมนะและก็อย่างที่สามผู้ที่มีอริยะปัญญาคือผู้ที่เห็นโลกุตตรธรรมแล้วก็เห็นสัจธรรมแปลว่าอะไรแปลว่ามองเห็นภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเป็นโลกุตตรธรรมคือใช้สมองซีกขวารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เห็นจริงเช่นมองอะไรทุกอย่างสวยงามไปหมดมองอะไรแล้วหรือจะทำอะไรชีวิตต้องมีระเบียบชีวิตต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิตจะต้องไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปล่วงเกินผู้อื่นอะไรต่างๆนี่คือสัจธรรมที่เป็นระดับโลกุตตรธรรมนึกภาพออกไหมส่วนอนุตตรธรรมนั้นท่านมองด้วยตาเปล่าของตัวเองไม่ได้สมองสองซีกมันใช้กับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเท่านั้นแต่สมองส่วนที่สามไม่มีที่ให้ใช้กับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงนอกกาลานะที่ผู้ที่เป็นกบอยู่ในกาลาทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นหมื่นภพชาติไม่สามารถเข้าถึงเองได้อันนี้ต้องฟังจากพระบุตรเอกเท่านั้นพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่พระเจ้าส่งมาเพราะสามารถจะกล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้ให้ท่านฟังได้ต้องบอกอนุตตรธรรมก็ไม่ต่างกับวันเดือนปีเกิดของตัวท่านถ้าไม่ฟังพ่อแม่ของท่านเป็นผู้บอกกล่าวให้คนอื่นมาพูดให้ฟังท่านจะเชื่อยากและท่านก็จะเชื่อพ่อแม่ท่านว่าท่านเกิดเวลาเท่าไหร่ตกฟากเมื่อไหร่วันเดือนปีเกิดวันอะไรนี่แหละคืออนุตตรธรรมเป็นตัวอย่างของอนุตตรธรรมที่ท่านจะรู้เองไม่ได้และให้คนข้างบ้านบอกท่านก็ไม่ได้ด้วยเราจึงต้องเป็นบุตรเอกพระบิดาที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ส่งเรามาโดยเฉพาะมาเพื่อพูดสิ่งเหล่านี้กับมนุษย์ทั้งโลกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คนทั้งโลกเนี่ยทุกศาสนาที่เป็นศาสนิกและปรารถนาหลุดพ้นนิพพานเนี่ยปากพูดเนี่ยเมื่อไหร่จะหันมาฟังเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่ได้ทำไงจะให้ฟังเราก็พูดของเราเปล่าๆไปเงี้ยนะครับพี่น้องครับบุญธรรมจักรเป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องทำ
เป็นภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องทำนอกจากทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ต้องตายแล้วมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วนึกภาพออกไหมไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องไปนรกอย่างที่เราพูดมาตลอดยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องทำมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะพูดเร็วๆเพราะเราเคยพูดไว้2สัปดาห์แล้วเรื่องนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์สังคมไม่หนีเข้าป่าไปปีกวิเวกอยู่ในถ้ำในเขาอยู่คนเดียวนะต้องอยู่กันอย่างน้อย3คนขึ้นไปสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวนี้ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นสมการทางพลังงานที่เกิดการปฏิสัมพันธ์กันด้วยพลังจิตของมนุษย์ที่รักกันได้ให้อภัยกันเป็นอะไรนี่แหละที่หมุนธรรมจักรนี่แหละมันจะเป็นไปตามสมการซัมเบต้าเอ็กซิสแตนซ์ซึ่งพลังงานที่ได้จากสมการนี้ 1% ที่โลกจะเอาไปในทุกวินาทีจากการที่ท่านอยู่กันอย่างน้อย3คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือในหมู่บ้านในชุมชนในตลาดในอำเภอในจังหวัดในประเทศในโลกนี่ก็ตามพื้นที่33.33 ตารางกิโลเมตรที่เราเคยบอกไว้เมื่อคราวที่แล้วในพื้นที่ท่านขอแค่3คนนั่นน่ะท่านจะสามารถสร้างช่วยให้โลกนี้สมดุลไม่มีภัยพิบัติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ความรักช่วยให้โลกเวียงหมุนความรักเนี่ยช่วยทำให้โลกเวียงหมุนเพราะความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่แกนโลกต้องการแกนโลกมีกลไกชนิดหนึ่งที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้วันนี้เราไม่ลงลึกมันจะใช้พลังงานความรักจากจิตมนุษย์น่ะไปทำให้เกิดการระเบิดในลักษณะของอะตอมิกบอมเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกมันบิดตัวแล้วทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องได้ความรักจึงช่วยให้โลกสมดุลถ้าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกนี้ก็จะสมดุลเหมือนลูกข่างท่านนึกภาพลูกข่างไว้เวลาลูกหลานท่านเล่นถ้ามันมีความเร็วคงที่อยู่มันจะตั้งแกนจะตั้งดิ่งแล้วมันจะหมุนนิ่งเลยแต่พอแรงหมุนรอบตัวเองของมันเริ่มช้าลงปั๊บแกนหมุนมันจะเริ่มสายทกแท็กทกแท็กทกแท็กถ้าไม่มีพลังอำนาจในการเหวี่ยงหมุนมาเสริมมาเติมในขณะนั้นในที่สุดมันก็หมุนช้าลงโค้งไปเคร่งมาแล้วก็ล้มลงดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็ไม่ต่างกับลูกข่างถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์โลกนี้ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตโลกนี้ไม่มีมนุษย์ที่มีจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกโลกมนุษย์ไม่หมุนธรรมจักรมนุษย์ไม่ช่วยกันหมุนธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรโลกนี้วิบัติแน่นอนโลกวิบัติแน่นอนท่านทั้งหลายก็จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติจนกว่าท่านจะตายและโลกก็จะแตกสลายเพราะแผ่นดินโลกภูเขาเกาะแก่งต่างๆมันจะจมหายไปหมดเพราะเสียสมดุลอย่างร้ายแรงพี่น้องครับนี่คือที่มาของคำกล่าวของพระศาสดาของท่านหลายคนที่ฟังอยู่ที่พระองค์ตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลและพระองค์ยังแถมด้วยว่าเราคือโลกโลกคือเรามาจากความจริงเรื่องนี้พี่น้องครับในแกนกลางของโลกนั้นในแกนกลางของโลกจะมีธาตุออกซิเจนธาตุนะครับไม่ใช่ก๊าซธาตุออกซิเจนก้อนใหญ่ที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยท่านอย่าไปเอาความรู้เก่าของนักวิทยาศาสตร์โลกนักธรณีวิทยาหรือ NASA ที่เขาใช้ verb to doubt บอกท่านนะครับเราไม่ได้เดาแต่ผู้สร้างโลกเป็นผู้บอกเราให้มาบอกท่านในแกนโลกเนี่ยจะมีก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีเขียวใสสีเขียวมรกตเหมือนพระแก้วมรกตติดตั้งอยู่ข้างในอะตอมของธาตุออกซิเจนนี้จะมีความเซนซิทีฟทั้งต่อประจุบวกและประจุลบที่เกิดขึ้นจากพลังจิตของมนุษย์หรือเกิดขึ้นจากไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสถิตหรืออิเล็กตรอนอิสระโปรตอนอิสระไม่มีมีแต่อิเล็กตรอนอิสระนะจะมีปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในจอเนี่ยและทำให้เกิดการระเบิดพระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นกลางวันซีกโลกฝั่งกลางวันใต้ฝ่าเท้าของคนที่อยู่กลางวันคนตื่นใช่ไหมรักกันได้ในตอนตื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตมนุษย์ก็จะแทรกซึมลงไปในแกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในด้านที่เป็นเวลากลางวันส่วนด้านกลางคืนคนเราเขาหลับนอนกันหมดไม่มีใครรักกันปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดการระเบิดมันก็จะไม่ระเบิดมันเมื่อแกนโลกมันเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันระเบิดมันก็จะบิดตัวอยู่ข้างเดียวมันก็ทำให้แกนหมุนหรือแกนแม่เหล็กโลกเนี้ยบิดตัวตามไปด้วยพอเช้าขึ้นมาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะเริ่มฟ้าสางฝั่งเรานอนฝั่งเนี้ยที่เป็นกลางวันเนี่ยนอนแล้วเพราะกลางคืนไอ้ฝั่งเป็นกลางคืนก็จะฟื้นตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมามันเป็นกลางวันไอ้ฝั่งนั้นนะใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาที่สั่นสะเทือนเป็นความรักได้ให้เป็นอะไรพวกนี้ก็จะมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ฝั่งเราจะหยุดระเบิด
มันก็จะเป็นการส่งไม้จากฝั่งโลกเราที่เป็นฝ่ายเอเชียไปหาฝ่ายยุโรปกับอเมริกาผลัดกันถือไม้นะถือคบเพลิงในการระเบิดแกนโลกนึกออกไหมเมื่อมีการส่งรับไปเรื่อยๆมันก็จะต่อเนื่องแบบนี้การบิดตัวของโลกเรามันถึงหมุนอย่างต่อเนื่องได้ถ้าไปถามนาซาสิเขารู้ได้ไหมว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องมายาวนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีได้อย่างไรเขาตอบคำเดียวเหมือนกันเลยคือว่าตั้งแต่บิ๊กแบงนะมันหมุนตัวนะบิ๊กแบงมันหมุนตัวแล้วข้างนอกก็เย็นลงไอ้ข้างในก็ยังไม่เย็นข้างในยังร้อนอยู่มันที่มันบอกว่าร้อนเพราะว่ามีลาวาโผล่ขึ้นมาภูเขาไฟเก่าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดเพราะอะไรพวกมันก็ยังไม่รู้แต่เรารู้ที่เราค่อยๆบอกท่านนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพูดถึงเรื่องภัยพิบัตินะก็ยังไม่พูดเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าไอ้คนที่ชอบมาพูดเรื่องภัยพิบัติอะไรแต่อะไรมันรู้จริงหรือเปล่าเราดูเขาพูดไปก่อนนะท่านก็ดูเขาไปก่อนฟังนะแต่อย่าเชื่อฟังหูไว้หูภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นอนจริงครับตอนนี้เห็นยังโลกหมุนรอบตัวเองได้ยังไงถ้าบนโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์และไม่มีมนุษย์พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายคำว่าเวนยก็คือเป็นผู้ที่มีเวนก็คือมีภารกิจที่จะต้องมาปฏิบัติบนโลกมีเวนก็คือมีเป็นเด็กนักเรียนต้องมีคนทำเวนนะทำความสะอาดเก็บเก้าอี้กวาดขยะในโรงเรียนเขาว่าเวนนี่เวนใครใช่ไหมเป็นเวนก็คือวาระที่จะต้องทำมันเวนยสัตว์ทั้งหลายก็คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่บนโลกที่พระองค์ส่งมาเกิดบนโลกไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์ทางกายภาพเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกันทางชีวภาพอย่างไรถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแม้กระทั่งชั่วโรคตัวเดียวอย่างพี่ๆน้องๆเราที่เป็นไวรัสโคโรนาเห็นไหมหน้าที่เขาคือมาช่วยกินประจุลบที่อยู่ในร่างกายของท่านเพื่อทำให้เลือดบริสุทธิ์ไม่ได้มาทำให้ท่านต้องตายไม่ต้องไปมองว่าเขาเป็นศัตรูเป็นเชื้อโรคไม่ใช่เราทำผิดเองอ่ะเขาเลยต้องกลายเป็นเชื้อโรคอ่ะกลายเป็นทำร้ายเราเนี่ยไงท่านฟังที่เรากล่าวแล้วมีเหตุผลไหมนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์ของเราใช่ไหมถ้าท่านนึกไม่ออกบอกไม่ได้ว่าเรามีพระเจ้าเรามีองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดความรู้เหล่านี้เพื่อมาให้บอกความจริงกับพวกท่านหน้าที่พวกท่านจิตวิญญาณมาเกิดหนึ่งในพันธสัญญา6ก็คือมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกก็แปลว่าเอาความรักมาให้กับโลกถ้าท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้เพราะท่านเข้าถึงความรักไม่ได้เข้าถึงความรักไม่เป็นโลกมันต้องเสียสมดุลและตัวเองก็จะเดือดร้อนถูกไหมเนี่ยผลแล้วก็จะได้จะคายออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจมันท่านไม่ต้องถามว่าออกซิเจนมาจากไหนมาจากโรงงานผลิตออกซิเจนในแกนโลกแล้วถามว่าใครเป็นกรรมกรที่ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาก็มนุษย์สัตว์และต้นไม้ที่มีชีวิตนี่คือกรรมกรที่ช่วยทำให้โลกหมุนได้ด้วยแล้วมีแก๊สออกซิเจนแล้วยังคายสนามแม่เหล็กโลกออกมาด้วยเพื่อทำให้ดิจิตอลิสต์ก็คือกลไกทางไฟฟ้าที่เป็นขั้วต่างทางไฟฟ้าในร่างกายในระดับเซลล์ร่างกายและอวัยวะของท่านสามารถที่จะเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่มันเหวี่ยงออกมาเพราะพวกท่านรักกันได้ให้กันเป็นเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในร่างกายของท่านทำให้ตับไตไส้พุงมันสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยจิตนอกสำนึกท่านไม่สามารถไปสั่งจิตใช้จิตสั่งหัวใจให้เต้นหรือให้เต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงท่านสั่งไม่ได้มันเป็นจิตนอกสำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกของท่านก็ไม่เผือกมันด้วยมันเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าที่จิตวิญญาณของท่านก็ไปเผือกมันไม่ได้ท่านรู้ไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับนะเนี่ยที่เห็นเขียวๆนี่คือธาตุออกซิเจนเพราะฉะนั้นมนุษย์กับโลกจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทางกายภาพพระบิดาสร้างธรรมะให้เห็นแล้วมนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันถ้ามนุษย์กับโลกหมุนไปด้วยกันเนี่ยเวลาท่านไปอยู่ในยานอวกาศข้างบนหรืออะไรนะยาน Discovery ที่โคจรรอบโลกอ่ะเวลาท่านมองลงมายังโลกท่านไม่เห็นคนสักคนเลยใช่ไหมหัวคนท่านก็ไม่เห็นแต่เห็นแต่โลกเพราะอะไรเพราะคนเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแล้วโลกก็พามนุษย์คนก็แปลว่าพามนุษย์เนี่ยหมุนไปร่วมกันกับโลกเพราะฉะนั้นคนกับโลกหรือมนุษย์กับโลกจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาทรงวางเอาไว้ออกแบบแผนไว้ให้แต่ปรากฏว่าเป็นไงมนุษย์เราพยายามแยกตัวเองออกจากโลกคำว่าโลกนี่หมายถึงโลกกลมๆพื้นพระแม่ธรณีที่เราอยู่นะที่เรากินขี้ปี้นอนอยู่บนพระแม่ธรณีเราไม่เคยกราบพระแม่ธรณีเราไม่เคยรักในพระคุณของโลกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้สมัยโบราณเขาเก่งไหมเขาไหว้พระแม่ธรณีถูกไหมและดันทะลึ่งยังไม่พอยังขุดเจาะทำลายโลกตัดต้นไม้ทำลายป่าระเบิดภูเขาระเบิดหินถมต้นน้ำลำธารถมทะเลสร้างเกาะสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งเป็นกระแสเลือดของโลกทำให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนผิดปกตินะท่านเลือดท่านเส้นเลือดของท่านน่ะตีบตันน่ะตายไหมครับใช่ไหมโลกเหมือนกันครับทุกวันนี้โลกเลยมีปัญหาเพราะเสียสมดุลเพราะมนุษย์เนี่ยนอกจากจะค้ำจุนโลกแล้ว
เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกยังดันทะลึ่งทำลายโลกอีกทำลายความสมดุลของโลกซึ่งโลกก็เป็นระบบของตัวเองทำลายโลกก็เหมือนกับทำลายกับตัวเองทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องทำสงครามกับภัยพิบัติคอยดูก็แล้วกันครับจะโง่หัวไม่ขึ้นเลยครับเพราะทุกวันนี้โลกมันเสียสมดุลไปมากเพราะมนุษย์เหลวไหลมากจิตสำนึกมันตกต่ำมากเราพูดความจริงนะครับมันเราพูดกับ FC เนี่ยอย่างน้อยก็ 30% ในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไว้จะเอาไว้ 30% น่ะที่เหลือช่างมันแล้วแต่เขาอะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีถูกต้องไหมเราเป็นห่วงท่านเรารักท่านเราคอยดุบ้างคอยตึงคอยตึงเขาเรียกคอยเตือนมั่งคอยติงมั่งอะนะด้วยความรักอยากให้มาฟังพระโอวาทพระบิดาเรายังมีเรื่องมากมายที่ท่านยังไม่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยอีกเยอะแล้วเราอยากให้ท่านมาช่วยกันสร้างสถานธรรมเพื่อคนทั้งโลกอะถึงแม้ 30% นะ 7,000 กว่าล้านคน 30% เนี่ยก็เท่าไหร่อะ200กว่าล้าน 2,000 กว่าล้านนะ 30% อะภูกระต่ายที่เดียวรองรับไม่ไหวแต่เราก็ต้องสร้างที่แรกขึ้นมาตรงนี้ทำยังไงให้มีคนมาฟังพระโอวาทได้ถ้าท่านต้องการจะร่วมบุญร่วมกุศลก็บริจาคได้นะครับนะอันนี้เราก็ชวนนะชวนบอกบุญให้ไม่มีกล่องตั้งบริจาคหรอกมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยทุกวันนี้ท่านก็เห็นแล้วภายในไม่ถึง10ปีเราก็สร้างจิตจักรวาลสถานธรรมขึ้นมามีรูปธรรมเป็นรูปธรรมนะไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกหกไม่ได้ขายฝันเหมือนบางคนที่เคยก้าวร้าวก้าวล่วงเราตั้งแต่เรายังไม่ทันทำอะไรเลยเขาเรียกว่านะเรายังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยก็ติเราซะแล้วเขาเรียกติเรือทั้งโกลนแค่สร้างโกลนเรือขึ้นมายังไม่เป็นรูปเป็นร่างมันติแล้วเรือลำนี้ไม่สวยไม่ดีใช้การไม่ได้บ้างอะไรต่างปากหมาเนี่ยปากหมาก็คือปากเสียเนี่ยไอ้คนพวกนี้ครับถูกคัดทิ้งหมดอะพวกเนี้ยนะเอานะโอเคไหมพี่น้องครับต้องการ3คนที่สามารถให้ความรักกับโลกได้ให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ได้ในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็เท่ากับว่าตำบล1หรือหมู่บ้าน1หรืออำเภอ1นะครับมีแค่3อะบนโลกนี้ครับที่ไหนก็ได้ครับมันจะช่วยทำให้โลกนี้สงบและสมดุลมากขึ้นแต่ท่านยอมรับไหมหาคนที่รู้จักรักได้ให้อภัยเป็นเนี่ยและไม่ก้าวล่วงกันดำเนินชีวิตอยู่อย่างสันติสุขหายากหรือหาง่ายครับหายากมากเลยใช่ไหมครับโลกมันจะต้องเสียสมดุลนั่นไงพี่น้องๆครับกระบวนการของจิต5ขั้นตอนนะที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราพยายามทำให้มันเสื่อมจากความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นอะไรที่วิเศษมากที่หลายคนพยายามยกให้ขันห้าหรือกระบวนการทางจิต5ขันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งวิเศษเราจะทำให้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เมื่อธรรมชาติให้มาติดตัวมาแล้วมันจะถูกไปทั้งหมดพระองค์ให้บทเรียนที่ไม่ถูกต้องเอาไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าสันสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วมันไม่ถูกต้องมันมีกฎแห่งกรรมมันมีสังสารวัฏมันมีอะไรต่ออะไรต้องเวียนว่ายตายเกิดมันมีแต่ความทุกข์ที่ท่านเห็นท่านเห็นแต่ความทุกข์แต่ท่านไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นความจริงเพราะอะไรเพราะไม่ฟังอนุตตรธรรมาจารย์ไม่ฟังพระบุตรเอกจะฟังแต่ศาสดาเอกของโลกอย่างเดียวท่านจึงไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้พี่ๆน้องๆครับกรรมจักรไอ้3ตัวเนี้ยสัญญาเวทนาสังขารเนี่ย3ตัวเนี้ยนะความจำได้หมายรู้จริตสันดานตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหลายเหล่านี้มันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกที่เราพูดนำไปก่อนแล้วโอเคนะสไลด์นี้ชัวร์นะเข้าใจนะถ้าปล่อยมันไปตามธรรมชาติของท่านไม่มีการแทรกแซงขันห้าของท่านตรงเกียร์3คือเวทนาเราสมมติเป็นเกียร์5เกียร์นะรถคันนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมก็เหมือนเครื่องยนต์นะต้องแทรกแซงตั้งแต่ขั้นที่3ขั้นที่2ต้องเริ่มแทรกแล้วอย่าเอาอารมณ์อย่าจำอารมณ์หรืออย่าเอาอารมณ์ที่จำมาคืออาฆาตโกรธแค้นเข้ามาใช้มันจะเป็นกรรมจักรทันทีทีนี้เราจะเอาบางสิ่งมาบอกให้ท่านฟังมาอธิบายให้ท่านฟังวิธีเอาชนะสันดานของตนเองมาแล้วครับเอาชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งสิ่งแรกที่เรายกตัวอย่างมาให้ท่านเพราะนี่ก็สมควรแก่เวลาพอสมควรนะสำคัญมากอันนี้หยุดไม่ได้ละต้องมีกฤตสติแปลว่าท่านต้องรู้นิสัยสันดานของตัวเองก่อนว่านิสัยที่ไม่ดีที่เรียกว่าสันดานนั้นท่านเป็นคนอย่างไรขี้โมโหขี้งกขี้เอาขี้เกียจขี้ลืมขี้หลอกนึกออกไหมขี้โมโหขี้ใจน้อยสารพัดขี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสันดานที่ไม่ดีที่ติดตัวท่านมันบางทีเนี่ยเวลาเราเจอเงื่อนไขสถานการณ์อะไรก็ตามทีเนี่ยจิตของท่านมันยังไม่ได้ปรุงแต่งในขั้นตอนอะไรเลยครับมันจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจเสียความรู้สึกทันทีพอเสียความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันจะหลุดไปเลยทั้ง5ขันเลยครับเบรกไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีกฤตสติเตือนตัวเองว่าถ้าเราไปคบใครในสังคมในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยมีบางสิ่งที่มายั่วยุเราได้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะเจตนาก็ได้เช่นยั่วโมโหเราบางคนตั้งใจจะยั่วโมโหเราแต่บางคนก็ไม่ได้ตั้งใจเราดันทะลึ่งโมโหเองมันถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้โมโห
ท่านจึงต้องมีสติตั้งมั่นให้มั่นคงแล้วคอยเตือนตัวเองตลอดว่าเราต้องไม่โมโหนะถ้าใครพูดจานะไม่ถูกหูถ้าใครทำตัวไม่ต้องตาแล้วไม่ถูกใจเราท่านต้องเตือนสติไว้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองไว้เรียกว่ามีกิริยสติไม่ใช่ปล่อยให้เสียสติขาดสติแล้วค่อยมาแก้ค่อยมาดับจิตของท่านจะนิพพานไม่ได้จะนิพพาน

ใช้สติท่านต้องมีมหาสติคือรู้เท่าทันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าจิตของท่านเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะตอนไหนมันนึกอะไรมันรู้สึกอะไรยังไงท่านต้องรู้ทันมันหมดถ้าไม่รู้ทันท่านจะเอามันไม่อยู่มันเหมือนปกติที่ท่านทำตามอำเภอจิตทำตามใจตัวเองจิตมันเป็นผู้บังคับกำกับตัวท่านแทนที่ท่านจะเป็นผู้บังคับกำกับจิตเพื่อให้จิตทำตามที่ตัวท่านเองต้องการท่านปล่อยตามอำเภอใจอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะไม่สามารถเอาชนะสันดานของตัวเองได้อย่างที่สามท่านต้องเรียนรู้วิธีการข่มใจที่ตอนต้นรายการเราบอกว่าธรรมะหรือธรรมะแปลว่ารู้จักข่มใจนะต้องมีวิธีการในการข่มใจซึ่งตรงนี้ท่านต้องฝึกฝนเช่นอยากทำอะไรที่มันไม่ควรจะทำมีความสุขมากอยากจะร้องเสียงดังขึ้นมาเอ้ยครางเสียงดังบิดขี้เกียจเสียงดังขณะที่อยู่กับสังคมคนเยอะๆเนี่ยท่านรู้ว่าท่านอยากทำท่านก็ต้องมีวิธีการที่จะข่มใจตัวท่านว่าอย่าทำถ้าข่มใจได้อย่าทำอย่าทำเราจะไม่ทำเราจะไม่ทำนี่คือการบังคับฝืนใจตัวเองเขาเรียกว่าเอาไม้ทับหญ้าวิธีนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่อายถ้ากูมาครางเสียงดังแล้วบิดตัวต่อหน้าคนเยอะแยะมากมายแล้วคนแปลกหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ไม่รู้อายเขาเว้ยถ้ากูทำอย่างนั้นแหกปากเรือแล้วแหกปากควนคลางเสียงดังและบิดตัวทำท่าหน้าเกลียดเนี่ยอายเขาเว้ยเสียบุคลิกนะเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาว่าไม่ใช่ผู้ดีนะเนี่ยนะเป็นไพร่หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้และเมื่อใช้ปัญญาแล้วสามารถจะข่มใจตัวเองที่จะแสดงอาการแบบนั้นเอาไว้ได้เขาเรียกว่าท่านมีปัญญาวิมุตติเห็นไหมไม่ต้องบวชพระไม่ต้องไปนั่งบวชก็สามารถมีเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติได้เพราะมันใช้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเราจึงพยายามติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านไงเพื่อท่านมีอริยะปัญญาให้ได้นึกออกยังใช่ไหมเนี่ยฟังบ่อยๆก็เกิดประโยชน์ที่ท่านบอกว่าฟังแล้วฉลาดขึ้นนะฮะนี่คือวิธีการเอาชนะสันดานตนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใน3ข้อคือปัญญาวิมุตติท่านสามารถจะหลุดพ้นจากการแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดเวรก่อให้เกิดกรรมหรือทำให้ท่านละเว้นละวางในการที่จะทำในสิ่งที่ผิดบาปหรือไม่ถูกต้องได้ถ้าใช้ปัญญาแบบนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติโอเคไหมพี่ๆน้องๆครับทีนี้มาดูอีกอันนึงครับเมื่อมีปัญญาวิมุตติก็ต้องมีเจโตวิมุตติวิธีละวางสันดานของตนเองวิธีละวางสันดานตัวเองด้วยวิธีเจโตวิมุตติข้อที่1ถามว่ามีประโยชน์ไหมครับท่านเคยฟังใครสอนแบบนี้ไหมครับไม่มีนะสมแล้วที่อดหลับอดนอนนะฝึกไม่ทำอะไรตามใจตัวการทำอะไรตามใจตัวเองก็คือเป็นสันดานของจิตหรือเป็นจริตที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะถ้าเราฝึกตัวเองนะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองต้องฝึกคำว่าต้องฝึกท่านต้องขีดเส้นใต้นะครับท่านต้องฝึกตัวเองไม่ให้ทำอะไรตามใจตัวเองต้องทำตามเหตุและผลต้องทำตามหลักการทำตามเหตุและผลต้องทำตามความจริงในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามไม่ใช่ทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกทำตามใจตัวไม่ถ้าฝึกจิตของตัวเองแบบนี้ได้เตือนตนเองด้วยจิตแบบนี้ได้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติประการที่สองต่อไปนี้ท่านไปคุยกับนักบวชไปคุยกับพวกผู้ชายนะถ้าเป็น FC ของเราไปคุยเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่สุดยอดเลยใช่ไหมแป๊บเดียว3นาทีคุยเก็ตรู้เรื่องเลยคุยกับเขารู้เรื่องเลยเจโตวิมุตติคืออะไรปัญญาวิมุตติคืออะไรใช่ไหมนี่แหละทำเรื่องยากให้มันง่ายไม่ทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากเราทำไม่เป็นพระบิดาก็ทำไม่เป็นนะฮะฝึกไม่ใช้อำนาจเหนือผู้อื่นอย่าใช้อำนาจเช่นใช้อารมณ์ก้าวร้าวเหนือคนอื่นใช้เสียงดังกว่าคนอื่นใช้ความได้เปรียบในทางโลกตัวใหญ่กว่าปากไวกว่ามือใหญ่กว่ามือไวกว่าตีนไวกว่าอย่าไปใช้อำนาจเหนือคนอื่นในสิ่งเหล่านั้นฝึกไม่ใช้อำนาจเหนือตรงนั้นถ้าเราสามารถทำได้นี่คือเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสจากตัณหาจากสันดานที่ไม่ดีวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นเจโตก็คือมาจากจิตหลุดพ้นได้ด้วยอำนาจของจิตของตัวเองอย่างที่3ฝึกการใช้สติสัมปชัญญะสติมันเกิดที่จิตสัมปชัญญะก็เกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่สมองเพราะฉะนั้นถ้าท่านฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติระลึกได้แปลว่ามีคันเร่งที่จะนึกได้คิดได้เป็นคันเร่งสัมปชัญญะก็คือเบรกที่จะคอยเบรกว่าเฮ้ยไอ้ที่นึกที่คิดเนี่ยมันควรหรือไม่ควรถ้ามันไม่ควรปั๊บสัมปชัญญะจะใช้เป็นสัมปชัญญะปัญญาจะคอยเบรกอันนี้ก็คือการใช้จิตโดยเฉพาะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตวิมุตติหรือเจโตวิมุตติชัดไหมครับพี่น้องครับนี่คือวิธีละวางสันดานพี่น้องครับเวลามันเหลือน้อยแต่เรื่องนี้สำคัญเราจะพูดไปเร็วๆเนาะไว้วันหน้า
ค่อยลงลึกนะ

วิธีเอาชนะความโลภมีความโลภไหมถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นจากความโลภเพื่อทำให้จิตหยาบท่านนิพพานความโลภคือดับการเกิดดับความโลภอย่างสิ้นเชิงในชาตินี้วันเดียวทำไม่สำเร็จหรอกนาทีเดียวก็ทำไม่สำเร็จท่านต้องฝึกครับวิธีเอาชนะความโลภให้คิดอย่างนี้ครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติท่านเห็นไหมปัญญาวิมุตติโผล่มาก่อนเลย1ให้บอกตัวเองว่าไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้ท่องไว้ครับไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้ท่องไว้แล้วคิดตามด้วยไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้มันจะติดดิสเบรกให้กับตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานะเบรกด้วยปัญญาหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติถ้าข้อเดียวยังไม่พอพี่น้องครับใช้ข้อที่2ถ้าใครเป็นคนโลภนะถ้ารู้ตัวว่างกๆๆๆอ่ะนะท่องไว้ครับเขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอานี่คือปัญญาวิมุตติจดไว้เลยครับอย่าฟังแล้วเป็นเรื่องตลกนะพอถึงเวลาจริงๆในชีวิตจริงแล้วเนี่ยพระบิดาประทานความศักดิ์สิทธิ์มาให้ถ้าใครใช้เนี่ยสามารถหลุดพ้นความโลภได้ไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาประการที่3พี่น้องครับเขาอยากจะเอาก็แบ่งปันเขาไปเขาอยากจะเอาก็แบ่งปันเขาไปถ้าเขาอยากเอาก็แบ่งปันเขาบ้างอะทำนองนี้นะไม่ให้เขาหมดก็ได้นะแบ่งปันเขาไปก็ยังดีกว่าไม่ให้มันถูกไหมถูกไหมวิธีเอาชนะความโลภท่านไม่หวงไม่แหนไม่ห่วงไม่งกเนี่ยข้อ4ให้4ข้อถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่ถ้าเราเองเนี่ยอยากได้ต้องให้เขายอมก็แปลว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้ก็บอกเขาสิว่าเราอยากได้อะแบ่งปันให้เรามั่งได้ไหมหรือเราขอเลยได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับนี่คือวิธีเอาชนะความโลภในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีสังคมมีเพื่อนมนุษย์อยู่รอบข้างท่านทำอย่างเงี้ยใช้ปัญญา4ประการนะไม่ใช่ของเราอยากเอาไม่ได้เขาหวงไม่ให้อย่าไปอยากเอาเขาอยากจะเอาแบ่งปันเขาไปถ้าเราอยากได้ต้องให้เขายอมนี่คือปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีต่อไปนะวิธีที่จะละวางความโลภวิธีละวางความโลภไอ้ความโลภเรื่องเดียวกันตะกี้นะ 1. ฝึกการยอมแลกเปลี่ยนต้องเริ่มต้นจากการยอมแลกเปลี่ยนขอพูดแบบบาปๆนะฮะหมูไปไก่มาเอาไปเลี้ยงนะไม่เอาไปฆ่ากินหรือไปเลี้ยงขายนะเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นหมูไปไก่มาเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนถ้าไม่ยอมแลกเปลี่ยนนะเราถ้าเรามีหมูเราก็ไม่มีไก่ถ้าเรามีไก่เราก็ไม่ได้หมูเพราะฉะนั้นถ้าเรา2คนยอมแลกกันแปลว่าได้ทั้งคู่ถูกไหมใช่อยู่ไหมเราจะยอมแลกเปลี่ยนอะไรกับใครนั่นแสดงว่าเราต้องมีสิ่งนั้นมากแต่สิ่งอื่นที่เราปรารถนาที่จะได้นั้นไม่มีง่ายๆคือฝึกการยอมแลกเปลี่ยนก่อนคือได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขอให้พอใจว่าหมูตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กนะมันถ้าหมูตัวใหญ่ไก่ตัวเล็กก็ถ้าใจปั้มก็ให้ไก่มากกว่า1ตัวนะเพราะหมูมันตัวใหญ่กว่าไก่ก็ให้ไก่มากกว่า1ตัวหมู1ตัวอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าความพอใจที่จะแลกเปลี่ยนใช่ไหมอย่างที่2ต้องฝึกการยอมแบ่งปันเมื่อรู้จักยอมแลกเปลี่ยนแล้วรู้จักความคุ้มค่าในการแลกเปลี่ยนนะสมดุลเป็นธรรมแล้วก็ฝึกจิตให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือยอมแบ่งปันเขาว่าแบ่งปันนี่ไม่แลกเปลี่ยนนะไม่แลกไม่แลกไม่ต้องแลกคือมีหมูมีไก่เรามีไก่หลายตัวนะไอ้นี่ก็มีหมูหลายตัวอ่ะถ้าเราอยากจะเลี้ยงหมูบ้างนะแล้วก็แบ่งปันให้เอาหมูไปให้เราเอาไก่ไปให้ส่วนเขาจะไม่ให้หมูไม่ให้ไก่เราแลกกลับมาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาบอกว่าเขายังมีน้อยเขายังเลี้ยงไม่พอถ้าวันหนึ่งเขามีมากพอเดี๋ยวเขาอาจจะมาให้เราเองอะไรเงี้ยนี่คือการยอมแบ่งปันยอมแบ่งปันเนี่ยมันเป็นจิตที่สันสะเทือนเป็นบวกที่สูงกว่าแลกเปลี่ยนกว่ายอมแลกเปลี่ยนนะยอมแบ่งปันเนี่ยเพราะอะไรต้องเสียสละที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่สละทั้งหมดให้บางส่วนที่ตัวเองมีเขาเรียกแบ่งปันแต่ไอ้ขั้นที่3เนี่ยเป็นการฝึกจิตขั้นสูงการยอมเสียสละก็แปลว่าถ้าเราให้มันไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยครับแต่เราต้องยอมที่จะให้เพราะเรารู้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้มากเลยนะถ้าเรามีอยู่เราก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือเกิดประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เขาจะเดือดร้อนเขาอาจจะต้องตายอาจจะต้องเสียหายล้มละลายอะไรก็แล้วแต่เรายินดีให้เลยให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนฉันช่วยเธอฉันให้นี่คือการเสียสละมันถ้าท่านจะละวางความโลภได้ท่านต้องถึงขั้นเสียสละพี่น้องครับการที่ท่านตักบาตรทุกเช้าหรือวันธรรมสมะวันพระวันโกนวันอะไรที่สำคัญเนี่ยท่านไปทำบุญที่วัดเนี่ยเนี่ยท่านไปแลกเปลี่ยนอะไรเหรอใช่ไหมส่วนมากท่านไปแลกเปลี่ยนเอาบุญมาใช่ไหมทำให้พระสวดมนต์ให้พรให้เมื่อท่านทำบุญแล้วก็ร้องขอจากพระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าน้อยขอให้นะถูกหวยรวยเป็นล้านมีอายุวันนะสุขะพละทำบุญ
แล้วขอสิ่งตอบแทนนั่นคือการแลกเปลี่ยนถูกต้องไหมครับนั่นแสดงว่าทำบุญด้วยจิตสำนึกที่สูงส่งยังทำบุญด้วยจิตสำนึกที่สูงส่งหรือยังใช่ไหมยังเลยครับนะท่านไปวัดเนี่ยท่านตักบาตรถ้าท่านไม่ร้องขอตักบาตรแล้วมีความสุขที่ได้ตักบาตรให้กับพระสงฆ์นั่นแสดงว่าท่านหุงข้าวหม้อหนึ่งท่านแบ่งข้าวมาแค่ขันเดียว 2-3 ทัพพีเพื่อมาตักบาตรให้กับพระเขาเรียกแบ่งปันให้พระเขาจะได้มีฉันเพราะพระเนี่ยไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้มันผิดวินัยสงฆ์ก็เลยต้องให้ญาติโยมนี่ช่วยนะที่มันเป็นกุศโลบายตรงนี้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยที่เป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินัยตรงนี้ต้องการให้ชาวบ้านกับพระเนี่ยหรือพระกับชาวบ้านไม่ขาดจากกันให้ญาติโยมเนี่ยนะศรัทธาในธรรมะศรัทธาในวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ก็ตักบาตรให้พระก็มีเมตตาแผ่บุญแผ่กุศลสวดมนต์อวยพรให้กับญาติโยมเพราะญาติโยมเนี่ยสร้างบารมีทางจิตไม่เป็นสร้างพลังจิตไม่เป็นนะพระมีพลังที่เข้มข้นกว่ามีสมถะกรรมฐานใช่ไหมสามารถให้พรอวดสวดมนต์ให้พรอะไรต่างๆได้ก็ให้พึ่งพาอาศัยกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการตักบาตรทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยนะถ้าท่านไม่กรวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลอะไรให้กับตัวเองจากการทำบุญแล้วก็ทำบุญนิดเดียวข้าวขันเดียวเนี่ยนะแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านในประเภทค้ากำไรเกินควรนะมันจะเป็นการทำบุญด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทำแล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนทำดีต้องได้ดีพี่น้องครับนะพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้กับท่านเองไม่ต้องร้องขอไม่ต้องอธิษฐานส่วนพระจะอวยพรให้ท่านนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกับท่านด้วยท่านก็รับสาธุสาธุก็รับไปแต่ไม่ต้องร้องขอโอเคไหมเนี่ยใน3ข้อนี้คือการฝึกละวางความโลภนี่คือวิธีที่เรียกว่าเจโตวิมุตติยอมด้วยปัญญาหรือยอมด้วยจิตยอมด้วยจิตยอมที่จะแบ่งปันยอมที่จะเสียสละยอมที่จะให้ไม่เสียดายความรู้สึกเสียดายก็เป็นเรื่องของจิตนี่คือเจโตวิมุตติพี่น้องครับแล้วต่อไปวิธีเอาชนะความโกรธความโกรธนี่เป็นนิสัยสันดานติดตัวของมนุษย์นะวิธีเอาชนะความโกรธงานมาแล้วช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะนี่คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านกำลังโกรธจะเอาชนะความโกรธไม่ให้มันโกรธจนสุดขั้วนะช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะเหมือนอย่างที่พระสอนญาติโยมอ่ะเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมแบบเดียวกันช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะตามมรรควิถีจิตจักรวาลประการที่สองถ้าช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะหลายช่างแล้วสารพัดช่างแล้วนะยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมมาข้อสองเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังจากที่ไหม้จนไม่รู้จะไหม้อะไรแล้วไหม้จนหมดแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วสารพัดช่างก็แล้วไหม้จนหมดไม่มีเหลือแล้วขั้นที่3เลยพี่น้องยกระดับเลยครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แปลว่าอะไรถึงแม้มันไหม้จนเกือบจะหมดแต่มันยังไหม้ไม่หมดนะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แสดงว่ายังมีอยู่ยังมีเหลืออยู่นะไม่ใช่ยังไหม้ไม่หมดยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อย่างที่4แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วบอกตัวเองอะเหลือแค่นี้ไฟไหม้หมดยังเหลือแค่นี้ก็ดีแล้วกว่ามันไม่เหลืออะไรให้เราเลยนึกภาพออกไหมสี่ประการนี้วิธีเอาชนะความโกรธวิธีนี้คือวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้าใจนะช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วท่านสามารถเอาชนะความโกรธได้ต่อไปนี้เป็นวิธีละวางความโกรธแต่กี้เอาชนะความโกรธนะนี่วิธีละวางความโกรธไม่ให้มันมีในจิตของเราในเป็นคุณสมบัติของเราอีกวิธีที่จะละวางความโกรธคือ1ฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่ต้องการเอาชนะฝึกตัวเองไม่ต้องการเป็นคนที่จะเอาชนะใครไม่ต้องการเอาชนะอะไรอย่างที่2ฝึกตัวเองไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับใครยกเว้นการกีฬาเท่านั้นที่มีการแข่งขันมีการต่อสู้มีการแพ้ชนะถูกต้องไหมในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เกมกีฬาท่านต้องไม่ต้องการเอาชนะชนะแล้วได้อะไรถามตัวเองชนะแล้วได้อะไรนะฝึกตัวเองนะละวางความโกรธจะไม่โกรธถ้าเราไม่ต้องการเอาชนะเราจะไม่โกรธหรือโกรธแล้วถ้าเราไม่ต้องการเอาชนะความโกรธนั้นก็จะคามดาวก็แปลว่าจะสงบลงกุศลบายอย่างที่สองละวางความโกรธก็คือไม่ต้องการจะต่อสู้ฉันไม่อยากต่อสู้กับเธอแล้วถ้าเราไม่ต่อสู้ปั๊บเราจะหันหลังให้ถูกไหมเราจะไม่เผชิญหน้าแต่เราจะหันหลังเข้าเผชิญนะเมื่อไม่เห็นหน้าเห็นตากันการยั่วโมโหกันอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธมันก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมอย่างที่3ไม่ต้องการตอบโต้ถ้าท่านอยากจะตอบโต้เขาเมื่อเขาทำไม่ดีกับท่านความโกรธนั้นมันก็จะเกิดถ้าท่านไม่ต้องการจะตอบโต้ปั๊บ
ความโกรธมันก็จะหายไปความโกรธในจิตของท่านมันจะไม่โผล่ขึ้นมามันจะไม่เกิดขึ้นมันเหมือนไม่เหมือนกับกอสวะมันจะไม่ขึ้นมากลางสะกลางสะคือกลางใจของท่านถ้าท่านไม่ต้องการจะตอบโต้อย่างที่4คือท่านต้องไม่ต้องการต่อต้านด้วยอย่างที่ท่านไม่ต้องการต่อต้านมันด้วยการต่อต้านคือการคิดลบคิดอคติถ้าท่านต้องการถ้าไม่ต้องการต่อต้านนะแปลว่าท่านไม่ต้องการจะคิดลบท่านไม่มีอคติในทางกลับกันถ้าท่านคิดจะต่อต้านเขาแสดงว่าท่านต้องการจะกลับไปข้อหนึ่งใหม่คือกูจะเอาชนะมึงกูจะแกล้งมึงกูจะทำให้สะใจกูอะไรแบบนั้นนะมันถ้าท่านจะละวางความโกรธได้คือ1ไม่ต้องการเอาชนะ2ไม่ต้องการต่อสู้3ไม่ต้องการตอบโต้และ4ไม่ต้องการต่อต้านนี่4คือ4ประการนี่คือวิธีการละวางความโกรธโดยวิธีใช้เจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยจิตดูเหมือนเกือบจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วพี่น้องครับวิธีเอาชนะความงมงายประการที่1ครับถ้าท่านจะเอาชนะความงมงายประการที่1ท่านต้องไม่เชื่อหรือไม่ปฏิเสธทันทีที่รับรู้รับฟังอย่าเชื่อหรืออย่าไม่เชื่อทันทีที่รับรู้รับฟังเรื่องอะไรก็ตามหรือรับรู้รับฟังใครพูดก็ตามจำไว้นะครับถ้าจะเป็นคนไม่งมงายถ้างมงายเนี่ยก็หมุนกรรมจักรนะครับเพราะจิตของท่านจะสั่นเสียแล้วมันจะผลิตคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นด้านลบออกมาทั้งงมงายลุ่มหลงงมงายนะข้อที่1 นะอย่าเชื่อหรืออย่าปฏิเสธทันทีที่รับรู้รับฟังประการที่2ครับต้องคิดพิจารณาก่อนเสมอว่าไอ้ที่เราฟังมาไอ้ที่เราเห็นอยู่อะไรเป็นอะไรต้องคิดพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นอะไรไม่คิดไม่พิจารณาไม่ได้อุ้ยเหลือเชื่อโอ้ยน่าเชื่อไม่คิดไม่พิจารณาเห็นแล้วบอกรู้สึกน่าเชื่อใช้ความรู้สึกก็คือกิเลสเข้าไปตัดสินชี้วัดการเรียนรู้หรือการตัดสินใจเอาหรือไม่เอาอะไรพวกเนี้ยนะเป็นความผิดบาปทำให้จิตหยาบของท่านน่ะผิดบาปและทำให้จิตวิญญาณของท่านก็เดือดร้อนเพราะมันคือการหมุนกรรมจักรประการที่3จงเชื่อแต่สิ่งที่ท่านอธิบายได้อย่างเช่นท่านฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้จวนจะจบแล้วถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยท่านอธิบายไม่ได้ว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเนี่ยอะไรเป็นอะไรอะไรคืออย่างไรถ้าท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อให้กลับมาย้อนรับฟังหลังจากเนี้ยประมาณไม่เกินวันพุธวันพฤหัสน้องบุญธรรมจะตัดต่อเป็นก้อนๆเอาไหมท่านได้ศึกษาทบทวนท่านต้องศึกษาทบทวนอย่าคิดว่าท่านเก่งมากฟังโอ้โหเราพูด4ชั่วโมงกว่าจะ5ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านบอกท่านเข้าใจหมดแล้วท่านเจ๋งหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วคนเรามันลืมได้นะแล้วก็ท่านต้องฟังให้เข้าใจเข้าไปจนถึงใจเลยแล้วสัจธรรมที่พระบิดากล่าวมันจะไม่หายไปไหนเพราะมันจะอยู่ในใจท่านนะมันจะมีตัวสัญญาท่านต้องเข้าใจมันถึงจะจำนะฮะโอเคนะจงเชื่อแต่สิ่งที่อธิบายได้ถ้าเชื่อแต่ท่านอธิบายไม่ได้ว่าเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะมันเป็นยังไงท่านงมงายครับประการที่ถึงแม้ถูกต้องก็งมงายนะถ้าอธิบายไม่ได้ประการที่4อย่าปฏิเสธสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจท่านฟังเราแล้วยังไม่เข้าใจท่านอย่าปฏิเสธว่าอาจารย์เพี้ยนอาจารย์เสียสติอาจารย์บ้าเหมือนกับนายคนข่าวที่เสาที่แล้วที่เราอวยพรให้มันจะเดินลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ใช้ปัญญาเลยใช้แต่โมหะในการตัดสินพิพากษาคนอื่นนั่นแหละนะมันอย่าปฏิเสธสิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจนะอย่างเช่นท่านไม่รู้ว่าผีคืออะไรแต่ท่านปฏิเสธผีไม่จริงผีไม่จริงนี่ท่านก็งมงายผีมีจริงไม่จริงเราไม่ต้องพูดถึงแต่ท่านต้องเข้าใจก่อนหรือเชื่อว่าผีมีจริงผีมีจริงแต่อธิบายว่าเอ๊ะแล้วไอ้เชื่อได้ไงว่าผีมีจริงถ้าอธิบายไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องท่านก็งมงายอยู่ดีพี่น้องครับทั้ง4ประการนี้คือวิธีเอาชนะความงมงายด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติวิธีละวางความงมงายพระบิดาก็เมตตาท่านอีก1ฝึกจิตของท่านไม่ให้เป็นทาสของกิเลสกิเลสก็คือความรู้สึกถ้าท่านชอบมันจะเกิดความลุ่มหลงพอลุ่มหลงปั๊บการใช้เหตุผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นความงมงายก็คือเกิดใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้สันดานเคยตัวเคยชินโดยไม่ใช้อะไรครับไม่ใช้ปัญญาครับความงมงายเนี่ยหรือความลุ่มหลงเนี่ยเกิดจากการไม่ใช้ปัญญาปัญญาของมนุษย์มีนะมันก็เลยเป็นการผิดบาปจิตหยาบไม่ใช้ปัญญาทั้งที่จิตวิญญาณก็อุตส่าห์ให้สมองมานะก่อร่างสร้างรูปเป็นสมองมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเอารหัสของความฉลาดมาจากชาติที่แล้วกลับไม่ใช้มาโง่แล้วงมงายไม่ใช้มันต้องเป็นบาปก็ต้องเป็นลบก็ต้องเป็นเวรกรรมนะฮะฝึกจิตไม่เป็นทาสของกิเลสต้องฝึกครับ
ความรู้สึกไงกิเลสก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่ามีครับเห็นสิ่งใดแล้วข้ามขั้นตอนไปเลยให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถ้ามันเป็นปัญหาต้องเรียนรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรแล้วใช้ปัญญาเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอีเวนเนี่ยทำตัวไม่น่ารักแล้วเราจะรักอีเวนนี่ได้ยังไงหน้าที่ของเราคือต้องรักทุกคนทุกสิ่งทั้งคนดีเราก็ต้องรักคนเลวเราก็ต้องรักคนที่ชั่วกับเราเราก็ต้องรักทำยังไงเราจะรักคนที่ชั่วกับเราให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านที่ต้องทำเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวท่านเองบอกแล้วจิตวิญญาณไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมีแต่ความรักอย่างเดียวและมีแต่ความฉลาดทางจิตวิญญาณเท่านั้นครับอย่างที่สองครับฝึกจิตไม่เป็นทาสสิ่งจูงใจการถูกจูงใจมันจะทำให้เกิดความอยากไม่อยากมันไปกระตุ้นตัณหาเช่นทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ที่ศึกษาเรียนรู้จากสัตว์แล้วงัดเอามาใช้กับมนุษย์เพราะไปมองว่ามนุษย์กับสัตว์เหมือนกันนั่นก็สมควรไหมนะเวลาเขาด่าเขาเลยว่าไอสัตว์กับอีสัตว์เนี่ยเพราะว่าเอาพวกไปตกหลุมพรางของการถูกจูงใจด้วยรางวัลจูงใจจะให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวก็ต้องเอากล้วยให้ลิงกินนะจะให้กระต่ายนะมาหาก็ต้องเอาแครอทมาล่อใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับไม่อยากให้ลูกซุกซนไม่อยากให้ลูกทำตัวเลวก็ต้องเอาไม้เรียวไม้หวายมาขู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อให้กลัวไม่เรียวจะได้เป็นเด็กดีนะเพื่อให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวให้ก็เลยต้องให้รางวัลด้วยการให้กินกล้วยอย่างเงี้ยอะไรถ้าไม่มีกล้วยให้กินแล้วมันยังอยากกินอีกเรายังมีมะพร้าวให้มันขึ้นมะพร้าวอีกก็ต้องเคี่ยนมันหรือเอาไม้เรียวมาขู่นะอะไรแบบนี้นั่นเขาเรียกว่าทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวนะนี่แปลว่าเป็นธาตุของสิ่งจูงใจเราก็คล้อยตามสิ่งจูงใจนั้นโดยไม่ใช่สมองโดยไม่ใช้ปัญญาเลยว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สัตว์นะเว้ยมันเอารางวัลมาล่อกูนี่แสดงว่าเห็นกูมันสัตว์นี่วาคิดไม่เป็นก็ยอมเป็นสัตว์เพื่ออะไรเพราะอยากได้รางวัลไม่ใช่อยากทำงานที่เขาเอารางวัลมาล่อให้ทำงานให้ขยันแทบเป็นแทบตายนะขยันแทบเป็นแทบตายไม่ใช่ใจเราอยากทำงานหรอกที่เห็นน่ะว่าเราขยันน่ะจริงๆไม่ใช่อยากทำงานแต่เราอยากได้รางวัลเพราะรางวัลจูงใจของมันเพียบเนี่ยอย่างนี้ท่านก็จะเป็นคนงมงายถ้าท่านไม่ฝึกตัวเองอย่าว่าอย่าเป็นทาสของสิ่งจูงใจอย่างที่สามครับฝึกจิตไม่เป็นทาสอารมณ์ขยะรายวันของตัวเองอย่าทำอะไรตามอารมณ์เราจะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะที่เรียกว่าเป็นคนที่มี emotion quotient มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองได้สามารถที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมได้อย่างเหมาะสมถึงแม้เรามีอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นท่านต้องฝึกตรงนี้ครับนะแล้วท่านก็จะไม่งมงายเพราะอะไรทำตามอารมณ์นี่ได้ใช้ปัญญาไหมไม่ได้ใช้อารมณ์ดีก็ทำดีพูดดีนะอารมณ์บอดจอยอารมณ์ไม่ดีก็พูดไม่ดีพูดไม่เพราะพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในความงมงายเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพี่น้องครับทั้งหมดมี3ประการนี่คือวิธีละวางความงมงายที่เป็นสไตล์เจโตวิมุตติพี่น้องครับวิธีเอาชนะความเกลียดชังสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องพูดให้จบเป็นสิ่งที่ท่านเกิดท่านเจออยู่มันทั้งวีทั้งวันเนี่ยถ้าท่านต้องการจะนิพพานจิตหยาบของท่านเพื่อที่จะให้ท่านนิพพานก่อนตายแปลว่าจิตวิญญาณของท่านจะโชคดีจะสบายๆเมื่อจิตหยาบของท่านนิพพานสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกิดได้เรียบร้อยหมดแล้วท่านก็ไม่ต้องตายถูกไหมท่านก็เป็นอมตะจะได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้อย่างประเสริฐเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนะวิธีชนะความเกลียดชังท่านต้องใช้ปัญญาเพื่อคิดให้ได้ว่าโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมเวลาใครทำตัวไม่น่ารักและท่านรู้สึกเกลียดชังเขาอะรู้สึกไม่ชอบใจเขาอะให้เตือนตัวเองเลยว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่มีใครดีพร้อมรวมทั้งอีเวนต์นี้ด้วยและที่สำคัญคือกูด้วยเหมือนกันเนี่ยกูไม่ได้ดี 100% เพราะฉะนั้นเขาทำอะไรน่าเกลียดกูจะไปเกลียดชังเขาทำไมถ้ากูไปเกลียดชังเขาเนี่ยนะกูก็โดนคนอื่นเกลียดชังด้วยเหมือนกันนะเพราะกูไม่ได้ดีพร้อมในทุกเรื่องนี่คือการใช้ปัญญาเตือนสติตนเองนะเขาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองประการที่2ให้คิดว่าคนดีก็มีชั่วในคนชั่วก็มีดีในคนดีก็มีชั่วในคนชั่วก็มีดีใช่ไหมคนที่เขาทำชั่วกับเราเขาก็สามารถทำดีกับเราได้เหมือนกันหรือเขาเคยทำดีด้วยซ้ำเขาชั่วกับเราแต่เขาก็ดีกับลูกผัวตัวเมียของเขาก็แสดงว่าเขาก็มีความดีมีความเป็นคนดีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเกลียดชังเลยในคนชั่วมันมีดีในคนดีก็มีชั่วพอกันแหละนะเราสามารถยอมรับได้เพราะใช้ปัญญาถูกต้องไหมประการที่3วิธีเอาชนะความเกลียดชังคิดว่ามีเพื่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนเราไม่ต้องคิด2ข้อตะกี้เอ้ยเป็นสัตว์สังคมพระบิดาบอกแล้วเราจะต้องมาสร้างสมการซัมเบต้า x กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างน้อย3คนน่ะถึงจะทำให้สมการซัมเบต้า x ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยโลกได้เพราะฉะนั้นมีเพื่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนว่ะมีเพื่อนมากๆดีกว่าไม่มีเพื่อนมีเพื่อนน้อยๆไม่คบเพื่อนหรือเพื่อนไม่คบนี่ไม่ดี
นะผิดกฎของจักรวาลการไม่คบเพื่อนเพราะเราเกลียดชังเพื่อนใช่ไหมถ้าเราทำใจได้เราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็คบเพื่อนปกติมันจะดีหรือไม่ดีกับเราเราก็คบได้นะประการที่4คิดอโหสิแลกเพื่ออะไรอโหสิเพื่อแลกกับสิ่งดีๆที่เขาเคยมีกับเราร่วมกันมาก่อนนึกออกไหมคิดอโหสิเพื่อแลกสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมาก่อนนะทั้งหมด4ข้อนี่คือวิธีการเอาชนะความโกรธด้วยวิธีที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติพี่น้องครับวิธีละวางความเกลียดชังมันมาเป็นชุดนะฮะวิธีละวางความเกลียดชังครับประการที่1ฝึกการอดทนอดกลั้นประการที่2ฝึกการรักเพื่อให้3ฝึกการให้อภัยต่อผู้อื่นอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เรายังมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปได้ให้เป็นคู่ชีวิตของเราต่อไปได้ให้เป็นเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชุมชนกับเราต่อไปได้ไม่ว่าร่วมอะไรก็แล้วแต่ร่วมสังคมส่วนอดกลั้นนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อโดยที่เราไม่เอาความเพื่อเปิดโอกาสให้เขามีเราอยู่ต่อไปได้ในสังคมเดียวกันเห็นไหมอดทนทำเพื่อตัวเองอดกลั้นทำเพื่อคนอื่นนี่ถ้าเราฝึกตัวเราเองอย่างนี้เราจะไม่เกลียดชังใครเลยครับเพราะเราอดทนและอดกลั้นเป็นวันนี้ท่านเพิ่งเข้าใจคำว่าอดทนอดกลั้นคืออะไรใช่ไหมเราให้นิยามไปแล้วถ้าจำไม่ได้ก็มาย้อนหลังเปิดฟังเอานะพี่น้องนะฝึกการรักเพื่อให้ฝึกการรักเพื่อให้แปลว่าอะไรรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ถึงแม้เขาจะทำตัวไม่น่ารักหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องทำเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองไม่ใช่ทำเพื่ออีเวนนี่การที่มันเป็นคนไม่น่ารักแล้วท่านรักมันได้ท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนี่แต่ท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเองเพราะไม่งั้นท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้นั่นเองพี่น้องครับอย่าไปคิดว่าที่กูต้องยอมรักมึงเพื่อให้ประโยชน์กับมึงทั้งที่มึงทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้เนี่ยนะกูไม่น่าช่วยมึงเลยท่านอย่าไปคิดครับท่านไม่ได้ช่วยมันครับท่านช่วยจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผ่านโลกมายาที่ต้องทำผ่านเพื่อนมนุษย์คนอื่นพระบิดาบอกแล้วหนึ่งในหกข้อในพันธสัญญาหกเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับโลกเพื่อนมนุษย์ของเราสัตว์ทั้งหลายทุกอย่างเป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่ร่วมงานกับโลกเข้าใจนะมันฝึกการให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยแล้วท่านให้อภัยเขาได้เนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนั่นท่านบอกโอ้ยากมากเลยนะยกเว้นอีเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ยกเว้นไอเวนนี่คนหนึ่งได้ไหมครับท่านอาจารย์ไม่มีข้อยกเว้นครับพี่น้องครับเพราะท่านไม่ได้ทำเพื่ออีเวนนั่นหรือไอเวนนี่แต่ท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านเองท่านทำไม่ได้หรอจิตวิญญาณของท่านเองก็คือตัวท่านเองเวลาท่านตายไปจากโลกทิ้งกายสังขารไปนะไอ้สำนึกรู้ว่ามีตัวเองอยู่มีตัวตนอยู่มันก็จะยังอยู่แต่ท่านย้ายคุณสมบัติเนี้ยจากจิตหยาบเนี้ยไปอยู่กับจิตวิญญาณของท่านมันจิตหยาบทุกวันเนี้ยมันเป็นตัวปลอมจิตวิญญาณของท่านคือตัวจริงพี่น้องครับเข้าใจไหมท่านทำเพื่อตัวท่านเองท่านทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำให้กับไม่รู้จะทำให้กับใครแล้วทำให้ตัวเองยังทำไม่ได้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ท่านทำเพื่อตัวเองพอทำเพื่อตัวเองสำเร็จแล้วคนรอบข้างท่านก็ได้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็ได้พระบิดาก็ทรงได้ความสำเร็จจากการที่พระองค์เนี่ยทรงต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถจะทำอะไรด้วยตัวเองได้ไหมจะสามารถทำอะไรด้วยการมีตัวแทนที่อาสาพระองค์ลงมาทำแทนเนี่ยได้ไหมนี่ความทั้งหมดสลับซับซ้อนมันเป็นความสนุกสนานพี่น้องครับนะนี่คือเจโตมันเป็นความสนุกสนานมันไม่ใช่ความวุ่นวายสับสนและเบื่อโลกเป็นทุกข์ต้องหนีโลกหนีทุกข์หนีสังคมเข้าป่าไปหรือบางคนก็ฆ่าตัวตายไปหรือบางคนว่าไปเปิดบนสวรรค์ไปหลุดลอยเป็นเทพเทวดาบนนั้นมีความสุขที่สุดบนสวรรค์มายาเป็นสุขที่สุดท่านรู้ได้ไงอ่ะท่านเคยไปเหรอว่ามันสุขอ่ะเราบอกให้เลยว่าทุกข์มากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชนะใจตนเองได้มีชัยเหนือทุกสิ่งนี่คือสาระทั้งหมดนะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านจะไม่สามารถได้ยินได้ฟังความจริงทั้งหมดเหล่านี้จากครูท่านใดจากคนนำทางคนไหนท่านจะไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกจักรวาลพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นพระผู้วางแผนและออกแบบทุกอย่างไว้เท่านั้นที่จะรู้ความจริงเหล่านี้และจะมาบอกท่านได้แต่พระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาเองนะเราขันอาสาพระองค์ลงมาเพื่อช่วยเหลือพระองค์และช่วยเหลือโลกมนุษย์เนี่ยเพื่อพาพวกท่านให้รู้ความจริงและกลับบ้านกันให้หมดเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจะได้ไม่ต้องแง้วแต่แง้วอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติที่จะทำให้ตายวันไหนบาดเจ็บตอนไหนก็ไม่รู้ยกเว้นผู้ที่พระองค์ทรงคัดไว้เพื่อให้ช่วยเหลือโลกต่อพระองค์ก็จะคัดไว้ก็จะปลอดภัยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์แล้วเบื่อโลกแล้วนะเมื่อรู้ความจริงแล้วกลับบ้านเถอะ
พระองค์ก็บอกว่ากลับบ้านเถอะลูกนะท่านทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาในคืนวันนี้ที่พระบิดาทรงพระเมตตาเป็นคัมภีร์อริยบุคคลผู้ที่นิพพานก่อนตายจะต้องถือหลักการเหล่านี้ในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลและสามารถทำสำเร็จในสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์ท่านต้องทำตัวเองให้ฉลาดทางอารมณ์ให้ได้สองท่านต้องเป็นคนฉลาดทางปัญญาและสามท่านต้องเป็นคนฉลาดทางสังคมสามอย่างนี้ครับท่านจึงจะสามารถนิพพานก่อนตายและประสบความสำเร็จทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงได้คืนวันนี้สมควรแก่เวลาที่ได้สื่อพระโอวาทกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่พี่ๆน้องๆทุกศาสนาทุกศาสนิกและทุกรูปธรรมที่เป็นจิตวิญญาณที่ไร้เครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะล่วงรู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดสามารถกล่าวให้มนุษย์ทั้งโลกนี้ได้รับรู้ได้เรียนรู้และได้เข้าใจได้เป็นเพราะความรักของพระองค์ในนามของบุตรมนุษย์ทั้งหลายบุตรเอกแห่งพระบิดารูปธรรมนี้ขอกราบเทพพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้านะขอกราบเทพพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตามาตลอดและหวังว่าพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกคนคงจะซาบซึ้งในรสพระธรรมที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงที่ไม่มีใครกล่าวให้ท่านฟังได้ท่านคงจะตาสว่างรู้เลยว่าหนทางนิพพานในชาตินี้มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะท่านมองเห็นประตูด่านนภาลัยที่จิตวิญญาณของท่านนะในชาตินี้เมื่อตายแล้วนะท่านตายแล้วนะจิตวิญญาณไม่ต้องตายเพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะหลุดพ้นออกไปได้เพราะท่านจะรู้ทุกซอกทุกมุมรู้ทุกเรื่องรู้ทุกสิ่งที่เรากล่าวเราจะไม่ขยับความรู้ทั้งหมดเอาไว้เพราะเราไม่ต้องการอวดอุตริว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดคนเดียวเหนือมนุษย์ในโลกนี้เราต้องการทุกคนรู้เท่าเทียมเราเท่าที่เรารู้พระองค์สอนอะไรเรารู้อะไรท่านต้องรู้ในสิ่งนั้นแต่ท่านต้องใจกว้างท่านต้องไม่ใจแคบและท่านต้องเข้าใจคำว่านิพพานคืออะไรจิตวิญญาณจิตหยาบคืออะไรขันธ์5คืออะไรไม่ลุ่มหลงงมงายกับความรู้ผิดที่มีมนุษย์บางคนพยายามจะอธิบายโดยใช้ปัญญาของตนเองซึ่งไม่ได้รู้ล่วงรู้ความจริงเลยใช้ verb to do and verb to do นะก็ขอกราบพระบาทพระบิดาลูกขออโหสิกรรมและขอพระบิดาทรงเมตตาช่วยทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าการกล่าวพระโอวาทในคืนวันนี้เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขทำให้ใครต่อใครนะเสียสมดุลไปกับลูกเพราะลูกกล้าหาญที่จะพูดความจริงถ้าไม่กล้าหาญจะพูดความจริงเพื่อกระชากจิตสำนึกของคนบางคนที่ยังไร้สำนึกอยู่ให้รู้ความจริงทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาเองโอกาสที่จะทำให้เขาสำนึกได้และมีสติทางวิญญาณได้คงจะต้องใช้เวลาอีกนานเป็นภพชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวและจะประสบความสำเร็จบางครั้งลูกเลยต้องกล่าวเหมือนกับก้าวร้าวกล่าวแรงๆกับพวกเขาแต่ลูกกล่าวด้วยความรักด้วยสัจจริงพระบิดาทรงพระเมตตาลูกนะขอให้ท่านทั้งหลายติดตามรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งที่327เอพิโซด328นะไม่ใช่327ในครั้งหน้านะขอให้ท่านทั้งหลายนะติดตามรับชมได้ในวันหน้าวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทาง YouTube และทาง Facebook วิสุทธิปัญญาขอขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ด้วยนะที่ให้เราได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกและคนทั้งจักรวาลนะขอให้ทุกท่านรับความรักซึ่งเป็นพระพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายมีจิตวิญญาณที่ผ่องใสร่าเริงนะคลายความเศร้าหมองสนุกสนานกับชีวิตที่เหลืออยู่ในภพชาตินี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของท่านที่จะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันได้โดยทั่วกันทุกคนนะขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพลังความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะท่านทั้งหลาย คงจะติดตามรับฟังกันนะแล้วเราก็จะให้น้องบุญธรรมเนี่ยนะ เอาอะไรล่ะเอาสิ่งที่เรียกว่าเพลงเบาๆเพลงเพราะๆมาเปิดรอก่อนเวลาเข้ารายการนะเพื่อท่านจะได้ไม่เหงามานั่งนอนรอนั่งคุยกันในครอบครัวเพื่อรอออกอากาศตอน 3:00 น.นะคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นและแข็งแรงทำภารกิจทุกอย่างอย่างราบรื่นพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดสัปดาห์จนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบพระบาทพระบิดาสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 3:30 โดยประมาณเป็นต้นไปทางช่อง YouTube ช่อง YouTube ก็ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมทั้งเว็บไซต์จิตจักรวาล .com จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติแห่งโลกเสรีและพี่ๆน้องๆทั่วทั้งอนันตจักรวาลซึ่งเวลาอันสำคัญนี้ทุกวันเสาร์3:30ซึ่งเป็นเวลาบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะเป็นเวลาพิเศษที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงจะทรงมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายและบุตรของพระองค์ที่ดำรงตนเองอยู่ทั่วทั้งอนันตจักรวาลจะได้มาเฝ้าฟังพระโอวาทของพระองค์ที่จะทรงสื่อผ่านมายังโลกเสรีนี้ผ่านมายังเราซึ่งเป็นบุตรเอกของพระองค์ที่ได้รับพระบัญชาจากพระองค์ให้ลงมายังโลกนี้ในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อจะทำหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทของพระองค์เป็นพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นเวลาสำคัญมากในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเวลาของการปิดยุคพลังงานเก่าแปลว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วแล้วก็จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายจะต้องหาทางที่จะกลับบ้านคำว่ากลับบ้านนี่แปลว่ามันไกลเกินกว่าคำว่านิพพานนิพพานนิพพานซึ่งมนุษย์โลกทั้งหลายกล่าวขานและพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำเพราะนิพพานของมนุษย์บนโลกนี้เป็นการกล่าวถึงเรื่องของการที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยวิธีการที่เข้าใจว่าเป็นการสลายอัตตาเมื่อไม่มีอัตตาเมื่อไม่มีตัวตนแล้วนะจิตวิญญาณของตัวเองก็เท่ากับเป็นศูนย์คำว่าเป็นศูนย์แปลว่าอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละแต่มันศูนย์หายไปไหนก็ไม่รู้อะนะแล้วก็สรุปการส่งเดชว่าทุกอย่างมันจบลงที่ตรงนั้นนี่คือเวลาพิเศษที่พระบิดาส่งพระเมตตาส่งเรามาเป็นภพชาติที่7ของเราแล้วที่จะได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการช่วยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ช่วยให้พ้นทุกข์แต่กำลังจะช่วยให้ท่านเนี่ยดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามคันลองแห่งจิตจักรวาลเพื่อที่จะบรรลุภารกิจสำคัญของจิตวิญญาณที่ขันอาสาเข้ามาเพื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญที่อาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเข้ามาทำแล้วก็ไม่เคยทำสำเร็จเลยเป็นหมื่นหมื่นภพชาติที่แต่ละคนเวียนว่ายตายเกิดกันมาก่อนที่จะมีปัญหาว่าจะกลับบ้านได้ไม่ได้หรืออะไรต่างๆนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องรู้และเข้าใจว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแท้จริงแล้วต้องการอะไรต้องการหาอะไรหาความรวยหาความอุตริมหัศจรรย์หาความลี้ลับหาความเป็นผู้มีอำนาจวิเศษใช่หรือเปล่าท่านอย่าไปคิดหาอำนาจพิเศษหาความร่ำรวยอะไรเลยครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนของท่านเองที่กำลังเป็นทุกข์อยู่และเป็นทุกข์มาทุกภพชาติเพราะไม่มีใครบอกท่านนะทำอย่างไรที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ทำยังไงจิตวิญญาณของท่านจะไม่ต้องตายมีอายุขัยที่ยืนยาวเป็นอมตะไม่ใช่พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงท่านจะต้องทำยังไงนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการทำมาหารวยหาฤทธิ์หาอำนาจพิเศษและพยายามที่จะไปเรียนรู้ว่าทำยังไงจึงรวยทำยังไงจึงรวยศึกษาธรรมะก็ไม่รู้ว่าศึกษาธรรมะโดยมีวัตถุประสงค์อะไรหรือมีวัตถุประสงค์ที่ผิดพลาดเพียงแค่ดับทุกข์พอดับทุกข์ได้ก็สลายอัตตาได้สลายอัตตาได้ก็สรุปเอาดื้อๆว่านิพพานแล้ว
และพอเรามากล่าวให้ฟังเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวความจริงในพระนามของพระเจ้าหรือพระบิดาให้ฟังก็กลับหาว่าเราเพี้ยนหาว่าเราขาดสติเสียสติพอเราพูดอะไรที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านรู้อยู่ก็หาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาของท่านมากล่าวและเป็นไงล่ะหลายเสาที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่สิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยแต่ท่านก็มาตัดสินว่าเราเพี้ยนที่เพี้ยนเพราะว่าศาสดาท่านไม่เคยสอนที่เพี้ยนเพราะว่าศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวคืนนี้อีกเช่นกันพี่น้องครับสิ่งที่ศาสดาของโลกไม่เคยกล่าวและไม่มีผู้ใดเคยกล่าวมาก่อนจะมีแต่เรานี่แหละที่จะกล่าวเป็นคนแรกของโลกในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าใครมีหูก็ฟังเอาใครมีปัญญาก็คิดตามเอาเราไม่ได้มาสอนให้ท่านเชื่อแต่เรามาบอกให้ท่านได้รู้แล้วให้ท่านคิดตามและพิจารณาเพื่อจะหาคำตอบว่านะมันใช่หรือไม่ใช่เพราะท่านไม่สามารถจะคิดเองได้อยู่แล้วการศึกษาธรรมะนั้นพี่น้องครับท่านจะชอบใจพอใจก็ต่อเมื่อท่านไปฟังธรรมะจากคนนำทางไม่ว่าจะตาดีตาบอดแค่ไหนก็ตามท่านชอบฟังใช่ไหมพอไปฟังแล้วเขาพูดปั๊บท่านฟังแล้วท่านเข้าใจท่านเก็ตเลยโอ้ยเข้าใจฟังแล้วมีความสุขแล้วเที่ยวหาฟังอยู่นั่นแหละเราจึงถามท่านทั้งหลายว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับท่านนะถ้าท่านไปฟังธรรมะที่ท่านเองก็รู้อยู่แล้วเสียเวลาไปนั่งฟังเมื่อยขบเมื่อยแข้งเมื่อยขาปวดหลังปวดเอวเข็ดเอว นะไปฟังธรรมะที่ท่านรู้อยู่แล้วพอเขาอธิบายให้ท่านฟังเขาเล่าให้ท่านฟังท่านฟังปั๊บท่านเข้าใจปุ๊บเลยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะท่านมีพื้นความรู้ซึ่งเป็นธรรมะอย่างนั้นน่ะอยู่แล้วเป็นคุณสมบัติของท่านอยู่แล้วแต่พอมาฟังพระโอวาทของพระบิดาซึ่งเป็นสัจธรรมที่สูงส่งที่ไม่ใช่โลกิยธรรมและก็ไม่ใช่โลกุตตรธรรมด้วยแต่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่ไม่เคยมีใครกล่าวในโลกนี้มาก่อนและก็เป็นความรู้ที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่มีใครรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้ไม่ได้ครับถ้าไม่รู้ไม่ได้เพราะอะไร1จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่แก่นแท้คือตัวท่านเองเนี่ยขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติท่านจะทำไม่ได้ถ้าท่านไม่ฟังและท่านไม่รู้ประการที่2ท่านก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเราไม่พูดเรื่องนิพพานนะเพราะนิพพานจะหลุดพ้นเราเคยบอกท่านแล้วว่ามันเป็นคนละเรื่องกันท่านไม่มีวันที่จะหลุดพ้นท่านไม่มีวันที่จะหายออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้ท่านก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลแบบที่ท่านสรุปกันดื้อๆว่าจิตของท่านน่ะนิพพานแล้วเพราะว่ามันดับตัวตนมันสลายอัตตาแล้วความทุกข์ท่านดับมาได้สิ้นแสดงว่าอัตตาไม่มีตัวกูของกูไม่มีนั่นคือที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นนะหลุดพ้นไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรมหลุดพ้นไปจากทุกข์แต่ว่านะพลังงานมันสูญหายไปไหนไม่ได้พวกท่านก็รู้อยู่แล้วนะจิตวิญญาณของท่านเป็นพลังงานเนี่ยมันจะหายไปไหนไม่ได้มันก็จะมีอัตตามีตัวตนของมันอยู่ถึงแม้จิตวิญญาณของท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างไว้แล้วมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่ท่านต้องจำไว้นะครับอนัตตาก็มีอัตตาเพราะอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาแล้วอนัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาจะไม่มีอัตตาได้อย่างไรเพียงแต่ว่าอัตตาของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นมันไม่ได้มีรูปร่างคงที่มันไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อการดำรงอยู่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสื่อมโทรมเสื่อมสลายแล้วก็มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเกิดใหม่สร้างใหม่ตามหลักที่พวกท่านรู้กันอยู่ดีอะว่าเป็นหลักของอีกอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกหรือไม่ล่ะมาไม่ได้แตกต่างไปจากความรู้ของจิตจักรวาลที่เรากล่าวให้ท่านฟังเลยแล้วเด็กเรากล่าวเป็นภาษาคารวาสที่ท่านสามารถไม่ต้องปีนกระไดฟังอะฟังปุ๊บแล้วเข้าใจได้ไม่ต้องไปเปิดพระคัมภีร์หรือบาลีที่ไหนพจนานุกรมอะไรมาแปลให้มันผิดถูกเราพูดตรงนะเพื่อไม่ให้มีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะจึงขอกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าการที่เรานะมานั่งนะปฏิบัติ
เขาเรียกปฏิบัติอะไรนะนั่งปฏิบัติตนเพื่อทำหน้าที่เป็นคนนำเอาสิ่งที่สำคัญเนี่ยมากล่าวต่อท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากจะบอกต่อท่านทั้งหลายว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากเราใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลาโลกเนี่ยนาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆแต่ละคนก็เท่าชราแก่ชราไปเรื่อยๆเวลาของท่านที่จะยกระดับจิตของท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณมันก็เหลือน้อยลงทุกทีขณะที่เวลาของการเรียนรู้ของพวกท่านที่เป็นเรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้บางทีก็เที่ยวหาทำในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะเวลามันเหลือน้อยนะสิ่งที่เรากล่าวเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เราเปรียบเทียบไว้ใน Facebook วันนี้เราเปรียบเทียบเหมือนคนงานของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทรงส่งเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อจะเกี่ยวข้าวมาเพื่อจะเกี่ยวข้าวซึ่งอยู่ในทุ่งนาก็คืออยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยทุ่งนาของพระองค์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลทั้งโลกแต่พระองค์ส่งคนที่จะมาเกี่ยวข้าวเป็นคนงานเกี่ยวข้าวให้กับพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของที่นาคือเจ้าของดาวเคราะห์โลกเนี่ยพระองค์ส่งเรามาคนเดียวนี่คือคำถามที่ท่านถามเราแล้วเราจะตอบให้ท่านฟังว่าทำไมเราจึงต้องขยันในการสื่อพระโอวาททั้งผ่าน Facebook เนี่ย Facebook แบบสดๆของเราแล้วถ้าก็อ่านสดบ้างแห้งบ้างเนี่ยทั้งวันทั้งคืนหลายคนถามเอาเวลาที่ไหนไปหลับไปนอนก็เอาเวลาที่ท่านนอนไปนอนถ้าท่านไม่นอนเราก็ไม่นอนเวลาท่านนอนเราก็ไม่ได้นอนนั่นคือเราต้องขยันในการที่จะเกี่ยวข้าวทั้งคืนทั้งวันเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะคัดเลือกข้าวเมล็ดพันธุ์ที่ดีของพระบิดาเอามาเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอการเพาะให้เติบโตขึ้นมาใหม่เมื่อฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าเปลี่ยนสีก็แปลว่าเมื่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ จึงเป็นวันเวลาที่สำคัญนะในการที่เราเนี่ยจะได้กล่าวอะไรล่ะครับได้กล่าวสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายเป็นครั้งแรกในโลกเป็นการกล่าวอย่างเป็นทางการในพระนามของพระเจ้าซึ่งทรงเมตตาประทับอยู่เบื้องบนและใช้เวลาเรียลไทม์ในยามค่ำคืนของประเทศไทยเนี่ยทำการออกอากาศกระจายเสียงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ Rabbit TV and Radio Thailand จากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเผยแพร่สัญญาณไปทั่วโลกเสรีนี้และส่งคลื่นจิตกระจายเสียงไปสู่กาแล็กซีต่างๆสุริยะจักรวาลต่างๆดาวดวงต่างๆที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระบิดาเหมือนมนุษย์โลกเสรีได้มีโอกาสรับฟังพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์นี้พร้อมกันถึงแม้ว่าในอนันตจักรวาลเนี้ยมีคน2มิติแบบมนุษย์เนี่ยไม่มากคน2มิติแบบมนุษย์เนี่ยก็คือผู้ที่จะมีสมอง2ซีกไม่ใช่สมองก้อนเดียวในการดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายหลักสูตรวันนี้หรือเรื่องราวที่เป็นบทเรียนอันสำคัญวันนี้มีความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระศาสดาของท่านที่เกิดจากโลกเองไม่เคยกล่าวให้พวกท่านฟังไม่เคยมีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เล่มไหนเราจะอัญเชิญจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าลงมากล่าวให้ท่านฟังภายใต้บทเรียนหรือหัวข้อในการสื่อพระโอวาทที่เป็นเอพิโซด328เป็นการสื่อพระโอวาทอย่างเป็นทางการครั้งที่328นับตั้งแต่เราเริ่มต้นประกาศตนเป็นพระบุตรเอกแล้วนำเอาสิ่งต่างๆมากล่าวบนโลกเสรีนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา30กว่าปีที่ผ่านมาจนบัดนี้หัวข้อเรื่องในวันนี้ชื่อเรื่องว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทุกคนทุกศาสนาในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต่างก็รู้กันว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั้น
ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้พ้นทุกคนไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตกนรกไม่ตกนรกเมื่อขึ้นผุดเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกอสุรกายพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกเดรัจฉานหรืออาจจะตกชั้นต่ำชั้นลงไปหน่อยนึงในมิติที่ซ้อนกันอยู่กับมิติของโลกเสรีก็คือเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกขณะที่บางคนก็หลุดลอยไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาคำว่ามายาแปลว่าไม่ใช่จริงสวรรค์มายาก็แปลว่าสวรรค์ที่ไม่ใช่สวรรค์จริงถ้าเป็นสวรรค์จริงต้องเป็นสวรรค์นิรันดรเป็นสวรรค์ที่มีอยู่จริงและอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นคือสวรรค์ของพระบิดาหรือพระเจ้านั่นคือพระนิเวศของพระเจ้าหรือพระนิเวศขององค์จิตจักรวาลหรือที่เรียกว่าแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลแล้วแต่ท่านจะเรียกซึ่งดินแดนที่เป็นสวรรค์เหล่านี้ก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละซึ่งดินแดนนี้จะอยู่นอกห้องทดลองของพระเจ้าห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลหรือห้องทดลองของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณห้องทดลองที่ว่านี้ท่านทั้งหลายเรียกกันเป็นภาษาทางการว่าเอกภพแต่ถ้าท่านเรียกกันเป็นภาษาของผู้ที่เป็นวินยูชนเนี่ยก็จะเรียกว่าอนันตจักรวาลเพราะมีจักรวาลที่เป็นอนันต์อนันต์แปลว่ามีมากมายมากหลายจนนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเราจะนับให้ก็คือ 12,500 ล้านกาแล็กซีทั้งน้อยใหญ่ในแต่ละกาแล็กซีก็จะมีระบบสุริยะนะบางระบบบางกาแล็กซีก็มี2ระบบบางกาแล็กซีก็มีระบบเดียวมีสุริยะระบบเดียวแต่ก็ไม่ได้มีมากมายหรอกนะกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะมีแค่7ระบบสุริยะใน6กาแล็กซีเท่านั้นเองและจะเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เกือบๆจะกลมอ่ะของเอกภพด้วยนะบริเวณขอบๆของเอกภพจะไม่มีระบบสุริยะจักรวาลเพราะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชสัตว์หรือสรรพสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือคล้ายมนุษย์เนี่ยดำรงอาศัยอยู่ได้จะอยู่ได้ก็เฉพาะใกล้ๆแก่นหรือแกนกลางของเอกภพเท่านั้นเองพี่น้องครับวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้คำตอบจากพระเจ้าจากพระผู้สร้างที่จะทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทผ่านเรามาว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมเหตุผลที่ต้องมาสื่อกันในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาได้พิพากษาโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมีการคัดไว้กับการคัดทิ้งนั่นแหละเนี่ยเราจึงต้องพยายามจะช่วยเกี่ยวข้าวของพระองค์ที่อยู่ในนาของพระองค์ทั้งคืนทั้งวันไม่งั้นกลัวว่าจะเกี่ยวไม่ทันเดี๋ยวมีการปิดยุคขึ้นมา 56,800 ราตรีที่มืดมิดมันเข้ามาถึงเมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างจบภารกิจในการที่จะเกี่ยวข้าวของเราสิ้นสุดภารกิจของเราในการที่จะคัดปลาออกจากน้ำโดยเฉพาะปลาที่หายใจด้วยเหงื่อก็จะสิ้นสุดยุติลงตรงนั้นซึ่งเราก็บอกท่านตรงๆอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นวันที่โลกเปลี่ยนยุคนั้นมันจะมาถึงวันไหนแต่ในใจเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ไกลจากวันนี้แล้วก็ไม่นานจากวันนี้ด้วยยิ่งคนบนโลกนี้หรือคนในสังคมนี้จิตสำนึกเลวทรามต่ำช้าลงแล้วก็ดื้อรั้นดันทุรังไม่ใช้โอกาสที่เราในฐานะที่เป็นวิทยากรเอกในการปฏิบัติการไซโคโชให้ท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วหันมาทบทวนนิสัยสันดานของตนเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้มันสูงขึ้นทางด้านบวกให้ได้แต่หลายคนไม่ใช่นั่งนอนๆอยู่กับบ้านบ่นไปหงุดหงิดไปว่าธุรกิจเสียหายเมื่อไหร่มันจะยกเลิกเคอร์ฟิวแบบนี้สักทีหรือจะทำอะไรให้มันอิสระเสรีเหมือนแต่ก่อนมาถ้ามันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะใช้คำว่า new normal คงจะไม่ได้ทุกท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เพราะฉะนั้นจิตสำนึกที่ต่ำๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันยกระดับสูงขึ้นมาได้ถ้าตัวเองแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวที่อยู่บ้านเนี่ยไม่สั่นสะเทือนไม่สำนึกรับผิดชอบในการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็บอกท่านทั้งหลายว่านะน่าเศร้าถ้าเป็นแบบนั้นนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เราจะ
พาท่านเข้าไปสู่องค์ความรู้ในการสื่อถ่ายทอดสดกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสื่อแบบสดๆในหัวข้อที่สำคัญครั้งที่328นะฮะทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะกล่าวกับท่านด้วยการนำเอาหัวข้อเรื่องที่พระบิดาทรงตั้งหลักสูตรเอาไว้เพื่อให้เราสื่อสอนท่านทั้งหลายหัวข้อเรื่องคือทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมท่านเคยคิดไหมครับทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมแล้วทำไมท่านถึงหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นแล้วทำไมท่านจึงเป็นคนที่พ้นกรรมหรือเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมไม่ได้ถูกครอบงำด้วยกฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้มาก่อนคืนนี้มีคำตอบพี่ๆน้องๆครับแล้วคำตอบที่ท่านจะรับคืนนี้เป็นคำตอบที่ท่านไม่เคยได้ฟังพระศาสดาพระองค์ใดหรือท่านไม่มีวันค้นพบในพระคัมภีร์ของศาสดาศาสนาไหนเคยกล่าวถึงเอาไว้มาก่อนเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้เดียวที่พระบิดาส่งเรามากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระศาสดาทั่วไปจะกล่าวแต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์แต่อนุตตรธรรมเป็นความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเหมือนกันแต่เป็นความจริงที่ไม่ได้มีอยู่ในกาลาที่คว่ำครอบพวกท่านไว้ 6,800 ปีเศษที่ผ่านมาเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาเกินกว่าความสามารถของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือจิตกับปัญญาของสมองของท่านที่เป็นมนุษย์จะเข้าถึงได้ด้วยตัวของท่านเองยกเว้นต้องมีผู้มาบอกเล่ามาบอกกล่าวให้ท่านฟังเท่านั้นและคนคนนั้นในยุคนี้ยุคปัจจุบันที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ทรงส่งมาก็คือเรามันถ้าท่านอยากรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านไม่ฟังเราโดยเฉพาะทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมความรู้ใหม่เนี้ยท่านบอกว่าเนี่ยน่าเบื่อน่าเบื่อพูดเรื่องกฎแห่งกรรมอีกแล้วกฎแห่งกรรมคือความรู้ที่สอนว่าทำบาปอะไรตายไปแล้วจะต้องตกนรกขุมไหนนั่นไม่ใช่อนุตตรธรรมพี่น้องครับพระศาสดาที่เกิดจากโลกท่านก็สอนเอาไว้แล้วมากมายทำไมเราต้องมาสอนซ้ำถ้าพูดซ้ำอีกเดี๋ยวคนก็หาว่าหนึ่งเราคงไม่มีอะไรจะพูดที่พูดว่าเป็นบุตรเอกพระบิดานี่แสดงว่าไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเป็นเอกขี้โม้หรือบางคนมีจิตใจที่ต้อยต่ำก็อาจจะตอกย้ำความโง่ของตัวเองแล้วกล่าวหาว่าเราขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์อื่นเอามากล่าวเราชื่อว่าอนุตตรธรรมอาจารย์มีนามว่าอนุตตรธรรมอาจารย์เราต้องเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมแล้วอนุตตรธรรมที่เรากล่าวมันต้องเป็นความรู้ที่คนในโลกนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและไม่มีใครกล่าวถึงมาก่อนด้วยนะอย่ามาหาว่าเราเพี้ยนอย่ามาหาว่าเราบ้ากันแล้วกันเพราะถ้าท่านยึดติดพระศาสดาของท่านคิดว่าศาสดาของท่านเก่งที่สุดในจักรวาลนี้อะไรที่ศาสดาของท่านไม่พูดไม่กล่าวไว้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่จริงนั้นเวลาเราพูดสิ่งที่พระศาสดาท่านไม่เคยกล่าวไว้ท่านก็มาประณามหยามหมิ่นว่าเพี้ยนเสียสติเชื่อไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งที่พระศาสดาของตัวเองยังสอนว่าธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบซึ่งเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลในป่าเนี่ยเขาเรียกอนันตจักรวาลเนี่ยมันนะเป็นเพียงแค่ใบไม้ใน

ปัญญาของสมองทั้งสองซีกให้ใช้อยู่แต่กลับไม่ใช้กลับไปใช้มิจฉาทิฏฐิแทนกลับไปใช้ความหลงในอัตตาแทนกลับไปใช้ความเชื่อที่ไร้เหตุผลแทนไม่ยอมใช้สติปัญญาคนพวกนี้ครับมันเหมือนข้าวที่เป็นเมล็ดรีบครับเราเป็นคนงานของพระเจ้าที่เป็นเจ้าของนานะเจ้าของทุ่งนาก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวเอาข้าวเมล็ดรีบเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ได้เอามาเก็บเพื่อทำพันธุ์ต่อไปได้เพราะมันเมล็ดรีบเอามาเพาะเอามาปลูกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเป็นเมล็ดรีบคือลักษณะเหมือนข้าวมีเมล็ดอยู่เป็นเมล็ดเป็นเมล็ดแล้วอยู่ในรวงข้าวเนี่ยแหละนะแต่กลับไม่มีประโยชน์ที่จะเอามาไว้ทำพันธุ์ได้เพราะปลูกแล้วก็ไม่โตเพราะเป็นเมล็ดรีบดีแต่อวดว่ากูก็เป็นข้าวที่อยู่ในรวงกับเขาเมล็ดหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนว่าดีแต่ให้คนอื่นมองว่ากูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้เติบโตอยู่บนโลกนี้กูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่เมล็ดรีบท่านคิดเอาเองแล้วกันว่าเราหมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนถ้าเข้าใจว่าคนที่ทำตัวเหมือนข้าวที่อยู่ในรวงข้าวและเป็นเมล็ดรีบอ่ะที่เราเป็นคนงานเกี่ยวข้าวของพระเจ้าเราต้องคัดทิ้งอ่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเขียนไว้ใน Facebook ก็ได้ว่าท่านเข้าใจว่าไอ้ข้าวเมล็ดรีบพวกเนี้ยหมายถึงคนพวกไหนท่านนึกภาพออกพอเราพูดแล้วไม่ฟังเมื่อท่านไม่ฟังเนี่ยไอ้ความรู้เนี้ยมันเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านน่ะที่เรียกว่าโลกอนุตตรธรรมขอไปที่เรียกว่าอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังท่านจะรู้ไหมว่าความรู้ใหม่ที่ท่านไม่รู้ว่ายังไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมได้แต่บาปกรรมกลับไปติดตัวไปอย่างเดียวเพราะก้าวล่วงก้าวล่วงเราเตือนเสมอถ้าท่านก้าวล่วงเรานะมันก็ไม่ต่างกับการที่ท่านก้าวล่วงพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาพระบิดาทรงใช้เรามาและเราก็กล่าวตามที่พระบิดาทรงสื่อมาให้เรากล่าวด้วยวิธีที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการถ่ายทอดทางจิตระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระเจ้าเหมือนยุคสมัยขององค์เยซูคริสต์เจ้ามันยุคสมัยของท่านนบีมหามัดเจ้าทั้งท่านเยซูคริสต์ท่านนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงส่งลงมาเพื่อมาจุติเป็นพระบุตรเอกเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยเติมเต็มความจริงหลายสิ่งที่มนุษย์รู้เองไม่ได้ที่ศาสดาเอกของโลกที่เป็นผู้เกิดจากโลกไม่สามารถจะกล่าวสิ่งเหล่านี้ได้ให้มากล่าวมันถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าเราเป็นบุตรเอกจริงไหมเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วนำเอาความจริงที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้เนี่ยมาบอกเนี่ยท่านฟังด้วยปัญญาและใช้ปัญญาคิดตามอย่าคิดต้านเนี่ยท่านจะไม่ได้ประโยชน์มากกว่าจะบอกว่าเราเพี้ยนเราขาดสติหรอกเหรอแล้วฟังไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเหตุผลที่ทุกวันนี้บวชนานและนิพพานไม่ได้เนี่ยมันเพราะหลงทางเพราะหลงธรรมเพราะหลงผิดหรือหลงงมงายกับอะไรบางอย่างซึ่งเราจะค่อยๆชี้ค่อยๆอย่าทำความไม่รู้ของท่านทั้งหลายที่เป็นชาวโลกให้กระจ่างตรวจสอบกึ๋นเราวัดกึ๋นเราในการที่เราแสดงปัญญาปาฏิหาริย์อยู่ตลอดทุกวันเวลาแม้กระทั่งในเวลาพิเศษคืนวันเสาร์สามชุ่มครึ่งเป็นต้นไป4ชั่วโมงเศษๆไม่น้อยกว่านั้นเนี่ยพิสูจน์สิท่านมีถ้าท่านคิดว่าท่านฉลาดและมีปัญญามากพอกว่าพอกับเราหรือมากกว่าเราเราพิสูจน์ตัวเองสิว่ามีปัญญาจริงหรือเปล่าฟังสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ท่านไม่เคยได้ยินมาไม่ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนฟังแล้วเนี่ยท่านเก็ทมันไหมเข้าใจไหมใจกว้างๆแล้วคิดตามพอคิดตามแล้วท่านเกิดเห็นชอบเห็นด้วยและมีประโยชน์เกิดประโยชน์ท่านไม่ต้องช่วยเราทำอะไรแล้วเอาความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาต่อท่านผ่านเรามาเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของท่านแทนที่จะมีมิจฉาทิฏฐิดื้อรั้นโดยก็มองว่าคนที่จะกล่าวเรื่องนะธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นถามว่าใครกำหนดใครบังคับพี่น้องครับใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนกำหนดว่าผู้ที่จะพูดธรรมะได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นและใครกำหนดว่าผู้ที่จะให้สัจธรรมความจริงไม่ว่าเป็นสัจธรรมระดับโลกียธรรมที่มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองกับสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมที่สูงกว่าโลกียธรรมสัจธรรมในระดับโลกุตตรธรรมก็คือนะ

0: มันเป็นความจริงที่จริงแท้ท่านเห็นไหมแค่นิยามของคำว่าสัจธรรมทั้งสองระดับที่ใช้สมองสองซีกแยกกันคือซ้ายนำขวากับขวานำซ้ายเพื่อเข้าถึงในความเป็นมนุษย์นะในบทบาทการเป็นมนุษย์ความหมายของสัจธรรมทั้งสองระดับมันยังต่างกันเลยพี่น้องครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เที่ยวอวดรู้เนี่ยแล้วมาก้าวล่วงเราก้าวร้าวเราเนี่ยท่านรู้จริงป่ะถ้าเป็นโลกิยธรรมสัจธรรมก็คือมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองซึ่งเป็นสัจธรรมที่มนุษย์เองเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงได้เป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงที่มนุษย์สามารถเข้าไปแทรกแซงมาได้ความหมายของคำว่าสัจธรรมระดับต้นๆที่ใช้สมองซีกซ้ายคิดวิเคราะห์เอาเนี่ยจึงให้นิยามง่ายๆว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองเช่นไม้เท้าตาแปะต้องตีหัวตาแปะนี่เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมพี่น้องครับไม้เท้าของคนอื่นมันจะมาตีหัวตาแปะได้ยังไงเพราะมันอยู่ไกลหัวตาแปะใช่ไหมถ้าตาแปะประมาทขาดสติหรือทำผิดพลาดไม้เท้าตาแปะนั้นมันก็ต้องมาตีหัวตาแปะเองนั่นแหละไม่จะตีหัวใครหรอกถูกต้องหรือไม่ล่ะนี่คือสัจธรรมในความหมายที่ว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองส่วนสัจธรรมระดับโลกุตรธรรมนั้นแปลว่าอะไรครับเป็นความจริงที่จริงแท้เช่นเราชอบยกตัวอย่างหอยเอาปูมาเยอะแล้วเอาหอยมั้งหอยเนี่ยปากของมันเนี่ยจะต้องขงบขงิบขมุบขมิบอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ขมุบขมิบมันก็จะไม่สามารถกินอาหารซึ่งออกจะหายากนะที่ปนอยู่กับโคลนตมใต้ท้องน้ำใต้สระใต้บึงหรือใต้คลองที่อยู่ก้นบึงก้นสระก้นคลองหอยตัวนั้นก็จะไม่สามารถกินอาหารได้เพราะมันไม่มีมือมันไม่มีตีนมันมีแต่ปากใช้ปากทำทุกอย่างในการเคลื่อนที่ไปเป็นใช้เป็นเหมือนตีนในการเดินอะไรต่างๆหอยจะใช้ปากถูกไหมใช้ปากยุบยุบยุบตลอดถ้ามันไม่ทำมันก็ต้องตายนี่คือสิ่งที่เป็นโลกียธรรมถูกไหมเป็นโลกียธรรมถ้าเป็นมนุษย์เรากำลังเอาโลกียธรรมมาเป็นธรรมะเพื่อสอนมนุษย์ว่าแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราจะทำตัวใช้ปากของเราทำตัวเหมือนปากหอยใช้แบบปากหอยไม่ได้เปิดงับงับงับงับงับตลอดเวลาไม่ได้พูดตลอดเวลาเด็กซ์ตลอดทั้งเวลตลอดเวลานี้ไม่ได้มันต้องมีการหุบปากเพื่อให้หูได้ใช้ในการรับฟังมั่งหอยมันไม่มีหูมันมีแต่ปากอย่างเดียวใช้แทนทุกอย่างมันเลยต้องงับงับงับงับงับงับมันงั้นมันตายแต่ท่านน่ะมีอายตนะภายนอกทั้ง5มีอวัยวะมี2มือมี1สมอง2มือ2ขาต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้อย่างอื่นด้วยพูดแล้วต้องฟังด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวหรือกินอย่างเดียวไม่พูดใช้ปากกินอย่างเดียวแล้วไม่พูดทำตัวเหมือนหอยเหมือนปากหอยพี่ๆน้องๆครับนี่คือสิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมสัจธรรมความจริงที่เรากำลังพูดเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงที่จริงแท้ไม่มีใครสามารถจะมาเปลี่ยนแปลงสัจธรรมที่เราสังเคราะห์ออกมาให้ท่านฟังได้ปลาก็เหมือนกันน่ะปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะมันว่ายไปช้าๆนะถามว่าปลาเนี่ยมันลอยตามน้ำหรือว่ายทวนน้ำปลาโง่เท่านั้นน่ะที่จะว่ายตามน้ำหรือปลาที่กำลังจะตายเพราะอะไรครับเพราะปากของมันที่พะงาบพะงาบเนี่ยเป็นช่องทางที่จะทานตัวแมงงองแงงก็คือลูกน้ำลูกยุงอะนะลูกน้ำนี่เป็นธรรมชาติของสัตว์ที่มันกินกันเองแล้วไม่มีกฎแห่งกรรมเกิดมาเพื่อบาลานซิ่งเพื่อสร้างสมดุลกันถ้ามันว่ายตามน้ำเนี่ยนะลูกน้ำหรือแมงง้องแง่งเนี่ยมันวิ่งไล่ตามตูดปลาตูดปลาไม่มีปากเอาไว้งับลูกน้ำไม่มีปากเอาไว้ดูดเอาน้ำเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่เหงือกเขาเรียกว่าปลาหายใจด้วยเหงือกแปลว่าเอาน้ำผ่านเข้าไปทางช่องปากให้มันผ่านเหงือกเพื่อที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจากน้ำโดยใช้เหงือกเป็นตัวแลกเปลี่ยนมันถ้ามันว่ายตามน้ำเนี่ยตูดมันไม่มีปากออกซิเจนหรือน้ำก็เข้าตูดมันไม่ได้นึกออกไหมครับแล้วถ้าน้ำมันไหลมาทางตูดแมงง้องแง้งมันก็ว่ายตามน้ำปลาโง่เท่านั้นแหละที่จะว่ายตามน้ำแล้วอดแด็กมันจึงต้องว่ายทวนน้ำต้องสู้กับน้ำที่มีกำลังแรงว่ายทวนน้ำไม่งั้นอดกินแล้วก็จะสามารถได้ออกซิเจนที่ไหลผ่านปากของมันนะถ้าน้ำไหลเชี่ยวเนี่ยวิ่งว่ายสวนไปเนี่ย น้ำก็จะผ่านเหงือกด้วยความรวดเร็วด้วยความเร็วสูงตัวเองก็จะได้ออกซิเจนเข้าไปอย่างเต็มเหงือกเลยมันไม่มีปอดอะจะอย่างเต็มเหงือกเห็นไหมมันนี่คือโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือธรรมชาติที่พระบิดาทรงกำหนดมาให้มันเนี่ยมันต้องเป็นของมันแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ทำแบบนี้มันอดตายเพราะมันจะไม่ได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่แล้วก็มันก็จะไม่ได้กินอาหารคือแมงง้องแง้งคือลูกน้ำนั้นปลาทุกตัวจึงต้องว่ายทวนน้ำแล้วอ้าปากพะงาบถ้าเป็นโลกุตตรธรรมตรงนี้ปลาสอนอะไรพี่น้องครับเรากำลังยกตัวอย่างนะว่าคนที่อวดรู้แล้วรู้จริงอ่ะสามารถสังเคราะห์ได้ไหมวิเคราะห์ได้ไหมว่าสัจธรรมในระดับโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมความหมายในการที่จะมาให้นิยามหรือ identify มันไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้วัดกึ๋นกันก็ได้แต่ถ้าท่านรู้ว่าโอ้อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลละเอียดละออลึกซึ้งมีปัญญาปาฏิหาริย์อย่างมีมิติในการถ่ายทอดธรรมะท่านจะได้หันมาฟังนั่งฟังมั่งยอมเสียบ้างท่านไม่ต้องมาบอกใครว่าท่านเป็นลูกศิษย์เราก็ได้นะหลายคนเนี่ยมันมาขโมยเอาธรรมะพระบิดาไปนะเราไม่หวงหรอกธรรมะเนี่ยแต่มันเอาไปแล้วเอาไปกล่าวแบบเนียนๆเพื่อให้คนที่เป็นสาวกคนที่เป็นกลุ่มแก๊งของตัวเองแฟนตัวยงอะไรของตัวเองเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ตัวเองรู้เองมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้จะรู้ได้หรอกนอกจากแฮปเอาไปจากเราเท่านั้นนะมันการทำแบบนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจไม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เรียกว่าลูกศิษย์เนรคุณถูกต้องไหมครับมันผิดบาปอยู่แล้วอ่ะเราไม่เอาเรื่องเราไม่เอาความหรอกแต่เราเตือนสติไว้งั้นเราก็ฝากไว้นะเราไม่หวงธรรมะถ้าหวงธรรมะเราไม่เผยแพร่ออก YouTube เราไม่ได้มาเผยแพร่ผ่าน Facebook ถ้าเราหวงธรรมะเราจะเก็บเอาไว้เองที่บ้านเราเก็บเอาไว้เองที่ภูกระต่ายใครไม่ใช่สาวกเราใครไม่ใช่FC เราไม่ได้ความรู้นี้ไม่ใช่หรอกนี่เราเปิดเผยมันทั้งอนันตจักรวาลนะมันอย่าเข้าใจผิดมันไอ้คนที่คิดว่าตัวเองมีกึ๋นน่ะฟังไว้นะครับมันคำสอนตรงนี้ปลาสอนอะไรครับพระบิดาฝากไว้กับปลาเป็นโลกุตตรธรรมที่ท่านต้องใช้ปัญญามองให้เห็นเข้าไว้ถึงคืออะไรครับเป็นมนุษย์ถ้าต้องการมีชีวิตยืนยาวถ้าต้องการประสบความสำเร็จมีอาหารมีเงินทองมีปัจจัย4ครบเหมือนอาหารที่ปลาต้องไหว้ทวนน้ำท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคไม่มีความสำเร็จใดๆที่ออกที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆโดยที่เนื้อตัวของท่านน่ะไม่เปียกเปื้อนเม็ดเหงื่อพี่น้องครับขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วยครับท่านอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตท่านเกียจคร้านไม่ได้ท่านต้องขยันทำมาหากินให้ผิวกายของท่านเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อสิเปียกเปื้อนไปด้วยเม็ดเหงื่อมากเท่าไหร่โอกาสที่ท่านจะไกลจากการอดตายจากการอดอยากปากแห้งมันจะห่างไกลไปมากเท่านั้นต้องขยันต้องต่อสู้กับอุปสรรคน้ำแรงๆน้ำเชี่ยวๆที่ปลามันว่ายทวนน้ำถ้ามันสู้แรงน้ำไม่พยายามที่จะว่ายทวนน้ำเนี่ยมันอดตายแน่นอนมันปล่อยให้น้ำแทงรูตูดช้อนตูดมันเนี่ยนะที่ตูดมันเนี่ยไม่มีปากมันไม่มีวันจะได้กินแมงงองแงงหรือลูกน้ำหรอกไม่มีทางหรอกอ้าปากกินเนี่ยง่ายกว่าคือต้องต่อสู้กับอุปสรรคท่านนึกภาพออกไหมครับนี่มันเป็นความจริงที่จริงแท้ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขความจริงที่เรากล่าวตรงนี้ได้นี่ต่างหากที่เรียกว่าสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมคือต้องใช้กึ๋นมากกว่าธรรมะปกติที่ท่านเรียนรู้กันอยู่ด้วยซ้ำเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายเราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้แต่เรามาเอาความรู้ที่มีมาอวดให้ท่านรู้เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้แล้วรู้เท่ารู้ทันเหมือนอย่างที่เรากล่าวนี่คือภารกิจของเราที่เป็นพระบุตรเอกมาฉุดช่วยพวกท่านให้เกิดปัญญาแล้วสามารถพาจิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนั่นคือตัวอย่างที่เรายกให้ท่านฟังคำถามที่ว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมแท้จริงแล้ววันนี้เรามีหลายคำตอบมากแต่เป็นคำตอบเดียวที่เราจะเปิดหัวให้ท่านที่พระบิดาทรงเมตตาเป็นคำตอบเดียวที่จะขยายความเป็นคำตอบย่อยๆอีกหลายข้อทั้งคืนเนี่ยและท่านจะได้รู้เลยว่าที่ท่านเคยคิดว่าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมมันก็พูดเรื่องตายแล้วจิตวิญญาณต้องตกนรกขุมไหนเป็นยังไงอะไรแบบนั้นแง่ๆเราบอกท่านเลยนะท่านเดาผิดแล้วเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราจะไม่กล่าวอะไรที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมแล้วต่อไปเนี่ยจะพยายามนำเอาสิ่งที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ท่านเคารพนับถือกันมากๆเราจะพยายามเลี่ยงที่จะเอาธรรมะ ของพระศาสดาเหล่านั้นมากล่าวถึงให้น้อยที่สุดเพื่อจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยที่ใจร้อนที่มักง่ายแล้วมาสรุปว่าชี้หน้าเราว่าขโมยธรรมะของพระศาสดามากล่าวจะได้รู้ว่าเราก็เป็นเอตะทัคคะเหมือนกันนี่พูดแล้วคุยให้ฟังเพื่อท่านได้คิดตามมองตามนะเพราะมนุษย์บางทีถ้าไม่ชี้ทางให้ว่าต้องมองอย่างไรเราคือใครเราทำอะไรไม่มีการโปรโมทตัวเองบ้างก็คงจะทำหน้าที่สำคัญที่พระบิดามอบหมายให้เรามาทำบนโลกนี้ในยุคนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็ดูอย่างคริสโตเฟอร์โคลัมบัสสิเห็นไหมครับนะเขาเองเนี่ยไม่โด่งดังเลยนะทั้งที่ตัวเองนะเป็นคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เดินตามแผนที่การเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่มีผิดแล้วไม่ได้ไปค้นพบทวีปอเมริกาไปตามที่รู้มาว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเขาไปเยือนเขาไปค้นพบทวีปอเมริกาไปค้นพบอินเดียแดงไปค้นพบคนป่าที่อยู่บนทวีปอเมริกาปัจจุบันที่รุ่งเรืองร่ำรวยอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในคนนี้กลับมาแล้วได้มีการเขียนจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวการเดินเรือของเขาเล่าอย่างละเอียดว่าไปบนแผ่นดินนี้ทวีปนี้ไปเจออะไรยังไงบ้างไปเจอทองคำไปเจออินเดียแดงอะไรต่างๆเขียนเล่าไว้หมดเลยครับแล้วก็แปลจดหมายเหตุที่ตัวเองบันทึกในการเดินทางออกแพร่หลายไปทั่วโลกถึง7ภาษาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ไอ้ทวีปอเมริกาที่เขาตั้งชื่อนั้นก็ตั้งชื่อไปตามนายอเมริโกเขาชื่ออเมริโกเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาทีหลังคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอีกครับประเทศก็ชื่อประเทศอเมริกาทวีปก็ทวีปอเมริกาไม่ได้ตั้งชื่อว่าทวีปโคลัมบัสหรือประเทศโคลัมบัสเพราะฉะนั้นท่านอย่าว่าเรานะอย่ามาว่าเรานะนี่คนละเรื่องกับประเด็นสุนัขขี้ nobody ยกเทลเราไม่ได้ยกหางตัวเองแต่เราบอกท่านว่าเราเป็นอนุตตรธรรมมาจารย์เรามีปัญญาปาฏิหาริย์เป็นของเราไม่จำเป็นต้องไปขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเพราะอะไรเพราะเรามีพระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนทรงมีพระเมตตาต่อเราในการสื่อพระโอวาทของพระองค์ลงมาสดๆอย่างเรานะผ่านสมองส่วนกลางที่เรียกว่าอนุตตรปัญญายานอนุตตรปัญญายานหรือจะเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งที่พระองค์ทรงต่อท่อลงมาแล้วใช้ two ways communication สื่อสารสองทางระหว่างเรากับพระองค์ในระบบจิตสู่จิตจึงเอาธรรมะชั้นสูงที่พวกท่านไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แม้กระทั่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์เองเนี่ยมันก็จำไม่ได้ทั้งที่มาจากพระองค์แท้ๆแต่เรารู้เพราะพระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วเราก็ไม่เก็บเอาไว้ถ่ายทอดให้มนุษย์โลกทั้งหลายให้พี่ๆน้องๆทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้รับรู้รับฟังทั้งหมดพี่ๆน้องๆครับคำตอบเดียวที่พระองค์ให้เราตอบเพื่อทำให้ท่านสบายใจขึ้นว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมคำตอบก็คือเพราะว่าต้องการพระบิดาต้องการที่จะสอนให้มนุษย์รู้ว่าตัวของแต่ละคนที่เป็นมนุษย์เองนั้นยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านเข้าใจสิ่งที่เรากล่าวไหมเหตุที่ต้องมีกฎแห่งกรรมเพราะพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างที่ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์บนโลกเสรีนี้นั้นต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านจึงต้องมีกฎแห่งกรรมนี่คือเหตุผลที่เป็นภาพรวมมีใครเคยบอกท่านไหมล่ะรู้อย่างเดียวว่าให้แค่ยอมรับกรรมรู้อย่างเดียวว่าให้แค่ยอมรับในกฎแห่งกรรมเพราะตั้งแต่กูเกิดมากูจำความได้มีแต่ใครต่อใครสอนกูเรื่องกฎแห่งกรรมให้กูฟังทั้งนั้นแล้วทุกคนก็ยอมรับกันโดยดุษณียภาพใช่ไหมเขาเรียกว่ายอมรับโดยดุษณียภาพทั้งที่ตัวเองก็ไม่อยากที่จะ ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ในอำนาจของกฎแห่งกรรมด้วยซ้ำเพราะส่วนมากกฎแห่งกรรมที่นำเอามาคุยเอามาขายให้แก่กันและกันนั้นส่วนมากมันจะเป็นไปในทางร้ายๆจะเป็นเรื่องลบๆถ้าจะให้ฟังแล้วชื่อหนูชื่นใจก็จะนิยามว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่หลายๆคนฟังแล้วไม่ค่อยสลดหดหูอะไรแต่ถ้ารู้ว่าตายไปแล้วต้องไปตกนรกถ้าทำผิดบาปแบบนี้ต้องตกนรกแบบนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเลยทำให้เกลียดและกลัวนรกมีเท่านั้นแต่ไม่เคยคิดว่าแล้วทำอย่างไรเราจึงจะพ้นไปจากกฎแห่งกรรมทำอย่างไรตัวท่านเองจึงจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมล่ะไม่คิดที่ไม่คิดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าความเป็นมาของกฎแห่งกรรมมันมีความเป็นมาอย่างไรและก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันมีความเป็นไปอย่างไรรู้เท่าที่รู้เท่านั้นเรารู้เท่าที่เดาได้เท่านั้นนะท่านรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยเป็นอจินไตยสำหรับคนที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และมีสมองแค่สองซีกซีกซ้ายเอาไว้ศึกษาโลกิยธรรมสมองซีกขวาเอาไว้ศึกษาด้วยสังเคราะห์โลกุตรธรรมแล้วมันไม่มีสมองส่วนไหนเหลือเป็นส่วนที่สามที่จะให้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมได้ท่านพอนึกภาพออกไหมครับด้วยเหตุนี้เองพระบิดาจึงต้องส่งพระศาสดาที่มาจากพระองค์หรือมาจากพระเจ้าเข้ามาจุติในระบบโลกเช่นองค์เยซูคริสต์เช่นท่านนบีมุฮัมมัดแม้กระทั่งยุคนี้ให้เรามาเป็นพระบุตรเอกถึงแม้ไม่ได้เป็นพระศาสดาเพราะเราไม่อยากจะเป็นแล้วนึกภาพออกไหมให้เรามาเพื่อมาทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นความจริงนอกอนันตจักรวาลที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงด้วยตัวเองได้และเราก็เคยยกตัวอย่างว่าผู้ที่จะบอกเราเรื่องอนุตตรธรรมเป็นความจริงขั้นสูงสุดได้ก็คือพ่อแม่เราเท่านั้นเพราะว่าไอ้เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยมันก็คือความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของตัวเราเองที่จิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะแล้วตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราตกฟากเวลาเท่าไหร่เราอยู่ในท้องแม่กี่เดือนแล้วเราถึงจะคลอดคนทำคลอดให้เราที่เป็นไม่ใช่แม่นมนะเป็นหมอตำแยนะเป็นใครเราเนี่ยพ่อแม่ไปฝากท้องแล้วคลอดที่โรงพยาบาลไหนอำเภอไหนจังหวัดอะไรแพทย์และพยาบาลที่ทำคลอดชื่ออะไรนี่มันเป็นความจริงที่มีอยู่ใช่ไหมแต่จิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีใครรู้เองได้บ้างก็ต้องให้พ่อกับแม่บอกใช่ไหมเราเป็นผู้มาจากพ่อแม่ของพวกท่านซึ่งก็เป็นพ่อแม่เดียวกันกับเรานี่แหละก็คือพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลท่านฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอเที่ยวต่อต้านน่ะมีสมองคิดตามสิอย่าไปคิดว่าพระบิดาพระศาสดาของท่านไม่เคยสอนกูฟันธงเลยพระศาสดาของกูเจ๋งที่สุดในจักรวาลอะไรที่พระองค์รู้หมดพระองค์สอนพวกกูหมดแล้วมันอะไรที่มึงพูดแล้วไม่เหมือนหรือไม่ตรงหรือไม่มีที่พระศาสดากูสอนไว้กูจะปฏิเสธทันทีมันเป็นลอจิกของคนไม่ฉลาดใช่ไหมเรายกตัวอย่างให้ฟังปฏิเสธทิ้งเสียงง่ายๆแทนที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกนะอย่างน้อย4ชั่วโมงนะทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยถ้ายังไม่อยากนอนตั้งใจฟังค่อยๆ คิดตามเดี๋ยวก็เก็ตเดี๋ยวก็จะมาตบเข่าผางแล้วบอกว่าแล้วตรัสว่าหรือพูดว่ากูรู้แล้วเว้ยเฮ้ยมันจะสายไปนะถ้าจะพูดคำนี้หลังจากวันนี้ในเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยพี่น้องครับกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ให้จิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมโดยหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าท่านรู้ความจริงว่าเพราะอะไรหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ถ้าท่านรู้ความจริงท่านก็จะสามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะพระบิดาไม่ได้บังคับโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจิตวิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วตกนรกเวียนว่ายตายเกิดแล้วตกนรกอยู่นั่นแหละไม่เป็นอันทำภารกิจสำคัญที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมัวแต่เรียนรู้แต่เรียนแล้วไม่รู้หรือบางทีอยากรู้แต่ไม่เรียนหรือบางทีไม่ยอมเรียนรู้เลยไม่รู้อะไรเลย 6,800 ปีที่ผ่านมามันเป็นของมันอย่างนี้นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆครับคำตอบที่ว่าเนี่ย เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่พวกท่านทั้งหลายไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยมีใครบอกมาก่อนว่าเหตุที่จะต้องให้มีกฎแห่งกรรมก็เพื่อต้องการจะสั่นสะเทือนจิตหยาบหรือจิตสำนึกของท่านทั้งหลายในความเป็นมนุษย์นั้นให้ตื่นรู้ให้ตื่นรู้ว่าตัวกูเนี่ยมันยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแต่ตื่นรู้แบบไหนอย่างไรพระองค์ให้ท่านทั้งหลายเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการสอนตนเองภาษาฝรั่งใช้คำว่า self-instructional learningอินสตรักก็แปลว่าสอนนะฮะเลิร์นนิ่งแปลว่าการเรียนรู้เซลฟ์ก็คือการสอนตัวเองจากการเรียนรู้ด้วยการสอนตัวเองให้มีประสบการณ์จริงจึงให้เวลา 60,000 ปีต่อ1ยุคเมื่อมาเกิดแล้วสามารถจะเวียนว่ายตายเกิดได้ครับเวียนว่ายตายเกิดเพื่อการเรียนรู้แต่นี่บางคนมองว่าโคตรทุกข์เลยเวียนว่ายตายเกิดอ่ะมันเลยพยายามหยุดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่มันเป็นเวลาหรือช่วงเวลาพิเศษที่พระบิดาเมตตาให้ได้ใช้เป็นโอกาสเพื่อการเรียนรู้แต่ไปคิดเอาเองไปเข้าใจผิดไปหลงผิดเพราะไม่รู้สิ่งนี้ครับที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเนื่องจากอนุตตรธรรมนั้นเป็นความที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้พระบุตรเอกจึงต้องมีจึงต้องปรากฏจึงต้องเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ในบางยุคที่สำคัญอย่างเช่นยุคนี้ถ้าไม่มาพูดเรื่องอนุตตรธรรมมาเฉลยความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่มีใครสักคนนึงที่จะสามารถหลุดพ้นแล้วกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาหรือที่เรียกว่าแดนนิพพานที่แท้จริงได้ไม่มีใครกลับได้เลยเพราะไม่รู้ความจริงคืนนี้จะเป็นความจริงอยู่หลายเรื่องที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเนี่ยซึ่งเป็นพระบุตรเอกเนี่ยพระองค์ทรงกล่าวว่าได้เวลาที่เราจะต้องประกาศความจริงบางสิ่งที่จะต้องค่อยๆทยอยประกาศให้พี่ๆน้องๆของเราเนี่ยได้รู้เพื่อจะให้หูสว่างตาสว่างแทนที่จะงมงายอยู่กับความไม่รู้ต่อไปอีกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นคำตอบที่จะบอกพวกท่านแล้วคิดตามเราไปทีละขั้นทีละข้อว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมประการแรกที่ต้องมีกฎแห่งกรรมก็เพราะว่าจิตหยาบของมนุษย์ยังเหลวไหลเมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของมนุษย์เหลวไหลเมื่อเหลวไหลพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จึงต้องออกแบบให้มีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นให้มีกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเพราะจิตหยาบยังเหลวไหลเหลวไหลยังไงครับประการที่หนึ่งจิตหยาบเหลวไหลเพราะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของพวกท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในสาหัสไหมนี่แสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคนรอบข้างแต่ละคนคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้กูแค่เพิ่งเจอเขาแป๊บเดียวกูวิจารณ์มันได้เสร็จสับเลยกูเก่งกูเจ๋งมากเลยสามารถวิจารณ์คนรอบข้างได้ทั้งที่เพิ่งชายตามองมันแค่ชั่วแวบเดียวภาษาฝรั่งใช้ว่า just a glance เพียงแค่แวบเดียวในการมองกูรู้หมดเลยอีเวนต์นี่มีอะไรที่น่าตำหนิมีอะไรที่ดีแต่ส่วนมากจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่สามารถจะเข้าถึงได้ในการวิจารณ์คนอื่นแต่นี่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆครับเป็นเรื่องที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนเองอยู่ในความเป็นคนสองมิติของตัวเองแท้ๆพี่น้องครับแต่กลับไม่รู้ครับไม่รู้พระองค์ทรงทราบความจริงแบบนี้จึงต้องยอมที่จะเห็นลูกเนี่ยต้องทุกข์ทรมานเห็นลูกต้องทุกข์ยากและลำบากไปกับกระบวนการของกฎแห่งกรรมที่พระองค์ทรงออกแบบและวางแผนเอาไว้ให้แลกกันกับการที่ต้องการจะสอนให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตปัจจุบันของท่านทั้งหลายรู้ว่าแท้แล้วตัวท่านทั้งหลายที่ฟังเราสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในประการแรกจิตหยาบก็คือตัวท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบซึ่งรูปธรรมทางพลังงานของจิตหยาบก็คือความเป็นตัวท่านที่ท่านมีสำนึกรู้อยู่นั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มพลังงาน189ขยุ่มที่ถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานที่สมดุลมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น6เหลี่ยมมุมคือ3เหลี่ยมด้านเท่า2รูปที่วางซ้อนทับกันโดยมีมุมไม่ซ้อนกันอยู่ในวงกลมหรือทรงกลมวงเดียวกันนั่นคือรูปลักษณ์ของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบเป็นจิตหยาบที่จิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนั่นแหละคือตัวจริงเสียงจริงของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แหละแบ่งภาคออกมาเพื่อให้เป็นภาคของพลังงานที่เป็นมิติของกายหยาบให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองโดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการถ่ายทอดอำนาจและความมีสำนึกรู้ในการมีตัวตนของกูมีความเป็นตัวตนของตนเองอยู่ถ่ายทอดมาให้กับจิตหยาบทั้งหมดเพราะว่าจิตวิญญาณมอบอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ในขณะที่ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์จิตวิญญาณมอบอำนาจให้กับจิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองโดยตรงนี่คืออนุตตรธรรมถามว่าในพระคัมภีร์เล่มไหนล่ะพระศาสดาพระองค์ไหนบ้างท่านบอกเราหน่อยสิว่าเคยกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านได้ฟังมาก่อนท่านอย่าเพิ่งเชื่อเรานะฟังไปก่อนเป็นความรู้ใหม่แล้วท่านค่อยคิดตามในตอนท้ายว่าถ้าไม่รู้จะเสียหายอย่างไรและถ้ารู้ความจริงตามที่เรากล่าวให้ฟังอยู่ในขณะนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านจะเกิดประโยชน์อะไรหูตาจะสว่างขึ้นมากมายหรือไม่หรือจะยิ่งมืดบอดหนักไปกว่าเดิมอดทนหน่อยนะท่านอย่าเพิ่งก้าวล่วงค่อยๆคิดตามเราพร้อมจะเหนื่อยอธิบายท่านฟังคืนนี้แต่เราไม่อยากอธิบายในวันหลังอีกพูดซ้ำและเหนื่อยเพราะอนุตตรธรรมนั้นมีเรื่องต้องบอกมนุษย์ทั้งโลกอีกเยอะแต่พระบิดาก็จะทรงจัดสรรหลักสูตรหรือบทเรียนต่างๆที่ท่านควรรู้เนี่ยมาให้ค่อยๆทยอยประการที่หนึ่งจากการที่ไม่รู้ว่าตนเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่จิตหยาบนึกว่าจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเพราะฉะนั้นตอนที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นะจิตวิญญาณก็คือตัวท่านนั่นแหละแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่แล้วครับผิดครับพระบิดาทรงเป็นห่วงและรักจิตวิญญาณมากเพราะเป็นพระจิตที่แบ่งภาคมาจากพระองค์เป็นจิตจักรวาลดวงเล็กและจักรจีวานดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรนั้นก็แบ่งภาคมาเป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณเพื่อส่งมาเกิดยังโลกมนุษย์พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงมากมายังโลกมนุษย์แล้วมันเป็นดินแดนที่มีทั้งสิ่งที่สมดุลและไม่สมดุลมันมีดินแดนที่ทั้งสกปรกและสะอาดปนอยู่มันถ้าจิตวิญญาณของท่านมาดำเนินการมาปฏิบัติการในบทบาทของการเป็นมนุษย์ด้วยตนเองเนี่ยโอกาสที่จิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยจะแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมเนี่ยสูงมากและถ้ามันแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมแล้วท่านรู้หรือไม่ว่ามันจะแก้ไขมันจะบำบัดรักษาเยียวยายากมากพระองค์จะต้องทรงเสียลูกคนนั้นไปก็คือทรงเสียจะต้องทรงสูญเสียรูปธรรมทางจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นไปด้วยการที่จะต้องระเบิดทิ้งครับเพราะเอากลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลแดนจิตจักรวาลที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เพราะไม่สมดุลจะเพี้ยนทันทีนะเพราะรักและห่วงใยลูกที่ขันอาสามาเกิดพระองค์จึงได้ทรงออกแบบเอาไว้ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยจะให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นประธานอยู่ข้างในกักกันเอาไว้เลยเพื่อป้องกันการแปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบและทำให้จิตวิญญาณนั้นเสียเสื่อมคุณสมบัติเสื่อมคุณภาพเขาเรียกว่าเกิดความเสียหายใหญ่หลวง จนกระทั่งไม่อาจจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้พระองค์จึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณมีจิตหยาบสามารถทำหน้าที่เป็นตัวตายตัวแทนของตัวเองในการแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์และทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่พระพุทธองค์ของท่านก็เคยสอนแล้วใช่ไหมว่ามาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละถูกต้องแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องนี้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยนี่เราไม่ได้ขโมยพระพุทธองค์มากล่าวให้ท่านฟังนะแต่เรามายืนยันว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้น่ะถูกต้องแล้วไม่ใช่ตรัสรู้อริยสัจ4อะไรอะไรก็อริยสัจ4แต่ไม่มีคำอธิบายเรื่องธรรมจักรพออธิบายเรื่องธรรมจักรก็วกกลับมาหาอริยสัจ4กับมรรค8วนๆอยู่แค่นั้นนะครับแล้วมันจะหลุดพ้นนิพพานได้ยังไงบวชนานก็นิพพานไม่ได้หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาชั่วกับชั่วกันชั่วโกรธชั่วอสงไขยอสงไขยแปลว่าชั่วอินฟินิตี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดให้ถึงการหลุดพ้นได้เลยหลายๆท่านก็เลยมาตัดตอนว่าแค่เป็นอรหันต์ก็นิพพานแล้วซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดอย่างยิ่งไว้วันหน้าค่อยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ท่านฟังแต่วันนี้มาพูดว่าเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างในและจิตหยาบคือตัวท่านเองไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นพระปรีชาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงออกแบบเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมมากให้จิตหยาบทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วให้อำนาจในการสำนึกรู้ว่าตัวกูของกูเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณก็เป็นจิตวิญญาณแต่แท้จริงแล้วคือตัวแทนคือจิตหยาบแล้วเป็นไงเนียนมากเลยจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์จึงหลงผิดคิดว่าตัวกูเนี่ยคือจิตวิญญาณท่านยอมรับไหมล่ะวันนี้คือความคิดเข้าใจที่ผิดพอมันผิดเข้าใจผิดและไม่รู้อนิจจ์ไม่รู้อนุตตรธรรมความจริงตรงนี้พระบิดาเป็นผู้สร้างพระบิดาเป็นเหมือนพ่อแม่ของจิตวิญญาณของท่านพระองค์จะไม่ทรงรู้ได้ไงพระองค์ทรงเป็นผู้ทำคลอดท่านออกมานึกออกยังแต่พระองค์เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างถ้าท่านดื้อมีมิจฉาทิฏฐิท่านต้องบอกว่าเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเราเพี้ยนเพราะว่าพระศาสดาของท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิญญาณเชี่ยวชาญเป็นถึงขั้นสัพพัญญูท่านยังไม่เคยพูดให้กูฟังเรื่องนี้เลยจำได้ไหมพระองค์บอกว่าเป็นใบไม้นอกกำมือพระพงษ์ทรงรู้ว่าความจริงเนี่ยนอกจากในอนันตจักรวาลที่ทรงรอบรู้เป็นสัพพัญญูและทรงรอบรู้มันยังมีความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนี้อยู่อย่างแน่นอนแต่พระองค์ไม่มีเวลาที่จะไปถึงหรือออกไปถึงข้างนอกพระพงษ์ต้องการที่จะปรินิพพานเร็วๆนะใช่ไหมพระองค์จึงเตือนสติไว้ว่าไอ้ธรรมะที่อาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมากล่าวในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยมันคือใบไม้นอกกำมือของพระศาสดานะเราไม่ได้มาเอามาอ้างเพื่อตีกินน่ะท่านเชื่อเราท่านก็ได้ประโยชน์ท่านไม่เชื่อเราปฏิเสธของเราเราก็ไม่เสียประโยชน์คนที่เสียประโยชน์ก็คือตัวท่านสู้อุตส่าห์มาบอกการกลับมาเกิดในภพชาติสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาฉุดช่วยท่านทั้งหลายที่เป็นลูกแกะต้องมาแคะแซะแงะเนี่ยว่าจะมาเกิดกายได้หน้าตาแบบนี้มีชีวิตอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายเลยนะพี่น้องครับเพราะพระบิดาทรงกล่าวแล้วต่อให้เราเป็นพระบุตรเอกแต่คำว่าเด็กเส้นน่ะไม่มีเราต้องมาแบบจิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเราต้องมาแบบพวกท่านนี่แหละแต่กว่าที่เราจะมีสติทางวิญญาณสำนึกรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญของเราคือต้องช่วยเหลือพวกท่านเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาปฏิหารมากพอดูพี่น้องครับซึ่งเรามาเกิดแล้วเราไม่ทำก็ได้หน้าที่นี้เรากลัวเราขี้ขาดเราไม่กล้าพูดความจริงก็ได้เพราะกลัวโดนถูกประนามกลัวโดนเทแต่นี่เราไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองไม่กลัวทำไมเราทำเพื่อช่วยเหลือพวกท่านไม่เห็นความดีงามของเราใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอยู่แล้วพี่น้องครับประการที่สองพี่น้องครับไม่รู้ว่าตนเองนั้นเป็นตัวแทนของแก่นแท้จิตหยาบเหลวไหลไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ข้างในและก็ไม่รู้ว่าตนเองน่ะเป็นแค่จิตหยาบ แล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของแก่นแท้ไม่รู้ว่าจิตมนุษย์หรือจิตหยาบที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยทั้งในยามหลับหรือในยามตื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวแทนของแก่นแท้ก็คือเป็นเพียงแค่ตัวแทนของจิตวิญญาณของตัวเองพอไม่รู้ปั๊บเป็นไงมนุษย์ก็เลยถือโอกาสนี่ตัวกูเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่ของกูเป็นตัวกูเป็นของกูสูตรนี่ของกูเสื้อนี่ของกูไอ้นั่นของมึงไอ้นี่ของกูเอาไปกันใหญ่เลยฮะทั้งที่จริงๆแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเป็นของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ของจิตหยาบอย่างท่านหรอกแต่นี่เพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าท่านเป็นตัวแทนของแก่นแท้ท่านไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าท่านเป็นแค่จิตหยาบมันเวลาในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ท่านถึงไม่ใส่ใจที่จะดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเลยรู้อย่างเดียวถ้าหิวกูก็เด็กส์กูกระหายกูก็ดื่มใช่ไหมถ้ากูปวดกูก็ระบายปวดหนักก็ระบายหนักปวดเบาก็ระบายเบากูอยากทำอะไรกูก็ทำกูไม่อยากทำอะไรไม่ชอบทำอะไรกูก็จะไม่ทำเพราะอะไรเพราะคิดว่าจิตหยาบคือตัวเองทุกอย่างเป็นเรื่องของตัวเองหมดทั้งที่ไม่ใช่จิตหยาบมีหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของแก่นแท้เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะทำอะไรท่านจะต้องถามตัวเองว่าที่กำลังจะพูดที่กำลังจะทำที่กำลังคิดเนี่ยจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านจะได้รับอิทธิพลอะไรจากจิตหยาบของท่านที่ทำไปหรือเปล่าจิตวิญญาณของท่านมีความประสงค์หรือเห็นดีเห็นงามที่จะให้จิตหยาบของท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าถามสิตัวท่านเองเคยมีไหมนะเคยคิดบ้างไหมท่านเคยคิดบ้างไหมว่าทำอะไรไปพูดอะไรไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจะเดือดร้อนคิดอะไรพูดอะไรไปทำอะไรไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจะมีความสุข เคยคิดไหมถ้าท่านไม่เคยคิดท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดแสดงว่าความผิดบาปของท่านในข้อหนึ่งที่มีข้อย่อยจนถึงข้อที่สองเนี่ยท่านผิดแล้วผิดตามที่อย่างที่เรากล่าวประการที่3พี่น้องครับไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครรู้ว่ากูเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเวลาตายแล้วจิตวิญญาณของกูก็ออกจากร่างทิ้งกายสังขารนี้ทิ้งแล้วไปไหนไม่รู้แต่กูไม่อยากไปนรกแต่บางคนทิ้งแล้วกูไม่อยากไปนรกและกูไม่อยากย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปไหนก็ได้แต่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกูถือว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าพ้นทุกข์ได้แล้วกูนิพพานแล้วที่เขาเรียกว่าเดาส่งเดชอะทั้งที่มันเป็นเรื่องอจินไตยมันเป็นเรื่องอจินไตยที่ผู้ที่จะให้คำตอบความรู้ที่เป็นอจินไตยคือท่านคิดต่อไปยังไงก็คิดต่อไม่ถูกเดาไม่ได้เนี่ยคืออนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นหรือพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ต้องทรงลำบากพระวรกายเสด็จมากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังให้ทั้งจักรวาลนี่ฟังหรอกแค่ให้เราพระบุตรเอกตัวแทนของพระองค์ลงมากล่าวก็พอแล้วไม่ต้องให้ลำบากพระวรกายเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าคนที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือจิตใสใจสวยและมีปัญญาสามารถเข้าถึงปัญญาของสมองสองซีกได้ไม่ต้องปัญญาปาฏิหาริย์แบบเราที่เป็นพระบุตรเอกหรอกไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครนี่คือคำว่าจิตวิญญาณเห็นว่าจิตหยาบของตัวเองน่ะเลวไหลพระบิดาจึงต้องออกแบบหรือทรงสร้างกฎแห่งกรรมขึ้นมาเพื่อจะสอนจิตหยาบให้เกิดสติทางวิญญาณและรู้ความจริงใน3ประการที่เราพูดพี่ๆน้องๆครับประการที่4จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านน่ะที่ตอนนี้กำลังสำนึกรู้ว่ามันคือตัวท่านน่ะและนี่ที่ท่านเห็นเราอยู่ในจอก็นั่นคือตัวเราตัวอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยจิตวิญญาณทำสิ่งใดในทางกลับกันคือไม่รู้ว่าต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านด้วยการต้องไม่ทำสิ่งใดชัดนะในประการที่4กฎแห่งกรรมพระบิดา
1: จึงต้องนำมาให้บุตรมนุษย์ของพระองค์ทั้งหลายได้เผชิญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เป็นความจริงทั้ง4ประการเนี่ยครับมนุษย์กันเห็นไหมครับท่านลองถามตัวท่านเองสิท่านศึกษาธรรมะมาก็นานพบชาติเก่าๆในอดีตชาติท่านคงจำไม่ได้ว่าเรียนรู้ศึกษาอะไรมาบ้างแต่พบชาติปัจจุบันน่ะท่านบอกว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นนักธรรมท่านรู้คำตอบในสิ่งเหล่านี้ทั้ง4ประการนี้มาก่อนไหมถ้าท่านไม่รู้และท่านอยากรู้ไหมถ้าท่านอยากรู้หรือปรารถนาที่จะรู้เพื่อจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในบทบาทของจิตหยาบที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบอำนาจมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ในตัวท่านน่ะให้ทำหน้าที่แทนท่านจะได้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรและไม่สมควรทำอะไรและก็จะต้องแสดงบทบาทอย่างไรจะใช้อำนาจบาทใหญ่ว่านี่คือตัวกูของกูนะทั้งที่ตัวเองไม่ใช่จิตวิญญาณแก่นแท้เป็นแค่ตัวแทนน่ะท่านจะบ้าอำนาจอยู่เหมือนที่ผ่านมาอีกไหมโอเคไม่ใช่แค่ว่าบ้าอำนาจเนี่ยคงไม่เกินไปนะเพราะว่าไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่สองจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหลายยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีทำตนเป็นอีตัวร้ายของผู้อื่นอยู่จิตหยาบตั้งแต่ปล่อยให้เกิดมาตั้งแต่ภพชาติแรกจนปัจจุบันเนี่ยคนหนึ่งเป็นหมื่นๆภพชาติแล้วก็ยังไม่สามารถจะเรียนรู้ความจริงได้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายทั้งจริตนิสัยสันดานทั้งความต้องการในการดำเนินชีวิตทั้งความสามารถทั้งความฉลาดความรอบรู้ประสบการณ์ล้วนแตกต่างกันและหน้าที่ทั้งทางโลกหน้าที่ทั้งทางจิตวิญญาณหลายคนก็มีหน้าที่พิเศษซึ่งมันก็แตกต่างกันแต่เมื่อไม่รู้ความจริงในหลายๆสิ่งที่ต้องรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมท่านทั้งหลายที่เป็นส่วนใหญ่เราขอให้กำลังใจนะว่าที่เป็นส่วนใหญ่บนโลกนี้ยังทำตัวเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของคนอื่นอยู่เพราะอะไรพี่น้องครับประการที่หนึ่งเพราะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญใช้ชีวิตดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงานหน่วยงานแต่ละคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญอยู่เอาแต่ใจตัวเองแปลว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำรู้สึกชอบสิ่งใดก็อยากจะได้สิ่งนั้นรู้สึกไม่ชอบสิ่งใดก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไอ้นิสัยสันดานแบบที่เรากล่าวตะเกียถ้าต้องอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยปัญหามันมีทันทีถ้าเราไปรู้สึกอยากได้ใครมีในสิ่งที่เป็นของเขาแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเราก็พยายามไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลก็ไม่ได้ด้วยเล่ห์กลก็ใช้มนต์คาถาเพื่อจะเอาไอ้สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ใครมีนั้นเอามาจากคนอื่นก็แปลว่าต้องไปยื้อแย่งเข้ามาไปลักขโมยเข้ามาไปแฮปเข้ามาหรือไปปล้นเข้ามาถามว่าเราเป็นไอ้ตัวดีหรือเป็นอีตัวร้ายของคนคนนั้นไปไหมล่ะเราดันอยากพูดในสิ่งที่มันไม่สมควรจะพูดเพราะคนฟังเขาไม่อยากฟังสิ่งที่เราพูดแล้วเราดันทะลึ่งไปพูดคำว่าพูดมันจะกลายเป็นพูดแปลว่าใช้ปากผายลมผายลมก็เหม็นน่ะมันปากเหม็นก็แปลว่าพูดสิ่งใดแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่พอใจเขาทำหน้าย่นจมูกยู่เหม็นลมปากก็แปลว่าไม่สบอารมณ์หรือไม่พอใจกับคำพูดอันไม่ควรพูดของท่านก็คือปากเหม็นใช่ไหมเขาก็จะหนีเขาก็จะไม่คบแล้วท่านก็จะเป็นไอ้ตัวดีหรือเป็นอีตัวร้ายของผู้อื่นไปทันทีเพราะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญแทนที่ก่อนจะพูดอะไรออกมานึกว่าจะพูดคิดว่าจะพูดแต่ก่อนจะพูดก็ต้องไตร่ตรองสักนิดว่าประโยคที่จะพูดเรื่องที่จะพูดกับเขามันสมควรพูดไหมพูดแล้วทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยแปลว่าดูถูกเขาไหมพูดแล้วทำให้เขารู้สึกสูงส่งรู้สึกว่ามีเกียรตินั่นแปลว่ายกย่องเขาไหมให้เกียรติเขาไหมท่านคิดเปล่าที่ผ่านมาจิตหยาบส่วนมากไม่เคยคิดนะ มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยคิดอ่ะเขาเรียกปากไม่มีหูรูดทวารหนักเนี่ยสามารถอั้นอุจจาระได้อั้นลมที่จะผายออกมาได้เพราะมันมีหูรูดแต่ถ้าท่านอายุเยอะๆหูรูดเสื่อมอย่าว่าแต่อุจจาระหรือผายลมนะแค่ปัสสาวะบางทีก็กลั้นไม่ไหวแล้วนะเพราะความเสื่อมของกายสังขารถูกต้องไหมมันที่เขาบอกว่าปากไม่มีหูรูดนึกจะพูดก็พูดไปเรื่อยพูดแล้วปากเหม็นเหมือนกับตดเหม็นแล้วไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เขาวิ่งหนีกันเป็นแถวอ่ะใช่ไหมใช้ปากเป็นตูดไปเลยว่างั้นเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายเกิดจากสาเหตุประการที่หนึ่งเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญพี่น้องครับเห็นไหมธรรมะแบบนี้สัจธรรมแบบนี้ควรเรียนรู้ไหมครับไม่ใช่ไปเที่ยวนั่งฟังนะโค้ชอะไรก็ไม่รู้มาสอนว่าจะทำรวยทำยังไงจะทำรวยไม่จนจะทำยังไงเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองได้แล้วเป็นไงล่ะอะไรน่าสนใจกว่ากับสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยเพื่อจะเอาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นซึ่งจิตวิญญาณนั่นคือตัวตนที่แท้จริงอย่ามาเที่ยววุ่นวายกับจิตหยาบของตัวเองเลยแต่เข้าใจผิดคิดว่าที่ตัวเองใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวเองใช้จิตหยาบมันเป็นเรื่องหยาบๆกิเลสตัณหาทั้งหลายโลภะโทสะโมหะมันเป็นเรื่องของจิตหยาบที่หลงมิติแท้แล้วมันก็พาจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เขามีคุณสมบัติที่เป็นบวกคือรักได้ให้เป็นพวกนี้พาให้หลงมิติตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดนรกขึ้นมาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยท่านคงเข้าใจนะว่าเรายกตัวอย่างเรื่องงมงายบ้าๆบอๆพวกนั้นที่หลายๆคนยังพยายามไปเรียนรู้ไปศึกษาทั้งที่บางทีมาเจอพระบิดาแล้วก็ยังจะไปศึกษาไอ้เรื่องพวกนั้นอีกว่างนักเหรอครับแค่ศึกษาเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมแล้วนำพาจิตวิญญาณของตัวเองให้หลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์หลุดพ้นออกไปจากอันนั้นตัดจักรวาลนี้ได้ไม่ใช่ไปซ่อนแอบไปเป็นอีแอบหรือไอแอบอยู่ในที่ว่างที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี้ยอยู่ซอกหลืบไหนก็ไม่รู้แล้วหลอกตัวเองว่ากูนิพพานแล้วดีกว่านั้นตั้งเยอะถูกไหมอย่าลืมนะองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามาตหรือองค์พระพุทธองค์เนี่ยเวลาจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานเนี่ยเขาออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านด่านนภาลัยหรือประตูมิติประตูแห่งการหลุดพ้นหรือประตูของข้อแกะเขามานิพพานตอนที่เขาเป็นมนุษย์นะครับพระองค์ผู้สูงส่งผู้ประเสริฐเหล่านั้นมานิพพานให้ท่านเห็นเป็นแบบอย่างคือตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่นิพพานแล้วหายปุ๊บไปในจักรวาลแต่มันเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างเสาที่แล้วครับเหมือนกับตดเหม็นนะจิตหยาบยังมีเรื่องเหม็นเหม็นเรื่องทุกข์โลภะโทสะโมหะก็เหมือนกับจิตวิญญาณหรือจิตหยาบเนี่ยถูกเอามาปล่อยอยู่บนโลกและยังมีกลิ่นตัวกลิ่นตดอยู่ใช่ไหมยังมีตัวตนอยู่เพราะว่าตดยังเหม็นอยู่ครับแต่พอไปสักพักสักครู่กลิ่นตดนั้นค่อยจางลงแล้วหายเหม็นได้ก็แปลว่าเป็นไงฮะมวลของตดที่ผายออกมาเป็นลมหรือเป็นแก๊สนะมันนิพพานแล้วเพราะว่ามันหายไปแล้วเราไม่ได้กลิ่นแล้วถ้าจริงๆแล้วเป็นไงมันยังอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลอยู่เลยพี่น้องครับมันยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ในนี้ครับยังอยู่ในนี้เพียงแต่ท่านไม่ได้กลิ่นมันแล้วก็อย่าไปหลงผิดอย่าไปอุตริโมเมว่าตดนั้นหายไปจากจักรวาลแล้วหายไปจากบรรยากาศของโลกแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดแบบแบนๆที่ไม่มีมิติโอเคนะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญก็เลยยังเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของคนอื่นอยู่ซึ่งไม่ได้จิตหยาบจะเป็นคนที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นไอ้ตัวดีไอ้ตัวดีนี่คือนั่นคือเพศผู้นะคือผู้ชายส่วนอีตัวร้ายนี่คือเพศหญิงเพศเมียนะเป็นผู้หญิงถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่มีวันที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองได้ถ้ายังเป็นไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายของกันและกันอยู่พระบิดาจึงต้องสร้างกฎแห่งกรรมขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้บางสิ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกอย่างน้อยๆก็จะได้ไม่เป็นไอ้ตัวดีกับอีตัวร้ายของคนอื่นกฎแห่งกรรมนี่มันจะช่วยได้ช่วยทำให้เกิดสติทางวิญญาณได้ประการที่สองยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีอีตัวร้ายของผู้อื่นเพราะว่านอกจากจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญแล้วพี่น้องครับยังทำตนประเภทส่วนตนมาก่อนส่วนรวมทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นสัตว์สังคมมาเกิดเป็นสัตว์สังคมเพื่อให้ทำหน้าที่ร่วมกันบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ ให้ทุกคนทุกรูปธรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็แปลว่าเป็นเพื่อนร่วมงานของกันและกันด้วยและเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกด้วยเมื่อมีหน้าที่ถูกกำกับไว้แบบนี้การที่จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณยังเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญยังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เลยในประการที่สองแล้วมันจะถือว่าเป็นมนุษย์เป็นหรือเปล่าจะถือว่าจิตวิญญาณนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบกพร่องต่อหน้าที่ในเบื้องต้นหรือเปล่าวังเวงนะพี่น้องครับถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้จิตหยาบที่ถูกแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณให้มาทำหน้าที่แทนนั้นมีสติทางวิญญาณไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านศึกษาธรรมะถือศีล5ทำบุญถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงที่เป็นความจริงเหล่านี้แล้วก็พยายามจะหาทางนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านอะไรพวกนี้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นพี่น้องครับยังไงก็เป็นจริงไม่ได้ถูกต้องไหมเราย้ำนะคำกล่าวแบบนี้เคยฟังคนนำทางคนไหนเคยกล่าวมาก่อนหรือเปล่าคนนำทางตัวเจ๋งคนเก่งของท่านเคยกล่าวไหมท่านอย่าเพิ่งปฏิเสธความรู้ใหม่ที่เรากล่าวนะคิดตามด้วยว่าเราโกหกหลอกลวงหรือเปล่าคิดตามด้วยว่าเป็นองค์ความรู้ที่ท่านต้องรู้หรือเปล่าแต่รู้แล้วแล้วยังไงอ่ะฟังต่อไปเลยอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวเราตอบให้พระบิดาทรงเมตตาอยู่แล้วประการที่3พี่น้องครับยังใช้กิเลสตัณหาในการดำเนินชีวิตนี่ตรงเนี้ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกก็ทรงเน้นทรงสอนนะว่าถ้าจะให้จิตใสใจสวยเนี่ยจิตของท่านต้องว่างไปจากกิเลสตัณหาใช่ไหมการให้ถือศีลเนี่ยก็เพื่อจะสอนจิตให้ท่านเนี่ยของท่านให้ว่างไปจากกิเลสตัณหาแต่ปรากฏว่าเวลาสอนให้ทำบุญกลับร้องขอส่วนบุญตอบแทนส่วนบุญที่ได้จากการทำบุญทำแล้วร้องขอนี่แสดงว่าทำแล้วอยากได้บุญกุศลจากการที่ตัวเองทำแสดงว่ายังใช้จิตที่ติดกิเลสอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้ทำบุญด้วยจิตบริสุทธิ์ท่านไม่ต้องห่วงเนี่ยการทำบุญเหมือนกับการเอา1บวกกับ1อ่ะถ้าท่านต้องการ2 2คือบุญที่จะเกิดขึ้นท่านก็ต้องเอา1บวก1งั้นถ้าท่านตอบตัวเองว่าฉันเอา1บวก1อยู่ท่านจะไปสนใจทำไมว่าท่านจะได้2หรือไม่ได้2ยังไงยังไงมันต้องได้2วันยังค่ำก็แปลว่าเวลาทำบุญสุนทานไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายว่าข้าน้อยขอให้อานิสงส์จากการทำบุญนี้จงทำให้ข้าน้อยมีความสุขมีความเจริญถูกหวยรวยเป็นล้านกิเลสใช่ไหมพี่น้องครับทำไมไม่ทำแล้วมีความสุขกับการที่ตัวเองได้กระทำนั่นคือผู้ที่ทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ว่างไปจากกิเลสขณะที่พยายามถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาเพื่อต้องการที่จะตัดกิเลสดับกิเลสจากจิตของท่านแต่เวลาไปทำบุญทีไรกรวดน้ำแล้วร้องขอทุกทีทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนท่านรู้หรือไม่เวลาท่านทำบุญกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามท่านไม่ต้องร้องขอส่วนบุญส่วนกุศลหรอกไม่ว่าตัวท่านเองหรือให้กับพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณท่านไม่ต้องลั่นวาจาก็ได้หรือถ้าอยากจะมั่นใจก็ลั่นวาจาก็ได้แต่ท่านไม่ต้องจำว่านายกอนายขอนางคอนางงอนะพ่อแม่ของลูกคือผู้ที่มีจิตวิญญาณซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกถ้าจิตของลูกสั่นสะเทือนด้วยความมีปิติในการสร้างบุญสร้างกุศลคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกนั้นมันจะไปกระตุ้นให้จิตวิญญาณของบุพการีหรือพ่อแม่ของท่านซึ่งไม่ว่าตอนนี้ท่านตกอยู่สุขติหรือทุกขติไหนก็ตามอยู่ในภพภูมิไหนมิติใดก็ตามจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเกี่ยวกรรมกับท่านมาที่เป็นพ่อแม่บุพการีของท่านจะสั่นสะเทือนตามทันทีที่จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนอย่าว่าแต่ทำบุญเลยทำบาปทำชั่วทำระยำตำบอลอะไรจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเป็นพ่อแม่ที่เกี่ยวกรรมกับท่านไว้และท่านล่วงลับไปแล้วรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้านชั่วๆนั้นด้วยเช่นเดียวกันท่านไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องร้องขอกระบวนการแบบนี้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้อย่างดีแล้วนั้นตัวท่านเหมือนกันทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นท่านเคยเหรอท่านเอาลูกบอลเคลี้ยงไปที่กำแพงแล้วท่านต้องตั้งใจนะว่า อยากให้ลูกบอลมันกระเด็นมาโดนหน้าของตัวท่านเองท่านต้องตั้งใจและกำหนดจิตไหมไม่ต้องหรอกแค่ท่านเคลื่อนมันไปนะมันก็กระดอนมาหาตัวท่านเข้าหน้าตัวท่านแล้วถูกไหม

หวังผลให้กับตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำด้วยกิเลสโอเคไหมครับทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นอยู่แล้วนะมันเป็นนั้นมันจิตหยาบยังทำตนเป็นไอ้ตัวดีตัวร้ายของผู้อื่นอยู่เพราะยังใช้กิเลสตัณหาในการดำเนินชีวิตโอกาสที่ท่านจะไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นและที่เจ้าของเขาไม่ให้อะไรต่างๆเนี้ยไปช่อฉนเขาไปขโมยขมายไปโจรกรรมของเขาไปปล้นจี้ชิงของเขาแล้วแต่ความกักขระก้าวร้าวของตัวท่านน่ะท่านก็เป็นไอ้ตัวดีตัวร้ายของคนอื่นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานี่แหละถ้าท่านยังใช้มันอยู่ในการดำเนินชีวิตมันกฎแห่งกรรมพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ทุกคนได้เผชิญโดยจิตวิญญาณก็ต้องเผชิญกายหยาบของท่านก็ต้องเผชิญเพื่อให้มีสติและสำนึกรู้นั่นเองเป็นการสอนให้รู้นั่นเองว่าเอาใจตัวเองเป็นสำคัญไม่ได้นะส่วนตนมาก่อนส่วนรวมก็ไม่ได้นะใช้กิเลสตัณหาดำเนินชีวิตก็ไม่ได้นะอย่างที่สี่ใช้อารมณ์นำปัญญาก็ไม่ได้กฎแห่งกรรมมันจะสอนถ้ายังไม่เข็ดก็กรรมอยู่นั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็ไปลงนรกเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปลงนรกแล้วพอมาเกิดใหม่ก็เอากรรมมาเกิดด้วยถ้าทำกรรมดีไว้ชีวิตที่มาเกิดใหม่ก็ดีในภพชาติใหม่แต่ถ้ากรรมชั่วไว้กรรมสิ่งที่เลวร้ายไว้ที่ตัวเองทำนะชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้นะชาตินี้คือชาติที่แล้วนะเป็นชาติหน้าของชาติที่แล้วนะก็จะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ย่ำแย่ตามที่ตัวเองทำไว้นี่คือการสอนเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดสติทางจิตวิญญาณแก่จิตหยาบของท่านจะได้ไม่ทำให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองที่นั่งดูอยู่ข้างในเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนให้เป็นบทเรียนถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านก็จะไม่มีวันรู้ความจริงตรงนี้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมด4ประการในข้อย่อยจากข้อใหญ่ข้อที่2อนุตตรธรรมเช่นกันมันเป็นอนุตตรธรรมจึงไม่มีใครนำมากล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังได้เป็นหมื่นๆปีมาแล้วนี่คือคืนแรกเป็นราตรีแรกในการที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันจากหลายๆภพชาติที่ท่านเวียนตายเวียนเกิดกันมาแล้วท่านได้ยินอนุตตรธรรมในข้อนี้เราพูดเรื่องยากให้ท่านฟังและเข้าใจง่ายๆภายใน3นาทีถูกต้องไหมนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ถ้าท่านไม่มีมิจฉาทิฏฐิมันจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายง่ายขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่3กฎแห่งกรรมที่ต้องมีให้มนุษย์โดยจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านได้เผชิญเพราะจิตหยาบยังไม่รู้ว่าตัวเองหรือจิตวิญญาณของตัวเองคำว่าตัวเองก็คือจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้นั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและก้าวรอก้าววันหน้าเราค่อยเอามากล่าวให้ลึกซึ้งแต่วันนี้มาแค่บอกว่าจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบเนี่ยจะต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมเพราะอะไรเพื่ออะไรประการที่หนึ่งไม่รู้ว่าจิตหยาบนะไม่ใช่จิตวิญญาณนะจิตหยาบก็คือจิตของท่านที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิตินี่เป็นอนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบให้จิตวิญญาณเวลาอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อนุญาตให้จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่และมีอำนาจแทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แต่ให้ถ่ายโอนอำนาจของการเป็นจิตวิญญาณการเป็นจิตวิญญาณในการสำนึกรู้ว่านี่คือตัวฉันนี่คือตัวกูมาเกิดเป็นมนุษย์ให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนใช้อำนาจนั้นแทนตัวเองในขณะที่มีภพชาติเป็นมนุษย์พอตายไปในภพชาตินี้จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาก็จะแตกสลายไปกับกายหยาบที่เน่าสลายจิตวิญญาณก็จะไปตามเส้นทางของจิตวิญญาณจะไปลงนรกตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์หลุดลอยไปค้างหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณจะเป็นตัวจริงน่ะจะเป็นผู้ไปจะเป็นผู้เผชิญแต่พอมาเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงวางแผนไว้แล้วก็ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณในภพชาติใหม่หวังเอาไว้ว่าจะสามารถมีสติทางวิญญาณจนเข้าถึงอำนาจในการเป็นจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างแท้จริง
ไม่เลว

ใจไม่ผิดบาปเหมือนจิตหยาบในชาติที่ผ่านมาหวังไว้ว่าอย่างนั้นเราจึงเตือนท่านที่เป็นพ่อแม่ของลูกๆที่มาเกิดใหม่ว่าเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบมันสามารถเข้าสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แล้วท่านต้องมีหน้าที่สอนลูกของท่านให้มีสติทางวิญญาณด้วยการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบที่ยังไร้เดียงสานั้นให้เข้าถึงให้เข้าใจให้ได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเด็กเดี๋ยวโตแล้วแก่ใกล้ตายแล้วมันค่อยเข้าไปหาความจริงที่วัดมันไม่ทันแล้วพี่น้องครับตะบันน้ำกินแล้วไปเข้าวัดไม่ทันแล้วแล้วจิตก็จะจิตที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กน้อยตั้งแต่3ขวบที่ไร้เดียงสามาก่อนมันก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่เดียงสามีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นตลอดเช่นโทสะจริตเนี่ยเพียงแค่ท่านน่ะลูกนอนบนเบาะลุกขึ้นไปชงนมดื่มเองไม่ได้เขาก็ร้องขอจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มันเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเสือกโง่ไปบอกว่าให้ลูกผายปอดให้มันร้องเยอะๆท่านรู้ไหมครับนั่นคือการที่ท่านปล่อยให้ลูกของท่านเนี่ยเกิดอาการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า self instruction learning จิตหยาบของเด็กคนนั้นที่เป็นลูกของท่านแท้ๆที่ท่านรักเนี่ยมันจะสอนตัวมันเองให้มีความก้าวร้าวภาษาอังกฤษที่เป็นจิตวิทยาที่เราเรียนมาเนาะทางโลกเขาเรียกว่า aggressive จะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวโดยที่พ่อแม่สอนให้เด็กก้าวร้าวรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเพราะพ่อแม่เกียจขี้เกียจบางทีก็เกี่ยงกันไปชงนมให้ลูกกินเกี่ยงกันไปดูว่าลูกกำลังแฉะกำลังชื้นหรือลูกกำลังกระหายน้ำลูกโดนยุงกัดแมลงต่อยมดกัดอะไรหรือเปล่าไม่ไปดูเกี่ยงกันไม่เป็นไรปล่อยให้ลูกร้องแล้วหลอกตัวเองปลอบใจตัวเองว่าให้ลูกผายปอดลูกจะได้แข็งแรงมันเป็นการสอนให้ลูกก้าวร้าวเพราะอะไรมันร้องครั้งแรกมันร้องขอความช่วยเหลือขอนมดื่มขอความช่วยเหลือช่วยเกาให้ด้วยช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมที่มันแฉะมันเลอะเพราะเพราะฉี่ให้ด้วยแล้วกลับไม่ใส่ใจเด็กมันก็จะหงุดหงิดถูกสอนให้หงุดหงิดถูกสอนให้ร้องเสียงดังตะเบงเสียงดังมากขึ้นไอ้การตะเบงเสียงดังมากขึ้นของเจ้าเด็กน้อยนั่นแหละคือการที่เด็กน้อยได้เรียนรู้ที่จะก้าวร้าวเพิ่มขึ้นแล้ววันหน้าเวลามันแฉะมันฉี่มันมันต้องการความช่วยเหลือวันหน้าเวลามันหิวนมหิวน้ำกระหายน้ำกระหายนมมันต้องการความช่วยเหลือมันจะไม่ค่อยๆแอะแอะแอะมันจะแหกปากลั่นบ้านเลยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆบางทีเด็กบางคนแอะจนชักเกร็งเสียงไม่ออกหน้าเขียวเลยครับแล้วกำหมัดแน่นเลยท่านดูสิอาการของเด็กออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วเด็กที่สอนมาแบบนั้นนะครับพอโตขึ้นมามันจะเป็นเด็กที่ก้าวร้าวเป็นเด็กที่มีโทสะจริตที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วท่านรู้ไหมว่ามันสายไปแล้วครับที่จะดัดสันดานต่อให้ไปนั่งสมาธิเพราะตัวเองรู้ว่าตัวเองโทสะรุนแรงถูกพ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เป็นสอนไม่ดีเพราะขี้เกียจแล้วโง่ไปถูกหลอกว่าให้ลูกผายปอดบ้างมันจะได้ให้มันร้องไห้มากๆร้องจนตัวเกร็งวันหลังเนี่ยเวลามันจะเอาอะไรเนี่ยมันจะใช้วิธีข่มเหงแปลว่ามันจะเคยชินกับการใช้อำนาจเหนือรู้หรือไม่เห็นไหมครับมันเมื่อจิตวิญญาณของท่านมาเกิดจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณของตนเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและอย่างแรกคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติแปลว่าคนสองมิติแปลว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นท่านมีสองจิตจิตหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เป็นมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานมิติที่สองเป็นมิติของกายหยาบซึ่งมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งสองมิติโปรดฟังอีกครั้งจิตวิญญาณของท่านคือมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานส่วนจิตหยาบในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองเพื่อจิตวิญญาณทั้งสองมิติก็แปลว่าจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนกายหยาบคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่ากายสังขารขณะที่จิตหยาบนั้นก็ต้องสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดคลื่นความถี่ทางด้านพลังงานให้เกิดการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณด้วยนึกภาพออกไหมครับนี่คือคนสองมิติ
และก็เป็นอนุตตรธรรมสำหรับท่านทั้งหลายอีกครับเพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยรู้ท่านคิดว่าตัวกูของกูที่รู้สำนึกอยู่เกาแล้วคันหยิกแล้วเจ็บเนี่ยกูคือจิตวิญญาณไม่ใช่หรอกท่านท่านเป็นแค่ตัวแทนหรือเป็นเงามายาของแก่นแท้ก็คือเป็นเงาเป็นมายาของจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นเองเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณก็จะดีดออกจากกายหยาบนี้ทิ้งให้จิตหยาบก็คือตัวท่านเนี่ย สลายไปกับความเน่าเปื่อยของกายสังขารส่วนตัวรู้ว่าเป็นตัวกูอยู่ที่จิตวิญญาณเคยให้ไว้กับจิตหยาบจะถูกถ่ายทอดคืนกลับจะถูกถ่ายเทจะถูกเขาเรียกถ่ายกลับคืนกลับให้กับจิตวิญญาณดังเดิมท่านเข้าใจไหมครับประการที่สองจิตหยาบนอกจากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติคือมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะจิตหยาบก็ดันไม่รู้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกกำพร้าถ้ารู้ว่าไม่ใช่ลูกกำพร้าแสดงว่าต้องยอมรับความจริงว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีพ่อมีแม่หรือมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีบ้านเกิดมีถิ่นกำเนิดถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมพระบิดาก็ไม่ทราบว่าจะให้ลูกในแต่ละภพชาติที่ใช้จิตหยาบเป็นตัวแทนนั้นมีสำนึกถึงความจริงเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยกระบวนการของกฎแห่งกรรมพระบิดาทรงแยบยลไหมท่านเห็นไหมลึกมาเรื่อยๆนะประการที่สามนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติก็เลยต้องมีกฎแห่งกรรมเพื่อสอนให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกค่อยเฉลยแต่ตอนนี้ให้รู้เลยว่าตัวท่านคือคนสองมิติมีมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบนั้นทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งสองมิติคือมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้เองและมิติของกายหยาบด้านของกายสังขารในระบบโลกประการที่สองนะจิตหยาบไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นไม่ใช่ลูกกำพร้าแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อมาทำหน้าที่หรือมาทำอะไรมาเกิดบนโลกนี้แล้วเมื่อหมดเวลาเกิดเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านกลับบ้านและกลับไปหาพ่อหาแม่เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยเพราะจิตหยาบไม่รู้ใช่ไหมทุกคนเลยไม่เคยใส่ใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาจากไหนบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ของจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครไม่เคยใส่ใจพอเรากล่าวความจริงตรงนี้ให้ฟังหาว่าเราเพี้ยนหาว่าเราบ้าเพราะศาสดากูไม่เคยสอนในความรู้ที่มึงพูดแทนที่จะมองว่าที่เรากล่าวนี่คือความรู้ใหม่และจะเป็นประโยชน์ต่อท่านพอไม่รู้ใน2ข้อนี้ยังไม่ต้องพูดถึง 3-4 ข้อนะแค่ไม่รู้ใน2ข้อนี้ท่านเห็นไหมท่านก็จะกลายเป็นมนุษย์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์สเปโตทันทีเลยสเปโตแปลว่าดำเนินชีวิตอยู่อย่างสเปะสปะไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าของจิตวิญญาณของตัวเองไม่รู้มาเกิดทำไมไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไรได้แต่ใช้เดาหรือไม่งั้นก็ไม่เดาต่อเพราะบอกตัวเองเลยว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องถามต่อไม่ต้องคิดต่อหรอกวางไม่ต้องคิดไม่คิดไปไม่มีประโยชน์คิดไปยังไงก็คิดไม่ออกหรอกมันเป็นอจินไตยแต่ถ้าอะไรอะไรมันเกิดใกล้ตัวขึ้นมาก็ใช้วิธีดูแอนเดาแล้วก็เดาผิดใช่ไหมดูแอนเดาแล้วก็เดาผิดพอเดาผิดปั๊บเป็นไงฮะก็หลงทางถูกหรือไม่นะในเรื่องของชีวิตในเรื่องจริงของชีวิตเดาไม่ได้ครับพี่น้องครับเดาไม่ได้เลยครับแต่ส่วนมากนะที่เดานะโดยเฉพาะเรื่องไม่จริงนะก็เดาเอาครับแต่เรื่องจริงเนี่ยเดาไม่ได้ครับต้องเข้าถึงความจริงไม่ใช่เดานะฮะประการที่3เพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีบ้านเกิดเมืองนอนอย่างที่เรากล่าวเมื่อสักครู่ประการที่4ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นไม่ใช่ผู้พเนจรร่อนเร่และโผล่มายังโลกเสรีนี้แล้วก็จับพลัดจับผลูไปเกิดในท้องของพ่อแม่แล้วออกมาเป็นกุมารน้อยโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวแล้วก็กลายเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ตายรู้อยู่แค่นั้นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตนไม่ใช่ผู้พเนจรตนก็คือจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีหน้าที่ที่จะต้องมาเกิดแล้วเมื่อมาเกิดแล้วจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรตนจึงจะสามารถเข้าถึงหน้าที่ของตัวเองได้นั่นคือความจริงที่ต้องรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
4ประการเนี่ย4ประการที่เรากล่าวเนี่ยพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่อาจกล่าวให้ท่านรู้ได้และถ้าไม่รู้พวกท่านก็นิพพานหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ท่านกลับบ้านไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้เพราะเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมเหตุผลข้อที่2ข้อใหญ่ที่เป็นข้อที่2ทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมข้อใหญ่ข้อที่2เพราะจิตหยาบจะต้องเรียนรู้ในหลายๆสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และพระบิดาทรงกำหนดไว้ให้ต้องรู้จิตหยาบต้องเรียนรู้จึงต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นประการที่หนึ่งเรียนรู้อะไรครับให้จิตหยาบเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้เพื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ในภพชาติหนึ่งหนึ่งนั้นได้เรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้คำว่ารักเพื่อให้หมายถึงยังไงครับหมายถึงรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้ยากใช่ไหมถ้าไม่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ท่านต้องทำไม่ทำไม่ได้และมันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมด้วยมีใครสอนท่านมีใครย้ำเตือนท่านท่านบอกว่ารักใครก็ได้ยกเว้นอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ใช่ไหมยังมีข้อยกเว้นเราจะย้ำกฎแห่งกรรมจะสอนให้ท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตัวท่านเองเพื่อจะเข้าถึงสิ่งนี้รักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้เพราะทุกคนเกิดมาโดยจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติเดียวคือรักรักแล้วก็รักและไม่ใช่รักธรรมดาด้วยประการที่สองจิตหยาบของท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยได้ด้วยคนที่ไม่สมควรให้อภัยก็คือคนที่ทำผิดคิดร้ายหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของท่านอย่างรุนแรงจริงในชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะยังไม่ตายถูกต้องไหมต้องเจอไอ้คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยอย่างแน่นอนไม่รายหรือ2รายหรือมาหลายรายมาแล้วท่านต้องเจอแน่นอนคนที่ทำตัวไม่น่ารักทำตัวให้ท่านหมั่นไส้ทำตัวให้ท่านรังเกียจรังงอนมีมาแล้วทั้งนั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังมีคนเหล่านั้นอยู่รอบข้างท่านอยู่ใช่หรือไม่นะแต่ท่านก็สอบตกถูกไหมท่านจึงต้องเป็นทาสกฎแห่งกรรมเพื่อต้องการสอนให้ท่านเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองว่าเฮ้ยท่านจะไม่รักคนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้นะเพราะว่าถ้าท่านไม่รักมันเนี่ยไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักถ้าท่านไม่รักมันท่านก็จะเป็นไงต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านใช่หรือไม่ใช่ในข้อ2ถ้ามันทำผิดคิดบาปกับท่านอย่างร้ายแรงมากมากกว่าทำตัวให้น่าเกลียดหรือไม่น่ารักมันทำตัวไม่น่าให้อภัยเพราะกระทำผิดบาปต่อท่านอย่างร้ายแรงมากเกินกว่าจะให้อภัยได้แล้วเป็นไงกฎแห่งกรรมสอนท่านเวลาท่านไม่ให้อภัยมันคือท่านอาฆาตพยาบาทหรือไม่งั้นก็ตอบแทนด้วยการกระทำชั่วร้ายต่อเขาอย่างรุนแรงมันก็เกิดการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นแล้วหลุดพ้นไม่ว่าเกี่ยวกันแล้วหลุดพ้นไม่ได้ครับชาติหน้าต้องจูงมือพากันมาเกิดเพื่อจะมาแก้อะไรครับแก้กรรมที่เกี่ยวกันไว้ครับแต่ปรากฏว่าดันทะลึ่งมาแล้วเนี่ยมาแก้แค้นแทนแก้กรรมที่เกี่ยวกันไว้กฎแห่งกรรมมันสอนแต่ไม่เคยมีสติทางวิญญาณแต่ไม่เคยสำนึกเห็นไหมครับพระบิดาทรงรักและเมตตาจิตวิญญาณของท่านมากเลยวางแผนออกแบบอย่างแยบยลเพื่อช่วยลูกเนี่ยท่านเห็นไหมถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยไม่เป็นมันทำให้จิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละ
เมื่อตายแล้วอ่ะต้องเดือดร้อนเองแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยสนใจใฝ่รู้ในเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมเหล่านี้เมื่อจิตหยาบโง่ในสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณก็โชคร้ายไปในทุกภพชาติอยู่ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับกฎแห่งกรรมมีประโยชน์ตรงนี้เพื่อให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้แล้วก็ต้องรู้จักให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากคนอื่นๆด้วยเราบอกแล้ว1บวก1เท่ากับ2อยากได้2ไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจที่2อีกแค่ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสติดีอยู่คือเอา1บวก1อยู่ก็แปลว่าถ้าต้องการได้ดีแค่รู้ตัวเองว่ากำลังทำความดีงามอยู่ก็พอแล้วไม่ต้องบอกว่าทำดีแล้วจะได้ความดีงามเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปใส่ใจครับเห็นไหมเสียเวลานะเพราะทำดีแล้วอยากได้ดีหวังได้ดีเนี่ยผลลัพธ์ของกรรมดีที่กระทำมันเลยกลายเป็นพลังงานขยะมันเกิดมวลของพลังงานขยะขึ้นมาเพราะจิตของท่านน่ะมันสร้างผลกรรมหรือผลลัพธ์ในมิติทางพลังงานได้เวลาตายไปแล้วแทนที่จะหลุดพ้นนิพพานได้เพราะเป็นคนดีแต่เป็นคนดีไม่เป็นจึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถึงแม้เกิดมาบนกองเงินกองทองกองลาภผลเกิดอยู่ในสังคมชั้นสูงสังคมที่ดีมีความสุขแต่นั่นคือการเสียเวลามาเกิดเพื่อชดใช้กรรมชดใช้กรรมอะไรชดใช้กรรมดีมาเสวยสุขถ้าที่จิตวิญญาณแทนที่จะหลุดพ้นแหละตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วหลุดพ้นแต่ไม่อันนี้บางทียังไม่พอยังขอว่าชาติหน้าถ้ามีขอให้กลับมาเกิดอย่างง้นอย่างนี้โอ้อุตลุดไปหมดเพราะจิตหยาบมันไม่รู้มันไม่ฉลาดมันโง่เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมในสิ่งที่เรากำลังกล่าวเนี่ยนี่คือความจริงที่เรากล่าวโดยที่ไม่ต้องสาบานว่าที่เราพูดทั้งหมดนี่คือความจริงไม่ต้องสาบานและไม่ต้องยืนยันอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามไม่ต้องยืนยันว่าเรากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงสื่อกับเรามาสดๆอยู่ในขณะนี้เพื่อพูดกับลูกอย่างท่านเนี่ยเราไม่ใช่พระเจ้าแต่คำกล่าวเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าสื่อลงมาสดๆเพื่อพวกท่านโอเคไหมเราเป็นแค่บุตรเอกเท่านั้นให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและประการที่สี่ต้องเรียนรู้ที่จะให้อย่างไร้เงื่อนไขจำเพาะเจาะจงด้วยถ้าท่านเนี่ยบกพร่องตามคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้ท่านก็จะถูกกฎแห่งกรรมครอบงำแล้วให้ท่านได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงถ้าท่านรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่ได้ท่านก็จะเจอแต่คนที่ไม่น่ารักทั้งชีวิตนี้และถ้าท่านไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขามันก็จะเกิดการเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นไม่ว่าเกี่ยวกรรมเล็กๆเวลากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนหรือแม่นมก็จะเหนี่ยวรั้งเอาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท่านไม่พึงประสงค์คือเอาคนที่ไม่น่ารักทำตัวไม่รักมาให้ท่านได้เผชิญอีกในภพชาติหน้าเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าจนกว่าจะเข็ดหลับให้รู้ว่ามันทำตัวไม่น่ารักก็ให้เป็นเวรกรรมเป็นบาปกรรมของมันท่านไม่เห็นจำเป็นต้องลดตัวเองลงไปทำตัวไม่น่ารักกับมันกลับคืนท่านไม่เห็นจำเป็นต้องทำอย่างนั้นกว่าจะสำนึกได้นะต้องใช้เวลาในการเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติแต่พระบิดาบอกเราว่าที่ต้องให้เรามาเฉลยจนวันนี้เพราะรู้ว่าไม่เคยมีลูกคนไหนสำนึกได้เลยครับขนาดเราสอนสื่อผ่านเฟซบุ๊กหลายคนยังบอกเลยนะคนไหนเกลียดรักมันไม่ได้ก็ตัดหางมันไม่คบมันเอามันไปไว้ข้างหลังไม่ต้องไปสนใจถ้าท่านยังกล่าวอย่างนี้แสดงว่าท่านสอบตกไหมเงื่อนไขก็คือต้องรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้ต้องให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยให้เป็นไม่ต้องไปอาฆาตโกรธแค้นที่ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องเดือดร้อนต้องไปตกนรกอ่ะต้องเดือดร้อนหรือต้องให้อย่างไม่มีเงื่อนไขจำเพาะเจาะจงเช่นให้กับใครก็ได้ที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะให้มีพร้อมจะให้และเขาคนนั้นสมควรที่เราจะให้ไม่ต้องคิดจะให้เฉพาะญาติพี่น้องของเราญาติพี่น้องของคนข้างบ้านเราก็ให้ได้ถ้าเราเห็นว่าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือนึกภาพออกไหมครับหรืออย่างเช่นง่ายๆการให้ยืมเงินถ้าท่านจะให้ใครยืมสตังค์ยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่ามึงต้องใช้คืนกูนะเพราะมึงอ้างว่ามึงยืมกูคนที่เขาอยากให้ได้รับความช่วยเหลือไม่มีใครกล้าขอหรอกฟรีๆอ่ะก็ต้องอ้างว่ายืมนะใช่ไหมถ้าท่านช่วยเหลือคนอื่นด้วยการให้เขายืมตังค์
เพียงแค่ท่านจะตัดสินว่าจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมโดยการมองว่าเขามีปัญญาที่จะคืนท่านหรือไม่ถ้าไม่มีปัญญาจะคืนมองแล้วว่าไม่คืนกูไม่ได้แน่ๆกูก็ไม่ให้ยืมนี่แสดงว่ามีเงื่อนไขไหมให้ยืมอย่างมีเงื่อนไขใช่ไหมเขาบอกว่ายืมก็ไม่เป็นไรถ้าเราให้ไปแล้วให้เรามีความสุขที่ได้ให้โดยไม่ต้องสนใจหรอกว่าวันหน้าเนี่ยเขาจะมีปัญญามาคืนเราหรือไม่หรือให้ความช่วยเหลือใครก็ตามท่านไม่ต้องมองหรอกว่าเผื่อวันหน้ามันจะได้กลับมาช่วยเหลือกูบ้างในยามที่กูทุกข์ยากลำบากนี่เป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการให้อย่างมีเงื่อนไขพี่น้องครับสภาวะจิตของท่านจะไม่สามารถสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของท่านได้เลยเพราะมันเป็นการให้ที่แฝงเอาไว้ด้วยกิเลสท่านจำไว้ครับถ้าปฏิบัติจิตมันต้องละเอียดมันต้องลึกซึ้งและมีมิติอย่างนี้ครับไม่งั้นก็สงสัยว่านะถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานกินเจสวดมนต์ให้ถือศีลภาวนาแต่ไม่สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปลอยค้างอยู่ในสวรรค์มายาหรือยังต้องไปจมตกอยู่ในนรกไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านหรือนิพพานอย่างที่ต้องการได้พี่วินน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมด4ประการเนี่ยมันก็คืออนุตตรธรรมอีกครับเป็นความจริงที่อยู่นอกจักรวาลเพราะพระบิดาคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่รู้ความจริงนี้จึงส่งเราให้เข้ามาบอกพวกท่านถ้าท่านปฏิเสธและไม่ฟังก็ชอมดอครับช่วยไม่ได้ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราพูดดึกๆดื่นๆปานนี้มันไร้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับเราคิดว่ามีประโยชน์เรายอมเสียสละเวลาส่วนตัวของเรามาขยันเกี่ยวข้าวในนาข้าวของพระบิดากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ครับดึกๆดื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ยี่ระฝนจะตกแดดจะออกเราไม่มีฮอลิเดย์เราไม่มีวันหยุดเราเป็นคนเกี่ยวข้าวเป็นคนงานของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ยอมรับว่าเราขยันและทุ่มเทเต็มที่เพื่อจะเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อเอาไปทำพันเอาไว้ทำพันเมื่อพระบิดาเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่เราจะต้องการให้ข้าวนั้นเติบโตเต็มรวงและแต่ละเมล็ดของรวงต้องไม่มีเมล็ดรีบเราช่วยให้เมล็ดข้าวเมล็ดนั้นรีบหรือไม่รีบเราช่วยไม่ได้ต้นข้าวต้นนั้นต้องเป็นผู้สร้างผลผลิตคือรวงข้าวที่เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวที่อิ่มทุกเมล็ดพร้อมที่จะใช้ทำพันธุ์ได้เรามีหน้าที่เกี่ยวเลือกเกี่ยวเอาเฉพาะรวงที่มีข้าวเต็มเมล็ดเท่านั้นเรามีหน้าที่เท่านั้นพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่2กฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เจอหนีไม่พ้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่ให้เรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่เช่นถ้าท่านใช้ตาไม่ได้ใช้ตาไม่เป็นใช้ตาไม่ถูกต้องกฎแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นในภพชาตินั้นถ้าใช้ตาอย่างประมาทท่านตาอาจจะเป็นกุ้งยิงหรืออาจจะเผลอพลาดพลั้งเอานิ้วทิ่มตาตัวเองตาเจ็บตาบอดกลายเป็นคนพิการได้ถ้าท่านไม่ระวังไม่รอบคอบในการใช้ตาเอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาแต่ใช้น้ำสกปรกมาล้างหน้าล้างตามีเชื้อโรคมีพยาธิเชื้อโรคเข้าตาพยาธิเข้าตาก็ทำให้ตาบวมตาอักเสบจนกระทั่งถึงขั้นตาอาจบอดนี่คือการเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่ให้ถูกต้องการใช้อย่างถูกต้องคือต้องดูแลมันเลยไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนึกภาพออกไหมครับและเช่นตาเวลามองก็อย่ามองคนอื่นด้วยการอิจฉาตาร้อนการอิจฉาคนอื่นส่วนมากเวลาเรามองสังเกตไหมเราจะมองด้วยสายตามองด้วยหางตาถ้าชาตินี้ทั้งชาติท่านใช้ตาของท่านไม่ถูกต้องโดยแทนที่จะใช้มองเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของคนอื่นมั่งแทนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการใช้ตาของตัวเองท่านก็เรียนรู้ผ่านพฤติกรรมของคนอื่นๆได้โดยการใช้ตาแต่นี่ไปเห็นคนอื่นเขาทำอะไรได้ดีกว่าท่านมีอะไรที่มากกว่าเหนือกว่าดีเกินหน้าเกินตาของท่านท่านก็หมั่นไส้ท่านก็อิจฉาตาร้อน
โดยการมองเขาด้วยหางตาถ้าทั้งภพชาติเนี้ยท่านใช้ตาของท่านเป็นแบบเนี้ยคือมีนิสัยสันดานแบบเนี้ยครับในชาติเนี้ยท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าผลกรรมตามกฎแห่งกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะส่งผลในชาติหน้าท่านก็จะมีกรรมเป็นกำเนิดถ้าปล่อยให้จิตหยาบชาตินี้เหลวไหลนะเวลาตายแล้วจิตหยาบมันไม่ได้ยุ่งด้วยแล้วจิตวิญญาณท่านก็จะโชคร้ายคือซอวอยอไปลงนรกเสร็จแล้วขึ้นมาจากนรกก็มีกรรมเป็นกำเนิดจิตวิญญาณก็จะต้องเอารหัสกรรมที่จิตหยาบในชาติที่แล้วทำกรรมชั่วนั้นเอาไว้คืออิจฉาตาร้อนหมั่นไส้คนอื่นเอาอาการที่ตอนเป็นมนุษย์โดยจิตหยาบในชาติที่แล้วติดมาด้วยจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนก็จะโปรแกรมกายหยาบที่เขาเรียกว่ากายสังขารสังขารก็คือการใช้อารมณ์ใช้คุณสมบัติของจิตในชาติที่แล้วเป็นคุณสมบัติมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นกายหยาบหรือเป็นรูปธรรมมนุษย์ในภพชาติใหม่คือชาติปัจจุบันเป็นไปตามที่จิตหยาบได้ก่อกรรมทําไว้เป็นนิสัยสันดานในอดีตชาติมันชาตินี้เกิดมาแล้วตาเหลตาเขมอย่าไปโทษใครครับอย่าไปโทษว่าบรรพบุรุษคือพ่อแม่คงจะมีใครตาบอดขอโทษมีใครตาเขตาเหลแล้วตัวเองก็เลยซวยต้องติดเชื้อทางด้านพันธุกรรมเป็นเรื่องของ heredity ก็คือเป็นเรื่องของพันธุกรรมไม่ใช่เสมอไปครับบางทีพ่อแม่ของท่านน่ะนะไม่ได้มีใครปู่ย่าตาทวดไม่มีใครมีพันธุกรรมที่มีสายพันธุ์เป็นคนตาเหลตาเขแต่ตัวท่านพาเราเป็นคนตาเหลตาเขเกิดมาก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของท่านในชาติที่แล้วถูกจิตหยาบทำให้ชีช้ำกระลำปลีด้วยการอิจฉาตาร้อนคนอื่นก็ต้องพบชาตินี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยนะมันจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้ท่านได้ทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นใช้ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของท่านในเดือดร้อนนะคือประการที่1ต้องใช้อายตนะให้ได้2ต้องใช้อายตนะให้เป็นและ3ต้องใช้อายตนะให้ถูกต้องประการที่4ประการสุดท้ายคือต้องใช้อายตนะให้เชี่ยวชาญเรายกตัวอย่างแค่ตานะมันยังไม่พอนะสังเกตมั้ยคนสูงวัยกฎแห่งกรรมในเรื่องของการใช้อายตนะไม่ได้ใน4ประการเนี้ยใช้มันตามอัตโนมัติใช้มันตามยถากรรมใช้มันตามมีตามเกิดไม่เคยใส่ใจที่จะฝึกฝนในการใช้อายตนะเวลาอายุเยอะๆสังเกตไหมคนชราหรือคนแก่จะมีตาฝ้าฟางจะมองอะไรไม่ค่อยชัดจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนึกออกไหมจะมองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่เห็นโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยใส่ใจศึกษาเรียนรู้ในการใช้ตาให้เป็นกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพออายุเยอะถูกทำโทษใกล้ๆมองไม่เห็นแต่เห็นไกลคนแก่จะเลยสายตายาวคนอายุยาวๆก็เลยสายตาเป็นไงสายตาสั้นพี่น้องครับสายตาสั้นคือมองใกล้ๆไม่เห็นสายตายาวคือเห็นไกลๆนั่นนี่ก็เป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งตอนที่เป็นมนุษย์ใช้ตาไม่เป็นใช้ตาไม่ถูกต้องใช้ตาไม่ได้ต้องใช้อายตนะให้เชี่ยวชาญก็ใช้ไม่เชี่ยวชาญหูก็เหมือนกันสังเกตไหมเป็นคนแก่นะอะไรอะไรหย่อนยานหมดเหลืออย่างเดียวคือหูตึงหูอย่างเดียวตึงอย่างอื่นหย่อนยานหมดเพราะอะไรครับนี่ก็เป็นบาปกรรมที่กระทำกับอายตนะของตนเองนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องการจะสอนก่อนที่จะตายให้จิตหยาบนั้นน่ะได้รู้ตัวเองไว้ว่าเหลวไหลเหลวไหลนึกภาพออกไหมบางคนสงวนกับสงวนท่าทีสงวนวาจาไม่พูดกับใครไม่คบกับใครนะแต่ก่อนชอบหนีเข้าป่าเป็นปีกวิเวกอยู่คนเดียวรังทำตัวเหมือนเป็นคนที่รังเกียจโลกรังเกียจสังคมหรือเหมือนหนึ่งในทางกลับกันทำตนเป็นคนที่ในสังคมเขารังเกียจพอกลับมาเกิดชาตินี้กฎแห่งกรรมตามทันเป็นยังไงครับกลายเป็นคนปากเหม็นกลายเป็นคนมีกลิ่นตัวรุนแรงปากเหม็นนี่มีใครอยากคุยด้วยไหมนะกลิ่นตัวเหม็นมีใครอยากเข้าใกล้ไหมถูกไหมนั่นก็เป็นเวรกรรมที่เป็นกฎแห่งกรรมซึ่งคนที่เผชิญชะตากรรมแบบนี้ต้องคิดให้ได้ว่ากูทำผิดบาปอะไรมากฎแห่งกรรมมันจะสอนหลายอย่างเลย
เห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมคิดเองไม่ได้รู้เองไม่ได้เราต้องมาบอกให้รู้หรือวันวันหนึ่งชาติที่แล้วทำตัวเหมือนคนขี้เกียจอะวันวันหนึ่งนั่งหลับตาภาวนานั่งหลับตาสอนจิตตัวเองอยู่คนเดียวดูจิตตัวเองอยู่คนเดียวตามลำพังมันเหมือนคนเกียจคร้านไม่ทำงานนั่งเฉยทั้งวันหรือบางทีเดินก็เดินช้าๆค่อยๆเหยียบเหยาะย่างประสบการณ์ชีวิตนะในการบุรุษในการเป็นบุรุษเพศต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีโครงกระดูกที่แข็งแกร่งเอาไว้เป็นทุนเวลาเกิดใหม่ในชาติต่อไปมาเป็นคารวาสมาเป็นคฤหัสถ์มาเป็นมนุษย์จะต้องมีกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งมีบั้นเอวที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นไงพอใช้อายตนะและใช้อวัยวะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองไม่เป็นกลับกลายเป็นคนเกิดมาเนี่ยอ่อนแอเป็นไงอ่อนแอไม่ค่อยมีแรงจะเดินเวลาเดินก็เหมือนเดินจงกรมค่อยๆเหยาะย่างยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเห็นไหมคนป่วยเวลามันเริ่มป่วยแล้วหรือกำลังจะฟื้นตัวมันจะเดินเหมือนเดินจงกรมนี่แสดงว่าอดีตชาติทำผิดอะไรมาก็คิดเอาเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ต้องการทำให้สำนึกเกิดมาเป็นมนุษย์เกียจคร้านไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ครับบอกว่าจะหลุดพ้นแล้วสอนตนเองอยู่คนเดียวตามลำพังปฏิเสธการมีสังคมมันจะได้หรือครับใช่ไหมทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมต้องการจะสอนให้ท่านรู้สำนึกเห็นไหมครับและไอ้ที่หลับตาตลอดทั้งวันไม่เคยยอมจะลืมทั้งที่ตาดีอยู่นั่นนะถ้ามีภพชาติต่อมาภพชาติหน้าตาก็จะมีปัญหาบางทีตาไม่บอดครับแต่จะกลายเป็นคนตาถั่วคือจะไม่ฉลาดมองโลกจะกลายเป็นคนโง่ไปเลยครับฉลาดมองไม่ฉลาดมองโลกเห็นแต่เหมือนไม่เห็นครับคนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะที่ผ่านมาตาเราดีๆเราเสือกโง่ไปทำให้มันบอดแกล้งทำให้มันบอดคือไปนั่งปิดหูไปนั่งหลับตาเวรกรรมนั่นแหละโดยเฉพาะทำกับอายตนะเนี่ยมันส่งผลทันตาเลยครับในชาตินี้ด้วยหูตึงตาบอดหรือตาฝ้าฟางใช่ไหมเห็นไหมฟันหรือปากเนี่ยถ้าฟันไม่มีในปากก็หูไม่ชัดแล้วพูดไม่ชัดฟันในปากพูดไม่ชัดเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดในขณะนี้เพราะฟันครบถูกไหมฮะเพราะมีปากแล้วไม่พูดเขาเรียกว่าสำรวมสงบนะแอบไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไปปฏิบัติแล้วมีคำว่าธรรมปฏิบัติธรรมทั้งธรรมทั้งปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวทั้งที่เกิดมาเนี่ยจิตวิญญาณเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เพื่อให้พลังงานความรักกับดาวเคราะห์โลกกับแกนโลกมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่กันเป็นสังคมและใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวนี้ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วสมการนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ครับมันแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่โดดเดียวเดียวดายเปล่าเปลี่ยวไม่เกิดประโยชน์อะไรกับโลกเลยครับไม่เกิดอะไรกับจิตวิญญาณของตัวเองที่อุตส่าห์ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำพี่ๆน้องๆ นึกออกไหมครับนี่นะเราพูดไปแบบเร็วๆให้ท่านฟังเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็มีปัญหาใช้ไม่เป็นก็มีปัญหาใช้ไม่ได้คือไม่ได้ใช้ก็มีปัญหาอย่าว่าแต่อายตนะเลยนะเอาสมองก็ได้ถ้าเป็นคนขี้เกียจคิดเวลามีปัญหาก็ทำตัวเหมือนเด็กๆแม่อะไรอ่ะพ่อนี่อะไรอ่ะเป็นคนช่างซักช่างถามถ้าเป็นเด็กนะแต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ยังใช้นิสัยแบบเนี้ยคิดเองไม่เป็นทั้งที่สมองก็มีปัญญาก็มีเวลามีปัญหาก็พยายามที่จะถามคนรอบข้างคนใกล้ตัวหมดทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาทั้งที่ปัญญาและสมองของตัวเองก็มีคนแบบเนี้ยมันจะต่างกับตอนเป็นเด็กอะถ้าตอนเป็นเด็กแสดงว่าเด็กคนนี้สนใจใฝ่รู้แต่ตัวเด็กเองคิดไม่เป็นนะคิดเองไม่ก็ฉลาดที่จะถามพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไปเที่ยวถามคนอื่นเขาเนี่ยคนเขาจะรำคาญไหมคนก็จะมองว่าเราเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาแทนที่เราจะเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาท่านว่าจริงปะเห็นไหมครับนะสมองของท่านถ้าไม่ใช้มันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ 9 ปีท่านจำไว้ครับนี่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เอาไว้รวมทั้งสมองเอาไว้ท่านใช้ท่านต้องใช้เพราะฉะนั้นเราเลยพูดก่อนสไลด์จะมานะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนตายไม่มีใครไม่เจอปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหา
เชิงเดียวกับปัญหาเชิงซ้อน single problem กับ multiple problem ปัญหาเชิงซ้อนก็แปลว่ามีปัญหาหลายๆปัญหาซ้อนๆกันอยู่ไม่มีใครไม่เจอปัญหาเพราะอะไรครับเพราะพระองค์กลัวสมองที่พระองค์กำหนดเอาไว้ว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะเสื่อมเพราะมันไม่เคยสั่นสะเทือนเลยอ่ะมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวาระของความเป็นกายหยาบก็คือสมองเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อถูกไหมมันจะเสื่อมลง 10% ทุกๆ 9 ปีพระองค์เป็นห่วงว่าลูกของพระองค์จะโง่เนี่ยก็เลยยอมให้ลูกๆเผชิญกับปัญหาเล็กน้อยปัญหาเชิงซ้อนเชิงเดียวเจอทั้งวันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วในแต่ละวันไม่ต้องพบผ่านเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเขาเรียกอุปสรรคปัญหาที่ต้องเลือกปัญหาที่ต้องตัดสินใจเขาก็เรียกว่าปัญหาแต่สิ่งที่ไม่ต้องเลือกไม่ต้องตัดสินใจแค่หาวิธีแก้ไขได้แล้วผ่านพ้นเขาเรียกว่าอุปสรรคเข้าใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ในชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอเคไหมนะกฎแห่งกรรมที่ต้องมีก็เพื่อต้องการจะให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้อย่างถูกต้องและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ดันทะลึ่งไม่เห็นฟังกับเขาเนี่ยแต่เหมือนแต่ก็ไม่ได้ยินดูก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินแสดงว่านี่ไม่เชี่ยวชาญในการใช้ตากับหูถูกต้องหรือไม่หรือเห็นแล้วไม่นึกเมื่อเห็นอะไรแล้วไม่นึกคำว่านึกแปลว่าตั้งคำถามให้กับตัวเองเพื่อให้สมองคิดในการที่จะหาคำตอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดประโยชน์เห็นก็ไม่นึกเมื่อเห็นแล้วไม่นึกเขาเรียกว่าการฉุกคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นครับอะไรครับอนุตตรธรรมอีกครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสไลด์ที่ผ่านมาได้มีกี่แผ่นแล้วล่ะอนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่ฟังเราถ้าจะฟังจากใครครับถ้าจะฟังจากที่ไหนครับเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับสำคัญในการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งสิ้นมันต่อไปนี้อย่ามาถามนะบวชนานแล้วทำไมนิพพานยังไม่ได้ท่านคิดได้เองตอบได้เองเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านควรรู้และต้องรู้ท่านยังไม่รู้มันใครคิดแต่หลงตัวเองอวดเก่งอวดรู้มาทำตัวเป็นคุรุที่จะเมตตาอ้างว่าเมตตาจะช่วยสอนคนอื่นนั่นนะขณะที่บางคนนะที่เราเห็นนะอายุยังละอ่อนอยู่เลยแต่พยายามจะอวดรู้มาเป็นครูสอนธรรมะซึ่งจริงๆแล้วความใจบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราจะสอนคนอื่นนั้นเรารู้จริงหรือยังและสอนให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างเนี้ยตัวเองเคยทำตามที่กำลังสอนคนอื่นเขาไหมทำแล้วมันได้ผลไหมหรือทำแล้วเสียหายท่านเรียนรู้มาหรือยังไม่ใช่ใช้ความสามารถในการใช้วาทศิลป์ใช้ความสามารถในการเล่าความจากที่ไปค้นไปคว้าของคนอื่นมานั่นรู้มันหนึ่งขยายได้10ประโยคนั่นน่ะมันบาปนะพี่น้องครับสงสารพี่ๆน้องๆที่เขาไม่รู้หรือรู้ไม่จริงแล้วไปหลงเชื่อท่านน่ะสงสารเขานะถ้าจะพาเขาลงนรกไปกับท่านด้วยนี่เราไม่ห่วงเพราะเราสื่อจากพระเจ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์เอาเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเองความรู้ทั้งหมดที่เรากล่าวนี้เราไม่ได้บอกว่าเรารู้เองเรามาทำหน้าที่เป็นผู้สื่อกับพระเจ้าแล้วเอาพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวให้ท่านฟังเท่านั้นความสำคัญของเรามีเท่านี้เราก็ยังต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้จิตวิญญาณเราหลุดพ้นเหมือนพวกท่านเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นบุตรเอกแต่ไม่ใช่เด็กเส้นที่จะมีอะไรอะไรเป็นพิเศษเหนือมนุษย์อย่างพวกท่านหรอกเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนท่านถ้าเราทำไม่เป็นและทำไม่ถูกต้องและเราก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะเหมือนท่านได้เหมือนกันถ้าเราสามารถทำตามที่เราแนะนำท่านตามที่พระบิดาทรงเมตตากล่าวได้เช่นเดียวกับที่เราบอกท่านประการที่3พี่น้องครับเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองกฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงวางหมากเอาไว้ให้ทุกท่านเผชิญมันสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเพราะมันสามารถช่วยให้จิตหยาบที่ไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้ประสีภาษาในทุกภพชาติที่เกิดใหม่มันก็จะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณของท่านหวังพึ่งนะสามารถจะเรียนรู้อะไรได้ตั้งเยอะอย่างเช่นในข้อนี้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองใช้ปัญญาของสมองเพื่อทำสิ่งใดถ้าไม่ใ
นะไม่เกิดปัญหาปัญญาก็ไม่เกิดถูกต้องไหมครับพี่น้องครับนี่ไงเพื่อให้ท่านแก้ไขในสิ่งที่ตัวท่านทำแล้วมันไม่ถูกต้องทั้งตอนที่เป็นมนุษย์อยู่และตอนที่ก่อเวรก่อกรรมให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเมื่อตายไปแล้วท่านต้องเรียนรู้ทั้งในมิติโลกทางกายภาพและในมิติของจิตวิญญาณถ้าท่านทำสิ่งใดผิดบาปไว้จิตวิญญาณต้องรับกรรมนั้นถ้าท่านทำสิ่งใดไม่ถูกต้องจิตหยาบกับกายหยาบของท่านในสังคมนั้นต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่กฎแห่งกรรมมันวางหมากเอาไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ถ้าท่านดีกับคนอื่นเขาก็จะดีกับท่านถ้าท่านทำร้ายคนอื่นหรือเหลวไหลหรือชั่วกับคนอื่นเขาก็จะเหลวไหลหรือเขาจะชั่วหรือเขาก็จะทำร้ายท่านกลับคืนนี่คือกฎแห่งกรรมในมิติโลกทางกายภาพที่จิตหยาบกับกายหยาบต้องรับผิดชอบแต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนด้วยจิตหยาบเป็นโลภะโทสะโมหะในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณก็เดือดร้อนเพราะจิตวิญญาณของท่านเมื่อตายแล้วต้องไปตกนรกเพื่อที่จะไปดัดจริตสันดานของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตหยาบของท่านในชาตินี้หรือชาติที่แล้วจิตหยาบของจิตวิญญาณกระทำผิดบาปก็ต้องลงนรกเพื่อแก้ไขนี่คือบทเรียนที่ต้องเผชิญกี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้ายังไม่ได้สติทางวิญญาณยังไม่ได้สำนึกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดลงนรกเวียนว่ายตายเกิดลงนรกอยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องหาธรรมเพื่อหาคำตอบไม่ได้ไม่งั้นท่านจะนิพพานและหรือหลุดพ้นตามปากของท่านที่บ่นที่กล่าวอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยท่านไม่มีวันสำเร็จหรอกยังไงก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำตามที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวต่อท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลในค่ำนี้ราตรีนี้พลาดไม่ได้แม้แต่ประเด็นเดียวไม่รู้เองไม่เป็นไรพระองค์ส่งเรามาบอกให้ท่านฟังแล้วมีหูก็จงฟังไว้ครับมีสมองก็ต้องคิดตามท่านไม่ได้อับเฉาเบาปัญญาอย่าดูแคลนตัวท่านเองอย่าไปทำจามจิตหรือจริตที่เป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีคือมีมิจฉาทิฏฐินะมันเป็นใครไม่รู้มาพูดให้กูฟังกูจะไปเชื่อมันง่ายๆได้ไงท่านต้องเชื่อตัวท่านเองเอาสาระที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาท่านเอาไปขบคิดพอคิดแล้วนะท่านเห็นด้วยและท่านเข้าใจท่านก็เชื่อตัวท่านเองไปไม่ต้องเชื่อเราท่านแค่ฟังเราเท่านั้นลำบากนักหนาไหมนะครับไม่ลำบากใช่ไหมแค่ฟังเราเพราะไม่มีใครพูดให้ท่านฟังเราเป็นผู้พูดให้ท่านฟังท่านฟังสิแต่ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อท่านฟังแล้วท่านเอาไปขบคิดคิดแล้วท่านจะเชื่อตัวเองว่าใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วท่านไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเราแล้วประการที่สองให้ฉลาดมองอุปสรรคปัญหากฎแห่งกรรมเนี่ยสอนให้ท่านเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองเพื่อให้ฉลาดมองอุปสรรคและปัญหาไม่ใช่มองอุปสรรคปัญหาไม่เห็นแต่ไปมองเห็นแต่ความทุกข์ลำเค็ญที่เกิดขึ้นในจิตของตนเองอย่างนี้โง่ครับเพราะอะไรมีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ไปมองเห็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะไปมองตรงนั้นนะมองข้ามมันแต่ไปเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากจิตของท่านไปปรุงแต่งเมื่อเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคคือความทุกข์ความลำเค็ญก็เลยมาบัญญัติคำกันเป็นการใหญ่เป็นหมื่นหมื่นปีมาแล้วทุกทุกคนทุกทุกวันทุกทุกที่ทุกทุกเวลาทุกทุกเรื่องเพราะท่านมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นมองไม่เห็นปัญหาเพราะไม่ใช้ปัญญามองเห็นแต่ความทุกข์อันเกิดจากปัญหาแสดงว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ใช้อะไรครับใช้แต่จิตใช้แต่กิเลสใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ผิดไหมพี่น้องครับมนุษย์เราต่างจากสัตว์นะสัตว์ไม่มีปัญญาให้มันคิดมันมีแต่สมองของมันเพื่อจะทำหน้าที่ร่วมกับจิตญาณของมันนะในการที่จะใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตในมิติโลกทางกายภาพและสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเขาใช้แค่สัญชาตญาณกับสมองเอาไว้นะเพื่อรองรับในการแสดงออกในการกระทำอะไรต่างๆวางแผนแบบมนุษย์ก็ไม่เป็นวิเคราะห์อะไรก็ไม่เป็นนะมันเดินไปทางนี้เจอบ่วงแล้วของนายพรานญาติพี่น้องมันนะเจอด่างบ่วงแล้วของนายพรานหรือตัวมันเองก็แล้วแต่เจอบ่วงแล้วนายพรานแต่ดิ้นหลุดท่านเชื่อไหมสัตว์ตัวนั้นสัตว์ป่าตัวนั้นมันจะไม่มีวันเดินไปตามเส้นทางเดิมนั้นอีกเพราะเจ็บแล้วมันจำมันไม่ได้ฉลาดอะไรจำ
แล้วใช้สัญชาตญาณเอาใช้ความจมูกไวเข้ามันได้กลิ่นมนุษย์ใช้หูไวเมื่อได้ยินเสียงเดินที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยกันอะไรต่างๆเหล่านี้เขาดำเนินชีวิตแบบนั้นท่านเป็นมนุษย์นะท่านมีสมองสองซีกท่านต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าใช้ความก้าวร้าวในการหรือใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตจิตของท่านไม่มีปัญญาที่จะฉลาดได้มันฉลาดได้อย่างเดียวคือนึกครับนึกออกนึกเอานึกเองสามตัวนึกครับท่านต้องฝึกตัวเองให้ฉลาดนึกครับการจะฉลาดนึกได้ท่านต้องฝึกในการฉลาดที่จะมองโลกฉลาดที่จะฟังฉลาดที่จะดูฉลาดที่จะเห็นฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะถามฉลาดที่จะลงมือทำท่านเหนือกว่าสัตว์เยอะแต่ถ้าท่านไม่ใช้สิ่งที่เป็นความฉลาดที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะบอกตัวเองว่าท่านเหนือกว่าสัตว์ได้ยังไงครับแล้วท่านคิดว่าพระบิดาจะทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับบ้านหรือหลุดพ้นได้เช่นนั้นหรือครับเพราะเป็นมนุษย์ยังเป็นไม่เป็นเลยครับเมื่อเป็นมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวกับท่านจากใจของเราด้วยความรักถึงแม้ใครจะบ่นด่าเราแช่งเราว่าบ้าหรือเสียสติพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องก็ท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่เราพูดอะเรารู้เรื่องนะและที่เราพูดอยู่มีแฟนๆของจิตจักรวาลส่วนใหญ่นะเขาฟังรู้เรื่องหมดนะครับคนไม่รู้เรื่องไม่กี่คนหรอกที่เข้ามาด่ามาก้าวล่วงใน YouTube บ้างอะไรบ้างเราอโหสิเพราะถ้าไม่อโหสิไปเกี่ยวกรรมกับมันน่ะเขาก็เราทำร้ายตัวเราเองจิตวิญญาณเรากลับบ้านไม่ได้เพราะไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับไอ้พวกเนี้ยเรื่องอะไรไปเกี่ยวกับมันใช่มั้ยเรื่องอะไรไปเกี่ยวนะเวรกรรมเป็นของคนนั้นเองใช่มั้ยประการที่3เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองให้ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือคิดทำในสิ่งที่ดีงามคือให้ใช้สมองเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพราะจิตวิญญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้คุณสมบัติของตัวเองเป็นไงเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาจิตวิญญาณของท่านเรียนรู้อะไรไว้จากจิตหยาบถ่ายทอดเอาไว้จิตวิญญาณก็จะรู้เท่านั้นนะวางแผนก็ไม่เป็นที่จะวางแผนได้คือต้องใช้จิตหยาบกับสมองร่วมกันทำงานเขาเรียกว่าจิตตะปัญญาพระบิดาต้องการให้ท่านสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนโลกเพราะพระองค์ต้องการทดลองว่าใช้จิตหยาบกับสมองจิตหยาบมันเป็นพลังงานกับสมองเป็นกายหยาบถ้ามันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะได้หรือไม่พระบิดาทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นแค่พระจิตนะอันจิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่พระองค์สามารถสร้างสิ่งที่แยบยลละเอียดลึกซึ้งอะไรแต่ไรต่างๆได้มากมายลองดูซิว่าถ้าใช้จิตแค่บางเสี้ยวส่วนที่เป็นพระจิตของพระองค์เนี่ยที่แบ่งภาคมาเป็นลูกๆเนี่ยแล้วให้ทำงานกับก้อนสมองก้อนโตๆในกะโหลกศีรษะเนี่ยดูซิว่าสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ไหมถ้าลูกๆอย่างเป็นมนุษย์อย่างพวกเราพวกท่านเนี่ยสามารถคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้พระองค์ก็จะทรงภาคภูมิพระทัยเป็นอย่างสูงมากว่าการทดลองของพระองค์แผนการของพระองค์นี้ประสบความสำเร็จโดยพระองค์ไม่ต้องทรงลงมือเองใช้แค่ตัวแทนของพระองค์และกลไกที่สำคัญบางสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมามันเหมือนกับคนที่คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จะภูมิใจมากเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองคิดสร้างขึ้นมาได้จากมันสมองของตัวเองและใช้สมองกลคือ IT พวกนี้สร้างกระบวนการในการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้คำตอบออกมาได้โดยที่คนสร้างไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมองในการคิดในการวิเคราะห์วิจัยหรือสังเคราะห์ข้อมูลอะไรเครื่องมันทำแทนหมดเลยก็เลยภาคภูมิใจกับผลผลิตที่ตัวเองสร้างพระบิดาก็ทรงเป็นนักทดลองแบบเดียวกันเราก็เลยบอกที่มาให้ใช่ไหมว่าฉลาดใช้ปัญญาสร้างสรรค์โดยใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคือ creative idea หรือ innovation ก็ได้ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายใช้ทำอย่างนี้ซีกซ้ายนำซีกขวาใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งหยาบวัตถุเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นส่วนมากใช้จากสมองซีกซ้ายในการคิดเพราะมันคิดหาแต่สิ่งที่เป็นตัวตนมีตัวตนอะไรเงี้ยถ้าจะแสวงหาธรรมะเข้าถึงหลักปรัชญาฟิโลโซฟีหรือเมตาฟิสิกส์ต้องใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายซีกซ้ายนำซีกขวาใช้ไม่ได้เพราะมันทำหน้าที่คนละอย่างมันอิโต้เอาไว้สับเหมือนมีดบางเอาไว้ปอกแบบนั้นนะครับสมองสองซีกเป็นอย่างนั้นโอเคนะพี่น้องครับประการที่4กฎแห่งกรรมช่วยให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองให้ฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ฉลาดเรียนรู้ที่จะร่วมอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพราะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่จะให้จิตหยาบของมนุษย์สั่นสะเทือนร่วมกัน
ทางด้านบวกเพื่อผลิตสร้างพลังงานด้านบวกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนั้นเราย้ำหลายครั้งพวกท่านต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมบนพื้นที่เดียวกันคือ 33.33 ตารางกิโลเมตรขีดเป็นตารางสี่เหลี่ยมตามหมากรุกบนพื้นที่โลกแต่ละตารางเนี่ยนะถ้าจะเต็มทั้งโลกใบนี้มันจะขีดได้ประมาณกี่ช่องก็แล้วแต่แต่แต่ละช่องจะได้พื้นที่เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบน 33.33 ตารางกิโลเมตรนั้นจะต้องมีพวกท่านอยู่ร่วมกันเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนตำบลหมู่บ้านเมืองหรือประเทศเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคนอยู่ร่วมกันอย่างน้อย3คนขึ้นไปถ้าเป็นชุมชนเล็กก็คือครอบครัวถูกต้องไหมพ่อแม่ลูกใช่หรือไม่ล่ะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการทางช้างเผือกที่เราเคยเอามาเปิดเผยไว้แล้วถ้าท่านอยากรู้ก็ไปค้นของเก่าดูวันนี้เราไม่มีเวลาเอามาให้ดูแต่อ้างอิงถ้าใครเพิ่งมาฟังก็ช่วยกรุณาไปสืบค้นของเก่าๆดูได้คลิกคำว่าจิตจักรวาล นะใน YouTube แล้วท่านก็ค่อยๆหาเดี๋ยวท่านก็เจอนะให้ท่านฉลาดที่จะเรียนรู้ในการที่อยู่ร่วมกันฉลาดเรียนรู้ที่ถ้าสมองตัวเองฉลาดแล้วคิดรู้อย่างรู้อะไรได้แล้วลองทำสมาธิหมู่ด้วยการคิดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกันดูสิท่านจะค้นพบความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มากเลยท่านจะคิดอะไรบางสิ่งได้อย่างแยบยลมากกว่าคนเดียวคิดวางแผนอะไรที่ลึกซึ้งแยบยลได้กว่าคนเดียววางแผนนั่นคือการใช้พลังหมู่หรือพลังร่วมมันจะมีคนนั้นคนนี้คิดหาคำตอบใหม่ๆนะเอามามิกซ์กันเอามาอินทิเกรตกันก็จะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงต้องการที่จะให้ลูกๆเนี่ยช่วยเรียนรู้ทดลองให้พ่อดูหน่อยสิลูกว่าใช้จิตกับปัญญาของสมองซีกซ้ายหรือใช้จิตตะปัญญากับสมองซีกขวาผลลัพธ์มันออกมาแตกต่างกันแค่ไหนอะไรยังไงทำเต็มที่สิลูกแต่พระกฎจิตหยาบมันโง่เกิดมาแล้วก็เหลือครับใช้สมองสองซีกตัวเองไม่เป็นเขาได้คิดไม่เป็นใช้แต่อารมณ์ใช้แต่จริตใช้แต่สันดานเห็นไหมการทดลองของพระบิดาที่วางแผนมาและจิตวิญญาณของตัวเองอุตส่าห์ขันอาสามาเกิดเพื่อจะทำหน้าที่ทดลองในสิ่งดีๆที่พระบิดาทรงมีความประสงค์จะให้มาปฏิบัติในห้องทดลองขนาดใหญ่เนี่ยล้มเหลวหมดเพราะมาหลงอัตตาตัวกูของกูอวดรู้อวดดีอวดเก่งอวดดื้อสารพัดความไม่น่ารักเกิดขึ้นตลอดมันยังแต่ความล้มเหลวในการส่งจิตวิญญาณมาเข้ากระบวนการทดลองในเอกภพหรือในอนันตจักรวาล นี้โดยแท้ผ่านมาใน 6,800 ปีเศษแล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเลยเพราะจิตหยาบทุกภพชาติเหลวไหลหมดตอนนี้จะหาทางกลับบ้านไม่เจอนะหาทางกลับบ้านไม่เจอจนทั้งบางคนลอยขึ้นไปพยายามจะออกนอกบ้านโดยไปออกทางฝ้าเพดานนู่นออกทางหลังคาเนี่ยก็คือหลุดลอยลอยไปเป็นเทพเป็นเทวดาซึ่งทางนั้นไม่ใช่ทางออกนะมันไปติดบนหลังคาไม่มีใครสร้างประตูทางออกจากบ้านหรือจากตึกเอาไว้บนหลังคาเราบอกแล้วไงนะเขาจะสร้างไว้ชั้นล่างเขาเรียก ground floor ground floor ก็แปลว่าชั้นล่าง open the door เปิดประตู so easy ง่ายมากอยู่ชั้นล่างไม่ต้องหลุดลอยไปค้างบนโน้นเห็นไหมพระศาสดาเวลาท่านจะหลุดพ้นออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลพระองค์ก็มาหลุดพ้นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเดินดินเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินนะถ้าสูงหน่อยก็เป็นพระโพธิสัตว์เดินดินและพอนิพพานได้ก็หลุดพ้นออกไปไม่จะไปลอยค้างอยู่บนนั้นที่ไหนล่ะมีพระศาสดาองค์ไหนบ้างบอกเราสิไปลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะไม่มีครับมีแต่ลอยขึ้นไปเพื่อเรียนรู้ในจำนวนภพชาติร้อยๆภพชาติที่พระองค์ต้องเรียนรู้เพราะพระองค์ไม่มีพระบิดาบอกเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่พระบุตรเองแต่เราเป็นพระบุตรเองเพราะพระบิดาบอกมาเราไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเราเองหรอกไม่ต้องทดลองไปลอยค้างอยู่บนนั้นหรอกโอเคไหมครับเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมีประโยชน์ใช่ไหมในข้อ3และนี่ครับท่านนี่คืออนุตตรธรรมอีกแล้วครับท่านชัดเจนไหมครับเราพูดเร็วเกินไปไหมเราพูดกับท่านทั้งหลายที่ชมเราอยู่หน้าจอด้วยความรักและด้วยความเมตตาของพระบิดาจึงทำให้เรากับท่านได้มาสนทนากันทางจิตและได้มาคิดมาฟังร่วมกันจากพระโอวาทของพระบิดาที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4พระองค์ทรงใช้กฎแห่งกรรมเนี่ย
เพื่อสอนให้ท่านได้เรียนรู้ในการที่จะต้องใช้จิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกนึกออกไหมท่านต่างกับสัตว์ตรงที่ท่านมีสมองก้อนใหญ่มีสองซีกให้ใช้นะให้ใช้วิเคราะห์ด้วยซีกซ้ายให้ใช้สังเคราะห์ด้วยซีกขวาแต่สัตว์เนี่ยมีสมอง

เพื่อที่จะสร้างสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันให้ได้ไม่ว่าความเป็นพวกเดียวกันของท่านนั้นหมายถึงมนุษย์ด้วยกันหรือตัวท่านเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือที่ท่านชอบเรียกใช้กันโดยใช้คำว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายเวไนยสัตว์ทั้งหลายก็คือไอเวนผู้ที่มีเวนนะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพนี้หรืออยู่ในห้องทดลองอันใหญ่โตฮารุฮาราของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยก็ว่าเวไนยสัตว์ก็เป็นผู้ที่มีเวนที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ภายในคำว่าสัตว์ก็คือมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีเวรมีกรรมต้องเวียนว่ายกันอยู่ในอนันตจักรวาลนึกออกไหมท่านต้องมีสำนึกให้ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันท่านต้องมีสำนึกให้ได้ถ้าไม่มีสำนึกเป็นพวกเดียวกันการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งเหล่าแบ่งชนชั้นแบ่งชนชาติแบ่งเชื้อชาติแบ่งศาสนามันก็จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างกับหลายคนชอบมาตั้งคำถามกวนอะไรเราบางอย่างว่าเฮ้ยไอ้นี่มันนับถือศาสนาอะไรวะแค่ตั้งคำถามมาเราก็รู้แล้วว่าปัญญาต่ำมากยังเป็นผู้ที่ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตอยู่น่าสมเพชเวทนามากๆคนพวกนี้เพราะอะไรฮะเพราะไปเอาพระศาสดาแต่ละศาสนาเนี่ยมาแบ่งแยกทั้งที่ทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเราเป็นคนแรกที่ประกาศไปทั้งโลกทำไมต้องมาถามเราอีกว่าเรานับถือศาสนาอะไรทุกศาสนาไม่ได้มาเกิดพร้อมกันในยุคเดียวแต่ละยุคก็เป็นแต่ละศาสนาโดยมีแต่ละพระศาสดาเสด็จมาทำหน้าที่ล้วนดีทั้งนั้นทำไมท่านต้องเลือกด้วยทำไมต้องถามว่าเราเลือกนับถือศาสนาไหนถามว่าเรานับถือศาสนาเรานับถือศรัทธาเสด็จพ่อรอห้าไหมนับถือแล้วถามว่าเรานับถือและศรัทธาในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่9ไหมมาถามเราแต่ละรัชกาลให้เราเลือกเหรอใช่ไหมทุกวันนี้ถึงรัชกาลที่10แล้วให้เราเลือกเอาแค่รัชกาลเดียวใครบังคับเราล่ะใครห้ามเราไม่ให้รักทุกพระองค์ล่ะไม่ให้ยอมรับหรือจงรักภักดีทุกพระองค์ล่ะพระศาสดาก็เหมือนกันเราสอนธรรมะเราสอนด้านอนุตตรธรรมที่พระศาสดาทุกพระองค์ไม่เคยสอนเพราะฉะนั้นที่พระองค์สอนไว้ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องการพูดซ้ำหรอกยกเว้นไอ้ที่คนนำทางตาบอดมันไปสอนผิดเพราะแปลความหมายด้วยปัญญาอันต่ำต้อยน้อยนิดของตัวเองแล้วไปแปลพระคัมภีร์แปลพระไตรปิฎกผิดพลาดเอาไว้ให้เราว่างก่อนนะแล้วเราจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรบ้างที่ผิดพลาดนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามมันยังไม่ถึงเวลาครับเราพูดในสิ่งที่เราเป็นหน้าที่ของเราต้องพูดซึ่งคนอื่นพูดแทนเราไม่ได้พูดให้ท่านฟังก่อนท่านต้องมีสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันถ้าท่านมีสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันท่านก็จะรักกันถูกไหมท่านก็จะไม่ทำร้ายกันใช่ไหมท่านก็จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะถ้าท่านทำผิดคิดร้ายกันมีการแบ่งแยกกันกฎแห่งกรรมก็จะทำงานทันทีกฎแห่งกรรมทำงานชะตากรรมที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมมันก็จะสอนให้ท่านได้มีสติทางวิญญาณได้มีความสำนึกรู้ได้ได้ฉุกคิดรู้ได้ว่าเฮ้ยพวกท่านเป็นพวกเดียวกันนะนึกออกไหมครับสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันเช่นท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนเชือดคอไก่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแทงคอหมูเชือดคอไก่ซึ่งคนที่ทำแบบนั้นก็คือคนที่เขามีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแต่ท่านก็ดันไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ถูกเขาเชือดคอถูกเขาแทงคอจนตายอย่างทุกข์ทรมานท่านก็ไปซื้อเขากินไม่ซื้อกินเขาเอามาถวายให้ท่านก็กินมันเหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้มีคนไปเชือดคอไก่ไปทำร้ายหมูถูกไหมใช่หรือไม่สำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันแปลว่าอะไรถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าลงมือแทงแต่ท่านก็เป็นพวกเดียวกันกับไอ้คนฆ่าไอ้คนแทงเพราะอะไรเพราะท่านทำร้ายเขาด้วยปากคือมีหน้าที่รอคอยที่จะกินก็แบ่งหน้าที่กันทำไงกฎแห่งกรรมจึงไม่ยกเว้นไม่ละเว้นคนที่กินเลือดเนื้อของสัตว์ถึงแม้ไม่ได้เป็นคนลงมือปาดคอไก่แทงคอหมูให้ตายท่านจำคำเราไว้ใครกล่าวนอกเหนือไปจากนี้นั่นคือตะแบง

ะแบงเพราะอยากกินเพราะชอบกินก็เลยอ้างว่าพระศาสดาไม่ได้ห้ามว่าอยากกินไม่ห้ามได้ไงปานาติปาตาเวรละทีนี้แปลว่าอะไรห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบอกห้ามฆ่าแต่กูไม่ได้ฆ่าแต่กูกินนั่นแหละกินก็คือฆ่าด้วยปากเสียนะเพราะอยากจะกินมากใช่ไหมล่ะจึงพยายามอ้างแล้วหลอกตัวเองว่ากูไม่บาปกูไม่เกี่ยวข้องกูไม่ได้สั่งให้มันฆ่าถ้าไม่ให้กูกินพวกมันต้องเลิกฆ่าและไอ้คนฆ่ามันก็บอกว่าถ้ามีพวกมึงกินอยู่ซื้อของกูกินอยู่กูขายได้กูก็ต้องฆ่าต่อไปการพูดแบบนี้แสดงว่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาดีใส่ตัวใช่หรือไม่ตะแบงถูกต้องไหมจิตสำนึกของตัวเองดีอยู่ครับถ้าเราหยุดกินซะได้ทุกคนในโลกนี้หยุดกินเนื้อสัตว์ใครมันจะมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่มีหรอกใช่ไหมนะสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันนี้เข้าใจนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วประการที่สองสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของกันและกันกฎแห่งกรรมจะสอนให้รู้สำนึกในการมองเห็นคุณค่าคุณค่านะ value คุณค่าของกันและกันถ้าเรามองเห็นคุณค่าของใครเราก็จะรักและห่วงใยหรือปรารถนาดีต่อคนคนนั้นถูกไหมถ้าเรามองเห็นคุณค่าของวัตถุที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเราก็จะรักและหวงแหนแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก้อนนั้นชิ้นนั้นใช่หรือไม่ถูกไหมพระบิดาก็เช่นกันทรงใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือว่าถ้าท่านมีคนที่ท่านรักแล้วท่านไม่ปฏิบัติตนให้สมกับที่ท่านรักเขาและท่านทำตัวไม่น่ารักแล้วทำให้เขาไม่รักท่านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาถ้าอยู่ในครอบครัวก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านแตกสลายค่ะอาฆาตโกรธแค้นทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันกฎแห่งกรรมก็จะทำงานเพื่อสอนท่านเวลาไปตกนรกก็ต้องไปเผชิญกับกุศโลบายในการชำระจิตที่เป็นจิตหยาบที่ไม่ถูกต้องเพราะมองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันและปฏิบัติไร้ร้ายต่อกันพอกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของผัวเมียที่ทะเลาะกันจนฆ่ากันตายบ้างทำร้ายร่างกายจิตใจกันบ้างกลับมาเกิดใหม่ก็จูงมือกันมาเกิดใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้ตัดสินใจใหม่เพื่อให้เรียนรู้ใหม่ว่าจะเห็นคุณค่าของกันและกันไหมจะรักและเทิดทูนซึ่งกันและกันไหมหรือจะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนอะไรพวกนี้กฎแห่งกรรมมันจะสอนหมดเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ที่จะให้ใช้จิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของกันและกันและอย่างถูกต้องคือนึกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกต่อกันให้ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนชั่วสำหรับเราเราก็ต้องมองเห็นคุณค่าของคนชั่วคนนั้นให้ได้พี่น้องครับท่านเชื่อไหมคนที่ชั่วกับท่านคือทำชั่วกับท่านอย่างรุนแรงแรงมากแรงน้อยก็แล้วแต่คุณค่าความรู้สึกของท่านที่มีต่อไอ้คนที่มันทำชั่วของท่านเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองว่าความชั่วที่มันทำกับท่านรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้สึกของท่านไม่ว่ามากหรือน้อยคนชั่วก็มีคุณค่าสำหรับท่านท่านต้องมองเห็นคุณค่าของคนชั่วให้ได้เพราะอะไรเหรอเพราะไอ้คนที่มันมาทำชั่วต่อท่านนะมันคือครูคนหนึ่งที่เอาความรู้หรือดัดประสบการณ์ด้านชั่วๆมามอบให้กับท่านมาสอนท่านว่าพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านที่รวมเรียกสั้นๆว่าความชั่วนะพฤติกรรมที่เขาทำชั่วต่อท่านคือการที่เขามาสอนให้ท่านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเป็น direct experience เป็นประสบการณ์ตรงเพื่อจะสอนให้ท่านรู้ว่าความชั่วเป็นแบบที่มันทำกับท่านเนี่ยเพราะท่านเป็นคนดีใช่ไหมตัวท่านเป็นคนดีไม่มีทางหรอกที่ท่านจะไปปฏิบัติชั่วหรือประพฤติชั่วกับใครถูกต้องไหมเพราะท่านไม่ชำนาญเพราะท่านเป็นคนดีแต่คนดีเนี่ยจะรู้แต่เรื่องดีๆอย่างเดียวได้ไหมครับโลกนี้พระบิดายังให้มีทั้งความมืดและความสว่างโลกนี้พระบิดายังให้มีดีและชั่วเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้เรียนรู้เพื่อจะคอนเฟิร์มตัวท่านเองได้ว่าไหนดีไหนชั่วถ้ามีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีชั่วมนุษย์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ที่ตัวเองประพฤติอยู่ชอบอยู่เนี่ยมันดีจริงมันก็ต้องให้ท่านได้เรียนรู้ในสิ่งชั่วๆบ้างไม่ใช่บ้างอะเรียนรู้เรื่องชั่วๆด้วยชีวิตของท่านจึงต้องเจอทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนชั่วๆ
เพื่อนดีก็เป็นครูของท่านท่านรักมันแน่เพราะมันทำดีกับท่านไงท่านพอใจท่านชอบแต่เพื่อนชั่วชั่วส่วนมากจะโดนท่านถีบทิ้งฆ่าทิ้งบางทีฆ่าตายไปจากการเป็นมนุษย์หรือฆ่าตายไปจากโลกฆ่าตายไปจากการเป็นมนุษย์ฆ่าตายไปจากความเป็นเพื่อนก็คือฆ่าด้วยจิตแต่ฆ่ามันให้ตายไปจากโลกคือฆ่าด้วยอาวุธไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโดยที่ท่านอะอกตัญญูหรือเนรคุณต่อครูที่สอนท่านในเรื่องชั่วๆครูที่สอนเรื่องชั่วๆในชีวิตประจำวันของท่านหายากนะครับแต่ครูที่สอนเรื่องดีๆกับท่านน่ะรอบๆตัวท่านน่ะเพื่อนที่ดีๆมีเพียบเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่หายากอะไรที่หาง่ายครูชั่วๆหายากใช่ไหมครูดีๆหาง่ายเพราะฉะนั้นของหายากกับของหาง่ายอันไหนเป็นของมีค่าสำหรับชีวิตท่านเห็นไหมของหายากใช่ไหมพี่น้องเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านมากเพราะมันหายากเพราะฉะนั้นถ้าในชีวิตท่านเจอใครทำชั่วกับท่านไม่ว่าชั่วมากชั่วน้อยหรือชั่วทั้งชาติหรือชาติชั่วท่านต้องมองว่าเขาคือครูของท่านและเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายๆและคนพวกนี้มันมาสอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนไปเป็นคนชั่วเสียเองนี่ไงถ้าใช้ปัญญาท่านสามารถมองเห็นคุณค่าของคนชั่วๆไหมเห็นไหมอาจารย์ขาหนูยอมรักยอมรับทุกคนได้หมดยกเว้นอีเวนี่กับไอเวนนั่นได้ไหมคะต่อไปไม่ต้องมากล่าวแบบนี้กับเราอีกนะครับเพราะเราให้ปัญญากับท่านแล้วนี่คือคุณค่าของคนชั่วถ้าท่านใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่กิเลสกับตัณหาเป็นตัวชี้วัดตัดสินทุกสิ่งในชีวิตของท่านท่านไม่มีวันเข้าถึงปัญญาได้ครับพอเข้าถึงปัญญาอัญชันฉลาดที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับสมองก้อนโตของท่านเนี่ยเมื่อท่านเข้าถึงการใช้ปัญญาไม่ได้ไอ้คำตอบที่ดีๆที่จะมองเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับฉันท่านจะเข้าถึงมันได้จริงเหรอครับเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ต้องเชื่อครูที่ครูสอนท่านต้องเชื่อปัญญาของตัวท่านเองเวลาเข้าได้เข้าเข็มเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาท่านต้องใช้จิตตะปัญญาของตัวท่านเองศีล5ข้อ8ข้อ227ข้อมันช่วยท่านไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันมาก่อนไงเขาถึงสอนว่าท่านต้องมีสติพอมีสติแล้วท่านต้องใช้ปัญญาด้วยเพราะสติเกิดแล้วเนี่ยดีแล้วครับเพราะเมื่อมันมีสติสมองที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่า intelligence นั้นมันก็จะบังเกิดให้กับท่านโดยอัตโนมัติเพราะพระบิดาวางแผนไว้ให้แล้วท่านใช้มันให้เป็นเท่านั้นเองเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ออกแบบมาให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านได้ใช้ร่วมกันในการทำงานในบทบาทของการเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมเราก็ไม่ได้หลอกเรียนศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวนะเรากล่าวอย่างมีเหตุผลและเป็นความจริงท่านคิดตามเราได้เลยไม่มีปัญหาประการที่3เรียนรู้ที่จะต้องใช้จิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีให้ท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแปลว่าอะไรไม่ใช่มนุษย์บนดวงจันทร์ไม่ใช่มนุษย์ดาวอังคารมนุษย์ดาวพฤหัสแต่ท่านเป็นมนุษย์บนโลกเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีหรือท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านต้องรักบ้านนี้ไหมถ้าท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านก็ต้องรักหมู่บ้านนี้ท่านเป็นคนไทยท่านก็ต้องรักประเทศไทยใช่หรือไม่กฎแห่งกรรมก็จะสอนให้ท่านใช้จิตสำนึกให้สั่นสะเทือนเพื่อสร้างสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีเพื่อท่านรักโลกเพราะอะไรพระบิดาทรงวางหมากเอาไว้อีกออกแบบไว้อีกให้จิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลกดาวเคราะห์โลกเสรีลูกกลมๆก้อนแข็งๆนี่แหละจิตสำนึกของโลกกับจิตสำนึกของมนุษย์พระองค์กำหนดให้ออกแบบไว้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งกรรมจะสอนมนุษย์คืออะไรครับถ้าท่านมีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำทรามโดยการใช้จิตสำนึกที่ต่ำทรามทำร้ายพี่ๆน้องๆที่เป็นเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์ใช้จิตสำนึกที่ต่ำทรามทำร้ายซึ่งกันและกันจิตสำนึกของโลกก็จะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำทรามเหมือนจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมทั้งโลกพี่น้องครับแล้วเป็นไงพอโลกมีจิตสำนึกที่ต่ำทรามโลกก็จะทำร้ายมนุษย์ทั้งโลกโลกจะทำร้ายมนุษย์ทั้งโลกด้วยอะไรครับ
ด้วยมหันตภัยพิบัติไงล่ะพี่น้องครับรู้ไหมเกิดพายุไม่ว่าร้อนแรงพายุฤดูหนาวพายุหิมะพายุลูกเห็บหรือลมพายุที่เกิดแล้วมีบ้านเรือนพังเสียหายมีคนต้องเส้นสังเวยคือตายต้องเสียสละชีวิตจากภัยพิบัติแม้กระทั่งแผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้ท่านจำไหมมันเกิดมาจากจิตสำนึกโดยรวมของคนทั้งโลกตกต่ำแล้วทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยลุกขึ้นมาทำร้ายกันฆ่ากันตายหรือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนั้นนะครับเลี่ยงไม่พ้นเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติมาถ้าไม่รู้สติไม่รู้สำนึกก็จะต้องได้รับบทเรียนตามกฎแห่งกรรมแต่เราก็บอกเราก็เฉลยให้ฟังเกิดสึนามิขึ้นมาเกิดแผ่นดินไหวมาแผ่นดินถล่มเกิดบ่อย่ำองุ่นหรือเกิดบึงไฟเกิดไฟไหม้แล้วมีคนตายบ้านเรือนเสียหายอะไรต่างๆต่างๆล้วนเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์บนท้องถิ่นนั้นบกพร่องทั้งสิ้นน้ำท่วมมาอย่างรวดเร็วรุนแรงลำบากลำบนกันจังหวัดไหนตำบลไหนนั่นแหละมาจากจิตสำนึกของคนโดยรวมบนท้องถิ่นนั้นนะมันตกต่ำจึงต้องทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอเรากล่าวอยู่เป็นประจำ FC ของจิตจักรวาลจะทราบความจริงเรื่องนี้ดีถ้าจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอนี่คือประโยคเด็ดของจิตจักรวาลคอยดูต่อไปครับเพราะภัยพิบัติจะเกิดแรงขึ้นจนกระทั่งถึงวันชำระโลกพระบิดาก็จะให้ทูตสวรรค์เนี่ยทรงทำความสะอาดชะล้างโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ซ้ำสองหนักเข้าไปอีกจนลืมหัวลืมหูลืมตาไม่ขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักครับประการที่4สำนึกแห่งการมีวินัยที่จะอยู่ร่วมกันแต่ละข้อเราไม่ลงลึกมากนะแค่พอหอมปากหอมคอว่ามันคืออะไรนะสำนึกแห่งการเป็นโลกเสรีก็คือให้รู้ว่าถ้าจิตสำนึกตกต่ำภัยพิบัติทางธรรมชาติมันก็จะทำร้ายมนุษย์อยู่ไม่สุขอ่ะจะอยู่ไม่เป็นสุขร้อนตับแลบฟ้าผ่ามีคนตายแผ่นดินไหวบ้านเรือนสุดพังตึกถล่มสึนามิมา ก็พัดพากวาดเอาทุกอย่างลงทะเลไปหมดห้ามไม่ได้ถ้าจะให้ภัยพิบัติเหล่านั้นมันยุติมันไม่เกิดขึ้นไม่ทำร้ายมนุษย์ต้องหยุดที่จิตสำนึกของตัวเองอย่าชั่วอย่าเป็นคนชั่วนี่คือความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วเราคือโลกโลกคือเราไม่ใช่หมายถึงพระศาสดาพระองค์เดียวคำว่าเราหมายถึงมนุษย์ทั้งโลกเวไนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้คำว่าเราคำเดียวเราคือโลกโลกคือเราถ้าเราเสียสมดุลเราคือโลกใช่ไหมโลกก็จะเสียสมดุลตามโลกคือเราถ้าโลกเสียสมดุลพวกเราก็จะเสียสมดุลตามมันเชื่อมโยงกันอยู่แค่นี้นี่คือความจริงมันเป็นลอจิกไหมเป็นตรรกะไหมถ้าไม่เชื่อก็ทดลองดูต่อไปหรือมองย้อนอดีตศึกษาเอาก็ได้นะทั้งหมดเนี้ย4ประการเนี่ยเป็นผลมาจากเครื่องมือสำคัญที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดในสไลด์แผ่นนี้คืออนุตตรธรรมอีกแล้วครับท่านเราพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ไปลอกเลียนหรือขโมยของพระศาสดาของท่านมาพูดเราพูดในมุมที่พระศาสดาของท่านไม่ได้พูดและเป็นประโยชน์กับท่านไหมคิดตามดูนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการที่5เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมช่วยสอนให้จิตหยาบของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือท่านนี่แหละจิตหยาบของท่านเนี่ยในแต่ละภพชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านจะต้องได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะว่าสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบสั่นสะเทือนคือให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษให้มันทำความดีและละเว้นการทำความชั่วทุกสิ่งให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครไม่กระทำผิดบาปกับใครทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านในแต่ละภพชาติต้องทำต้องสั่นสะเทือนต้องสั่งสมคุณสมบัติเหล่านี้จึงต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัวช่วยในช่วงชีวิตที่มีอายุขัยนั้นแต่น่าเสียดายบางคนมีอายุขัยสั้นเกินไปเพราะชอบแช่งตัวเองตายแล้วกูแย่แล้วเรา
สวยแล้วเราแช่งตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลกายสังขารของตัวเองไม่ได้ดูแลจิตวิญญาณของตัวเองมันเลยทำให้เกิดการอายุสั้นเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษในประการแรกให้รู้ว่าถูกผิดเกิดแก่จิตหยาบให้รู้ว่าความถูกความผิดนั้นมันเกิดแก่จิตหยาบนะถ้าสั่นสะเทือนไปในทางลบ ถูกผิดนะมันเกิดแก่จิตหยาบแล้วก็เมื่อมันมีจิตหยาบที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดกายหยาบหรือกายสังขารก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นด้วยประการที่สองให้จิตหยาบได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อให้รู้ว่าบุญบาปนั้นเกิดแก่จิตวิญญาณของท่านพูดง่ายๆคือจิตวิญญาณของท่านคือตัวตนแก่นแท้ที่นั่งเป็นประธานอยู่ข้างในโดยให้จิตหยาบออกมาทำหน้าที่แทนเหมือนกับจิตวิญญาณทำเองแต่เวลากระทำเวลาดำเนินชีวิตในการเป็นคนสองมิติของจิตหยาบนั้นถูกผิดเกิดแก่จิตหยาบกับกายหยาบตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กหมาก็จะกัดหมามันก็จะเห่าด่าแม่เจ๊กเจ๊กมันก็จะด่าให้นั่นคือสิ่งที่กายหยาบกับจิตหยาบจะต้องได้รับแต่บาปที่เกิดขึ้นจากมโนกรรมเกิดจากจิตที่ไปตีหัวหมาด้วยความโกรธแค้นไปด่าพ่อล่อแม่เจ๊กด้วยความโกรธแค้นพอตายไปแล้วจิตวิญญาณจะต้องได้รับผลกรรมนั้นถ้าทำความดีจิตวิญญาณก็จะได้รับบุญหรือกรรมที่ดีถ้าทำความเลวร้ายความชั่วมันก็จะเป็นความผิดบาปที่จิตวิญญาณนั้นเวลาตายไปตกนรกแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่เป็นความผิดบาปทางจิตวิญญาณนั้นเอาเป็นว่าผิดทางโลกบาปทางจิตวิญญาณสั้นๆง่ายๆดีทางโลกบุญทางจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันที่พระบิดาต้องการให้จิตหยาบในแต่ละภพชาติซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณได้เรียนรู้รับรู้และยอมรับความจริงนั้นประการที่3ให้จิตหยาบได้เรียนรู้ว่าคุณโทษนั้นเกิดแก่มิติโลกทำคุณก็คือทำในสิ่งที่ดีงามมันจะเกิดผลต่อคนอื่นหรือคนรอบข้างหรือเกิดผลดีต่อโลกแต่ถ้าทำบาปหรือทำชั่วผลกรรมจากการกระทำชั่วมันก็คือการเกิดโทษนั้นก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเราจากการกระทำไม่ดีของเราและมันก็จะเป็นผลลัพธ์หรือผลร้ายต่อโลกด้วยมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดมนุษย์เพื่อนมนุษย์และโลกเกี่ยวข้องกันหมดใน3มิติเนี่ยครับพระองค์ต้องการให้เราได้เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วจะได้ดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์ได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่ทำให้จิตวิญญาณของเราต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ระทมต้องเศร้าหมองสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเวลาท่านอยู่เฉยๆคนเดียวเนี่ยท่านจะรู้สึกเหงาๆรู้สึกเซ็งๆรู้สึกซึมๆเศร้าๆตอนที่ท่านอยู่เผลอๆนะในชีวิตท่านต้องมีแน่ๆท่านรู้ไหมนั่นน่ะเป็นอาการทางจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านเองเขากำลังแสดงอาการเพื่อบอกจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตปัจจุบันว่าจิตวิญญาณของท่านกำลังคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอยากหลุดพ้นนิพพานอย่างแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมๆอยากนิพพานอยากหลุดพ้นเต็มที่แล้วเพราะรอมาหลายภพชาติแล้วจิตหยาบของตัวเองทุกภพชาติไม่เอาฐานไม่เอาไหนเหลวไหลทุกภพชาติก็เราก็ไม่อยากโทษนะเพราะว่าไม่มีใครสอนพวกท่านนะด้วยความจริงระดับอนุตตรธรรมแบบนี้พระองค์จึงต้องให้เรารีบกลับมาช่วยลูกๆของพระองค์ก็คือพี่ๆน้องๆของเราอย่างพวกท่านอย่าปฏิเสธมือของเราที่ยื่นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกท่านนะแค่ท่านฟังมาเรื่อยแล้วคิดตามมาเรื่อยเนี่ยท่านอิ่มเอมเปรมปรีไหมท่านมีปิติไหมที่ได้นั่งฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสิ่งสำคัญจากพระเจ้าลงมากล่าวให้ท่านฟังมาสอนให้ท่านได้รู้และยังสร้างสติทางวิญญาณคือสร้างสำนึกให้กับพวกท่านอีกด้วยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะพี่น้องครับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและเกิดขึ้นได้บ่อยๆและนี่คืออีกหนึ่งแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่6
ให้จิตหยาบได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำให้จิตหยาบได้เรียนรู้ที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างน้อยๆถ้าทำแล้วมันเกิดผลต่อจิตหยาบกายหยาบเองนะเกิดผลต่อทางโลกในภพชาตินี้นะหรือในบัดนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจจิตหยาบจะได้รู้ว่าทีหลังอย่าทำแล้วจิตวิญญาณก็ไม่ปลื้มและได้รู้ว่าถ้าตัวเองนะมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและยอมรับได้ว่าจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนะคือตัวจริงของฉันไอ้จิตหยาบปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวปลอมแต่มีสำนึกว่าเป็นตัวจริงเพราะถูกตัวจริงคือจิตวิญญาณถ่ายทอดอำนาจตรงนั้นมาให้ตัวเองก็จะเป็นไงตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคือจะคิดก่อนที่จะพูดจะคิดก่อนที่จะทำเสมอเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่าคิดไปพูดไปทำไปมันจะทำให้จิตวิญญาณคือตัวกูเองเดือดร้อนทั้งตอนที่เป็นมนุษย์และทั้งตอนที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณต้องไปลงนรกจิตวิญญาณต้องเผชิญชะตากรรมไหมขณะที่กูตายจิตหยาบก็สลายไปเนี่ยเพื่อให้เกิดสติตรงนี้ที่ผ่านมามันไม่เคยมีแบบนี้มันก็เลยผิดบาปไปเรื่อยพี่ๆน้องๆครับเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำก็คือหนึ่งให้รู้ว่าทำดีต้องได้ดีทำดีต้องได้ดีแล้วเวลาท่านทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีสักทีทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครมองเห็นความดีของท่านสักทีท่านก็อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งน้อยใจนะเราจะเฉลยให้ฟังนะว่าบางทีพระบิดาโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเขียนบทละครตรงนั้นมาให้ท่านเจอเงื่อนไขในการทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนอาจจะได้ร้ายตอบแทนมาด้วยเพราะต้องการทดสอบว่าท่านน่ะมีจิตสำนึกที่ปรารถนาจะเป็นคนดีจริงหรือไม่ถ้าท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีต่อให้ท่านทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนต่อให้ท่านทำดีแล้วมีความชั่วที่เขาตอบสนองกลับคืนท่านก็จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีนั้นโดยเด็ดขาดนั่นแสดงว่าท่านต้องการเป็นคนดีปรารถนาจะเป็นคนดีจึงประพฤติดีด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นคนดีคือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์แต่ถ้าท่านทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดียังถูกเขาค่อนแค่นินทาทำดีแล้วยังถูกต่อว่าทำดีแล้วยังไม่เห็นความดีงามมันกูไม่ทำไม่เทอมแม่งแล้วกูเลิกทำความดีงามนั่นแหละนี่แสดงว่าท่านไม่ได้ปรารถนาจะเป็นคนดีหรือที่จะทำความดีอย่างแท้จริงเพราะท่านทำดีเพียงแค่เพราะหวังสิ่งตอบแทนคือทำดีแล้วอยากได้คำชื่นชมทำดีแล้วอยากได้การสรรเสริญทำดีแล้วอยากได้ดีตอบแทนพอเห็นว่าทำแล้วไม่ได้ดีกูเลิกทำมันเป็นบททดสอบมันนี่คือตัวชี้วัดมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงวางหมากเอาไว้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมถ้าท่านไม่มีปัญญาไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความเชื่อใช้แต่ความงมงายแบบโง่ๆไม่คิดเชื่ออะไรก็ไม่คิดก่อนเชื่อในสิ่งที่อธิบายไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจนี่ทั้งโง่ทั้งงมงายเลยนะมันถ้าเป็นพุทธะต้องฉลาดใช้ปัญญาศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันครับพี่น้องๆที่เป็นชาวคริสต์ท่านต้องรู้ว่าศาสนาที่ท่านนับถือนั้นเป็นศาสนาแห่งการคิดเป็นของพระคริสต์ก็จริงครับแต่เป็นการคิดนะท่านสังเกตไหมในพระคัมภีร์ไปเปิดอ่านเลยเอานิ้วเสียบเข้าไปหน้าไหนก็ได้คำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นอุปมาอุปไมยทั้งนั้นใช่ไหมถ้าไม่คิดไม่เข้าใจหรอกว่าพระศาสดาท่านสอนอะไรคนโง่ไม่เข้าใจแน่นอนชัวคนโง่คือคนที่มีสติปัญญาของสมองแต่ใช้ไม่เป็นหรือไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าคนโง่ถ้าฝึกฝนหน่อยเดียวมันก็ได้อยู่นะพี่น้องครับอย่างที่สองให้รู้ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วถูกต้องไหมให้รู้ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วอย่างที่สามให้รู้ว่าโลกเสรีจะทำดีหรือชั่วก็ได้ให้รู้ว่าบทเรียนของกฎแห่งกรรมเนี่ยให้รู้ว่าโลกเสรีคือโลกเนี้ยเสรีจะทำดีหรือทำชั่วก็ได้แต่แน่นอนอ่ะถ้าทำชั่วต้องยอมรับในผลกรรมชั่วๆที่ตัวทำถ้าทำดีก็ต้องยอมรับในผลกรรมดีๆที่ตัวเองทำด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมถ้าไม่ต้องการจะเจอผลกรรมที่ชั่วๆก็อย่าไปทำชั่วถ้าไม่ต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีๆจากการทำดีของตัวเองก็ทำแล้วอย่าไปหวังผลนึกออกไหมทำแล้วอย่าไปหวังผลว่าตัวจะต้องได้ดีเท่านั้นเท่านี้
ทำดีแล้วได้ดีก็ได้ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรให้มีความสุขใจพอใจว่าฉันได้ทำดีแล้วประการที่4ครับเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วยการให้รู้ว่าทำดีนั้นดีทำชั่วนั้นชั่วนี่คือการยกระดับสภาวะจิตถึงขั้นสูงสุดแล้วนะไม่มีได้ดีไม่มีอยากได้ชั่วไม่มีอยากได้ดีมีแต่ดีกับชั่วเท่านั้นไม่มีการเกลียดความทุกข์ไม่มีการอยากได้ความสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขแค่นั้นพอโอเคไหมนะนี่คืออีก4ประการในข้อที่6ก็เป็นอนุตตรธรรมอีกเหมือนกันแต่หลายๆคนก็พอจะได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างแล้วเพราะว่าใช้สมอง2ซีกซ้ายขวานะเข้าถึงสัจธรรมตรงเนี้ยไม่ยากเพราะมันเป็นลอจิกคือเป็นเหตุและผลคือเป็นเหตุและผลแต่ท่านจะต้องเข้าใจใน4ข้อ4ประการเนี้ยด้วยการมองโลกด้วยการใช้สมองซีกซ้ายกับขวาร่วมกันด้วยแล้วเข้าถึงคำตอบทั้ง4ข้อนี้นะเพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมประการที่7เรียนรู้ที่จะเข้าถึงแก่นแท้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงแก่นแท้ประการที่1กฎแห่งกรรมจะช่วยสอนท่านกฎแห่งกรรมนี้พระบิดาเป็นผู้ออกแบบไว้ให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เผชิญนะเพื่อสอนให้รู้ว่าต้องลงนรกนะถ้าจิตหยาบทำผิดบาปจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องลงนรกนะถ้าจิตหยาบทำผิดบาปทำผิดบาปก็คือสร้างมรดกบาปให้เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนในชาตินั้นตายไปแล้วเนี่ยจิตหยาบตายแล้วเนี่ยจะทำให้จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายเนี่ยต้องเดือดร้อนคือต้องไปตกนรกแต่ตกนรกเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่าประการที่สองให้รู้ว่ามนุษย์จะมีกรรมเป็นกำเนิดในชาติหน้าทันทีถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณนั่นแหละจะเป็นผู้ถือเอาผลกรรมที่เกิดจากการทำผิดบาปของจิตหยาบในชาติที่แล้วถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยชาติหน้าของชาตินี้ก็คือในภพชาติหน้าชาติหน้าของภพชาติอดีตก็คือภพชาติปัจจุบันของท่านทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมาทั้งนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ถือมาทำกรรมอะไรไว้อย่างไรจิตสำนึกลืมไปแล้วเพราะตายไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกก็คือเมื่อขบาไม่เคยลืมมันจะถูกบันทึกไว้ที่เมื่อขบาทั้งหมดต่อให้แม่นมคือพลีเดียนจะรักและห่วงใยจิตวิญญาณของตนที่เป็นเหมือนลูกห่วงใยอย่างมากมายอย่างไรก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ต้องกลับมาเผชิญ กับชะตากรรมที่ก่อไว้ทำไว้ นั่นในชาติที่แล้วประการที่3ต้องมีสังสารวัฏถ้าสอบตกซ้ำชั้นกฎแห่งกรรมสอนไว้ว่าถ้าเกิดมาแล้วชาตินี้เขาให้มาแก้ไขอะไรต่อมิอะไรแต่ปรากฏว่าล้มเหลวนอกจากจะไม่แก้ไขแล้วก็ยังสอบตกซ้ำอีกจิตวิญญาณจะต้องรับกรรมนั้นคือเมื่อตายไปแล้วจะต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะมารับผิดชอบในสิ่งที่จิตหยาบของตัวเองทำผิดพลาดทำผิดบาปเอาไว้นี่คือการสอบตกซ้ำชั้นพี่ๆน้องๆครับในบางครั้งเราจะกล่าวว่าถ้าจิตหยาบซื่อบื้อและทำอะไรผิดพลาดทำให้เกิดปัญหากับจิตวิญญาณแล้วมันก็คือการที่จิตหยาบนั้นเป็นตัวการในการก่อปัญหาให้กับจิตวิญญาณของตนเองจึงทำให้มีสังสารวัฏจึงทำให้มีการสอบตกซ้ำชั้นไม่สามารถที่จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เพราะมัวแต่วุ่นวายกับไอ้สิ่งที่เป็นกฎแห่งกรรมมัวแต่วุ่นวายกับการที่จะแก้ไขตัวจิตหยาบเองซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยให้มีความโปร่งใสให้มีความบริสุทธิ์ถ้าจิตหยาบเนี่ยไม่โปร่งใสอยู่และไม่บริสุทธิ์อยู่จิตหยาบนั้นก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตหยาบยังติดกิเลสตัณหาอยู่จิตหยาบก็จะต้องทำเพื่อตัวเองคือพยายามหาทางนิพพานกิเลสตัณหาให้ได้
ถ้านิพพานกิเลสตัณหาไม่ได้จิตหยาบก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ก็คือจะสั่นสะเทือนเป็นความรักไม่ได้เพราะมันจะมีแต่โลภะโทสะโมหะนี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวเป็นเบื้องต้นไว้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายต้องลอยค้างถ้าหลงทางนิพพานนั่นแปลว่าถ้าจิตหยาบเหลวไหลมันจะทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านก็คือตัวท่านเองเนี่ยไปลอยค้างอยู่ในบรรยากาศในสนามพลังงานของอนันตจักรวาลโดยไปไหนไม่ได้เลยไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ลอยค้างค้างตึงตองแต่งอยู่ตรงนั้นจะไปต่อก็ยากจะกลับลงมาก็ไม่ได้นั่นคือการลอยค้างเป็นการหลงทางนิพพานเพราะไปเข้าใจว่าดับทุกข์ได้แสดงว่าดับอัตตาตัวตนได้แต่ยังบอกว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วแสดงว่านิพพานแล้วถ้าเป็นอรหันต์แล้วแสดงว่าใครเป็นอรหันต์ล่ะแสดงก็ยังมีตัวตนอยู่ใช่ป่าวพูดไปพูดมาวนไปวนมาก็ยังงงกับตัวเองอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับนิพพานหมายถึงนิพพานสิ่งที่ไม่ควรจะมีเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบคือกิเลสตัณหาราคะอะไรพวกนี้อวิชชาอะไรพวกนี้ต้องดับให้หมดนึกภาพออกใช่ไหมถ้าดับพวกนี้แล้วจิตหยาบมันไม่หยาบแล้วมันละเอียดมันบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้ได้แล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกันในการเป็นมนุษย์นั่นคือการประสบความสำเร็จก่อนที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นี่คือนิพพานไปจากอนันตจักรวาล นิพพานรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นการนิพพานทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่านิพพานแท้แล้วด้วยการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแต่ไม่ใช่นิพพานกรรมไม่ใช่นิพพานกิเลสแล้วบอกว่าตัวตนกูหายหมดแล้วแล้วกูนิพพานแล้วกูไม่เหลือแล้วเขาเรียกว่าดับศูนย์แล้วตัวตนกูจิตวิญญาณกูศูนย์แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าดับเบิ้ลมั่วโอเคนะพี่น้องครับเราจะไปเร็วๆนะนี่ก็ต่อมาประการที่3ประโยชน์ของการมีกฎแห่งกรรมคือทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมประการที่3ตะกี้เราพูดเรื่องข้อใหญ่มา2ข้อนะให้จิตหยาบได้รู้ว่าจิตวิญญาณต้องรับกรรมที่ตนทำจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องเป็นผู้รับกรรมนั้นเสมอหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าผู้มอบอำนาจให้กับใครซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจไปทำสิ่งใดที่ผู้รับมอบอำนาจเขาทำไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ว่ามันจะดีหรือชั่วผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเหมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นผู้กระทำชัดนะเราไม่พูดซ้ำพี่ๆน้องๆมาดูสไลด์ชิ้นนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบโดยจิตหยาบนั้นคือกลุ่มพลังงานที่มี189ดวงหรือ189กลุ่มโดยแบ่งแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตทั้งสองมิติคือมิติทางพลังงานและมิติของกายหยาบหรือกายสังขารถ้าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เมื่อขบานี่ก็คือเปลือกนอกที่เราเอาลูกศรชี้ไว้ชั้นถัดเข้าไปข้างในตรงนี้เรียกว่าทีเดียมซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มาเกิดเป็นมนุษย์พร้อมกันกับจิตวิญญาณนี่แหละมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือแม่นมและแน่นอนข้างในที่ท่านเห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็คือจิตวิญญาณพี่น้องครับความผิดบาปในเบื้องต้นที่จิตหยาบของแต่ละคนเนี่ยต้องเรียนรู้ก็คือพระบิดาทรงวางแผนออกแบบให้จิตหยาบหรือตัวแทนของจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเวลามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นโดยมันทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตที่เป็นอายตนะภายในอีก1รวมเป็น6เนี่ยเวลามันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเงื่อนไขสถานการณ์ใดก็ตามมันก็จะสั่นสะเทือนถูกวางหมากเอาไว้สั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่ของจิตแบบหยาบๆคลื่นความถี่หยาบๆส่วนมากแล้วมันจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำเมื่อมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำพระบิดาก็จะทรงออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยการใช้ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ร่วมกันกับมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณให้จิตของท่านโดยต่อมไร้ท่อหรือจักระพวกนี้สั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตออกมาโดยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบด้วยคลื่นความถี่ต่ำแล้วออกมาเป็นลบ
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับลูกศรที่ชี้เข้าชักเข้าชักออกเนี่ยเป็นลูกศรที่เป็นมายาที่สมมุติว่าโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นผลผลิตของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5กับอายตนะภายในอีก1คือจิตเป็น6สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆนี่คือการถูกออกแบบไว้ให้มันไม่ถูกต้องออกแบบไว้อย่างไม่ถูกต้องเพื่ออะไรครับให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งไม่ถูกต้องเพื่อให้เรียนรู้ที่จะทำให้มันถูกต้องโดยให้ลองทำในสิ่งที่ผิดก่อนนี่คือกฎของพระบิดานี่คือกฎของจิตจักรวาลพี่น้องครับที่เสาที่แล้วเรายกตัวอย่างว่าพระบิดาทรงให้ทารกน้อยอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในครรภ์ของแม่ได้เรียนรู้ความมืดก่อนที่จะตกฟากเอาไว้ออกแวะออกมาให้เจอแสงสว่างชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตหยาบนี่ก็เหมือนกันต้องเรียนรู้ในการที่จะสั่นสะเทือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือผิดบาปก่อนไม่ห่วงอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะมีภพชาติให้เวียนว่ายตายเกิดเยอะมี1ยุคคือ 60,000 ปีนะเยอะมากมากพอจะเรียนรู้ได้พระบิดาทรงกำหนดไว้มากมายแบบนั้นน่ะเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ใจร้ายให้เรียนรู้ก็เพราะว่าท่านขันอาสามาเพื่อช่วยทดลองแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาว่าทรงสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างก็พ่อเราฉลาดน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแยบยลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน่ะแล้วเราขันอาสามาเองเราอย่ามาโทษใครโทษพระองค์ก็ไม่ได้เราอาสามาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวเป็นตัวแทนของพระองค์ที่เข้ามาเรียนรู้มันเราจะต้องทำให้สมพระเกียรติของพระองค์ทำให้สมศักดิ์ศรีอย่าหนีอย่าขี้คลาดโอเคไหมพี่น้องครับเนี่ยโลภโกรธหลงถ้าเราสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บมันจะผ่านด่านแรกที่เรียกว่าเมคบาเนี่ยเข้าไปหาพี่เพียเนี่ยพี่เพียนั่นเป็นแม่นมอ่ะก็จะพยายามดูดซับรับเอาพลังของความโลภโกรธหลงที่เป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนนะแรงมากแรงน้อยก็ตามพี่เพลียเดนจะรับเอาไว้ทั้งหมดเพื่อปกป้องจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละช่วยปกป้องเอาไว้ไม่ให้ไข่แดงที่อยู่ข้างในได้รับผลกระเทือนได้รับผลการสั่นสะเทือนจากเปลือกนอกทะลุเข้าไปข้างในไข่ขาวจะดูดซับรับเอาไว้ทั้งหมดเห็นความดีงามของแม่นมหรือพิเรเดียนของท่านหรือยังล่ะนี่คือพระพี่เลี้ยงที่อยู่บนโลกนี่คือพระพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือท่านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างใครจะรู้ครับจิตวิญญาณก็ออกมาโผล่บอกจิตหยาบท่านไม่ได้เรานี่แหละกำลังเฉลยให้ท่านฟังเข้าใจนะนั่นแสดงว่าที่อยู่ข้างในตัวท่านเนี่ยมีทั้งจิตวิญญาณคือตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้กับพี่เพลียเดียนคือแม่นมโลภโกรธหลงพวกนี้นึกออกและถ้าท่านเนี่ยสั่นสะเทือนแรงกว่านั้นไม่ใช่แค่ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงแต่ท่านสั่นสะเทือนเป็นความอาฆาตพยาบาทตามลูกศรที่พุ่งสวนกันไปสลับกันมาเนี่ยท่านเห็นไหมอาฆาตพยาบาทลูกศรมันจะเข้าไปถึงจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันจะไม่ไปแค่ไข่ขาวอาฆาตพยาบาทมันจะทะลุไปถึงไข่แดงไปถึงตัวตนแก่นแท้ของท่านมันถ้าใครทำผิดบาปต่อตัวท่านแล้วท่านเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเมื่อไหร่อาฆาตกูจะต้องแก้แค้นกูต้องเอาคืนแน่เลยแล้วโกรธไม่หายโกรธโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอาฆาตพยาบาทท่านเห็นลูกศรไหมนี่คืออนุตตรธรรมเราสร้างมายาขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านได้รับรู้ได้จำติดตาไว้ว่าท่านต้องให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรให้อภัยให้ได้ถ้าท่านให้อภัยไม่ได้ความอาฆาตพยาบาทมันจะเกิดขึ้นเพราะท่านโกรธมากมันจะตกผลึกลงไปที่จิตวิญญาณของท่านผ่านเมื่อครับผ่านพี่เพียเนี่ยแม่นมก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยมันคือเห็นไหมครับถ้าไม่ฟังเราจะรู้ในเรื่องเหล่านี้ไหมท่านจะเถียงเราไหมว่าเราพูดไม่จริงเถียงเราไหมว่าจะพูดไม่ถูกฟังต่อครับเรามีหลักการมีเหตุผลให้ท่านชมอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหลับไม่หลับนะ311ท่านใน YouTube กับ264ท่านใน Facebook เราอยากเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกเสาร์ทุกเสาร์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนำผู้คนนะเพราะนับวันสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้หลักสูตรให้บทเรียนกับมนุษย์โลกมาเนี่ยเข้มข้นขึ้นทุกวันท่านนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้เรื่องแบบนี้ทำไมเราไม่รู้เฮ้ยถ้าเราไม่รู้เราเดือดร้อนแง่ๆมีหน้าล่ะกูถึงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณช้าหรือก้าวหน้าไม่ได้ก็เ
ก็เพราะไม่รู้ความจริงระดับอนุตตรธรรมได้ยิ่งเห็น Facebook ของวิสุทธิปัญญาเป็นเหมือนอาหารว่างว่างเมื่อไหร่กูค่อยเข้ามาดูเนี่ยวันเสาร์มีการสื่อถ้ากูมีเรื่องทางโลกที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่กูอยากจะไปรีแลกซ์อะไรต่างๆกูไม่เข้ามาฟังก็ได้นะสดๆกูไม่ดูย้อนหลังทีหลังก็ได้หรือมาศึกษาเรียนรู้แล้วแต่ก็ยังอยากรู้อยากเห็นไอ้เรื่องต่ำๆเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะว่าเวลาในการที่จะใช้ชีวิตบนโลกก็จะให้เข้าถึงมรรคผลสูงสุดสำหรับการหลุดพ้นมันเหลือน้อยก็ยังเอาเวลาไปเที่ยวศึกษาเรียนรู้เรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอื่นๆทั้งที่บางทีความรวยที่เป็นต้นทุนท่านไม่ได้เอาติดตัวมามากมายอะไรเลยแต่ชาตินี้เห็นคนอื่นเขารวยเลยอยากรวยเขาบ้างมันฝืนกรรมไม่ได้หรอกพี่น้องครับทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดบุญกรรมของเราชาติที่แล้วทำมาไว้อย่างไรมันก็จะได้อย่างนั้นทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำอย่างมีสติและทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องตามที่เราพูดเมื่อกี้นี้โอเคไหมนี่คืออนุตตรธรรมอย่าสั่นสะเทือนด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะว่าอำนาจด้านลบนี้มันจะเข้าไปกระทบจิตวิญญาณของท่านโดยตรงมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเกิดอาการป่วยหนักขั้นโคม่าป่วยหนักรักษายากหรือง่ายพี่น้องครับรักษายากใช่ไหมถ้าอาการสาหัสรักษายากเป็นตายเท่ากันอยู่ที่หมอเก่งหรือไม่เก่งถูกไหมผู้ที่จะรักษาจิตวิญญาณเวลาโคม่าหรือเวลาป่วยเนี่ยก็คือโยมบาลในนรกผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยแต่เราจะบอกความลับให้ถ้าป่วยขั้นโคม่าคือเกิดเป็นจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทอย่างนี้เขาเรียกว่าหมอไม่รับโยมบาลในนรกไม่รับครับรักษาแค่โรคโกรธหลงได้ครับป่วยด้วยโรคโกรธหลงงมงายพวกนี้รักษาได้หายได้ครับแล้วส่งให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่เมื่อโรคโกรธหลงรักษาหายเพราะจิตวิญญาณเสียสมดุลแต่อาฆาตพยาบาทมันทะลุผ่านแม่นมหรือพีเรียนไปถึงจิตวิญญาณแล้วท่านก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอาการสาหัสของจิตวิญญาณทีนี้แหละยุ่งเลยคันนี้ไม่มีใครช่วยได้เพราะจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทเห็นไหมข่าวออกมาทุกวันฆ่ากันตายมีข่าวที่ฆ่ากันตายเกิดขึ้นเยอะแยะบางทีเกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นคนที่รักกันด้วยเป็นคนใกล้ชิดกันด้วยใช่ไหมที่สุราษฎร์เมื่อวานเนี้ยคืนนี้ก็มีข่าวใช่ไหมเกิดลูกชายเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่พอใจคนงานที่เป็นลูกจ้างของพ่อแม่ที่มาช่วยเลี้ยงหมูผัวเมียแล้วก็ลูกเป็นคนต่างประเทศด้วยอ้างว่าไม่พอใจที่ไอ้ผู้ชายอ่ะที่เป็นลูกจ้างอ่ะมากล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยนะไปเป็นชู้หรือแอบไปชอบเมียของมันอ้างอย่างนี้นะถึงขนาดเอามีดอิโต้มีดสปาร์ต้าคมกริบไปฟันเขาตายทั้ง3คนทั้งที่เป็นคนที่สำคัญกับพ่อแม่เพราะว่าช่วยดูหมูเลี้ยงดูมาหลายปีแล้วทำให้หมูเนี่ยอ้วนท้วนขายดีว่างั้นแต่ว่าก็ทำบาปนะถ้าตัวเองฆ่าพวกนี้ตายแล้วพ่อแม่ตัวเองก็เดือดร้อนไม่รู้จะหาใครมาเลี้ยงหมูตัวเองมีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านรู้ไหมครับเพราะดื่มเหล้าเพราะเมาและขาดสติพอเมาและขาดสติปั๊บเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมถึงแม้ขนาดอยู่ต่างประเทศเห็นไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับกันมาก็เรื่องชู้สาวนี่แหละในอดีตชาติรวมทั้งลูกที่อายุ4ขวบด้วยนะก็เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันมาจากอดีตชาติมาอยู่ใกล้กันนะแล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันตอนบ่ายสามโมงประมาณนั้นแดดกำลังร่มลมกำลังจะตกแล้วพอขาดสติปั๊บเนี่ยยังไงกันไม่รู้ครับโกรธมากครับก็วิ่งไปที่บ้านพักตัวเองไปคว้ามีดคมๆมาเอามาฟันมาไล่ฟัน3คนเนี่ยถึงแก่ตายอ่ะแขนขาดนะเพราะมีดมันคมมากตายพอได้สติขึ้นมาปั๊บก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะดูท่าทางหน้าตากูไม่น่าไปฆ่ามันเลยนะแต่ทำไมตอนนั้นทำไมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมได้เพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอาฆาตพยาบาทป่วยสาหัสแล้วนรกไม่รับก็ส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะโลภโกรธหลงเนี่ยแก้ไขให้หมดแล้วเห็นนะดูเหมือนจะเป็นคนดีแล้วซึ่งจิตวิญญาณอาฆาตนี่ก็จะเก็บเอาไว้ข้างในเราจะรู้ไหม
เมียเราผัวเราลูกเราเจ้านายเราลูกจ้างเราใครกันนะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันที่มีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นติดมากับจิตวิญญาณเพราะนรกไม่รับมันพอราขาดสติปั๊บขึ้นมาจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่แทนการทำหน้าที่แทนของจิตวิญญาณที่ต้องการที่จะทำคือแก้แค้นเป็นการชำระต้องการแก้แค้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปถามทำไมแม่งใจร้ายไม่ไส้ละกรรมขนาดนี้ทำไมโหดร้ายอย่างนี้นี่ไงฮะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์สอนให้รักกันพระศาสดาแต่ละพระองค์สอนให้อโหสิกรรมต่อกันทั้งให้อโหสิและขออโหสิและที่สำคัญก็คืออย่าขาดสติและอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตที่อย่าผิดพลาดกับคนอื่นและทำให้เขาอาฆาตโกรธแค้นแต่ละคนเนี่ยการที่จะยอมรับยอมรักยอมร่วมยอมให้อภัยอโหสิมันไม่ใช่ง่ายๆนะสำหรับบางคนโกรธร้อยปียังมาดีร้อยชาติท่านกลัวไหมข่าวทุกวันเนี่ยสังเกตไหมนะบางทีแค่มองหน้ากันเท่านั้นอ่ะขับรถนะแล้วมองหน้ากันหน่อยเดียวอ่ะมันเอารถมาขวางแล้วทุบรถแล้วก็ทำร้ายกันกระทืบกันจนโคม่าหรือจนถึงตายทั้งที่ไม่มีอะไรเลยบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอ้างว่าทำร้ายคนผิดบางทีไอ้คนทำมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำไปเพราะอะไรทำเพราะขาดสติคือดื่มเหล้าแล้วก็เมาเกิดจากเหล้าทั้งนั้นนะสุราเมาเป็นระยะระยะเวลาทีนี้ทำลายสติเขาไม่ให้ดื่มเพราะว่ามันทำลายสติพอทำลายสติคือขาดสติปั๊บถ้าจิตวิญญาณของไอ้ผู้ขาดสตินะดันทะลึ่งมีศัตรูคู่อาฆาตแค้นอยู่ใกล้ตัวมาเกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือคนข้างบ้านมันก็จะโผล่ออกมาเมื่อขาดสติแล้วจะมาแสดงบทบาทในการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นเที่ยวไล่ทำร้ายไล่ฆ่าไล่โจมตีคนที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตพยาบาทของตนทันทีครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องจำไว้กฎแห่งกรรมสอนให้รู้แบบนั้นเพื่อให้รักกันเพื่อให้ทำดีต่อกันอโหสิให้กันอะไรแบบนี้กฎแห่งกรรมจะสอนถ้าไม่อโหสิปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณป่วยแน่นอนครับรอวันถูกระเบิดทิ้งอย่างเดียวครับเพราะรักษาไม่ได้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบจะต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณไม่ให้มันออกมาสั่นสะเทือนและฆ่าใครจิตหยาบจะต้องมีสติเอาไว้ตลอดเวลาอย่าเป็นทาสของการยั่วยุโดยเด็ดขาดหรืออย่าไปยั่วยุให้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างของท่านมันเสียสมดุลหรือมันขาดสติโดยเด็ดขาดเราฝากไว้เท่านี้นะครับประการที่4พี่น้องครับกฎแห่งกรรมช่วยสอนให้จิตหยาบรู้ว่าถ้าทำให้จิตวิญญาณป่วยต้องไปบำบัดในนรกจะต้องไปบำบัดในนรกนะที่ตะกี้เราก็พูดนำไปแล้ว ดูจิตวิญญาณที่ป่วยนะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภโกรธหลงก็ดูทุกสอนถ้าไปลงนรกแล้วมันจะมีกุศโลบายที่จะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่มีสันดานโลภโกรธหลงเนี่ยติดไปจากจิตหยาบเนี่ยตอนตายแล้วนะติดไปจากจิตหยาบเอาไปชำระที่นรกได้นอกจากโลภโกรธหลงแล้วก็ยังมีพวกอารมณ์วิญญาณหรือพวกอวิชชาอุปทานทั้งหลายที่เมคบาเนี่ยพาติดตัวไปด้วยเพราะมันบันทึกความทรงจำเอาไว้ตรงนั้นพอไปลงไปในนรกอะไรที่โยมบาลเขาเชี่ยวชาญในการกำจัดให้ได้เขาก็จะกำจัดให้โดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่มันตกต่ำเนื่องจากจิตหยาบทำให้มันตกต่ำพาต่ำนะก็จะถูกกระชากแรงสั่นสะเทือนกระตุกแรงสั่นสะเทือนให้มันยกระดับสูงขึ้น เมื่อมันสูงขึ้นปั๊บความโลภความโกรธความหลงความงมงายมันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับอย่างเช่นนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเผลอไม่ได้เป็นหยิบฉวยลักขโมยของคนอื่นจนเป็นนิสัยจนติดเป็นสันดานตอนเป็นมนุษย์นะนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังพอไปตกนรกเนี่ยโยมบาลก็จะมีกุศโลบายในการที่จะดัดสันดานคลื่นความถี่ของจิตที่ขี้เอาขี้หยิบขี้ฉวยขี้ลักขี้ขโมยเนี่ยวิธีการคืออะไรไหมอย่างแรกให้ดูหนังที่เป็นการบันทึกภาพตอนที่ตัวเองเป็นมนุษย์แล้วเผลอไม่ได้ชอบใช้มือหยิบฉวยของคนอื่นมาเป็นของตัวทำท่าเลิกลักเลิกลักดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหยิบแล้วโยมบาลก็จะถามว่าภาพที่เห็นเนี่ยยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นผู้กระทำซึ่งคนจิตวิญญาณอื่นๆก็นั่งดูอยู่ด้วยนะเป็นการฉายเพื่อประจานด้วยนะอายไหมถ้าเราเป็นคนทำบางทีต
ตอนเป็นมนุษย์เราเป็นคนชอบตอแหลไม่ค่อยยอมรับความจริงก็จะติดนิสัยไปตับเกียกกับจิตวิญญาณพอเวลาเป็นลงนรกปั๊บโยมบาลถามมันจะตอบว่าอะไรไหมเปล่าไม่ใช่หนูไม่ใช่ผมไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำเปล่าเปล่าเขาก็จะฉายหนังวนไปวนมาให้ดูอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วถึงตอนหนึ่งถึงจุดหนึ่งถ้าท่านลักขโมยจนเป็นกิจวัตรสิ่งที่โยมบาลซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดัดสันดานของจิตวิญญาณที่หลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลในภพชาติก่อนที่จะตายมานะเขาก็จะใช้ตะปูมาตอกที่นิ้วมือเนี่ยตอกที่เล็บเนี่ยทีละนิ้วตอกเพราะตะกี้มันปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่จริงใช่ไหมตอกให้เจ็บเลยเพราะขโมยด้วยมือถูกไหมลักเขาด้วยมือใช่ไหมตอกทีละเล็บทีละนิ้วเนี่ยท่านเชื่อไหมตอกทีละนิ้วทีละนิ้วเพื่อให้มีสติและสำนึกได้ถ้ายังสำนึกไม่ได้ว่าตัวเองใช้มือไปทำผิดบาปอะไรมาเขาจะไม่บอกนะเขาจะทำให้แล้วให้สำนึกได้เองคำว่าสำนึกได้เองให้นึกได้เองสำนึกผิดด้วยจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์สำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณนั่นคือในนรกครับเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเราไม่เชี่ยวชาญนรกหรอกพระบิดาพาเราไปทัวร์นรกก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราหลับตาเลยเราไม่มองเลยเพราะเรากลัวเนี่ยเรากลัวแต่ก็พอแอบรู้แอบเห็นบ้างตอกเล็บตอกจนครบ10นิ้วแล้วก็เจ็บปวดทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ตายพอตายไปก็มีลมพัดมาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็ให้ทุกทรมานแบบเดิมอีกจนกว่าจะสำนึกได้ว่าหนูไม่ทำแล้วหนูยอมรับความจริงนะเพราะใครที่ตอนเป็นมนุษย์นะครับชอบโกหกตอแหลจนเคยปากเวลาตกนรกแล้วจะสวยมากเพราะมันจะติดนิสัยเพียงแค่ยอมรับความจริงว่าหนูทำเองค่ะหนูสำนึกผิดบาปแล้วอาจจะโดนตอกเล็บแค่10นิ้วรอบเดียวหรืออาจจะตอกแค่เล็บเดียวแล้วเราสำนึกด้วยจิตจริงๆนะจิตวิญญาณจริงๆเพราะมันโกหกกันไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกุศโลบายที่เขาไปปฏิบัติกันในนรกนะเราจะไม่เล่าเรื่องอื่นให้ฟังนะเพราะคนอื่นเขารู้ดีกว่าเรานะเรื่องลงนรกแล้วไปเจออะไรเรารู้ว่าขึ้นมาจากนรกแล้วจะเจออะไรเพราะเราคุยกับมนุษย์เราไม่ได้พูดกับจิตวิญญาณที่อยู่ในนรกนะเราคุยกับมนุษย์นะเราก็เลยต้องพูดเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์ให้ท่านฟังทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้นะมันถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะป่วยแล้วไปรักษาในนรกได้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือท่านโยมบาลท่านมีกุศโลบายหรือวิธีการที่จะดัดสันดานจิตวิญญาณที่หลงมิติเพราะจิตหยาบของตัวเองเป็นเหตุก่อนตายท่านโยมบาลมีความสามารถพี่ๆน้องๆครับการปฏิบัติเพื่อการบำบัดรักษาจิตวิญญาณผู้ป่วยในนรกนั้นมันมีองค์ประกอบอะไรที่ท่านต้องรู้บ้างมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะไม่งั้นท่านรู้เองไม่ได้อยู่แล้วขนาดไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ท่านยังจำมันไม่ได้เลยถูกไหมล่ะนะเพราะจิตหยาบเพราะท่านไม่ได้ไปลงนรกนะท่านยังจำไม่ได้ไงแต่จิตวิญญาณกับแม่นมคือพี่พลีเดียนเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดกว่าจะมีสติทางวิญญาณกว่าจะมีสำนึกได้เขาผ่านมาแล้วนะเขากลัวมากเลยในการดำเนินชีวิตประจำวันของจิตหยาบในแต่ละภพชาติกลัวว่าจิตหยาบทำเหลวไหลทั้งพี่พลีเดียนแม่นมนะและจิตวิญญาณท่านจะเดือดร้อนต้องไปลงนรกอ่ะต้องทุกข์ทรมานทั้งที่จิตหยาบมันไม่ได้ไปด้วยทั้งที่เป็นผู้กระทำนะอ้าวโยมทูตจะเป็นผู้นำพาส่งลงนรกเมื่อกับโรงพยาบาลอ่ะเวลาท่านป่วยก็จะมีรถพยาบาลมารับอ่ะเจ้าหน้าที่เวรเปลจะมากับรถด้วยก็คือโยมทูตอ่ะเวรเปลก็คือโยมทูตก็คือเป็นผู้รับใช้ของพญายมเป็นผู้รับใช้ของแพทย์ในโรงพยาบาลเขาใช้วานให้คนขับรถและคนเปลนะเอามารับไปส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษานั่นเองนรกก็คือโรงพยาบาลของจิตวิญญาณโอเคไหม 2. โยมบาลคือคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญนะแต่เกี้ยตอกเล็บนี่ก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ท่านโยมบาลนะแพทย์กลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเผลอหยิบขี้รักขี้ขโมยโอเคไหมครับเอาแค่อันเดียวพอไม่ต้องเอามากนะโยมบาลประการที่3มีวิธีกระชากจิตสำนึกเฉพาะโรคก็แปลว่าป่วยด้วยเวรกรรมอะไรป่วยด้วยการทำสิ่งใดไว้โยมบาลเนี่ยก็แต่ละขุมของนรกอ่ะเขาก็จะมีกุศโลบายหรือมีวิธีการที่จะกระชากจิตสำนึกเช่นถ้าเป็นคนทักไม่ได้เขาก็จะกระตุ้นด้วยกุศโลบายอะไรก็ได้ที่จะกระชากจิตวิญญาณนั้นให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความรักให้ได้เราบอกแล้วไง
ถ้าเป็นอาฆาตพยาบาทนี่เขาช่วยไม่ได้เพราะไม่มีกุศโลบายอะไรจะช่วยได้เพราะมันเสียศูนย์ไปหมดแล้วชำรุดและจิตวิญญาณนั้นน่ะมีวิธีกระชากจิตสำนึกเฉพาะโรคนะอย่างที่4ก็คือจิตวิญญาณของใครก็ตามที่ป่วยแล้วไปลงนรกจิตวิญญาณนั้นจะต้องได้รับการปฐมพยาบาลอาการเบื้องต้นก่อนถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจแน่เราก็จะบอกให้ท่าน

ึกที่ต่ำลงไปคือกรรมที่ทำหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆลงไปต่ำไปเรื่อยๆลงต่ำไปเรื่อยๆเข้าใจไหมนั่นแปลว่าจะปฐมพยาบาลอาการที่ป่วยน้อยๆก่อนไอ้ป่วยหนักเนี่ยนะอยู่ในจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยจะรักษาทีหลังมันแสดงว่าก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งนั้นจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่นรกในหลุมที่ลึกที่สุดหรือต่ำสุดเท่าที่ตัวเองทำเวรทำกรรมทำบาปเอาไว้บางคนลงไปเพลินเลยขุมที่13ไปอีกครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกลับขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องครับถ้าเลยขุมที่13แล้วถามว่าขุมที่13เนี่ยใครอยู่คนที่อวดอุตริสอนธรรมะและสอนผิดๆทำให้คนหลงผิดแล้วเชื่อตามทำตัวเป็นเจ้าลัทธิที่หลอกลวงคนอื่นทั้งที่หลอกลวงโดยไม่ได้เจตนาเพราะตัวเองโง่หรือหลอกลวงเพราะเจตนามีกิเลสตัณหาแอบแฝงหรือมีมิจฉาทิฏฐิบางสิ่งแอบแฝงไอ้เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยในชาตินี้ลงหลุมที่13แน่นอนก็แปลว่าถ้าเลย13ไปเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแค่ลง13นี่ก็เกิดใหม่ก็ยากแล้วนะสอนธรรมะแล้วผิดบาปเนี่ยส่วนมากในนรกขุมเนี่ยจะมีผู้ที่มีผ้าเหลืองคือเป็นพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในขุมเนี่ยเยอะมากพระพุทธองค์เคยสอนไว้นะถ้าตัวเองยังเข้าใจไม่ได้ยังเข้าถึงไม่เป็นอย่าสอนนะถ้าสอนโดยที่ตัวเองก็ยังเข้าถึงไม่ได้และยังเข้าใจไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าตัวเองกำลังอวดอุตริมนุสธรรมผิดบาปพระพุทธองค์ก็สอนไว้ครับแต่ทุกวันนี้ไหมโดยเฉพาะเรื่องนิพพานแม่สอนกันขวักไขว้เลยทั้งที่ตัวเองก็ถือกฎเกณฑ์กติกาถือวินัยของพระศาสดาเอาไว้ตัวเองยังนิพพานไม่ได้เลยมาเที่ยวสอนเรื่องนิพพานเฉยเลยเห็นไหมนักบวชบางรูปในอดีตชาติพยายามศึกษาธรรมะค้นคว้าจนทั้งนะมีความรู้มีตบะมีฌานมีญาณแก่กล้ามากก็เลยพยายามนะที่อยากจะเอาความรู้เรื่องนิพพานเพราะคิดว่านิพพานนี่คือความรู้ขั้นสูงสุดของตัวเองแล้วเนี่ยจะพยายามออกมาเผยแพร่แต่ปรากฏติดคำสอนคำสั่งของพระพุทธองค์เอาไว้ว่าถ้าตัวเองยังถึงนิพพานไม่ได้ห้ามสอนห้ามกล่าวห้ามพูดเด็ดขาดถ้าเป็นนักบวชตอนนั้นเป็นนักบวชแล้วอะทำไงได้เพราะนั้นเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าถ้ากูมาเกิดใหม่กูจะไม่เป็นนักบวชแต่เนื่องจากตอนเป็นนักบวชเป็นคนมีวินัยเป็นคนสมถะค่อยๆก้าวเดินเหาะย่างเหมือนนางงามอ่ะมันนั่นคือการเลือกเพศโดยที่ไม่รู้ตัวพอมาเกิดใหม่ในชาตินี้ครับกลายเป็นสตรีเพศที่จู่ๆมีความรอบรู้เรื่องธรรมะมากมายเพราะรู้ธรรมะมากกว่าพระหรือนักบวชในยุคนี้ซะอีกอ่ะแล้วเวลามากล่าวธรรมะก็สอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องการดับอัตตาดับตัวตนสอนธรรมะอย่างละเอียดยิบแต่โทษทีสอนผิดเพราะเข้าใจผิดฟังคำสอนแล้วเข้าใจยากเข้าใจฟังแล้วเวียนหัวไม่รู้พูดอะไรแต่พูดเหมือนผู้รอบรู้พูดเหมือนเอาธาตุไฟเข้าแทรกบางทีมาเทศเป็นผู้หญิงนะมาสอนพระแล้วมาตำหนิพระมาก้าวล่วงพระจนทั้งวงการพระกระเจิงมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้ากูที่ฝึกมาเยอะศึกษามาแย่จนหลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งแต่พอตายแล้วนิพพานไม่ได้ไม่ได้จริงหลุดพ้นไม่ได้แต่ในว่าที่พิสูจน์ว่าที่ตัวเองรู้ว่ามันไม่ถูกแต่กลับมาเกิดชาตินี้ไม่รู้อะไรมีอารมณ์ที่จะสอนธรรมะและเป็นผู้หญิงไงเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันคือกฎแห่งกรรมเห็นไหมฮะคือกฎแห่งกรรมดีๆนี่เองไม่ใช่อะไรพี่น้องครับนะทั้งหมด4ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนรกเมื่อจิตวิญญาณป่วยต้องถูกส่งนรกพี่น้องครับจิตวิญญาณเนี่ยที่ป่วยอาการสาหัสหรืออาการโคม่าเนี่ยก็คือจิตวิญญาณอยากเหลวไหลสั่นสะเทือนเป็นความอาฆาตพยาบาททะลุผ่านเมคบาทะลุผ่านแม่นมคือพลีเดียนป้องกันไว้ไม่ไหวไปจนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นห่วงมากๆเพราะมันอาฆาตนี่มันเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตที่รุนแรงมากรุนแรงเกินกว่าพลีเดียนของท่านเนี่ยจะต้านทานได้ไหวจำไว้ครับคนที่อาฆาตพยาบาทนรกไม่รับนรกจะไม่รับเพราะฉะนั้นพระศาสดาของท่านจึงสอนใช่ไหมให้รู้จักอโหสิกรรม

และขออโหสิกรรมแต่ต้องอโหสิกรรมตอนไหนตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเที่ยวนั่งขออโหสิกรรมกับคนที่ท่านจำไม่ได้แล้วว่าใครก็ไม่รู้ที่กูทำให้มันอาฆาตพยาบาทหรือใครก็ไม่รู้ที่กูอาฆาตพยาบาทมันยากมากนะถ้าเราไม่สามารถใช้จิตเราระบุตัวตนว่าคนคนนั้นคือใครได้ถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์เราคือใครเราไม่รู้ว่าจำเลยคือใครเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นตอนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีมหาสติต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำก้าวล่วงใครตอนนี้ใครกำลังก้าวล่วงเราเราจะได้อโหสิได้ถ้าเราก้าวล่วงใครเรารีบอโหสิแล้วยุติการกระทำของเราซะมันก็จบจิตวิญญาณเราก็จะได้ไม่ป่วยถึงขั้นโคม่าโอเคไหมประการที่5กฎแห่งกรรมมีประโยชน์อย่างไรครับโดยต้องการให้จิตหยาบได้เรียนรู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องถือกรรมมาเกิดในภพชาติใหม่แล้วจิตหยาบในภพชาติใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตหยาบในชาติที่แล้วจะต้องยอมรับในชะตาชีวิตหรือในชะตากรรมต่างๆที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คือสิ่งที่จิตหยาบต้องเรียนรู้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกรรมของจิตวิญญาณท่านเห็นไหมเมคบาเพียเดียนแล้วก็จิตวิญญาณกรรมที่จิตวิญญาณจะต้องถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั้นจะมีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกคือพันธสัญญา6พันธสัญญา6เนี่ยเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าตนเองสัญญากับพระองค์ว่าจะต้องทำให้สำเร็จใน6ประการนี้ถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าพันธสัญญา6คืออะไรบ้างย้อนกลับไปทำไปฟังของเก่าหรือไปคลิกคำว่าพันธสัญญา6ใน Google นะครับหรือคลิกคำว่าจิตจักรวาลแล้วติดแฮชแท็กว่าพันธสัญญา6เดี๋ยวท่านจะรู้เองว่า6ข้อนี่คืออะไรบ้าง1นะถือมาพันธสัญญา6อย่างที่2เพื่อต้องการให้จิตวิญญาณรู้ว่าไม่ใช่รู้ให้จิตหยาบนะรู้ว่าที่จิตวิญญาณถือมาเกิดในภพชาติใหม่หลังจากไปนรกมาแล้วเนี่ยจะมีชะตาชีวิตติดมาด้วยชะตาชีวิตก็คือบทละครในภพชาติแรกจิตวิญญาณจะเขียนบทละครร่วมกันกับจิตวิญญาณอีก3 4 2 3รูปธรรมเพื่อวางแผนว่าจะมาเล่นละครกันตอนเป็นมนุษย์บนโลกว่าใครจะยื่นเงื่อนไขอะไรให้กับใครใครจะแสดงบทละครแบบไหนกับใครทั้งบทดีและบทร้ายจะมีการเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะให้มาเรียนรู้ที่จะสร้างสังคมร่วมกันแล้วสั่นสะเทือนเป็นความรักให้แก่กันและกันเพื่อจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือชะตาชีวิตแปลว่าบทละครที่วางแผนเขียนกันมาอย่างที่สามคือชะตากรรมชะตากรรมก็คือสิ่งที่จิตหยาบกระทำผิดพลาดให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบหลังจากที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภพชาติแรกแล้วชะตากรรมนั้นเกิดจากการที่จิตหยาบตัดสินใจผิดพลาดเกิดจากการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่เป็นโลภะโทสะโมหะมันก็จะเกิดเป็นการชะตากรรมนึกลบคิดลบพูดลบทำลบเกิดเป็นชะตากรรมเกิดขึ้นที่จะต้องถือกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันซะให้ถูกต้องอะไรทำนองนั้นประการที่4คือเวรกรรมเวรกรรมก็คือการที่เมื่อท่านสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือกระทำต่อการตามบททดสอบหรือตามบทเรียนที่ต่างต้องการจะต้องเรียนรู้กันและจะต้องมีคำตอบเดียวคือต้องรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นอะไรทำนองเนี้ยแต่ปรากฏว่าเกิดมีความโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทกันก็กลายเป็นเวรกรรมเป็นเวรกรรมก็แปลว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นกรรมที่เป็นเวรก็แปลว่าถึงวาระเมื่อไหร่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมาแก้ไขใหม่หรือมาแก้แค้นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปตามจริตสันดานของคนคนนั้นประการที่5คือเอาอายุไขมาด้วยเพราะว่าผู้ที่สอบตกบททดสอบและบทเรียนโลกตามชะตาชีวิตชะตากรรมอะไรต่างๆหรือมีเวรกรรมอะไรเนี่ยจิตวิญญาณเวลามาเกิดใหม่เนี่ยมันต้องการการเกิดใหม่ต้องการมีสังสารวัฏมากจึงต้องแบ่งปันเฉลี่ยอายุไขของการที่จะได้รับโอกาสมาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ในภพชาติแต่ละภพชาตินั้นต้องเฉลี่ยกันไปเพราะจิตวิญญาณก็ต้องถืออายุไขมาด้วยว่ามันเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มีอายุกี่ปีต้องตาย
การตายเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาเกิดส่วนการตายกลับไปนั้นเพื่อไปรักษาจิตวิญญาณตัวเองที่หลงมิติเพราะจิตหยาบมันในเหลวไหลในชาตินั้นอะไรแบบนี้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทั้งคนมาเกิดใหม่และทั้งคนที่ตายไปท่านคงเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องรู้สไลด์แผ่นนี้เป็นข้อสรุปจากที่เรากล่าวเมื่อสักครู่ว่าถ้าจิตวิญญาณของท่านนะต้องมาเกิดใหม่มาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับอย่างแรกคือมาเพื่อแก้ตัวแก้ตัวการมาแก้ตัวด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านได้มาเกิดใหม่เกิดใหม่เพื่อมีจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่ตัวเองจะต้องแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนตัวเองอีกเพื่อหวังว่าจะเป็นจิตหยาบที่ดีกว่าจิตหยาบในชาติที่แล้วนอกจากให้โอกาสมาเกิดใหม่เพื่อให้มีจิตหยาบกลุ่มใหม่ล้างจิตหยาบที่เหลวไหลในชาติที่แล้วทิ้งอย่างนี้เรียกว่าให้มาแก้ตัวอย่างที่สองให้มาแก้ไขแก้ไขก็แปลว่าจะต้องรับผิดชอบในบททดสอบที่สอบตกไว้จึงต้องเรียนซ้ำชั้นก็แปลว่าต้องเอาเหตุการณ์เงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆที่สอบตกในชาติที่แล้วถึงแม้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้กระทำต้องเอารายละเอียดทั้งหมดต้องเอามาเพื่อแก้ไขในภพชาติใหม่เพื่อยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ก็แปลว่าจะต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นและต้องไม่ก้าวล่วงใครโดยอ้างเหตุว่ามึงทำร้ายกูก่อนกูเลยมีสิทธิ์จะทำร้ายมึงตอบแทนได้นั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ต้องมาแก้ตัวต้องมาแก้ไขซึ่งทั้งสองภาพที่เห็นเนี่ยสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมีจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณที่ป่วยและโคม่าติดคุณสมบัติติดตัวมาด้วยไม่ใช่แค่มีพี่พีเดียนรับเอาคลื่นโลภะโทสะโมหะมาหรือรับเอารายละเอียดต่างๆที่ไม่ดีมาอย่างเดียวแต่จิตวิญญาณถือความแค้นมาด้วยเพราะฉะนั้นการพบชาติหลังๆนี่ของจิตวิญญาณเองจึงมีแฝงคุณสมบัติด้านร้ายๆคือมาเพื่อแก้แค้นเอาไว้ข้างในด้วยมันการแก้แค้นการโอกาสของตนเองไว้ทดสอบอยู่ซ้ำซากพบชาติเดียวแก้แค้นแล้วไม่พอมันก็ฝากรอยแค้นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะไปฆ่าเขาตายการแก้แค้นกันก็เวียนกันไปเวียนกันมาไม่รู้จักจบสิ้นพี่ๆน้องๆ นึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าจิตวิญญาณที่ป่วยระดับโคม่าสั่งเสียเป็นความอาฆาตพยาบาทต่อผู้อื่นอย่างไม่เลิกราเนี่ยแต่ในแกการ์ตูนไหมเวลาท่านโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใครก็ตามพระพยาธิส่งก็เตือนท่านว่าต้องหยุดมันให้ได้ภายใน3นาทีหยุดการสั่นสะเทือนเป็นความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงให้ทันภายใน3นาทีต้องเรียกสติคืนให้ได้ภายใน3นาทีไม่งั้นแรงอาฆาตพยาบาทมันจะสั่นสะเทือนทะลุมิติไปจนถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านที่อยู่ข้างในเข้าใจหรือยังครับนี่คืออนุตตรธรรมถ้าไม่รู้ว่าจะไปอโหสิใครขออโหสิใครให้อสิอโหสิใครชีวิตประจำวันเนี่ยให้ทำแบบนี้เวลาท่านโกรธมีโทสะที่รุนแรงเกิดขึ้นปั๊บรีบเตือนสติตัวเองคามดาวให้ได้ภายใน3นาทีมันก็จะตกผลึกไปแค่พี่เพลียเดียนคือแม่นมก็สามารถที่จะผลักดันปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้สั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของท่านได้ชัดเจนนะทำอย่างนี้นะ3นาทีครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนี่คือคำเตือนนะระวังเจ้ากรรมนายเวรวิธีการระวังเจ้ากรรมนายเวรคือจิตวิญญาณที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตของท่านหรือจิตวิญญาณท่านที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตวิธีที่ระวังเนี่ยเป็นวิธีเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาฆาตหรือเป็นฝ่ายที่ทำให้เขาอาฆาต1อย่าโลภเพราะความโลภทำให้ท่านขาดสติเช่นท่านอยากได้ของของเขามากอยากได้ของของเขามากแล้วท่านก็เลยไปแย่งหรือไปโกงไปเอาเปรียบเข้ามันทำให้เขาโกรธเพราะว่าเขาจะต้องเสียประโยชน์เพราะท่านโลภไปอยากได้ไปอยากเอาของเข้ามาโดยท่านขาดสติโลภนะแต่เขาจะขาดสติมากกว่าเพราะเขาโลภแล้วเขาหวงแหนมากกว่าท่านจิตหยาบของเขาเป็นคนโลภพอโลภปั๊บนี่คือการขาดสติพอขาดสติคือโกรธมากคนที่ถูกมาแย่งชิงหรือมาเบียดบังหรือมาขโมยมาโกงอะไรแบบนี้เขาก็จะโกรธท่านนะพอเขาโกรธท่านนั่นแหละ
ถ้าเขาโกรธจัดๆปั๊บจิตวิญญาณของเขาคือคู่อาฆาตของท่านเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเขาก็จะโผล่ออกมาฆ่าท่านทำร้ายท่านทันทีโดยขาดสติแล้วท่านก็จะเดือดร้อนนี่มองในมุมตรงข้ามนะในทางกลับกันตัวท่านก็เหมือนกันนะอาจฆ่าเขาได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเขามาแย่งชิงของท่านสมบัติของท่านแล้วด้วยความโลภและท่านเองก็โลภพอกันน่ะหวงแหนไม่ยอมก็ปะฉะดะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่โกรธแค้นอาฆาตมาเจอกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเจอทั้งสองฝ่ายก็สงครามเลยนะแต่ส่วนมากจะเป็นฝ่ายเดียวไอ้ฝ่ายที่ถูกอาฆาตมาจากชาติที่แล้วจะเป็นฝ่ายเสียชีวิตหรือเสียหายอย่างร้ายแรงหรือสาหัสมากกว่าความโลภนะฮะอย่าโกรธ อย่าลุ่มหลงอย่าลุ่มหลงหรืออย่างมงายอย่ามึนเมาทั้ง4อย่างเนี้ยมันเป็นอยู่ต่างกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะคือกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะเหล่านี้มันคืออันตรายมากๆที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านซึ่งอาจจะเป็นคนที่ท่านรักหรือคนที่รักท่านลุกขึ้นมาฆ่าฟันกับท่านมาเป็นศัตรูกับท่านเพียงแค่ขาดสติชั่ววูบนั่นคืออันตรายใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกความจริงให้ท่านฟังทำไมพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ลูกข่มขืนแม่ตัวเองลูกข่มขืนลูกของตัวเองพ่อแม่ข่มขืนลูกของตัวเองมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาทั้งนั้นพี่น้องครับมันถึงมีจิตที่วิปลาสเพราะเวลาขาดสติแล้วมันจะทำอะไรก็ได้ที่คนดีๆเขาไม่ทำกันนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการที่6เพื่อสอนให้จิตหยาบรู้ว่าถ้ากระทำอะไรที่ผิดบาปแล้วจิตวิญญาณจะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนี่เราพูดนำมาตั้งต้นนะฮะอันนี้ก็เอามาสรุปไว้ตรงนี้กฎแห่งกรรมคืออะไรพี่น้องครับทำสิ่งไม่ควรทำก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วทำเมินเฉยไม่ช่วยเหลือกฎแห่งกรรมที่จิตหยาบฝากไว้ให้กับจิตวิญญาณที่จะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าที่ต้องเจอคืออะไรครับเจอคนแรงน้ำใจทั้งชีวิตเลยครับเวลาท่านเดือดเนื้อร้อนใจหรือเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตท่านจะหันหน้าไปหาใครพึ่งพาใครจะไม่มีใครเหลียวแลจะไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยครับเพราะว่าท่านทำสิ่งนี้ไว้ท่านก็จะได้สิ่งนี้เพราะท่านนะทำในสิ่งไม่ควรทำก็คือวางเฉยไม่ช่วยเหลือประการที่สองไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นปรากฏว่าเวลาท่านเดือดร้อนในชาติหน้าท่านก็จะไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเหลือท่านจะเหมือนตัวคนเดียวโดดเดียวทั้งที่ในสังคมมีผู้คนอยู่เยอะแยะที่คนอื่นเดือดร้อนก็ไปรุมช่วยกันทำไมกูเดือดร้อนไม่มีใครช่วยวะจำไว้เลยครับเพราะท่านไม่ทำในสิ่งที่ควรทำในชาติที่แล้วทั้งหมดข้อที่3ใช้อายตนะผิดก็จะได้รับกรรมนั้นเราก็พูดนำไปแล้วใช้หูไม่เป็นทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาปรารถนาดีต่อเราเขารักเราเขาอบรมเราสั่งสอนเราตักเตือนเราแล้วเราดื้อรั้นดันทุรังทำหูทวนลมเป็นไม่ฟังก่อนตายเมื่อในวัยแก่ชราหูจะตึงหรือเกิดชาติหน้ามาเป็นมนุษย์ตอนแรกๆอ่ะตอนยังเป็นเด็กๆหูก็ดีนะแต่พออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีปัญหาในหูมีน้ำหนองในหูมีน้ำหนวกจนแก้วหูทะลุแก้วหูพังก็หูก็เสียใช้อายตนะผิดใช้มือนะแทนที่จะไหว้หรือหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นแต่กลับใช้มือไปทำร้ายคนอื่นใช้มือไปทำร้ายคนอื่นมือก็จะกุดมือก็จะหงิกเขาเรียกว่าพิการทางมือมือก็เป็นอายตนะเหมือนกันเวลาใช้ก็เป็นอวัยวะแต่เวลาใช้ผัสสะก็จะเป็นอายตนะรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวโอเคไหมกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจแล้วจะได้รู้ว่าจิตหยาบนั้นมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะคือตัวท่านเนี่ยเป็นจิตหยาบแต่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและการเกี่ยวข้องกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดใช้ verb to do กับ verb to do ไม่ได้เ
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกฎแห่งกรรมนั้นสักวันหนึ่งเราจะค่อยอธิบายให้ท่านฟังว่าในอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์ที่เป็นอนุตตรธรรมขนานแท้นั้นมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้อย่างไรทำกรรมในชาตินี้ไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันถึงตามมาสะท้อนมาให้เราได้รับกรรมนั้นในชาติหน้าได้ด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่เราตายแล้วไอ้กรรมที่เราทำเราก่อไว้มันหายไปไหนพอกลับมาเกิดในชาติต่อไปในชาตินี้กรรมจากการที่เราก่อไว้ในชาติที่แล้วที่บอกว่ากรรมตามมาทันมันมาทันได้ยังไงมันหายไปไหนมันมาทันได้อย่างไรกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นยังไงพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับท่านเห็นไหมท่านทำให้น้ำสั่นสะเทือนมันจะเกิดคลื่นเนี่ยหยดน้ำหยดลงไปทำให้เกิดคลื่นน้ำคลื่นน้ำก็คือคลื่นแห่งกรรมที่ท่านกระทำมันคำว่าไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันก็คือตัวกลางที่เป็นที่ว่างในจักรวาลนะภาษาฝรั่งเขารวมเรียกสิ่งที่เป็นตัวกลางเนี่ยที่อยู่ในที่ว่างโลกในอนันตจักรวาลนี่ว่า ether e t h e r อ่านว่า ether นะ ether นี่รวมทุกอย่างมันจะเป็นสนามพลังงานนะพูดง่ายถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนอยู่บนโลกในขณะนี้ที่บ้านของท่านเนี่ยเวลาจิตท่านสั่นสะเทือนถ้าจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักท่านก็จะสั่นสะเทือนคลื่นความรักออกมาถ้าสั่นสะเทือนเป็นความร้ายคลื่นของจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นความร้ายคือเป็นคลื่นลบออกมานะคลื่นเนี้ยมันก็จะมีอนุภาคของคลื่นที่มีคุณสมบัติของกรรมนั้นๆติดอยู่ด้วยครับมันจะสั่นสะเทือนออกไปจากตัวท่านและผ่านตัวกลางคือสนามพลังงานของจักรวาลไปจนสุดขอบของเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลซึ่งมันไกลมากมันถึงต้องมาสนองท่านในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปสั่นสะเทือนพอไปกระทบขอบของจักรวาลคลื่นน้ำที่ท่านเห็นเป็นวงๆกระจายมาไปกระทบขอบสระเหมือนกับขอบจักรวาลนะมันจะสะท้อนกลับเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเริ่มต้นที่ทำให้มันเกิดคลื่นนึกออกไหมกฎของจักรวาลคือกฎของการสะท้อนกลับก็เหมือนพระบิดาเนี่ยทรงสร้างทุกสิ่งไว้ในจักรวาลอันไพศาลนี่คือในเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระองค์เวลาสิ่งใดก็ตามที่มันเสื่อมสภาพหรือมันสูญสลายไปเช่นเราเผาไฟเผาต้นไม้ใบหญ้าแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดควันท่านก็เห็นว่าควันเนี่ยมันจะลอยไปไม่ไหนครับกลับไปหาผู้ที่ทำให้สิ่งที่กลายเป็นควันเนี่ยนะที่เป็นผู้ทำให้มันเกิดเราจึงกล่าวให้ท่านฟังว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งกฎแห่งกรรมของท่านก็เหมือนกันครับใช้หลักเดียวกันครับท่านเป็นผู้สร้างคลื่นกรรมที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามพอสั่นสะเทือนไปจนถึงสุดขอบจักรวาลแล้วไอ้คลื่นกรรมที่ท่านทำไม่ว่าดีหรือชั่วมันก็จะสะท้อนกลับมาหาผู้ก่อให้เกิดก็คือตัวท่านแสดงว่าท่านเป็นผู้ก่อกรรมท่านก็ต้องเป็นผู้สิ้นสุดกรรมนั้นนึกออกไหมยกเว้นท่านทำกรรมกับใครก็ตามแล้วเขาอโหสิกรรมนั้นให้แสดงว่ากรรมของท่านถูกคนที่ท่านกระทำเป็นผู้ยุติกรรมนั้นให้นะคลื่นของพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะไปจบที่คนที่เป็นผู้ที่ท่านไปกระทำกรรมหรือก่อกรรมทั้งดีทั้งชั่วกับตัวเขานึกภาพออกยังครับวันหน้าเราค่อยมาพูดเรื่องกระบวนการของกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะสักวันหนึ่งนะนะสักวันหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะแต่เราพูดว่ามันก็น่ารู้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประโยชน์ของกฎแห่งกรรมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้เป็นข้อสรุปจากที่เราพูดมาทั้งหมดครับประโยชน์ของกฎแห่งกรรมนะ 1. เพื่อช่วยให้จิตหยาบของท่านในชาตินี้หรือจิตหยาบของจิตวิญญาณในชาติไหนก็ตามให้ละเว้นการทำผิดบาปเพราะว่ามันจะทำให้จิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เดือดร้อนซึ่งแต่เดิมท่านเข้าใจผิดว่าท่านมีแต่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มันท่านใช้จิตวิญญาณของท่านตัวตนเอกของตัวเองในการดำเนินชีวิตซึ่งตอนวันนี้ท่านรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ท่านใช้ตัวแทนของท่านที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องละเว้นการทำผิดบาปให้ได้เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณคือตัวท่านเองเนี่ยเดือดร้อนประการที่สองให้ใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นบทเรียนประโยชน์ของกฎแห่งกรรมก็คือให้ใช้เป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการทำผิดบาปแล้วต้องตกนรกหรือต้องชดใช้กรรมหรืออะไรต่างๆต้องตกระกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันให้ใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นบทเรียน
เพื่อที่จะเป็นจิตวิญญาณขอโทษเพื่อจะเป็นจิตหยาบที่ใสบริสุทธิ์สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้และร่วมกันทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่งั้นถ้าไม่ใช้กฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการสอนจิตหยาบในแต่ละภพชาติการมาเกิดของจิตวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่บนโลกนี้ในพระนามของพระเจ้ามีแต่จะล้มเหลวการทดลองตามแผนการขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าลูกๆของพ่อไม่รู้เรื่องเหล่านี้พระองค์จะต้องส่งเรามาและเราก็เข้าพระทัยพระองค์มากไม่มีใครยอมมาไม่มีใครกล้ามาเราถึงขนาสามาท่านรู้ไหมพระบิดารอลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยให้หลุดพ้นกลับบ้านมานานเป็นหมื่นๆปีพระองค์ทรงบอกว่าทรงบอกกับลูกอย่างเราไม่ใช่บ่นนะบอกความจริงว่าพระองค์เสียพระทัยมากที่เห็นลูกๆมาฆ่ากันตายมาก้าวล่วงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเองแท้ๆเพราะความโง่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำตาออกมาให้ลูกๆได้เห็นได้น้ำตาของพระองค์ที่หลั่งออกมาจะเป็นสายเลือดนี่คือสิ่งที่พ่อพูดกับลูกฝากเรามาเนี่ยพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วรักพวกท่านมากแต่สิ่งที่พวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นโดยจิตหยาบแต่ละภพชาติเหลวไหลแล้วไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้เลยจนถึงทุกวันนี้เพราะไม่รู้ความจริงเรื่องอนุตตรธรรมที่ให้พระศาสดาที่มาจากพระองค์คือมาจากพระเจ้าในแต่ละยุคค่อยๆบอกความจริงทีละเรื่องทีละเรื่องก็กลับกลายเป็นว่ามีหลายศาสดาก็เลยนะปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นเอาศาสดาพระองค์นี้พระองค์เดียวก็เลยไม่รู้กันเลยจนถึงทุกวันนี้พระบิดาบอกว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำพระเนตรออกมาได้น้ำพระเนตรของพระองค์เนี่ยจะหลั่งไหลออกมาเป็นสายเลือดดั่งสายชนฟังแล้วแปลความเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงยอมที่อาสามาเพื่อทำหน้าที่อันยากยิ่งในภพชาติสุดท้ายของเราและปลายยุคพลังงานเก่าทำไมเราถึงบ้าท่านว่าบ้าในบ้าจริงๆนะเพื่อจะมาช่วยพวกท่านและมาช่วยเหลือพระบิดาที่ทรงเศร้าพระทัยกับลูกๆที่เหลวไหลเราจึงพูดความจริงกับท่านแบบนี้ถอดใจพูดให้ท่านฟังเราจึงอดทนกับการถูกก้าวล่วงเพราะเราอดไม่ได้ที่เห็นพระบิดาทรงเศร้าพระทัยทั้งที่พระองค์เป็นมหาสุญญตาไม่มีเศร้าไม่มีโศกแต่มายาของพระองค์ที่สำแดงให้เราเห็นให้เห็นเป็นประจักษ์เราเห็นอย่างนั้นเราจึงทนไม่ได้ไม่มีใครอาสามาช่วยพวกท่านเราก็เลยยอมอาสามาอีกเพราะเราเข้าพระทัยว่าพระบิดาทรงรู้สึกอย่างไรกับลูกๆอย่างพวกท่านพระองค์อนุญาตให้เรามีครอบครัวในชาตินี้ให้เรามีลูกเรารู้เลยว่าถ้าลูกเราเหลวไหลเนี่ยพ่ออย่างเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเราเข้าใจดีพี่น้องครับประการที่3คือต้องการให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณให้ฉลาดในการเป็นคน2มิติไม่ใช่เป็นคนมิติเดียวแบนๆนะใช้จิตหยาบกับกายหยาบแล้วลืมจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นผู้มาเกิดที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวเองที่แท้จริงด้วยลืมเอาไว้ข้างในก็แปลว่าเหมือนดังถูกขังเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรอวันตายอย่างเดียวจิตวิญญาณถึงรีบดีดออกจากกายหยาบเพราะจิตหยาบนั้นมันจะถูกเผาไปกับกายหยาบอยู่แล้วเน่าสลายไปกับการฝังเวลาท่านฝังศพอ่ะแค่นั้นเองพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี้ยคือความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณที่หลายท่านจำเป็นต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกท่านว่านะอนุโมทนาสาธุ260ท่านใน Facebook กับ295คนที่ดูอยู่ในขณะนี้ที่ผ่านทาง YouTube ทั้งพี่ๆน้องๆที่เป็นศิษย์เป็น FC ของเราที่ประเทศลาวที่อยู่เพื่อนบ้านนะอยู่ที่สวีเดนอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่เยอรมันนะพี่ศรีเรือนใช่ไหมอยู่ที่เยอรมันแล้วอยู่พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อเมริกานะหลายรัฐหลายเมืองนะใช่ไหมนะกราบพระบาทพระบิดาช่วยทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐนะให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายของลูกด้วยที่รับฟังมาอย่างอดทนและเข้าใจเข้าถึงอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ไม่มีผู้ใดในโลกนี้กล่าวให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังมาก่อนลูกเองหลายเรื่องก็รู้ความจริงในวันนี้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาถ่ายทอดมาภายใต้หัวข้อเรื่องนะ
ภายใต้หัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมตอนนี้ท่านทั้งหลายได้คำตอบแล้วอย่าเกลียดอย่ากลัวกฎแห่งกรรมอย่าเกลียดอย่ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดอย่าเกลียดอย่ากลัวการตกนรกเพราะมันคือประสบการณ์ชีวิตจริงทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณของพวกท่านที่จะต้องเรียนรู้ในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเป็นมนุษย์อันประเสริฐเป็นบุตรมนุษย์ที่สง่างามเป็นบุตรมนุษย์ที่ยังความสำเร็จในการเข้ามาเรียนรู้เพื่อการทดลองของพ่อของเราตามที่ท่านอาสามาว่าพระองค์สามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างพระองค์วางแผนสิ่งใดไว้อย่างแยบยลท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้จะต้องเข้าถึงมันให้ได้ด้วยปัญญาของท่านและจิตของท่านที่สรรเสริญเป็นความรักจิตกับปัญญาของท่านเท่านั้นไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยครับใช้กายหยาบใช้อายตนะให้ได้ใช้อวัยวะให้เป็นเท่านี้ไม่มีอะไรยากแล้วชาตินี้ท่านจะสามารถกลับบ้านนิพพานหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ตอนนี้เรายังไม่ได้พูดว่าท่านจะหลุดพ้นได้อย่างไรตอนนี้พูดว่าจะนิพพานนิพพานอะไรการนิพพานแล้วมันยังไม่จบเพราะมันเป็นเรื่องของจิตหยาบเรื่องหลุดพ้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันคนละเรื่องเราย้ำตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราไม่ถือสาหรอกที่ท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวในวันนี้แล้วก้าวล่วงเราท่านลองจับผิดเราดูสิว่ามีสิ่งไหนบ้างที่สามารถโต้แย้งเราได้อย่างมีเหตุผลทุกอย่างที่เราพูดยากๆ3นาทีท่านทั้งหลายเก็ทครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะในการที่เปิดโอกาสให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่ามากๆบทเรียนที่ไม่สามารถจะหาฟังจากที่ใดได้นะขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องลูกทุกคนมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและนอนหลับฝันดีทุกคนมีพลังเต็มร้อยชดเชยสิ่งที่เสียไปตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงอีก10นาทีจะตี2อยู่ในขณะนี้เราพยายามไม่ให้เกินตี2เพราะนี่เป็นเวลาของฟ้าที่จิตวิญญาณของท่านรอคอยทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่าจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิปัญญาท่านสามารถจะติดตามรับชมการบันทึกเทปรายการนี้เป็น MP4 ย้อนหลังได้ทาง YouTubeและทาง Facebook ทาง YouTube ก็เราจะซอยเป็นก้อนๆสั้นๆเพื่อทำให้ท่านได้เรียนรู้เป็นเรื่องๆบางเรื่องอาจใช้เวลา 20-30 นาทีในการดูก็ต้องยอมเพราะว่าต้องให้มันจบในตอนนั้นจะมีกี่ก้อนก็ตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณน้องออดน้องบุญธรรมและทีมงานที่ช่วยเหลือกันนะครับเพื่อทำให้พี่ๆน้องๆของเราได้เรียนรู้ในสิ่งอันประเสริฐหาจากตำราหรือพระคัมภีร์เล่มไหนไม่มีนี่คือสิ่งใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะหวังว่าวันเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งเราจะพบกันนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะพี่น้องครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาโลกนะครับวันเสาร์3:30 น.กับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube จิตจักรวาลแล้วก็ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาและก็อีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ก็คือทางเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10เมษายนอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงแม้เป็นวันหยุดฮอลิเดย์เป็นวันหยุดครอบครัวหรืออะไรของท่านทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็ตามเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาของท่านเพราะท่านเดินทางกลับบ้านไปกราบไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือจะไปท่องเที่ยวเพราะไม่กลัวโควิดหรือจะฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานที่กรุงเทพท่านก็จะได้รับฟังพระโอวาทแบบสื่อถ่ายทอดสดซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่ในการสื่อพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลซึ่งอยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าพระเจ้ากล่าวถวายพระนามว่าพระเจ้าเราก็จะพยายามเลี่ยงคำว่าพระเจ้าเพราะหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าจะอคติกับคำว่าพระเจ้าซึ่งเราก็ได้เขียนชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังจนเข้าใจแล้วนะครับว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือว่าพระผู้สร้างที่จิตจักรวาลทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์ลงมาอย่างระบบโลกนั้นไม่ใช่พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนะไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันนะแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้เราก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของเราครั้งนี้ก็สัจธรรมทั้งหมดที่จะกล่าวในคืนนี้จนจบรายการก็คงจะไม่น้อยกว่า2ยามนะส่วนจะดึกมากน้อยกว่ากันแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลขององค์ความรู้ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายนั้นมันจะมีมากมายแค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่เกิน2:00 น.สำหรับเวลาของโลกมนุษย์เป็นเวลาที่กำลังเหมาะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้วิธีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่จากพระพรหมนะพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของชาวคริสต์และฮินดูเรากำลังบอกความจริงนะฮะไม่ได้ก้าวล่วงลัทธิไหนศาสนาไหนแต่เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังว่าสัจธรรมอันสูงส่งทั้งหมดที่สื่อถ่ายทอดลงมายังโลกเราโดยผ่านปากของเราผ่านจิตตปัญญาของเรานั้นล้วนเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกระบบโลกและอยู่นอกอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาก้าวล่วงจ้วงจับและกล่าวหาเราว่าเรามาขโมยธรรมะของพระศาสดาที่เกิดจากโลกขโมยธรรมะของพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะครับท่านกำลังก้าวล่วงแล้วก็กล่าวผิดนะเราอยากให้คนที่คิดจะก้าวล่วงเราเนี่ยดูว่า30กว่าปีที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมานั้นมีตรงไหนบ้างที่เราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาที่หลายคนบอกว่าเป็นศาสดาของข้าใครอย่าแตะเราอยากจะกล่าวอารัมภบทอย่างนี้นะให้ท่านตั้งใจให้ดีๆถ้าท่านก่อนที่ท่านจะวิจารณ์เราท่านต้องฟังให้จบก่อนอย่างน้อยๆ1ก้อนหรือ1ตอนธรรมะนั้นก็ได้แล้วจะได้ไม่เที่ยวมาเที่ยวหาวหาวนี่เป็นภาษามนุษย์นะฮะถ้าเห่าเนี่ยเป็นภาษาของสัตว์ไม่ว่าคำเห่าหรือคำหาวเนี่ยมันไร้สาระนะฮะแต่มันน่ารำคาญนะครับเนี่ยมันเป็นการก้าวล่วงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยซ้ำโดยที่ยังไม่รู้ท่านต้องฟังให้จบก่อนว่าขโมยธรรมะของพระศาสดามาหรือเปล่าหรือเรากำลังเคาะกะโหลกของบางคนที่มันโง่เหมือนกับกะลาเนี่ยนะเพราะสมองอยู่ในกะโหลกแต่มันไม่ได้ใช้ก็เรียกว่ากะโหลกกะลานะนะเรากำลังมาเคาะกะโหลกให้ฟังว่าที่ท่านเชื่อกันอยู่นั้นในหลายๆเรื่องโดยเชื่อตามคนนำทางตาบอดมาเนี่ยอย่าไปมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ท่านยึดติดและเชื่อฟังเชื่อถืออยู่นั้นน่ะมันเป็นธรรมะที่ถูกต้องเราก็เลยแอบๆเอามากล่าวเพื่อให้สติระหว่างที่ท่านเผลอๆเนี่ย
ให้ท่านฟังอย่างเช่นถ้าเราเอาเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาพูดฟังแค่นี้ก็อย่ามาคิดว่าเรากำลังขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เรากำลังเอามาสะกิดหรือมาเคาะกะโหลกกะลาของไอ้คนที่มันไม่ใช้ปัญญาเนี่ยในการศึกษาสัจธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมันจะได้ไม่พาหลงทางเข้าป่าเข้าพงเข้ารกเข้าพงนะไปบอกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นมันคือมรรคคืออริยสัจ4มรรคมีองค์8ทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องแล้วเราก็เอามาพูดให้ฟังว่าเรื่องจริงที่ถูกต้องมันคืออะไรไม่ฟังรายละเอียดได้ยินคำว่ามรรค8อริยสัจ4ได้ยินคำว่าธรรมจักรก็หาว่าเราเนี่ยไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วแอบอ้างออกมาเป็นของตัวเองอันนี้เราเจอทุกสัปดาห์เวลาน้องบุญธรรมกับทีมงานขึ้นการสื่อพระโอวาทและบันทึกเป็น MP4 นะขึ้น YouTube ไปเนี่ยในแต่ละก้อนเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยเข้ามาสอใส่เกลือคือเผือกแสดงความโง่ของตัวเองมาวิจารณ์เราก้าวล่วงพระบิดานะทั้งที่เราอุตส่าห์ใส่นามเราชัดเจนนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ใส่แต่พระบิดาทรงกำชับว่าให้ใส่ข้างหน้าด้วยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถ้าฟังแล้วจะรู้เลยว่าสัจธรรมที่เป็นพระโอวาทที่องค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อสอนมาเนี่ยนะยังไม่มีพระศาสดาองค์ไหนในโลกเคยสอนเลยที่ซ้ำพอบางคนเห็นว่าพระศาสดาของกูไม่เคยสอนก็เลยรีบปฏิเสธเลยว่าอะไรที่ศาสดากูไม่สอนกูไม่เชื่อหรอกไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องของคนเพี้ยนเป็นเรื่องของคนเสียสติว่าเข้าไปโน่นนะแทนที่จะฟังให้มันเป็นความรู้ใหม่แล้วคิดตัวเองจะได้เปลี่ยนแปลงจากโง่ให้เป็นฉลาดมากขึ้นให้เปลี่ยนจากกะโหลกกะลาเนี่ยกลายมาเป็นกะโหลกที่มีปัญญาแทนก้าวล่วงตลอดเนี่ยเราเจอตลอดโดยเฉพาะก้อนที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนที่พูดถึงเรื่องพระศรีอริยเมตไตรเรากล่าวเพราะมีคนมาก้าวล่วงจับจ้วงเราอ้างตัวเองว่ามันคือพระศรีอานมาเกิดมาประกาศตัวใหญ่โตแต่ดันทะลึ่งเอาเราไปเป็นสาวกแล้วก็เอาคำสอนขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเราเป็นผู้กล่าวคนเดียวและไม่มีใครในโลกนี้รู้เอาไปเป็นความรู้และไปเที่ยวสอนคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นคิดว่านั่นแหละคือธรรมะของตัวเองกลายเป็นว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลไปลอกเรียนของมันมาอะไรแบบนี้พอมันก้าวล่วงแล้วไปประกาศเอาชื่อเราไปใส่ด้วยนะเราก็เลยจำเป็นต้องออกมาชี้แจงว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันในหมอนี่นะเราไม่เคยรู้จักนะไม่เคยรู้จักไอ้หมอนี่มาก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่เคยสนทนาประสาทะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเราก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของมันด้วยเนี่ยเราไม่เคยเป็นศิษย์ของใครครูของเราคือพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวคือพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลท่านนั้นเราก็หาประกาศให้ฟังมันธรรมะทุกอย่างเนี่ยที่เรามากล่าวเนี่ยนะมีบางคนนะก็เข้ามาก้าวล่วงบอกประกาศว่าตัวกูนี่แหละคือพระศรีอริยะเมตไตรกูเป็นคนกำหัวใจของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในมือเนี่ยไอเวรแบบเนี้ยทำไมคนที่ชอบมาก้าวล่วงเราหาว่าขโมยธรรมะของพระศาสดาทำไมไม่ไปจัดการเล่นงานไอเวนนี่ปล่อยให้มันมาเขียนข้อความก้าวล่วงจ้วงจับเรากับพระบิดาแล้วบอกว่ามันกำหัวใจพระพุทธเจ้านี่มันหยามพระศาสดาของพวกคุณมากเลยนะถ้าฟังเรามาโดยตลอดท่านจะเห็นว่าเราเชื่อชูยกย่องถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกพระองค์อย่างที่หลายคนถามอ่ะใน Facebook ทำไมอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทในนามของปวิสุทธิปัญญาทำไมลงท้ายต้องใช้คำว่าเอเมนสาธุด้วยไอ้นี่มันศาสนาไหนวะเราบอกความจริงไปหลายครั้งแล้วหลายเรื่องที่เรากล่าวไว้ใน Facebook เป็นการให้ความรู้ระดับอนุตตรธรรมแต่มีบางสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันกับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมที่ศาสดาซึ่งเกิดจากโลกเองคือพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ก่อนแล้วแต่คนนำทางตาบอดบางทีเอามาแปลความหมายผิดจากจิตตปัญญาที่มันยังไม่สูงส่งพอไม่แตกฉานพอเราก็เอามากล่าวและพอเรากล่าวแล้วเราก็ถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่เป็นสุดยอดละเป็นพระศาสดาเอกองค์หนึ่งของโลกไม่ใช่เอกคือคนเดียวของโลกใช่ไหมเราก็ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์โดยการใช้คำว่าสาธุเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและดันทะลึ่งมาหาว่าเราเนี่ยนะมาก้าวล่วงพระพุทธองค์มาก้าวล่วงพระศาสดาแล้วอยากจะมาเป็นใหญ่ฟังมาโดยตลอดนะ30 กว่าปีเคยไหมตรงไหนไหมที่เราบอกว่าเราคือผู้ยิ่งใหญ่เราคือผู้ยิ่งใหญ่เราแค่บอกความจริงว่าเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเราสื่อจากพระองค์มาเราไม่เคยบวชเรียนไม่มีวันที่จะนับได้ว่ากี่พรรษาในการบวชไม่เคยเข้าโบสถ์คริสต์ไม่เคยเข้ามัสยิดอิสลามนะเคยตามพ่อตามแม่ไปวัดเข้าโบสถ์พระเนี่ยเราเลยศึกษาธรรมะไม่ต่างกับท่านทั้งหลายหรอกที่เป็นศาสนาพุทธนะ
แล้วเราก็โชคดีที่เราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยวิธีจิตสู่จิตเป็นกระบวนการจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเหมือนสมัยยุค ขององค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าที่เวลากล่าวธรรมะแล้วทั้งสองพระองค์ไม่เคยบอกเลยว่าพระองค์สอนธรรมะเองพระองค์สื่อกับพระผู้เป็นเจ้าลงมาเห็นไหมพระองค์ไม่ได้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีให้กับพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสัจธรรมชั้นสูงส่งระดับโลกุตตรธรรมนั้นถ้าฟังดีๆจะเห็นว่าสัจธรรมที่เราสื่อพระโอวาทมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ซึ่งท่านไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรเรามาจากข้างนอกแล้วพระองค์ก็สื่อมาแล้วเราก็มาบอกท่านเพราะไอ้สัจธรรมความจริงข้างนอกถ้าท่านไม่รู้นี่มันไม่ได้นะวันนี้จะมาเฉลยให้ท่านฟังนะภายใต้หัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้ภายใต้หัวข้อเรื่องแบบนี้ท่านเข้าใจไหมแล้วทุกคนก็จะได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรสักทีนะเราขอประกาศให้คนที่ชอบมาก้าวล่วงเราเราอ่านที่มันเขียนยาวเหยียดเลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามาแย่งตำแหน่งพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่จากมันนะมันประกาศว่าตัวมันนั่นแหละคือพระศรีอริยะเมตไตรกลับมาเกิดใหม่รู้ไหมแล้วมาก้าวล่วงจ้วงจับเราหาว่าเราไปแย่งธรรมะไปแย่งสัจธรรมเรารู้ไม่จริงเนี่ยคนอย่างเราอ่ะเป็นคนถือสัจจะมาตลอดทุกภพชาติภพชาตินี้ภพชาติที่7แล้วเราไม่เคยโกหกตอแหลใครเลยนะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะทราบดีนะเราถ้าเป็นภาษาทางโลกบอกเกิดราศีตุลนะฮะราศีตุลนี่คือคันชั่งนะครับนะเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางจิตใจและจิตวิญญาณไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกถ้าเราโกหกท่านเนี่ยตัวเราก็รู้ว่าเรากำลังโกหกและเราจะสมดุลได้ยังไงครับนะตัวเองอ่ะที่มาว่าเรานั่นแหละตัวเองนั่นแหละเป็นนะตอแหลครับเราอยากจะบอกพี่ๆน้องๆนะถ้าหมั่นไส้คนพวกนี้ท่านกรุณาไปรุมเทมันบ้างก็ดีนะฮะนะอย่ามาคอยโจมตีเราว่าเราเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยไปขโมยธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาแล้วเอามาต้มยำทำแกงพูดแบบโง่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสมองสุนัขนะปัญญาบัฟฟาโลเนี่ยเพราะไม่เคยตั้งใจฟังอยากจะวิจารณ์เราเนี่ยต้องศึกษาก่อนนะเราสอนธรรมะมาแล้ว32ปีเป็นอย่างน้อยท่านไปย้อนหลังศึกษาธรรมะเราอย่ามาป่าพร้อยเห็นใบไม้ไหวหน่อยเดียวแล้วก็เห่าแล้วเนี่ยหรือถ้าเป็นมนุษย์เรียกว่า3หาวอย่างน้อยคือเกิน3หาวถ้าเป็นคนมีวาจา3หาวนี่ครบไม่ได้เนี่ยเพราะท่านดูสิปากเราสวยเห็นไหมหน้าตาเราดูดีไหมเพราะเรามีจิตที่ดีปากเราพูดในสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะนี่คือโง่เฮงนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านดูไว้ด้วยมันถ้าจะมองดูบุคลิกใครไอคนที่มันมาบอกว่ามันเป็นพระศรีอานน่ะท่านมองหน้าดูบุคลิกมันดูสรีระดูอายตนะของมันท่านก็รู้ว่ามันสมดุลไหมคนแบบนั้นนะเนี่ยไอเนี่ยมาแล้วมาก้าวล่วงเราหาว่าเราอยากจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรพันเราประกาศวันนี้เลยนะเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเป็นพระบุตรเอกที่พระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เราลงมายังโลกนี้เพื่อมาฉุดช่วยนะฉุดช่วยคือแงะแกะแคะแซะเพื่อจะให้ลูกแกะของพระองค์เนี่ยที่ยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยนะได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านในแดนสุญญตาเรามีหน้าที่มาช่วยเราไม่ได้มาเป็นพระศาสดานะแต่เรารู้ว่าพระศาสดาศรีอริยะเมตไตรนั้นเป็นใครและพระองค์จะปรากฏพระองค์เมื่อไหร่เราไม่อยากบอกหรอกว่าสักวันหนึ่งผู้ที่จะประกาศว่าใครคือพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระเมสยาคือเราคนนี้ครับเพราะฉะนั้นเรารู้ดีครับแต่ทุกวันนี้เราไม่มาโอ้อวดว่าใครคือพระศรีอริยะเมตไตรพระองค์จุติหรือยังหรืออยู่ที่ไหนอะไรต่างๆวันนั้นที่เราต่อไปเพราะว่ามันมีคนก้าวล่วงเราไม่งั้นไม่อยากพูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเรื่องที่น่าพูดและคนฟังมีประโยชน์ยังมีเยอะแยะ พี่ๆน้องๆว่าจริงไหมครับและถ้าที่ฟังเรามา30กว่าปีอ่ะ FC ของจิตจักรวาลน่ะคนพบความจริงตรงไหนบ้างที่เราบอกว่าเราพูดโกหกเราหลอกลวงท่านมีเรื่องเดียวที่พูดแล้วพระบิดาส่งเลื่อนคือเราบอกใบ้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องว่าจะเกิดภัยพิบัติบนโลกนี้เกิดที่ไหนอย่างไรบ้างเราดันไปบอกใบ้วันเดือนปีที่มันจะเกิดซึ่งเรารู้แล้วเราก็ทราบจากพระบิดาว่าวันหน้าลูกต้องไม่ใจดีแบบนี้นะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความลับของฟ้าของสวรรค์ลูกมีจิตที่เมตตามากเกินไปแล้วก็ไปบอกใบ้พี่น้องชาวโลกปรากฏว่าแทนที่มันจะเกิดมันเลื่อนมาและเราก็เผลอไม่มีสัจจะกับพระบิดามันเลื่อนไปแล้ว4ครั้งพี่น้องครับเรื่องภัยพิบัติจากการชำระโลกนี่เราสารภาพบาปแล้วไม่อายท่านด้วยเพราะเรากล่าวตามที่พระองค์บอกเราไม่ได้โกหกแต่เราผิดตรงที่ว่า
เราดันไม่เก็บไว้เป็นความลับดันมีเมตตาต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์กลัวว่าพี่ๆน้องๆที่ไม่รู้ตัวจะต้องตายโดยไม่รู้ตัวเราก็เลยบอกใบ้พอบอกใบ้ปั๊บมันเลื่อนนะและพระบิดาก็มาเตือนเราครั้งสุดท้ายตอนหลังสังเกตไหมเราจะไม่พูดเรื่องภัยพิบัติโลกจะเกิดที่ไหนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรแต่เราจะเอามาอธิบายว่าอันนี้ที่มันเกิดนี่แหละคือกับอยู่ในแผนการชำระโลกเราไม่กล้าบอกเพราะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราบอกแล้วช่างเทคนิคกับพระบิดาต้องเลื่อนโปรแกรมในการใช้ภัยพิบัติในการชำระโลกมนุษย์ความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันเลื่อนไปเกิดครั้งต่อไปมันจะรุนแรงกว่าเดิม3เท่าเช่นแทนที่จะมีคนตายเสียชีวิต3คนมันจะตาย9คนเป็นอย่างน้อยแทนที่แผ่นดินจะหายไป3ส่วนมันจะหายไป9ส่วนพอเรารู้ความจริงแบบนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราจึงไม่ทำตัวเป็นศาสดาพยากรณ์ความจริงไม่ได้พยากรณ์เราก็กล่าวตามความจริงที่เรารู้เราจึงไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วก็เลยมีแต่คนที่อุตริไปเที่ยวพูดเที่ยวเดาพอเดาว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้พอถึงวันนั้นวันนี้ไม่เกิดก็หายหัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วพอนานๆคนลืมก็โผล่หัวมาใหม่อาศัยตีกินไปวันๆแบบนั้นนะครับนะเรารู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นโอเคไหมตอนนี้มันเรามาพูดธรรมะเพื่อทำให้ท่านกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานดีกว่าเราออกตัวแล้วว่า1เราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตร2เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เรามีความชำนาญในการสื่อสารกับพระเจ้าสดๆไม่เคยไปเปิดคัมภีร์ไม่เคยไปเปิดพระไตรปิฎกและต้องมาเที่ยวยกเที่ยวย่างเที่ยวอ่านเที่ยวศึกษาเที่ยววิเคราะห์เรามาทำเกาเหลาเราไม่ว่างหรอกวันๆเรามีงานทำเยอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากดังด้วยการมาสื่อพระโอวาทตรงเนี้ยความปรารถนาของเรามิได้แฝงไว้ด้วยกิเลส30กว่าปีแล้วถ้าเราเป็นคนแบบนั้นน่ะพระบิดามิทรงเลือกเราหรอกนะพระบิดาทรงรักเราและเราก็ทรงรักเราก็รักพระองค์ด้วยเพราะเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงใจอย่าว่าแต่กับพระเจ้าเรามีความจริงใจเลยกับลูกๆเราบริวารเราพี่ๆน้องๆเราใกล้ชิดเราเราก็รักทุกคนขนาดไอ้คนระยำกับเรายังรักมันเลยเพราะเราไม่อาฆาตเราไม่โกรธแค้นเพราะอะไรเราอาฆาตมันจิตวิญญาณเราก็จะซวยแปลว่าอะไรเราจะกลับบ้านไม่ได้นิพพานหลุดพ้นไม่ได้พวกมัวแต่ไปอาฆาตและจะคอยตามแก้แค้นกับมันนะเราไม่หรอกครับนะหรือบางคนเนี่ยมาชวนเราทะเลาะนะมาชวนเราทะเลาะเพราะอะไรเพราะอยากดังทะเลาะกับอาจารย์ปริญญาแฟนคลับไม่มากมีแค่หมื่นกว่าคนนะแฟนคลับมีแค่หมื่นกว่าคนเนี่ยทำมา30กว่าปีมีแค่หมื่นกว่าคนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยจูงใจนะเราไม่จูงใจเราสอนให้คนคิดด้วยปัญญาใครถึงเวลาที่สามารถจะเปิดมิติทางปัญญาในการใช้สมองสองซีกของตัวเองคิดตามพระบิดาตามที่เรากล่าวได้ไอ้หมอนั่นก็โชคดีไปเห็นไหมฮะคนที่มีปัญญามันมีน้อยลงน้อยลงส่วนมากมีกิเลสหนาตัณหาเยอะมากขึ้นมากขึ้นมันสวนทางกันสังเกตไหมตอนนี้เห็นไหมใน Facebook ของเราก็มีผู้ชมอยู่277ท่านระหว่างที่เราหันไปมองตะเกียบ280นะระหว่างนี้มันก็ออกจากห้องเรียนไป3คนเพราะฟังเราบ่นและทนไม่ได้เนี่ยหายไป3คนตอนนี้เหลือ7276แล้วแต่ใน YouTube เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด291คนตอนต้นเนี่ยมันเป็นการเผาหัวแล้วก็อารัมภบทให้ฟังคุยเรื่องทั่วๆไปนะก็พูดเรื่องส่วนตัวเราที่มีคนมาก้าวล่วงว่าเราไม่ถือสาหรอกนะถ้าอยากจะรู้ว่าเราเพี้ยนเราเสียสติหรือเราโกหกหลอกลวงหรือเราขโมยธรรมะของพระศาสดาที่มาจากโลกไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตามเอามาตีกินเนี่ยนะให้ฟังให้จบและศึกษาเราให้ละเอียดศึกษาเราให้ละเอียดแล้วก็อย่าไปฟังความรู้ใหม่ที่เรากล่าวหาว่าเราเนี่ยเพ้อฝันเพ้อเจ้อโดยเอาเหตุผลว่าศาสดากูไม่ได้สอนไว้ถ้าอะไรที่ศาสดากูไม่ได้สอนไว้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงกูจะไม่ฟังนั่นเป็นการใช้ปัญญาแบบโง่ๆนะใช้ปัญญาแบบโง่ๆเหมือนกับว่าอะไรที่พ่อแม่กูไม่สอนอ่ะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยครูสอนแต่พ่อแม่กูไม่เคยสอนเรื่องนี้กูจะด่าครูกูจะเถียงครูกูจะก้าวล่วงครูเพราะอะไรเพราะพ่อแม่กูไม่ได้สอนก็อยากจะบอกท่านว่าพ่อแม่ส่งท่านไปโรงเรียนเนี่ยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาสอนไงครูเขามีความรู้นะรอบรู้มากกว่าพ่อมากกว่าแม่ครูเลยต้องส่งไปให้ขอโทษพ่อแม่บุพการีก็เลยต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งมีครูเยอะแยะเลยแต่ละครูก็เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละเรื่องแต่ละราวซึ่งพ่อแม่สองคนต่อให้ทั้งโคตรด้วยก็ไม่มีปัญญาสอนลูกตัวเองนะให้มีความรอบรู้ในวิชาช่างวิชาชีพอะไรต่างๆหรือวิชาการใช่ไหมมันแต่พอมาพูดถึงเรื่องความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้ของจักรวาลเป็นความรู้ด้านจิตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยกลับยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวยึดติดพระคัมภีร์แค่เล่มเดียวยึดพระไตรปิฎกยึดพระคัมภีร์ใช่ไหม
ถามจริงๆเถอะท่านบอกว่าท่านจะนิพพานเนี่ยท่านเข้าใจคำว่านิพพานถูกต้องอยู่หรือเปล่าอ่ะทุกวันนี้ถ้าใครฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจะรู้เลยว่าที่เราเคยเชื่อมาเป็นพันพันปีว่านิพพานคือแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เป็นอยู่มันผิดแต่ไม่ยอมฟังพอเราบอกว่าผิดก็หาว่าเราเพี้ยนและไปอ้างด้วยพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นถ้าพระพุทธองค์ไม่รู้เรื่องนิพพานพระองค์ไม่ทราบเรื่องการหลุดพ้นพระองค์จะสามารถดับขันธปรินิพพานในขณะที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นภพชาติสุดท้ายแล้วหลุดพ้นออกไปได้ไงครับถ้าพระองค์ไม่รู้อ่ะพระองค์รู้ครับแต่ไอ้คนนำทางเนี่ยที่มันไม่รู้แต่มันสู่รู้และมันก็ยึดติดพอเราพูดความจริงเข้าเลยมารุมกันก้าวล่วงเราใหญ่เลยท่านไม่เชื่อเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราท่านเชื่อเรามันก็เป็นประโยชน์ของท่านแต่เราบอกไว้แล้วว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมท่านต้องใช้ปัญญาในการรับฟังสไลด์ของเรามี4ข้อตะกี้วันนี้น้องบุญธรรมเอาแช่ไว้นานเลยนะเพราะกลัวลืมกันใช่ไหมคนที่ปฏิเสธความรู้ใหม่ไม่ต้องมาฟังคนที่ใจแคบไม่ใจกว้างที่ไม่พร้อมจะฟังความรู้ใหม่ไม่ต้องรับฟังเนี่ยไปตัดเป็นก้อนๆนะเราก็บอกน้องบุญธรรมสไลด์ก้อนนี้ห้ามเอาออกเพียงแต่ว่าให้ใช้เวลาสั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเสียเวลาในการที่ท่านจะติดตามรับชมพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งมันมาหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกมีแต่ที่นี่ที่เดียวครับท่านเข้าใจนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่เราอยากจะขออนุญาตบ่นให้ฟังเชิงบอกเรื่องที่2เราเตือนท่านครับเราบอกแล้วว่าถ้าพวกท่านสอบตกจะสถานการณ์โควิด-19 สอบตกในกระบวนการไซโคโชโควิด-19 ซึ่งเป็นปฏิบัติการไซโคโชระดับโลกที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นวิทยากรเอกในการคอยดูแลและควบคุมกระบวนการในการเผยแพร่ของเชื้อโควิด-19 เราเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ของพระเจ้าเราบอกตั้งแต่เชื้อมันมาระบาดในรอบแรกแล้วว่านี่ท่านไม่ต้องกลัวนะถ้าท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าวัตถุประสงค์คืออะไรครับส่งโควิด-19 มาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเซตซีโร่ให้กลัวติดเชื้อโรคให้กลัวตายเพื่อให้หยุดอยู่กับบ้านและถามว่าให้คนทั้งโลกหยุดอยู่กับบ้านทำไมเพราะทุกวันนี้บ้าทำหมากินจนกระทั่งไม่มีเวลาพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนอย่างไรปล่อยให้กิเลสหนาตัณหาเยอะเข้าครอบงำจิตใจทำให้สภาวะจิตหรือจิตสำนึกนั้นต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนทำให้โลกเนี้ยมีปัญหาทำให้โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกกับจิตสำนึกของโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์บอกอะนี่เราก็ไม่ได้ขโมยนะเราเอ่ยอ้างว่าพระพุทธองค์บอกคือเราคือโลกโลกคือเราก็แปลว่าเราคือมนุษย์ทั้งโลกแหละนะก็คือโลกและโลกก็คือมนุษย์เราเป็นหนึ่งเดียวกันความหมายนี่คือเป็นหนึ่งเดียวกันมันถ้ามนุษย์เราเสียสมดุลทางจิตใจคือกิเลสหนาตัณหาเยอะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเที่ยวก้าวล่วงคนอื่นไปเรื่อยดาวเคราะห์โลกก็จะเสียสมดุลก็จะจิตสำนึกต่ำตมเหมือนจิตสำนึกของมนุษย์เหมือนกันแปลว่าอะไรถ้ามนุษย์มีจิตสำนึกต่ำทรามมนุษย์คนนั้นก็จะทำร้ายทำลายเพื่อนมนุษย์คนอื่นทำลายระบบโลกทำลายสังคมทำลายประเทศทำลายชาติของตัวเองเพราะจิตสำนึกมันต่ำตมนั่นโลกก็จะมีจิตสำนึกต่ำตมตามไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับโลกก็จะเกิดภัยพิบัติมากมายที่จะเอาให้มนุษย์เนี่ยต้องตายทำให้แผ่นดินหายทำให้คนต้องตายทำให้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินเพราะภัยพิบัติที่เกิดที่โลกมันเกิดและถามมันเกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกหรือจิตสำนึกตกต่ำเราย้ำมาตลอดเพราะในการพูดเรื่องโควิด-19 ในยกที่หนึ่งในยกที่หนึ่งนะครั้งนี้ครั้งล่าสุดที่มันลุกลามบานปลายหนักหนาสากันแล้วหลายคนก็ไม่กลัวมาดื้อดันดื้อดันดื้อรั้นหลายคนก็ขี้แต่ขี้แตนกลัวขึ้นสมองเลยขี้อุจจาระขึ้นสมองนี่เป็นรอบที่สามนะเราเคยบอกแล้วว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะมันในยกแรกให้พวกคุณเซตซีโร่อยู่กับบ้าน work from home ทำงานจากบ้านแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ให้ท่านต้องทำอะไรครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องวัคซีนสิ่งที่ป้องกันตัวเองดีที่สุดอย่างแรกที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวไวรัสหรือโคโรนาไวรัส19หรือเชื้อไวรัสชนิดไหนก็ตามถ้าในร่างกายของท่านไม่มีประจุลบหรือมีประจุลบน้อยมากๆท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายทุกชนิดเพราะเชื้อโรคที่มันร้ายอ่ะจริงๆแล้วเขาดีนะเป็นเชื้อโรคที่น่ารักนะทูตสวรรค์เขาเอา
เวรัสเนี่ยปล่อยเข้าไปในตัวมนุษย์เหมือนกับที่พระบิดาทรงสร้างเห็บยุงลิ้นไลขึ้นมาเพื่อให้ดูดเลือดมนุษย์อ่ะตัวมันเล็กๆเนี่ยไอ้ตัวดูดเลือดเนี่ยยกเว้นปริงกับธาตุถูกไหมตัวมันเล็กนิดเดียวมันเจาะเราปุ๊บดูดปุ๊บมันทำอะไรครับพระบิดาสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่ดูดเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดดำของท่านก็ตามที่มีประจุลบเกาะติดอยู่แสดงว่าเม็ดเลือดของท่านเนี่ยมีค่าหรือมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบนั่นน่ะแสดงว่าเลือดเสียเมื่อเลือดเสียปั๊บมันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายมันเสื่อมโทรมทำงานบกพร่องและจะทำให้แก่ง่ายตายเร็วพระบิดาจึงต้องสร้างเนี่ยสมัยก่อนนะคนเป็นคนดีมากๆนะเลือดชั่วมีไม่เยอะพระองค์เลยสร้างยุงตัวเล็กๆเห็บดินลายตัวเล็กๆกินเลือดเราแล้วมันตายก่อนที่เราจะตายอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์

ตายอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์คืออะไรบอกว่าทำมีธรรมะอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์คืออะไรบอกว่าทำมีธรรมะอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์คืออะไรบอกว่าทำมีธรรมะอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์คืออะไรบอกว่าทำมีธรรมะนะรถเองทั่วประเทศทุกจังหวัดแต่ก็มีคนสนใจเรื่องไซโคโชของเราน้อยมากจะให้เราทำให้ฟรีๆแล้วเราจะเอาตังที่ไหนมากินค่าน้ำมันรถขับไปนะเป็นพันๆแล้วเราตังที่ไหนก็ต้องคิดค่าตอบแทนคิดค่าตอบแทนถูกมากเลยแต่มันไม่จ้างเรามันเสือไปจ้างฝรั่งราคาเป็นแสนทั้งที่ฝรั่งเนี่ยเอาแต่วิชาการมาสอนแล้วจำของพระพุทธองค์นะเอามาขมวดปมแล้วเอามาสอนโอ้โหชอบใจกันใหญ่ทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยครับรู้ธรรมะมากๆเขาเรียกความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจที่จิตสำนึกไงมนุษย์เราเนี่ยจะมีดีมีชั่วเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกไม่ใช่มีความรู้สูงแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่ความรู้มากความรู้สูงเป็นคนชั่วก็มีครับมีมากด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่จะสนใจเรื่องจิตสำนึกคอยดูนะพระศาสดาสีอริยะเมตไตรพระองค์ใหม่ที่เสด็จมาเนี่ยพระองค์จะทรงเน้นเรื่องจิตสำนึกของมนุษย์พระองค์จะใช้คำว่าจิตสำนึกแทนคำว่าธรรมะเพราะจิตสำนึกเนี่ยมันชัดกว่าเนี่ยธรรมะนี่กว้างๆอะไรก็ไม่รู้ธรรมะคือทำไหมธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติบางทีทำไหมธรรมดาธรรมชาติมนุษย์เรายังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์จะใช้คำว่าจิตสำนึกเหมือนที่เราใช้ขณะที่คนทั้งโลกที่ผ่านมาใช่ไหมอะไรอะไรก็จิตใต้สำนึกอะไรอะไรก็ติดจิตใต้สำนึกพูดแล้วโก้นะพูดแล้วโก้อวดโชว์โชว์ว่ารู้เยอะแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจเลยว่าจิตใต้สำนึกมันคืออะไรและแต่แท้จริงแล้วที่พวกเขาพูดเขาหมายถึงจิตสำนึกอ่ะแต่ไม่รู้เราก็พยายามที่จะมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้รู้นะเราฝากไว้นะครับเชื้อโรคโควิด-19 ครั้งนี้เป็นการระบาดรอบที่3และไม่ใช่โควิด-19ตัวเดิมที่เป็นพันสายพันธุ์ของจีนสายพันธุ์ของจีนที่ก่อตัวขึ้นมาเผยแพร่ขึ้นมาครั้งแรกในโลกเป็น1ใน3สายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยเราบอกท่านแล้วท่านต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านหรือไม่อยู่กับบ้านก็ต้องให้เวลากับตัวเองจัดการกับจิตสำนึกที่บกพร่องของตัวเองให้ได้เพราะถ้าท่านตั้งใจจะชำระตัวเองแล้วท่านก็จะไม่ต้องถูกชำระโดยทูตสวรรค์ไวรัสนี่ก็คือเครื่องมือของทูตสวรรค์ที่จะชำระท่านคนที่มีประจุไฟฟ้าในร่างกายที่เป็นลบมากๆคือผู้ที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดพี่น้องครับวันนี้ท่านคงได้ยินนะวงการแพทย์วงการนักวิจัยของโลกเขาค้นพบความจริงแล้วนะว่าคนที่ติดโควิด-19 แล้วเสียชีวิตมากที่สุดคือคนที่มีเลือดกรุ๊ป A พี่น้องครับคือคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ท่านรู้ไหมทำไมเราตรงนี้มาพูดเลือดกรุ๊ป A คือคนที่มีเลือดข้นกว่าคนเลือดกรุ๊ป O คนที่มีเลือดกรุ๊ป O ส่วนมากแล้วเป็นคนใจบุญเป็นคนไม่ค่อยฆ่าสัตว์ไม่ค่อยตัดชีวิตเป็นคนที่กินมังสวิรัติหรือกินเจคนกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโอและเป็นคนที่ใส่ใจธรรมะมากกว่าเพราะอะไรไม่ว่าจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าประจุลบในเม็ดเลือดแดงในร่างกายของตัวเองไม่ได้เกิดจากการที่ตัวเองนะมีจิตติดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันถ้าประจุลบไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านี้นะก็เกิดจากการที่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วไอสัตว์ตัวนั้นก่อนตายมันโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทในเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้นมันจะมีประจุไฟฟ้าลบอยู่ต่อให้ท่านเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปต้มไปตุ๋นแต่จะไม่สามารถผัดแกงต้มตุ๋นประจุไฟฟ้าลบที่

เกิดจากจิตวิญญาณของสัตว์นั้นมันอาฆาตได้พอกินเข้าไปปั๊บท่านก็รับเข้าไปในร่างกายของท่านคนพันนี้ครับที่จะมีโอกาสตายสูงมากเวลาติดเชื้อโรคคนโบราณเขาไม่รู้จะพูดว่าอะไรรู้อย่างเดียวถ้าไม่มีธรรมะโอกาสรอดยากจากกรณีที่โลกเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสงครามล้างโลกอะไรที่คนโบราณเขาพูดกันนะเราบอกท่านนะการชำระโลกเป็นภารกิจของพระบิดาเป็นภารกิจของฟ้าหรือของพระเจ้ามันไม่ได้เกิดเองตามปกติไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อที่จะปรับสมดุลให้กับโลกใหม่เพื่อนำโลกกับมนุษย์ไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะทุกวันนี้มันแย่มากแล้วมันทำให้โลกเสียสมดุลมากจิตสำนึกของมนุษย์ก็เสียสมดุลมากเราบอกท่านแล้วนะวิธีป้องกันดีกว่าฉีดวัคซีนคือป้องกันที่จิตของท่านให้ระวังจิตของท่านอย่าสั่นสะเทือนไปในทางลบหรือเสียสมดุลง่ายๆเมื่อถูกยั่วยุอย่าเสียสมดุลง่ายๆเมื่อถูกเย้ายวนเย้ายวนให้งมงายเย้ายวนให้ลุ่มหลงถึงแม้ดูเหมือนจะเป็นบวกแต่มันคือลบเย้ายั่วยุให้โกรธให้โลภให้ลุ่มหลงเลือดของท่านก็จะถูกผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาเป็นคุณสมบัติคือเลือดของมนุษย์เราปกติเนี่ยมันจะเป็นสุญญตาก็แปลว่าจะมีบวกกับลบอยู่คู่กัน1เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดดำเนี่ยจะมีประจุบวกกับลบเนี่ยอยู่คู่กันเขาจะไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าออกมาแต่ถ้าท่านน่ะสร้างประจุลบขึ้นมาในร่างกายของท่านด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะหรือกินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วเอาประจุลบเข้าไปท่านรู้มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ประจุลบที่มันเกิดใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยประจุเม็ดเลือดแดงหรือดำเนี่ยนะมันจะมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่เขาเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเรียกว่าสภาวะของเลือดเป็นสุญญตาทางไฟฟ้านึกออกไหมฮะแต่เวลาท่านมีประจุลบใหม่ขึ้นมา1ประจุถูกสร้างขึ้นมาเวลาสร้างนี่มันมาเป็นชุดเลยนะเวลาท่านสร้างมันขึ้นมาด้วยจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นขึ้นความสีเงี้ยเวลาเกิดประจุลบมามันจะเกิดออกเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ประจุเดียวนะประจุลบ1ประจุมันจะวิ่งเข้าไปแย่งที่ประจุลบที่จับคู่อยู่กับประจุบวกเดิมๆของเม็ดเลือดแดงนั่นน่ะไอ้ตัวลบที่มันสกปรกเนี่ยไอ้ตัวชั่วเนี่ยที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังมันใครที่หาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธองค์หรือศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเราไม่ได้พูดอนุตตรธรรมตรงตั้งใจฟังอย่างสงบนะว่าที่เราพูดเนี่ยไปบอกซิว่าอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนเล่มไหนนะอยู่ในพระคัมภีร์นะเล่มไหนบทไหนตอนไหนนะประจุลบมันจะวิ่งเข้าไปแทนที่เขาเรียกว่าไล่ที่ประจุลบที่อยู่คู่กันกับประจุบวกที่ทำให้เม็ดเลือดแต่เดิมมันมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือเป็นสุญญตาทางไฟฟ้ามันจะไปแย่งที่หน้าตาเฉยเลยครับมันก็เลยทำให้เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดของท่านนั้นมีอำนาจทางไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นลบทันทีโดยไล่ไอ้ประจุลบแต่เดิมที่มีอยู่แล้วนะออกมาไล่หลุดผลักออกมาเรียกว่าถีบออกมาเลยและตัวมันก็เข้าไปจับคู่กับประจุบวกแทนนี่เราไม่ได้พูดเรื่องโคโรนาไวรัสเราพูดเรื่องประจุลบนะประจุลบตัวเนี้ยมันคือขยะที่สกปรกในกายสังขารของท่านคนที่แก่ง่ายตายเร็วก็คือคนที่มีเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีประจุไฟฟ้าลบอยู่เยอะเวลามันไหลเวียนไปทุกเซลล์ทั่วร่างกายร่างกายเราไม่ต้องการประจุลบถ้าต้องการคือต้องการประจุบวกหรือไม่งั้นก็ต้องการโลหิตที่บริสุทธิ์คือสมดุลทางไฟฟ้าไม่มีบวกไม่มีลบเพื่อเอาอาหารเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์อวัยวะร่างกายมันท่านอายุสั้นคนที่กินเลือดเนื้อของสัตว์คนที่เจ้าอารมณ์เจ้าโทสะเราก็จะบอกให้ฟังนะว่าตายเร็วนะแก่เร็วและตายเร็วด้วยเพราะท่านทำตัวท่านเองและตายเร็วในยุคนี้ก็คือไวรัสที่เป็นเชื้อโรคของพระเจ้าเชื้อโรคของพระบิดาที่ส่งมาเพื่อทำให้ทุกคนกลัวตายและหยุดอยู่กับบ้านจะได้มีเวลายกระดับหรือพัฒนาจิตสำนึกของตัวเองเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนก็สอนให้พึ่งตัวเองเท่านั้นนะอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นพระบิดาต้องใช้โคโรนาไวรัสรอบนี้นะเป็นโคโรนาไวรัสแต่เป็นสายพันธุ์ของจักรภพอังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่ติดไวติดง่ายติดไวแล้วก็เวลาถึงเวลานะประมาณ30ถึง40วันนะถึงจะแสดงอาการน่ะแต่มีบางคนช่างสังเกตอ่ะนะถ้าติดแล้วจะมีผื่นติดแล้วจะแสบคอแต่ไม่มีไข้นะมีผื่นขึ้นและเจ็บคอแสบคอจะมีอาการแค่นั้นเองเมื่อเริ่มติดบางคนนึกว่าโอ๊ยกูเจ็บคอธรรมดาไข้ก็ไม่มีอ้อแต่จะมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆแดงๆขึ้นตามตัว
รู้ไว้ด้วยล่ะนี่คือสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ของจักรภพอังกฤษเป็นสายพันธุ์ใหม่มันจะทำให้ตายง่ายขึ้นกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเชื้อมันเข้าไปทำลายในร่างกายเราเนี่ย30-40วันแล้วท่านถึงรู้เดิมเนี่ยให้แค่10วันใช่ไหมหลังจากรอบ2ก็ให้14วันรอบนี้ให้30-40วันเห็นไหมฮะมันลำบากขึ้นไหมแล้วก็ไม่แสดงอาการเจ็บไข้เพราะมนุษย์เราจะรู้ตัวว่าไม่สบายคือเป็นไข้ถามว่าที่เราพูดเปล่าอยู่เนี่ยเราโม้เปล่าเราหลอกลวงท่านหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องวัคซีนหรอกถามว่าไอ้วัคซีนเนี่ยที่ฉีดทุกวันนี้มันป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์จีนนะแต่นี่มันสายพันธุ์อังกฤษนะท่านมั่นใจเหรอว่ามันป้องกันได้อะใช่ไหมนะแล้วเนี่ยขนาดรัฐมนตรีฉีดกันอยู่ไม่กี่วันดันทะลึ่งมั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นไรแล้วดันไปเที่ยวแถวซอยทองหล่อเป็นไงฮะเราบอกแล้วท่านสังเกตไหมแหล่งแพร่กระจายหรือคลัสเตอร์ที่เป็นแหล่งแพร่กระจายแต่เป็นการกระจายรอบที่3ไม่ใช่เป็นการแพร่กระจายในลักษณะต่อเนื่องบกแบบปกติไม่ใช่มันเป็นกับใครอ่ะ1เป็นกับคนที่มีไฮโซเป็นกับไฮโซคือผู้มีฐานะมีสตังค์มีเงินเยอะๆคนจนเข้าไปในลาวช์ในผับพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วนี่เราไม่ได้อิจฉาและไม่ได้ก้าวล่วงนะในเรื่องทางโลกแต่เราพูดให้ฟังให้ท่านสังเกตให้ FC สังเกตสิมันแพร่กระจายที่ไหนในรอบแรกแพร่กระจายที่สนามมวยใช่หรือไม่ใช่นั่นคือแหล่งอบายมุขนั่นคือแหล่งการพนันใช่ไหมรอบ2แพร่ที่ไหนพี่น้องครับนะแพร่ที่อ๋อรอบแรกเนี่ยนะรอบแรกเนี่ยแพร่ที่ลาวแถวสุขุมวิททองหล่อเหมือนกันนะใช่ไหมแต่น้อยแต่ว่าที่หนักๆก็คือสนามบวยแล้วรอบที่2ก็ไปแพร่ที่ระยองที่บ่อนการพนันนะบ่อนการพนันแล้วในรอบที่2ตอนปลายก่อนจะเข้ารอบ3นี่ก็ไปแพร่จังหวัดที่ท่านผู้ว่าต้องรับกรรมคือท่านต้องไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลและโชคดีที่ท่านสามารถหายออกมาได้แต่หายออกมาได้เนี่ยก็อยากจะบอกนะใครที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส19หรือไวรัสรหัสไหนก็ตามปอดของท่านน่ะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับปอดของท่านน่ะจะชำรุดนะครับหลอดลมของท่านจะชำรุดนะครับใช้การได้ไม่นานนะเคยที่จะใช้ได้อีก100ปีเนี่ยถ้าป่วยแล้วกลับมาแล้วจะใช้ได้แค่50ปีก็แปลว่า 50% นะถือว่าเก่งเลยนะฮะนี่เราบอกความจริงให้ฟังนะเชื้อไวรัสตัวใหม่เนี่ยเราก็เห็นใจนะดูโทรทัศน์เนี่ยพี่ๆน้องๆหลายคนกลับบ้านนอกหรือไปเที่ยวบ้านนอกกันเพียบรถราบนถนนยังยวดยานยังขวักไขว่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีใครเชื่อฟังในสิ่งที่เรากล่าวและก็ยังเห็นว่ากลับบ้านดีกว่าติดอยู่ที่กรุงเทพเพราะเป็นพื้นที่สีแดงนะโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะอาจจะเอาเชื้อไปฝากพ่อแม่ไปฝากคนที่เรารักที่อยู่บ้านนอกท่านที่อยู่บ้านนอกเลยปลอดภัยที่สุดนะใช่ไหมปรากฏว่าถ้าท่านสังเกตรอบที่3นี้ก็ไปติดในแหล่งอบายมุขไปเผยแพร่กันในแหล่งอบายมุขท่านว่าจริงไหมนะถามว่าเนี่ยมันบังเอิญหรือเปล่าล่ะ3รอบแล้วแหล่งอบายมุขแหล่งบันเทิงนะซึ่งเป็นสถานที่อโคจรไปทำไมมีดื่มเหล้าคล้าวนารีใช่ไหมที่เขาพูดกันนะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนรอบ3เลยนะที่จังหวัดสมุทรสาครหรืออะไรเนี่ยนะที่นั่นนะกุ้งใช่ไหมโรงกุ้งที่ขายกุ้งนะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมทำให้เกิดปัญหาก็ว่าแรงแล้วแต่เอาอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันไปเผยแพร่แหล่งหอยแหล่งของหอยนะมันก็เลยโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่คนในสังคมพูดไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเองนะครับถ้ามันไม่ใช่เชื้อโรคที่ถูกบัญชามาจากฟ้ามันจะเลือกจุดในการแพร่ใช่ไหมชุมชนที่คนไปอยู่กันเยอะๆมีมากมายครับมีมากมายเช่นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคนไปอยู่กันเยอะแยะใช่ไหมสถานีรถไฟอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเวลามันมีข่าวออกมาเนี่ยเผยแพร่ออกมามันออกมาจากแหล่งบันเทิงแหล่งอบายมุขแหล่งการพนันถูกไหมท่านฉุกคิดบ้างไหมวันนี้เราบอกให้นะเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าเราต้องเช็ดมือพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดไม่หยิบอะไรเอาเข้าปากไม่เอามือขยี้ตาเพราะที่ตาเราจะมีรูของต่อมน้ำตาเชื้อโคโรนาไวรัสถ้าเราไปขยี้มันสามารถเข้าทางตาได้เพราะตาหูจมูก
ปากหรือลำคอมันเป็นช่องที่สามารถมันไปรวมกันมันไปรวมอยู่ที่ลำคอของเราได้เชื้อโรคมันก็ว่ายกันไปหาไปทำลายหลอดลมของเราที่ต้นหลอดลมคือที่ลำคอได้นึกภาพออกไหมครับนี่เขาสามารถที่จะเชื้อโรคพันธุ์ใหม่นะลอยอยู่ในอากาศได้พี่น้องครับนี่คือการลงโทษที่รุนแรงขึ้นให้โอกาสมา2ครั้งแล้วยังเหลวไหลไม่มีการใส่ใจในการยกระดับจิตสำนึกเลยก็ท่านดูสิคนที่ยังมาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สื่อนะพระบิดารอลูกมาฟังให้มาฟังเนี่ยยังเห็นหน้าตาเรายังนึกว่าเป็นไอ้มนุษย์คนหนึ่งที่อยากดังไอ้มนุษย์คนที่มีกิเลสที่พยายามจะมาเทศมาสอนทั้งที่ไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะอีโก้สูงมากเลยไม่ยอมฟังไม่ใส่ใจจะเรียนรู้มีคนดูอยู่เท่าไหร่เห็นไหมตอนนี้ถ้าเป็น YouTube ก็333ท่านถ้าเป็น Facebook ก็327ท่านเมื่อไหร่จะถึง 3,000 30,000 300,000 เมื่อไหร่จะถึงล้านท่านเห็นมั้ยพระบิดาเคยสอนเราว่าลูกเนี่ยสามารถช่วยคนขึ้นจากเหวเนี่ยยากนะลูกแต่ถ้าจะช่วยคนจะถีบให้มันลงไปในเหวเนี่ยง่ายมากไม่ต้องออกแรงเยอะแค่ถีบนิดเดียวก็ลงแล้วแต่ถ้าจะเอาขึ้นมาต้องออกแรงเยอะลูกนั่นแปลว่าจะฉุดช่วยคนอื่นเนี่ยมันลำบากเราเข้าใจสัจธรรมนี้พระบิดาเข้าใจที่พระบิดาสอนเราเราจึงพยายามนะเราเหมือนคนงานของพระบิดาที่ส่งมาเกี่ยวข้าวอ่ะเราต้องคัดข้าวรวงที่ดีไม่มีเมล็ดรีบนะแล้วเราต้องคัดขยันคัดทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรไหมเพราะข้าวเนี่ยเต็มทั้งโลกเลยก็คือมนุษย์น่ะเต็มทั้งโลกเลยแต่พระบิดาส่งเรามาเป็นคนงานที่เกี่ยวข้าวของพระองค์ส่งมาแค่คนเดียวและจะไม่ให้เราทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนสื่อพระโอวาทตอนนี้ได้ยังไงเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนนะก็กราบเรียนพี่ๆน้องๆอย่าประมาทกับโควิด-19แมสต้องปิดตลอดนะแล้วก็ถึงแม้ปิดแมสเวลาไปยืนคุยกันกับคนเวลาสนทนาก็อย่าไปอยู่ใกล้กว่า2เมตรหรือเมตรครึ่งเพราะว่าน้ำลายที่เขาพูดมันสามารถหลุดลอดออกมาทางแมสที่บางๆที่ท่านใส่แล้วหายใจสะดวกไอ้เชื้อโรคมันก็จะปลิวออกมานึกภาพออกไหมและที่ผ่านมาท่านก็ไม่ระวังเวลาท่านไม่ได้อยู่กับใครท่านก็หายใจไม่ออกก็เปิดแมสก็เดินตากฝนเดินตากละอองฝนหรือเดินตากอากาศที่มันชื้นๆเชื้อไวรัสพวกนี้สามารถอยู่ในอากาศได้นาน3ชั่วโมงพี่น้องครับท่านรู้ได้ไงก่อนที่ท่านจะเดินไปบริเวณตรงนั้นน่ะที่ไม่มีคนน่ะมีคนหนึ่งที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวเขาจามฮัดเฉยหรือเขาไอขึ้นมาเนี่ยละอองน้ำลายฟองฝอยของเขาเนี่ยมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ได้3ชั่วโมงท่านเดินผ่านตรงนั้นไปหลังจากที่มันมาไอมาจามตรงนั้นเนี่ยแค่ตั้ง2ชั่วโมงนั้นนะเชื้อมันยังอยู่นะถ้าลมไม่ได้พัดพาไปไหนท่านมันอยู่ในที่อับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปทำงานที่ออฟฟิศในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามเรากำลังบอกให้ท่านฟังว่าท่านหายใจเข้าไปท่านก็ไม่รู้ว่าหายใจเข้าไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเวลาท่านเขียนไทม์ไลน์ท่านไม่รู้ว่ากูไปไหนมาบางทีเขียนไปตรงนั้นตรงนี้ความจริงไม่ใช่หรอกเขาเรียกอะไรไปเจอแบบลมเพลลมพัดใช่ไหมทำงานแล้วปรากฏว่าเขาวิจัยแล้วด้วยนะเราจำสถาบันหรือหน่วยงานที่วิจัยไม่ได้ปรากฏว่าไวรัสมันเข้าไปอยู่ในช่องแอร์ด้วยเข้าไปอยู่ในช่องแอร์ด้วยเพราะมันมีความชื้นมีความเย็นจับพลัดจับผลูลมแอร์พัดออกมาท่านที่ชอบเปิดแอร์แรงๆนะก็มันก็ฟุ้งอยู่ในห้องก็ติดกันทั้งหมดอ่ะนี่คือโทษสถานหนักแต่ยังไม่หนักหนานะหนักก็คือติดง่ายตายเร็วไอ้หนักหนานี่คือตายลูกเดียวครับรอบ4นี่ตายได้แน่และเราดูแนวโน้มแล้วโอกาสที่ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนนะไม่ต้องให้ภัยพิบัติที่เป็นดินน้ำลมไฟมาจัดการนะจัดการไอ้คนที่ประมาทไม่ยอมดัดสันดานตัวเองที่จิตสำนึกตกต่ำที่เป็นคนที่มีความดีเหลือน้อยลงและเหลือแต่ความไม่ดีเยอะพระบิดาให้จัดการกับตัวเองเนี่ยให้เซตซีโร่เนี่ยแล้วให้ผัวพ่อแม่ลูกช่วยกันสอนตัวเองว่าใครเหลวไหลเรื่องอะไรใครนิสัยไม่ดีเรื่องอะไรก็ให้ตำหนิติเตียนกันช่วยเหลือจัดการกันเนี่ยก็ไม่ทำนะเราไปด่านายกด้วยเนี่ยใช่ไหมอย่าล็อกดาวน์นะมึงต่างประเทศมีบางประเทศนะออกมาเดินขบวนประเทศที่เจริญแล้วนะเดินขบวนต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศเราขี้เกียจเอามาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในเฟซบุ๊กอ่ะนะเมื่อคืนนี้พรรคพวกที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งข้อมูลมาให้เราใช่ไหมแต่เราก็ไม่เอามาขึ้นเพราะเราขึ้นเรื่องไวรัสโคโรนาไวรัสทีไรแล้วเนี่ย Facebook แบนข้อมูลเราทุกครั้งเนี่ยเพราะเขารับความจริงของเราไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีพูดเขามาบล็อกตรงไหนเราเขาไม่รู้ว่าเราจะพูดตอนไหนแล้วไม่รู้ว่าพูดไว้ตรงไหนเราไม่ได้สอนให้ท่านประมาทแต่เราสอนให้ท่านระมัดระวังให้รอบคอบเชื้ออยู่ได้นาน3ชั่วโมง
แล้วสามารถติดต่อทางอากาศได้ติดต่อจากการสนทนาได้แต่ก่อนเนี่ยเรื่องมือใช่ไหมจับไปจับรถเปล่าอะไรนะประตูรถแท็กซี่บันไดรถเมย์ไปกดลิฟต์นะบางทีมันติดอยู่นะถ้าเราเอามาเข้าปากเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดเชื้อได้ง่ายเดี๋ยวนี้คุณต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมหายใจก็ไม่ได้แล้วจะทำไงแล้วติดคราวนี้30วันกว่าจะรู้ผลนะอย่างน้อยนะพอรู้ผลแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วและบางคนที่โชคดีมีบุญนะมาฟังรายการของจิตจักรวาลอ่านโลกบอกว่าวิธีวัคซีนที่ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสที่ดีที่สุดก็คืออย่าสร้างประจุลบขึ้นมาในร่างกายของท่านวิธีการสร้างประจุลบคือกิเลสหนาตัณหาเยอะอารมณ์ขยะใช้มันทั้งวันลองดูสิขี้โมโหเจ้าโทสะเจ้าอารมณ์วันๆเอาแต่โลภโลภโลภโลภประจุลบเกิดตลอดหรืองมงายกับเรื่องบ้าลัทธิบ้าสายเวทบ้ามนต์ดำบ้าสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พวกนี้เวลาจิตท่านไปฝักใฝ่เมื่อไหร่พระบิดากำหนดให้มันผลิตสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาทันทีแล้วถ้าท่านจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีประจุลบเยอะๆเนี่ยจะสังเกตตรงไหนหนึ่งจะเป็นคนรู้สึกว่าหงุดหงิดอยู่ตลอดทั้งวันจิตใจไม่สดชื่นสมองมึนงงบางทีปวดสมองซีกซ้ายหรือมึนบริเวณกลางศีรษะหรือบริเวณหน้าผากให้ท่านรู้เลยว่าท่านมีประจุลบมากมากเกินไปแล้วในร่างกายของท่านไม่มีเครื่องวัดประจุลบเราบอกตัวชี้วัดไว้ให้ท่านก็ได้นะส่วนจะชำระประจุลบเมื่อมันมากขึ้นน่ะมากขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรวันนี้เรายังไม่บอกเพราะไม่งั้นท่านจะไม่ยอมชำระจิตสำนึกของท่านแต่เราบอกให้ฟังว่าน่ะสังเกตตัวเองกำลังประจุลบนั่นแหละมีความเสี่ยงกับการจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วพี่ที่เป็นไวรัสเขาแทนที่จะทำงาน1ตัวจะมีประจุบวก1ประจุเขาจะเข้าไปจัดการกับประจุลบที่เป็นส่วนเกินในเม็ดเลือดของท่านได้แค่เม็ดเลือดเดียวครับเม็ดเลือดในร่างกายท่านมีเป็นล้านๆพวกเขาเลยต้องขยันแบ่งตัวออกมาเป็นล้านๆตัวในร่างกายท่านกลายเป็นถังขยะเลยนึกภาพออกยังไงว่าไวรัสทำร้ายท่านด้วยวิธีไหนต่อให้ท่านมีสำนึกก็คือไปอยู่คนเดียวนะแล้วนอนหลับนอนสลบแล้วนอนปลงอยู่เนี่ยประจุลบไม่ได้สร้างขึ้นยิ่งกลัวตายประจุลบก็ยิ่งเกิดมากครับโอกาสตายมีสูงอีกนะถ้าไปตรงนั้นนะทำใจได้ตายเป็นตายแล้วให้รู้ว่าอ๋อเพราะกูมีประจุลบเยอะกูประมาทกูไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเมื่อประจุลบลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงไอ้คนพวกนี้ครับจะหายออกจากโรงพยาบาลได้แต่จำไว้เลยนะว่าปอดชำรุดไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดป่วยที่เกี่ยวกับโรคทางเดินลมหายใจมีสูงมากและถ้ามีโรคประจำตัวคือโรคทางเดินหายใจและโรคปอดอยู่แล้วจงระวังเอาไว้ให้มากถ้าไม่เชื่อเราไปเชื่อวัคซีนของฝรั่งไปเชื่อวัคซีนของรัฐบาลก็เชิญครับอย่าไปคิดนะว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ตายอ่ะเราบอกไว้ให้เดี๋ยววันหน้าคอยติดตามข่าวดูสถิติดินะไม่เชื่อเราก็ตามใจนะรอบ3นะอันตรายกว่าเดิมแต่อย่าปล่อยให้มันเกิดรอบ4เด็ดขาดทั้งโลกเขาจะเกิดช่างหัวเขาแต่ประเทศไทยไม่ควรเกิดแต่อยากมีชีวิตรอดนะอย่าให้เหลือคนไทย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยหรือ70กว่าล้านนะ70กว่าล้านคนเนี่ยอย่าให้เหลือ 30% คือแค่20กว่าล้านคนนะไอ้ที่เหลือมันตายหมดอ่ะเราไม่อยากเห็นแบบนั้นนะ นะก็ฝากไว้ครับพี่ๆน้องๆครับนี่คือทั้งหมดที่เราอารัมภบทต้องการอารัมภบทให้ท่านฟังใช้เวลา1ชั่วโมงทุกครั้งเราพูดแล้วนะว่าเราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรใครที่อยากเป็นพระศรีอริยะไม่ต้องเข้ามาเขียนด่าเราว่าเราจะแย่งตำแหน่งพระศรีอริยะเมตไตรถ้าเราจะขี้คุยขี้โม้พระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเรารู้ดีว่าพระองค์ยังไม่มาจุติหรอกแล้วเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะมาเป็นลูกศิษย์เราก็คือลูกศิษย์ของพระเจ้าต้องมาสื่อกับพระเจ้าผ่านเรานี่ถ้าเราจะคุยตีกินนะจะบอกให้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาก้าวล่วงเราเราไม่พยายามจะพูดถึงพระองค์หรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาเรารู้ดีแต่เราบอกท่านว่าเราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรและถ้าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรจริงนะเขาจะไม่มาเขียนก้าวล่วงเราก้าวร้าวพระบิดาหรอกเพียงแค่ไม่เห็นด้วยกับธรรมะที่เราสอนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราสอนผิดตรงไหนด้วยนะเอาว่าสอนผิดเพี้ยนผู้ที่เข้ามาฟังเข้ามาอ่านนะธรรมะที่ไออาจารย์คนนี้มันสอนน่ะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังในการอ่านเยอะๆไอเวเอ้ยไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอก
เนี่ยแม่สอนตัวเองก่อนเถอะว่ามึงอ่านหรือยังยังไม่อ่านให้ครบให้จบแต่มาวิจารณ์เราเนี่ยนะก็ตลกไหมคนที่เขาวิจารณ์หนังเนี่ยมีคนจะจ้างให้วิจารณ์หนังไหมถ้ามันไม่ดูหนังแต่มันเสือกมานั่งเชียร์วิจารณ์อ่ะมันจะวิจารณ์หนังได้อย่างละเอียดลึกซึ้งก็ต่อเมื่อมันต้องศึกษาเนื้อหานะมุมกล้องสาระหรืออะไรต่างๆจากภาพยนตร์นั้นทุกมุมมองอย่างละเอียดและลึกซึ้งมันจึงจะสามารถวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ไอ้นี่ไอเวนบอกอย่าไปเชื่ออาจารย์ปริญญามันขี้โม้มันเพี้ยนนะทุกอย่างที่มันสอนเนี่ยเพี้ยนทั้งนั้นแต่ไม่แน่จริงที่จะบอกว่าสอนตรงไหนผิดและที่ผิดอะที่มันถูกต้องที่ตัวเองมีกึ๋นมีปัญญามันคืออะไรเราฝากไว้ตอนต้นๆเนี่ยมันเป็นก้อนแรกนะเป็นก้อนพิเศษเผื่อไอเวนพวกเนี้ยมันเข้ามาฟังเราจะได้เตือนสติมันนะว่าอย่าก้าวล่วงฉันถ้าก้าวล่วงฉันจะกราบตีนเลยถ้าบอกว่าฉันสอนผิดตรงไหนฉันสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาฉันจำแม่นยำ 100% ว่าไม่มีวันผิดขนาดพูดยังไม่พูดผิดเลยพูด 4-5 ชั่วโมงจับได้ว่าเราพูดผิดกี่ครั้งที่ผิดก็คือบางทีลิ้นมันพันกันเพราะเวลาเหลือน้อยสาระที่พระบิดาสื่อมามันเยอะเราเลยพูดเร็วเพราะฉะนั้นจิตกับปัญญาเรามันเร็วกว่าปากก็แค่นั้นเองมันเลยพูดติดถ้ามันจริงป่ะล่ะมีใครบ้างพูดไม่ต้องคิดอ่ะนะไม่มีไม่มีไม่มีมานั่งพูดแล้วมองหน้าท่านแล้วยิ้มขณะที่อมยิ้มเนี่ยกูกำลังคิดนะว่ากูจะพูดอะไรต่อส่วนมากไอ้พวกโค้ชนะที่หลายๆคนไปเป็นลูกศิษย์ตัวยงของมันน่ะมันชอบทำแบบนี้ทำหน้าหล่อให้ดูความหล่อของเราอ่ะท่านเห็นเราหล่อตลอดนะอ้าปากหูปากก็หล่อตลอดนะไม่ต้องมานั่งหยุดไม่ต้องมานั่งคิดเห็นไหมฮะมีแต่หัวข้อและนอกนั้นอ่ะสื่อถ่ายทอดสดกับพระเจ้ามีใครบ้างอ่ะพูด 4-5 ชั่วโมงน่ะไม่ผิดไม่ติดและต่อเนื่องนั่นมันของจริงหรือของเท็จก็ดูเอาแล้วกันนะเราไม่ขี้คุยนะแต่เราเอาความรู้ที่เรารู้มาอวดเพื่อนำเสนอท่านให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้อวดรู้เพราะไปจำครูคนอื่นเข้ามาไปอ่านในพระคัมภีร์อ่านในพระไตรปิฎกมาแล้วเอามาต้มยำทำแกงเหมือนที่มันกล่าวหาเราที่มันกล่าวหาเราเป็นแบบนั้นเพราะไอ้คนพวกนี้มันเป็นแบบนั้นมันทำของมันแบบนั้นนะมันใครที่มีครูบาอาจารย์ตัวเองอ้างตนเป็นพระศรีอานพอมาฟังเราพูดเรื่องพระศรีอานยังไม่มาเกิดนะยังไม่จุตินะอะไรเป็นไงเนี่ยก็อย่ามาโกรธเราว่าเพราะท่านเสียประโยชน์จะให้เราไปโปรท่านเหรอไปเชียร์ท่านเหรอก็เพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะเราเป็นคนพูดความจริงนะเพราะฉะนั้นท่านรู้สึกเจ็บปวดเสียหายแทนนะเจ้าลัทธิของตัวเองไม่ต้องมาก้าวล่วงเราให้ตกนรกหรอกนะโอเคไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อพระโอวาทสดๆคืนวันนี้เริ่มต้นที่16:45ตามเวลาของนาฬิกาของเราขณะที่มีผู้เริ่มต้นรายการตอนนี้319ท่านทาง Facebookและ355ท่านทาง YouTube เรายันยีเราทำความเข้าใจแล้วเราเตือนภัยเรื่องโควิด-19 รอบ3กับท่านไปแล้วว่าคราวนี้สถิติจำนวนคนตายของประเทศไทยเราตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจะไม่ชะลอจะไม่หยุดแค่1คนหรือจะไม่มีใครตายคือเป็น0คราวนี้จะไม่นะครับเพราะถือเป็นการลงโทษเราไม่ได้ไปลงเป็นผู้ลงโทษแต่ฟ้าเป็นผู้ลงโทษเพราะดื้อรั้นดันทุรังโลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำทรามแล้วมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอภัยพิบัติที่เกิดจากเชื้อโรคระบาดนี่ก็คือภัยพิบัติเป็นอาวุธเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูที่เรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นนะโอเคไหมวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะกราบพระบาทพระบิดาน้อมเสียงเกล้าของเรารับเอาพระโอวาทจากคลื่นการคิดขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงพระเมตตาถ่ายทอดลงมากลางกระหม่อมของเราให้เรากล่าวสดๆอย่างราบรื่นลื่นไหลให้ปัญญาแก่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และเวนยสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอนันตจักรวาลทั้งนรกทั้งสวรรค์มายาที่หลุดลอยไปค้างกันอยู่ตรงนั้นหลงไปคิดวันแดนนิพพานและพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกไม่ได้ฟังวันนี้วันหน้ามาฟังแห้งๆที่บันทึกและตัดต่อเป็นตอนๆเป็นท่อนๆเอาไว้เพื่อความสะดวกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคาบเวลาสุดท้ายที่โลกจะมืด56วัน8ราตรีนั้นถึงแม้มันอยู่ใกล้แต่ยังไกลพอที่ทุกคนจะตั้งหลักได้เราบอกความจริงแค่นี้อ่ะหัวข้อเรื่องคือสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ท่านต้องรู้ชื่อเรื่องสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้ทำไมเราตั้งชื่อแบบนี้พระองค์ให้หลักสูตรแบบนี้มาเพราะอะไรก็เพราะว่าโลกนี้ท่านเคยได้ยินไหมเราพูดคำว่าอจินไตยมาเยอะ
เราใช้คำว่าอาจินไตยบ่อยมากพอพูดคำนี้ปั๊บไอเวนนั่นก็หาว่าเราลักขโมยธรรมะของพระศาสดามาพูดอีกแล้วพระศาสดาพูดอะไรครับพูดว่ามันเป็นอจินไตยอย่าถามเลยมันเป็นอจินไตย ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยให้ฟังว่าอจินไตยเนี่ยในทางศาสนาที่เกิดจากโลกที่พระศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากโลกให้คำนิยามหรือคำจำกัดความคำว่าอจินไตยมันคืออะไรแต่ก่อนอื่นนะเพื่อให้ท่านตั้งสติโดยเฉพาะไอ้คนที่จะมาดูทีหลังเนี่ยไม่ใช่ FC นะมันจะได้ไม่ก้าวล่วงพระบิดาและไม่ก้าวล่วงเราหาว่าเราอุตริเราอยากดังเราอยากเป็นพระศรีอานอยากเป็นศาสดาเรามาแย่งมันเป็นพระศรีอานอะไรพันนี้นะมันจะได้เลิกสักทีจะได้หุบปากสักทีครับนะเราอยากจะกล่าวความจริงกับท่านว่าเราเป็นพยานของพระบิดาว่าพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างแห่งจิตพระผู้สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้หรือพระบิดาที่เป็นองค์จิตจักรวาลเราเป็นพยานให้พระองค์ท่านว่าพระองค์มีจริงพระองค์มีพระองค์อยู่จริงถึงแม้พระองค์จะทรงมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาพระองค์มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่พระองค์ก็ทรงมีอัตตาให้เรากล่าวถวายพระนามว่าองค์จิตจักรวาลได้และเมื่อเราเป็นพยานของพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระเจ้าพระองค์ส่งเรามาคนเดียวเรียกว่าบุตรเอกเพื่อมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในการกล่าวพระโอวาทที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเดี๋ยวบ้าเราคิดให้ท่านดูเรามาบอกความจริงให้ท่านฟังโดยที่ท่านไม่ต้องคิดท่านจะได้ไม่บ้านะวันนี้เราจะมาเผยทั้งหมดนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานของเราเพราะพระองค์ส่งเรามานะทั้งพระองค์กับเราก็ เป็นพยานให้แก่กันและกันเพื่อให้มนุษย์บุตรของพระองค์ที่อยู่บนโลกเนี่ยได้ยึดมั่นนะในความเป็นบุตรของพระองค์เชื่อมั่นในการเป็นบุตรเอกของเราและใช้ปัญญาอย่างตั้งใจอย่างสงบในการที่จะฟังพระโอวาทของพระองค์ซึ่งเป็นพระโอวาทของพ่อที่เมตตาต่อลูกๆที่ถูกส่งมาเกิดบนโลกเนี้ยนะให้ได้ความรู้ให้เปิดกะโหลกรับฟังในสิ่งที่ไม่รู้เพราะพระศาสดาที่เป็นมนุษย์น่ะศาสดาที่มาจากโลกคือศาสดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่เกิดจากโลกเองเนี่ยที่ทรงพระปรีชาแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านจะรู้ความจริงทั้งหมด จะใครจะก้าวล่วงเราอีกก็ขยันดูย้อนหลังหรือศึกษาให้จบทั้งตอน4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยผู้ใดปฏิเสธเราผู้นั้นปฏิเสธพระบิดาผู้ใดปฏิเสธพระบิดาผู้นั้นปฏิเสธเราโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชื่อเรื่องคือบทเรียนหรือหลักสูตรวันนี้สิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้สาเหตุที่พระองค์หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงประทานบทเรียนบทนี้มาให้กับมนุษย์ทั้งหลายหรือรูปธรรมที่มีชีวิตที่ดำรงตนเองอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ให้ได้เรียนรู้กันในคืนวันเสาร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2564นี้เป็นเพราะว่ามนุษย์โลกส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระศาสดาที่เกิดจากโลกมักจะเอาคำว่า ถามว่าอะไรเอาคำว่าอจินไตยเนี่ยมาอ้างอย่าถามเลยอย่าคิดเลยอย่ารู้เลยมันเป็นอจินไตยวันนี้เราไม่อยากบอกเหตุผลของคนที่ชอบอ้างคำว่าอจินไตยเพื่อจะได้ไม่ต้องอธิบายความต่อเนี่ยว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างเรายังไม่อยากลงลึกบางทีไอ้คนที่ถูกถามมันตอบไม่ได้มันไม่รู้มันเลยบอกมึงอย่าถามกูเลยแล้วจะมาบอกว่ากูไม่รู้เป็นครูบาอาจารย์ของคนที่ถามแล้วไปบอกลูกศิษย์ว่ากูไม่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายอ่ะกูบอกไม่ได้หรอกกูเลยบอกว่าเป็นอจินไตยมึงอย่าถามกูเลยมึงอย่าไปคิดเลยบางคนมีแถมด้วยนะอย่าไปคิดเลยอย่างเดียวไม่พอถ้าคิดมากเดี๋ยวบ้าเราเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเรากล่าวทุกอย่างเป็นอจินไตยทั้งนั้นเลยเป็นอจินไตยในอดีตทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เพ้อฝันด้วยจะให้พูดกี่ครั้งจะให้หลับฝันละเมอพูดแล้วก็พูดเหมือนตอนที่เราตื่นเนี่ยเพราะมันคือความจริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงต้องมาบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านต้องคิด
ภารกิจที่ท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่คิดท่านก็จะไม่รู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้จริงอยู่ครับสิ่งที่เป็นอจินไตยมันจะมีทั้งสิ่งที่ควรจะคิดและมีทั้งสิ่งที่ไม่ควรจะคิดครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่สมควรจะคิดแต่ตัวเองคิดไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ได้และดันทะลึ่งมาบอกเป็นอจินไตยมึงอย่าถามมึงอย่าคิดเดี๋ยวบ้าได้ยังไงครับใช่หรือไม่ใช่เอามาดูกันนะครับอจินไตยคำนี้มันมาจากนะมันมาจากอะบวกกับคำว่าจินไตยบวกนี่คำว่าเครื่องหมายบวกนี่แปลว่าสนธิมาสนธิกันคำว่าอะอะนี่มันแปลว่าไม่ถูกไหมฮะมาสนธิกับคำว่าจินไตยจินไตยเนี่ยวงเล็บไว้ข้างหลังว่าจินตนาทั้งจินไตยหรือจินตนาเนี่ยนะคำหนึ่งเป็นบาลีคำหนึ่งเป็นสันสกฤตนะฮะแล้วแต่ชาใช้อะมันก็คือการคิดอะจินไตยก็แปลว่าไม่คิดหรือแปลว่าอะไรรู้ไหมเพราะไม่คิดเป็นอะจินไตยมึงอย่าคิดเลยนะอย่าคิดเลยไม่ควรคิด แล้วถามว่าในศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกคนนำทางทั้งตาดีตาร้ายหรือตาดีตาบอดสอนเหมือนกันเลยว่าสิ่งที่เป็นอจินไตยเนี่ยที่ไม่ควรคิดเนี่ยนะท่านสังเกตนะว่ามีอยู่4อย่างอย่างแรกสิ่งที่ท่านไม่ควรคิดเขาห้ามไว้นะคือพุทธวิสัยถามว่าพุทธวิสัยคืออะไรก็คือเรื่องราวความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพระสมณโคดมก็ได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์เช่นพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูได้อย่างไรพระองค์บรรลุฌานชั้นสูงเป็นอย่างไรญาณชั้นสูงพระองค์อะไรเป็นยังไงห้ามคิดห้ามถามห้ามคิดห้ามถามเชื่ออย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ถูกสอนว่าเป็นอจินไตยอย่าหาว่าเรากำลังขโมยธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนนะแต่เรากำลังมาชี้แสงมาให้แสงสว่างเราไม่ได้ขโมยมาสอนอะไรที่พระองค์สอนเอาไว้ดีแล้วและก็คนนำทางตาบอดมันไม่ตาบอดพาหลงทางเราก็จะไม่เอามากล่าวพุทธวิสัยห้ามถามห้ามคิดท่านไม่มีวันรู้หรอกว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูได้อย่างไรเพราะถ้าท่านสามารถคิดเองรู้เองได้ว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูอย่างไรป่านนี้มนุษย์อย่างพวกท่านน่ะที่เป็นสาวกพระองค์คงจะฉลาดไปกันหมดทุกคนเลยแหละเพราะผู้ที่เป็นสัพพัญญูคือผู้ที่ฉลาดและรอบรู้ทุกสิ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือเอกภพเอกภพก็คือห้องทดลองที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างและเราก็เคยบอกท่านไว้ใน Facebook แล้วนะที่บอกว่าไปเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยท่านไปเข้าใจว่าเป็นพระพรหมซึ่งเป็นความเชื่อของฮินดูหรือพราหมณ์ที่เขาเชื่อว่าพรหมคือพระผู้สร้างท่านรู้มั้ยเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าเป็นพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์กราบอภัยพระบิดาที่ลูกต้องกล่าวพระนามของพี่ๆที่เป็นพระเชษฐาแต่มันคือความจริงพระองค์ท่านเนี่ยยังดำรงตัวเองอยู่ในอนันตจักรวาลนี้อยู่เลยถามว่าแล้วพระพรหมเป็นผู้สร้างเราก็เลยตั้งคำถามไงต้นมะพร้าวเป็นผู้ออกลูกมะพร้าวใช่เปล่าแสดงว่าต้นมะพร้าวเป็นผู้ให้ผลผลิตมาเป็นลูกมะพร้าวนะแล้วถามว่าในลูกมะพร้าวอ่ะมันมีต้นมะพร้าวที่เป็นแม่ของมะพร้าวเนี่ยแทนที่จะยืนต้นนะพอออกลูกแล้วตัวแม่จะวิ่งจู๊ดเข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวอ่ะต้นมะพร้าวต้นนั้นยังอยู่ลูกมะพร้าวที่เกิดใหม่ก็หล่นไปบ้างเก็บไปบ้างนะแล้วก็มีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ต้นมะพร้าวที่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกมะพร้าวอยู่ข้างนอกถูกปะแล้วเรายังยกตัวอย่างให้ฟังว่ายกตัวอย่างใกล้ๆตัวท่านผู้ที่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างโน้ตบุ๊กหรือคนที่เขาสร้างผลิตเครื่องจักรเครื่องกลอะไรก็ตามคนสร้างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรเครื่องกลที่มันผลิตหรือเปล่าแม่ไก่เป็นคนออกไข่ไข่ก็คือลูกของแม่ไก่ถูกต้องไหมตัวแม่ไก่ว่าออกไข่เสร็จแล้วแม่ไก่หายตัวแวบเข้าไปอยู่ในไข่ไข่ที่แม่ไก่เป็นผู้ออกไข่มาก็หมายถึงเป็นผู้สร้างออกมามีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็พลิกกึ่งสิ้นดีใช่ไหมเพราะที่บอกว่าพรหมเป็นผู้สร้างเนี่ยพูดใช้ปัญญาง่ายๆไม่ต้องมาใช้ลอจิกเขาสมองซีกซ้ายก็ได้เราดูธรรมะจากสิ่งรอบตัวไม่มีสิ่งใดที่เป็นผู้สร้าง
แล้วผู้สร้างเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างไม่มีนะลูกเจี๊ยบที่ออกมาจากไข่นั่นก็เป็นลูกเจี๊ยบตัวใหม่ไม่ใช่แม่ของไก่ที่ออกไข่ไม่ใช่แม่ไก่ที่ออกไข่เข้าไปอยู่ที่ไหนเล่าใช่ไหมจิตวิญญาณก็เป็นจิตวิญญาณคนละดวงระหว่างจิตวิญญาณของแม่ไก่กับจิตวิญญาณของลูกเจี๊ยบลูกไก่ที่ออกมาจากไข่ใช้กึ๋นหน่อยนะที่ชอบก้าวล่วงแล้วเนี่ยไอ้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นไอ้พวกเทวนิยมเป็นลัทธิใหม่เทวนิยมเป็นพวกพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกเนี้ยนะมาขายรูปแบบใหม่แล้วมาตีกินเอาพุทธคริสต์อิสลามมาผสมกันโถทุเรศจริงๆคิดได้ยังไงนี่ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดนะฮะแต่มีน้อยนะคนพวกนี้ไม่เยอะหรอกแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นเสนียดนะบางทีเราปล่อยให้คนอ่านที่มันเขียนนะก้าวล่วงพระบิดากับเราที่เราทนไม่ได้คือก้าวล่วงพระบิดาของมันเองเราก้าวล่วงพระเจ้าเราก็เลยให้ทีมงานน้องบุญธรรมทีมแอดมินลบมันทิ้งการลบทิ้งนี่แปลว่าพิพากษาแล้วนะฮะตัดหัวทิ้งไปแล้วไม่ต้องถามอนาคตมันเป็นยังไงอนางอแน่นอนครับยังคดไปคดมายังพอทนได้แต่อนางอนี่เสร็จครับพี่พี่น้องๆเท่าไหร่ครับเราจะพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควรคิดเนี่ยนะอย่างพุทธวิสัยเนี่ยใช่ครับเราเห็นด้วยไม่ควรคิดแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะไปรู้หรอกว่าพระผู้ที่เป็นองค์สัพพัญญูอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีกระบวนการในการยกระดับจิตตปัญญาของพระองค์อย่างไรบ้างมันมีกี่ขั้นตอนพระองค์มาเกิดเป็นพระเจ้าตั้ง500ชาติพระองค์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นหมื่นภพชาติเราจะตามถูกเหรอเราจะรู้เหรออดีตชาติของพระองค์เนี่ยเรามีปัญญาขนาดนั้นเหรอเพราะฉะนั้นไม่คิดเรื่องของพุทธวิสัยก็ถูกต้องก็ชอบแล้วแต่เหตุผลที่ง่ายง่ายที่สุดก็คือมันเรื่องของเราเปล่ามันเรื่องของพระพุทธองค์ไปเสือกคิดเรื่องของเขาอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ด้วยที่จะคิดก็คือพระองค์สอนอะไรพระองค์สอนอะไรแล้วถ้าเอาคำสอนของพระองค์มาวิเคราะห์มาศึกษามาเรียนรู้มาสังเคราะห์แล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรอันนี้แหละควรคิดถูกต้องไหมอ่ะนะเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธวิสัยนะแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์เนี่ยไปสนใจทำไมสนใจแล้วได้อะไรครับสนใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรพระองค์ทรงค้นพบอะไรแล้วท่านก็จำจากความเข้าใจเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไหมครับอจินไตยห้ามคิดอีกคิดมากเดี๋ยวบ้าเรื่องที่สองครับเรื่องของฌานวิสัยคำว่าฌานหรือฌานเนี่ยก็คือเรื่องของพลังอำนาจทางจิตถามว่านักบวชรูปนั้นรูปนี้อนันต์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยมันสื่อกับพระเจ้าได้แสดงว่าพลังอำนาจทางจิตมันต้องสูงแสดงฌานมันต้องสูงมันพัฒนาฌานมันยังไงมันพัฒนาญาณของมันยังไงจึงสามารถคอนแทคกับพระเจ้าได้ถามว่านี่มันเรื่องส่วนตัวของเราป่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกท่านมากว่าเราสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลในระบบจิตสู่จิตนี่คือเราพูดความจริงนะเขาเรียกว่า vertical telepathy ทำไมเราจำเป็นต้องไปบอกท่านด้วยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวว่าแล้วกระบวนการ vertical telepathy มันสื่อสารยังไงเราก็อุตส่าห์บอกแล้วนะว่าจิตวิญญาณเราถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยมนุษย์ธรรมดาไม่มีไม่งั้นก็ติดต่อพระเจ้าไม่ได้ผู้ที่จะมีหน้าที่ติดต่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์องค์นบีมูฮัมมัดทั้งสองพระองค์เนี่ยต้องติดต่อพระเจ้าเพื่อเอาข่าวสารเอาพระโอวาทของพระเจ้ามาบอกต่อมนุษย์ในยุคนั้นหน้าที่เราก็ยุคนี้เป็นการปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโลกกำลังจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่พระองค์ก็ทรงส่งเรามาปิดยุคและก็เลยให้เครื่องมือมาด้วยว่าพระองค์จะกล่าวอะไรกับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นปฐมโอวาทมัชชิมโอวาทหรือปัจฉิมโอวาทกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนชำระโลกใครไม่ฟังใครไม่เชื่อใครไม่ทำตามใครยังมีมิจฉาทิฏฐิต้องตายนั่นคือปัจฉิมโอวาทตอนนี้ยังอยู่ในขั้นปฐมไปสู่มัชชิมอยู่เราจึงเข้มข้นขึ้นเพราะเวลามันเหลือน้อยพี่น้องครับฌานวิสัยก็คือพลังอำนาจทางจิตพระพุทธองค์ทรงยกระดับฌานยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจตังปัจจตังแปลว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเขาทำอะไรยังไงเขาสื่อยังไงมาถามเราเนี่ยมีหลายคนถามเราก็เลยย้อนถามแบบขำๆว่าเฮ้ยมึงจะเรียนแบบกูเหรอมึงจะทำแข่งกับกูเหรอมึงจะสื่อกับพระเจ้าแข่งกับกูเหรอแล้วมึงคิดว่ามึงมีหน้าที่เหรอ
ซึ่งมาถามกูว่ากูสื่อกับพระเจ้ายังไงอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องพูดเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นอจินไตยบอกได้ครับแต่ถามว่ารู้แล้วเกิดประโยชน์อะไรท่านรู้ว่านะพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีบำเพ็ญฌานนะมีฌานที่แก่กล้ามากถึงขนาดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้นะพระองค์ทรงยกระดับจิตให้มีพลังหน้าทางจิตแบบไหนอย่างไรกี่ขั้นตอนใช้เวลากี่ราตรีมึงจะถามไปทำไมครับถามอย่างเดียวพระองค์มีฌานสูงและตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ทรงตรัสรู้อะไรและไอ้สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นน่ะเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างดีกว่าจะถามว่าฌานพระองค์ฌานไหนอะไรยังไงใช่ป่ะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้เองนะพระองค์ก็ไม่บอกพวกท่านหรอกถ้าบอกไปว่าราคาคุยทำไมต้องคุยนะเพียงแค่บอกว่าเนี่ยตัดสู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่สติปัญญาของสมองซีซ้ายใช่หรือไม่ใช่และก็ไม่ใช่ปัญญาของสมองซีขวาที่เรียกว่าปัญญายานด้วยแต่เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเชียวนะเธอไปหาคำตอบสิใช่ไหมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือสมองส่วนไหนถ้าคนธรรมดาไม่มีก็ตรัสรู้แบบพระพุทธองค์ไม่ได้นี่ถามว่าเรากำลังยกย่องพระศาสดาของท่านที่มาก้าวล่วงจ้วงจ่าเราอยู่หรือเปล่าล่ะถูกไหมฌานวิสัยนะผ่านไปอย่างที่3ครับที่เป็นอจินไตยที่เขาว่านะกรรมวิสัยไม่ว่ากรรมของเราเองหรือกรรมของใครก็ตามที่พระพุทธองค์เขาบอกว่าอย่าไปคิดเลยมันเป็นอจินไตยแปลว่าคิดแล้วหาคำตอบไม่ได้คือหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะกรรมเนี่ยมันต่อเนื่องทำกรรมชาตินี้แล้วนะมันก็ไปตกชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็ถ้ายังสอบจบอยู่ก็จะถือกรรมนั้นมาเกิดอีกซึ่งมนุษย์เรามันเกิดมันตายกันมาเป็นหมื่นภพชาติอ่ะจะย้อนหลังไปอีกเป็นหมื่นหมื่นภพชาติเนี่ยมีญาณทัศนะหรือมีปัญญาที่เป็นทิพย์มีทิพยปัญญาหรือญาณทัศนะหรอหรือมีภาวนามยปัญญาสูงส่งแรงกล้าหรอถึงสามารถย้อนดูอดีตชาติเป็นหมื่นหมื่นภพชาติได้อย่างที่ใครๆหลายคนให้เกียรติพระพุทธองค์ว่าทรงรอบรู้ทรงรู้ถึงอดีตชาติทุกภพชาติทรงรู้หมดทรงเกิดเป็นอะไรที่ไหนยังไงเป็นยังไงทรงรู้หมดนั่นน่ะต้องมีเขาเรียกทัศนญาณหรือภาวนานะภาวนาญาณนะหรือว่าภาวนามยปัญญานะไม่ใช่จินตมยปัญญาประเภทที่ใช้สมองคิดที่จะคิดได้เมื่อรู้ว่ามึงคิดไงมึงก็คิดไม่ออกคิดจนหัวแตกอ่ะมันอย่าไปคิดเลยโอเคไหมกรรมวิสัยรู้อย่างเดียวว่าอย่าก่อเวรเกี่ยวกรรมการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นก็คืออะไรการแสดงออกหรือการกระทำเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขามีจิตที่สงบอยู่ต้องเสียสมดุลนั่นคือการก่อกรรมมันถ้าเรานะไม่ต้องไปสนใจว่ากรรมเก่าเรามาแบบไหนกรรมใหม่จะก่ออะไรยังไงรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราจะไม่ก่อกรรมเราต้องทำยังไงเมื่อเขามากวนโอ้ยเรานั่นแสดงว่าอดีตชาติเรากับมันต้องเกี่ยวกรรมกันมาแล้วเราจะทำไงที่เราจะไม่เกี่ยวกรรมกันต่อไปเราจะยุติกรรมนั้นซะพระบิดาก็สอนท่านแล้วรักมันให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักให้อภัยมันให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยชีวิตท่านต้องไม่มีไอเวนนั่นกับอีเวนนี่เราย้ำเสมอนี่เป็นวิธีของคารวะที่เหมาะสมที่สุดละไม่ว่าสถานการณ์นั้นเป็นเงื่อนไขของคนชั่วคนระยำที่มันเคยเกี่ยวกรรมกับท่านมาก่อนแล้วมันมากวนโอ้ยท่านเพื่อจะมาเป็นบททดสอบให้กับท่านในภพชาติใหม่เพื่อจะดูว่าท่านจะสอบตกคือกวนตีนมันกลับไปหรือเอาตีนมันยันโครมกลับไปตีนเราไม่ใช่ตีนมันยันโครมกลับไปหรือเปล่าถ้ารักมันได้ให้อภัยมันเป็นถ้าเป็นกรรมใหม่มันก็จะไม่เกิดกรรมใหม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขที่มันมาจากกรรมเก่าที่มันจะมาเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้เราท่านก็สอบผ่านมันต้องไปสนใจกรรมเก่ามีอะไรมากมายแค่ไหนอะไรยังไงพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณของท่านจะค่อยๆทยอยส่งมาให้ท่านได้เผชิญกับมันเองในชีวิตประจำวันเพราะกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันเนื่องจากในจิตวิญญาณของท่านในกายสังขารท่านมีเพลียเดียนกับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้คอยจัดสรรให้อยู่นี้กรรมไม่พ้นหรอกพอถึงเวลานะพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณโดยเมื่อขบาก็คือจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้เหนี่ยวกรรมนั้นมาให้ท่านเองท่านไม่ต้องห่วงถึงเวลามันมาเองนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมวิสัยก็เลยไม่ต้องไปคิดถ้าจะคิดนะแต่อย่าไปมองว่ากรรมวิสัยนะมันเป็นอาจินไตมีคำตอบทั้งหมดถ้ามันเป็นอาจินไตจริงๆอ่ะคืออย่าไปคิดเลยคิดแล้วบ้าพระศาสดาของท่านจะทรงรู้ได้ไงถ้าคิดไม่ได้ท่านก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ท่านรู้ได้เพราะท่านใช้ปัญญาที่ไม่ใช่สมองสองซีก
เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆท่านๆท่านก็เลยเตือนว่ามนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายเนี่ยปัญญายังไม่สูงส่งพออย่าไปคิดเลยมันที่จะให้คิดก็คือก่อกรรมอย่างไรที่จะไม่เกิดผลกรรมและไม่เกี่ยวกรรมกันกับคนอื่นเพื่อทำให้จิตวิญญาณตัวเองไม่เดือดร้อนโอเคไหมนะอาจินไตยอย่างที่4อย่างสุดท้ายที่เขาเตือนว่าอย่าคิดเดี๋ยวบ้าคือโลกวิสัยโลกะวิสัยคำว่าโลกะวิสัยหรือโลกาวิสัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโลกอย่างเดียวนะหมายถึงโลกสวรรค์มายาที่เทพเทวดาทั้งหลายหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นแล้วหลงคิดว่าเป็นสวรรค์กับนรกและสังสารวัฏเขาบอกว่าโลกกับวิสัยก็คือโลกมนุษย์สวรรค์มายานรกนรกกับภูมินี่และก็สังสารวัฏ4เรื่องนี้ห้ามคิดถ้าคิดแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าคิดตรงไหนก็คิดไม่ออกหรอกเขาว่ากันอย่างนั้นนะก็เลยบอกว่าเนี่ย4อย่างเนี่ยที่เป็นอจินไตยแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดไม่งั้นพระพุทธองค์จะทรงล่วงรู้ได้ยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระองค์ทรงมีพระปรีชาเนื่องจากทรงเข้าถึงการใช้ปัญญาชั้นสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นปัญญาระดับสูงเป็นระดับเดียวกันกับที่พระศาสดาของศาสนาคริสต์ของอิสลามเขาเข้าถึงปัญญาตรงนั้นได้ถึงสื่อสารกับพระเจ้าได้เป็นปัญญาระดับเดียวกันครับซึ่งมนุษย์เข็นมี่ขี้เหม็นทั่วไปไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงได้ยกเว้นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้ามีพระพุทธองค์รูปธรรมเดียวครับพระองค์เดียวนะที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าท่านอยากรู้เรื่องนี้ก็ต้องมาคุยกันหลังไมค์กับเราว่าพระพุทธองค์ทรงพระปรีชาล้ำเลิศเหนือมนุษย์คนอื่นและติดต่อกับพระเจ้าได้ได้อย่างไรเราจึงบอกไงว่าเราไม่ได้มาทำไม่ได้มาเลือกเลิกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามทุกศาสนาเนี่ยติดต่อพระเจ้าได้ทั้งหมดเพียงแต่พระพุทธองค์เนี่ยไม่ทันได้กล่าวถึงพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่หลักฐานมีนะหลักฐานมีไม่ใช่โมเมด้วยหลายคนมามองว่าเนี่ยเอาพระเจ้าที่เป็นเทวะนิยมมาเนี่ยแล้วมาทำตัวอยู่เหนือพระพุทธเจ้ามาทำตัวยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าก็ปล่อยให้มันคิดแบบโง่ๆไปแล้วกันนะฮะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราและพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและปรินิพพานคือหลุดพ้นไปก่อนหน้าพวกเราพระองค์ก็เป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณเหมือนพวกท่านพระองค์เป็นผู้พิเศษตรงไหนพระองค์เป็นคนพิเศษเพราะมีความสามารถพิเศษแต่พระองค์ไม่ใช่คนพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนพระองค์ก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันเข้าใจไหมพี่น้องครับนะเอานะทีนี้พอเราพูดเรื่องอจินไตยพอเราพูดเรื่องอจินไตยตรงนี้แล้วเราจะไม่พูดเรื่องความเชื่อเรื่องอจินไตย4ตะกี้คือวิสัยทั้ง4นะเราไม่พูดก็คงไม่ได้ความเชื่อเรื่องอจินไตยทั้ง4เราจะขมวดปมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะฮะ1เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดนี่เราไม่ได้พูดนะคนที่ชอบเอาอจินไตยมาอ้างด้วยเหตุผลว่าคิดไม่ออกคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกก็เลยบอกคนอื่นว่ามึงอย่าไปคิดแล้วเดี๋ยวบ้าอะไรพวกเนี้ยนะก็เลยบอกว่ามันอจินไตยทั้ง4เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเหตุผลข้อที่2ความเชื่อเรื่องอจินไตยก็คือรู้ด้วยความฉลาดทางปัญญาไม่ได้มีสมอง2ซีกอ่ะจะคิดด้วยความเฉลียวฉลาดของสมองทั้ง2ซีกไม่ได้เขาเรียกว่าใช้วิธีจินตมยปัญญาไม่ได้จินตมยปัญญาก็คือใช้ความฉลาดทางปัญญาคิดเอาไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้มันเป็นอจินไตยนี่คือนิยามนะสองข้อแล้วอย่างที่สามคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกหรอกคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยถ้าพยายามจะคิดอยากจะคิดมากๆเดี๋ยวบ้าตัวเองคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยไปบอกคนอื่นมึงอย่าคิดเลยกูคิดแล้วกูคิดบอกถ้ามึงขืนคิดต่อไปเดี๋ยวมึงบ้าแบบนั้นนะชวนให้ไม่คิดประการที่4เข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ยืมคำของศาสนาพุทธมาใช้ภาวนามยปัญญาก็คือการที่ยกระดับปัญญาของตัวเองจากการใช้วิธีกรรมฐานสมาธินั่งฝึกกรรมฐานสมาธิ
ที่เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สมถกรรมฐานนะครับเพื่อทำให้จนถึงระดับหนึ่งเมื่อจิตมีฌานสูงและญาณของจิตก็คือพลังความฉลาดทางปัญญาและจิตนั้นมันจะสูงตามจึงจะสามารถเกิดญาณทัศนะซึ่งเป็นญาณพิเศษและนี่ก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวที่เขาบอกห้ามถามเพราะอะไรไหมเพราะบางคนห้ามถามเพราะมันตอแหลไว้ว่ามันมีญาณทัศนะแต่จริงๆแล้วคือใช้ verb to do and verb to do หรือบางทีเขามีญาณทัศนะจริงๆแต่ท่านอย่าไปถามเขานะว่าเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าอธิบายยากอ่ะมึงอย่าถามกูเลยกูรู้ได้ยังไงเอาเป็นว่ากูรู้อะไรแล้วกูบอกมึงไว้แล้วกันนะเข้าใจนะเข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นข้อจำกัดของสิ่งที่เป็นอจินไตยเรื่องที่5ข้อที่5ต้องถามผู้รู้ต้องถามคนที่เขารู้แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะถามใครเช่นกูอยากรู้เรื่องว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงบรรลุฌานชั้นสูงเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในอนันตจักรวาลหรือในห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงรู้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นสัพพัญญูเรื่องเป็นเรื่องจริงนะและพระองค์ก็อยู่ให้เองถามไหมล่ะตอนนี้พระองค์มีพระองค์อยู่ให้มึงถามไหมว่าพระองค์ทำได้ยังไงอะไรเป็นยังไงนะขนาดเป็นคนนำทางและดันทะลึ่งตาบอดไปถอดรหัสพระไตรปิฎกในบางตอนที่พระพุทธองค์สอนไว้และดันทะลึ่งสอนผิดทั้งที่พระองค์อยู่เบื้องบนเนี่ยอยู่นอกอนันตจักรวาลแล้วพระองค์ก็ทรงทราบแต่พระองค์ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แล้วตอนนี้มีแต่เราที่สื่อกับพระบิดาอยู่เรารู้ว่าณตรงไหนที่คนเขาเชื่อผิดคิดผิดเนี่ยเราก็พยายามมาคอยสกิดให้ก็มาหาว่าเราขโมยธรรมะของพระศาสดามาสอนเนี่ยที่ต้องบ่นและต้องบอกกันบ่อยๆเป็นเพราะไม่อยากให้ใครก้าวล่วงเราและพระบิดาอีกนะครับต้องถามผู้รู้ว่าจะเป็นใครซึ่งตะกี้เราบอกแล้วนะในข้อ6คือพุทธวิสัยฌานวิสัยกัมมวิสัยและโลกวิสัย4อย่างเนี้ยที่ศาสนาพุทธอ่ะพูดตรงๆเลยก็ได้เขาห้ามไว้ว่าอย่าไปคิดมันเป็นอจินไตยตะกี้เราบอกเหตุผลแล้วเนี่ยอจินไตยก็คือมี5ข้อนี้แล้วอย่าไปคิดมากเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวสติแตกใช่มั้ยเดี๋ยวสติแตกนะทั้งหมดมีเนี่ย6ข้อที่กั้นไว้พี่ๆน้องๆครับถ้าเราดูเผินๆนะพุทธวิสัยก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าฌานวิสัยก็เป็นเรื่องของใครคนของใครของคนนั้นกรรมวิสัยก็เป็นเรื่องของใครของคนนั้นโลกวิสัยก็เป็นเรื่องของโลกของสวรรค์มายาของนรกและของสังสารวัฏซึ่งมันก็จริงๆแล้วกรรมวิสัยก็เป็นเรื่องที่ควรคิดนะที่ควรคิดที่ควรรู้นะใช่ไหมแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราควรคิดในมุมไหนและเราควรจะรู้ในเรื่องใดที่เกี่ยวกับกรรมวิสัยโดยเฉพาะของเราเองไม่ต้องไปถามว่าไม่ต้องไปเสือกไปเผื่อกับชาวบ้านเฮ้ยที่มึงเกิดมามึงรวยอ่ะกรรมวิสัยของมึงที่ทำมาในชาติที่แล้วมึงทำอะไรยังไงมานั่นน่ะมันเลือกไปเผือกเรื่องส่วนตัวเขาถามตัวเองดีกว่าว่าชะตาเราเนี่ยมันจะตกต่ำหรือต่ำต้อยหรือสูงส่งเนี่ยในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเราทำกรรมแบบไหนมาเราถึงมาเจอแบบนี้คิดสิถ้าไม่คิดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าเป็นอจินไตยนี่ไม่ได้ต้องคิดให้ได้หาคำตอบไม่ได้ถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็ไปถามผู้รู้สิก็ถามผู้รู้สิใช่ไหมว่าคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรเนี่ยเรื่องสวรรค์เนี่ยนะห้ามไม่ให้รู้ไม่ได้เพราะพระบิดาเมตตาให้เรามาบอกความจริงเพราะท่านคิดเองไม่ได้อยู่แล้วแต่พระบิดาทรงเป็นผู้รอบรู้และเรารู้ตามผู้รอบรู้ก็คือรู้ตามพระเจ้าจึงบอกว่าสวรรค์มายาไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาสร้างไว้แต่มันเป็นแดนมายาที่หลงคิดว่าเป็นสวรรค์ที่คิดว่าเป็นสวรรค์เพราะผู้ที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นน่ะก็หลงตัวเองว่าอยู่เหนือกว่ามนุษย์เมื่ออยู่เหนือกว่ามนุษย์ก็เลยสมมติว่ามันคือสวรรค์เว้ยเฮ้ยสวรรค์ก็แปลว่าท้องฟ้ากูอยู่บนท้องฟ้ากูอยู่เหนือกว่ามนุษย์น่ะก็เลยไปสร้างสมมติขึ้นมาแล้วด้วยความที่ว่ามีจิตที่เป็นศิลปินเป็นอาร์ติสก็เลยพยายามสร้างสวรรค์วิมานมีปราสาทราชมณฑลอะไรขึ้นมาเพื่อรองรับตัวเองจากที่ว่างโล่งไม่มีอะไรเลยพระองค์พระบิดาก็ให้เรามากล่าวความจริงให้ฟังเพราะต้องรู้ว่าอย่าไปกันเลยคนบอกว่าอย่าไปกันเลยดวงจันทร์ใช่ไหมนี่เราบอกเลยว่าอย่าไปกันเลยสวรรค์มายาเนี่ยถ้าตายแล้วยังหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ประเสริฐกว่าขนาดพระศาสดาที่จะทรงดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ยังเสด็จกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายและต้องใช้ภพชาติสุดท้ายในการเป็นมนุษย์เนี่ยกลับบ้านก็แปลว่ามาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นตอนภพชาติแรกพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์
พราะภพชาติสุดท้ายจะต้องกลับไม่ใช่เกิดนะเกิดก็กลับในกอไก่ไม่ใช่เนี่ยมันเวลากลับเนี่ยนะก็ต้องกลับทางมนุษย์ไม่ใช่กลับทางสวรรค์มายาเนี่ยเข้าทางไหนต้องออกทางนั้นนี่มันตรรกะที่เป็นลอจิกง่ายๆใช่ไหมถูกไหมนะพระศาสดาของท่านเนี่ยไม่ได้ไปหลุดพ้นออกจากอนันตจักรวาลผ่านสวรรค์มายาที่ไหนล่ะครับเห็นไหมจบที่อรหันต์ถูกไหมสกิทาคามีอนาคามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วไปปิดท้ายที่อรหันต์แล้วบอกว่าจบแล้วนิพพานแล้วนิพพาน

จริงตรงนี้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสังเกตให้ดีนะในข้อ6ทุกข้อนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดก็ได้ครับอย่าไปคิดเลยไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าไปเผือกเลยอย่างนี้ก็ได้นะจะบอกว่ามันเป็นอจินไตยแปลว่าอย่าไปคิดเลยนะเป็นเรื่องของคนอื่นและบางเรื่องทำไมคิดมากก็บ้า ก็จริงๆด้วยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เนาะใช่ไหมนะแต่เรายกตัวอย่างตะกี้เรื่องของกรรมวิสัยโลกวิสัยเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเราต้องรู้เหมือนกันนะว่าที่เรามาเกิดชาตินี้ที่เราต้องเผชิญเวรเผชิญกรรมแบบนี้อดีตชาติเนี่ยเราก่อกรรมทำเวรอะไรไว้ชาตินี้เราจะได้ไม่ทำแบบนั้นอีกถ้าไม่รู้ก็เนี่ยก็เป็นหนุมานคลุกกรรมอยู่เนี่ยก็คือหนุมานคลุกฝุ่นมอมแมมไปด้วยเวรด้วยกรรมตลอดทุกภพชาติที่เกิดแล้วนี่มันภพชาติสุดท้ายพระบิดากำลังจะเปลี่ยนยุคเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนไม่มีภพหน้าชาติหน้าให้อีกแล้วอ่ะแล้วท่านจะมานั่งเรียนรู้มานั่งศึกษาเรื่องพวกนี้ในชาติหน้าได้ไงเพราะไม่มีเวลาให้แล้วเพราะพูดง่ายๆเรื่องของคนอื่นอย่าไปเผือกแต่หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านท่านสมควรคิดไหมท่านสมควรรู้ไหมอย่าไปคิดว่าเมื่อหาคำตอบไม่ได้ไม่มีใครบอกท่านได้แล้วเลยบอกว่ามันเป็นอจินไตยท่านรู้ไหมครับเรื่องของคนอื่นไม่เผือกดีครับเขาเรียกว่าเสือกนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของตัวเองล่ะพี่น้องครับเรื่องที่ควรคิดไหมถ้าเป็นเรื่องของตัวเองถ้าเป็นเรื่องของตัวท่านเองควรคิดไหมอย่างเช่นท่านอยากรู้ไหมท่านเป็นคนเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่ท่านอยากรู้ไหมแล้วท่านเกิดที่โรงพยาบาลไหนหรือที่บ้านไหนใครเป็นแพทย์พยาบาลทำคลอดให้กับแม่ท่านหรือใครคือหมอตำแยแล้วตอนแรกๆที่ท่านเกิดมาท่านยังไร้เดียงสายังเป็นเบบี้แบเบาะท่านยังเป็นกุมารตัวน้อยๆท่านทราบไหมว่าตอนนั้นเนี่ยชีวิตท่านเป็นยังไงเป็นเด็กเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเป็นเด็กที่มีอะไรมหัศจรรย์ที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกตื่นเต้นและรับขวัญท่านเป็นอย่างดีท่านอยากรู้ไหมขี้โรคไหมแข็งแรงไหมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอยากรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านสมควรจะคิดเพื่อจะรู้ใช่ไหมนะใช่ไหมควรคิดควรรู้ใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของตัวเองจนกว่าจะครบ3ขวบท่านต้องเผชิญชะตากรรมเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ที่ลำบากยากจนหรือครอบครัวพ่อแม่ที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาท่านอยากรู้ไหมนะเพราะตอนนั้นท่านจำความไม่ได้คิดใช้สมองใช้ปัญญาก็ยังใช้ไม่ได้เลยเพราะยังไม่ครบ3ขวบกฎแห่งกรรมยังไม่ได้ทำงานสมองสองซีกเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมท่านอยากรู้ไหมอยากรู้นี่ใช่ไหมและทุกคนต้องรู้ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เกิดวันไหนเดือนอะไรปีอะไรเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรไม่มีใครหรอกที่โตขึ้นมาทุกวันนี้แล้วไม่รู้ถามว่าแล้วคุณรู้ได้ไงคุณคิดเองได้ไหมคุณคิดเองได้ไหมเรื่องนี้แล้วจริงๆไม่รู้ได้ไหมเพราะเวลาไปโรงเรียนเขาถามมึงเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนครูถามก็ต้องตอบได้ไปอำเภอเป็นผู้ใหญ่แล้วถามวันเดือนปีเกิดอะไรด้านดาวทะลึ่งเสือกจำไม่ได้มันผิดปกติทุกคนต้องรู้หมดอ่ะเกิดวันอะไรชอบสีอะไรเห็นไหมนี่แค่ในข้อหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองนะเปลี่ยนจากตะเกียบเป็นเรื่องของคนอื่นอย่าไปเสือกถ้าเรื่องตัวเองอ่ะเป็นเรื่องคนคิดไหมตอนเด็กๆเรียนหนังสือเก่งไหมขี้แย่ไหมกล้าหาญไหมเป็นคนดีไหมขี้โรคไหมตอนเป็นเด็กๆทุกคนอยากรู้หมดนะครับบางทีไม่ได้นึกจะรู้แต่ถ้ามีใครบอกสักคนนะหูพึงเลยอยากฟังพ่อแม่รักไหมตอนเด็กๆเนี่ยทำอะไรพี่เรียนพี่เรียนผิดเด็กในรุ่นเดียวกันไหมทุกคนอยากรู้หมดใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดหรอควรคิดครับแต่ที่ท่านรู้มาเนี่ยท่านคิดเองแล้วรู้อ่ะมีใครบ้างเด็กคนไหนบ้างรู้ว่าตัวเองเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาตกฟากอะไรโดยไม่ต้องมีใครบอกคิดเองแล้วรู้เองเนี่ยไม่มีนะมันมีข้อ2รู้ด้วยความฉลาดทางปัญญาได้ไหมตะกี้ก็บอกแล้วเป็นเรื่องที่ควรคิดแล้วเรื่องแล้วข้อ2คือคิดเองด้วยปัญญาคิดให้ตายก็คิดไม่ออกเพราะจำความยังไม่ได้ประการที่3คิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกคือคิดจนสติแตกสมองแตกสมองระเบิดก็คิดไม่ออกใช่ไหมนี่ก็คือขยายความจากข้อ2ให้มันเข้มข้นขึ้นนี่ล้อตามอจินไตยของคนที่เขาเชื่อกันอยู่นะประการที่4เข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นถามว่า
ที่ท่านรู้ว่า

วันเดือนปีเกิดอะไรนะเวลาตกฟากเท่าไหร่ซึ่งเป็นประวัติส่วนตัวของตัวท่านเองเนี่ยถามว่าท่านรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของท่านหรือครับท่านมีปัญญาที่จะเข้าถึงญาณทัศนะของตัวเองแล้วรู้วันเดือนปีเกิดตัวเองเช่นนั้นหรือครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะญาณทัศนะเนี่ยมันจะต้องได้จากการฝึกฝนด้วยการใช้วิธีที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือการนั่งกรรมฐานสมาธิเป็นอาจินแล้วต้องนั่งเป็นด้วยต้องฝึกการใช้ปัญญาในขณะที่ใช้สมาธิแบบเทคนิคเนี่ยต้องใช้ให้เป็นด้วยนี่หมายถึงว่ากำลังเดินทางสายนักบวชนะแต่เรากำลังพูดกับคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่นักบวชคุณมีญาณทัศนะเหรอยกเว้นคุณมีพรสวรรค์ติดมาจากอดีตชาติแต่น้อยมากเพราะพระบิดาจะไม่ให้ถือมาเพราะว่ามันจะกลายเป็นคนวิเศษหรือผู้วิเศษหรือผู้ที่พิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นทุกคนต้องมาแบบเดียวกันเหมือนกันยกเว้นพรสวรรค์ที่ฝึกฝนมาในทางโลกที่มันจะเกิดประโยชน์ถ้าคุณเกิดมาปั๊บคุณมีตาทิพย์เนี่ยสังเกตไหมเด็กบางคนเนี่ยมีตาทิพย์ตอนเกิดมาใหม่ๆแต่ตอนหลังนั้นข่าวมันจะหายไปกับสายลมเพราะมิติที่3ตาที่3ถูกปิดตอนที่มันตายตาที่3มันเปิดอยู่ครับมันปิดไม่ทันนะมันเวลามันมาเกิดใหม่จิตก็จะโปรแกรมเอาตาที่3ที่เปิดเอาไว้ยังไม่ให้ปิดและคนไอเด็กคนไหนที่มันตาที่3มันยังไม่ปิดสนิทอ่ะเขากลัวมันพูดมากปากโป้งเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่ไม่พูดอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบก็ยังไม่พูดพระบิดาไม่ให้พูดเพราะถ้าพูดนะเดี๋ยวมันเอาอดีตชาติของมันเอาความเป็นตัวมันมาพูดแล้วเสียไหมเสียแผนในการให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันมันเป็นโมฆะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะรู้ได้ตอนแค่วัยละอ่อน 2-3 ขวบพอพูดได้บ้างนะอาจจะงงงงเองนะกูเคยเกิดเป็นงูหรืออะไรนั่นมันเป็นเวรกรรมที่เขาถือติดตัวมาเพื่อจะมาบอกคนอื่นว่าครบกูเป็นงูตัวเนี้ยที่ถูกฆ่าตายแล้วกูเลยกลับมาเกิดเป็นกูเนี่ยกูเคยเป็นงูแล้วกลับมาเกิดเป็นกูเนี่ยนั่นเป็นแผนการในการเกิดตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเรื่องพิเศษแต่ทรงปิดมิติไว้ถ้าตาที่3ยังไม่ปิดในปากโป้งครับเขาก็ถ้าตาที่3เปิดปากจะปิดแต่ถ้าปากเริ่มพูดเริ่มหัดพูดเริ่มคุยจ้อแล้วแสดงว่าตาที่3ถูกปิดมนุษย์ทุกคนต้องถูกปิดตาปาติตาที่3เท่านั้นน่ะไม่งั้นก็จะการกลายเป็นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นโมฆะอันนั้นไม่ต้องอธิบายมากเราจึงถามว่าถ้าเราอยากรู้วันเดือนปีเกิดของเราวันเดือนปีเกิดของเรานี่มันคือความจริงของเราใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวของเราใช่ไหมแล้วถามว่าเราถามใครครับที่เราจะเชื่อถือได้ว่ามันไม่โกหกเรามันไม่หลอกเราหรือเขาไม่หลอกลวงเราก็คือต้องถามพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เราจะบอกว่าเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นเด็กเกิดที่ไหนอ่ะตอนคลอดอ่ะอายุกี่เดือนใครทำคลอดเวลาตกฟากเท่าไหร่และตอนเป็นเด็กน้อยเป็นกุมารน้อยอ่ะยังไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยลูกนะตัวเล็กตัวใหญ่น้ำหนักตัวมากเท่าไหร่ผอมกระลองเนื้อหรือตัวเล็กเท่ามดแม่ก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าอีมดเพราะตอนตัวเล็กๆเนี่ยตัวเท่ามดใช่ไหมนะหรือตอนเล็กๆเนี่ยชอบขวนหน้าตัวเองนะก็เลยตั้งชื่อว่าอีแมวเป็นผู้หญิงนะอีเมลนะแมวมันชอบควรเขาตั้งชื่อแบบนั้นนะเนี่ยนั้นที่ท่านรู้วันเดือนปีเกิดได้วันเดือนปีเกิดของท่านเวลาตกฟากของท่านมันคือสัจธรรมมันคือความจริงถูกต้องไหมแต่มันเป็นความจริงที่ท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านคิดออกเองได้ไหมพี่น้องคิดตามเรานะครับท่านคิดเองไม่ได้แล้วถามว่าท่านรู้ความจริงของตัวท่านเองว่าเกิดวันไหนเมื่อไรตอนที่ท่านยังไร้เดียงสาท่านรู้ความจริงตรงนี้ได้ยังไงนะเพราะท่านฟังพ่อแม่ของท่านบอกใช่หรือไม่แล้วพอพ่อแม่ของท่านมาบอกท่านว่าท่านเกิดวันเดือนปีนี้ตรงนี้เวลาตกฟ้าตรงนี้แล้วท่านเชื่อไหมนะท่านก็ต้องเชื่อพ่อแม่ของท่านใช่ไหมเพราะท่านต้องมั่นใจว่าพ่อแม่ไม่รู้จะไปหลอกลวงท่านทำไมและท่านก็เชื่อมั่นว่าพ่อแม่ของกูต้องรู้จริงเพราะแม่กูอ่ะเป็นคนเบ่งกูออกมาพ่อกูเป็นคนยืนอยู่หน้าห้องคลอดแล้วคอยเป็นกำลังใจให้แม่เพื่อร่วมกันน่ะให้กำเนิดทารกน้อยออกมาลูกหัวแก้วหัวแหวนออกมาอย่างกูเนี่ยใช่ไหมท่านเป็นลูกทุกคนไม่มีใครไม่เชื่อพ่อแม่ของตัวเองใช่หรือไม่ต่อให้หมอมาบอกท่านก็อาจจะไม่เชื่อเพราะไม่รู้หมอคนไหนกูไม่รู้แต่ถ้าแม่บอกกูว่าหมอคนนี้แหละทำคลอดให้แม่ทำคลอดกูก็จะเชื่อตามแม่กับพ่อที่บอกใช่หรือไม่ใช่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวท่านเองในคืนวันนี้คือเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่เป็นตัวจริงของท่านที่ไม่ใช่กายหยาบที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่นี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธวิสัยชานะวิสัยกรรมวิสัยโลกวิสัย
แต่นี่เราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณวิสัยมันไม่ได้อยู่ใน4ข้อนี้ถามว่านี่เรากำลังกล่าวอนุตตรธรรมแล้วใช่ไหมอนุตตรธรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกกาลานอกอนันตจักรวาลที่ไม่มีใครใช้ปัญญาหรือใช้สมองที่เรียกว่าจินตมยปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดเองได้คิดก็ไม่ออกต่อให้มีภาวนามยปัญญาหรือมีญาณทัศนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้เพราะความจริงนี้มีผู้เดียวที่จะทราบที่เราเรียกว่ามีผู้เดียวก็คือผู้ที่เป็นทั้งพ่อเราและแม่ของจิตวิญญาณของเราพระบิดากับพระมารดาพระบิดากับพระมารดาเป็นพระองค์เดียวกันเพราะพระองค์เนี่ยไม่ต้องแต่งงานกันเป็นมนุษย์ไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่เราเอาทางโลกมาเป็นหลักพระบิดาก็คือพระมารดาพระมารดาก็คือพระบิดาพระมารดาก็คือเงาของพระบิดาพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านแท้ๆ ท่านจะเชื่อไหมล่ะว่าพระองค์กำลังจะให้เรากล่าวความเป็นจริงหรือประวัติความเป็นมาของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านจะฟังไหมมีผู้เดียวในทางโลกเนี่ยท่านก็ต้องเชื่อพ่อแม่ของท่านในทางจิตวิญญาณท่านจะไม่เชื่อพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านเหรอลอจิกเนี้ยไม่ยากที่จะความเข้าใจยกเว้นมีมิจฉาทิฐิเราไม่อยากพูดละเอียดแบบนี้บ่อยเราจะพูดไว้ในก้อนเนี้ยไว้เป็นประวัติศาสตร์นะเราจะไม่พูดซ้ำนอกจากเอามาอ้างอิงเท่านั้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับสัจธรรมทั้งหมดที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อมาตั้งแต่ต้นมาหลาย10ปี30ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันนี้และวันต่อๆไปมันจะเป็นอนุตตรธรรมคือสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่สามารถใช้ปัญญาเข้าถึงด้วยตัวเองได้แต่พระองค์ส่งเรามาแล้วใช้เครื่องถ่ายทอดให้เราถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ด้วยเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าเหมือนองค์นบีมหาบัณฑิตเจ้าแต่ต้องผลัดกันมาทำหน้าที่จะมายุคเดียวกันหลายพระองค์เนี่ยไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกว่าบุตรเอกได้ยังไงครับมันท่านต้องตั้งใจฟังเพราะมันคือความรู้ใหม่ถ้าท่านไม่รู้ท่านกลับบ้านไม่ได้ท่านไม่รู้ท่านนิพพานไม่ได้มีแต่นิพพานเทียมทั้งนั้นท่านไม่รู้ท่านก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจริงๆได้ในภพชาติสุดท้ายคือภพชาตินี้คำว่าภพชาตินี้นะอาจจะอีก100ปีแต่ท่านไม่ต้องตกใจถ้าท่านเก็ตท่านเข้าใจพระบิดาเมตตาประทานอายุไข100ปีให้ท่านเรื่องเล็กๆครับอย่าไปคิดว่า100ปีแล้วค่อยนิพพานแล้วกูคงตายก่อนไม่หรอกครับถ้าท่านเอาใจใส่และใฝ่รู้พระบิดาเนี่ยจะเปลี่ยนเวลานะเปลี่ยนเวลาของโลกให้มีค่าเท่ากับ1สำหรับคนพิเศษของพระองค์ที่จะถูกคัดไว้ก็แปลว่าอะไรเท่ากับ1ต่อให้อายุ100ปีแต่ก็ยังดูหนุ่มยังดูหนุ่มยาวยังสาวนานไม่ตะบันน้ำกินนะไม่อะไรๆหย่อนยานน่ะเหลือแต่หูตึงอย่างเดียวอ่ะไม่ครับท่านเชื่อเราสิท่านทำตามที่พระองค์เมตตาสอนมาเกิดแล้วอย่าตายง่ายๆต้องเรียนรู้ทุกสิ่งบนโลกนี้ให้ครบไม่ใช่ยังเรียนรู้ไม่ครบเรียนรู้ไม่จบตามที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาแล้วจะตายซะแล้วเนี่ยถึงบอกเราถึงพยายามเตือนเรื่องโควิด19อย่ามาตายเพราะโควิด19นะเสียโอกาสและเสียชาติเกิดอย่างมากเนี่ยตอนนี้เริ่มเชื่อเราบ้างยังอ่ะว่ามันเป็นเชื้อโรคที่ถูกส่งมาแล้วมันไปเผยแพร่ที่ไหนในแหล่งอโคจรทั้งนั้นท่านเคยได้ยินไหมติดบนเครื่องบินติดจากคนในเครื่องบินนะติดจากคนที่ไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อกับข้าวอยู่ในห้างแล้วไปติดจากคนในนั้นไปเผยแพร่อยู่ในนั้นไม่มีเข้าออกก็เนี่ยไปแตะนะเอาหน้าผากแตะเอามือแตะอุณหภูมิก็ไม่เกิน36ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ใส่แมสถ้าไม่ใส่นะยามของแต่ละที่เขาจะเตือนใส่แมสใส่แมสมันเวลามันไปติดเชื้อมันมาจากที่อื่นทั้งนั้นเห็นป่ะที่ชุมชนเยอะแยะทำไมไม่เผยแพร่เป็นเพราะว่าถูกกำหนดพื้นที่เอาไว้แล้วว่าจะให้เผยแพร่ที่ไหนเห็นไหมทุกวันเนี้ยพอไปที่มหาชัยก็เลยรู้ว่าทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวที่ถูกข้าราชการบางคนนะไม่ใช่ทุกคนที่ช่อโกงช่อชนนะนำคนที่ติดเชื้อเอามาแพร่และมีคนงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดถามว่าถ้าไม่มีกรณีแบบนี้ทูตสวรรค์ไม่ใช้สถานที่แบบนี้เราจะรู้ความจริงกันไหมว่าสังคมไทยทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันก็ต้องขอบคุณนะถูกไหมพี่พี่น้องๆที่รักครับพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์คือสิ่งที่เรากล่าวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันนี้กำลังกล่าวและในอนาคตข้างหน้าก็ตามท่านทั้งหลายถ้าท่านไม่รู้สิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ที่ท่านเชื่อว่าตัวเองนิพพานแล้ว
นั่นคือการหลอกตัวเองคำว่านิพพานแปลว่ากลับบ้านนิพพานแปลว่ากลับบ้านการที่ท่านจะกลับบ้านได้ท่านต้องรู้ว่าบ้านท่านอยู่ไหนบ้านของจิตวิญญาณของท่านท่านต้องรู้ก่อนนะจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั้นคือตัวจริงของท่านแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อย่างนี้หล่อๆแบบเราเนี่ยมันเป็นกายหยาบมันเป็นมายาสังขารนี่เป็นมายาตัวตนที่แท้จริงของท่านและของเราก็คือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องแก่นแท้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องโลกิยะที่รูปได้คลำได้จับต้องได้ที่อายตนะภายนอกทั้ง5สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ถ้าอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นได้ก็แสดงว่าสรรพสิ่งนั้นมีอัตตามีตัวตนและอัตตาตัวตนนั้นก็คือเงามายาของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในมันที่เราไปหลงรูปและจูบเงาเนี่ยนั่นก็คือการไปหลงมายานึกออกไหมนะไปหลงเงามายานะกลิ่นหอมแล้วอร่อยแต่กินแล้วไม่เกิดประโยชน์กับไม่มีกลิ่นหอมหรือบางทีฉุนด้วยซ้ำแต่กินแล้วมีประโยชน์หรือรสชาติขมปี๋เลยนะไม่อยากกินไม่น่ากินนะกับไอ้ของหวานที่เป็นน้ำตาลนะน้ำตาลหวานมันน่ากินเนี่ยแต่มีโทษแต่ไอ้ของหวานของขมๆเนี่ยอย่างไม่ต้องอะไรมากแค่แกงขี้เหล็กเนี่ยขี้เหล็กขมๆเนี่ยนะมันมีประโยชน์ไหมหนึ่งเป็นตัวช่วยระบายอ่อนๆสองมีธาตุเหล็กสูงมากมันถึงขมธาตุเหล็กทำอะไรธาตุเหล็กบำรุงเลือดบำรุงโลหิตคนที่เป็นโรคโลหิตจางควรกินขี้เหล็กเยอะๆคนท้องผูกเนี่ยไม่ต้องกินยาระบายยาถ่ายใช้ธรรมชาติเลยคือใช้ขี้เหล็กถ้าไม่กินเป็นแกงขี้เหล็กก็เอายอดของต้นขี้เหล็กเนี่ยมาต้มแล้วดื่มน้ำของมันนึกภาพออกไหมฮะนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเนี่ยโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายสมควรต้องรู้ถ้าไม่รู้นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้เพราะท่านเนี่ยถูกสอนให้เชื่อว่าท่านนิพพานแล้วแปลว่าดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วนิพพานด้วยการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วคือดับอะไรครับนะดับกิเลสดับตัณหาดับราคะดับอวิชชาดับอัตตาดับความมีตัวตนทั้งหมดทิ้งไปเขาบอกว่าถ้ามีตัวตนจิตที่ยึดติดกับตัวตนจิตนั้นก็จะไม่พ้นความทุกข์ถ้าสามารถดับอัตตาได้เดี๋ยวนี้มีครูสอนธรรมะตาม YouTube เยอะแยะไปสังเกตเองนะนิพพานได้แปลว่าถ้ายังมีอัตตาอยู่เนี่ยนะมันยังนิพพานไม่ได้ท่านยังละวางอัตตาไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะจิตก็ยังติดทุกข์อยู่ฟังดูแล้วรู้นะฮะเหมือนกับจะถูกนะแต่ก็ผิดครับถึงแม้ดับทุกข์ได้อัตตาตัวตนดับได้ก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดับอัตตาแปลว่าตัวเองหายตัวแวบจิตวิญญาณของตัวเองหายตัวแวบเว็บไปไหนไม่รู้ถือว่าจบแล้วเพราะจิตเพราะอะไรไหมเพราะว่าจิตวิญญาณของกูมาจากไหนกูไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณของกูมันหายไปหายไปไหนกูก็ไม่ต้องรู้เพราะมาจากที่กูไม่รู้มันเวลาหายไปหายไปไหนกูก็ไม่รู้แต่เราจะบอกเอาบุญนะมันก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นกล่องพลังงานไม่ว่าพลังงานหรือกล่องพลังงานมันจะสูญสลายหายไปไหนไม่ได้คนที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์มาในจะทราบว่าพลังงานเนี่ยไม่สามารถสูญหายไปไหนได้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนได้เปลี่ยนได้แต่คลื่นความถี่ของมันเปลี่ยนแต่คุณสมบัติแต่สูญสลายหายตัวไปไหนไม่ได้นะพลังงานเนี่ยเป็นแก่นแท้ของมวลสารที่เป็นสิ่งหยาบๆก้อนหิน1ก้อนที่สามารถดำรงความเป็นก้อนหินอยู่ได้เกิดเป็นมายาของก้อนหินขึ้นมามีสีสันสวยๆมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะคุณสมบัติของพลังงานที่อยู่ในก้อนหินนั้นมันทุบก้อนหินแตกก้อนหินแตกครับแต่พลังงานไม่แตกครับพลังงานนั้นก็ยังมีอยู่คงเดิมก็ยังไม่หายไปไหนคุณสมบัติของพลังงานทั้งหมดนั้นยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีตัวยึดมันก็จะแตกจะเรียกอะไรจะไม่จับกลุ่มรวมกันมันก็จะแตกสลายล่องลอยไปเรื่อยๆในจักรวาลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านนิพพานแล้วเพราะดับทุกข์ได้ดับตัวตนได้แสดงว่าตัวตนของจิตวิญญาณไม่มีแล้วนั่นกลัวหายสาบสูญไปแล้วหายสาบสูญแล้วถ้าที่ตัวเองก็รู้ว่ากูก็ยังอยู่แต่อยู่ไปไหนกูไม่รู้ไม่ต้องไปถามต่อเสียแล้วกูนิพพานแล้วนี่คือหลอกตัวเองพี่น้องพอเรามาพูดความจริงในนามของพระเจ้าท่านต้องฟังด้วยการใช้ปัญญาใช้จินตมยปัญญาคิดตามเราแล้วท่านจะฉลาดขึ้นเราไม่รู้จะหลอกลวงท่านไปทำไมเพราะเราไม่ได้อยากเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่เราไม่ได้อยากเป็นเจ้าลัทธิเรามาในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลมันยิ่งใหญ่กว่าการจะมาเป็นพระศาสดาบนโลกหรือเป็นเจ้าลัทธิใดลัทธิหนึ่งบนโลกซะด้วยซ้ำเกียรติและศักดิ์ศรีมันต่างกว่ากันเยอะงานอย่างเรานี่เหนื่อยยากกว่าด้วยซ้ำเพราะไม่มีบริวารที่จะมาโปรโมชั่นเราทำด้านการตลาดให้เราโด่งดังมีชื่อเสียงเราก็ไม่ต้องการตรงนั้น
เราต้องการให้ประโยชน์กับผู้ฟังพี่ๆน้องๆครับมันถ้าท่านไม่รู้ทั้งหมดในคืนนี้ที่เราจะกล่าวอย่าฝันเลยว่าท่านจะนิพพานอย่างแท้จริงได้อย่าฝันเลยว่าท่านจะสามารถหลุดพ้นไม่ว่าจะพ้นทุกข์ที่ท่านอยากพ้นนะท่านไม่มีวันแต่ท่านต้องรู้ในสิ่งที่เรากล่าวคืนนี้รู้ทั้งหมดรู้ให้กระจ่างโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ปัญญาของสมองของท่านด้วยจินตมยปัญญาส่วนตัวท่านคิดเองครับแค่ท่านคิดตามเราเท่านั้นสมองปัญญาท่านมี2ซีกซ้ายขวาท่านคิดตามเราได้เพราะเราจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้แต่เราไม่จูงใจให้ท่านต้องเชื่อเราครับฟังแล้วคิดนะพี่น้องครับอย่าฟังแล้วเชื่อหน้าตาหล่อๆบางทีเชื่อไม่ได้หรอกแต่ขี้เหร่อย่างเราท่านอาจจะเชื่อได้นะเพราะเราไม่หลอกไม่รู้หลอกไปทำไมเนี่ยโอเคอ่ะคำถามแรกที่เคยเป็นอจินไตยแปลว่าอย่าคิดบอกตรงๆนะใครที่เข้าใจว่าสิ่งที่เราถามว่าที่ตั้งคำถามว่าเราเป็นใครเรานี่หมายถึงตัวท่านนะตัวท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยคิดไหมท่านก็ไม่เคยคิดเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยของการใช้สมองสองซีกที่จะคิดแล้วบางทีคิดก็ไม่รู้อย่างเก่งคิดว่าจิตวิญญาณกูเป็นใครอ่ะชาติที่แล้วกูเกิดเป็นอะไรกูเคยตกนรกขุมไหนมาแล้วบ้างชาตินี้กูถึงมามีชีวิตอยู่แบบนี้มามีชะตากรรมชะตาชีวิตแบบนี้ถูกไหมท่านก็คิดแค่นั้นซึ่งนรกสวรรค์มายาและการมีสังสารวัฏมันก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ในเอกภพใช่ไหมนี่แสดงว่าก็ยังคิดอยู่ในกาลานี่แหละครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่เรากำลังกล่าวเรากำลังกล่าวเบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะเป็นใครท่านต้องถามตัวเองบ้างไม่ใช่เจอพอเจอหน้าคนแปลกหน้าหรือเจอใครก็ตามถ้าท่านสนใจจะปฏิสัมพันธ์ปฏิสันถานด้วยพยายามจะถามเขาว่าเป็นใครอย่างเช่นเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาโอ้ยหนูน่ารักจังเลยหนูลูกใครเนี่ยนี่หนูมาจากไหนแล้วลูกเนี่ยไปสู่รู้ไปเที่ยวถามว่าเห็นเด็กน่ารักน่าสนใจถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมไม่ถามตัวเองบ้างล่ะจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนนี่เป็นคำถามที่มันอยู่นอกเหนือคำว่าอจินไตยด้วยซ้ำไม่ได้ห้ามคิดเลยเมื่อท่านคิดแล้วท่านตอบไม่ได้ท่านรู้ไหมพระศาสดาเนี่ยมีสองประเภทประเภทแรกเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์เป็นสัพพัญญูสามารถที่จะรอบรู้ทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้ได้เรียกว่าเป็นสัพพัญญูรู้แม้กระทั่งอดีตชาติของพระองค์เองด้วยซ้ำรู้แม้กระทั่งอดีตชาติของมนุษย์ทั้งหลายด้วยซ้ำคนไหนก็ได้ที่เป็นสาวกพระองค์พระองค์รู้หมดอ่ะเป็นสัมพันธ์อยู่แต่ทุกสิ่งที่พระองค์รู้นั่นคืออยู่ในอนันตจักรวาลไม่ต่างกับที่เรายกตัวอย่างตอนต้นพ่อแม่เราเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าตอนเป็นเด็กเราเป็นคนยังไงเราเกิดที่ไหนวันเดือนปีเกิดอะไรใช่ไหมเรายกตัวอย่างแล้วพ่อแม่เราเท่านั้นที่เราจะเชื่อถ้าเขามาบอกอ่ะเนี่ยพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านกำลังให้เราเป็นพี่น้องของท่านมาบอกพระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาเองให้เมื่อยพระองค์ทรงเป็นพระผู้เจ้าสูงสุดภารกิจพระองค์มีเยอะมากไอ้เรื่องมาบอกความจริงกับพวกลูกๆบนโลกเนี้ยแค่ขี้เล็บอ่ะไม่จำเป็นต้องให้ลำบากพระวรกายพระองค์หรอกทั้งที่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระวรกายเป็นมนุษย์เนื้อหนังอย่างเราพระองค์ทรงเป็นเหมือนดังดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งเท่านั้นพระองค์ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแต่พระองค์สร้างมนุษย์ให้มาเกิดได้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องฟังละผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านก็คือพ่อแม่ท่านกำลังให้เรามาบอกแล้วท่านจะไม่ฟังเหรอครับพ่อแม่ของท่านหรือท่านคิดว่าจิตวิญญาณท่านเป็นลูกกำพร้าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านคิดอย่างนั้นเหรอครับมีอะไรบ้างที่เกิดเองได้แม้กระทั่งราบนขนมปังมันก็ไม่ได้เกิดเองถูกต้องป่ะมันมีเชื้อราลอยในอากาศแล้วมันตกบนขนมปังเจอความชื้นมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเชื้อราให้ท่านเห็นใช่หรือไม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุผลไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุคือเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดับไปด้วยเหตุแห่งการเป็นมนุษย์ทำให้มีชีวิตก็เพราะว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้ก็คือมีตัวท่านเป็นแก่นแท้เลยทำให้ท่านมีชีวิตมันเหตุที่ท่านมีชีวิตและดำเนินชีวิตอยู่ได้เพราะท่านมีจิตวิญญาณเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วถ้าเหตุดับแปลว่าจิตวิญญาณดับใช่ไหมดีตัวเองออกจากกายสังขารจิตวิญญาณดับไปจากกายสังขารนี้ท่านก็ตายถูกไหมจิตวิญญาณออกจากร่างและทิ้งกายสังขารจิตวิญญาณออกไปท่านก็ตาย
เนี่ยเหตุทำให้ท่านเกิดก็คือจิตวิญญาณเหตุที่ทำให้ท่านตายก็คือจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยเข้าใจชัดไหมครับนี่คือสิ่งที่ควรคิดไม่ใช่ไปท่องจำศีล5กี่ข้อศีล8 227ศีลกี่ข้อแล้วก็จำแล้วทำตามแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกไม่ได้ทำด้วยกลิ่นของตัวเองซึ่งแม้ทำในสิ่งที่ถูกต้องควรทำทำในสิ่งที่ดีแต่ก็งมงายเห็นไหมครับเส้นแบ่งระหว่างโง่กับงมงายเนี่ยมันกั้นอยู่นิดเดียวนะแต่เส้นแบ่งของความฉลาดเนี่ยเส้นใหญ่มากเส้นหนามากเลยท่านต้องเข้าใจนะอ้าวคำถามแช่อยู่บนจอเราเป็นใครท่านเคยนั่งคิดไหมเนี่ยนั่งเหมือนเจ้าหนูน้อยคนนี้นั่งมองไปท้องฟ้ามองดวงจันทร์ยามราตรีในความมืดมิดเอจิตวิญญาณกูเป็นใครวะ เราจะมีคำตอบให้ท่านด้วยภาพนี้ครับง่ายๆมีภาพให้ท่านเห็นนกสีขาวที่ท่านเห็นบินอยู่ในจอเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านตัวเราแต่ที่ถามว่าเราเป็นใครใช่ไหมก็ให้ท่านตอบตัวท่านเองตามตัวอักษรเราคำว่าเราในที่นี้ทุกขั้นตอนที่ใช้คำว่าเราไม่ใช่เรานี้นะเราก็คือตัวท่านเราเป็นจิตวิญญาณท่านอ่านตามเราดูภาพนกกับโลกไปเบื้องหลังนั่นก็คือนะอนันตจักรวาลเป็นแบ็กกราวด์ของอนันตจักรวาลคือเอกภพท่านอ่านเลยเราเป็นจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณผู้เดินทางเข้ามาในอนันตจักรวาลเห็นไหมนกกำลังบินเข้ามาในอนันตจักรวาลและตรงมาอย่างไรเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีภาพนี้จะอธิบายชัดไหมครับนะภาพนี้จะภาพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพโลกอยู่ในเอกภพอยู่ในอนันตจักรวาลถ้าถามว่าเราเป็นใครถามตัวเองว่าเราเป็นใครหลายคนที่กำลังชมการสื่อถ่ายทอดสดเพราะว่าจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้อาจจะเพิ่งเคยถามคำถามนี้กับตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครเราหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธหรือคริสต์ก็ตามก็ล้วนต่างคนต่างเชื่อกันว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในต่างรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเลยสมมติให้เป็นนกสีขาวเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากเป็นนกสีขาวถ้าถามว่าเราเป็นใครคำตอบก็คือเราเป็นจิตวิญญาณเราไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสุกุลคนเดียวนะเราก็คือมนุษย์ทั้งโลกอ่ะที่มีตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานเราเป็นจิตวิญญาณผู้เดินทางเข้ามาคำว่าเดินทางเนี่ยมันแปลว่าใกล้ๆไหมครับเดินทางเนี่ยมันไกลมากเลยนะมันข้ามมิติเข้ามาในอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือเอกภพที่มีโลกนะดำรงอยู่เพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีแค่นี้ชัดนะจำไว้นะจำไว้นะท่านคำถามที่สองถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จเหมือนทุกวันนี้และต้องการจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณจริงๆเพราะท่านไม่ใช่ลูกกำพร้าท่านไม่ใช่เป็นคนพเนจรล่อนเล่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณเขาต้องมีบ้านเกิดเมืองนอนมีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดท่านไม่ใช่ลูกกำพร้าที่ผ่านมาทำตัวเป็นลูกกำพร้าพอเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็ดันทะลึ่งไปเอาพระบิดาซึ่งเป็นผู้สูงส่งเป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลแล้วอยู่นอกจักรวาลไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลไม่เหมือนพรหมที่เป็นผู้ลิขิตหรือเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างจักรวาลอะไรตามความเชื่อนะยังอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วจะตัวเองจะไปสร้างสิ่งที่ตัวเองเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงผู้สร้างต้องอยู่ข้างนอกและดันทะลึ่งชักโยงไว้เป็นผมหมายถึงเทวนิยมเป็นพวกไอ้นิยมเทพพรหมที่เป็นพระผู้สร้างทั้งที่จริงๆแล้วนะไอ้คนที่มาก้าวล่วงเราใน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเองก็เป็นผู้ที่เป็นเทวนิยมตัวยงมันไม่รู้เหรอเห็นไหมนักบวชทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อยศมีคำว่าเทพมีคำว่าพรหมแล้วถามจริงๆอ่ะแล้วปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่พวกเทวนิยมได้ไงครับถ้าไม่เทวนิยมแล้วจะเอานามของเทพของพรหมมาตั้งทำไมจิตจักรวาลไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมจิตจักรวาลคือ God จิตจักรวาลคือพระเจ้า
ิตจักรวาลคือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจิตจักรวาลก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายพอนะแค่นี้เดี๋ยวหาว่าบ่นมากคำถามที่สองครับถ้าท่านปรารถนานิพพานและหลุดพ้นกันในชาตินี้ชาตินี้นะแต่เราบอกแล้วว่าบางคนอาจต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีพระบิดาจะทรงเมตตาให้ท่านอยู่ถึงร้อยปีถ้าท่านมีเจตนาที่ชัดเจนและเป็นผู้ที่มีฝักใฝ่มีจิตที่ฝักใฝ่ความใสบริสุทธิ์ของจิตหยาบเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านพระองค์ให้โอกาสอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอุ้ยเนี่ยมาบอกธรรมะกูป่านนี้กูอายุ60จะ50 60แล้วมันจะทันเหรอบวกอีก100ปีให้ก็ได้ครับเราไม่ได้เป็นผู้บวกแต่พระบิดาหรือพระเจ้าจะเป็นผู้บวกให้ท่านเองมันอยู่ที่เจตนาของพวกท่านว่ายังจะลบหลู่พระบิดาไปกล่าวหาพระองค์เนี่ยเป็นพระเหมือนกับพระพรหมที่สร้างโลกสร้างจักรวาลอยู่หรือเปล่ามันเป็นคนละรูปธรรมกันนะอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปเอาพระองค์ลงต่ำนะแล้วก็อย่ามาก้าวล่วงเราด้วยที่อุตส่าห์มาช่วยนะไม่มีบุญคุณไม่พออย่ามาก้าวล่วงเราอีกอ่ะใช่ไหมนะคำถามที่สองคือเรามาจากไหนเราก็คือจิตวิญญาณของท่านนะมาจากไหนท่านถามตัวเองสิเดี๋ยวนี้เชื่อตามเราถือว่าไซโคโชออกอากาศสดๆตอนใกล้ๆสองยามเนี่ยถามตัวเองเลยจิตวิญญาณของเรามาจากไหนวะจิตวิญญาณของเราก็คือตัวเราเนี่ยมาจากไหนท่านรู้ไหมที่เรียกว่าจิตวิญญาณของเราคือตัวเราก็คือตัวท่านเพราะว่าเวลาท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์ไอ้สำนึกรู้ว่ามีตัวเองอยู่นั้นมันจะถูกถ่ายทอดกลับคืนไปให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านซึ่งทุกวันนี้ถูกกักขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่ต้องกักขังเพราะว่าจิตวิญญาณต้องมอบอำนาจทั้งหมดของตัวเองให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองแต่ตัวเองไม่ต้องออกมาทำเราเคยบอกเหตุผลแล้วว่าต้องทำอย่างนี้ทำไมเคยบอกแล้ววันนี้ไม่พูดซ้ำใช่ไหมท่านถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจะนิพพานท่านยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เวลาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านใช้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตหลายคนยังไม่รู้เลยยังคิดว่าใช้จิตวิญญาณอยู่นั่นแหละแค่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะอะไรอะไรอจินไตไปหมดอ่ะไม่มีใครมาบอกก็ไม่รู้ไม่ที่ขนาดนี้มาบอกก็ยังปฏิเสธยังต่อต้านอีกเรามาจากไหนนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องถามและนี่คือคำตอบพี่น้องครับ และนี่คือคำตอบเห็นเจ้านกสีขาวอีกไหมนกสีขาวเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของตัวท่านในภพชาติแรกที่ยังบริสุทธิ์อยู่ก็เปรียบดังนกสีขาวและมีความสามารถในการบินได้บินได้แปลว่าเดินทางไปในอากาศเดินทางไปในสนามพลังงานครับแล้วเป็นไงฮะนี่อะไรครับนี่ก็คือเอกภพเป็นมายาที่สมมติว่าเป็นเอกภพเป็นเอกภพเนี่ยและก็ที่หมุนหมุนอยู่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังนั้นคือสนามพลังงานจิตจักรวาลสนามพลังงานจิตจักรวาลก็คือสนามพลังงานสากลผู้ที่ทรงเป็นเจ้าของสนามพลังงานจักรวาลนี้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของพระนิเวศพระนิเวศก็คือที่อาศัยเป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่เนี่ยก็คือองค์จิตจักรวาลก็คือ God ก็คือพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเรียกพระองค์ว่าอัลเลาะห์หรือจะทรงเรียกพระองค์ว่าพระเยโฮวาหรือจะทรงเรียกพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็มีเป็นพระนามของพระองค์เดียวกันพระเจ้ามีพระองค์เดียวเราไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์นะรอความจริงมาเล่าให้ท่านฟังท่านนับถือศาสนาอะไรก็ตามลองเปิดใจให้กว้างๆแล้วฟังพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาเอาไว้บนสนามพลังงานคือบนพระอุระของจิตจักรวาลก็คือพระอุระของพระองค์เอาไว้พระองค์ทรงเรียกภาษามนุษย์โลกว่าเอกภพถ้าเรียกเป็นภาษาในมิติของจิตวิญญาณทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลเรียกว่าแล้วนะมนุษย์ก็เรียกว่าเอกภพเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วจิตวิญญาณล่ะครับจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ถูกทรงถูกทรงให้เข้ามายังอนันตจักรวาลหรือเอกภพถูกส่งเข้ามาที่นี่เดินทางข้ามมิติมาเลยนะเดินทางมาเลยมาเข้าสู่สนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันถ้าถามว่าเรามาจากไหนก็ดูภาพนี้เป็นภาพแรกเรามาจากนอกอนันตจักรวาลเรามาจากข้างนอกเอกภพผ่านประตูมิติเข้ามาก็คือตรงปลายปีกทั้งสองด้านของทางช้างเผือกที่พระบิดาทรงเรียกว่าประตูข้อแกะ
ซึ่งปัจจุบันในยุคของจิตจักรวาลพระองค์ให้ทรงเรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งประตูข้อแกะหรือประตูเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะมาพาจูงจะมาจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็คือสิ่งเดียวกันถามจริงๆศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกมีพูดเรื่องนี้ไว้ไหมล่ะเพราะไม่พูดเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมผู้ที่ต้องการจะนิพพานหรือหลุดพ้นหลงทางและหลุดลอยไปค้างอยู่เพื่อจะหาทางออกไปจากอนันตจักรวาลเนี่ยแต่ประตูทางออกมันอยู่ในแนวระนาบแต่ดันลอยตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปติดเหล่าเต็งไปติดหลังคาซึ่งบนนั้นไม่มีใครสร้างทางออกเอาไว้เพราะเวลาจิตวิญญาณเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาทางหลังคาเข้าทางตรอกออกทางประตูใช่หรือไม่ถ้าไม่ฟังเราเนี่ยเราจะไม่สามารถกำหนดทิศทางให้จิตวิญญาณของเราเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วพร้อมจะกลับบ้านได้ถ้าเราไม่ใส่รหัสไว้ตั้งแต่ตอนเรายังไม่ตายเราจะรู้ไหมว่าจิตวิญญาณเราจะต้องออกไปทางไหนเพื่อจะหลุดพ้นออกไปให้ได้ถ้าไม่ฟังมันก็จะล่องลอยวนเวียนอยู่ในสนามพลังงานกลายเป็นเหมือนกับฝุ่น 2.5 เม็ดฝุ่น PM 2.5 ที่จะต้องถูกทำลายทิ้งอนาคตเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ฟังเราฟังดูแล้วกันว่ามีเหตุผลไหมพี่บินน้องๆครับสไลด์ต่อไปที่เราจะมาบอกท่านองค์จิตจักรวาลเป็นสนามพลังงานที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาทรงอุบัติขึ้นมาจากความว่างในที่ว่างโล่งเสมือนหนึ่งไร้ขอบเขตแต่จริงๆแล้วมันก็มีขอบเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนของมันตลอดเวลาอย่าถามนะใครทำให้มันหมุนท่านรู้ไหมพระบิดาก็ทรงตอบไม่ได้ทรงตอบไม่ได้ว่าใครทำให้สนามพลังงานหรือที่เป็นที่ว่างโล่งตอนนั้นมันเป็นที่ว่างโล่งมันมีการเหวี่ยงหมุนรอบจุดศูนย์กลางของมันโดยตลอดที่มันหมุนพระองค์ทรงทราบทีหลังว่าเพื่อต้องการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งที่เป็นที่ว่างนั้นที่ว่างนั้นก็เลยต้องหมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีใครสร้างมันจะเวียงหมุนรอบตัวมันเองอย่างต่อเนื่องมันเริ่มหมุนมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระบิดาก็ไม่ทราบแต่พระบิดาก็ทรงมีพระกำเนิดเกิดจากปรากฏการณ์นี้พระองค์เริ่มต้นอธิบายให้เราฟังว่าในความว่างในที่โล่งที่มันเวียงหมุนตลอดเวลานั้นมันมีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างฟังดีๆนะครับเป็นอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างแสดงว่าความว่างหรือสุญญตาเนี่ยสภาวะอันนั้นเนี่ยทั้งที่มันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ในความว่างที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะมีแก่นแท้มีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างนั้นดำรงอยู่ยกตัวอย่างให้ฟังในที่ว่างโล่งมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าด้านเคาะระฆังหรือตีกลองทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บมันจะมีคลื่นปรากฏขึ้นมาทันทีท่านสังเกตไหมมันจะมีคลื่นปรากฏขึ้นมาทันทีไอ้คลื่นที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นเคิร์ฟเนี่ยจากการโดนเคาะระฆังหรือตีกลองเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันเกิดคลื่นนะอากาศที่เป็นตัวกลางจากที่ว่างๆไม่มีอะไรเลยไม่มีคลื่นไม่มีอะไรทั้งนั้นพอเคาะปั๊บมันเกิดคลื่นขึ้นมานั่นแสดงว่าคลื่นเนี่ยถ้าเราวาดเป็นเส้นตรงนะมันจะโค้งขึ้นโค้งลงแบบนี้โค้งขึ้นโค้งลงแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องอนุภาคของคลื่นตัวแรกมันเกิดขึ้นทันทีที่ถูกที่ระฆังหรือเอาแค่ระฆังแค่ระฆังถูกเคาะถูกตีคล้องหรือกลองถูกตีอนุภาคของคลื่นตัวแรกมันจะเกิดขึ้นมันจะปรากฏเกิดขึ้นนะพอตัวแรกเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะแล้วถ้ายังตีกลองอยู่ตัวที่2ก็เกิดตามไอ้ตัวแรกก็ขึ้นขึ้นลงลงวิ่งไปข้างหน้าไอ้ตัวที่2 3 4 5ก็ไล่ตามหลังไปเรื่อยๆจนถ้าเป็นภาพสมมุติก็คือเป็นเคิร์ฟเป็นกราฟที่เป็นเคิร์ฟท่านนึกภาพออกมั้ยตราบใดที่กลองยังตีอยู่แล้วหนังกลองยังสั่นสะเทือนระฆังยังตีอยู่แล้วตัวระฆังที่เป็นโลหะนี่ยังสั่นสะเทือนคลื่นนั้นก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเกิดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านลองคิดดูนะลืมตาคิดก็ได้ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหรอกฟังเรากล่าวเข้าใจภายใน3นาทีถามว่าไอ้เคลื่อนตัวแรกที่ทำให้เกิดไอ้อนุภาคตัวแรกที่ก่อให้เกิดขึ้นตอนแรกคลื่นไม่มีใช่ไหมมันจะมีตัวแรกก่อนตัวแรกยกตัวขึ้นตัวที่2ตามก็ยกตัวขึ้นตาม
ไล่ๆกันไปเนี่ยถามว่าไอ้อนุภาคของคลื่นแต่ละตัวเนี่ยมันมาจากไหนพี่น้องครับมันมาจากความว่างมันมาจากความไม่มีใช่ไหมพี่น้องครับไม่ต้องไปอธิบายให้ฟังยากถ้าใจกว้างและไม่มีมิจฉาทิฏฐิฟังและคิดตามเราใช้จินตมยปัญญาได้เลยครับถึงแม้สิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยเด็กมีคำตอบที่บอกเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวบ้าเพราะคิดไม่เป็นไงเราไม่รู้คิดไงแต่เราเนี่ยตอบท่านได้ไงเพราะพระบิดาสื่อมาให้เราตอบเรามีอนุตตรปัญญาเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์คลื่นที่มีอนุภาคแรกมันเกิดจากไหนอ่ะมันเกิดจากความว่างมันเกิดจากความไม่มีถูกไหมอ่ะแค่มีเหตุทำให้มันเกิดคือไปตุ้มให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมามันจึงเกิดคลื่นใครเสียงเราล่ะใช่ไหมพอเราหยุดตีกลองหยุดสั่นสะเทือนระฆังหยุดสั่นคลื่นที่มันเคยมีตะเกียมันหายจ้อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นองค์จิตเจวันคือพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงเกิดขึ้นจากความว่างคือเกิดจากความไม่มีพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาท่านฟังเราพูดดีเนี่ยทรงเป็นแก่นแท้ทรงมีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างก็แสดงว่าในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่างจริงนะมันยังมีแก่นแท้ของความว่างอีกครับตัวตนแก่นแท้ที่ทำให้เกิดความว่างอะครับบอกไว้ครับเมื่อกี้เนี่ยตัวตนแก่นแท้ที่ทำให้เกิดอนุภาคของคลื่นใช่ไหมแสดงว่ามันมาจากความไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่ใช่ไหมแต่นี่มันมิติมันลึกไปกว่านั้นอีกครับพระบิดาทรงเป็นมหาสุญญตาอนุภาคของพระองค์เนี่ยอนุภาคทางพลังงานในกล่องพลังงานของพระองค์เนี่ยที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นก๊อดเนี่ยทรงเต็มไปด้วยแก่นแท้ของอนุภาคของความว่างถอยหลังไป2สเต็ปพอสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บอนุภาคของความว่างก็ปรากฏเกิดขึ้นเพราะพระองค์มีคุณสมบัติก็คือมีเต็มไปด้วยอนุภาคของความว่างอยู่ในตัวเองพระองค์ไม่ได้มีอนุภาคของพลังงานอยู่ในตัวเองเต็มไปหมดพระองค์เป็นอนุภาคของตัวตนของแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างพออนุภาคพวกนี้มันถูกเหวี่ยงหมุนวนมาเรื่อยๆแล้วก็นานเท่าไหร่ไม่มีใครทราบมันมาอัดรวมตัวกันบริเวณจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์หรือนิวเคลียสของการหมุนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งความเป็นก๊อดหรือความเป็นพระองค์เนี่ยก็ทรงอุบัติขึ้นคำว่าอุบัตินะเป็นมีเหตุทำให้เกิดอุบัติมนุษย์เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครสร้างพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างนี้จากการที่มีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างมันม้วนตัวหมุนวนมาอัดแน่นกันอยู่ตรงกลางแล้วเกิดการปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานก็เลยมีตัวรู้เกิดขึ้นพระบิดาก็เลยทรงรู้ว่าเฮ้ยมีตัวตนมีพระองค์มีก๊อดถือกำเนิดเกิดขึ้นมามีคนมาท้าทายเราว่าไหนบอกว่าคุยว่าสื่อกับพระเจ้าไหนลองบอกสิว่าพระเจ้าเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจะพูดแบบสมัยโบราณนะและกูเล่ามึงฟังตอนนี้มึงรู้ไหมกูรู้แล้วมึงรู้ตามที่กูอธิบายแล้วหรือยังพอรู้จริงไงถึงเชื่อว่าพระองค์มีจริงมันลงตัวขึ้นเกิดก็เลยเกิดขึ้นมันไม่ต่างกันกับที่ท่านเอาน้ำกับกรดผสมกันถ้าท่านนะเอาน้ำเทลงไปในกรดกับการเอากรดเทลงไปในน้ำท่านรู้ไหมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่น้ำผสมกับกรดเป็นน้ำกรดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาถ้าใส่ผิดไปถามนักเคมีดูเราไม่เฉลยเดี๋ยวหาว่ารวบรู้ไปทุกเรื่องมันจะเกิดการระเบิดขึ้นมาทันทีเลยระเบิดตู้มเลยนะใส่หน้าเลยก็อาจจะเป็นได้นะถ้าเอาหน้าไปใกล้ๆเอากรดใส่น้ำหรือเอาน้ำใส่กรดผลต่างกันนะครับถึงแม้มันออกมาเป็นน้ำกรดแต่ระเบิดถ้าใส่ผิดนะพระบิดาก็เช่นกันเมื่อทุกอย่างมันมาลงตัวกันพอดีเนี่ยไม่ต้องถามว่าทำไมมันพอดีก็เพราะมันพอดีไงมันถึงอุบัติขึ้นมีสภาวะของจิตที่เป็นตัวรู้เกิดขึ้นแรกๆพระองค์ก็ไม่รู้อะไรหรอกรู้อย่างเดียวเฮ้ยนี่คือตัวเราเป็นใครเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนั่นคือพระจิตก็คือตัวรู้แรกๆของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเราเอาไว้ค่อยเล่าให้ละเอียดไปกว่านี้อีกนะว่าเมื่อพระองค์ทรงรู้พระองค์ว่ามีสำนึกรู้ว่ามีพระองค์อุบัติขึ้นแล้วและอุบัติขึ้นมาอย่างเนี้ย
คง

ทำไมไม่มี13นิ้วทำไมไม่มี10นิ้วโอเคไหมนะเอาละพอพระองค์สร้างมาเยอะแยะมากมายพระองค์ทรงเรียกว่าแดนสุญญตาแดนสุญญตาถ้าถามว่าแดนสุญญตาคืออะไรคือดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างนี่คือการ identify หรือให้นิยามของคำว่าแดนสุญญตาแดนสุญญตาคือที่ว่างโล่งแต่มีพระบุตรจำนวนมากมายที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระพุทธเจ้าทดลองสร้างขึ้นมาว่าพระองค์จะสร้างได้ไหมแต่ด้วยความเพลิดเพลินอ่ะใช้จิตสร้างอ่ะไม่ต้องใช้เวลาสร้างตึกต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะเสร็จหลังหนึ่งใช่ไหมอันนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ทรงสร้างไว้เยอะแยะมากมายเอาละสิคราวนี้นะพระจิตอันไร้เดียงสาของพระเจ้าในตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้รู้อะไรมากเพราะยังไม่ได้ทรงเรียนรู้อะไรเลยเพราะองค์ไม่ทรงมีสัญญาคือประวัติศาสตร์เราต้องเรียนรู้เอาใหม่ทั้งหมดพระองค์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องทดลองแล้วนอกจากเราสร้างเงาของเราที่เรียกว่าพระมารดากับจิตจักรวาลดวงเล็กที่เรียกว่าพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมได้เราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงพระปรีชาทรงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาตะกี้ท่านเห็นภาพนี้ฉวัดชีวิตพระองค์ทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลหรือชาวโลกพระองค์เรียกว่าอุตภพในทรงลูกหนำเลียบคล้ายๆหนำเลียบเนี่ยใกล้เคียงความจริงก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสนามพลังงานนะแต่มีรูปทรงแบบนี้ที่มันมีรูปทรงแบบนี้เพราะมันเป็นสนามพลังงานที่มีอนุภาคของคลื่นพลังงานเนี่ยลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่แต่ที่มันฟุ้งกระจายเป็นรูปทรงแบบนี้ข้างในเนี่ยนะมันมีหลายสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้นะพระองค์ทรงสร้างอะไรครับสิ่งแรกคือกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเอาไว้อยู่ทั่วไปในรูปร่างรูปทรงคล้ายๆหนำเลียบนี้เพื่ออะไรครับกาแล็กซีมันต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเหมือนใบพัดหมุนนะครับพระองค์ต้องสร้างไว้ตรงนั้นสร้างไว้ตรงนี้สร้างไว้ตรงนั้นเพื่อให้กาแล็กซีทั้งหลายน้อยใหญ่เนี่ยทำให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตแบบหนำเลียบแบบนี้ให้มันคงรูปอยู่ได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าไม่มีกาแล็กซีรวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกิเวย์ถ้าไม่มีกาแล็กซีนี้อยู่ในแนวระนาบและหมุนในแนวระนาบทรงหนำเลียบนี้ก็จะเป็นรูปวงกลมเป็นรูปวงกลมไม่ได้ในแนวระนาบถ้าไม่มีกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งปีกเนี่ยแหวงหมุนแล้วกวาดพลังงานให้มันเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะให้พลังงานด้านบนโค้งขึ้นไปเป็นทรงโค้งทรงกลมข้างบนข้างล่างเป็นทรงกลมก็ต้องอาศัยกาแล็กซีน้อยใหญ่อีกรวมทั้งหมดแล้ว 12,500 ล้านกาแล็กซีนั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างเอกภพขึ้นมาด้วยโครงสร้างทางพลังงานพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่เราพูดนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตยสำหรับมนุษย์ถูกต้องไหมแต่มันไม่ใช่อจินไตยของพระบิดาหรือพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทรงรู้ว่าทรงสร้างเพื่ออะไรอะไรอย่างไรถ้าเราไม่ฟังพระองค์นี่เราจะรู้ได้ไงและถ้าท่านฟังพระองค์ท่านฟังด้วยหูตัวเองท่านฟังได้ยินไหมนะท่านก็สื่อสารกับพระเจ้าไม่ได้ท่านก็ต้องฟังเราถ้าไม่เชื่อเราก็ฟังเราก่อนสิแล้วคิดตามดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมเราไม่ใช่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรามีบางอาจเอาเรื่องของพระเจ้ามาเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าให้คนอ่านเราต้องพูดและยืนยันว่าทั้งหมดที่เรากล่าวคือความจริงพี่น้องครับอนันตจักรวาลภายในก็มีระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมด7ระบบ6ระบบจะมีระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตทั้งลักษณะเหมือนมนุษย์คล้ายมนุษย์และไม่เหมือนมนุษย์ดำรงอยู่ซึ่งถ้าจะสังเกตว่ากาแล็กซีไหนทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีนะที่จะมีระบบสุริยะจักรวาลและมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ให้ดูว่ากาแล็กซีไหนอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของเอกภพมากที่สุดกาแล็กซีเหล่านั้นน่ะถ้ามีระบบสุริยะจักรวาลอยู่บนกาแล็กซีนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนมนุษย์อย่าอวดดีหลงตัวเองว่ามีกูเผ่าเดียวอยู่ในอนันตจักรวาลนั้นไพศาลนี้เป็นสัตว์ประเสริฐกูเหนือกว่าใครเพื่อนทุกวันนี้มนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนก็ปรากฏตัวให้เห็นได้มั้ยเห็นมั้ยมันสร้างเชื้อโรคร่วมกับมนุษย์ที่จิตชั่วเอามาเที่ยวทำร้ายศัตรูของกันและกันได้เห็นไหมล่ะมันเก่งกว่าอีกมันฉลาดกว่าอีกใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาก่อนมนุษย์อย่างพวกเราเผ่าไกอาหรือเผ่าดาวโลกนี่หลายคนเรียกไกอานะแต่พระบิดาเรียกว่าโลกเนี่ยโลกาเนี่ยเข้าใจไหมอ้าวนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสไลด์นี้อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าใครสร้างพระเจ้าเราอธิบายตั้งแต่ต้นแต่ใช้ฉบับย่อ
ไว้วันใดวันหนึ่งเมื่อท่านซาบซึ้งในอนุตตรธรรมที่พระเจ้าหรือองค์จิตวันทรงเมตตาให้เราสื่อถ่ายทอดแล้วท่านเห็นจริงเห็นจังและเชื่อกัน 100%